0: การสอนการเรียนรู้ต่างๆก็มีส่วนสำคัญมากเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเด็กๆแต่ละคนก็จะมีรูปแบบมีสไตล์ในการเรียนรู้แตกต่างกันด้วยนะคะและในวันนี้นะคะรายการของเราก็ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญทั้งสองท่านค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันนะคะท่านอาจารย์ดิษกรกุลธรค่ะท่านเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบเรื่องของการศึกษานะคะรวมถึงคุณแม่อีกหนึ่งท่านที่เป็นตัวแทนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหลายๆครอบครัวให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ค่ะคุณแม่ปรีชยายุทธเสรีนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์แล้วก็คุณแม่ด้วยนะคะเรียกชื่อคุณแม่สั้นๆว่าค
1: ุ
0: ณแม่นันนะคะก่อนอื่นขอเรียนถามอาจารย์ก่อนเลยค่ะว่าจริงๆแล้วสำหรับเด็กท่าปัจจุบันรูปแบบการเรียนการสอนต่างๆนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
2: ตอนนี้เด็กไทยนี่อยู่ในสภาพซึ่งน่าสงสารมากๆนะครับเพราะว่าถูกบังคับให้ทำตามที่เด็กไม่อยากทำนะครับอย่าง UN นะครับหรือสหประชาชาติเนี่ยก็จะมีข้อกำหนดไว้ว่าเด็กเนี่ยควรจะได้รับการพักผ่อนที่พอเพียงเด็กควรจะได้รับการเล่นคือได้รับการบ้านที่น้อยหน่อยน
0: ะคร ับ
2: แล้วให้มีเวลาเล่นมีเวลาพักผ่อน
0: อย่างล่าสุดประเทศไทยเราเองก็ยังมีออกบอกออกมาเตือนเลยนะคะว่าอยากให้ลดการบ้านเด็กไทยให้น้อยลงหน่อยค่ะ
2: ใช่แล้วควรจะลดชั่วโมงเรียนลงด้วยแล้วลดเนื้อหาลงด้วยครับ
0: และสำหรับสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กไทยในปัจจุบันล่ะคะเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย
2: ์คือสื่อการเรียนการสอนนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับสื่อของเด็กเนี่ยก็ควรอย่าง BBL เนี่ย Brain Based Learning เนี่ยก็คือต้องใช้สื่อที่ธรรมชาติที่สุดนะครับแล้วอย่าไปเร่งรัดเรื่องจะต้องเก่งเด็กจริงๆเขาเกิดมาเก่งอยู่แล้วแต่เมื่อเราสอนผิดวิธีเด็กก็จะโง่ไปเลย
0: โอ้ค
2: ่
0: ะ
2: แน่นอน
0: สอนผิดวิธีความฉลาดเด็กก็ลดลงมาเลย
2: เสียไปเลยครับ
0: อาจารย์คะและอย่างเรื่องของสื่อการเรียนการสอนของเด็กไทยในยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าเห็นว่าเด็กๆแต่ละคนก็ชอบสื่อที่แตกต่างกันเรียนรู้จากสื่อต่างๆได้หลากหลายแตกต่างกันด้วยค่ะ
2: ใช่ครับสื่อในปัจจุบันเนี่ยแตกต่างกับสื่อเมื่อสมัยผมเป็นเด็กเยอะเลยนะครับมีทั้งคอมพิวเตอร์มีทั้งiPad มีทุกๆอย่าง
0: เทคโนโลยีเอามาใช้เยอะมากด้วยนะคะ
2: แต่ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยพวกสื่อทั้งหลายเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยหรือผู้ใหญ
0: ่
2: ในประเทศเนี่ยควรจะคัดเลือกนะครับว่าสื่อบางอย่างเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อเด็กแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยอย่างในบางประเทศอย่างเยอรมันเนี่ยได้ทราบว่าการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในโรงเรียนอนุบาลหรือประถมต้นเนี่ยเป็นอันตรายกับสมองอย่างมีระบบ Wi-Fi เนี่ยนะครับซึ่งเด็กมาใช้แท็บเล็ตเนี่ยปรากฏว่าประเทศที่เจริญทั้งหลายเนี่ยพยายามยกเลิก Wi-Fi ออกมาเพราะว่าตัวสมองเนี่ยเขายังมีเปลือกสมองคือกะโหลกเนี่ยยังบางอยู
0: ่
2: เพราะฉะนั้นคลื่นของ Wi-Fi เนี่ยเข้าไปทำร้ายในสมอง
0: คลื่น Wi-Fi ที่เราใช้ในคอมพิวเตอร์ในโทรศัพท
2: ์
0: ถ้ามีเด็กเล็กๆอยู่ก็ส่งผลต่อสมองเด็กๆได้ด้วยเหรอคะสื่อที่ลูกๆของคุณแม่ชอบนี่เป็นอะไรบ้างคะ
1: จะเป็นวิดีโอมากกว่าสมัยก่อนนะคะเป็น ABC แล้วก็กอไก่กอไก่อะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นหนังการ์ตูนหนังการ์ตูนต่างๆก็
0: อย่างพวกหนังสือหรือว่าของเล่นอะไรต่างๆเหล่านี
1: ้ของเล่นก็จะเป็น
0: ชอบอะไรบ้างคะ
1: เป็นพวกหุ่นยนต์แล้วก็รถบังคับ
0: เด็กผู้ชายก็จะชอบแนวนี้
1: จะเป็นรถบังคับมากกว่า
0: ค่ะอย่างคุณแม่ได้ใช้หนังสือกับน้องๆเป็นประจำทุกวันไหมคะหรือว่าเป็นเวลาไหนบ้างที่คุณแม่บอกว่าน้องๆชอบหนังสือมากเลย
1: ก็ชอบทุกวัน
0: ค่ะ
1: ก็จะอ่านจะพาเขาอ่านทุกวันถ้าเรามีเวลานะคะ
2: จะดีนะครับเพราะว่าคุณแม่เป็นผู้นำในการอ่านหนังสือเล่านิทานบางทีลูกยังเล็กๆเนี่ยเขายังอ่านไม่ได้แต่ว่าให้รักว่าเขาได้ฟังนิทานจากหนังสือเล่าซ้ำได้เพราะเด็กเขาฟังได
0: ้โหฟังดูแล้วจริงๆสื่อมีหลากหลายเลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงสื่อต่างๆเด็กแต่ละคนก็ชอบแตกต่างกันด้วยแต่ว่าสื่อการสอนนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการเรียนรู้ของเด็กๆค่ะวันนี้นะคะเรามี VTR ที่เกี่ยวข้องกับสื่อการเรียนการสอนต่างๆแล้วก็เป็นห้องเรียนหลากสไตล์ที่มีการเรียนผ่านสื่อต่างๆด้วยค่ะส่วนการตอบสนองของเด็กๆจะเป็นยังไงชอบหรือไม่ชอบหรือว่าจะแสดงท่าทีและการตอบรับยังไงกันบ้างไปชมจากตัวนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ

0: คุณเคยทราบหรือไม่ว่าบุตรหลานของคุณหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองชอบการเรียนรู้แบบไหนจริงอยู่ที่เราทุกคนเรียนรู้ผ่านอายตนะทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่ว่าข้อมูลจะมาในรูปแบบใดเราก็สามารถรับรู้และเรียนรู้ได้ทั้งสิ้นแต่หากเราสังเกตให้ดีจะมีข้อมูลบางรูปแบบที่เรารับรู้ได้ง่ายและรวดเร็วกว่าข้อมูลบางรูปแบบอาจนับได้ว่าเป็นความชอบเฉพาะตัวที่แต่ละคนมีแตกต่างกันไปแต่หากเรารู้สไตล์ที่ตัวเองชอบเราก็สามารถหาวิธีเรียนรู้ที่เหมาะกับตัวเองและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้จดจำของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นได
1: ้เธออยู่ตาไม่รู้เธออยู่หนใดเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไร
2: สังเกตว่าเดี๋ยวนี้ในชั้นเรียนอนุบาลส่วนใหญ่ครูจะนำก่อนสอนด้วยเพลงหรือให้เด็กๆมีส่วนร่วมอะไรก่อนหรือเปล่าคะอาจารย์
3: ก็ด้วยกันฮะการเรื่องจังหวะเรื่องการเต้นนะฮะยิ่งการกระโดดเนี่ยสำคัญสำหรับเด็กแล้วก็ที่จริงแล้วอย่าลืมว่าเด็กเล็กๆเนี่ยนะครับเขาจะทนเรียนอยู่ที่เดียวกันเนี่ยไม่เกิน15นาที
1: Makes the care together la la la la la la la la la
3: อันนี้ก็จะดูว่ามีเด็กบางคนเนี่ยเขา
2: ไม่ค่อยจะร่วมมือกับคุณครูสักเท่าไหร่นะคะ
3: ที่เป็นอย่างเงี้ยเพราะแสดงอาการไม่สนุกเขาเริ่มเบื
2: ่อการที่เขาไปกวนหรือว่าไม่ทำตามหร
3: ือเขาอย่างนี้ครับครูต้องไวกว่านี
2: ้
3: ครูต้องสังเกตเห็นว่าถ้าเขาทำอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาไม่สนุกแล้วเล่นมาซ้ำหลายที
1: สวัสดีสวัสดียินดีที
0: ่น้องพลายแกล้งเพื่อนอีกแล้วนะคะ
1: เจอและฉัน
0: สำหรับกิจกรรมแรกในห้องเรียนดนตรีเราจะให้น้องๆแต่ละคนแสดงท่าทางและให้เพื่อนๆทำตามเราไปดูกันสิคะว่าเด็กแต่ละคนจะทำท่าอะไรกัน
4: เดี๋ยววันนี้เราจะออกกำลังกายกันเอาอะไรก่อนดีไปนอนกันไหมถ้าพร้อมแล้วทั้งหมดลุกขึ้นยืนฟึ๊บวงกลมทิ้งไว้นะอ้าวพลาย
0: น้องพัดเบาค่ะเบา
4: เบานะแพรว
3: เราไปดีสังเกตเด็กก็คือมองที่ตานะครับเราจะเห็นประกายเขาว่าเขาเอาด้วยไหมอันนี้เป็นตัวเช็คเลยนะครับเด็กแต่ละคนเนี่ย
2: ถ้าเขาเริ่มไม่ค่อยสบตาครูแล้วคุณไม่ค่อยสบตาตอนที่คุณพ่อคุณแม่สอนอันนี้เราทำยังไง
3: ต้องเปลี่ยนโหมดฮะออกไปเล่นข้างนอกหรือว่าแทนที่จะให้ครูสอนเนี่ยให้ต้นไม้สอนอาจจะเอาไมโครโฟนใส่ไว้ต้นไม้เขาจะแปลกใจไง
2: แล้วทำไมต้นไม้พูดได
3: ้ มีอะไรสอนก็คือมีเรื่องประหลาดนะมันต้องประหลาดจริงๆนะ
0: แม้สนุกกันใหญ่เลยนะคะเด็กๆ
4: ใครทำตามใครได้บ้าง
0: เราลองมาเปลี่ยนรูปแบบการเรียนกันบ้างนะคะดูสิว่าน้องๆจะมีพฤติกรรมอย่างไร
4: มือถึงข้าวได้เอาจับเดี๋ยวนะเอาจับกันได้นะโอเคเข้าถึงเปล่าโอเคเข้าสู้ข้าสู้แม่ปะ
3: ที่จริงแล้วการบาลานซ์ส่วนนี่สำคัญนะครับเพราะว่าสมองส่วนเซเรเบลลัมที่อยู่ตรงไททอยเนี่ยจะเป็นตัวที่สร้างเซลล์สมองสร้างไฟฟ้าถ้าเด็กเล่นมากๆเนี่ยต่อไปเนี่ยเขาจะไม่ค่อยหลงทางเพราะจะ

0: บาลานซ์ขับรถขี่จักรยานขับมอเตอร์ไซค์ขับรถได้ดีนะครับ
1: มีการ
0: แล้วก
1: ็
0: ม
1: ี
0: การเซนเซอร์ได้ดีหมายก็ว่าในระหว่างเด็กเนี่ยเขาได้เล่นจำนวนมากพอเป็นพันชั่วโมงแต่สังเกตดูนี่เป็นการที่ครูบังคับให้เด็กไปทำแบบนี้ซึ่งจริงๆอ่ะครูต้องมีของเล่นหลายๆอย่าง
2: แล้วให้เลือกเลยอิสระอยากเล่นอะไรเล่นอย
0: ่
2: างนั้นใช่ไหมคะ
0: แล้วเราก็สังเกตดู
2: ค่ะ
3: ลูกไม้ใบไม้สด
1: ใช่มันหล่นมาจากไหนอ่ะ
3: สวยปะ
1: สวยมาก
3: ว้าว
4: เด็กแต่ละคนก็มีความชอบที่แตกต่างกันคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมสังเกตลูกๆของตัวเองนะคะเพื่อที่จะออกแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมและให้การเรียนรู้ของลูกเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะ

ู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราก็ได้ทั้งชมวิดีอาร์แล้วก็ได้รู้ว่าห้องเรียนหลักสไตล์ต่างๆก็มีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กๆแต่ละคนแตกต่างกันด้วยนะคะในช่วงหน้าค่ะเราจะมาพูดคุยกับอาจารย์กันให้ลึกซึ้งมากขึ้นนะคะถึงวิธีการการออกแบบเครื่องมือต่างๆรวมถึงการใช้สื่อและเครื่องมือต่างๆกับเด็กๆอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ

0: กลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อช่วงที่แล้วนะคะเราก็ได้พูดคุยกันไปแล้วนะคะแล้วก็ได้เห็นเราด้วยว่าเด็กๆแต่ละคนนั้นมีสไตล์การเรียนรู้ที่แตกต่างกันชอบการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายแตกต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของสื่อรวมถึงรูปแบบการเรียนการสอนนั้นมีผลต่อเด็กๆมากและจริงๆแล้วการออกแบบการเรียนการสอนหรือสื่อแบบไหนที่จะทำให้เด็กๆเรียนรู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเต็มภาพตามพัฒนาการในขั้นวัยนั้นๆของเด็กๆเขาอะคะอาจารย
1: ์ครับก็คือเด็กแต่ละคนเนี่ยก็คงจะสนใจไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าสื่ออย่างที่เรียกว่าเขาเรียกว่าวาร์ปโมเดลนะครับก็คือการเห็นนะครับการเห็นเป็นสื่อภาพเป็นได้ดูหนังดูอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่ใช้ได้ดีมากดีกว่าสมัยโบราณที่มันไม่มี
0: เป็น
1: ภาพเป็นหนังนี่แหละ
0: นะครับ
1: แล้วหนังนี่มันก็ควรจะสนุกด้วยนะไม่ใช่หนังเอาแต่วิชาอย่างเดียวไม่สนุกนะครับ
0: โอ้ยงี้ก็แสดงว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์บางอย่างก็มีประโยชน์สำหรับเด็กสามารถดูได้ด้วยแต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ต้องดูด้วยพ
1: ู
0: ดคุยกันไปด้วยนะคะอย่างคุณแม่เองใช้สื่อต่างๆเหล่านี้กับน้องๆบ้างไหมคะ
2: ก็ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
2: หลานก็ติดการ์ตูน
0: ดูการ์ตูนด้วยค่ะ
2: ติดแบบไม่ยอมไปไหนถ้าเปิดการ์ตูนนะเขาจะนั่งอยู่กับที่เลย
1: อันนี้ก็เป็นผลเสียนะครับเพราะว่า
0: ใช้จนติดไปเลยแล้วก็ไม่ยอมไปไหนถ้าปิดทีวีอารมณ์เสียไหมคะแม่อารมณ์เสียเลย
1: เพราะว่าตอนนี้ถ้าดูการ์ตูนอยู่เนี้ยสมองจะปิดนะครับสมองไม่มีการพัฒนาเนื่องจากติดการ์ตูนการที่ไปนั่งดูจอ VTR เฉยหรือว่าดูคอมพิวเตอร์ซึ่งมันมีรังสีเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ควรจะให้น้อยแล้วก็ต้องระวังเรื่องคลื่นโดยเฉพาะ Wi-Fi นะครับ
0: โอ้มีคลื่นที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กๆเป็นอันตรายด้วยเหรอคะ
1: อันตรายเข้าไปถึงสมอง
0: คลื่นจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเหล่านี้อะไรบ้างที่ทำอันตรายสมองหรือทำอันตรายตัวเด็กๆเองได้บ้างคะ
1: ตอนนี้แรงๆก็คือ Wi-Fi นะคร
0: ับ
1: คือเครื่องที่มาใหม่แล้วก็อันที่อันตรายอีกอันก็คือโทรศัพท์มือถือ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยมันเป็นคลื่นไมโครเวฟ
0: ค่ะ
1: มันจะทำให้สมองเนี่ยมันร้อนแล้วก็มันจะบวมแล้วก็จะเป็นมะเร็งน
0: ะที่ผม
2: ม
0: ีผม
2: แน่นอนแล้วยัง เด็กที่เด็กและผู้ใหญ่
1: ด้วยกันนะครับมี

0: มีครับเพราะมันมีคลื่นเพราะฉะนั้นต้องมีเวลาใช้จำกัดแล้วก็อยู่ในระยะที่น่าจะปลอดภัยก็ต้องปรึกษาคุณหมอนะอันที่สองคือเสียงเสียงเนี่ยมันมีระบบประสาทเนี่ยที่เข้าไปจูนในสมองเสียงที่ดีก็สามารถทำให้เด็กนี่ฉลาดได้เลยนะครับ
1: แล้วเราจะใช้เสียงแบบไหนที่ว่าดีสำหรับเด็กๆล่ะคะ
0: อันนี้มันต้องลึกซึ้งนิดนึงนะครับเป็นเสียงอาจจะเพลงบางอย่างอาจจะเป็นคำพูดเด็กบางคนนะคุณแม
2: ่
0: ซนมากนะครับแล้วเฮี้ยวมากเลยเพียงแต่ครูเอามานั่งตักกอดทีแล้วก็มองหน้ามองเข้าไปที่ตาครับความจริงหนูเป็นเด็กดีรู้ไหมหนูเป็นเด็กน่ารักรู้ไหมพูดกับเขาทุกวันพูดกับเขาทุกวันเขาจะเป็นคนดีในอนาคตนะครับนี่คือความอวยพรจากพ่อและแม่แล้วจากคุณครู
1: เห็นว่าวาจาของคนที่เด็กรักทั้งพ่อแม่ทั้งครูศักดิ์สิทธิ์มากพ
0: ู
1: ดยังไงเด็กก็จะเป็นแบบนั้น
0: แน่นอนอย่างเช่นเด็กหกล้มปุ๊บเรามาเป่านะเสียงเนี่ยจะทำให้เด็กนี่หายเพี้ยงหายเขาหายเลยนะเขาหายแล้วเขาวิ่งไปได้เลยนะครับหรือว่าสื่อบางตัวเนี่ยอย่างเช่นตัวอักษรหรือตัวสัญลักษณ์หรือการเขียนเนี่ยสำหรับเด็กเล็กๆเนี่ยค่อนข้างอันตรายเพราะว่าใน BBL เนี่ยเราจะไม่ให้เด็กสัมผัสกับสัญลักษณ์พวกนี
2: ้
0: ตัว A B C D เหมือนกันนะครับเลข2ก็คือยกนิ้วมา2มีหิน2ก้อนนี่คือ BBL
1: ค
0: ือเรียนด้วยสมองเพราะว่าท่องจำเนี่ยเป็นของที่มนุษย์คนอื่นเขาคิดภาษาเด็กไม่เคยคิดแต่ที่เรียนรู้มาเนี่ยเพราะว่าแม่สื่อสารตั้งแต่เล็ก
1: ๆ
0: อยู่ในท้องก็ได้ยินแม่พูดแต่ว่าการไปเรียนภาษาแปลกๆภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาอะไรเนี่ยใจเย็นๆนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้วิธีการส่งสื่อเนี่ยเข้าไปสร้างเซลล์ในสมองเนี่ยตั้งแต่ยังอยู่ในท้องนะครับเราอย่าเพิ่งด่วนเพราะในสหรัฐเนี่ยเขาคิดค้นว่าเด็กที่จะเรียนภาษานั้นได้นะครับต้องเรียนที่7ขวบนะครับห้ามเรียนก่อนเพราะว่ามันจะทำลายสมองส่วนสร้างสรรค์ของมนุษย์ไปจินตนาการจะไม่มีถ้าคุณเอาเรื่องที่เขาไม่รู้เรื่องไปให้โดยเฉพาะให้เด็กเขียนหนังสือหัวเหลี่ยมเนี่ยเด็กก็จะร้องไห้ร้องไห้อีกเขาไม่ชอบการเขียนหนังสือแต่ถ้าไปชวนเขาวาดรูปแน่นอนชอบวาดรูปเพราะฉะนั้นทำไมคุณครูไม่สอนวาดตัวหนังสือล่
1: ะ
0: นะครับเริ่มจากการวาดอะไรก็ได้และอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องการลงมือทำนะครับวาร์กโมเดลเนี่ยการลงมือทำสำคัญมากๆเพราะว่าเป็นการเซตสมองซีกซ้ายและซีกขวาพร้อมกันเพราะสมองคนเรามี2ซีกซีกซ้ายคือจัดระเบียบนะครับซีกขวาคือจินตนาการนะครับในการที่ได้ลงมือทำอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่บอกว่าตอนนี้นะให้หนูนะช่วยพ่อแม่ซักเสื้อผ้าซักกางเกงไหนเขาชินดีมากเลยนะซักแล้วเอาไปทิ้งใหม่ๆมันอาจจะเลอ
1: ะ
0: เราต้องขยันไม่ใช่ว่าแม่ว่าการซะเองนะไม่เอาเดี๋ยวเลอะฉันทำซะเองแม่เอาล้างจานไม่เป็นไรแตกไม่เป็นไร
1: แล้วคุณแม่เองล่ะคะเคยให้ลูกซักผ้าหรือช่วยทำงานบ้านอะไรบ้างไหมคะ
2: เคยค่ะเคยซักผ้าถูบ้าน
1: ค่ะ
2: ค่ะแล้วก็เขาก็ทำ
1: แต่ชอบเลย
2: ก็ทำไม่สะอาดก็ชอบถูบ้านมากกว่าซักผ้าไม่ชอบ
0: แล้วจริงๆแล้วเด็กเขาอยากจะทำเพราะว่าเขาภูมิใจแต่ที่เขาไม่อยากทำเนี่ยนะครับก็เป็นวัยหนึ่งที่เขาไม่อยากทำแต่เขาจะอยากทำตอนวัย7ขวบ8ขวบนี่ก็อยากทำ
1: ลูกน้อง2ขวบค่ะแม่กวาดบ้านน่ะทำข้าวหกอะไรเงี้ยไปกวาดบ้านมาแย่งไม้กวาดไปเลย
0: เนี่ยเนี่ยเนี่ย
1: ก็เลยช่วงนี้ก็อยากทำบ้างเลยแล้วโน้ตเองก็ไปซื้อแบบไม้กวาดเด็กเล่นมาให้ไม่เอาค่ะจะเอาแบบแม่เท่านั้น
2: ก็หลานที่บ้านนะคะแม่ก็ทำเค้กเขาจะแย่งแม่ก็ทำ
1: ค่ะ
0: ก็จะเป็นวัยหนึ่งพอวัยต่อไปแล้วจะไม่ได้แล้วเขาไม่เอาละ
1: ค่ะ
0: เฉยละนะครับเขาจะทำวิธีอื่นแล้วก็กิจกรรมทั้งหลายที่ควรจะให้ลูกทำนะครับไม่ว่าจะจัดบ้านช่วยกันจดมิเตอร์ไฟนะเพราะว่าจะเป็นการประหยัดไฟได
1: ้
0: มันเป็นกิจกรรมที่ต้องลงมือทำทั้งสิ้นตอนนี้ถ้าทำบ่อยๆเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับสมองเรามันจะเกิดเขาเรียกว่า gray matter ก็คือสมองส่วนที่มีสีเทาตรงนี้ตรงหน้าผากจะหนาขึ้นพอหนาขึ้นเนี่ยเด็กคนนี้ก็จะมีความมั่นคงมีบุคลิกภาพมั่นคงมีสติมั่นคงเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่เป็นคนที่อยู่ดีก็ร้องไห้จะเป็นคน

0: เผชิญโลกได้ดีเนื่องจากเขาตัดสินใจบ่อยไงต้องตัดสินใจตลอดเวลาจากง่ายไปยาก
1: ค่ะ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำโปรเจกต์ใหญ่ๆพ่อแม่ต้องให้โอกาสให้ลูกตัดสินใจด้วยตัวเองมากกว่า
1: ฟังดูแล้วจริงๆการเรียนรู้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ห้องเรียนเนี่ยเป็นไปได้หลากหลายสไตล์หลากหลายรู
0: ปแบบ
1: แม้แต่การทำงานบ้านอย่างที่อาจารย์บอกแล้วเราจะทราบได้ยังไงคะว่าเด็กคนนี้ลูกของเราชอบการเรียนรู้แบบนี้หรือเหมาะกับการเรียนรู้หรือสื่อการสอนแบบนี้ล่ะคะอาจารย์อัน
0: นี้สำคัญมากๆเลยนะครับเขาเรียกว่าฉันทะเด็กแต่ละคนมีฉันทะคือความพอใจหรือเขาเรียกพรสวรรค์เนี่ยไม่เหมือนกัน
1: ค
0: ุณครูเนี่ยไม่ค่อยทันหรอกนะครับ
1: อาจจะดูเด็กเยอะ
0: แม่จะต้องรู้จะดูเลยแต่ที่โรงเรียนเนี่ยจัดเป็นชมรมได
1: ้
0: คือเอาเด็กสมมติชอบศิลปะมารวมเป็นชมรมแล้วก็หาครูศิลปะพาไปเที่ยวขอศีลเรื่องอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะให้ลูกเนี่ยได้เห็นหลายๆอย่างนะครับแล้วก็โรงเรียนด้วยนะครับคุณครูที่โรงเรียนเนี่ยได้เห็นว่าเขาผลิตอะไรยังไงหรือว่าพาไปดูตลาดว่าเขาขายของยังไงนะครับพาไปดูซิบึงอันเนี้ยทำไมมันน้ำมันเน่าหรือว่าไปดูซิในที่วัดมีอะไรหลวงพ่อสอนอะไรปัจฉาเป็นยังไงทั้งหมดเนี่ยรอบตัวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่หรือโรงเรียนเนี่ยสามารถจัดการให้สิ่งที่รอบตัวเราเนี่ยเป็นโรงเรียนที่เด็กจะให้ความสนใจนะครับ
1: ทุกอย่างเป็นการ
0: ทุกอย่างเป็นการเรียนรู้เพียงแต่ว่าเราจะนำเสนอยังไงนะครับ
1: ต้องมีรูปแบบที่น่าสนใจให้เด็ก
0: ก็ที่จริงอ่ะพ่อแม่ควรจะเข้าโรงเรียนไปเรียนวิธีสอนลูกก่อนสั้นๆนะครับให้รู้แนวทางว่าเราจะใช้อะไรบ้างแล้วไม่ควรจะให้เห็นอะไรบ้าง
1: ค่ะถ้าอย่างนั้นในช่วงท้ายนี้อยากให้อาจารย์ฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกๆบ้านเลยค่ะที่อยากจะให้เด็กๆเรียนรู้ยังมีความสุขสนุกแล้วก็เกิดประสิทธิภาพได้เต็มที่ด้วยค่ะ
0: ครับก็ต้องฝากคุณพ่อคุณแม่นะครับทุกท่านผมพูดในนามของสมมติว่าผมย่อตัวเป็นเด็กนะก็เราอยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเข้าใจมนุษย์ตัวเล็กๆมากขึ้นกว่านี้นะครับอย่าพยายามไปฝากลูกเข้าโรงเรียนที่เรียนแบบโหดนะครับหรือว่าเด็กไม่มีความสุขเพราะว่าพ่อแม่คิดฝันว่าลูกจะได้เป็นเจ้าคนในคนนะเดี๋ยวนี้มันหมดสมัยแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ในอังกฤษเปลี่ยนไปแล้วนะครับว่าเราไม่ต้องการทำเป็นเจ้าคนในคนแล้วเราต้องการที่จะทำอาชีพเราอย่างมีความสุขการเรียนหนังสือก็คือการทำงานที่มีความสุขถ้าเราทำงานแบบเราเล่นนะครับเรามีความสุขทุกวันเนี่ยมันไม่ดีกว่าเหรอชีวิตเราจนแก่เลยนะเราก็จะมีความสุขจากการเล่นทำงานส่วนเงินที่ได้มันเป็นแค่รางวัลเท่านั้นแต่ใจเราเนี่ยมันเราได้ทำสำเร็จไง
1: ค่ะ
0: เราไม่ได้ทำตามคำสั่งคนอื่นเราทำอย่างความฝันของเราก็ฝากนะครับความฝันของมนุษย์เนี่ยมันทำให้ชีวิตเนี่ยมีความหมายก็ขอให้มีจินตนาการมีแรงผลักดันมากๆที่จะพัฒนาประเทศและพัฒนาจิตใจของตัวเอง
1: ค่ะแม้วันนี้ได้รับความรู้มากมายเลยนะคะในเรื่องของสื่อการเรียนรู้ต่างๆรวมถึงการออกแบบการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพและก็ความสุขที่สุดสำหรับเด็กๆด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราค่ะท่านอาจารย์ดิษกรกุลธรนะคะท่านเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบการศึกษารวมถึงคุณแม่ปรีชยายุทธเสรีด้วยค่ะขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะโอ้โหจริงๆเรื่องราวของการเรียนรู้ของเด็กๆนั้นสำคัญมากๆอยู่ตลอดเวลาได้ผ่านการกระทำการเล่นต่างๆนะคะซึ่งเด็กแต่ละคนมีสไตล์การเรียนรู้หรือว่ารูปแบบที่ชื่นชอบแตกต่างกันออกไปด้วยก็อย่าลืมทำความรู้จักกับรูปแบบหรือสไตล์ของลูกเราที่ชอบด้วยนะคะ
0: แล้วก็เข้าใจลูกเราด้วย
1: ค่ะเข้าใจอย่างดีที่สุดเลยนะคะเพื่อที่จะได้ให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตัวของลูกเองได้อย่างดีที่สุดด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-193

0: 94รายการการเรียนการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจ

ได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่58นามรูปตอนที่1
1: กับเขาด้วยเหรอเนี่ย
2: ท่านเจ้าเมืองนามารูปรูปนามนามารูป
3: เย้แล้วเจ้านาย
4: เย้ตกใจหมดมีเรื่องอะไรอีกเจ้าหุ่นตาม
3: ีวัตถุต้องสงสัยเจ้านายมาที่กำแพงเมืองที่ใต้ดวน
5: มีกลิ่นแปลกๆลอยมาทางทิศเหนือด้วยเจ
4: ้
5: านายได้มาที่กำแพงเมืองทิศเหนือด้วย
6: ข้าก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนจากทางทิศตะวันตกเจ้านายรีบมาด้วย
7: งานยุ่งตลอดเลยจริงๆ
4: ท่านนามารูปดูสิงานข้าเยอะขนาดไหนปีนี้ท่านต้องเพิ่มเงินเดือนให้ข้าแล้วล่ะ
7: ต้องขอบคุณท่านอายตนะท่านผัสสะที่ทำงานขยันขันแข็งคอยดูแลกำแพงเมืองให้พวกเราอยู่ตลอดเวลาพวกเจ้าอยู่คุยกับท่านนามารูปไปก่อนนะพวกเราต้องไปทำงานก่อนแล้วไปไปเร็วครับ
1: เจ้าค่ะ
7: นักเดินทางทั้งสี่คงเหนื่อยกันมามากเด็กๆเอาผลไม้มาเสิร์ฟหน่อย
8: กะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะ
9: ขอบคุณมากนะผลไม้น่ากินจัง
1: ข้าเอาลูกเดียวก็พอแล้วล่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้ว
8: กะลาปะกินป่ะ
10: กะลาก
8: ินป่ะ
10: เมื่อไหร่จะถึงคิวข้าสักทีข้าหิวอ่ะถ้าเปลี่ยนผลไม้เป็นซาลาเปาเยอะๆคงอร่อยน่าดูเลย
11: เจ้าปันเมื่อถึงซาลาเปาอีกแล้วเ
10: อาก็ของชอบของข้านี่กินแล้วหล่อหุ่นดีทำไมจะไม่ชอบล่ะ
8: กะลาป่ะกะลาป่ะกะลาป่ะ
1: เฮ้ยบอกว่าพอแล้วพอแล้วก็ไม่ฟังอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะข้ารับไว้ก็ได้ขอบใจนะ
8: กลาปะกลาปะกลาปะกลาปะกลาปะกลาปะ
11: เอ๊ะขอบคุณมากนะ
10: แล้วไหนผลไม้ของข้าล่ะอยู่ไหนอยู่ไหน
8: กลาปะกลาปะกลาปะ
10: หมดแล้วงั้นหรอข้าอดกินหรอไม่จริง
7: ใครบอกล่ะสำหรับเจ้าต้องพิเศษกว่าใครข้าเตรียมอาหารไว้ให้เจ้าโดยเฉพาะแล้ว
12: ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึง
10: หมดเลยหรอท่านนามารูป
7: ถูกต้องแล้วเพราะข้ารู้ว่าเจ้าชอบกินสิ่งนี้ที่สุดยังไงล่ะ
10: ใช่แล้วข้าชอบกินซาลาเปามากที่สุดในโลกเลยนี่ศิลาเดี๋ยวข้าแบ่งให้เจ้ากินลูกนึงก็ได้เห็นแก่ความเป็นเพื่อนนะเนี่ย
7: เข้ามาเอาสิจบปัน
10: งั้นไม่เกรงใจแล้วนะขอรับทำไมปล่อยข้านะข้าจะกินส

0: วยจะปันโมโหหิวจนแว่นกระเด็นไปแล้ว
1: เออปล่อยค่ะปล่อยค
2: ่
1: ะ
2: ใจเย็นๆเจ้าได้กินแน่แต่ต้องตอบคำถามข้าก่อนว่าเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
3: เอ๋
0: แย่แล้วสินี่คงเป็นปริศนาของด่านนี้ที่จะทดสอบพวกเราเจ้าปันไม่มีแว่นแบบนี้จะตอบคำถามได้หรอ
1: เจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปันคำถามอะไรเนี่ยข้าไม่รู้ข้าหิวข้านึกอะไรไม่ออก
0: ไม่ได้การละแบบนี้ต้องใช้แว่นสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
3: เจ้าจะใส่เองทำไมเล่าเอาไปให้เจ้าปันใส่สิโถย
0: อ้าวจริงด้วยจริงด้วยเจ้าปันรับแว่นไปใส่เร็วฮึบ
3: โอ้โหพลังสัมมาทิฏฐินี่สุดยอดไปเลย
4: เจ้าปันตั้งสติให้ดีๆเจ้าไขปริศนาคำถามได้แน่ๆ
1: ใช่ตั้งสติตั้งสติข้าต้องตั้งสติ
2: ว่ายังไงล่ะข้ารอคำตอบอยู่นะเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
1: สิ่งนั้นน่ะหรอที่เรียกกันว่าซาลาเปาซาลาเปาแล้วยังไงต่อล่ะแบบนี้ต้องไปดมกลิ่นดูก่อนหืมกลิ่นนี้หืมหอมจังเริ่มคุ้นๆแล้วไหนชิมสักคำสิอ้าวโอ้โหอร่อยมากใช่เลยข้าจำได้แล้วนี่คือซาลาเปาอาหารสุดโปรดของข้าเองโอ้มีความสุขที่สุดถ้าได้กินแบบนี้ไปชั่วชีวิตข้าจะไม่ขออะไรอีกแล้ว
2: ขันห้าของเจ้าทำงานแล้วสินะครบหมดทั้งนามทั้งรูป
1: จริงด้วยสิเมื่อกี้นี้เกิดขันห้าให้ข้าเห็นอย่างชัดเจนเลย
2: เจ้าเห็นอะไรบ้างล่ะ
1: เริ่มจากตาเห็นรูปคือซาลาเปาพวกนั้นข้ารู้แค่ว่าเขาเรียกมันว่าซาลาเปามีชื่อเรียกว่าอย่างนี
2: ้ใช่แล้วนั่นคือตากระทบกับรูปที่มีชื่อเรียกว่าซาลาเปา
1: ใช่ขอรับแต่ข้าก็ยังนึกอะไรไม่ออกว่ามันเป็นยังไงเลยไปดมและชิมดูถึงได้นึกออกจำได้ขึ้นมาว่านี่คือซาลาเปาของโปรดที่สุดในชีวิตของข้าน
2: ั่นเพราะจิตของเจ้าออกไปรับอารมณ์ที่มากระทบทางตาจมูกลิ้นและทางใจการที่เจ้ารับรู้รูปทางตารู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้เรื่องที่คิดทางใจเพราะว่ามีวิญญาณเกิดขึ้นจึงทำให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารขึ้นมา
1: ใช่ขอรับเมื่อได้เห็นได้ดมได้ชิมแล้วก็เกิดการประมวลผลเป็นเวทนารู้สึกมีความสุขมากที่ได้กินของอร่อยสัญญาจำได้ขึ้นมาว่านี่คือของโปรดของข้าสังขารปรุงแต่งเรื่องในความคิดไปว่าอยากกินแบบนี้ไปตลอดชีวิตส่วนวิญญาณก็คือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงรูปกับน้ำที่ไม่ได้มีอะไรเป็นตัวตนจริงๆเลย
2: ตัวเจ้าก็คือรูปซาลาเปาเองก็คือรูปที่มองเห็นจับต้องได้ทำไมเจ้าคิดว่าไม่มีตัวตนจริงๆล่ะ
1: ท่านอาจารย์อโมหะเคยสอนว่ารูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมร่างกายข้าก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมซาลาเปาพวกนั้นก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันกับข้า
2: ถูกต้องในส่วนของรูปแล้วนามล่ะ
1: ข้ามีรูปและนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ซาลาเปาไม่มีนามขอรับถ้าซาลาเปามีนามล่ะก็คงรู้สึกอยากกินข้าเหมือนกันแง่ๆ
2: เข้าใจเปรียบเทียบนะ
1: ในเมื่อทั้งตัวข้าและซาลาเปามีรูปที่ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4เหมือนกันแล้วก็ถ้าธาตุทั้ง4นี้แตกสลายไปทั้งตัวข้าและซาลาเปาก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกัน
2: แปลว่าเจ้าจะตอบคำถามของข้าแล้ว

0: แล้วใช่หรือไม
1: ่ขอรับท่านนามรูปข้ารู้คำตอบแล้ว
2: เจ้าปั่นจะตอบคำถามของนามรูปได้ถูกต้องหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สอนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับผมวันนี้มาในลุคที่เรียบร้อยนิดนึงนะครับมีการผูกท้ายมาด้วยนะครับถ้าเกิดจะให้เรียบร้อยกว่านี้จริงๆต้องใส่เสื้อในกางเกงให้เรียบร้อยนะครับติดกระดุมคอแล้วก็ต้องไม่พับแขนเสื้อแบบนี้นะครับแต่จะไปไหนเนี่ยพี่โตจะแต่งตัวเรียบร้อยขนาดนี้ไปไหนคือไม่ได้จะไปไหนแต่ว่าอยากจะมาแบบอ้าวแต่งตัวให้น้องๆดูว่าแบบนี้เนี่ยน้องๆอาจจะเคยเห็นบางคนนะครับอาจจะเคยเห็นคุณพ่อคุณอาหรือผู้ปกครองนะครับแต่งตัวออกไปทำงานแล้วก็มีการผูกท้ายให้ดูเรียบร้อยใช่ไหมครับก็หลายๆคนอาจจะเคยลองหรือว่าแม้แต่น้องผู้หญิงเล็กๆบางคนนะครับที่โรงเรียนอาจจะมีท้ายอันเล็กๆให้ผูกก็ได้นะครับน้องๆผู้ชายเนี่ยอาจจะยังไม่เคยผูกก็ได้ผู้หญิงจะเคยผูกก่อนนะครับเอาละแต่วันนี้จริงวิธีการผูกท้ายเนี่ยมันมีหลายแบบมากเลยนะครับแบบที่โอ้โหต้องม้วนไปม้วนมาเป็นพิเศษเยอะแยะมากมายบางทีมันอาจจะยากไปสำหรับน้องๆนะครับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราวันนี้พี่โจก็เลยคิดว่าทำยังไงดีนะให้น้องๆได้มีเน็กไทน่ารักน่ารักเอาไว้ผูกเอาไว้ใส่เล่นเราก็เลยคิดว่าจะประดิษฐ์ชิ้นงานเป็นเน็กไทจำลองเล็กๆนะครับมาดูกันก็มาดูเน็กไทจำลองนะครับที่วันนี้ในรายการสอนศิลป์จะสอนน้องๆทำแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆนะครับแล้วแต่น้องๆจะออกแบบเลยแต่ว่าเดี๋ยวมาดูว่ารูปรถแบบนี้เนี่ยจะทำยังไงนะครับทำออกมาแบบนี้ได้ยังไงติดตามได้สอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป์
1: เรามาทำเรียกว่าเป็นโครงก่อนดีกว่าโครงของตัวเน็กไทของเรานะครับดูว่าเน็กไทของน้องๆควรจะต้องยาวแค่ไหนอันนี้เดี๋ยวพี่โตทำอันเล็กๆให้เหมือนกับเข้ากับขนาดของตัวของสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราแล้วกันนะครับถ้าเป็นพี่โตเนี่ยต้องยาวๆประมาณนี้เนาะใช่ไหมครับต้องตั้งแต่จากคอลงมาจนถึงเกือบ

ตรงเข็มขัดหรือว่าตรงเอวตรงนี้นะครับแต่ถ้าน้องๆตัวเล็กๆก็อาจจะสั้นๆแค่นี้เนาะโอเคก่อนอื่นนะครับเราลากเส้นตรงนี้นะครับอันนี้ลองกะขนาดก่อนดีกว่านะครับให้อยู่ตรงกลางของอันนี้นะครับแล้วก็เป็นเส้นเฉียงๆออกมาในขณะนี้แล้วก็ลากเส้นมาชนกันประมาณขนาดนี้ครับเสร็จเรียบร้อยเราก็นำออกไปตัดออกมานะครับนี่พอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาเป็นแบบนี้ครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาชิ้นเนี้ยนะครับมาวางทาบเราจะทำทั้งหมด2ชิ้นก็เป็นชิ้นที่มีขนาดเท่ากันกับชิ้นนี้เลยแต่หลังจากนั้นเราจะเพิ่มเติมเข้าไปครับอาจจะเว้นระยะออกมานะครับจากตรงนี้นะครับเพิ่มเข้ามาอาจจะประมาณสัก2เซนหรือ2เซนครึ่งหรือว่าช่วงประมาณ1ไม้บรรทัดอันเล็กๆนะครับแล้วก็ลากเส้นให้ยาวออกมานะครับแนวนอนตรงนี้ให้ยาวออกมาชิ้นนี้ก็เหมือนกันนะครับลากยาวเลยออกมาในแต่ละด้านที่ลากยาวเลยออกมานะครับก็เว้นระยะประมาณ2เซนครึ่งหรือว่า1ไม้บรรทัดหรือประมาณ2เซนก็ได้นะครับให้ขนานไปกับแนวเดิมนะครับเอาล่ะพอได้ออกมาแบบนี้เรียบร้อยนะครับนำไปตัดครับทั้ง2ชิ้นเลยชิ้นนี้งานแล้วก็ชิ้นนี้นะครับตรงขอบด้านนอกทั้งหมดตรงนี้นะครับอีก1อันออกมาก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอาจจะใช้โครงตรงนี้ก่อนนะครับที่เราตัดออกมานะครับมาติดไว้นะครับโครงไปแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับเราก็ทากาวแล้วก็พับมาเป็นทบ

แล้วก็กดรอให้กาวแห้งครับผมคราวนี้เราก็นำอีกชิ้นหนึ่งนะครับมาวางประกบติดลงไปนะครับแล้วหลังจากนั้นเราต้องมีส่วนที่เอาไว้ใช้คล้องคอของเราใช่ไหมครับก็จะมีแถบยางนะครับแล้วก็นำเอาตัวเทปหนามเตยนะครับที่เป็นตัวผู้กับตัวเมียแบบนี้นะครับนำมาแปะไว้นะครับตรงนี้แล้วก็ตัดผ้าสักกลาดสีฟ้ามาอีก1ชิ้นนะครับวัดระยะกะดูว่าจะต้องเป็นชิ้นที่ยาวออกมาแล้วก็ติดได้กับแถบข้างบนแล้วก็นำไปตัดออกมาครับเห็นแถบแบบนี้นะครับกาวแปะจากนั้นครับอันนี้พี่โตขอหยิบชิ้นสีแดงนะครับสัก1ชิ้นนะครับที่จะตกแต่งเป็นลวดลายเอาเป็นลายรถยนต์ละกันเส้นตัดยาวมานำไปตัดออกมาครับเป็นแบบนี้เรียบร้อยนะครับจัดวางหามุมแล้วก็ตัดครึ่งวงกลมออกมาแบบนี้นะครับพอเราวางแบบนี้ลงไปปุ๊บมันก็จะเหมือนกับเป็นกระจกของรถนะครับแต่ว่าเราอาจจะให้มีเป็นกระจกหน้ากระจกหลังนิดนึงนะครับกระจกด้านข้างที่เป็นช่วงข้างหน้าหรือข้างหลังกระดุมครับผมนำมาวางเป็นล้อรถนี่ครับทากาวแปะให้เรียบร้อย

ดุมที่นำมาทำเป็นล้อรถนะครับก็แปะครึ่งหนึ่งบนรถอีกครึ่งหนึ่งอยู่บนเน็กไทตรงนี้นะครับและหลังจากนั้นครับก็รอให้กาวแห้งพอกาวแห้งเสร็จเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็ทำเป็นอันใหญ่มาแบบนี้นี่เป็นยาวๆเลยล่ะนี่ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็ลวดลายต่างๆอันนี้เห็นไหมครับอันนี้เราจะเป็นลวดลายอันเดียวแบบนี้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าทำเป็นลายเต็มเน็กไทเลยนะครับก็เป็นลายบอลลูนแบบนี้ก็ตัดเป็นชิ้นๆออกมาแล้วก็ประกบ

ติดลงไปนะครับเสร็จแล้วเน็กไทจำลองที่จริงๆแล้วน้องสามารถทำเองได้แล้วก็ลองเอามาทำเสร็จปุ๊บเอาไปเล่นเป็นคุณพ่อหรือว่าผู้ปกครองของเราที่จะออกไปทำงานแต่งตัวเรียนแบบผู้ใหญ่เอาไว้ก่อนนะครับลองแบบซ้อมๆเดี๋ยวอีกหน่อยโตขึ้นอาจจะได้ใส่เน็กไทแบบนี้จริงๆก็ได้ครับ

0: ินบ็อก
1: ซ์เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/sinข่าวกันดีกว่านะครับวันนี้เป็นข้อความของน้องเหมยลี่ครับน้องเหมยลี่เอาแกนกระดาษกาวนะครับมาทำเป็นของใช้เป็นกระป๋องใส่เครื่องเขียนครับนะฮะก็เอามาต่อกันให้สูงพอประมาณแล้วก็ติดกระดาษลังนะครับเป็นวงกลมเป็นฐานนะฮะสีสวยมากนะครับสีชมพูแล้วก็ตกแต่งข้างในรายละเอียดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับขอบคุณน้องเหมยลี่มากๆเลยนะครับ
2: เอาละคราวนี้มาดูจดหมายกันบ้างนะครับจดหมายวันนี้มี2ฉบับแต่ว่า1ฉบับที่มีทั้งพี่และก็น้องที่ส่งมาเลยนะครับพี่โตค่ะหนูอยากให้พี่โตสอนวาดรูปเตียงแล้วก็ประดิษฐ์เตียงจำลองค่ะแล้วก็วาดรูปพี่โตกับหนูมาให้ค่ะจากเด็กหญิงณวรัตน์เผือกฟักป.3/1น้องไอซ์นะครับอันนี้ไอซ์แอนด์โจเนี่ยเป็นเหมือนกับแท็กติดมาแบบนี้นะครับเอาไว้ห้อยของใช้หรือว่าอะไรก็ตามได้นะครับขอบคุณมากน่ารักมากเดี๋ยวมาดูภาพของน้องไอซ์กันก่อนดีกว่าวาดรูปเป็นพี่โจนะครับน้องไอซ์กับเชฟโจนะครับแน่จากทำงานศิลปะตอนนี้ไปเป็นเชฟทำบาร์บีคิวนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูผลงานของน้องออยบ้างน้องออยนี่เป็นน้องของน้องไอซ์นะครับวาดเป็นโดเรมอนมานี่โดเรมอนระบายสีน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็โดเรมอนเป็นใส่ชุดเอี้ยมคราวนี้มาดูอีกหนึ่งฉบับกันสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงณัฐธิดาการพักดีวาดรูปพี่โจกำลังไปเที่ยวทะเลกับน้องเมย์ค่ะน้องเมย์กับพี่โจไปเที่ยวทะเลภูเขาลูกใหญ่ต้นไม้อยู่ข้างๆพระอาทิตย์กำลังขึ้นมานะครับนี่ระบายสีแบบเต็มแผ่นมากๆเลยนะครับเป็นคนมีความตั้งใจมีความพยายามมากๆเลยนะครับสวยมากเลยน่ารักมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องเมย์แบบนี้นะครับโชว์ผลงานของตัวเองนะครับในรายการสอนศิลป์ให้สมาชิกคนอื่นได้ดูนะครับเหมือนน้องเมย์เหมือนน้องไอซ์น้องออยตรงนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมหรือว่าอีเมลสอนศิลป์ thaipbs.or.th facebook.com/sonsinclub ก็ได้นะครับคราวนี้เวลาหมดลงแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: น่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
1: พระนเรศวรหมายถึงพระนเรศวรที่เราเพิ่งเจอมาน่ะหรอ
0: ใช่ๆนั่นไงที่ทรงช้างอยู่ตรงนั้น
1: ไหนๆตรงไหน
2: หนองสาหร่าย18มกราคมพุทธศักราช2135รัชกาลสมเด็จพระนเรศวร
0: ท่านฝากกองทัพข้าศึกมาหยุดอยู่ต่อหน้าช้างของพระมหาอุปราชามีข้าศึกล้อมเต็มไปหมด
3: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาถีให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิดภายภาคหน้าต่อไปจะไม่มีพระเจ้าแผ่นดินใดจะกระทำคดชยุทธ

0: อีกแล้วเช่นเรา
1: ไป
2: พระนเรศวรเล็กกว่าตั้งเยอะจะสู้ไหวหรอนั่นคือเจ้าพระยาชัยยานุภาพเลยนะถึงตัวจะเล็กกว่าแต่ก็สู้ไม่ถอยเลยนะคอยดูสิ

0: พ่อแม่ของหลานส่งขนมนมเนยมาให้เยอะแยะเลยโอ้มีอะไรกันเหรอเด็ก
1: ๆปู่ครับพระนเรศวรทรงเท่น่าดูเลยนะครับรบชนะพระมหาอุปราชาทั้งที่ช้างก็ทรงตัวเล็กกว่าแถมยังหลงเข้าไปกลางกองทัพของศัตรูด้วยสุดยอดมากเลยนะครับ
2: หนูเพิ่งเล่าให้แม่ฟังนะคะ
0: โอ้จริงๆแล้วตอนนั้นกองทัพของพันธเรศวรมีจำนวนน้อยกว่าผู้พม่ามากแล้วไพร่พลเองก็อ่อนแรงเต็มที่แล้วถ้าคืนยืดเยื้อต่อไปคงต้องแพ้แน่ๆดังนั้นพันธเรศวรจึงท้ารบกับพระมหาอุปราชาเพื่อรักษาชีวิตของคนไทยในสนามรบยังไงล่ะ
1: อย่างนี้นี่เองยังมีอีกหลายตอนใช่ไหมครับผมรู้มาแค่ตอนหลังทักอะไรนะตะวันที่ทรงประกาศเอกราชน่ะ
2: อ๋อก็หลังทักซิโนทอกไง
1: ใช่ใช่กับตอนทำยุทธหัตถีตอนอื่นๆยังไม่ได้ดูตะวันยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยครับปู
0: ่อ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูหนังด้วยกันไหมเด็กๆเริ่มตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็ถูกส่งตัวไปเป็นองค์ประกันที่หงสาแล้วก็นี่ไงเด็กๆปู่มีวิดีโอครบเลยนะดูสิ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับปู่ดีเลยครับดูด้วยกันนะตะวัน
2: อืมได้สิถ้าหนูหนังแบบนี้ฉันไม่กลัว
3: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกาจและกล้าหาญการตัดสินใจของพระองค์ทำให้อยุธยาเป็นเอกราชอีกครั้งปู่สอนบอกว่าเพราะพระองค์อยุธยาเลยแข็งแกร่งแบบนี้อีกนับร้อยปี
1: อยากรู้แล้วสิว่าพรุ่งนี้ปากกาขนนกจะพาไปที่ไหนอีกนะแต่ไม่ต้องพาไปสมัยสมเด็จพระนเรศวรแล้วนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะตื่นแต่เช้ามาดู

0: ตขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
1: ้ I'm sorry please forgive me
2: ตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรถท่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกลบเคียงบาเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะซิ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
2: โอ้โหสุดยอดเลย
3: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
4: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
3: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเรานะ
4: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
5: ฉันไปด้วย
6: ไปด้วย
7: ไปด้วย
8: อุ้ยวันนี้คนเยอะ
9: เล่นมือกันหน่อยเล่นมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเรา
10: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกัน
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
10: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยนะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยนะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
4: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
10: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
4: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยไหนจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
10: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนอลหม่านอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
0: ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
11: แล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
12: สวัสดีครับ
13: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
14: สวัสดีจ้า
15: สวัสดีครับ
13: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
16: เม
17: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
18: สวัสดีครับ
13: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
4: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
18: พายุหมุนเขตร้อน
10: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
18: งวงช้างงวงช้าง
13: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
10: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
0: สึนามิคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
18: ภูเขาไฟระเบิด
0: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุด
18: หิมะถล่ม
0: โอ้โห DLTV ตอบไม่ทันอัดเลยครับ
13: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
0: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อ

0: ิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
1: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
2: มีค่ะ
1: งั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยทุกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนอะ
3: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดและก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ้ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
3: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
3: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริง
5: ๆข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที่
4: DLTV
5: ใช่แล้วที่ www

0: www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
1: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอะ DLTV
2: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่
0: ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
3: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
4: ค่ะ
5: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
3: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
4: ค่ะ
1: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
3: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
4: เย้ๆๆ

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปไปไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจะสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์

ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ยางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: Safety Kids ตอนความปลอดภัยภายในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้า
2: พร้อมกันอย่างนี้ไม่ได้ค่ะปลั๊กไฟเนี่ยเวลามันใช้กระแสไฟเนี่ยเดินเนี่ยสายไฟมันจะเกิดความร้อนลูกนะพอเกิดความร้อนมากๆเนี่ยสายไฟมันก็จะเกิดการหลอมละลายทำให้ไฟช็อตแล้วก็ไหม้ไฟดับแบบนี้ล่ะค่ะและที่สำคัญเนี่ยนะเราต้องตรวจสอบปลั๊กให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะว่ามีสภาพดีหรือเปล่าแล้วมือของหนูๆเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเอาไปแย่ปลั๊กไฟเล่นหรือจะเอาของเนี่ยไปจิ้มแย่ในรูปลั๊กไฟอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะลูกนะ
3: ทำไมล่ะคะ
2: ก็เดี๋ยวกระแสไฟฟ้าเนี่ยก็จะเข้าสู่ร่างกายของเราแล้วก็ทำให้ร่างกายเราเนี่ยอาจจะบาดเจ็บแล้วก็อันตรายถึงชีวิตค่ะ
3: หนูไม่อยากตาย
2: อีกอย่างนึงที่แม่จะบอกก็คือถ้ามือหนูเปียกนะหนูห้ามจับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะเพราะว่าไฟฟ้าเนี่ยจะวิ่งเข้าหาร่างกายเราทำให้ร่างกายของหนูเนี่ยถูกไฟช็อตอย่าเอาเครื่องใช้ไฟฟ้ามาใช้เองสุ่ม4สุ่ม5ต้องศึกษาวิธีการใช้งานให้ถูกต้องเข้าใจไหมคะลูกแล้วก็ใช้ให้ถูกวิธีเข้าใจไหมคะ
3: ค่ะต่อไปหนูจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วค
2: ่
3: ะ
2: โอ้โหดีเยี่ยมเลยค่ะ
3: แต่พวกหนูหิวแล้วอะ
2: หิวกันใช่ไหมคะอ
3: ๋
2: อเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวคุณแม่ไปอุ่นอะไรให้ทานละกันแต่ว่าเราไปในครัวกันดีกว่านะคะ
3: ค่ะ
2: นี่มีซาลาเปาพอดีเลยค่ะอันนี้เรียกว่าไมโครเวฟนะคะลูก
3: เดี๋ยวนะคะแม่เมื่อกี้ไฟดับอยู่ไม่ใช่เหรอคะ
4: ใช่ค่ะ
2: อ
4: ้
2: าวก็แม่เนี่ยไปดันเบเกอร์ขึ้นแล้วก็ไฟก็ติดเรียบร้อยแล้วลูกตอนนี้ใช้ไฟได้เป็นปกติแล้วค่ะ
3: ถ้าดันเบเกอร์ขึ้นไฟจะใช้ได้เหรอคะ
2: ใช่ค่ะอ่ะปิดปุ๊บเสร็จแล้วเราก็ตั้งไฟแล้วก็ตั้งเวลาเพียงแค่1นาทีเดี๋ยวเราก็จะได้ซาลาเปาร้อนๆแล้วล่ะจ้า
3: แป๊บเดียวเองค่ะแม่
2: ใช่แล้วค่ะแต่ว่าหนู2คนเนี่ยเล็กเกินไปที่จะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยลำพังได้ต้องมีผู้ใหญ่อยู่หรือมีคุณแม่อยู่ถ้าหนูหิวบอกผู้ใหญ่บอกคุณพ่อคุณแม่ให้อุ่นให้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้เข้าใจไหมคะไม่งั้นจะอันตรายเข้าใจไหมลูก
3: ค
2: ่
3: ะแม่
2: ดีแล้วจ้ะใกล้แล้วใกล้แล้ว
3: ได้แล้ว
2: ว้าวพอดีเลยมาข ของที่อุ่นในไมโครเวฟเนี่ยมันจะมีความร้อนใช่ไหมคะลูก
3: ใช่
2: เราต้องใช้ถุงมือค่ะมันร้อนแล้วเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุได้อ่ะแล้วเราก็ใช้ที่คีบปึ๊บเรียบร้อยแล้วจ้ะไปกินกันได้เลยจ้า
3: ค่ะแม่ขอบคุณค่ะ
2: ไป

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพัชชาสังทองหรือว่าคุณครูพัชค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะคุณคร
0: ูสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะเรามาพบกันในกิจกรรมแรกของเราค่ะกิจกรรมอะไรคะถูกต้องเลยค่ะเด็กๆกิจกรรมแรกของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัชค่ะก็จะชวนเด็กๆนะคะมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันนั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปพูดคุยกันค่ะเราจะต้องมาทำอะไรกันก่อนนะถูกต้องเลยเรานะคะก็จะต้องมาสวัสดีกันก่อนค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะร้องเพลงสวัสดีและทำท่าทางไปพร้อมๆกันค่ะเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะมาร้องเพลงสวัสดีไปพร้อมๆกับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูพัดได้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3สวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆน่ารักมากเลยให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะคุณครูพัดนะคะก็มีเรื่องมาฝากเด็กๆด้วยเพราะว่าเด็กๆลองสังเกตดูค่ะช่วงนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆบอกว่าวันนี้อากาศร้อนใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อวานค่ะเกิดอะไรลงมาฝนตกถูกต้องเลยเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าอากาศในช่วงนี้ค่ะก็เปลี่ยนแปลงบ่อยนั่นเองบางวันเด็กๆก็อาจจะรู้สึกร้อนหรือบางวันก็อาจจะเกิดฝนตกเด็กๆนะคะก็ต้องอย่าลืมดูแลสุขภาพของตนเองด้วยเพราะว่าถ้าเด็กๆไม่ดูแลสุขภาพของตนเองเด็กๆจะเป็นอย่างไรคะเด็กๆก็จะไม่สบายหรือว่าป่วยนั่นเองใช่เด็กๆ ก็ต้องดูแลสุขภาพของตนเองด้วยนะคะเอเราจะดูแลสุขภาพของตนเองอย่างไรได้บ้างคะทำอะไรได้บ้างนะถ้าอยากร่างกายแข็งแรงต้องทำยังไงคะต้องออกกำลังกายทำอะไรได้อีกลูกมีเด็กๆบอกว่าเด็กๆจะต้องวิ่งออกกำลังกายใช่ไหมคะนอกจากเด็กๆจะออกกำลังกายแล้วนะคะเด็กๆค่ะต้องอย่าลืมรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ด้วยค่ะนอกจากนั้นถ้าเกิดฝนตกเด็กๆออกไปเล่นน้ำฝนได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้ถูกต้องเลยถ้าเด็กๆไปเล่นน้ำฝนเด็กๆก็จะเป็นยังไงลูกเด็กๆก็จะไม่สบายนะคะเด็กๆก็ต้องอย่าลืมดูแลสุขภาพของตนเองด้วยค่ะนอกจากที่คุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ดูแลสุขภาพของตนเองแล้วนะคะคุณครูพัดก็จะชวนเด็กๆค่ะมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันค่ะเพราะว่าเด็กๆค่ะได้หยุดเรียนไปกี่วันเอ่ยถูกต้องเลยเด็กๆหยุดเรียนไปทั้งหมด2วันคือวันอะไรคะ
1: ว
0: ันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์คุณครูพัดก็อยากจะทราบค่ะว่าที่เด็กๆหยุดเรียนไป2วันวันเสาร์กับวันอาทิตย์เด็กๆมีกิจกรรมอะไรที่ทำในวันหยุดบ้างเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะลองสอบถามเด็กๆดูค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องแก้มใสค่ะมาด้านนี้เลยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องแก้มใส
0: น้องแก้มใสค่ะ
2: น้องแก้มใสอยู่บ้าน
0: น้องแก้มใสทำไมนะคะ
2: อยู่บ้าน
0: อยู่ที่บ้านเวลาที่น้องแก้มใสอยู่บ้านน้องแก้มใสทำอะไรบ้างลูก
2: ฝนตก
0: อะไรนะคะ
2: ฝนตก
0: อ๋อที่บ้านน้องแก้มใสฝนตกทำให้เป็นยังไงลูก
2: ไม่ปลาย
0: อะไรนะลูก
2: ไม่ปลาย
0: ไม่สบายน้องแก้มใสไม่สบายก็เลยต้องอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะและเป็นยังไงบ้างคะลูก
2: กินยา
0: ต้องกินยาถูกต้องเลยค่ะเด็กๆค่ะถ้าเด็กๆไม่สบายเด็กๆจะต้องทำยังไงลูกอยู่ที่บ้านกินยาหรือว่าไปหาคุณหมอนั่นเองและตอนนี้น้องแก้มใสหายไม่สบายแล้วหรือยังคะ
2: หายแล้ว
0: หายแล้วพอน้องแก้มใสหายไม่สบายแล้วน้องแก้มใสก็มาที่ไหนลูก มาที่โรงเรียนถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้น้องแก้มใสด้วยค่ะเหมือนที่น้องแก้มใสบอกเลยนะคะถ้าหากเด็กๆไม่สบายจะต้องอยู่ไหนคะลูกอยู่ที่บ้านก่อนเพราะว่าถ้าเด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆอาจจะไม่สบายมากยิ่งขึ้นหรือว่าเพื่อนๆอาจจะติดไข้เด็กๆได้ดังนั้นเด็กๆก็ต้องอยู่ที่บ้านก่อนเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่นะคะดูแลเด็กๆหรือว่าเด็กๆนะคะจะต้องรับประทานยาด้วยนั่นเองนอกจากนั้นนะคะเด็กๆค่ะก็ควรที่จะไปหาคุณหมอเพื่อให้คุณหมอตรวจเด็กๆนั่นเองเด็กๆจะได้หายไม่สบายค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะว่าใครหน้าที่จะมาพูดคุยกันค่ะใครดีนะวันนี้คุณครูพัดให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักก่อนค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องกวินครับหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยลูกสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรครับ
3: ชื่อน้องกวินครับ
0: น้องกวินครับน้องกวินครับวันหยุดที่หยุด2วันน้องกวินทำอะไรบ้างลูก
3: เล่นกิจกรรม
0: ทำกิจกรรมอะไรลูก
3: เล่นของเล่น
0: เล่นของเล่นเล่นกับใครครับ
3: กับคุณแม
0: ่เล่นกับคุณแม่น้องกวินเล่นอะไรบ้างครับ
3: เล่นเลโก
0: ้เล่นเลโก้แล้วเล่นอะไรอีกลูก
3: เล่นของเล่น
0: เล่นของเล่นแล้วน้องกวินต่อเลโก้เป็นรูปอะไรครับ
3: เป็นรูปสัตว์
0: เป็นรูปสัตว์เอ๊สัตว์ที่น้องกวินเล่นเลโก้ต่อเนี่ยเป็นรูปอะไรลูกสัตว์อะไรนะ
3: เสือครับ
0: เป็นเสือโอ้โหเสือตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่เอ่ย
3: ตัวใหญ่
0: ตัวใหญ่เลยแล้วเวลาที่น้องกวินต่อเลโก้เสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องทำยังไงครับ
3: เก็บ
0: จะต้องเก็บน้องกวินเก็บของเล่นเองได้ใช่ไหมครับน่ารักมากเลยค่ะปรบมือให้น้องกวินด้วยค่ะน้องกวินนะคะบอกว่าเวลาอยู่ที่บ้านค่ะทำกิจกรรมกับคุณแม่นั่นเองทำอะไรนะคะน้องกวินเมื่อสักครู่นี้บอกว่าอะไรนะถูกต้องเลยน้องกวินบอกว่าน้องกวินทำกิจกรรมที่บ้านกับคุณแม่ด้วยการเล่นของเล่นนั่นเองค่ะเวลาที่เด็กๆอยู่ที่บ้านนะคะเด็กๆค่ะก็มีกิจกรรมที่หลากหลายเลยที่เด็กๆนะคะสามารถทำร่วมกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเด็กๆได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปค่ะที่สอบมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันค่ะใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องขนุนครับน้องขนุนหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยลูกสวัสดีครับสวัสดีอีกรอบนึงครับสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
4: ชื่อน้องขนุนครับ
0: น้องขนุนครับน้องขนุนครับเวลาอยู่ที่บ้านหรือว่าที่น้องขนุนหยุด2วันน้องขนุนทำอะไรบ้างลูก
4: ไปช้างอ่ะ
0: อะไรนะครับ
4: ไปตลาด
0: ไปตลาดไปกับใครลูก
4: ไปกับคุณย่ากับปู
0: ่ไปกับคุณย่าคุณปู่เอ๋ไปซื้ออะไรที่ตลาดครับ
4: ไปซื้อขนม
0: ไปซื้อขนมแล้วที่ตลาดน้องจะมีขนมแล้วมีอะไรอีกลูก
4: มีปลาม
0: ีอะไรนะครับ
4: มีปลาม
0: ีปลามีอะไรอีกลูก
4: มีของ
0: มีของของเยอะไหมครับแล้วน้องขนุนชอบไปเดินตลาดกับคุณปู่คุณย่าไหมครับแล้วน้องขนุนนอกจากได้ขนมแล้วได้อะไรอีกลูก
4: ได้
0: อะไรครับ
4: หมดแล้ว
0: หมดแล้วแสดงว่าน้องขนุนไปตลาดไปซื้อขนมกับคุณปู่คุณย่าใช่ไหมครับยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องสาวที่น้องขนุนนะคะจะบอกได้ค่ะว่าไปตลาดไปซื้ออะไรมาบ้างนะคะยังบอกสิ่งต่างๆที่น้องขนุนพบเห็นที่ตลาดอีกด้วยค่ะปรบมือให้น้องขนุนด้วยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถนำประสบการณ์ของเด็กๆนะคะออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะให้เวลาเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะได้ไปพูดคุยหรือว่าสนทนากันค่ะโดยคุณครูปลายทางนะคะสามารถชวนเด็กๆนะคะพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในวันหยุดค่ะหรืออาจจะเป็นเรื่องราวต่างๆใกล้ตัวนะคะที่เด็กๆค่ะพบเจอนั่นเอง คุณครูปลายทางก็ขอตัวแทนเด็กๆออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันได้นะคะเมื่อเด็กๆและคุณครูปลายทางทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

โดยคุณครูพัฒน์นะคะก็จะให้เวลาเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะได้ไปพูดคุยหรือว่าสนทนากันค่ะโดยคุณครูปลายทางนะคะสามารถชวนเด็กๆนะคะพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในวันหยุดค่ะหรืออาจจะเป็นเรื่องราวต่างๆใกล้ตัวนะคะที่เด็กๆค่ะพบเจอนั่นเองคุณครูปลายทางก็ขอตัวแทนเด็กๆออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันได้นะคะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่คุณครูพัฒน์นะคะให้เวลาเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะได้ไปพูดคุยสนทนากันนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในวันหยุดค่ะหรือคุณครูปลายทางนะคะอาจจะชวนเด็กๆค่ะพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ต่างๆใกล้ตัวนะคะเมื่อสักครู่นี้ค่ะคุณครูพัฒน์นะคะเห็นว่าเด็กๆปลายทางนะคะก็ตั้งใจออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนาให้กับเพื่อนๆได้ฟังด้วยค่ะเดี๋ยวต่อไปค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็จะขอตัวแทนเด็กๆของคุณครูพัฒน์เพิ่มอีกค่ะเพื่อเรานะคะจะได้มาแบ่งปันกันค่ะคุณครูพัชจะให้ใครออกมาดีนะเอามือวางไว้บนตักก่อนค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะให้กล่องของขวัญค่ะกล่องของขวัญกล่องเล็กค่ะเด็กๆมีกล่องของขวัญของตัวเองแล้วหรือยังเอ่ยกล่องของขวัญกล่องใหญ่คุณครูพัชขอมอบให้ให้ใครดีนะให้น้องบาซิสครับด้านนี้เลยครับสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
1: บาซิสครับ
0: น้องบาซิสครับน้องบาซิสครับวันหยุดที่น้องบาซิสหยุดไปน้องบาซิสทำกิจกรรมอะไรบ้างลูก
1: ปั้นดินน้ำมัน
0: ปั้นดินน้ำมันปั้นดินน้ำมันกับใครครับ
1: กับแม
0: ่กับแม่แล้วน้องบาซิสปั้นดินน้ำมันเป็นรูปอะไรครับ
1: ลูกเสือ
0: เป็นเสือเลยใช่ไหมครับมีเสือทั้งหมดกี่ตัว
1: สองตัว
0: ไหนสองตัวแบบไหนครับน้องบาซิสบอกว่าน้องบาซิสปั้นดินน้ำมันเป็นเสือทั้งหมดสองตัวแล้วนอกจากจะปั้นเป็นเสือแล้วปั้นเป็นอะไรอีกไหมครับ
1: ช้างด้วย
0: มีช้างด้วยเอช้างตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่นะ
1: ตัวใหญ่มาก
0: ตัวใหญ่มากเลยแล้วปั้นอะไรอีกไหมครับ
1: หมดแล้ว
0: หมดแล้วแล้วนอกจากจะปั้นดินน้ำมันแล้วทำกิจกรรมอะไรอีกไหมลูก
1: หมดแล
0: ้
1: ว
0: หมดแล้วยอดเยี่ยมเลยครับน้องบาซิสนะคะบอกว่าเวลาอยู่ที่บ้านค่ะน้องบาซิสนะคะทำกิจกรรมกับคุณแม่ด้วยการทำอะไรเอ่ยปั้นอะไรคะปั้นดินน้ำมันถูกต้องเลยค่ะน้องบาซิสนะคะบอกว่าปั้นดินน้ำมันกับคุณแม่เป็นอะไรนะเป็นเสือแล้วก็เป็นช้างน่ารักมากเลยค่ะปรบมือให้น้องบาซิสด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะขอตัวแทนเด็กอีกหนึ่งคนค่ะใครดีนะน้องไม้ค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องไม้ค่ะ
0: น้องไม้ค่ะกิจกรรมที่น้องไม้ทำในวันหยุดมีอะไรบ้างลูก
2: ในบ้านหนูไปเที่ยวที่ลุงตุ้ย
0: อะไรนะคะ
2: หนูไปเที่ยวที่ลุงตุ้ย
0: ไปเที่ยวที่บ้านลุงตุ้ยใช่ไหมคะใช่ไหมลูก
2: ใช่ค่ะ
0: อ๋อน้องไม้บอกว่าน้องไม้ค่ะไปเที่ยวที่บ้านลุงตุ้ยเอ๊ไปทำอะไรบ้างคะไปกินข้าวหรือว่าไปรับประทานอาหารเองแล้วน้องไม้ไปกับใครคะ
2: ไปกับย่า
0: ไปกับคุณย่าสนุกไหมคะ
2: สนุกค่ะ
0: สนุกค่ะปรบมือให้น้องไม้ด้วยค่ะน้องไม้นะคะบอกว่าในวันหยุดที่ผ่านมาค่ะน้องไม้นะคะไปบ้านลุงตุ้ยนั่นเองเด็กๆนะคะเมื่อมีวันหยุดนะคะเด็กๆค่ะก็สามารถไปพบญาติผู้ใหญ่ท่านอื่นๆได้นะคะคุณครูพัชค่ะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆมากเลยนะคะที่เด็กๆค่ะสามารถออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนาเกี่ยว

กับเรื่องราวต่างๆได้ค่ะนอกจากนั้นนะคะเด็กๆที่อยู่ข้างในค่ะคุณครูพัฒน์สังเกตเห็นนะคะว่าเด็กๆก็ตั้งใจฟังเพื่อนๆมากเลยเวลาที่คุณครูพัฒน์ถามว่าเอ๊ะเพื่อนออกมาเล่าเกี่ยวกับอะไรเด็กๆก็สามารถตอบได้ด้วยค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะสำหรับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆค่ะรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยนะคะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะ

0: เล็กไอ้เล็ก
1: ผมมาเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอดมีอะไรพี่เล่นเกมอยู
2: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
1: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
2: ว้าวกูไม่ใช้มึงกอบน้ำก็บุญละ
1: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
2: ใช้แค่นี้ถ้ามันบ่นไปได้วันเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยนี่ไง
3: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
2: ่เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
1: ทำไมอ่ะ
2: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างแม่แกจะได้สบายใจ
1: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
4: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
2: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้วันเกิดมึงอะ
1: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
2: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
1: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
2: มึงก็ใส่ไปเถอะสีเรื่องมาก
1: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
5: อามานิโจติราโซยะทาสปีติโยวิวัชยันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
1: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด

0: ขอต้อนรับดิริกนะคะเข้าสู่กิจกรรมที่2ของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูค่ะก็จะชวนเด็กๆค่ะมาเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายกันค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูค่ะก็จะให้เด็กๆมารู้จักกับเครื่องให้จังหวะของเรากันก่อนเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะกรองถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือกรองนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัชจะใช้กรองเป็นเครื่องให้จังหวะค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะตั้งใจฟังจังหวะจากคุณครูค่ะและให้เด็กๆบอกคุณครูนะคะว่าจังหวะที่เด็กๆได้ยินคือจังหวะอะไรค่ะเด็กๆปลายทางตั้งใจฟังจังหวะจากคุณครูพัชแล้วก็บอกคุณครูปลายทางด้วยนะคะว่าจังหวะที่เด็กๆได้ยินคือจังหวะอะไรค่ะถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังนะเด็กๆคะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะช้าถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะช้าต้องเคลื่อนไหวแบบช้าๆถูกต้องค่ะเดี๋ยวเรามาฟังจังหวะต่อไปกันนะคะว่าคือจังหวะอะไรค่ะเด็กๆคะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะเร็วถูกต้องเลยถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะเร็วจะต้องเคลื่อนไหวแบบเร็วๆยอดเยี่ยมเลยค่ะคุณครูพันได้ยินเสียงปลายทางก็ตอบถูกต้องเลยเรายังเหลืออีก1จังหวะค่ะจังหวะอะไรตั้งใจฟังนะจังหวะอะไรคะ
1: จ
0: ัง
1: หวะ
0: หยุดเด็กๆก็จะต้องหยุดเคลื่อนไหวอยู่ในท่านั้นทันทีเลยตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล
0: ้
1: ว
0: พร้อมแล้วเด็กๆค่ะเวลาที่เด็กๆหาพื้นที่ของตนเองจะต้องระวังอะไรคะต้องระวังเพื่อนๆแล้วก็ระวังโต๊ะกับเก้าอี้ด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆหาพื้นที่กันเด็กๆปลายทางนะคะเดี๋ยวเรามาหาพื้นที่ไปพร้อมๆกันเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆยืนขึ้นค่ะคุณครูพัดนับ1ถึง5ให้เด็กๆหาพื้นที่ให้เรียบร้อยนะ1 2 3 4 5จังหวะหยุดแล้วค่ะหยุดแล้วนะเราจะไม่ชิดติดกับเพื่อนนะคะเด็กๆ เดี๋ยวเรานะคะจะมาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันก่อนค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันนะคะ

0: ว่าหยุดแล้วค่ะเคยทำท่าอะไรนะน้องมีอาค่ะน้องมีอาทำท่าอะไรคะ
1: ทำท
0: ่าจระเข้ถูกต้องเลยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันต่อเลยนะคะอยู่กับที่ก่อนค่ะเด็กๆ

จังหวะหยุดแล้วค่ะถามใครดีนะที่หยุดนิ่งเลยน้องหมุยมุยน้องหมุยมุยทำท่าอะไรคะทำท่าเป็นคุณตำรวจยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันบ้างค่ะเด็กๆค่ะเวลาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เด็กๆอย่าลืมระวังเพื่อนๆด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่พร้อมกันเลยค่ะเด็กๆ

มีใครหยุดบ้างเอ่ยน้องเดมี่ค่ะน้องเดมี่ทำท่าอะไรลูกผีเสื้อยอดเยี่ยมเลยค่ะต่อไปเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันต่อนะ

สงว่าหยุดค่ะน่ารักมากเลยเด็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัท

เด็กนั่งลงก่อนค่ะเด็กๆลองนั่งลงที่พื้นก่อนนะแล้วให้เด็กๆค่ะตั้งใจฟังเพลงจากคุณครูพัดค่ะเพราะว่านอกจากที่เด็กๆนะคะจะต้องตั้งใจฟังเพลงแล้วเด็กๆค่ะจะต้องลองคิดด้วยว่าเอ๊ะเด็กๆจะเคลื่อนไหวนะคะประกอบเพลงท่าทางอะไรค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะตั้งใจฟังเพลงจากคุณครูพัดก่อนค่ะ

เดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะร้องให้เด็กๆฟังอีก1รอบค่ะเด็กๆนะคะอย่าลืมนะว่าเด็กๆจะต้องคิดท่าทางประกอบเพลงด้วยเพราะว่าเราจะมาเคลื่อนไหวประกอบเพลงกันค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังนะ

ตาไรเด็กๆคะเด็กๆพร้อมที่จะเคลื่อนไหวประกอบเพลงกันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วให้เด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะเด็กๆยืนขึ้นเลยนะเดี๋ยวเราค่ะจะมาเคลื่อนไหวประกอบเพลงกันพร้อมไหมคะเด็กๆนะคะสามารถทำท่าทางตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยเด็กๆขยับออกมาจากโต๊ะหน่อยลูกเดี๋ยวเวลาเด็กๆเคลื่อนไหวประกอบเพลงจะชนโต๊ะนะคะพร้อมไหมคะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวประกอบเพลงกันค่ะเดินเดินวิ่งวิ่งเดินเดินอย่ามัวเพลินเดินวิ่งให้ดีบังเอิญเดินวิ่งไม่ดีเราจะมีอันตรายเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวประกอบเพลงกันต่อนะคะเด็กๆค่ะสามารถทำท่าทางตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยค่ะเด็กๆปลายทางนะคะก็มาเคลื่อนไหวประกอบเพลงไปพร้อมๆกันเลยนะคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้ว1 2 3

อันตรายยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะนั่งลงในท่าที่สบายเลยลูกท่าเด็กๆนะคะได้ท่านั่งที่เด็กๆรู้สึกสบายแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะ

เด็กๆคะเดี๋ยวเรานะคะมานั่งสมาธิกันค่ะให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิเลยค่ะเด็กๆอย่าลืมเอากระโปรงปิดขาให้เรียบร้อยนะคะเด็กผู้หญิงถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาร้องเพลงและนั่งสมาธิกันค่ะลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานภูผาใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็นดังหน้าผาอากาศอันบางเบาเด็กๆเอามือวางไว้บนตักแล้วหลับตาเลยค่ะ

เด็กๆค่อยๆลืมตาเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะนั่งที่ได้เลยค่ะนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะนั่งหรือยังครับน่ารักมากค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกันค่ะเรานะคะได้เคลื่อนไหวประกอบเพลงด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำนะคะเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะ

หารของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

0: ามกลางขุนเขาในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่าเมียนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเย้าเผ่าเมียนมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและงดงามเหนือคำบรรยายคือการปักผ้าไม่ใช่แค่ฝีมือหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถักทอด้วยหัวใจและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายของผ้าปักเมียนไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที่ยาวนานลายเส้นแต่ละเส้นแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของเผ่าของชีวิตและของแผ่นดินที่พวกเขาในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงส่งเสริมศิลปหัตถกรรมชนเผ่าให้เข้ามาอยู่ในโครงการหลวงรวมไปถึงชนเผ่าเมี่ยนที่ทองผาภูม
1: ิเรารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วทีนี้ผมก็ได้เป็นผู้นำชุมชนตรงนี้แล้วก็ได้พระมหาธิคุณพระองค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและปักการปักผ้านั้นส่วนเราก็ใช้เองอีกส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านก็เรื่อยมาตลอด
0: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่าเมียนยึดงานฝีมือนี้เป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพิ่มคุณค่าและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเผ่าไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้น่าหลงไหลเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวใจของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นทุกวันนี้การปักผ้าไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือความภาคภูมิใจคือสัญลักษณ์ของการสืบทอดและคือสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันยังคงมีบางมุมที่เรียบง่ายงดงามและไม่เปลี่ยนแปลงชนเผ่าเมี่ยนที่ทองผาภูมิคือหนึ่งในนั้นที่ซึ่งวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอดีตแต่คือชีพจรของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ยังคงเต้นอยู่อย่างสง่างาม

0: ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะ
1: แล้ว
0: พร้อมแล้วอะไรคะพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วค่ะน่ารักมากค่ะเด็กๆค่ะถ้าเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆค่ะลองสังเกตที่ป้ายนิเทศของคุณครูเลยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าป้ายนิเทศของคุณครูเหมือนหรือว่าแตกต่างไปจากสัปดาห์ที่แล้วคะ
1: เ
0: ปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมคะแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะ
1: อันตราย
0: โอ้เด็กๆบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอันตรายแน่เลยใกล้เคียงเลยค่ะเด็กๆเพราะว่าสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆค่ะเรียนรู้กันในหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาอ่านชื่อหน่วยการเรียนรู้ให้กับเด็กๆได้ฟังค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆลองสังเกตคำที่คุณครูพัดชี้และตั้งใจฟังนะคะหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนเดี๋ยวให้เด็กๆอ่านตามคุณครูอีกหนึ่งครั้งค่ะหน่
1: วย
0: ปลอดภัยไว้ก่อนถูกต้องเลยค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆค่ะเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนค่ะแล้วจากในป้ายนิเทศเด็กๆสังเกตเห็นภาพอะไรบ้างลูก
1: โจร
0: โอ้เด็กๆบอกว่าเห็นภาพมีโจรด้วยมีใครอีกคะ
1: ม
0: ีเด็กเด็กกำลังทำอะไรอยู่นะมีเด็กกำลังเล่นน้ำเห็นอะไรอีกลูกเห็นสัญญาณไฟจราจรหรือว่าไฟแดงใช่ไหมคะแล้วเขากำลังถืออะไร

ได้อยู่ค่ะถือหมวกกันน็อกหรือว่าหมวกนิรภัยด้วยถูกต้องเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆนะคะก็สามารถสังเกตภาพนะคะจากป้ายนิเทศของคุณครูและบอกได้ด้วยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูค่ะจะให้เด็กๆนะคะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในการเล่นนั่นเองก่อนอื่นเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูผัดค่ะก็มีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยเด็กๆพร้อมที่จะฟังเพลงของคุณครูกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆค่ะตั้งใจฟังและให้เด็กๆนะคะลองบอกคุณครูค่ะว่าเพลงที่เด็กได้ยินนะคะเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรเด็กๆพร้อมมั้ยเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเด็กๆตั้งใจฟังนะคะเก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีแสดงว่าเพลงนี้เด็กๆ เคยได้ยินใช่ไหมเอ่ยแล้วคุณครูพัดค่ะได้ยินว่าสักครู่นี้มีเด็กๆร้องเพลงตามคุณครูพัดได้ด้วยงั้นเดี๋ยวรอบต่อไปค่ะเด็กๆคนไหนนะคะที่ร้องเพลงเก็บของได้นะคะให้เด็กๆช่วยคุณครูพัดร้องได้ไหมเอ่ยได้ไหมคะได้ถ้าพร้อมแล้วนะคะเด็กๆคนไหนที่ร้องเพลงได้นะคะให้เด็กๆช่วยคุณครูพัดร้องเพลงด้วยนะคะหรือว่าเด็กๆค่ะจะช่วยคุณครูพัดปรบมือก็ได้เด็กๆปลายทางคนไหนนะคะที่ร้องเพลงเก็บของได้ค่ะให้เด็กๆนะคะช่วยกันร้องเพลงแล้วก็ปรบมือตามคุณครูพัดแล้วก็เพื่อนๆได้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3เก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดียอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆค่ะเพลงที่คุณครูพัดนำมาฝากเด็กๆเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรคะถูกต้องเลยเป็นเพลงเกี่ยวกับเก็บของเล่นนั่นเองเวลาที่เด็กๆเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องทำอย่างไรคะจะต้องเก็บของให้ถูกทียอดเยี่ยมเลยค่ะนอกจากที่คุณครูพัดนะคะจะมีเพลงมาฝากเด็กๆแล้วค่ะคุณครูพัดค่ะก็มีรูปภาพมาให้เด็กๆได้สังเกตเพิ่มเติมด้วยเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันแล้วหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆค่ะไปสังเกตภาพกันเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆเป็นภาพอะไรคะถูกต้องเลยเป็นภาพเกี่ยวกับการเก็บของเก็บอะไรคะเก็บของเล่นใช่แล้วค่ะเด็กๆภาพที่เด็กๆสังเกตเห็นอยู่นี้นะคะเป็นภาพที่เด็กๆค่ะกำลังเก็บของเล่นนั่นเองแล้วเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าทำไมเราจะต้องเก็บของเล่นคะถูกต้องเลยค่ะถ้าเด็กๆนะคะไม่เก็บของเล่นของเล่นของเด็กๆก็อาจจะเสียหายด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะถ้าหากเด็กๆค่ะอะไรนะลูกใช่ถูกต้องเลยเพราะว่าถ้าเด็กๆนะคะไม่เก็บของเล่นมีของเล่นวางอยู่ที่พื้นเด็กๆเดินไปเหยียบหรือว่าเด็กๆลื่นล้มอาจจะทำให้เด็กๆเป็นยังไงลูกเด็กๆก็อาจจะเจ็บได้ดังนั้นนะคะเวลาที่เด็กๆค่ะเล่นของเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็จะต้องเก็บที่ให้เรียบร้อยค่ะเพราะว่าถ้าเด็กๆนะคะไม่นำของเล่นเก็บที่เหมือนที่เด็กๆบอกเลยของเล่นอาจจะเสียหายได้หรือว่าเด็กๆนะคะอาจจะไปสะดุดลื่นล้มได้ค่ะเด็กๆก็จะบาดเจ็บนั่นเองโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้เรียนรู้ด้วยค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูค่ะจะให้เด็กๆค่ะได้คัดแยกของเล่นนะคะและแสดงวิธีการเล่นที่ถูกวิธีนั่นเองค่ะโดยเรานะคะมีอุปกรณ์ค่ะหลากหลายอย่างเลยให้เด็กๆนะคะได้เรียนรู้กันค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะได้สังเกตที่อุปกรณ์ต่างๆนะคะที่อยู่ในตะกร้าได้เลยค่ะนี่เลยค่ะโดยตะกร้านี้นะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นค่ะว่ามีทั้งของเล่นในมุมประสบการณ์ต่างๆนะคะมีของใช้แล้วก็มีเครื่องแต่งกายด้วยค่ะโดยคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้หยิบนะคะหรือว่าคัดแยกของเล่นนั่นเองว่าสิ่งของที่อยู่ในตะกร้าใบนี้นะคะมี
ชิ้นใดค่ะที่เป็นของเล่นค่ะให้เด็กๆนะคะคัดแยกออกมาค่ะและลองนะคะแสดงวิธีการเล่นที่ถูกวิธีนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะลองขอตัวแทนเด็กๆคนแรกค่ะที่จะออกมานะคะคัดแยกของเล่นและแสดงวิธีการเล่นนั่นเองใครดีนะ

0: สีเหมาะเหมาะสีเหมาะเหมาะสีน้องคนไหนถึงจะเหมาะสีน้องน้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยขามาด้านนี้ก็ได้ลูกน้องหมุยหมุยลองดูสิคะว่าในตะกร้าใบนี้มีสิ่งของชิ้นไหนที่เป็นของเล่นบ้างคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ค่ะ
0: อันนี้คืออะไรเอ่ย
1: My box ค่ะ
0: คืออะไรนะคะ
1: My box
0: My box ถูกต้องเลยไหนน้องหมุยหมุยลองหยิบ My box ออกมาค่ะ My box ของเราหมดแล้วหรือยังเอ่ย
1: ย
0: ังไม่หมดเอาออกมาเลยค่ะเอาออกมาให้หมดเลยลูกหมดหรือยังคะไม้บล็อกของเราตอนนี้หมดหรือยังเอ่ย
1: หมดแล
0: ้วหมดแล้วแล้วน้องหมุยหมุยขาเวลาที่เราจะเล่นไม้บล็อกเราจะต้องเล่นอย่างไรให้ถูกวิธีคะนำมาเล่นยังไงได้ลูก
1: เอามาเล่นต่อค่ะ
0: เอามาต่อกันเอ๊ะต่อยังไงนะไหนลองหยิบออกมาต่อกันให้คุณครูดูหน่อยได้ไหมคะอีกหนึ่งชิ้นค่ะถูกต้องเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถนำไม้บล็อกนะคะมาต่อกันเป็นรูปต่างๆได้เลยค่ะเด็กๆอาจจะนำมาต่อกันสูงๆหรือว่าต่อกันในแนวนอนก็ได้หมดเลยแต่ว่าเวลาที่เด็กๆ เล่นค่ะเด็กๆจะต้องระวังเลยเวลาที่เล่นเสร็จแล้วจะต้องทำยังไงคะ
1: เก็บค่ะ
0: จะต้องเก็บถูกต้องเลยค่ะแล้วเด็กๆนำไม้บล็อกไปโดนเพื่อนๆได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: ถ้าโดนเพื่อนๆจะเป็นยังไงลูก
1: เจ็บ
0: เพื่อนๆก็จะเจ็บถูกต้องเลยค่ะเด็กๆคะของเล่นชิ้นแรกที่น้องหมุยหมุยออกมาคัดแยกคืออะไรนะคะ
1: ไม้บล
0: ็
1: อก
0: ไม้บล็อกถูกต้องเลยแล้วไม้บล็อกของเราอยู่ที่มุมไหนคะมุมอะไรลูก
1: ม
0: ุมบล็อกถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้น้องหมุยหมุยด้วยค่ะเดี๋ยวน้องหมุยหมุยนำไม้บล็อกมาใส่ตะกร้าใบนี้ให้คุณครูเลยลูกขอบคุณค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปค่ะเด็กๆคนไหนนะคะที่หยิบของเล่นนะคะหรือว่าคัดแยกของเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆถือไว้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้เด็กๆนะคะได้ลองแสดงวิธีการเล่นที่ถูกต้องนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์จะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปค่ะใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องอาก้าครับเชิญเลยค่ะน้องอาก้าครับในตะกร้าใบนี้มีอะไรที่เป็นของเล่นน้องอาก้าสามารถหยิบได้เลยครับหยิบได้เลยลูกเด็กๆคะลองสังเกตดูค่ะน้องอาก้าหยิบอะไรมาคะ
1: รถ
0: หยิบอะไรมาลูกหย
1: ิ
0: บรถถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือรถจำลองนั่นเองเอ๋แล้วรถจำลองของเราหรือว่ารถของเล่นของเราอยู่ที่มุมไหนคะถูกต้องเลยมุมอะไรคะ
1: ม
0: ุมบล็อกเอ๋แล้วเวลาที่น้องอาก้าจะเล่นรถจำลองหรือว่ารถของเล่นของเราจะต้องเล่นยังไงคะเล่นแบบไหนลูกไหนลองเล่นให้คุณครูดูสิคะขยับมาเล่นด้านนี้ก็ได้ค่ะเล่นแบบไหนคะเล่นตรงนี้ได้เลยค่ะถูกต้องเลยค่ะน้องอาก้านะคะนำรถจำลองมาเล่นวิ่งไปวิ่งมาแบบนี้เลยเด็กๆนะคะสามารถเล่นรถจำลองของเราได้หรือว่ารถของเล่นของเราได้ที่มุมไหนลูกมุมไหนคะมุมบล็อกถูกต้องเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถเล่นได้ที่บนพรมของเราเลยหรือว่าเด็กๆนะคะจะนำมาเล่นที่พื้นก็ได้แต่ว่าวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะลองให้น้องอาก้านะคะมาแสดงวิธีเล่นบนโต๊ะของเรานั่นเองปรบมือให้น้องอาก้าหน่อยค่ะแสดงว่าเด็กๆของคุณครูนะคะก็สามารถคัดแยกนะคะของเล่นได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจะมีของเล่นอะไรอีกนะที่อยู่ในตะกร้าใบนี้ค่ะใครจะออกมาดีนะคุณครูพัดให้ของเล่นเด็กๆค่ะของเล่นชิ้นเล็กค่ะของเล่นชิ้นใหญ่คุณครูพัดขอมอบให้น้องเดมี่ค่ะมาด้านนี้เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะมีของเล่นอะไรอยู่ในตะกร้าใบนี้อีกบ้างคะ

0: หยิบมาได้เลยลูกแล้วของเล่นชิ้นนี้จะต้องเล่นคู่กับอะไรคะเล่นคู่กับอะไรหยิบได้อีกค่ะหยิบมาได้อีกหนึ่งชิ้นเลยถูกต้องเลยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะน้องเดมี่นะคะเลือกของเล่นอะไรมาลูกอะไรคะกระทะกับอะไรคะกับตะหลิวถูกต้องเลยค่ะแล้วเวลาที่เราจะเล่นของเล่นชิ้นนี้ต้องไปเล่นที่ไหนคะ
1: ม
0: ุมนู้นคือมุมอะไรลูก
1: ม
0: ุมบทบาทสมมติถูกต้องเลยค่ะแล้วเวลาที่เราจะเล่นของเล่นชิ้นนี้เล่นแบบไหนคะลูกถนัดไหมคะสลับมือจับได้นะเดี๋ยวคุณครูช่วยสลับจับด้านนี้ได้ค่ะเล่นยังไงคะเล่นให้เพื่อนๆดูเลยเล่นยังไงคะถูกต้องเลยค่ะน้องเดมี่นะคะบอกว่าเล่นเล่นทำเป็นอะไรคะทำอาหารหรือเปล่าคะใช่ไหมคะน้องเดมี่นะคะก็จะนำกระทะกับตะหลิวนะคะมาทำเป็นอาหารนั่นเองแล้วน้องเดมี่เคยไปเล่นทำอาหารเมนูอะไรมาลูก
2: ครับ
0: ผัดยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องเดมี่นะคะบอกว่าเคยเล่นของเล่นชิ้นนี้นะคะด้วยการทำเป็นอาหารเอามาผัดใช่ไหมคะสนุกไหมคะสนุกยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวให้น้องเดมี่นำของเล่นของเราวางไว้ที่ตะกร้าใบนี้ได้เลยค่ะปรบมือให้น้องเดมี่เลยค่ะเดี๋ยวยังเหลือของเล่นอยู่นะคะเด็กๆโดยเด็กๆนะคะก็จะสังเกตเห็นค่ะว่าในตะกร้าใบนี้ของคุณครูนะคะมีทั้งของใช้ของเล่นแล้วก็มีเครื่องแต่งกายด้วยเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้เด็กๆนะคะลองออกมาคัดแยกกันดูค่ะว่าเรานะคะยังมีของเล่นอะไรอีกค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องน้องเกดค่ะมาด้านนี้เลยค่ะลองสังเกตดูสิคะในตะกร้าใบนี้เรายังเหลือของเล่นอันไหนอีกคะยอดเยี่ยมเลยค่ะเกดลองถือให้เพื่อนๆดูสิคะของเล่นที่น้องเกดหยิบมาคืออะไรคะ
2: กลับมือ
0: กลับมือถูกต้องเลยค่ะโดยกลับมือนะคะก็เป็นเครื่องให้จังหวะหรือว่าเครื่องดนตรีนั่นเองค่ะโดยกลับมือของเราจะอยู่ที่มุมไหนคะมุมไหนลูกตรงนู้นคือมุมอะไรคะ
2: มุมดนตรี
0: มุมดนตรีถูกต้องเลยค่ะแล้วเวลาที่เราจะเล่นกับมือเราจะเล่นยังไงลูกเล่นยังไงคะไหนโชว์ให้เพื่อนๆดูเลยเล่นยังไงลูกอุ๊ยเด็กๆได้ยินเสียงมั้ยเอ่ยไหนลองทำไหนลองทำอีกหนึ่งครั้งค่ะได้ยินเสียงมั้ยคะได้ยินเสียงโดยเสียงที่เด็กๆได้ยินนะคะก็คือเสียงของกลับมือนั่นเองค่ะซึ่งกลับมือของเราก็จะอยู่ที่มุมดนตรีเด็กๆนะคะก็สามารถเล่นของเล่นชิ้นนี้ได้ที่มุมดนตรีนั่นเองค่ะแล้วน้องเกดเข้าไปเล่นที่มุมดนตรีน้องเกดชอบเล่นอะไรบ้างคะ
2: กับมือ
0: เล่นกับมือยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวให้น้องเกดนะคะนำของเล่นของเราค่ะหรือว่ากับมือใส่ที่ตะกร้าใบนี้เลยค่ะปรบมือให้กับน้องเกดได้ค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถออกมานะคะคัดแยกของเล่นของเราได้ค่ะแล้วยังมีสิ่งของเหลืออีกในตะกร้าอีก2ชิ้นคืออะไรเอ่ยเด็กๆลองสังเกตดูค่ะเหลืออะไรคะในตะกร้าใบนี้เหลืออะไรลูก
1: เหล
0: ือเสื้อถูกต้องเลยค่ะโดยเสื้อที่เด็กๆสังเกตเห็นนี้นะคะก็เป็นเครื่องแต่งกายนั่นเองและสิ่งของอีกหนึ่งอย่างคืออะไรคะ
1: แก้ว
0: แก้วน้ำถูกต้องเลยแก้วน้ำนี้เด็กๆเอาไว้ทำอะไรคะเอาไว้แปรงฟันใช่แล้วค่ะแก้วน้ำนี้นะคะเด็กๆค่ะจะนำไปใช้ตอนที่เด็กๆแปรงฟันนั่นเองซึ่งก็คือของใช้นั่นเองค่ะเด็กๆยอดเยี่ยมเลยนะคะที่เด็กๆค่ะก็สามารถออกมาคัดแยกนะคะของเล่นได้ค่ะนอกจากนั้นนะคะยังแสดงวิธีการเล่นที่ถูกต้องได้อีกด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะลองสอบถามเด็กๆดูนะคะว่าเวลาที่เด็กๆค่ะอยู่ในห้องเรียนของเราเด็กๆชอบเข้าเล่นที่มุมประสบการณ์อะไรบ้างหรือว่าเด็กๆนะคะชอบของเล่นชิ้นไหนบ้างค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดจะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะใครดีนะชี้เหมาะเหมาะ ชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องน้องออโต้ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรครับ
3: น้องออโต้ครับ
0: น้องออโต้ครับน้องออโต้ครับเวลาอยู่ในห้องเรียนของเราน้องออโต้ชอบเล่นที่มุมอะไรลูก
3: มุมดนตรี
0: ชอบเล่นที่มุมดนตรีน้องออโต้ชอบเล่นอะไรครับ
3: กอง
0: ชอบเล่นกองแล้วเวลาตีกองทำท่าแบบไหนคะเวลาตีกองทำท่ายังไงลูกตีแบบนี้แล้วเวลาที่น้องออโต้ตีกองต้องระวังอะไรบ้างลูก
3: เพื่อนต้น
0: ต้องระวังเพื่อนๆถูกต้องเลยเพราะว่าถ้าเด็กๆนะคะตีกองแล้วไม้กองหรือว่ากองไปโดนเพื่อนจะเป็นยังไงคะ
2: เจ็บ
0: เพื่อนก็จะเจ็บถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้น้องออโต้ด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะเอามือมาไว้บนตักค่ะเอามือแตะผมแต่หูแต่แก้มใครจะออกมายกมือน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
4: น้องข้าวหอมค่ะ
0: น้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมค่ะเวลาอยู่ในห้องเรียนของเราน้องข้าวหอมชอบเล่นมุมไหนคะ
4: มุมดนตรี
0: ชอบเล่นมุมดนตรีเข้าไปเล่นอะไรลูก
4: ไปเล่นดนตรี
0: ไปเล่นเครื่องดนตรีมีเครื่องดนตรีอะไรที่หนูชอบบ้างคะ
4: กลอง
0: กลองนอกจากกลองแล้วมีอะไรอีกไหมลูกมีอะไรอีกคะ
4: ดนตรี
0: อะไรนะคะ
4: ดนตรี
0: เล่นเครื่องดนตรีใช่ไหมคะเพราะว่าในมุมดนตรีของเราค่ะก็มีเครื่องดนตรีมากมายเลยให้เด็กๆได้เลือกเล่นนะคะอย่างน้องข้าวหอมบอกว่าชอบเล่นกลองใช่ไหมคะแล้วเวลาที่เล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องทำยังไงลูก
4: เก็บ
0: จะต้องเก็บของเล่นยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะเด็กๆนะคะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะที่สามารถบอกคุณครูได้นะคะว่าเวลาที่เด็กๆเล่นของเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆจะต้องทำอย่างไรค่ะคุณครูผัดนะคะก็อยากจะฝากเด็กๆเลยค่ะว่าเวลาที่เด็กๆนะคะจะเข้าไปเล่นที่มุมต่างๆเด็กๆนะคะจะต้องเล่นของเล่นให้ถูกวิธีด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะเวลาที่เด็กๆเล่นของเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆนะคะก็จะต้องเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเด็กๆนะคะเล่นของเล่นถูกวิธีและเด็กๆเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆค่ะก็จะเล่นได้อย่างปลอดภัยนั่นเองโดยในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการเล่นที่ถูกวิธีและการเล่นอย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะสำหรับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะชวนเด็กๆค่ะไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปกันค่ะแล้วกิจกรรมต่อไปของเราคือกิจกรรมอะไรคะถูกต้องเลยค่ะกิจกรรมต่อไปของเรานะคะก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆนะคะไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

0: Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother. Initiated a study and research of Thai women's attire from different eras on the occasions of accompanying His Majesty King Bhumibol Adulyadej, the Nile Ring on his royal visit to the United States and European countries officially in 1960. Which was subsequently named ชุดไทยบรมราชนิยม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกภาษามรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: ไทยพระราชนิยม and เสื้อพระราชทาน reflect the practice and heritage of craftsmanship and Thai arts and crafts continuously from generation to generation with designs and adaptation into contemporary attire featuring specific cutting patterns and utilizing materials products in Thailand which reflects the exquisite identity of community craftsmanship while also reflecting overall a sense of Thai-ness In 2024, the Cabinet approved the proposal from the Ministry of Culture to nominate the Chut Thai Paratanyum for designation as Intangible Cultural Heritage with UNESCO.
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: Currently the wearing of chut Thai Paratanyum and various types of Thai fabrics is increasingly popular because Her Royal Highness Princess Ranvarinariat Ratchakanya is one of those carrying on royal initiative of Queen Sirikit, the Queen Mother. In the conversation and promotion of Thai fabrics by applying and adapting Thai fabrics to be modern and consistently in demand in both domestic and international markets, she established the brand Sirikit and initiating guidelines for sectors to wear Thai attire, earning her commemorative medal and proclamations of honor from UNESCO. For her royal activities in the preservation of cultural heritage, the promotion of fine arts as well as the driving of culture and the creative industry in Thailand.
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น

0: ็ดเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงปรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: food isn't just sustaining for life. Instead, it's an art form that brings together culture, history, way of life, and beauty of each nation on a single plate. Thai food is no different from the Yudhoyo period to the Ratanakosin era. Royal Thai cuisine has been prepared with immense delicacy. Local ingredients are meticulously crafted, beautifully arranged on a platter with precise presentation. Presented in bindurong bowls with floral patterns, everything has meaning and a story.
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: it looks so อร่อยมากมากวีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: 1 2 3
4: Cheers
2: มันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
3: เอมิลี่ชอบเมนูไหนมั้งคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
3: คิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึก

0: ฟู
1: ใช่ค่ะ
2: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
3: Many people know Thai food from street courts or famous places with long queues but few know thatFlavor of Thai food is also being shared and further developed in places we might not expect. The place we're heading to now isn't just a regular classroom. It's a classroom that teaches an understanding of Thai culture through every single bite. At Thammasat University, Thai food isn't just a menu item. It's a tool for connecting people's hearts around the world.
4: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
5: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
4: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกริเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
1: How you feel and the flavor?
6: It's so good.
1: Yeah.
7: Nice.
1: I think in like 1 year you'll be perfect.
6: You'll right, be eating, right?
1: You'll be eating like 10 chilies.
3: For many people, a trip to Thailand isn't limited to just visiting temples or beautiful beaches. It starts with the flavors found on the streets and in every alleyway.
6: Thank you.
8: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
1: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
8: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยนิเชีย

0: ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูค่ะก็มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆนะคะทั้งหมด3กิจกรรมเช่นเดิมเลยค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปทำกิจกรรมกันค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะมาเตรียมความพร้อมด้วยการขยับมือแล้วก็นิ้วมือของเรากันก่อนเลยค่ะโดยเด็กๆปลายทางนะคะมาขยับมือและนิ้วมือไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมไหมเอ่ยเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะมาทำท่าตามคุณครูผัดได้เลยค่ะกำกำกำบอกให้กำทำไมถึงแบแบแบแบบอกให้แบทำไมถึงกำโอ้ยช่างน่าขำโอ้ยช่างน่าขำบอกให้กำทำไมถึงแบบอกให้แบทำไมถึงกำน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะเด็กๆคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็มีกิจกรรมนะคะมาแนะนำให้กับเด็กๆได้รู้จักกันค่ะโดยกิจกรรมแรกของเรานะคะก็คือกิจกรรมปั้นค่ะเด็กๆนะคะสามารถปั้นดินน้ำมันนะคะตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆได้ค่ะแต่ว่าเด็กๆนะคะอย่าลืมนำผลงานของเด็กๆค่ะมาเล่าให้กับคุณครูได้ฟังด้วยนะคะกิจกรรมที่2ของเราค่ะกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะเด็กๆนะคะสามารถใช้สีเทียนค่ะวาดภาพต่างๆตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยค่ะเมื่อเด็กๆนะคะทำผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอย่าลืมนำมาเล่าให้กับคุณครูได้ฟังเพื่อจดบันทึกคำพูดของเด็กๆด้วยนะคะคุณครูปลายทางค่ะก็อย่าลืมนะคะเมื่อเด็กๆปลายทางค่ะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานแล้วนะคะคุณครูปลายทางค่ะก็จะต้องจดบันทึกคำพูดของเด็กๆในพื้นที่ว่างบนผลงานด้วยค่ะและกิจกรรมที่3ของเราค่ะในวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีน้ำค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทำกิจกรรมกันก่อนเลยค่ะเริ่มจากอุปกรณ์แรกของเราค่ะกระดาษถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานของเราค่ะโดยเรานะคะควรจะใช้เป็นกระดาษแข็งค่ะเนื่องจากในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะจะใช้สีน้ำนั่นเองค่ะอุปกรณ์ต่อมาค่ะสีน้ำถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือสีน้ำนั่นเองค่ะนอกจากจะมีสีน้ำแล้วนะคะคุณครูค่ะก็มีผู้กันด้วยค่ะอุปกรณ์สุดท้ายของเราค่ะผ้าเช็ดมือค่ะถ้ามือของเด็กๆเลอะนะคะเด็กๆสามารถใช้ผ้าเช็ดมือในการเช็ดทำความสะอาดได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูผัดนะคะจะมาสาธิตวิธีการนะคะในการวาดภาพด้วยสีน้ำให้กับเด็กๆได้ดูกันเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะเริ่มจากการใช้สีน้ำสีอะไรนะ
1: ส
0: ีแดงถูกต้องเลยค่ะเวลาที่เด็กๆจะใช้นะคะเด็กๆอย่าลืมค่ะเมื่อเด็กๆยกผู้กันขึ้นมาแล้วนะคะยังมีสีหยดลงมาจากผู้กันแบบนี้ค่ะเด็กๆนะคะก็จะต้องปาดผู้กันนะคะที่บริเวณปากของภาชนะนั่นเองค่ะปาดแบบนี้ค่ะเมื่อไม่มีสีหยดลงมาแล้วนะคะเด็กๆนำไปวาดบนกระดาษได้เลยค่ะเด็กๆลองดูนะคะว่าคุณครูพัดจะวาดเป็นอะไรค่ะคุณครูพัดวาดอะไรคะคุณครูพัดวาดวงกลม2อันค่ะต่อมาค่ะดูนะว่าคุณครูพัดจะวาดอะไรอย่าลืมนะคะเมื่อยกผู้กันขึ้นมาแล้วมีสีหยดแบบนี้นะคะต้องทำยังไงคะปาดที่บริเวณปากของภาชนะแบบนี้ค่ะคุณครูพัดจะวาดเป็นเส้นตรงๆค่ะแบบนี้เลยเอ๊คุณครูพัดจะทำเป็นอะไรนะมีเส้นโค้งด้วยค่ะครูพัดขอเปลี่ยนสีนะคะผู้กันที่เลอะสีน้ำเงินจะต้องไว้ที่ไหนเอ่ยที่สีน้ำเงินถูกต้องเลยค่ะคุณครูพัดจะเปลี่ยนสีค่ะอย่าลืมนะคะว่าเรานะคะก็จะต้องปาดที่บริเวณปากของภาชนะค่ะถ้ายังมีสีหยดอยู่นะคะก็ปาดเพิ่มได้ค่ะเด็กๆคุณครูพัดจะวาดเป็นเส้นตรงๆเลยแบบนี้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆนี่เลยค่ะผลงานของคุณครูพัดค่ะคุณครูพัดวาดภาพเป็นอะไรเอ่ยถูกต้องเลยนี่นะคะก็มีรถแล้วก็มีอะไรอีกคะมีถนนด้วยถูกต้องเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถเลือกทำกิจกรรมนี้ได้ค่ะแต่ว่าเมื่อเด็กๆทำเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องนำมาไหนเอ่ย นำมาเล่าให้คุณครูฟังก่อนนะคะแล้วเด็กๆค่ะก็นำไปตากในพื้นที่ที่คุณครูจัดเตรียมไว้ให้ด้วยค่ะโดยเด็กๆนะคะสามารถเลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจได้อย่างน้อยคนละ2กิจกรรมค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆก็จะสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆของเราได้ค่ะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าในวันนี้คุณครูเปิดมุมอะไรให้เด็กๆบ้างคะมุมหนังสือมุมอะไรคะมุมบล็อกและมุมบทบาทสมมุติถูกต้องเลยค่ะเมื่อเด็กๆนะคะเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆเด็กๆนะคะต้องอย่าลืมค่ะแบ่งปันของเล่นกับเพื่อนๆด้วยนะคะและเมื่อเด็กๆได้ยินคุณครูพัดร้องเพลงเก็บของเด็กๆก็จะต้องเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆปลายทางค่ะได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันค่ะแล้วตอนนี้เด็กๆของคุณครูพัดพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้เด็กๆนะคะเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วมาเข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆจะทำได้เลยค่ะ

อนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็เข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆจะทำเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นกับหลังหันเลยค่ะเด็กๆเดินไปหยิบอุปกรณ์เลยเดินได้เลยค่ะลูก

0: ถ้ามือเลอะเด็กๆเช็ดมือเลยนะนะค่ะน้องเมียวางฝากระปุกใหม่ค่ะวางแบบไหนคะถูกต้องเลยทำเป็นอะไรคะกำลังทำอะไรอยู่
1: คุณแม่คุณแม่มาแล้ว
0: อ๋อค่ะ

0: เสร็จแล้วเหรอคะไหนเอาผลงานมาให้คุณครูดูก่อนคุณครูยังไม่เห็นผลงานของน้องเลย
1: ลบเป็นลบแดงบ้าง
0: ถูกไหมคะทำเป็นอะไรลูก

0: สร็จแล้วหรอคะมาค่ะถ้าเสร็จแล้วเราขึ้นมาหาหนูลูกเก็บเก้าอี้เข้าที่ด้วยนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะมาด้านนี้ว่าเป็นภาพอะไรคะ
1: พี่กีตาร์นอน
0: อะไรนะคะ
1: กีตาร์นอนกลางวัน
0: อ๋อกีตาร์นอนกลางวันใช่ไหมคะนอนกลางวันที่ไหนคะ
1: นอนที่บ้านไม่มีแต่มาตอนเช้า
0: ๆกีตาร์นอนกลางวันที่บ้าน

เด็กๆคนไหนนะคะที่ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆนะคะสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆที่คุณครูเปิดให้ได้ค่ะ

0: เก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าซนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าซนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นปามูกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาเล่านะคะเกี่ยวกับผลงานของตนเองค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาเล่าเกี่ยวกับผลงานของเด็กๆได้นะคะเดี๋ยวคุณครูพัดจะขอเลือกตัวแทนเด็กๆ1คนเลยค่ะใครดีนะเอามือมาไว้บนตักค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องกันค่ะน้องกันหยิบผลงานของตนเองเลยค่ะหันหน้ามาด้านนี้เลยหันผลงานให้เพื่อนๆดูได้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องกันค่ะ
0: น้องกันค่ะวันนี้น้องกันวาดภาพสีน้ำเป็นภาพอะไรลูก
1: เป็นภาพหนูไปเก็บผักให้แม่
0: หนูไปเก็บผักให้แม่ใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วหนูอยู่ตรงไหนเอ่ยในภาพนี้หนูอยู่ตรงไหนแล้วคุณแม่อยู่ตรงไหนคะ
1: คุณแม่อยู่ตรงนี้
0: อยู่ตรงนี้ยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้ววันนี้น้องการชอบผลงานของตนเองไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: ชอบค่ะน่ารักมากเลยเดี๋ยวให้น้องการนี่ผลงานหรือว่าตากผลงานไว้เลยลูกขอบคุณค่ะปรบมือให้น้องการด้วยค่ะคุณครูพัฒน์นะคะต้องขอชื่นชมเด็กๆทุกคนมากเลยค่ะที่เด็กๆนะคะมีความตั้งใจในการทำกิจกรรมต่างๆค่ะสามารถทำผลงานที่คุณครูมอบหมายได้สำเร็จนะคะนั่นก็คือคุณครูนะคะให้เด็กๆค่ะเลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจอย่างน้อยคนละกี่กิจกรรมคะ2กิจกรรมเมื่อเด็กๆทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็ได้เข้าเล่นอะไรลูกเข้าเล่นตามประสบการณ์ด้วยเด็กๆชอบไหมคะชอบเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะไปล้างมือเข้าห้องน้ำนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วอะไรคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนเลยค่ะให้เด็กๆยกแขนขึ้นมาค่ะตอนนี้แขนของเราจะแปลงร่างเป็นหนวดหมึกค่ะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันค่ะหมึกหนวดยาวตัวขาวน่ารักเวลาหยุดพักชอบยักษ์ไหลเล่นยักษ์เช้ายักษ์เย็นยักษ์เล่นเล่นแล้วก็ยักษ์ยักษ์ยักษ์หมึกผูกโบเด็กๆผูกโบไว้เลยให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมเกมการศึกษากันค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูก็มีเกมการศึกษาใหม่มาแนะนำให้กับเด็กๆได้รู้จักค่ะนั่นก็คือเกมภาพตัดต่อเด็กเล่นสนามเด็กเล่นเองค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะมาสังเกตภาพที่สมบูรณ์ของคุณครูกันก่อนเลยค่ะภาพนี้เลยนี่นะคะก็เป็นภาพเด็กเล่นสนามเด็กเล่นนั่นเองค่ะโดยเป็นภาพที่สมบูรณ์นะคะคุณครูปลายทางค่ะสามารถให้เด็กๆนะคะสังเกตภาพที่สมบูรณ์ก่อนได้เลยค่ะต่อมาค่ะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะนี่นะคะเป็นภาพของเกมการศึกษาของเราค่ะโดยคุณครู

นะคะได้เล่นเกมการศึกษาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูค่ะจะนำชิ้นส่วนของเกมการศึกษานะคะมากระจายออกก่อนเลยค่ะเพื่อให้เด็กๆนะคะได้เรียนรู้ค่ะคุณครูนะคะก็จะนำชิ้นเกมการศึกษานะคะมากระจายไว้เลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถเล่นเกมการศึกษานี้ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่ะจะมาเรียนรู้กันค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะหยิบชิ้นส่วนของเกมการศึกษานะคะมาเล่นเกมภาพตัดต่อให้เป็นภาพที่สมบูรณ์ค่ะเด็กๆค่ะลองสังเกตดูค่ะเรานะคะสามารถสังเกตได้จากภาพที่สมบูรณ์เลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถเริ่มได้จากชิ้นส่วนไหนก็ได้นะคะโดยเด็กๆค่ะอาจจะเริ่มที่มุมด้านใดด้านหนึ่งของชิ้นส่วนของเกมการศึกษาก็ได้ค่ะคุณครูพัดค่ะจะเริ่มที่ภาพไหนดีนะภาพนี้เลยค่ะคุณครูพัดสังเกตเห็นค่ะว่าที่ด้านล่างนะคะจะมีต้นหญ้าแล้วก็มีดอกไม้อยู่ด้วยค่ะคุณครูพัดก็จะหยิบมาเลยค่ะคุณครูพัดวางตรงนี้ถูกไหมคะไม่ถูกคุณครูพัดก็จะลองวางใหม่ค่ะตรงนี้ถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องเลยเหมือนกับภาพด้านบนเลยค่ะแล้วเด็กๆลองสังเกตดูค่ะภาพที่หายไปภาพนี้ค่ะคืออะไรคะเด็กๆบอกว่าเป็นขาของเด็กผู้หญิงหรือว่าผู้ชายนะขาของเด็กผู้หญิงใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวคุณครูพัดลองหาดูก่อนค่ะอุ๊ยภาพนี้มีภาพขาเหมือนกันค่ะคุณครูพัดนำไปวางถูกไหมคะไม่ถูกเอ๋ภาพขาของเด็กผู้หญิงแล้วก็มีรองเท้าอยู่ด้วยภาพนี้หรือเปล่าถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยแล้วเด็กๆก็ลองสังเกตดูนะคะว่าภาพต่อไปค่ะมีอะไรที่ขาดหายไปบ้างนะคะเด็กๆค่ะก็สามารถหาชิ้นส่วนของเกมการศึกษานะคะมาวางต่อกันให้เป็นภาพที่สมบูรณ์ได้ค่ะนี่นะคะคุณครูพัดก็สาธิตให้เด็กๆดู2ชิ้นส่วนนั่นเองแต่ว่าเวลาที่เด็กๆเล่นเกมการศึกษานะคะเด็กๆจะต้องนำชิ้นส่วนของเกมการศึกษาทั้งหมดมาต่อกันให้เป็นภาพที่สมบูรณ์เลยค่ะโดยเด็กๆนะคะก็สามารถเล่นเกมการศึกษาใหม่ของเราในวันนี้ได้ค่ะหรือว่าเด็กๆนะคะจะทบทวนเกมการศึกษาเดิมที่เด็กๆเคยเรียนรู้มาแล้วก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเมื่อเด็กๆนะคะเล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องทำอย่างไรคะก่อนเก็บเกมการศึกษาต้องทำยังไงลูกต้องยกมือให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องก่อนนะคะและถ้าคุณครูตรวจสอบความถูกต้องของเกมการศึกษาที่เด็กๆเล่นเรียบร้อยแล้วเด็กๆค่ะก็สามารถเก็บเกมการศึกษาเข้าที่ให้เรียบร้อยได้ค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูค่ะก็จะให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมกันค่ะแต่ว่าเด็กๆนะคะต้องอย่าลืมเลยค่ะว่าเวลาที่เด็กๆเล่นเกมการศึกษาเด็กๆจะต้องแบ่งปันกันเล่นกับเพื่อนๆด้วยนะคะและคุณครูปลายทางค่ะก็อย่าลืมเข้าไปสังเกตการเล่นเกมการศึกษาของเด็กๆด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษากันค่ะแล้วตอนนี้เด็กๆของคุณครูพัดอยากจะไปทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะอยากจะไปทำกันแล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆค่ะเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วนั่งเล่นเกมการศึกษาได้เลยค่ะ

ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาเล่นเกมท่ากันต่อกันค่ะอย่าเริ่มจากชิ้นไหนก่อนนี้คะไหนคะเด็กๆลองนำมาวางดูก่อนค่ะวางตรงไหนคะลองสังเกตจากภาพที่สมมติอ๋อมันเข้ามาด้านในใช่ไหมมาค่ะไหนเด็กๆลองดูจากภาพที่สมมติค่ะแล้ววางเลยวางได้ไหมคะวางในกรอบของเกมการศึกษาได้ไหมคะแล้วเด็กลองสังเกตดูค่ะอันไหนหายไปเอ่ยลองสังเกตจากภาพด้านบนเลยวางใหม่วางใหม่ครับน้องอาก้าครับ

0: เด็กๆลองช่วยกันสังเกตค่ะภาพรถที่อยู่ในภาพต้องอยู่ตรงไหนเอ่ยน้องหยิบมาวางใหม่ครับไม่เป็นไรหนูค่อยๆเล่นครับวางใหม่ดูค่ะช่วยกันได้คะวางเลยชิคกี้พายต่อมาค่ะลองสังเกตดูค่ะอะไรขาดหายไปลูกตัวนี้อะไรขาดหายไปคะอะไรหายไปนะคะสีเขียวๆอันนี้คืออะไรเอ่ย
1: ต
0: ้นไม้ต้นไม้กับรั้วของเราหายไปอยู่ที่ไหนเอ่ย

ยอดเยี่ยมเลยต่อมาค่ะถูกต้องเลยมีอะไรขาดหายไปอีกคะลองสังเกตดูสิถูกต้องไหมเอ๊ย

เด็กๆนำภาพที่เหมือนกันมาวางจับคู่กันเลยนะคะแบ่งกันเล่นดูค่ะไหนคุณครูดูสิคะไหนคะมาเลยภาพแรกอ๋อเรียงลำดับการปอกส้มใช่ไหมเอ่ยภาพแรกต้องเป็นภาพอะไรคะภาพส้มที่มีเปลือกด้วยแล้วก็มีใบด้วยอยู่ไหนเอ่ยมาวางหน้านี้เลยค่ะวางหน้านี้เลยต้องเลยต่อมาค่ะต่อมาภาพไหนคะเวลาเราปอกส้มต้องเป็นภาพไหนลูกน้องมาเอามาวางเลยถูกต้องค่ะต่อมาค่ะเมื่อเราปอกเปลือกเสร็จแล้วจะเป็นยังไงคะวางได้เลยค่ะถูกต้อง

อ๋อไม่เป็นไรค่ะเอามาวางนี่หนูวางตัวนี้ค่ะน้องกันช่วยคุณพัดหน่อยค่ะวางอันนี้ต่อมาค่ะเวลาที่เด็กๆแกส้มเสร็จแล้วเป็นไงคะอ่ะเอามาวางเลยแล้วภาพสุดท้ายค่ะถูกต้องเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเดี๋ยวเด็กๆช่วยกันเก็บสถานการณ์วางเบาๆนะคะวางเบาๆ

0: เราตัดหมดหมูสีอะไรบ้างคะสีเหลืองสีเขียวสีอะไรลูกสีแดงถูกต้องค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะใส่ตะกร้าเลยแล้วเดี๋ยวน้องข้าวหอมไปหยิบตะกร้าใหม่มานะคะเก็บให้หมดก่อนลูกเก็บให้หมดก่อนค่ะเด็กๆเอาผ้าที่เหมือนกันมาวางจับคู่กันเลยลูกน้องวางใหม่ค่ะวางจับคู่กันเลยค่ะวางด้านนี้เลยลูกด้านนี้เลยค่ะด้านนี้ค่ะวางด้านนี้ค่ะน้องหมูยค่ะผ้าที่เหมือนกันวางจับคู่กันเลยถูกต้องเลยเด็กๆค่ะเราจะเริ่มจับผ้าใหม่นี้ค่ะ
1: ขอบคุณดิ
0: ยอดเยี่ยมเลยขอบคุณครับน้องมาแล้วเด็กๆลองสังเกตดูค่ะผ้าไหนขาดหายไปคะผ้าผู้ชายขาดหายไปไหนอยู่ตรงไหนผ้าผู้ชายที่ขาดหายไปยอดเยี่ยมเลยเดี๋ยวเราช่วยกันหาค่ะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะอะไรขาดหายไปคะอะไรขาดหายไปลูกต้นไม้หรือเปล่า
1: ต้นไม้
0: ต้นไม้หายไปไหนเด็กๆลองสังเกตดูภาพสิคะว่ามีใครที่มีต้นไม้อยู่บ้างถูกต้องเลยค่ะแล้วเด็กๆลองสังเกตดูเราจะต่อจากตรงไหนดีคะขาหรออ๋อเด็กๆบอกว่ามีขาที่ขาดไปไหนลองดูสิคะขาของเด็กผู้ชายอยู่ตรงไหน
1: ไม่ได้มีขาให้ผู้หญิง
0: ลองวางลองหมุนภาพดูได้ลูก
1: ไม่ใช่
0: เดี๋ยวรอก่อนนะเราลองมาวางใกล้ๆดูครับขยับมาด้านนี้ลูกเห็นไหมคะขาเขาขาดหายไปเราต้องวางชิดติดกันแบบนี้ถูกต้องไหมถูกต้องเลยต่อมาค่ะอะไรคะเราสังเกตจากภาพที่สมบูรณ์ได้ลูก
1: ต
0: ้
1: นไม้
0: ต้นไม้เนาะไหนใครมีต้นไม้ไหนลองดูสิคะใครมีภาพต้นไม้อยู่เอามาวางเลยถูกต้องเลยค่ะแล้วชิ้นสุดท้ายอยู่ไหนนะวางค่ะต้องเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆนั่งที่ก่อนนะเด็กๆนั่งที่ก่อนลูกเด็กๆคนไหนนะคะที่คุณครูตรวจสอบความถูกต้องในการเล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆนะคะนำเกมการศึกษาไปเก็บแล้วมานั่งที่ได้เลยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่คุณครูผัดนะคะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษากันมาค่ะโดยในตอนนี้นะคะเด็กๆของคุณครูผัดค่ะก็ทำกิจกรรมเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะได้เรียนรู้เกมการศึกษาใหม่นะคะนั่นก็คือเกมภาพปัดต่อเด็กเล่นสนามเด็กเล่นค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถปรับเปลี่ยนภาพเกมการศึกษาให้เด็กๆได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากของคุณครูผัดได้นะคะคุณครูผัดค่ะก็อยากทดสอบถามเด็กๆค่ะว่าในวันนี้ที่เด็กๆเล่นเกมการศึกษาเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะสนุกไหมคะสนุกมากเลยใช่ไหมคะโดยเด็กๆนะคะอาจจะได้เรียนรู้นะคะเกมการศึกษาใหม่นะคะและอาจจะได้เล่นเกมการศึกษาเดิมที่เด็กๆได้เคยเรียนรู้มาแล้วค่ะคุณครูผัดนะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆมากเลยค่ะที่เด็กๆนะคะตั้งใจในการเล่นเกมการศึกษาค่ะสามารถเล่นเกมการศึกษานะคะได้อย่างถูกต้องด้วยค่ะและเมื่อคุณครูนะคะบอกให้เด็กๆเก็บของเล่นนะคะหรือว่าเก็บเกมการศึกษาค่ะเด็กๆนะคะก็นำไปเก็บได้ถูกต้องเลยที่มุมเกมการศึกษานั่นเองค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปรับประทานอาหารกันนะคะคุณครูพัดค่ะจะชวนเด็กๆค่ะมาร้องเพลงหมดเวลาค่ะเพื่อบ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางแล้วก็สวัสดีคุณครูปลายทางด้วยค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะ
1: พร
0: ้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาร้องเพลงหมดเวลากันค่ะ1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลา
2: พบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเพื่อนๆด้วยลูก

0: ภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
0: ทำยังไงดีฟันใกล้จะหลุดออกมาแล้ว
1: โอ้โอ้วิตตี้ไม่ต้องกังวลนะ
0: ฉันอายนี่นะถ้าฟันหล่อแล้วยังมีเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันอีกหรือเปล่า
1: โธ่มีสิวิตตี้อ่ะกินแอปเปิลนี่ก่อนสิกินผลไม้อร่อยๆจะได้อารมณ์ดี
0: ฟันออกมาแล้วฟันของฉันหลุดออกมาแล้วฟันหล่อแบบนี้ถ้าใครมาเห็นต้องโดนล้อแน่เลย
1: นี่นี่วิตตี้ไม่เป็นไรนะไม่ต้องร้องไห
0: ้เสียงใครนะ
1: ฉันเอง
0: เอ๊ะฉลามนี่นาทำไมมาอยู่แถวนี้ได้ล่ะ
1: ฉันกำลังว่ายน้ำเล่นอยู่แถวนี้แล้วจู่ๆก็ได้ยินเสียงวิตตี้ร้องไห้เพราะฟันหลอน่ะวิตตี้มาอยู่นี่เองไม่ต้องร้องไห้ไปนะวิตตี้ไม่ได้ฟันหลอคนเดียวหรอกดูสิฉลามน้อยเองก็ยังฟันหลอเลย
0: จริงเหรอฉลามก็ฟันหลอได้ด้วยหรอครับ
1: นี่ไงฟันของฉลามน่ะหลุดบ่อยจะตายหลุดเป็นร้อยซี่เลยแต่หลุดแล้วเดี๋ยวก็มีฟันขึ้นมาใหม่ได้ตลอด
0: โอ้ฉลามมีฟันเป็นร้อยซี่เลยเหร
1: อฮ่าๆๆจริงๆมีมากกว่านั้นอีกนะวิตตี้ไม่ต้องเสียใจหรอกนะฟันน้ำนมที่หลุดไปของวิตตี้เดี๋ยวก็มีฟันแท้ขึ้นมาแทนที
0: ่ว้าวแบบนี้ก็ไม่ต้องกังวลแล้วสิครับ
1: ใช่แล้ว

0: าถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าปลาฉลามมีลักษณะแตกต่างจากปลาทั่วไปอย่างไร
1: พี่วิกตี้คิดว่าปลาฉลามตัวใหญ่กว่าปลาทั่วไปและมีครีบแหลมครับ
0: พี่แว่นคิดว่าฟันของปลาฉลามจะแหลมและมีจำนวนเยอะมากกว่าปลาทั่วไปเพราะฉลามใช้ฟันในการจับปลาเป็นอาหารไม่ให้ดิ้นหนีไปได้แล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าปลาฉลามมีข้อแตกต่างจากปลาทั่วไปยังไงบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆเป็นคนช่างสังเกตมากเลยนะครับ
2: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: ยังครับ
1: ยังครับ
2: ไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่ยูยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
1: อันดันดันดันนะเอาอย่าง
2: ดันไอ้ยู
0: ยูอาร์เรดี้

0: ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
0: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นสิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
4: ตอนที่12เพลงนิทานตัวสะกดไม่ตรงมาตรากกกดกบก้นเพลงยินดีที่ได้รู้จัก

ถึงสวนสัตว์

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าตัวสะกด

0: ขอตอบมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราหรือไม่ตรงแม่คือมาตราที่มีพยัญชนะหลายตัวเป็นตัวสะกดซึ่งต่างก็ออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันโดยมีอยู่4มาตราได้แก่แม่กกแม่กดแม่กลและแม่กบโดยในเนื้อเพลงมีคำว่าเมฆสุนัขความสุขมีคำที่สะกดด้วยแม่กกคำว่าสัตว์สมเสร็จมีคำที่สะกดด้วยแม่กดคำว่ายีราฟฮิปโปมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าการและคำว่าวานมีคำที่สะกดด้วยแม่กล
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you, yeah. Kapun ka. Oh, how much?
1: Oh, no, no, no.
0: Oh, thank you, Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: มันคือสไปซี
1: ่โอเค so students this is the end of our class for today thank you so much
2: gift
3: for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
4: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความประณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Gen Y ครับรายการที่จะพาคุณไปรู้จักและเข้าใจมุมมองความคิดของวัยรุ่นครับเพื่อลดช่องว่างระหว่างวัยที่ต่างกันและแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับผมจะเป็นใครนั้นและเรื่องราวของเขาเนี่ยจะน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวเราไปรู้จักเขากันครับ

ครับสวัสดีครับชื่อธนัททางธนทรัพย์อายุ22ปีครับตอนเข้าเรียนปี1เนี่ยผมก็ต้องเรียนถ่ายภาพก็ต้องซื้อกล้องแล้วทีนี้คุณพ่อเห็นว่าเออมีลูกมีกล้องแล้วก็อยากให้ถ่ายคุณพ่อเพื่อที่จะเอารูปตัวเองเนี่ยไปอวดเพื่อนในกลุ่มไลน์อะไรเงี้ยครับแล้วมันก็เริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆจนถึงขั้นถ่ายแบบแฟชั่นครับ

0: รูปนี้ก็ได้รูปนี้ก็ได
1: ้ส่วนมากผมจะชอบถ่ายแบบแอคที่มันเป็นธรรมชาติของคนคนนั้นมากกว่ามันจะมันจะไม่ดูฝืน
0: คือไม่ต้องโพสอะไรมากมาย
1: ใช่ใช่มันจะดูธรรมชาติอะไรอย่างเง
0: ี้ยปกติถ่ายแนวไหน
2: ก็ถ่ายพวกถ้าปกติแบบส่วนใหญ่เลยก็จะถ่ายพวกแฟชั่นพอร์เทรตอะไรอย่างงี้ครับ
0: พอร์เทรตแฟชั่นเหมือนที่ถ่ายตะกี้ถูกป
2: ่
0: ะ
2: ใช่ใช่ครับ
0: มีอย่างอื่นบ้างนอกจากแฟชั่นพอร์เทรต
2: ก็จะมีถ่ายพวกสติลไลฟ์สติลไลฟ์ก็คือพวก
0: สติลไลฟ์เหรอ
2: สิ่งของต่างๆอย่างเช่นกล้องเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ครับ
0: ถ่ายรูปเนี่ยมันมีเสน่ห์ยังไงเหรอทำไมเราถึงมาสนใจถ่ายรูปขึ้นมา
2: สนใจถ่ายรูปขึ้นมาใช่ไหมจริงๆอ่ะมันเริ่มตั้งแต่ตอนเข้าปีหนึ่ง
0: ครับ
2: คือเขาต้องบังคับให้เด็กเรียนถ่ายภาพก็เลยต้อง
0: อ๋อเราเรียนอะไรนะ
2: ฟิล์มครับ
0: เราเรียนฟิล์มภาพยนตร์อ๋อก็ตรงสายเลย
2: ใช่ใช่ใช่ครับเขาก็บังคับให้ถ่ายรูปเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานของการเรียนฟิล์มทีนี้ก็มันก็ต้องมีการซื้ออุปกรณ์อะไรเงี้ยซื้อกล้องมาแล้วก็มันก็ได้ถ่ายเรื่อยๆก็ชอบ
0: การถ่ายรูปมันดียังไงครับมันให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้าง
2: ก็ฝึกเรื่องสมาธิฝึกนิสัยเราให้ใจเย็น
0: ครับ
2: การถ่ายรูปแบบมันก็ฝึกศิลปะไปในตัวใช่

0: การวางเฟรมการแบบเล่าเรื่องด้วยภาพ
1: ครับแล้วทำไมถึงเลือกที่นี่เอาตรงนะที่เนี่ยพี่ไม่เคยมาเลย
0: ไม่เคยมาน
1: ี่เป็นครั้งแรกเลยที่มาพอมาแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจกับสถานที่ต่างๆทำไมถึงเลือกที่นี่ครับ
0: ผมก็เพิ่งมาช่วงประมาณ 2-3 ปีที่แล้วก็พวกงานศิลปะที่จัดเป็น exhibition
1: เขาเคยจัดที่นี่เหรอ
0: ใช่ๆ
1: ทั้งถนนนี่เลยเหรอทั้งหมด
0: ใช่ครับเขาจะจัดเป็นรูทแบบจัดเป็นแสงไฟเอาไฟมาประดิษฐ์ให้มันเป็นแบบศิลปะด้วยธรรมชาติของโครงสร้างมันนะมันก็ดูสวยมันมีเสน่ห์อยู่แล้ว
1: ครับ
0: ก็เลยชอบมาถ่ายก็หลังจากงานนั้นก็มาถ่ายอีกเรื่อยๆครับแล้วเสน่ห์อีกเรื่องนึงก็คือเป็นคนที่อยู่ภายในชุมชนก็จะเป็นแบบคนจีนเก่าก็แกที่มาตั้งหลักตั้งฐานทำอาชีพตรงนี้อะไรเงี้ยครับ
1: ทั้งหมดนี่เลยเหรอ
0: ก็ทั้งหมดครับแต่ก็จะมีแบบรุ่นลูกรุ่นหลังก็จะน้อยลงครับ
1: คือวัยรุ่นส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ค่อยได้ชอบส่วนใหญ่นะก็ไม่ค่อยได้ชอบของเก่าหรืออะไรเก่าๆเท่าไหร่ทำไมเราถึงชอบของเก่าครับ
0: ก็เรื่องเสน่ห์ของมันด้วยแหละครับมันเหมือนเป็นทามแมชชีนอย่างนึงนะที่แบบทำให้เราได้เห็นว่ายุคสมัยนึงของประเทศไทยหรือว่าส่วนนึงของบริเวณเนี่ยมันเคยมีตึกราบันช่องแบบนี้นะ อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งยังไงเดียวผมชอบอ่ะเป็นการส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยเห็นของเก่ามันแบบเอ้ยเมื่อก่อนมีแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย
1: รู้ว่าสนใจครับว่าปกติแล้ววัยรุ่นก็จะชอบอะไรที่โมเดิร์นถูกป่ะล่ะอะไรที่ใหม่ๆไฮเทคอะไรเงี้ยแต่เรานานๆที่จะเจอสักคนนึงที่ชอบแบบของเก่าๆหรือชอบมาดูอะไรที่เป็นตึกราบันช่องของเก่า
0: ใช่ๆครับ
1: นี่ครับ
2: ธนัสเด็กวัยรุ่นคนนึงที่หลงใหลการถ่ายรูปเช่นเดียวกับวัยรุ่นทั่วๆแต่สิ่งที่ทำให้เราอยากรู้จักวัยรุ่นคนนี้ก็คือภาพถ่ายของเขานี่คือรูปของคุณลุงองอาจซึ่งเป็นคุณพ่อของน้องธนัสการถ่ายภาพไม่ได้แค่เล่าเรื่องราวแต่ได้สะท้อนถึงความสัมพันธ์ของคนสองวัยเข้าด้วยกันได้อย่างกลมกลืนช่วงหน้าครับเราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของพวกเขากันกับรายการเจนวาย

0: โหตอนนี้เราก็เดินมาสุดซอยเลยทีเดียวนี่คือที่ไหนครับเนี่ย
1: นี่เขาเรียกว่าโซแห่งไทยครับ
0: โซแห่งไทย
1: ใช่ครับ
0: ทำไมต้องมาที่นี่ครับ
1: เป็นเขาเรียกว่าเป็นไฮไลท์หนึ่งของที่นี่เลยคร
0: ับ ในโซนตลาดน้อยนี่ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ครับโซแห่งไทยเนี่ยคือเป็นคฤหาสน์จีนถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นบ้านที่ตั้งเอาไว้เพื่อการค้าขายจริงๆข้างหน้าเนี่ยเป็นติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาน
0: ี่นะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: เอาจริงปะโอ้
1: ครับ
0: ตอนนี้
1: เอาไว้ค้าขาย
0: ใช่ครับเมืองหมดแล้ว
1: ใช่แต่ตอนนี้ก็ปรับเปลี่ยนเป็นคาเฟ่แล้วก็โรงเรียนสอนดำน้ำ
0: ข้างในต้องสวยมากแน่
1: ใช่ข้างในก็ยังคงเก่าไว้อยู
0: ่อ๋อคือเขาก็ยังรักษาความ
1: ใช
0: ่คลาสสิกเอาไว
1: ้โอเค
0: งั้นเดี๋ยวเราลงไปดูข้างในกันไหม
1: ได้ครับ
0: โอเคครับตามมาเลยครับ
1: โดยส่วนตัวผมอ่ะก็ชอบพวกโรงหนัง standalone ถ้ายกตัวอย่างง่ายๆก็จะเป็นโรงหนังสกาล่าแบบนี้ครับที่เป็นโรงหนังเดียว อะไรเงี้ยซึ่งทั่วประเทศมันก็จะมีโรงหนัง standalone หมดแต่มันจะโดนทุบทิ้งไปเยอะมากแล้วเพราะว่าเขาเลิกกิจการมันก็เหลือแค่ภาพถ่ายให้เราได้เห็นแค่นั้นการที่ไปโรงหนังสกาล่าทุกครั้งครับผมก็จะรู้สึกชอบมีความสุขมากที่ได้เห็นว่าสถาปัตยกรรมเก่าๆอะไรเงี้ยครับการมาที่นี่ก็เหมือนกันได้เห็นว่าวิถีโบราณเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับซึ่งมันมีเสน่ห์ด้วยครับ
0: ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจดีแล้วรู้มาอย่างหนึ่งคือว่าเราอะเอาคุณพ่อมาเป็นแบบด้วยใช่ปะ
1: อ๋อใช่ครับใช่อันนั้นจริงๆอะคุณพ่อขอให้ผมถ่ายด้วยคือเขาชอบเป็นคนที่ชอบแต่งตัว
0: เอาเหรอ
1: ใช่ครับเขาก็เลยขอให้ลูกเนี่ยถ่ายรูปให้เขาหน่อย
0: เขาเป็นคนขอให้เราถ่ายรูป
1: ใช่ใช่ใช่เพื่อที่จะเอารูปเนี่ยไปอวดเพื่อนในกลุ่มไลน
0: ์อ๋อแค่นั้นเองใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่จุดเริ่มต้นมันแค่นั้นเองครับ
0: อ๋อแล้วหลังจากถ่ายโปรไฟล์แล้วก็เอารูปไปโพสต์โชว์เพื่อนๆเนี่ยกระแสตอบรับเป็นไงบ้างครับ
1: ก็ดีครับดีมากแล้วก็เริ่มทำให้เราไปอยู่ในกลุ่มตลาดอีกกลุ่มตลาดนึงที่แบบเป็นแฟชั่นมากขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งก็ทำให้พี่ดีไซเนอร์คนหนึ่งครับเขาก็ชวนพ่อคุณพ่อเนี่ยไปเดินแบบ
0: จริงปะเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ตอนนั้นโอ้ตอนนั้นคุณพ่ออยู่เท่าไหร่ครับตอนนั้น
1: น่าจะอยู่66หรือ67
0: โอ้โหคุณพ่อเฟียวมากตอนที่คุณพ่อเห็นรูปคุณพ่อรู้สึกไงครับ
1: เขาก็ชอบ
0: แล้วเขาก็เป็นคนขอเองเลยว่าแบบอยากถ่าย

0: ต่อ
1: ใช่
0: จริงป่ะ
1: ใช่ครับ
0: เฮ้ยแปลว่าผมคิดว่าเขาชอบมานานแล้วแค่ว่าเขาไม่มีคนถ่ายให้เฉย
1: ประมาณนั้นครับ
0: เรากับคุณพ่ออายุห่างกันแค่ไหนครับ
1: ก็คุณพ่อ60กว่าก็น่าจะประมาณ40กว่าปีเลยครับซึ่งถือว่าห่างกันมาก
0: ห่างกันมากๆมันเป็นช่วงคนละยุคกันเลยจริงๆ
1: ใช่เพราะว่าคุณพ่อมีผมช้าด้วย
0: ใช่ก่อนที่จะเริ่มถ่ายรูปเนี่ยเราสนิทกับคุณพ่อหรือยัง
1: ก่อนที่จะเริ่มถ่ายก็สนิทกันประมาณหนึ่ง
0: ประมาณหนึ่ง
1: ก็ไปเที่ยวเล่นดูหนังอะไรด้วยกันอยู่แล้วครับแต่พอเริ่มทำกิจกรรมอะไรร่วมกันเนี่ยก็สนิทเพิ่มมากขึ้นครับเพราะว่าได้ใช้เวลาแบบทำกิจการ
0: คือปกติแล้วเนี่ยแบบคุณพ่อกับลูกส่วนใหญ่นะเท่าที่จะเจอมาจะไม่ค่อยได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพราะว่าช่วงอายุมันห่างกันมากเราคิดยังไงกับประเด็นนี
1: ้ผมคิดว่ากิจกรรมบางกิจกรรมที่วัยรุ่นทำเนี่ย มันอาจจะไม่เหมาะกับผู้สูงอายุหรือผู้สูงอายุเนี่ยเขาอาจจะไม่ชอบทำอะไรแบบเนี้ยอาจจะชอบทำอย่างอื่นซึ่งวัยรุ่นก็อาจจะไม่ชอบอย่างนู้น อะไรเงี้ยแต่บังเอิญที่คุณพ่อกับผมเนี่ยชอบทำอะไรแบบนี้ด้วยกันอยู่แล้วมันก็ทำให้มันแบบเราคลิกกันอะอะไรแบบนี
0: ้แปลว่าหลังจากเริ่มถ่ายรูปก็สนิทคุณพ่อมากขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ได้คุยอะไรกับคุณพ่อมากขึ้นถูกไหมคร
1: ับ ใช่ครับ
0: นอกจากกิจกรรมถ่ายรูปแล้วเนี่ยเราทำกิจกรรมอื่นคุณพ่อบ้างไหม
1: ก็มีนะผมก็พยายามหากิจกรรมอย่างอื่นให้คุณพ่อทำเนี่ยโยนโบลิ่งแบบเนี้ยเขาไม่เคยโยนผมก็บังคับให้เขาไปโยนโบลิ่งหน่อยอะไรอย่างนี้แล้วก็อาจจะมีแบบเล่นเกมตู้แบบพวกตู้อาร์เคดตู้เกมอาร์เคดนะครับที่มาบุญคลองอะไรเงี้ยก็ให้เขาเล่น
0: ก็คือพาเขาไปเล่น
1: ใช่ๆครับก็พยายามหากิจกรรมที่เขาไม่เคยทำแล้วก็ไปหาแบบสถานที่ที่เขายังไม่เคยไปอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ทำไมเราถึงคิดอยากทำแบบนั้นนะครับ
1: เพราะว่าเราคิดว่าเออเขาก็อายุมากแล้วเขาก็ควรที่จะได้ทำสิ่งใหม่ๆที่เขายังไม่เคยทำในช่วงแบบชีวิตสุดท้ายของเขาอะครับ อะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดว่ามันก็ควรที่จะให้เขาได้ทำให้เขาได้เปิดโอกาสเปิดประสบการณ์ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: มีคนเคยบอกว่าความสูงมักผ่านไปเร็วเสมอความจริงข้อนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ไม่ว่าเราหรือใครๆก็คงหลีกเลี่ยงมันไปไม่ได้วันนี้คุณลุงองอาจได้จากน้องธนัทไปแล้วแน่นอนว่าความเสียใจคงมีอยู่แต่เขาก็ยังรู้สึกขอบคุณโอกาสที่ได้ใช้เวลาดีๆและได้ทำอะไรร่วมกันตอนนั้นน่ะถ้าคุณพ่อมาชวนเราไปถ่ายรูปแล้วเราปฏิเสธเข้าไปอย่างเงี้ยคิดว่าวันนี้เรารู้สึกยังไงครับ
1: จริงๆตอนนู้นผมก็มีปฏิเสธเขาไปแล้วครั้งสองครั้งอะไรอย่างงี้ครับพอมาคิดอีกทีเอ้ยเราก็ไปถ่ายคนอื่นได้ทำไมเราจะถ่ายกับพ่อไม่ได้ก็ถ่ายพ่อไปถ้าเราปฏิเสธแล้วไม่ถ่ายตอนนั้นเนี่ยตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าเสียดายถ้าไม่ได้ถ่ายไม่ได้ทำกิจกรรมร่วมกับเขาเนี่ยก็รู้สึกเสียดายมาก
0: ๆก็อยากจะให้ธนัทเนี่ยให้คำแนะนำหน่อยสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าเขาจะเริ่มยังไงในการแบบเข้าหาผู้ใหญ่เราคิดว่าเรามีคำแนะนำอะไรให้เขาบ้าง
1: ปัญหามันจริงๆคือการเฉยชาและความชินแบบเราก็เคยทำแบบนี้อยู่ด้วยกันทุกวันอะไรเงี้ยก็ปล่อยไปก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งแต่ก็อย่าลืมครับว่าเขาอาจจะไปวันไหนก็ได
0: ้ครับ
1: ก็เลยคิดว่าเออเราควรที่จะแบบเริ่มทำเริ่มหากิจกรรมเริ่มคุยกับเขาหาอะไรที่แบบสนุกทำด้วยกันอะไรเงี้ยผมว่ามันควรเริ่มทำในแต่วันนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้ก็ได้ครับ
0: เวลาเป็นสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนมีอย่างจำกัดอย่าปล่อยให้วัยที่ต่างกันทำให้สังคมห่างกันช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับคุณหมอเพื่อทำให้เราเข้าใจกับปัญหานี้รวมทั้งคำแนะนำที่ทำให้คนต่างวัยหันหน้าเข้าหากัน

0: สวัสดีครับคุณหมอโอครับนี่ต้อนรับเข้าสู่รายการเจนวัยครั้งหนึ่งนะครับผมคุณหมอโอครับต่างวัยต่างอายุกันเนี่ยความสัมพันธ์มีผลไหมครับ
1: มีนะเพราะว่าเติบโตมาคนละยุคความเชื่อคนละแบบเนาะแบบอย่างปู่ย่าตายายเงี้ยก็จะมีวิธีคิดแบบนึงนะมีความยึดมั่นถือมั่นเรื่องกฎระเบียบสำคัญเรื่องยึดถือเรื่องบางอย่างหลักบางอย่างเขาว่ามาโบราณบอกอะไรมันก็จะมีเรื่องของความเชื่อแต่ละวัยเนี่ยมันก็เติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันนะพ่อแม่ที่เป็น Gen X อย่างเงี้ยก็อาจจะแบบมีเรื่องงานเรื่องอะไรเรื่อง work life balance แต่ว่าไปคุยกับเด็กยุคใหม่อย่างเงี้ย

0: สมัยก่อนพ่อแม่เจนเอ็กก็จะต้องอาชีพก็จะต้องเป็นอาชีพที่แบบมีความมั่นคงแม้เลือกหมอทนายวิศวะอะไรเงี้ยเด็กยุคใหม่นี้ไม่ละไม่มองแล้วว่าต้องเป็นยังไงก็จะแบบมองอาชีพที่มันฟรีแลนซ์ทำได้ใช้ความสามารถคือมันเป็นเรื่องของการที่เติบโตมากับการอยู่คนละยุคมันก็เลยมีความเชื่อที่ยึดคนละแบบนะยึดถือคือคนละแบบเชื่อคนละอย่างการที่เรายึดว่าหลักคิดของเราถูกต้องอย่างเงี้ยมันก็ทำให้สื่อสารกับอีกคนหนึ่งแบบไม่รู้เรื่อง อย่างพ่อแม่บอกว่าต้องผมต้องแบบถูกระเบียบทรงนักเรียนเงี้ยลูกถามว่าทำไมต้องทรงนักเรียนเงี้ยมันก็คุยกันไม่รู้เรื่องละเพราะฉะนั้นจริงอันนั้นน่ะเป็นส่วนหนึ่งคือความคิดเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วคือทักษะของการสื่อสารเนี่ยสำคัญคือพ่อแม่เนี่ยจะชอบเข้าใจว่าจะคุยยังไงให้ลูกวัยรุ่นฟังแต่จริงๆแล้วคีย์เวิร์ดของมันจริงๆคือฟังยังไงให้เป็นกับลูกวัยรุ่นมากกว่ามันจะเจอปัญหาที่แบบเด็กวัยรุ่นก็จะรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่ฟังพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าลูกไม่ค่อยฟังเพราะว่าพ่อแม่จ้องจะพูดจริงๆมันไม่ใช่วัยที่เราจะสอนอะไรเขาได้เยอะแล้วมันวัยแห่งการช่วยเขาคิดก็ฟังเขาเยอะๆถึงจะช่วยเขาคิดได้ว่าเขาคิดยังไงเขามีอะไรที่เขาต้องเติมเต็มมีอะไรที่เขายังขาดไปมีอะไรที่เขาต้องการความช่วยเหลือแต่ว่าพ่อแม่มักจะจ้องสอนจ้องพูดยิ่งอยู่ในยุคที่แบบมันน่ากลัวมากขึ้นในสายตาพ่อแม่เนาะเดี๋ยวมันก็น่ากลัวไปหมดเลยอะ
1: อินเทอร์เน็ตอะไร
0: อินเทอร์เน็ตลูกจะเจอใครอะไรโอ้ยมันมีสิ่งที่แบบลุมเราเข้ามาในตัวลูกเนี่ยเยอะมากเมื่อเทียบกับสมัยก่อนเพราะรู้สึกกลัวเยอะก็สอนเยอะสอนเยอะก็ยิ่งไม่ฟังมันก็เลยเป็นการสื่อสารของแบบพ่อแม่กับลูกที่เป็นปัญหามากเลยคือการไม่ค่อยฟังกันนี่แหละ
1: แล้วเราจะมีวิธีแก้กับมันยังไงได้บ้างครับ
0: คือพ่อแม่ต้องเข้าใจก่อนว่าการฟังนี่เป็นหัวใจสำคัญจริงๆของการสื่อสารเนาะแล้วพ่อแม่ชอบหลายคนก็เข้าใจว่าแต่งฟังลูกนะไม่รู้ตัวแต่งไม่ฟังคือพ่อแม่ทุกคนจะบอกเลยว่าฟังแต่มันฟังแบบนี้ท็อปแท็บแม่วันนี้ผมทะเลาะกับเพื่อนมาด้วยมันก็จะฟังแบบ
1: ทะเลาะกับเพื่อนมา
0: แล้วเราไปทำอะไรเขาก่อนนะเปล่าเนี่ยอย่างเงี้ยเด็กมันไม่รู้สึกว่าถูกฟังนะหรืออย่าไปยอมเขาสิไปยอมให้เขาแกล้งทำไมอ่ะ
1: แล้วคนพูดยังไงครับถ้าลูกว่าทะเลาะกับเพื่อนมาหนูรู้สึกยังไงถามความรู้สึกเขา
0: คือจริงๆอ่ะเขาพบว่าการฟังเนี่ยมันมีสี่ระดับฟังแบบผ่านหูเฉยๆผ่านหูก็โอเคอะไรเงี้ยคือแค่ฟังได้ยินอีกอันนึงคือผ่านหัวอย่างเช่นเนี่ยลูกบอกว่าเพื่อนแกล้งมาเงี้ยฟังผ่านความคิดก็คือทำไมไม่สู้กลับไปทำอะไรเขาก่อนเปล่านี่คือฟังผ่านหัวแต่จริงๆเราอยากให้พ่อแม่ฝึกฟังให้ผ่านใจให้เป็นผ่านใจคือมันผ่านความรู้สึกลูกรู้สึกยังไงลูกเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นเล่าให้แม่ฟังเนี่ยอันนี้มันคือฟังผ่านใจผ่านเข้าไปในความรู้สึกของลูกบางทีลูกแบบสื่อสารด้วยความรู้สึกแบบหนึ่งแต่พ่อแม่ฟังด้วยหัวมันก็ฟังกันคนละแบบแม่เนี่ยเพื่อนหนูมีแฟนด้วยนะเนี่ยหันกลับมาอย่าเพิ่งลิใช่ไหมยังโตอยู่
1: มีนะอะไร
0: มันยังไม่ทันฟังเลยว่าลูกรู้สึกยังไงอ่ะลูกถึงมาเล่าเน
1: า
0: ะมันทวนจะถามแล้วล้อแล้วหนูรู้สึกไงอ่ะลูกเพื่อนมีแฟนโอ้โหมันอาจจะต่อยอดไปเยอะมากหนูอิจฉามากเลยอ่ะแม่ทำไมหนูไม่มีกูมันก็เป็นอีกคนละเรื่องเนาะมาแต่พ่อแม่ชอบแบบชอบสอนตัดบทสอนแก้ปัญหาให้ทำอย่างนั้นสิฉันอ่านน้ำร้อนมาก่อนฉันรู้เงี้ย
1: เหมือนเอาสิ่งตัวเองเคยเจอมาเป็นบรรทัดฐาน
0: การฟังที่เราอยากให้พ่อแม่เข้าไปลึกที่สุดคือการฟังผ่านเข้าไปถึงความต้องการเขาต้องการอะไรนะเขาถึงสื่อสารกับเราด้วยคำพูดเนี่ยเมื่อเข้าใจความต้องการแล้วความต้องการนี้มันถูกเติมเต็มได้แหละมันถึงจะเปลี่ยนแปลง
2: คุณพ่อผมเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบเปิดใจฟังคือพูดคุยได้แลกเปลี่ยนความคิดกันได้ครับไม่ได้เป็นแบบคนที่แบบหัวโบราณอะไรเงี้ยที่แบบไม่ได้เขาคือไม่ปิดกั้นยังไงดีวะ
1: โชคดีนะ
0: คือพ่อแม่พัฒนาได้นะเรื่องนี้เราอย่าไปคิดว่าเราโตมายังไงเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็โตมากับปู่ย่าตายายที่ไม่เคยฟังสั่งอย่างเดียวบอกให้ทำอะไรเงี้ยควบคุมชีวิตสมัยก่อนแล้วโลกมันก็แคบอะบอกให้ทำอย่างนี้มันก็เดินไปทางเนี้ยมันไม่มีทางอื่นให้เดินเดี๋ยวนี้เปิดไปเข้าไปในมือถืออย่างเดียวมันเจอทางรู้กี่ร้อยล้านทางแต่มันจะเลือกทางไหนที่จะปลอดภัยที่จะดีกับชีวิตอะไรเงี้ยมันไม่ได้ผ่านการควบคุมอีกต่อไปอ่ะมันผ่านการฝึกวิธีคิดแล้วการฝึกวิธีคิดมันไม่ผ่านการสั่งเวลาถูกสั่งนี่ไม่ได้คิด
1: ไม่อยากคิดแน่นอนถ้าถูกสั่ง
0: ถูกไหมมันไม่ได้คิดหรอกหยิบแก้วให้พี่หน่อยเงี้ยแทบไม่คิดเลย
1: ก็หยิบ
0: คือแบบถ้าพี่ถามพี่หิวน้ำอ่ะ
1: ก็ไปเอาให้ไหมอะไร
0: แทบเริ่มได้คิดถูกไหมพี่หิวน้ำอ่ะทำไงดีอ่ะอาจารย์โอ้นี่แก้วนี้ก่อนไหมครับหรือเดี๋ยวผมสั่งให้มันคือมันจะเริ่มแบบฝึกวิธีคิดจากการตั้งคำถาม
1: แล้วครอบครัวที่เขามีปัญหานี่อยู่วัยรุ่นที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยเขาก็อยากจะพูดแหละแต่เขาไม่พูดไม่คุยอย่างเงี้ยมันควรทำยังไงครับตรงนี
0: ้ก็ต้องบอกว่าก็เข้าใจพ่อแม่ เนาะคือเขาก็ไม่ได้อยากเป็นแบบนี้หรอกเขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการเป็นแบบนี
1: ้
0: มันมีปัญหากับลูกทำให้เกิดการสื่อสารที่ไม่ดีเขารู้แต่ว่าเขาคุยกับลูกไม่รู้เรื่องแต่เขาก็ไม่รู้หรอกมันเกิดจากตัวเขาด้วยส่วนนึงเกิดจากสังคมที่มันเปลี่ยนไปส่วนนึงเนาะมันก็ทำความเข้าใจเขาอะเนาะมองเราเองก็มีหน้าที่มองลงไปให้ลึกถึงสิ่งที่มันอยู่ข้างในเหมือนกันไม่ว่าเขาจะพูดเยอะบนนะคอยสอนอะไรเงี้ยแต่มองไปลึกข้างในจริงๆอะมันคือความรักเลยอะมันมีความรักมันมีความหวังดีเพราะฉะนั้นถ้ามองกันแบบผ่านข้างนอกให้ได้เห็นข้างในเนี่ยจริงมันจะพบเลยว่าเขาคนที่รักและหวังดีกับเราเพราะฉะนั้นมันก็จะอาจจะให้อภัยมากขึ้นอาจจะเข้าใจมากขึ้นแต่มุมกลับกันเราก็มีหน้าที่ที่จะบอกสิ่งที่เราต้องการเนาะแบบพ่อผมอยากให้พ่อฟังผ
1: ม
0: หน่อยพ่ออย่าเพิ่งพูดอะไรเลยนะผมจะเล่าอะไรฟังพ่อไม่พูดเน
1: า
0: ะพ่อไม่ถามพ่อไม่แย้งพ
1: ่อไม่สอนยากนะครับยากมากเลยนะครับอันนี้
0: เนี่ยได้ฝึกมันจะฟังกันจริงๆคือแบบไม่เวลาถามเยอะมันก็เป็นสิ่งที่เราอยากรู้ไม่สิ่งที่เขาอยากเล่าอะใช่ป่ะ
1: ครับ
0: เวลาพ่อแม่ชอบเล่าแล้วแย่งซีนโอ้ยสมัยพ่อนี่ก็เคยคือแบบแย่งซีนไปละมันก็ไม่ได้พูดอ
1: ่
0: ะฝึกเนี่ยบอกพ่อเดี๋ยวผมอยากเล่าอะไรพ่อฟังหน่อยพ่อฟังแบบพ่อไม่ถามเยอะนะพ่อไม่แย่งซีนผมนะพ่อไม่เล่าถึงอดีตพ่อนะ
1: พ่อฟังหนูอย่างเดียว
0: พ่อฟังอย่างเดียวเลยนะพ่อฝึก
1: น่าสนใจน่าสนใจอยากไปใช้เลยตอนนี้อยากเอาไปใช้ดูแล้วถ้าเป็นปัญหาของครอบครัวที่เขาไม่คุยกันเลยแล้วก็พอเงียบๆก็ทะเลาะกันขึ้นมา
0: คือบางทีปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ไม่คุยปัญหามันอยู่ที่ความสัมพันธ์ที่ไม่ดี
1: อ๋อคือไปถึงเรื่องความสัมพันธ์เลยที่ไม่ด
0: ีก็คนที่ไม่คุยกันมันก็คือคนที่ความสัมพันธ์มันไม่ดีคือมันก็ไม่อยู่ถึงจุดที่มันแบบอยากคุยกันเลยคือต่างคนต่างอยู่เนี่ยจะสงบกว่าเพราะคุยกันทีละพังคุยกันทีแล้วทะเลาะคุยกันทีละมีอารมณ์ใส่กันเนี่ยต่างคนก็จะต่างแบบไม่เอาก็ต้องกลับไปแก้เรื่องความสัมพันธ
2: ์ผมก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาก็เป็นแบบนี้อยู่เหมือนกันสมัยเมื่อก่อนนะครับก็คือเหมือนว่าเขากับพ่อเนี่ยเข้าใจผิดกันพ่อเขาก็มีทัศนคติกับเขาที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาพยายามทำสมมติเขาเตรียมสอบเนี่ยเขาก็อ่านหนังสืออะไรเงี้ยพอเขามาเห็นก็ว่าเอ้ยอ่านหนังสือเอาหน้าทำแบบ
1: เอาขนาดนั้น
2: เลยอะไรประมาณเนี้ยเขาก็แบบเอ้ยเขาก็ตั้งใจทำตรงนี้อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลี่ยงที่จะไม่พูดดีกว่าอะไรเงี้ย
0: ใช่เพราะว่ามันก็คือเอาจริงนะหลายคนก็อยู่มาแบบรู้สึกว่าพูดไปก็เท่านั้นอะอยู่กันแบบไม่ทะเลาะกันดีกว่าสำคัญเลยมันคือกลับมาดูเรื่องความสัมพันธ์ว่าไอ้ตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นเวลาดีๆที่เรามีต่อกันเนี่ยมันมีอยู่หรือเปล่าคือคนบางคนในหน้ายังไม่มองเลยอย่าว่าแต่พูดต่างคนเข้าพักเสร็จเข้าห้องอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดูไอ้ความสัมพันธ์ดีๆเรามีเปล่าเวลาภาพอะที่เราจะนั่งคุยกันปรึกษากันถามสาธารณสุขสุขดิบกันวันนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้มันถูกดึงไปด้วยเรื่องอื่นเนี่ยที่ก็ผ่านคนต่างอยู่กับหน้าจอตัวเอง
1: คร
0: ับ แล้วมันก็มีความสุขในรูปแบบตัวเองมันก็เลยรู้สึกว่าก็ไม่เป็นไรอยู่กันแบบไม่ต้องคุยกันมากก็ได้แต่จริงมันทำให้ตัวตนของแต่ละคนเนี่ยก็ค่อยๆทลายไปเรื่อยๆพ่อแม่เนี่ยตัวตนก็ลดลงลูกเองตัวตนก็ลดลง
1: ก็คือต้องหันเข้ามาอยู่ด้วยกันมากขึ้นเงี้ยครับ
0: ก็เปิดอกคุยกันก่อนสำหรับบ้านที่มีปัญหาเนาะเปิดอกคุยกันเลยว่าวันนี้เราจะคุยกันตรงๆแต่แบบฟังกันไม่เถียงไม่แย้ง
1: ไม่เถียงไม่ทะเลาะ
0: ไม่แย้งเลยขอให้ไม่เปิดอกพูดเลยว่าเรารู้สึกยังไงอะไรที่มันติดใจเราอะไรที่เราโกรธอะไรที่เราไม่ชอบลูกไปวัยรุ่นแล้วเนี่ยเขาแนะนำให้มันมีเหมือนกับfamily talk อาทิตย์ละครั้ง
1: จริงเหรอครับโอ้ยไม่บ้านผมไม่มีนะ
0: family talk คนไทย
1: บ้าน
0: ไทยนี่แบบเป็นพ่อแม่ talk ซะเยอะมันมี family talk คือแบบเป็นเวลาที่เรารู้กันว่าอาทิตย์นึงเราจะมาเจอกันคุยว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเรารู้สึกว่าเราแบบอยากขอบคุณอะไรใครบ้าง
1: น่าสนใจจังเลย
0: เรามีอะไรที่เราอยากรู้สึกว่าเราอยากบอกใครเรามีอะไรที่เราอยากให้ใครแบบพัฒนาตัวเองหรือช่วยดีขึ้นในเรื่องไหนเราต้องการความช่วยเหลืออะไรจากครอบครัวเหมือนกับเป็นเวทีที่แบบเหมือนกับเป็นพื้นที่ทำให้ทุกคนได้มาแลกเปลี่ยนกัน
1: ที่เหตุการณ์นี้มันไม่ค่อยเกิดขึ้นเพราะประเทศไทยเขามองว่าแบบผู้ใหญ่คือเด็กต้องตามผู้ใหญ่อย่างนี้ป่ะ
0: คือเราก็เลี้ยงดูกันด้วยวัฒนธรรมเชิงอำนาจ
1: ใช่มานานแล้ว
0: พ่อแม่มีอำนาจเหนือลูก
1: ครับ
0: พ่อแม่เป็นเจ้าชีวิตลูกพ่อแม่เป็นผู้ปกครองอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้แบบบางทีพ่อแม่ก็คิดว่าบทบาทของตัวเองก็คือควบคุม
1: ควบคุม
0: ทำให้เป็นไปตาม
1: ที่เราอยากให้เป็น
0: ที่เราอยากให้เป็นเนี่ยมันก็เลยทำให้เลี้ยงลูกมาแบบไม่ค่อยได้ฟังไม่ค่อยได้คุยไม่ค่อยได้ถามลูกก็เราก็เขาก็ทำหน้าที่ส่วนที่เป็นพ่อแม่ทำมาหากินเอาเงินดูแลส่งเรียนอะไรเงี้ยแต่จริงมนุษย์เราต้องการดูแลเชิงจิตใจด้วยมีการใส่ใจความรู้สึก มีการรับฟัง

0: ามีปัญหามีการแบบคุยสารทุกข์สุขดิบอันนี้มันเป็นเรื่องของ caring ทางด้านจิตใจซึ่งบางทีมันก็ขาดไป
1: แล้วมันจะช้าไปไหมครับสำหรับสมมติว่าอะถ้าผมกับพ่อแม่เนี่ยคุณแม่ห้าหกสิบแล้วผมก็25แล้วมันช้าไปไหมกับการที่เราจะเริ่มทำกิจกรรมร่วมกันเริ่มคุยกัน
0: คือตอบนี้ก็ไม่มีอะไรที่สายไป
1: ครับ
0: สายไปก็คือเมื่อคนใดคนหนึ่งตาย
1: อัน
0: นั้นสายไปเพราะทำอะไรไม่ได้แล้วนั่นมันก็ไม่มีอะไรที่สายไปแต่บอกเลยว่ายิ่งเริ่มช้าก็ยิ่งเริ่มยากคือสร้างความสัมพันธ์สร้างเวลาดีๆกับเด็กเนี่ยมันง่ายกว่าสร้างกับเป็นวัยรุ่นอยู่แล้วไม่เขาถึงพยายามบอกว่าให้เลี้ยงลูกเล็กๆดีให้ดีให้เวลาเยอะๆอะไรเงี้ยเพราะว่า10ปีก็ไปแล้วอะไปอยู่กับเพื่อนไปอยู่กับสื่อไปอยู่กับหน้าจออะไรเงี้ยฉะนั้นอยากจะไปสร้างสัมพันธ์ที่ดีตอนที่เขากำลังอยากจะแบบเติบโตด้วยตัวเองเรื่องจริงมันไปตามธรรมชาติอะที่มันจะต้องโตด้วยตัวเองเป็นอิสระจากพ่อแม่เพื่อจะได้พัฒนาความเป็นตัวเองขึ้นมาเนี่ยนั้นมันก็ต้องบอกอย่างนี้ว่ายิ่งเริ่มช้าก็ยิ่งยาก
1: พี่มีคำถามขนาดที่หนึ่งครับ
2: ครับ
1: เห็นว่ามีคน DM มาถามว่าเนี่ยเขาก็อยากทำกิจกรรมกับคุณพ่อคุณแม่เขาเหมือนกันแต่เขาไม่รู้เขาจะเริ่มยังไงอ่ะเราจะแนะนำได้บ้างไหม
2: คือที่เขาถามเข้ามาเนี่ยคือเขาอยากให้พ่อแม่เขาเป็นแบบให้เขาถ่ายอะไรเงี้ยอ๋อ
1: เขาถ่ายอย่างนั้นเหรอ
2: ใช่ใช่เขาอยากทำเหมือนผมกับพ่อผมอะไรเงี้ยแต่โดยที่ตัวบุคคลของพ่อแม่เขาเนี่ยเขาไม่ชอบไม่ได้ชอบอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะแนะนำยังไงครับแต่ถ้าแนะนำก็คืออาจจะเป็นกิจกรรมอื่นที่แบบว่าเขาชอบโดยการอะไรเงี้ยอย่างสมมุติพ่อแม่ชอบไปปั่นจักรยานแบบอะไรเงี้ยก็อาจจะจูนปรับจูนเข้าหาพ่อแม่เขาก็ไปปั่นจักรยาน
1: ปั่นจักรยานกันไหมชอบปั่นจักรยานด้วยกัน
2: ใช่ใช่อะไรประมาณนั้นครับ
0: คืออันนี้มันไม่ใช่แบบอยากทำกิจกรรมกับพ่อแม่ละคืออันนี้มันอยากให้พ่อแม่ทำกิจกรรมกับเราคือเราอยากถ่ายรูปพ่อก็ช่วยถ่ายหน่อยแต่บางคนไม่ได้เนเจอร์เขาไม่ได้ชอบถ่ายก็ทำอย่างที่ถนัดบอกเนี่ยดูว่าพ่อแม่ทำกิจกรรมอะไรและอะไรที่เราจอยได
2: ้ประมาณนั้นครับ
1: ผมเชื่อว่ามันไม่สายเกินไปครับที่เราจะเริ่มเข้าไปคุยกับครอบครัวของเรานะครับเราเอาเวลาตรงนั้นเนี่ยไปใช้กับครอบครัวและทำเวลาให้มีค่าครับผมเชื่อว่าแกประหว่างวัยเนี่ยจะเล็กลงแน่นอนครับแล้ววันนี้ครับรายการ Gen Y ของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับวันนี้ผมและคุณหมอแล้วก็น้องคณะต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ทุกคนรับชมแล้วก็ขอบคุณคุณหมอมากครับขอบคุณท่านมากเลยครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์

0: อาหารชาวนาก็จะทําเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนําไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล้นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนําตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทําร้าย
1: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: มชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าที่เราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพรเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านนภรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยน่ะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆกับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี
0: ่โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นัดก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
4: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
2: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
2: นภรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
2: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
4: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
2: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
2: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
0: จัดไปสิครับ แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
3: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบนี้มันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
1: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ
5: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
1: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
5: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
3: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
5: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม่
4: พ่อด้วย
0: DLTV ด้วยครับ
3: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
0: ครับ
4: แม่
0: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัย

0: ข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1: อิงฟ้าเป็นยังไง
2: บ้าง
3: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเขาไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
1: แผ่นดินถล่ม
3: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ามกลางขุนเขาในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่าเมียนรู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเย้าเผ่าเมียนมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและงดงามเหนือคำบรรยายคือการปักผ้าไม่ใช่แค่ฝีมือหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถักทอด้วยหัวใจและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายของผ้าปักเมียนไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที่ยาวนานหลายเส้นแต่ละเส้นแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของเผ่าของชีวิตและของแผ่นดินที่พวกเขารักในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ส่งเสริมศิลปหัตถกรรมชนเผ่าให้เข้ามาอยู่ในโครงการหลวงรวมไปถึงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูม
1: ิเรารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วทีนี้ผมก็ได้เป็นผู้นำชุมชนตรงนี้แล้วก็ได้พระมหาธิคุณพระองค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและปักการปักผ้านั้นส่วนหนึ่งเราก็ใช้เองอีกส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านก็เรื่อยมาตลอด
0: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่าเมียนยึดงานฝีมือนี้เป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพิ่มคุณค่าและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเผ่าไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้น่าหลงไหลเผยแพร่สู่สาย

าคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวใจของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นทุกวันนี้การปักผ้าไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือความภาคภูมิใจคือสัญลักษณ์ของการสืบทอดและคือสายใยที่เชื่อมโยงผู้คนในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันยังคงมีบางมุมที่เรียบง่ายงดงามและไม่เปลี่ยนแปลงชนเผ่าเมี่ยนที่ทองผาภูมิคือหนึ่งในนั้นที่ซึ่งวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอดีตแต่คือชีพจรของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ยังคงเต้นอยู่อย่างสง่างาม

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 9ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: นี่ที่เพชรแคร์วันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องของนกนะครับสิ่งแรกที่อยากจะพูดสำหรับวันนี้ก็คือเรื่องของการเลือกชนิดนกที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงของเรานะครับซึ่งวัตถุประสงค์เราอาจจะมีได้หลายอย่างนะครับอย่างแรกได้แก่การเลี้ยงเป็นเพื่อนบางคนอาจจะอยากเลี้ยงสัตว์แต่ไม่สามารถเลี้ยงสุนัขแมวได้เพราะแพ้ขนสุนัขแมวหรืออาจจะชอบนกโดยตรงก็ได้นะครับให้เขาอยู่กับเราให้เขาใกล้ชิดกับเรามีการเล่นด้วยการพูดคุยกันซึ่งแต่ละวัตถุประสงค์นั้นชนิดพันธุ์จะไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นของการเลี้ยงเป็นเพื่อนนะครับที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับเขาเราต้องการการพูดคุยแล้วการเล่นกับเขาให้ได้เนี่ยอาจจะต้องเป็นชนิดนกที่มีขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ที่เขามีสมองพัฒนาแล้วสามารถจดจำสิ่งที่เราสอนได้พูดเรียนเสียงคนได้นะครับเช่นนกกระตั้วนะครับนกแก้วนกมาคอแล้วจะเป็นนกแก้วขนาดกลางเช่นนกแก้วอิเล็กตัสนะครับนกแก้วอเมซอนนะครับขนาดนี้ขึ้นไปเขาถึงจะเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับเราได้สนุกหน่อยนะครับ
1: นกครับ
2: หิวแล้วเหรอหิวอะไรเพลงจะกินอะไร
1: ย
2: ัง
1: ไม่หมดนะ
2: ยังไม่หมดอีกเหร
1: อโอ้ยไม่หมดเลยนี่ยังกินข้าวนะ
2: ไปไหน
1: วุ้น
0: แต่การเลี้ยงนกแก้วขนาดใหญ่สิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของอายุไขนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นนกที่อายุไขเยอะมากอย่างนกกระตั้วได้ถึง 60-70 ปีได้นะครับหรือนกมาคอก็เช่นกันบางครั้งเนี่ยช่วงนี้ของชีวิตเราต้องการเพื่อนเราก็เป็นเพื่อนกับนกได้แต่บางครั้งชีวิตของเราเปลี่ยนแผนเช่นเราแต่งงานนะครับหรือเรามีลูกเราให้เวลากับลูกกับครอบครัวมากขึ้นก็อาจจะเป็นปัญหากับนกได้นะครับนี่เป็นข้อคำนึงเพราะว่านกเขาอาจจะต้องการเวลาต้องการความรักความใส่ใจของเราอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะนกเขาจะไม่คิดว่าเขาเป็นนกถ้าเราเล่นใกล้ชิดกับเขามากๆเนี่ยถ้าเราไม่สามารถให้เวลากับเขาได้สิ่งที่ตามมาก็คือนกอาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตใจนะครับเรื่องของพฤติกรรมต่างๆเช่นการดึงขนตัวเองการร้องตลอดเวลานะครับการดื้อไม่ยอมฟังนะครับหรือการไม่กินอาหารจนเกิดผลต่อสุขภาพก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับในส่วนของวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนรู้นะครับชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ของเด็กๆนั้นน่าจะเป็นชนิดพันธุ์ขนาดเล็กนะครับแล้วก็มีจำนวนเยอะสักนิดหนึ่งนะครับให้เด็กๆเขาได้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มฝูงนะครับให้เขาได้มีความรับผิดชอบในการเลี้ยงนกนะครับก็จะให้เขาเห็นธรรมชาติของการขยายพันธุ์นะครับมีตัวพ่อตัวแม่นะครับมีการออกไข่มีการกกไข่มีการเลี้ยงลูกนะครับอาจจะเป็นชนิดพันธุ์ที่ขนาดเล็กได้แก่นกหงส์หยกนกคอกคาทิลนะครับหรือเป็นนกเลิฟเบิร์ดนะครับนกแก้วพอฟัสขนาดเล็กเลี้ยงง่ายนะครับน่าจะเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงเพื่อให้การศึกษาสำหรับน้องๆครับชนิดนกที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการเลี้ยงเพื่อให้เกิดบรรยากาศนะครับก็จะได้แก่นกแก้วขนาดเล็กที่อยู่รวมกันเป็นฝูงเช่นนกหงส์หยกหรือว่านกเลิฟเบิร์ดนะครับเพราะว่านกเหล่านี้เมื่อเขาอยู่กันเป็นฝูงแล้วเขาจะส่งเสียงจิ๊บจับจิ๊บจับคุยกันตลอดเวลานะครับการส่งเสียงเนี่ยจะสร้างบรรยากาศเหมือนกับว่าเราอยู่ในธรรมชาติเป็นการสร้างความรื่นรมแล้วก็สร้างความสุขให้กับผู้อยู่อาศัยในบ้านได้ครับตรงนี้ก็มาถึงคำถามที่ว่าเราควรจะเลี้ยงนกกี่ตัวดีเมื่อเราตัดสินใจตามวัตถุประสงค์เราได้แล้วนะครับอย่างเช่นการเลี้ยงเป็นเพื่อนเนี่ยบางครั้งอาจจะเริ่มที่ตัวเดียวก็ได้นะครับถ้าเรามั่นใจว่าเราสามารถใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับเขาได้ตลอดเวลาเท่าอายุไขของเขาเนี่ยก็สามารถเลี้ยงตัวเดียวได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ได้เลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์นั้นนะครับอาจจะเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์หรือเราจะไม่มั่นใจในเรื่องของเวลาที่จะให้กับเขาได้อาจจะต้องเลี้ยงนกมากกว่า1ตัวนะครับให้เขาได้อยู่เป็นเพื่อนกันแทนที่เขาจะมาคอยและคาดหวังเวลาจากเราที่เป็นคนเลี้ยงอย่างเดียวนะครับหรือการเลี้ยงเป็นกลุ่มนะครับเพื่อวัตถุประสงค์ของการทำให้เกิดเสียงที่เป็นบรรยากาศแวดล้อมก็ควรจะเลี้ยงเป็นกลุ่มเพราะถ้าเลี้ยงแค่ตัว2ตัวก็เสียงก็อาจจะเงียบไปบ้างนะครับแต่ถ้าเราเลี้ยงอยู่กันเป็นกลุ่มฝูงเนี่ยเราก็จะได้เสียงที่เขาคุยกันอยู่ตลอดเวลาเป็นเสียงที่เติมเต็มบรรยากาศนะครับให้ได้ความรื่นรมย์ของผู้เลี้ยงนะครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

นี่คือนราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ซ่อนอยู่ปลายด้ามขวานเมืองที่ชายแดนไม่ใช่เส้นแบ่งแต่คือสะพานเชื่อมผู้คนและวัฒนธรรมวิถีเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยเสน่ห์รอยยิ้มน้ำใจและความงดงามของความหลากหลาย

ทุกจานคือเรื่องเล่าเสน่ห์รสชาติของนราธิวาสอบอวลไปด้วยความรักและความเป็นครอบครัวนี่คือเสน่ห์ของธรรมชาติงดงามอุดมสมบูรณ์และยังคงเติบโตเคียงคู่ผู้คนศรัทธาและมิตรภาพคือเสน่ห์ที่เชื่อมใจคนต่างวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างงดงาม

นราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ไม่ใช่แค่ภาพความทรงจำแต่คือความรู้สึกที่ตราตรึงในหัวใจของทุกคนที่ได้มาสัมผัส

0: ้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: ยุคนี้อะไรเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
2: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
1: ์มีโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้ผู้ Super Power พวกเขามีแต่พลังสมอง2มือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่าตายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มุกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลก

Work ยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่15กรกฎาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหันชันชัยส่วนล่ามภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: ประชาชนจากหลายพื้นที่เดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยความอาลัยและสำนึกแด่พระกรุณาธิคุณตลอดเช้าวันนี้มีประชาชนจากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาภายใต้การดูแลอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและเหล่าจิตอาสาโดยวันนี้บริษัทปตท.สผ.ปตท.และผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนนำอาหารว่างจำนวน 2,000 ชุดมาแจกให้กับผู้เข้ากราบสักการะพระศพเพื่อถวายเป็นพระกุศลขณะที่ประชาชนหลายคนที่เดินทางมาต่างรู้สึกตรงกันว่ายังคงคิดถึงพระองค์อยู่เสมอและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยโดยเฉพาะโครงการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยที่ช่วยบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆรวมถึงการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงในราชทัณฑ์
2: ทั้งผมเองนะครับต้องบอกว่ารู้สึกเป็นการสูญเสียนะครับรู้สึกเสียใจนะครับในนามประสบนิกรนะครับชาวไทยนะครับที่พระองค์ท่านนะครับได้มีสิ่งต่างๆที่ทำเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดนะครับรู้สึกเสียใจมากๆนะครับโครงการที่ประทับใจของพระองค์ท่านก็จะเป็นโครงการเพื่อนพึ่งพาครับที่ช่วยเหลือประชาชนนะครับในยามเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมนะครับมีการแจกของพระราชทานนะครับให้กับประชาชนนะครับชาวไทยที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับจากอุทกภัยต่างๆครับ
3: ประชาชนได้เยอะมากๆค่ะท่านให้โอกาสประชาชนในเรื่องกรณีอย่างกรณีคนที่ไปติดคุกอะไรพวกนี้ใช่ไหมท่านก็จะให้โอกาสให้สร้างอาชีพให้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะได้ออกมาดำเนินชีวิตได้เหมือนคนปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การช่วยเหลือของโครงการท่านเพื่อนพึ่งพานะช่วยเหลือประชาชนได้เยอะมากๆเลยค่ะ
4: บอกว่าในฐานะประชาชนชาวไทยค่ะได้รับทราบพระราชกรณียกิจของท่านหลากหลายโครงการนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโครงการมูลนิธิพึ่งพายามยากค่ะโครงการแจกของในช่วงน้ำท่วมนะคะหรือว่าโครงการที่ช่วยเหลือนัก

0: ิงในกรมราชทัณฑ์ค่ะก็ในฐานะประชาชนก็รู้สึกซาบซึ้งถึงพระกรณียกิจที่ท่านได้ทรงทำไว้ค่ะ
1: ทางนี้ทางกรุงเทพมหานครร่วมกับภาคส่วนต่างๆได้จัดเจ้าหน้าที่และจิตอาสามาคอยดูแลอำนวยความสะดวกประชาชนในด้านต่างๆตลอดทั้งวันเพื่อให้การเข้ากราบสักการะพระศพเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยและสมพระเกียรติโดยประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่ง
2: ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะคะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีญาติของผู้เสียชีวิตเดินทางมารับศพอย่างต่อเนื่องพร้อมกับฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องความปลอดภัยเบื้องต้นในขณะนี้มีรายงานนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก2คนรวมทั้งหมดเป็น32คนแล้วนะคะก็สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลได้ครบทั้งหมดและทราบชื่อผู้เสียชีวิตทุกรายแล้วค่ะนางสาวชัญญานุชพุทธมอนนะคะซึ่งก็เป็นน้องสาวของนายพฤทธิพงศ์พุทธมอนนักดนตรีมือคีย์บอร์ดผู้เสียชีวิตรายที่26ค่ะเดินทางมารับศพพี่ชายกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดสิงห์บุรีนางสาวชัญญานุชบอกนะคะว่าพี่ชายเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวคอยดูแลทุกคนมาโดยตลอดแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดจนถึงวินาทีสุดท้ายพร้อมกล่าวขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันติดตามค้นหาพี่ชายจนเจอและขอเป็นตัวแทนของครอบครัวบอกกับทุกคนว่าไม่อยากให้จดจำภาพความสูญเสียหรือว่าความเศร้าจากเหตุการณ์ในครั้งนี้แต่ว่าอยากให้จดจำพี่ชายในภาพของนักดนตรีที่กำลังเล่นดนตรีอย่างมีความสุขสำหรับประเด็นการเยียวยาค่ะนางสาวชัญญานุชบอกนะคะว่าจนถึงณขณะนี้ทางร้านยังไม่ได้ติดต่อครอบครัวเพื่อที่จะพูดคุยเรื่องการช่วยเหลือใดส่วนกรณีที่มีข่าวบอกว่าจะมีการมอบเงินช่วยเหลือรายละ 10,000 บาทนั้นครอบครัวไม่ได้ต้องการเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเงินจำนวนเท่าใดก็ไม่สามารถทดแทนหรือเยียวยาความสูญเสียจากการจากไปของพี่ชายได้นอกจากนี้ฝากไปถึงผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะควรให้ความสำคัญกับมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้ต้องเกิดโศกนาฏกรรมเช่นนี้เกิดขึ้นอีก
3: ไม่อยากให้เกิดและคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มันก็ไม่ควรเกิดอยู่แล้วใช่ก็ถ้าจะให้บอกผู้ประกอบการทุกคนก็คือตอนนี้เขายังมีโอกาสที่จะแก้ไขหรือว่าคนที่กำลังคิดจะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เขามีโอกาสที่จะคิดทบทวนใหม่แค่ให้เขาคิดใหม่วางแผนใหม่ให้เขาคิดว่าเขากำลังจะทำทุกอย่างเพื่อมอบความสุขให้คนที่มาทุกคนที่มาใช้บริการเขามาเพื่อหาความสุขให้ตัวเองก็อยากให้เขามารับความสุขและกลับบ้านด้วยความสุขอย่ามาหาความสุขให้ตัวเองแล้วกลับบ้านด้วยความทุกข์หรือความเศร้าเลย
1: ต่อมาญาติของผู้เสียชีวิตรายที่27ก็ได้รับศพเดินทางกลับภูมิลำเนาที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับและเจ้าหน้าที่มีการส่งมอบศพรายที่28ด้วยคือนางสาวสุชาวดีอำมาตย์หินให้กับญาติเพื่อนำกลับไปบำเพ็ญกุศลณวัดศักดิ์ใหญ่เฉลิมพระเกียรติจังหวัดตากนางสาววราพรพลเสรีเพื่อนสนิทของนางสาวสุชาวดีซึ่งเดินทางไปเที่ยวด้วยกันที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวเปิดเผยทั้งน้ำตานะครับว่าขณะเกิดเหตุนั่งอยู่ห่างหน้าเวทีประมาณ10เมตรและเห็นกลุ่มควันหนาปกคลุมหน้าเวทีอย่างรวดเร็วซึ่งตนเองยังคิดว่าเป็นเอฟเฟกต์แต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนจึงพยายามวิ่งหนีหาทางออกเพื่อเอาชีวิตรอดตนกับผู้เสียชีวิตนั้นทำงานคนละแห่งแต่ว่าพักอาศัยอยู่ที่เดียวกันและครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ชวนกันมาเที่ยวด้วยกัน
4: เสียใจที่แบบพาพี่เขาออกอุตส่าห์แบบจะไปพักผ่อนก็เสียใจตรงที่แบบพาเขาไปเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกเพราะว่ามันก็เคยเกิดขึ้นแล้ว2ครั้งก็ไม่อยากให้เป็นครั้งที่4ก็อยากให้ครั้งนี้มันเป็นครั้งสุดท้ายในการที่แบบไปเที่ยวแล้วเจอเหตุการณ์ไฟไหม
5: ้มีส่วนของเรื่องเงินเยียวยา 10,000 บาทที่ทางร้านจะมอบให้เพิ่มเติมเราบอกว่ามันมีความไว้นะครับ
4: แต่ก็กลัวเรื่องที่แบบพอข่าวมันหายไปกลัวเรื่องที่มันเงียบหายไปแล้วจะมัน

0: ันจะไม่มีการเยียวยาอะไรเลย
1: ทางด้านของพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยนะคะว่าในเบื้องต้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตที่ส่งมายังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจรวมทั้งสิ้นคือ32คนค่ะแบ่งเป็นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ27คนแล้วก็เสียชีวิตภายหลังเข้ารับการรักษาอีก5คนโดยณขณะนี้สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลได้ครบทั้งหมดและทราบชื่อผู้เสียชีวิตทุกรายแล้วขณะนี้ส่งมอบร่างผู้เสียชีวิตให้ญาติไปแล้ว28คนและคาดว่าภายในวันนี้ญาติจะเดินทางมารับร่างของผู้เสียชีวิตครบทั้งหมดสำหรับสาเหตุการเสียชีวิตนะคะส่วนใหญ่เกิดจากการสำลักควันไฟแล้วก็มีบาดแผลตามร่างกาย
2: นะตอนนี้มีเคสส่งมาตรวจที่นี่32รายครับตามที่ตามข่าวครับ32
3: ราย
2: ครับ
3: หากแยกไปแล้วเนี่ยที่เกิดเหตุเสียชีวิตเท่าไหร่และมีการส่งเสียที่โรงพยาบาลเท่าไหร
2: ่ครับที่เกิดเหตุนี้27รายแล้วก็ไปรักษาตัวแล้วก็เสียชีวิตต่อเพิ่มอีก5รายครับ
3: เท่ากับล่าสุดนี่คือเสียชีวิตเพิ่ม2รายจากเมื่อวานใช่ไหม
2: ใช่ครับเป็น32ครับทั้งหมด
4: เสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากอะไรคะ
2: ส่วนใหญ่เกิดจากสำลักควันครับแล้วก็มีบางส่วนที่เป็นบาดแผลถูกไฟไหม้จนทั่วร่างกาย
5: และหนึ่งในผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับก็ได้เข้าแจ้งความและนำหลักฐานคือคลิปวิดีโอในวันที่เกิดเหตุส่งมอบให้กับตำรวจยืนยันว่าในช่วงเวลาเกิดเหตุไม่มีเสียงสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นและไม่มีระบบสปริงเกอร์พ่นน้ำทำงานภายในอาคารนายณัฐพงศ์ละครหนึ่งในผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมด้วยนางจรัญละครมารดาเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งความขอรับการเยียวยาและเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายณัฐพงศ์เปิดเผยว่าในคืนเกิดเหตุมาเที่ยวกับเพื่อนรวม5คนนั่งบริเวณหน้าเวทีฝั่งประตูทางเข้าตั้งแต่เวลาประมาณ 23:00 น.จนกระทั่งผ่านไปเกือบ1ชั่วโมงสังเกตเห็นกลุ่มควันสีขาวพุ่งออกมาจากเพดานเหนือเวทีซึ่งในขณะนั้นเข้าใจว่าเทคนิคเอฟเฟคประกอบการแสดงแต่หลังจากนั้นเพียง 3-4 วินาทีกลุ่มควันได้เปลี่ยนเป็นสีดำหนาทึบแล้วก็พุ่งออกมาอย่างรวดเร็วก่อนจะมีประกายไฟและเปลวไฟลุกไหม้ตามมาอย่างรุนแรงจากนั้นระบบไฟฟ้าภายในร้านทั้งหมดได้ดับลงจนมืดสนิทส่งผลให้นักท่องเที่ยวที่อยู่ภายในร้านนั้นตื่นตระหนกและพยายามวิ่งหนีเอาชีวิตรอดมุ่งหน้าไปยังประตูหนีไฟทางด้านหลังร้าน
1: ซึ่งตลอดระยะเวลาที่เกิดเหตุนะคะไม่มีเสียงสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นแล้วก็ไม่มีระบบสปริงเกอร์พ่นน้ำทำงานอยู่ภายในอาคารค่ะจะมีเพียงก็แต่พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ใช้ไฟฉายเนี่ยส่องสว่างแล้วก็คอยตะโกนบอกทิศทางชี้บอกให้ผู้ใช้บริการวิ่งออกไปทางประตูหนีไฟด้านหลังร้านซึ่งเชื่อมต่อกับลานจอดรถนายณัฐพงศ์ยังปฏิเสธกระแสข่าวที่มีการปิดประตูเพื่อบังคับให้ลูกค้าชำระเงินก่อนออกจากร้านนะคะยืนยันบอกว่าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นค่ะเนื่องจากว่ากลุ่มของตนเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ชำระเงินค่าบริการเช่นกันแล้วก็มีได้ส่งมอบนะหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอภาพเหตุการณ์ช่วง30นาทีก่อนเกิดเหตุประกอบการสอบสวนด้วยค่ะ
6: ไม่มีเลยครับกลิ่นอะไรก็ไม่มีครับใช่ครับไวมากครับ
4: แล้วก่อนนั้นรู้ไหมว่าตรงนั้นมันเป็นประตูที่ออก
6: ไม่ครับผมไม่รู้ครับเพราะว่าผมไปครั้งเพิ่งเคยไปครับครั้งแรกครับ
4: ที่เราไปเรารู้ด้วยหรือเปล่า
6: ไม่รู้ครับพี่
4: ทำไมถึงเป็นประตู
6: ก็เห็นพี่กาดแกส่องไฟไงครับตอนควันยังไม่ทันมาครับผมก็เห็นแต่แบบเห็นแต่ไฟผมก็เลยวิ่งไปเลยแต่วันนั้นคนมันก็แออัดเต็มหมดแล้วครับ
7: ค่ะที่ยืนอยู่ตรงปลายทางของประตู
6: ใช่ครับหรือว่ายืนตรงปลายทางเลยครับปลายทางอยู่ตรงประตูตรงที่มีโต๊ะลูกอมนั่นแหละครับเขาก็บอกว่ามาฝั่งนี้เขาบอกว่าอย่างนี้แล้วครับเขาส่องไฟใส่คนเดียวครับ
7: ตอนที่เราพยายามที่จะวิ่งออกไปเนี่ยค่ะตอนนั้นเริ่มมีคนแบบล้มหรือว่าแบบอะไรหรือยัง
6: ล้มครับ
7: แล้วที่บอกว่ามีการปิดประตูเพื่อที่จะให้มีการจ่ายเงินก่อนที่จะออกจากร้านมีจริงไหมคะเรื่องนี
6: ้ไม่นะผมไม่ได้ยินนะครับพี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ทราบเหมือนกันครับยังครับยังไม่ทันจ่ายเลยครับไปนั่งก็ไปสั่งก่อนครับ
7: ไปนั่งอยู่ตรงนั้นนานไหมก่อนจะไป
6: ประมาณเกือบชั่วโมงนึงนี่แหละครับ
5: พลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ร่วมกับคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนเพื่อติดตามความคืบหน้าทางคดีโดยได้สอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องไปรวมแล้ว52ปากประกอบด้วยผู้ประกอบการพนักงานภายในร้านญาติผู้สูญเสียและผู้บาดเจ็บและในวันเดียวกันนั้นก็ได้สั่งการให้ชุดพนักงานสอบสวนแยกย้ายไปสอบปากคำพยานแวดล้อมเพิ่มเติมทั้งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบอาคารระบบไฟฟ้าและผู้บาดเจ็บที่ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนอกจากนี้มีรายงานผลการกู้ข้อมูลภาพจากเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดจำนวน16ตัวภายในร้านโดยกองพิสูจน์หลักฐานซึ่งก็ปรากฏภาพเหตุการณ์ในช่วงก่อนและขณะเกิดเหตุอย่างชัดเจนโดยพบว่าประกายไฟเริ่มลุกไหม้บริเวณเพดานเหนือเวทีและใช้เวลาเพียง20วินาทีในการลุกลามไปอย่างรวดเร็วทั่วบริเวณอาคารซึ่งพนักงานสอบสวนก็จะนำภาพหลักฐานดังกล่าวนั้นไปวิเคราะห์ร่วมกับผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อสรุปหาสาเหตุและก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: อีกหนึ่งความกังวลของครอบครัวผู้บาดเจ็บนะคะทั้งเรื่องของการเยียวยาแล้วก็สิทธิ์ในการรักษานะคะเนื่องจากวันนี้จะสิ้นสุดระยะเวลาคุ้มครอง72ชั่วโมงของการใช้สิทธิ์ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตหรือว่ายูเซ็ตค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ยืนยันนะคะว่าการที่จะส่งต่อผู้ป่วยนั้นต้องให้แพทย์มีการประเมินและคำนึงถึงความปลอดภัยก่อนพร้อมพิจารณาสิทธิ์แล้วก็ศักยภาพของโรงพยาบาลเป็นรายคนค่ะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงนะคะว่าหลักการของนโยบายยูเซฟเป็นการดูแลค่าใช้จ่ายในระยะวิกฤต72ชั่วโมงแรกแต่หากพ้นกำหนดเวลาแล้วอาจจะเคลื่อนย้ายหรือว่าส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลตามสิทธิ์เดิมจะต้องได้รับการยืนยันแล้วก็ประเมินความพร้อมจากแพทย์ผู้รักษาต้นทางร่วมกับโรงพยาบาลปลายทางอย่างเข้มงวดโดยจะไม่มีการเคลื่อนย้ายอย่างเด็ดขาดหากผู้ป่วยยังไม่อยู่ในสภาวะที่ปลอดภัยเพียงพอนอกจากนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะได้ประสานงานจัดระบบโรงพยาบาลบัดดี้ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลเอกชน เพื่อจัดกลุ่มการดูแลรักษาและรองรับการส่งต่อผู้ป่วยอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลสิทธิประกันภัยของร้านและประกันภัยส่วนบุคคลของผู้บาดเจ็บแต่ละรายเพื่อนำไปช่วยสนับสนุนเรื่องของค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยที่มีสิทธิ์บัตรทองอยู่ในต่างจังหวัดแต่มีความจำเป็นและประสงค์จะรักษาตัวต่อในโรงพยาบาลเดิมทางกระทรวงสาธารณสุขจะเร่งพิจารณารายละเอียดเรื่องของศักยภาพของโรงพยาบาลปลายทางในการที่จะรองรับผู้ป่วยที่มีแผลไฟไหม้ขนาดใหญ่และภาวะไตวายซึ่งหากประเมินแล้วไม่สามารถรองรับได้ทางกระทรวงค่ะพร้อมเข้าไปช่วยเหลือดูแลในกรอบการดำเนินงานรวมถึงการดำเนินการประสานงานเพื่อย้ายสิทธิการรักษาพยาบาลให้มีความเหมาะสมต่อไป
5: และสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวครับก็สามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานเขตจตุจักรโดยมีเอกสารประกอบการยื่นคำร้องดังนี้ครับโดยกรณีผู้เสียชีวิตให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนของญาติหรือว่าคู่สมรสของผู้เสียชีวิตหรือทายาทโดยธรรมนะครับบัตรมรณะใบมรณะบัตรกับบัตรบันทึกประจำวันของสถานีตำรวจที่เกี่ยวข้องในกับเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ส่วนกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บครับเอกสารประกอบด้วยบัตรประจำตัวประชาชนในกรณีบาดเจ็บสาหัสให้ใช้บัตรประชาชนพร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนของทายาทโดยธรรมใบค่ารักษาพยาบาลใบรับรองแพทย์และบันทึกประจำวันของสถานีตำรวจที่ระบุว่าได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ทั้ง2กรณีสามารถยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรภายใน30วันนับแต่วันที่ประสบภัยและเมื่อสำนักงานเขตตรวจสอบเอกสารครบถ้วนแล้วจะออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและนัดหมายรับเงินช่วยเหลือสำนักงานเขตจตุจักรต่อไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับหมายเลขโทรศัพท์025139713
1: และจากกรณีเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะทำให้หลายจังหวัดมีการตื่นตัวเข้มงวดกวดขันเรื่องความปลอดภัยในสถานบันเทิงค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดขอนแก่นทางตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นมีการสนที่กำลังกับฝ่ายปกครองลงพื้นที่ออกตรวจสถานบันเทิงในพื้นที่ตัวเมืองขอนแก่นก็พบนะคะว่ามีการเปิดเกินเวลาและไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการด้วยค่ะ ตำรวจสายตรวจสภ.เมืองขอนแก่นส่วนที่กำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะคะออกตรวจสถานประกอบการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่รับผิดชอบเข้าตรวจที่ร้านจินหลงในตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัด

0: ขอนแก่นซึ่งขณะเข้าตรวจค่ะพบผู้ใช้บริการภายในร้านเนี่ยประมาณ100คนและยังมีการแสดงดนตรีสดมีนายฤทธิไกรอายุ26ปีแสดงตัวเป็นผู้ดูแลร้านจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าร้านเนี่ยได้รับอนุญาตให้จำหน่ายสุราได้ถึงเวลาเที่ยงคืนแต่ว่าหลังพ้นเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้วยังมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่และผู้ดูแลร้านไม่สามารถนำใบอนุญาตมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ดูแลร้านพร้อมกับตรวจยึดใบแจ้งค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไว้เป็นหลักฐานก่อนแจ้งข้อหาเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตและจำหน่ายสุราเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: นายกิติพงศ์กิติคุณปลัดจังหวัดจันทบุรีครับก็ปล่อยแถวบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานทั้งกอรมน.จันทบุรีฝ่ายปกครองตำรวจทหารกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในเวลากลางคืนหลายแห่งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีซึ่งการตรวจครั้งนี้เน้นการตรวจใบอนุญาตประกอบกิจการการป้องกันไม่ให้ผู้ที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์เข้าใช้บริการการตรวจค้นอาวุธและยาเสพติดรวมถึงการควบคุมเวลาจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พร้อมตรวจมาตรการความปลอดภัยของอาคารทั้งระบบป้องกันอัคคีภัยบันไดหนีไฟทางออกฉุกเฉินและอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดโดยเจ้าหน้าที่ได้กำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการใช้อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดประกายไฟภายในสถานบันเทิงการติดตั้งป้ายบอกทางหนีไฟให้เห็นชัดเจนและการติดตั้งถังดับเพลิงในตำแหน่งที่เหมาะสมพร้อมกับตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลาซึ่งปลัดจังหวัดจันทบุรีก็ย้ำว่าจะลงพื้นที่ตรวจสอบทุกสัปดาห์เพื่อสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยสำหรับทุกฝ่าย
2: ซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยเราก็ได้ไปตรวจนะครับเรื่องของความปลอดภัยที่จะรองรับผู้มาใช้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นประตูหนีไฟนะครับทางหนีไฟซึ่งมีทั้งหมด5ประตูหนีไฟนะครับซึ่งทางเข้าทางออกเนี่ยก็มีป้ายบอกชัดเจนป้ายไฟบอกชัดเจนนะครับในส่วนของผู้มาใช้บริการนะครับก็สามารถที่จะเห็นนะครับแล้วถ้าเกิดเหตุไม่คาดคิดนะครับก็สามารถหลบออกไปได้นะครับโดยที่สร้างความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวนะครับ
0: ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะนายรัฐพลราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นประธานในการประชุมกำหนดมาตรการเพื่อที่จะยกระดับความปลอดภัยของสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายกับสถานบริการในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะหลังจากที่เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์นาลาดพร้าวจนมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากที่ประชุมนะกำหนดแนวทางเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสถานบริการทางด้านโครงสร้างของอาคารระบบป้องกันอัคคีภัยเส้นทางหนีไฟการอนุญาตประกอบกิจการและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้ทุกแห่งมีมาตรฐานความปลอดภัยและพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินปัจจุบันค่ะจังหวัดเชียงใหม่มีสถานบริการที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย23แห่งและสถานประกอบการลักษณะสถานบริการอีกกว่า28แห่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะในกรุงเทพมหานครทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้แจ้งให้สถานประกอบการกว่า70แห่งเร่งตรวจสอบแล้วก็ปรับปรุงมาตรการด้านความปลอดภัยพร้อมขยายการตรวจสอบไปยังสถานประกอบการอีกกว่า300แห่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ย้ำบอกว่าทางจังหวัดจะเร่งตรวจประเมินสถานบริการโดยเฉพาะสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูงพร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยในพื้นที
1: ่ด้านนายกรัฐมนตรีครับก็เตรียมปรับปรุงกฎหมายจัดโซนิ่งสถานบันเทิงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับยุคสมัยแม้ที่ผ่านมาจะมีการตรวจเข้มตลอดแต่ว่าก็เกิดเหตุซ้ำซากเพราะว่าคนนั้นตั้งใจทำผิดเพื่อหวังกำไรซึ่งร้านที่เกิดเหตุเองก็ต้องถูกยึดใบอนุญาตนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเรื่องของการปรับโซนิ่งสถานบันเทิงในส่วนของกรุงเทพมหานครนั้นก็ต้องหารือกับกทม.และกับตำรวจฉะนั้นต้องการที่ว่าจะปรับดูว่าตรงไหนเหมาะสมแต่พอบอกให้ปรับก็จะมีเรื่องของการกำหนดระยะห่างจากโรงเรียนและวัดซึ่งปรับไปตรงไหนก็ปรับไม่ได้หมดจึงต้องมานั่งดูว่าจะแก้ไขอย่างไร

0: น่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
1: พระนเรศวรหมายถึงพระนเรศวรที่เราเพิ่งเจอมาน่ะหรอ
0: ใช่ๆนั่นไงที่ทรงช้างอยู่ตรงนั้น
1: ไหนๆตรงไหน
2: หนองสาหร่าย18มกราคมพุทธศักราช2135รัชกาลสมเด็จพระนเรศวร
0: ท่านฝากกองทัพข้าศึกมาหยุดอยู่ต่อหน้าช้างของพระมหาอุปราชามีข้าศึกล้อมเต็มไปหมด
3: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาธิให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิดภายภาคหน้าต่อไปจะไม่มีพระเจ้าแผ่นดินใดจะกระทำคดชยุทธอีกแล้วเช่นเรา
4: ไป

ช้างของสมเด็จพระนเรศวรเล็กกว่าตั้งเยอะจะสู้ไหวหรอนั่นคือเจ้าพระยาชัยยานุภาพเลยนะถึงตัวจะเล็กกว่าแต่ก็สู้ไม่ถอยเลยนะคอยดูสิ

0: นี่พ่อแม่ของหลานส่งขนมนมเนยมาให้เยอะแยะเลยโอ้มีอะไรกันเหรอเด็ก
1: ๆปู่ครับพันนเรศวรทรงเท่น่าดูเลยนะครับรบชนะพระมหาอุปราชาทางนั้นที่ช้างก็ทรงตัวเล็กกว่าแถมยังหลงเข้าไปกลางกองทัพของศัตรูด้วยสุดยอดมากเลยนะครับ
2: หนูเพิ่งเล่าให้แม่ฟังนะคะ
0: โอ้จริงๆแล้วตอนนั้นกองทัพของพันนเรศวรมีจำนวนน้อยกว่าผู้พม่ามากแล้วไพร่พลเองก็อ่อนแรงเต็มที่แล้วถ้าคืนยืดเยื้อต่อไปคงต้องแพ้แน่ๆดังนั้นพันนเรศวรจึงท้ารบกับพระมหาอุปราชาเพื่อรักษาชีวิตของคนไทยในสนามรบยังไงล่ะ
1: อย่างนี้นี่เองยังมีอีกหลายตอนใช่ไหมครับผมรู้มาแค่ตอนหลังทักทักอะไรนะตะวันที่ทรงประกาศเอกราชน่ะ
2: อ๋อก็หลังทักซีโนทอกไง
1: ใช่ๆกับตอนทำยุทธหัตถีตอนอื่นๆยังไม่ได้ดูตะวันยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยครับปู
0: ่อ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูหนังด้วยกันไหมเด็กๆเริ่มตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็ถูกส่งตัวไปเป็นองค์ประกันที่หงสาแล้วก็นี่ไงเด็กๆปู่มีวิดีโอครบเลยนะดูสิ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับปู่ดีเลยครับดูด้วยกันนะตะวัน
2: อืมได้สิถ้าดูหนังแบบนี้ฉันไม่กลัว
3: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกาจและกล้าหาญการตัดสินใจของพระองค์ทำให้อยุธยาเป็นเอกราชอีกครั้งปู่สอนบอกว่าเพราะพระองค์อยุธยาเลยแข็งแกร่งแบบนี้อีกนับร้อยปี
4: อยากรู้แล้วสิว่าพรุ่งนี้ปากกาขนนกจะพาไปที่ไหนอีกนะแต่ไม่ต้องพาไปสมัยสมเด็จพระนเรศวรแล้วนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะตื่นแต่เช้ามาดู

0: ตขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
1: ้ I'm sorry please forgive me
2: ตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรถผ่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกลบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะซิ

0: ของใช้ได้คุณแม่ขามากินเค้กสิคะฝีมือกึกเองนะ
1: หุ้ยไม่ดูไม่ได้
0: เอ๊ะคุณแม่ขา
1: โอ้สีนี้ก็ฟังไม่ได้แค่นี้ก็ไม่ต้องเห็นไม่ต้องได้ยินอะไรอีกแล้ว
0: คุณพ่อขาทานเค้กค่ะเพิ่งอบเสร็จใหม่ๆเลย
1: ไม่ได้ฉันอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้ว
2: เอ๊แม่เป็นอะไรไปเหรอครับ
0: เออนั่นน่ะสิท่าทางแปลกๆมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้ว
3: แปลกยังไงล่ะลูก
0: ก็เมื่อกี้แม่มาเห็นขนมแค่ของกุ๊กเข้าแล้วก็รีบปิดตาบอกดูไม่ได้แล้วก็เดินหนีไปเลย
2: เมื่อกี้ก็เหมือนกันนะครับอยู่ๆแม่ก็ปิดหูแล้วก็บอกว่าฟังไม่ได้
0: แล้วเมื่อกี้มีเสียงอะไรเหรอ
3: ก็ไม่มีเสียงอะไรนี่นานอกจากเสียงพวกเราเคี้ยวข้าวเกรียบกันอย่างเงี้ยกรอบกรอบกรอบกรอบ
0: นี่อยากเห็นเค้กนี่อยากได้ยินเสียงเคี้ยวข้าวเกรียบหรือว่าที่แม่ทำตัวแปลกๆอย่างเงี้ยก็เพราะเรื่องอาหารนะ
2: เรื่องอาหารเหรอ
0: ใช่แล้วก็แม่ทำท่าเหมือนจะหนีอาหารยังไงอย่างนั้นแหละ
3: ถ้าผู้หญิงหนีอาหารแบบนี้ก็มีแค่เหตุผลเดียวเท่านั้นแหละ
1: ใช่แล้วจ้ะแม่กำลังอดอาหารลดความอ้วนอยู่จะได้ใส่ชุดสวยๆไปงานเลี้ยงรุ่นได
3: ้นั่นไงนึกแล้วไม่มีผิด
1: กุ๊กก็เหมือนกันห้ามทำขนมอะไรทั้งสิ้นตลอดสัปดาห์นี
0: ้ฮะไอ้ล่ะค่ะ
1: ก็ขนมของลูกมันมีสีสันน่ากินแล้วก็ส่งกลิ่นหอมยั่วยวนแม่นี่นาเดี๋ยวผ่านงานเลี้ยงรุ่นแม่ไปก่อนแล้วค่อยทำนะ
0: อะไรกันเนี่ย
1: เอาละเอาเป็นว่าตกลงตามนี้เอ๊ะเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ย
3: อ้าวแม่เป็นอะไรไปน่ะแม่
1: โอ้ยอยู่ๆก็หน้ามืดหมดแรงเวียนหัวไปหมดเลยล่ะค่ะ
4: ก็เอาแต่อดอาหารไม่กินข้าวกินปลาแล้วร่างกายมันจะไปเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนกันล่ะ
1: คุณแม
4: ่ยังไงร่างกายคนเราก็ต้องการพลังงานจากอาหารอยู่นะมื้อหลักๆ3มื้อน่ะก็ควรจะทานให้ครบไม่ใช่อดไปเลยอย่างนี้ถ้าอยากลดความอ้วนก็เลือกกินแต่เฉพาะอาหารพลังงานต่ำสิอาหารพลังงานต่ำอย่างพวกผักหรือผลไม้กินอิ่มแต่ให้พลังงานไม่มากเหมาะสำหรับคนลดความอ้วนที่สุดเลยส่วนอาหารที่ต้องงดก็คือพวกของทอดหรืออาหารแป้งๆมันๆที่ให้พลังงานสูงแค่ควบคุมเรื่องอาหารนิดหน่อยแล้วก็ออกกำลังกายเพิ่มซะแค่นี้ก็ลดความอ้วนได้แล้ว
3: ใช่แล้ววิธีของคุณยายเนี่ยถูกต้องที่สุดเลย
1: แต่ว่าออกกำลังกายมันเหนื่อยนี่นานอกจากลดทั้งน้ำหนักแล้วร่างกายก็ยังแข็งแรงขึ้นอีกด้วย
3: ใช่แล้วจ้ะพ่อว่าแม่หันมาใช้วิธีควบคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายดีกว่านะถ้างั้นก็ลุยเลยละกัน

0: ช่วยให้ขับถ่ายง่ายรับรองไม่อ้วนแน่นอนค่ะปลากระพงลวกค่ะเนื้อปลาให้พลังงานต่ำแต่ยังได้โปรตีนครบถ้วน
1: ผลไม้หรือครับโอ้ยแกไม่ชอบผลไม้เลยอ่ะ

0: ีสวยจังเลยแบบนี้สิน่ากิน
1: เย้ลดลงไปตั้ง5กิโลแน่ชิโยชิโยในที่สุดแม่ก็ลดน้ำหนักได้แล้ว
0: ยินดีด้วยจ้ะแต่ว่าหลังจากนี้ก็อย่าเผลอกินอะไรตามใจจนอ้วนอีกก็แล้วกันนะค่ะขอบใจทุกๆคนมากเลยนะที่ช่วยเป็นกำลังใจให้แม่คราวนี้แหละแม่จะใส่ชุดสวยๆไปโชว์ตัวทุกงานเลย
2: น้ำหนักส่วนตัวเองก็ลดลงเหมือนกันนะคะแต่รู้สึกร่างกายแข็งแรงขึ้นไม่ค่อยเหนื่อยง่ายเหมือนเมื่อก่อนด้วยแหมอาหารพลังงานต่ำกับการออกกำลังกายเนี่ยมันดีอย่างนี้นี่เองลึกให้คุณแดนสอนเมนูอาหารพลังงานต่ำอย่างอื่นให้อีกดีกว่าแต่ว่าวันนี้ง่วงแล้วขอนอนก่อนละก

0: ูกุ๊กตอนแย่แล้วไฟดับ
1: วันนี้ช่างเป็นวันที่แสนวุ่นวายอะไรขนาดนี้เอ้ยเหนื่อยสุดๆเลยอะค่ะเรื่องมันเริ่มขึ้นตอนที่กุ๊กกำลังทำรายงานอยู่โอ๊ยแก๊ปมาเบาๆหน่อยสิพี่กำลังทำรายงานอยู่นะ
2: โถพี่ถ้าเล่นเสียงเบาๆมันก็ไม่สนุกสิครับ
0: แก๊ปอย่ากวนพี่เขาสิลูกเบาๆเสียงให้พี่เขาหน่อยพี่เขาทำงานอยู
1: ่เอ๋อะไรกันเนี่ยไฟดับหรอ
0: หรือว่าที่บ้านจะมีไฟช็อต
2: ไม่ต้องห่วงหรอกจ้าไฟไม่ได้ช็อตหรอกแค่ช่างไฟเข้ามาซ่อมเสาไฟตรงหัวถนนโน่นนะจ้าก็เลยไฟดับกันทั้งถนน
1: แล้วกูจะทำรายงานต่อยังไงอ่ะถ้าใช้อินเทอร์เน็ตหาข้อมูลไม่ได้อ่ะ
3: ใช่ถ้าไฟดับอย่างนี้แก๊ปก็เล่นเกมต่อไปไม่ได้นะสิ
0: แม่ก็ดูดฝุ่นต่อไม่ได้เหมือนกันจ้ะแถมเครื่องซักผ้าก็คงใช้ไม่ได้ทำยังไงดีละเนี่ยเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ซักก็ยังค้างอยู่ตั้งเยอะเนี่ย
3: ฮะ
1: ถ้าไฟดับก็เปิดแอร์เปิดพัดลมไม่ได้ตอนเด็กๆก็อยู่กันอย่างมืด
4: ๆแล้วพวกเราจะอยู่กันได้ยังไงล่ะ
2: คนสมัยนี้แค่ไฟดับนิดหน่อยก็ทำเป็นเรื่องใหญ่ไปได
3: ้เอ๋คุณยายครับไฟดับเนี่ยมันยังไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกหรอครับ
2: คนสมัยก่อนที่เขายังไม่มีไฟฟ้าใช้น่ะเขาก็ยังอยู่กันได้อย่างสบายๆไม่เห็นจะต้องมีปัญหาอะไรเลยก็อย่างเครื่องดูดฝุ่นถ้าใช้ไม่ได้เราก็ใช้ไม้กวาดแทนสิหรือเครื่องซักผ้าถ้าใช้ไม่ได้เราก็ใช้กะละมังซักมือเอาก็ได้ถ้าอากาศร้อนมากเราก็เปิดหน้าต่างรับลมธรรมชาติบ้างก็ได
1: ้และถ้าเราไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้หาข้อมูลล่ะคะคนสมัยก่อนเขาหาข้อมูลมาทำรายงานได้ยังไง
2: ไม่ยากเลยจ้ะกุ๊กเราก็ใช้หนังสือไงล่ะจ๊ะหนังสือน่ะไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าไม่ต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์อะไรทั้งสิ้นจะเปิดอ่านเมื่อไรก็ได้สะดวกสบายกว่าอินเทอร์เน็ตเป็นไหนๆถึงจะไม่สะดวกแต่ก็แก้ขัดไปก่อนแล้วกันนะ
1: ค่ะ
2: รู้สึกว่าจะยังมีเจ้านั่นอยู่นี่นา
3: เอ๋คูลาฮูปเนี่ยเหรอครับของเล่นโบราณ
2: ใช่แล้วมีมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณแล้วนะรู้ไหม
3: ฮะตั้งแต่สมัยกรีกโบราณเลยเหรอครับ
2: ใช่จ้ะสมัยก่อนน่ะทำด้วยห่วงไม้ไผ่ง่ายๆแต่ตอนนี้ก็พัฒนาขึ้นมาเป็นห่วงพลาสติกแข็งแรงทนทานนอกจากเล่นได้สนุกแล้วยังช่วยเผาผลาญพลังงานส่วนเกินถือเป็นการออกกำลังกายที่ดีเลยล่ะจ้ะ
3: เป็นไงบ้างครับคุณยายผมเก่งไหมครับ
2: เก่งมากจ้ะแก๊ปเก่งมากจ้า
3: เฮ้ยออกกำลังใช้ได้เลยนะครับเนี่ย
2: ถึงจะเป็นของเก่าโบราณแต่ถ้าของมันดีซะอย่างยังไงก็กลับมาฮิตได้เรื่อยๆนะ
1: เย้ทำรายงานเสร็จแล้วขอบคุณคุณยายนะคะที่ช่วยแนะนำหนังสือพวกนี้ให้
3: เหนื่อยจนหิวแล้วอ่ะพี่กุ๊กขอข้าวกินหน่อยสิครับ
1: ได้แล้วไฟดับอย่างนี้หม้อหุงข้าวก็ใช้ไม่ได้นะสิ
3: หาไม่นะแก๊สไม่อยากอดข้าวนะครับ
2: ถึงไฟจะดับแต่แก๊สยังใช้ได้อยู่ไม่ต้องใช้หม้อหุงข้าวเราก็หุงข้าวได้ขั้นแรกเลยนะก็ใส่ข้าวสารลงไปในหม้อแล้วก็เติมน้ำลงไปให้ท่วมข้าวตามปกติเสร็จแล้วก็ตั้งเตาเปิดไฟแรงได้เลยเป ต้องไปแบบไม่ต้องปิดฝานะจ๊ะสังเกตดูพอระดับน้ำมันลดลงไปจนเห็นข้าวแพรมๆจากนั้นก็รีไฟให้อ่อนๆแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้สัก10นาทีข้าวก็จะเริ่มสุกกินได
1: ้ว้าวสุดยอดเลยค่ะคุณยายกึกไม่เคยหุงข้าวโดยไม่ใช้หม้อหุงข้าวอย่างนี้มาก่อนเลยค่ะต้องขอบคุณไฟดับนะคะเนี่ยที่ทำให้กึกได้เรียนรู้วิธีหุงข้าวแบบนี้เดี๋ยวกึกขอไปจัดเรื่องในไดอารี่ก่อนนะคะ
3: ไฟมาแล้วเย้
0: เฮ้ยดีจังเลยนึกว่าคืนนี้จะต้องจุดเทียนกันทั้งบ้านแล้วซะอีก
1: ถ้างั้นเดี๋ยวกึ๊กรีบทำกับข้าวอย่างอื่นเลยนะคะพวกเราจะได้กินข้าวเย็นกัน
2: จ้างั้นเดี๋ยวยายช่วยด้วยอีกคนนะ
1: ค่ะไฟฟ้านี่บางทีก็จำเป็นจนขาดไม่ได้จริงๆนะอย่างเรื่องหลอดไฟให้แสงสว่างตอนดึกถ้าไม่มีละแย่เลยแต่บางเรื่องเราก็ทำเองได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าเลยอย่างการใช้ไม้กวาดแทนเครื่องดูดฝุ่นหรือการเปิดหน้าต่างรับลมธรรมชาติแทนการเปิดแอร์แต่ไปนี้กึ๊กจะพยายามไฟฟ้าให้คุ้มค่าที่สุดจะได้ไม่สิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็นเลยค่ะ

ไทยทอลายเอกลักษณ์ที่เป็นมากกว่าแค่ผ้ามันได้แค่งามนะแต่ดูมีพลังเหมือนคนทอฝากหัวใจไว้ทุกเส้นไหม

ปักเกยหายไปแต่เพียงเพื่อรอวันที่จะส่องปักกายแห่งกรรมทุกตะเข็บคือความทรงจำทุกลวดลาย

0: chạy gấp pha có khe pha cái chai có khe gì của chứ
1: đi pha mà hiệu đó เป็นของล้ำค่าของคุณเลยนะ
0: ได้ไงได้ต่อ
2: เออแปลกเนาะ
1: คอยดูนะผู้หญิงล้ำค่าหมายยกดอกดังไปไกลทั่วโลกเลย
0: ของมันแตกเลย

ความล้ำค่าที่อยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นละปูนเพื่อคนทั่วโลกได้หัน

0: ยกดอกยกใจเสน่ห์ไทยคลองใจโลก
1: ว้าว This Karma Yok Dog from Thailand long ago is really beautiful and the guy is wearing shoes looking pretty pretty
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

เมื่อเราตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะเลือกชนิดพันธุ์อะไรมาเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นจุดต่อไปก็คือเรื่องของการเลือกตัวที่มีสุขภาพแข็งแรงมาเลี้ยงซึ่งเราจะสามารถดูได้จากประการแรกคือถ้าเราสามารถเป็นไปได้เนี่ยไปดูที่ฟาร์มเลยนะครับว่าที่ฟาร์มนั้นเขามีการจัดการเป็นยังไงบ้างมีความสะอาดที่ดีไหมนะถ้ามีอาหารที่ถูกต้องไหมมีการจัดการพ่อแม่พันธุ์ที่ดีไหมนะครับถ้าเราไม่สามารถไปเลือกซื้อถึงฟาร์มได้นะครับก็สามารถพิจารณาได้จากที่ตัวของเขาเองนะครับแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมที่เห็นได้จากในกรงนะครับการที่จะดูสุขภาพนกที่แข็งแรงนั้นจุดแรกที่เราดูก็คือเรื่องของตาของเขานะครับตาของนกที่มีสุขภาพแข็งแรงควรจะตากลมโตนะครับใสนะครับเพราะถ้าเป็นนกป่วยเนี่ยตาเขาจะหรี่ปรือสักนิดนึงลักษณะทั่วไปเรื่องของขนนะครับขนนกที่มีสุขภาพแข็งแรงนั้นควรจะเป็นขนนกที่มีลักษณะของการเรียบมันเงาสวยงามนะครับเพราะว่านกที่แข็งแรงนั้นเขาจะแต่งตัวอยู่ตลอดเวลานะเขาเอาปากของเขาเนี่ยไปแตะที่ต่อมน้ำมันตรงโคนหางนะครับแล้วก็จะเอาน้ำมันนั้นมาทาตัวนะครับพร้อมกับเอาปากจัดขนให้เรียบร้อยนะครับมีลักษณะของขนที่เรียบร้อยมันเงางามตรงนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่บ่งชี้นะครับนกที่สมบูรณ์นั้นเขาจะมีหน้าอกที่ค่อนข้างเต็มนะครับมีขนตรงนี้ค่อนข้างเต็มถ้าอกหน้าอกแหลมลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นนกที่ผอมนะครับถ้านกที่อ้วนสมบูรณ์เนี่ยนะครับถ้าดูหน้าอกจะเห็นว่าหน้าอกเขาจะมีลักษณะเต็มสมบูรณ์อย่างนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็สามารถดูได้จากพฤติกรรมนะครับได้แก่การกินอาหารนะครับนกที่แข็งแรงสมบูรณ์นั้นภายใน5หรือ10นาทีที่เราเดินรอบๆกรงเขาเนี่ยเขาจะกินอาหารให้เราเห็นนะครับแล้วก็มีการกินอาหารที่สมบูรณ์นะครับมีการเคี้ยวนะครับงับเมล็ดพืชนะครับแล้วก็เอาคายเปลือกออกมาแล้วกินเนื้อในได้อย่างคล่องแคล่วนะครับเพราะถ้าเกิดนกมีปากที่บิดเบี้ยวผิดรูปไปเนี่ยเขาจะกินได้ไม่คล่องเหมือนกับนกที่มีปากสมบูรณ์นะครับอาจจะเป็นตัวนึงที่สามารถใช้ดูได้นะครับ

ด้วย2ชั่วโมงนกก็ต้องขับถ่ายมูลแล้วครับหรือถ้าเป็นนกที่อยู่ตามตลาดเราก็จะเห็นมูลนกที่เขาอยู่ในถาดมูลนกที่ดีนั้นจะมีลักษณะของมีเนื้อมูลนะครับก็คือเป็นพืชผักผลไม้สีเขียวๆน้ำตาลที่เขากินมานะครับเป็นเนื้อเป็นปั้นเป็นก้อนสวยงามแล้วก็มีลักษณะของน้ำฉี่ที่ขาวๆอยู่รอบๆนะครับนั่นเป็นลักษณะของมูลนกที่ดีที่แข็งแรงแต่ว่านกที่ป่วยนะครับที่เป็นสีขาวเนี่ยอาจจะกลายเป็นสีเขียวนะครับหรือกลายเป็นสีเหลืองนะครับซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่ดีบ่งชี้ว่ามีการเจ็บป่วยของเขาอยู่ข้างใน

ในเรื่องของอายุผมสำหรับการเลี้ยงนะครับถ้าเราสามารถเลี้ยงได้แค่คู่เดียวก็ควรจะเป็นคู่ที่กำลังเริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มสาวของเขานะครับถ้าต้องการเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์อาจจะต้องจับคู่กันมาซื้อนกตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นนะครับเพราะว่าถ้าเราจับคู่กันมาตั้งแต่เขาเป็นเด็กเนี่ยจะทำให้ความมั่นใจในการได้คู่นั้นค่อนข้างดีกว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่แล้วแล้วก็มาจับคู่กันบางตัวอาจจะไม่ยอมรับกันก็ได้นะครับถ้าเราจะนำนกมาเลี้ยงเพื่อแสดงความสามารถพิเศษช่วงอายุที่เหมาะสมก็น่าจะได้แก่ช่วงที่เขายังเป็นเด็กนะครับซึ่งไม่ใช่เด็กขนาดลูกป้อนนะครับแต่เป็นเด็กที่มีขนเต็มแล้วนะครับกำลังเริ่มเป็นวัยรุ่นเนี่ยเป็นช่วงที่สมองเขากำลังเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดีนะครับเป็นช่วงอายุที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์นี้ครับเมื่อเราซื้อนกกลับมาที่บ้านแล้วนะครับเราอาจจะมั่นใจได้ระดับหนึ่งว่านกตัวนั้นมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ถ้าเราต้องการความมั่นใจอีกขั้นหนึ่งในเรื่องของสุขภาพนะครับอาจจะนำนกตัวนั้นไปพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพอย่างละเอียดนะครับเจาะเลือดตรวจสุขภาพนะครับหรือการให้ยาถ่ายพยาธิสำหรับผู้ที่ต้องการอยากจะทราบเพศของนกนะครับเพื่อขยายพันธุ์โดยเฉพาะนะครับการมาพบสัตวแพทย์นั้นสัตวแพทย์ก็จะสามารถเจาะเลือดนกนะครับแล้วก็ส่งห้องแลบเพื่อตรวจทาง DNA แล้วเราก็จะบอกได้ว่าตัวนั้นเป็นตัวผู้หรือว่าเป็นตัวเมียการเลือกชนิดนกที่เหมาะสมนำมาเลี้ยงและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเราไม่ได้สำคัญอยู่ที่ว่านกนั้นราคาแพงเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันสำคัญอยู่ที่ว่านกนั้นตรงกับความต้องการของเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดควรศึกษาธรรมชาติของเขาให้ดีก่อนนำมาเลี้ยงนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care นะคะเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้อกระต่ายนะคะกระต่ายที่สุขภาพดีเราจะดูในตั้งแต่ส่วนหัวไปจนถึงท้ายลำตัวของสัตว์เองนะคะอันแรกก็คือดูที่ลักษณะของตัวดวงตาของเขาเป็นหลักก่อนนะคะดวงตาจะต้องสะอาดใสนะคะไม่มีขี้ตาและไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในดวงตาหลังจากนั้นดูในส่วนของตัวจมูกเป็นสำคัญจมูกจะต้องสะอาดเหมือนกันไม่มีลักษณะของขี้มูกนะคะหรือไม่มีลักษณะในส่วนของเป็นลักษณะเมือกสีเขียวสีเหลืองอะไรต่างๆที่เรามองเห็นขอบหูของกระต่ายจะต้องสะอาดไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคไม่มีคราบลักษณะของสีที่มันผิดปกติเช่นสีแดงสีน้ำตาลหรือเป็นลักษณะของเลือดช่องหูข้างในจะต้องสะอาดนะคะทั้งสองฝั่งจะต้องเหมือนกันจะต้องมีลักษณะของเป็นลักษณะของกระต่ายตามสายพันธุ์มีทั้งแบบหูตั้งก็มีหูตกก็มีขนาดเล็กก็มีขนาดใหญ่ก็มีนะคะถ้าหน้าไม่มีน้ำมูกเราให้มาดูในส่วนของตัวขาด้านหน้าถ้าขาด้านในไม่มีลักษณะของตัวน้ำมูกหรืออะไรที่มันดูผิดปกติโอเคแสดงว่ากระต่ายตัวนี้ไม่ได้มีลักษณะของตัวน้ำมูกจริงๆลักษณะของตัวขนก็จะต้องเป็นลักษณะของสีที่มันเนียนเรียบเสมอกันลักษณะของผิวหนังจะต้องไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคอุ้มขึ้นมาค่ะดูฝ่าเท้าทั้งหมด4ข้างฝ่าเท้าจะต้องสะอาดขนเต็มก้นของกระต่ายจะต้องสะอาดจะต้องไม่มีลักษณะของคราบอึถ้ามันมีลักษณะของคราบอึว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการท้องเสียเกิดขึ้นนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกกระต่ายที่มีสุขภาพดียังมีเรื่องราวของกระต่ายอีกมากมายห้ามพลาดนะคะ

บอยซีจีร่วมกับสสสเสนอ

0: ขึ้นไปทำอะไรอยู่บนต้นไม้น่ะ
1: คือแม่นกเขาออกไปหาอาหารใช้ว่าว่างอยู่ก็เลยขึ้นไปช่วยเฝ้าลูกนกไว้อ่ะ
0: โหเขียวหวานนี่ใจดีจังเลยนะ
1: เอ้ย
0: แล้วจะรีบกลับขึ้นไปทำไมเล่ายังไม่ทันได้พูดอะไรกันเลยนะ
1: ฮะประกวดร้องเพลงในงานโรงเรียนงั้นเหรอ
0: ใช่แล้วเขาพ่อเขามาชวนให้พวกเราร่วมประกวดด้วยกันน่ะพวกเราก็เลยมาถามเขียวหวานดูว่าสนใจเข้าร่วมกับพวกเราด้วยหรือเปล่า
1: สนใจสิแต่ว่าฉันไม่อยากใส่ชุดว่ายน้ำเลยอ่ะ
2: เย้ยนั่นมันประกวดนางงามแล้ว
3: แต่ว่าพวกเราก็ยังไม่ได้ข้อสรุปกันเลยนะว่าพวกเราจะร้องเพลงอะไรในงานประกวดน่ะ
0: ง่ายนิดเดียวพวกเราก็ต้องร้องเพลงที่พวกเราถนัดสิอย่างเพลงออกกำลังกายที่คุณให้พวกเราทุกเช้าไง
4: ไม่ดีหรอกฉันว่าร้องเพลงมันๆแบบแนวร็อกจะดีกว่านะเย้เย้เย
3: ้แต่ว่าฉันไม่ถนัดทั้งแนวออกกำลังกายแล้วก็แนวร็อกเลยฉันก็เลยคิดว่าจะเสนอให้พวกเราร้องเพลงลูกทุ่งที่ฟังง่ายๆน่ะ
2: เย้ย
1: งงงงงงงข้าวพอดเขาบอกว่าเขาอยากจะร้องเพลงแนวอินดี้ที่เขาเพิ่งแต่งใหม่ด้วยเหมือนกันส่วนของฉันก็อยากร้องเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆอ่ะ
5: โอ้ยร้องเกี่ยวกับสัตว์ดีกว่า
6: ไม่เอาลูกทุ่ง
7: ลูกทุ่ง
3: แบบนี้จะทำยังไงกันดีล่ะทุกๆคนต่างก็อยากร้องเพลงที่ตัวเองชอบทั้งนั้นเลย
0: ถ้าอย่างนั้นสงสัยพวกเราต้องเปลี่ยนไปประกวดแบบร้องเดี่ยวซะแล้วมั้ง
4: ไม่เอานะทำแบบนั้นพวกเราก็ต้องแข่งขันกันเองนะเซ
1: ่งงงงงงงงงงงงงงงข้าพ่ออ่ะเขามีความคิดดีๆล่ะ
2: เอ๋ทำยังไงหรอ
8: วันนี้เด็กนักเรียนน่าร้องดีมากไม่ดื้อไม่สนเลยแต่ว่าเมื่อวานเราเผลอกินตามใจปากไปหน่อยไม่วันนี้น้ำหนักเพิ่มขึ้นมาต้อง3กิโล
0: โอ้โหตั้ง3กิโลเลยล่ะคะคุณครูมาสล
8: ายหนูเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่จ๊ะสับปะรด
0: พวกหนูมาสมัครประกวดร้องเพลงกันค่ะคุณครู
8: โอ้พูดเถอะงั้นเหรอจ๊ะ
2: สวัสดีครับคุณครู
8: แหมพร้อมเพรียงกันดีจังนะพวกเธอเนี่ยแบบนี้ก็คงจะสนใจสมัครประกวดแบบกลุ่มละสินนะ
2: ใช่ค่ะคุณครู
8: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลองร้องเพลงที่จะใช้ประกวดให้ครูฟังเป็นตัวอย่างดูสักหน่อยสิจ๊ะ
0: ได้ค่ะคุณครูเอาละนะพวกเราเอ้า1 2

0: ก่อนจ้ะทำไมพวกเธอถึงร้องกันคนละเพลงแบบนี้ล่ะจ๊ะ
1: ก็พวกเราต่างคนต่างก็มีเพลงที่อยากร้องกันคนละเพลงนี่คะและพวกเราก็ไม่อยากทะเลาะกันเองด้วยพวกเราก็เลยทำตามวิธีคิดดีๆของข้าวโพดให้ทุกคนร้องเพลงที่ตัวเองชอบออกมาพร้อมๆกันทั้งหมดเลยเพลงจะได้พร้อมขึ้นเป็น5เท่าเลยยังไงล่ะคะคุณครู
0: เออแต่ครูว่าแบบนี้พวกเธอเปลี่ยนไปสมัครประกวดแบบร้องเดี่ยวจะไม่ดีกว่าหรอจ๊ะ
2: แต่ว่าพวกเราเป็นเพื่อนรักกันไม่อยากจะแข่งขันกันเองนี่ครับคุณครู
0: แหมพวกเธอนี่รักกันดีจริงๆเลยนะถ้าอย่างนั้นก็แล้วแต่พวกเธอกันแล้วกันนะจ๊ะโอ้โ
1: หเย
3: ้และพวกเธอก็คือผู้ชนะเล
1: ยเย้ชนะแล้วใจจริงเลย
0: เดี๋ยวสิจ๊ะพวกเธอห้องพักครูไม่ใช่ที่สำหรับนอนหลับฝันหวานกันนะจ๊ะเด็กๆเอาเป็นว่าพวกหนูลองกลับไปคิดดูกันอีกสักรอบก่อนกันแล้วกันนะจ๊ะสับปะรด
1: ค่ะคุณครู
0: โอ้ย
3: มีแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยต่างคนต่างร้องจะได้เพราะขึ้น5เท่าช่างคิดกันจริงๆนะเด็กสมัยนี
0: ้แต่ว่าจากเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าถึงแม้พวกเด็กๆกลุ่มนี้จะรักใคร่กลมเกลียวกันแต่พวกเขาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องความสามัคคีนะคะคุณครูใหญ
3: ่เรื่องนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมเองก็แล้วกันผมจะหาวิธีการดีๆสอนพวกเขาเองไม่ต้องห่วง
1: ฉันก็ว่าวิธีนี้ดีที่สุดแล้วล่ะเพราะทุกคนจะได้ร้องเพลงแบบที่ตัวเองชอบหมดเลย
4: นั่นน่ะสิ
5: แต่ไปทำแบบเนี้ยก็ดูเหมือนจะมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะ
6: ใช่แล้วเพราะเสียงของพวกเรากลบเสียงของพวกเรากันเองหมดเลย
5: ฮ่านั่นน่ะนะ
3: เดี๋ยวเราจะแกล้งปล่อยกระดาษปึกนี้ให้ปลิวไปเสร็จแล้วก็เรียกเด็กสักคนมาช่วยเก็บพอเขาเก็บไว้ไว้แล้วเราค่อยบอกให้เพื่อนๆไปช่วยแล้วก็ถือโอกาสสอนเรื่องความสามัคคีไปในตัวซะเลยโอ้ช็อกโอ้แย่ละสิกระดาษข้อสอบปลิวไปหมดแล้วใครก็ได้สักคนมาช่วยครูเก็บหน่อยแล้ว
4: นี่ค่ะครู
3: ทำไมว่องไวกันจังเลยนะเด็กสมัยนี้เนี่ยคือขอบใจนะทุกคนโชคดีที่เราเตรียมแผนสำรองไว้ด้วยไหนพวกเธอลองหักกิ่งไม้นี่ให้ครูดูหน่อยสิตานี่ลองหักกิ่งไม้หนึ่งคำดูบ้างคราวนี้ทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปตามแผนและพอพวกเธอหักไม่ได้ครูก็จะได้โอกาสสอนเรื่องความสมัครคีสักทีจุ๊ยทำไมเด็กสมัยนี้ถึงได้แข็งแรงกันจังเลยนะเนี่ยฮะเฮ้ยแล้วแบบนี้ครูจะสอนบทเรียนให้กับพวกเธอได้ยังไงกันล่ะไม่มีทางแล้ว
1: คุณครูโทรตาร้องไห้ทำไมเหรอคะมีอะไรก็บอกพวกหนูได้นะคะแม่หนูบอกว่าหลายหัวดีกว่าหัวเดียวนะคะคุณครู
3: ได้โอกาสแล้วล่ะที่เธอบอกว่าหลายหัวดีกว่าหัวเดียวน่ะถูกต้องแล้วล่ะการที่คนหลายๆคนมาช่วยกันคิดเขาเรียกกันว่าความสามัคคียังไงล่ะไหนพวกเธอลองพูดตามครูสิ
4: ความสามัคคี
3: ถูกแล้วแต่ว่าบางครั้งความสามัคคีก็ต้องการความเสียสละด้วยงานถึงจะสำเร็จได้โดยดีรู้ไหม
4: ความเสียสละ
3: ใช่แล้วเหมือนอย่างเรื่องเพลงสำหรับการประกวดที่พวกเธอยังตัดสินใจกันไม่ได้ยังไงล่ะ
1: เข้าใจแล้วล่ะค่ะคุณครูนี่พวกเราตกลงว่าฉันขอเสียสละไม่ร้องเพลงที่ฉันชอบก็แล้วกันนะ
6: ทำแบบนี้ไม่ดีหรอกเพราะพวกเราเป็นผู้ชายแต่สับปะรดเป็นผู้หญิงพวกเราขอเสียสละให้สับปะรดดีกว่า
4: เห็นด้วย
6: ถ้าอย่างนั้นสรุปว่าพวกเราจะร้องเพลงออกกำลังกายในการประกวดครั้งนี้ก็แล้วกันนะ
3: แต่ว่าในกรณีเนี่ยนอกจากการประกวดแบบหมู่แล้วพวกเธอก็น่าจะสมัครประกวดแบบร้องเดี่ยวด้วยนะ
5: แต่ว่าพวกเราไม่อยากแข่งขันกันเองนี่ครับคุณครู
3: การแข่งขันระหว่างเพื่อนไม่ใช่เรื่องไม่ดีหรอกถ้าหากว่าแข่ง

0: ขันยังมีน้ำใจนักกีฬารู้จักแพ้รู้จักชนะแล้วก็รู้จักอภัยนะ
1: แบบนี้เราก็รีบไปหาคุณครูมาฝรั่งกันดีกว่านะพวกเราเย้
0: ระวังนะเด็กๆ
2: ดูกัน

ึกไม่ถึงเลยว่าเด็กที่ไม่ค่อยกล้าพูดอย่างเธอจะร้องเพลงได้ดีถึงขนาดนี้ครูขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมนะและรางวัลประเภทกลุ่มความสามัคคี

0: บอยซีจีร่วมกับสสสเสนอ
1: เวจจี้จิ๋วซ่า

0: งทาง
1: รสชาติดีเอ้าสวัสดีคุณเมฆฝนขนมสักชิ้นไหมล่ะ
2: คุณพระช่วยใจร้ายที่สุดเลยคนเขากำลังพยายามจะลดน้ำหนักอยู่นะ
1: เผ็ดดีกว่าเราน
3: ี่อะไรกันยะไม่ฉันรับหน้าแทนได้ยังไงกันน่ะมันดีกว่าเรานี่
1: ตัวเล็กลงแล้วนี่พอพุงคุณเมฆกลายเป็นน้ำฝนไปตัวก็เลยเล็กลงแล้วนะ
2: จริงด้วยดีใจจังเลยเราผมไปหาคุกกี้กินดีกว่าน
1: ี่อะไรกันแม่คุณกินขนมหวานมันมากเดี๋ยวก็อ้วนอีกหรอก
0: ฝนหยุดตกแล้วหนูออกไปเล่นนะคะคุณแม่
4: จ้าระวังเป็นหวัดด้วยนะลูก
0: ค่ะ
5: สับปะรดไม่ได้ไปเล่นที่ลานกว้างหลายวันแล้วพวกเราก็เลยแวะมาดูหน่อยนึงอ่ะ

0: กเราทุกคนเป็นห่วงน่ะกลัวว่าสับปะรดจะไม่สบายหรือว่าเป็นอะไรไป
1: โดยเฉพาะข้าวโพดเขาห่วงมากเป็นพิเศษเลยนะ
2: งูงี
3: ้สับปะรดไม่ได้ไปเล่นที่ลานกว้างหลายวันแล้วพวกเราก็เลยแวะมาดูหน่อยนึงอ่ะ
0: ยิ่งพูดไปแล้ว
2: ขอบใจทุกคนที่เป็นห่วงนะฉันสบายดีไม่เป็นไรหรอกเข้ามาข้างในกันก่อนสิ
1: เอ๊ะนั่นอะไรอ่ะ
2: นี่เป็นลูกปลาที่ฉันเจอในแอ่งน้ำหน้าบ้านเมื่อวันที่ฝนตกหนักน่ะ
1: โอ้โห
0: น่ารักจังเลย
1: น่ารัก
2: ใช่ไหมล่ะเพราะฉันดูเขาจนเพลินทุกวันก็เลยไม่ได้ออกไปเล่นกับพวกเธอเลยยังไงล่ะสวยใช่ไหม
3: แก้มปองตา
1: สวยด้วยอ่ะ
0: โอ้ยอ้วนเชียว
2: ใช่
1: พุงป่องไปเลย
3: พุงมันใหญ่มากเลย
1: น่าว่าย
2: เยอะไงเลย
0: ฮ
2: ั
0: ทชิวฮัทชิว
1: ฮัทชิว
0: ฮะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยข้างนอกมีฟองแบบเดียวกันนี้รออยู่เต็มไปหมดเลย
3: ว้ายเป็นอะไรไปหรอสับปะรดเอ๊ะทำไมสับปะรดถึงได้มีลายจุดโผล่เต็มตัวเลยล่ะเอ้าข้าวโพดก็ด้วยเหรอหัวเห็ดก็ด้วยฟักทองก็เป็นเหมือนกัน
0: ของเขียวหวานก็มีเหมือนกันนะ
3: จริงด้วยสิสีสวยจังเลยอ่ะ
1: เย้
2: นี่ไม่ใช่เวลามาชื่นชมอยู่นะเขียวหวาน
1: ใช่แล้วมันต้องมีอะไรผิดปกติแน่เลยอ่ะ
3: ถ้างั้นฉันจะลองไปถามผู้ใหญ่ดูก็แล้วกันฮึบพี่เพิ่ง
2: ถามได้นะเขียวหวาน
4: เรื่องแบบเนี้ยเคยเกิดขึ้นที่หมู่บ้านของเรามาแล้วครั้งหนึ่งแม้จะนานมากแล้วแต่ฉันก็ยังจำได้ดีเลยล่ะ
5: สมกับที่เป็นคุณลุงแปะกล้วยที่มีความจำดีที่สุดในหมู่บ้านจริง
4: ๆคือว่าครั้งก่อนนั่นน่ะนะคุณแม่ปลาลูกขวาดในแม่น้ำเวจีเกิดไปกินอาหารผิดสำแดงเขาทำให้เขาปวดท้องจะต้องร้องไห้ออกมาแล้วฟองน้ำตาของเขาก็ลอยละล่องไปทั่วทั้งหมู่บ้านเหมือนอย่างวันนี้ทำให้พวกเราทุกคนในหมู่บ้านเกิดอาการภูมิแพ้แบบเดียวกันนี่แหละแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกนะเพราะเดี๋ยวพอเขาหยุดร้องไห้แล้วพวกเราก็จะหายกลับมาเป็นปกติเอง
5: แบบนี้ก็แปลว่าคุณแม่ปลาลูกกวาดกำลังร้องไห้อยู่สินะคะน่าสงสารจังเลยน่าจะมีใครลองไปถามหาสาเหตุจากเขาดูสักหน่อยเพื่อว่าพวกเราจะช่วยอะไรได้บ้าง
3: อ๋อถ้างั้นเดี๋ยวผมไปถามให้เองครับคุณป้า
5: ขอบใจจ้าเขียวหวานแล้วถ้ามีอะไรที่พวกป้าพอช่วยได้ก็รีบกลับมาบอกป้าทันทีเลยนะ
3: ครับคุณป้าทุเรียน
4: ดีๆนะ
6: เร็วจ้ะ
3: คุณแม่ปลาลูกกวาดครับทำไมถึงต้องร้องไห้ด้วยล่ะครับ
7: ลูกชายของแม่น่ะหายออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่ฝนตกหนักจนป่านนี้แม่ก็ยังตามหาตัวไม่เจอเลยนะสิ
3: โอ้ยที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองถ้าอย่างนั้นผมจะช่วยตามหาอีกแรงหนึ่งก็แล้วกันนะครับคุณแม
7: ่ขอบใจมากจ้ะนี่จ้ะลูกชายของแม่เขาหน้าตาเป็นแบบนี้นะจ๊ะเขายังเล็กอยู่ยังไม่ได้หัดพูดภาษาคนเลยละจ้ะ
3: อ๋ออย่างนี้นี่เองถ้างั้นเดี๋ยวผมมานะครับคุณแม่ปลาลูกกวาด
8: นี่เรื่องก็เป็นแบบนี้เนี่ยแหละไม่น่าเลยเนาะน่าสงสารน่ะ
0: นึกไม่ถึงเลยอ่ะว่าเจ้าปลาน้อยตัวนี้ที่แท้ก็เป็นลูกของคุณแม่ปลาลูกกวาดนี่เอง
1: แบบนี้พวกเราก็ต้องรีบเอากลับไปคืนให้คุณแม่เขาแล้วล่ะเซ
9: ขอโทษด้วยนะทุกคนฉันเป็นคนผิดเองอะตอนที่ฉันเจอลูกปลาตัวนี้ฉันก็ลองถามแม่ดูแล้วแต่แม่ไม่รู้จักว่าเขาเป็นลูกของปลาอะไรแล้วเขาก็น่ารักอะฉันก็เลยคิดว่าจะเลี้ยงเขาไว้ก่อนสัก 2-3 วันนะสิ
0: โอ้ไม่เป็นไรหรอกนะสับปะรดแต่ว่าตอนเนี้ยพวกเรารีบเอาเขากลับไปคืนให้กับคุณแม่ปลาลูกกวาดกันก่อนดีกว่า
1: ถ้างั้นพวกเราก็รีบไปกันเถอะเย้ย
3: แล้วข้าวโพดหายไปไหนแล้วอะ
1: โอ้ไปไหนเนี่ย
10: ข้าวโพดข้าวโพดอยู่ไหน
11: ข้าวโพด
12: ข้าวโพดข้าว
0: โพดไลน์ของพวกเราหายไปแล้วล่ะ
2: แบบนี้ก็แปลว่าคุณแม่ปลาลูกกวาดอยู่ร้องไห้แล้วนะสิ
0: เรื่องเนี้ยบางทีอาจจะเกี่ยวกับการที่ข้าวโพดหายตัวไปก็ได้นะ
1: ถ้างั้นพวกเรารีบไปดูกันเถอะ ฮะ
9: โถข้าวโพดเธอทำอะไรของเธอลงไปน่ะ
7: ว่าเด็กคนนี้เขามาขอให้แม่เลี้ยงเขาเป็นลูกแทนไปก่อนสัก 2-3 วันนะจ๊ะแต่พอแม่ปฏิเสธเขาก็ร้องไห้ไม่ยอมหยุดแม่ก็เลยต้องพาเขาขึ้นหลังไปเที่ยวรอบๆแถวนี้เขาถึงได้ยอมหยุดร้องไห้นะจ๊ะ
9: ทำแบบนี้ได้ไงน่ะข้าวโพดพวกเราเป็นห่วงเธอมากเลยรู้ไหม
1: ใช่ใช่
9: เป็นห่วง
3: ข้าวโพดอะเขาเป็นห่วงสับปะรดเหมือนกับว่าสับปะรดเป็นพี่สาวของเขาจริงๆเขาก็เลยคิดว่าจะให้คุณแม่ปลาลูกกวาดเลี้ยงเขาเป็นลูกแทนตั้ง 2-3 วันยังไงล่ะสับปะรดอะจะได้มีเวลาอยู่กับปลาน้อยต่ออีกสักหน่อยยังไงล่ะ
9: ทำแบบนี้ไม่ได้หรอกนะข้าวโพดสำหรับคุณแม่ปลาลูกกวาดน่ะข้าวโพดแทนที่ปลาน้อยลูกของคุณแม่เขาไม่ได้หรอกแล้วก็สำหรับพวกเรากับพ่อแม่ของข้าวโพดไม่ว่าปลาน้อยหรือใครๆก็มาแทนที่ข้าวโพดไม่ได้ด้วยเหมือนกันเข้าใจไหม
7: ลูกแม่ลูกจ๋าทีหลังอย่าไปเล่นที่ไหนไกลๆอีกเลยนะจ๊ะลูกหนูไม่รู้หรอกว่าแม่เป็นห่วงหนูมากแค่ไหน
9: หนูต้องขอโทษคุณแม่ด้วยนะคะที่ไม่ได้ออกตามหาแม่ของปลาน้อยวันแรกที่หนูเจอเขา
7: ไม่เป็นไรหรอกจ๊ะหนูตอนนี้พวกเราแม่ลูกก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนี่ต่างหากเลยจ้ะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
3: พอฟังแบบนี้แล้วผมคิดถึงแม่จังเลยอะครับผมขอร้องเพลงนี้ให้กับคุณแม่ปลาลูกกวาดก็แล้วกันนะครับ
7: ถ้างั้นก็ช่วยร้องให้พวกเราสองแม่ลูกฟังหน่อยสิจ้ะ
10: ได้ครับ
11: 1 2 3
13: รู้ไหมทุกครั้งที่เรานั้นเสียใจ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: เริ่มต้นกับการแข่งขันในช่วงอย่างนี้ต้องแบนกติกาของสัปดาห์นี้ก็คือให้ทีมผู้แข่งขันตั้งค่าให้เพสโตรถามรหัสก่อนซื้อแอปซื้อไอเทมทุกครั้งแต่ละทีมแข่งขันกันอย่างจริงจังครับยังกับการแข่งขันโอลิมปิกกันเลยทีเดียวก่อนจะไปชมการแข่งขันกันต่อเรามาทบทวนวิธีการตั้งค่าป้องกันการแอบซื้อแอปหรือการสั่งซื้อแอปแบบไม่ตั้งใจกันอีกทีครับแล้วเดี๋ยวกลับมาลุ้นและเชียร์ทีมที่ชื่นชอบให้ผ่านภารกิจกันต่อได้เลยครับ
1: พร้อมนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
2: ตอนนี้คุณน้องเร็วมากครับเร็วเร็วเอาใส่ใส่รหัสเลยนะฮะรหัสอะไรนะใส่ไปเลยไม่ต้องกลัวครับทำไปเรื่อยๆครับอาจจะผิดก็ได้อะไรก็ได้นะฮะมีโอกาสครับกดโอเคยังกดโอเคนะเอาละครับข้อที่2นะครับโทรศัพท์ไปแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นแท็บเล็ตนะฮะตอนนี้จีจี้น่าจะนำอยู่นิดหน่อยครับไม่เป็นไรครับน้องดีนากำลังคิดเลขอยู่ค่อนข้างยากนะฮะตอนนี้เสร็จ2อันแล้วนะฮะ
0: การตั้งค่าให้ Play Store ถามรหัสก่อนซื้อแอปซื้อไอเทมทุกครั้ง Android 1กดไปที่แอป Google Play บนหน้าจอโฮม2กดแถบ4ขีด3หาและกดคำว่าตั้งค่า4กดเลือกต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์สำหรับการซื้อ5กดเลือกหัวข้อบนสุดเพื่อถามรหัสในการซื้อทุกครั้ง6หลังจากเลือกแล้วให้ใส่รหัสผ่านและกดตกลงการตั้งค่าป้องกันการกดซื้อภายใน App Store ทั้งมือถือและ MacBook 1ไปที่การตั้งค่าเวลาหน้าจอจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวเปิดจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวสินค้าที่ซื้อใน iTunes และ App Store 2แตะการซื้อภายในแอปไม่อนุญาต3หลังจากนั้นให้ตั้งค่ารหัสเวลาหน้าจอเพื่อป้องกันการเข้าถึงการตั้งค่าเปิดใช้งานการจำกัดใช้รหัสเวลาหน้าจอกรอกรหัสผ่าน4หลักกรอกรหัสผ่าน4หลักอีกครั้ง
2: ตอนนี้ครอบครัวของ GG Fighting น่าจะนำอยู่นิดหน่อยครับเอาละครับดีนาตอนนี้กดได้ใช่ไหมฮะเอาล่ะไปปั๊บกดรหัสเสร็จโอเคเลยนะฮะไปๆอะไรบ้างกดกดกดให้ครบครับเสร็จแล้วก็เข้าไปเลยถ้าเสร็จแล้ว
3: มันไม่เวิร์คคือ
4: กดนี่
2: มามาจ้ะโอเคได้กดโอเคป่ะ3 4 6 7 2
4: 3
3: 2 4
4: 3 4
2: 1
4: 2 3
2: ได้นะครับเอาละครับถ้าเสร็จแล้วก็กดกริ่งเลยนะฮะถ้าเสร็จแล้วทั้ง2อันนะฮะทั้งโทรศัพท์แล้วก็แท็บเล็ตนะ
4: 1 2
2: เอาละครับตอนนี้คุณแม่กำลังมือสั่นกันเลยทีเดียวนะมือสั่นกันเลยทีเดียวนะเอาละครับ
4: กดยกเลิก
2: เอาละครับน้องดีนัทเริ่มนิดๆนะครับ
4: อ๋อ
2: เสร็จแล้วเหรอฮะเอาละครับฝั่งนู้นเสร็จแล้วฝั่งนี้เสร็จหรือยังถ้าเสร็จแล้วกดกริ่งฮะกดกริ่งครับยังนะฮะสโลวัตชัวฮะสโลวัตชัวฮะเอาละค่อยๆนะฮะโอ01 01ไปเรื่อยๆฮะไม่เป็นไรฮะถ้าสมมุติว่าฝั่งนู้นผิดก็มีอาจจะได้เหรียญน้อยลงนะฮะ
4: 41 41
2: ใจเย็นๆนะครับ
4: กดตกลง
5: ตกลง
2: โอเคเอาแล้วนะฮะทำไปครับ
5: โอเค
2: มันเร็วจังอ่ะเอาล่ะครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง2ทีมตอนนี้นะเมกะดีนานเนี่ยเสร็จก่อนนะเสร็จก่อนแต่ก็ไม่รู้ว่าคะแนนจะเป็น

0: ยังไงเหรียญจะได้เท่าไหร่นะฮะส่วนจีจีไฟติ้งก็มาเป็นอันดับ2นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับท่านคณะกรรมการได้เดี๋ยวไปรวบรวมคะแนนกันอยู่นะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมต้องบอกเลยโหทั้งน้องจีจีแล้วก็น้องดีนานี่คิดเลขเร็วนะคิดเลขเร็วแต่ว่ามันอาจจะมีอุปสรรคนิดหน่อยตอนแรกเห็นนำมาอยู่เลยนะฮะแต่เหมือนดีนานตีตื้นไปโอ้เก่งมากๆเลยนะครับเดี๋ยวอยากถามทั้งสองครอบครัวแล้วกันนะฮะน้องดีนานะเคยแม้เราตุกคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ตั้งค่าแบบที่เราเล่นเกมแบบเมื่อกี้เนี้ย
1: เคยไหม
0: อ่ะคุณแม่เคยไหม
1: จริงๆไม่ได้เคยทำให้เขาทำให้ของพี่ชายค่ะพอดีที่โรงเรียนของพี่ชายเนี่ยเขาจะบังคับเลยว่า เด็กจะต้องเอา iPad ไปโรงเรียนแล้วทีเนี้ยเขาก็จะให้เราควบคุมการใช้ iPad ของลูกซึ่งให้เราตั้งสอนให้เราตั้งว่า เล่นเกมได้แค่นี้นะต่อวันอะไรเงี้ยถ้าเกิดแบบครบเวลาที่เราตั้งแล้วเนี่ยมันก็จะดับอัตโนมัติเลยค่ะ
0: เฮ้ยดีแบบนี้ดีมันเหมือนบังคับตัวเองแล้วก็ดูแลได้อย่างใกล้ชิดนะฮ
1: ะ
0: น้องดีนานถ้าสมมติคุณแม่กับ
1: คนนี้ยังไม่ได้เอา iPad ไปโรงเรียนก็เลยยังไม่ได้ทำให
0: ้สมมติพ่อแม่เขาตั้งค่าแบบนี้แบบแม่เราบล็อกแบรนด์ไว้กับเราอย่างเงี้ยรู้สึกยังไง
1: อดเล่นใช่ไหม
0: อดเล่นเสียใจไหม
2: เสียใจ
0: เสียใจเอาแล้วเราจะทำยังไงอ่ะ
2: ก็วันหลัง
0: แล้วกันนะครับเดี๋ยวพอโตแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ได้ใช้พวกแท็บเล็ตอะไรอย่างนี้คงจะมีการตั้งอย่างนี้นะครับเอาละครับส่วนครอบครัวนี้ล่ะฮะคุณแม่เล็กและน้องจีจี้ฮะน้องจีจี้ฮะมีไหมที่คุณเราคุณพ่อคุณแม่ตั้งรหัสแบบนี
3: ้ไม่มีค่ะเพราะปกติเราจะตั้งให้พ่อกับแม่ทำเข้าค่ะ
0: เดี๋ยวนะครอบครัวนี้หัวหน้าครอบครัวลูกนะน้องจีจี้เป็นคนตั้งรหัสให้คุณแม่แล้วก็คุณพ่อด้วยจริงจริงป่ะ
4: จริงค่ะ
0: เขาทำยังไงบ้าง
4: เขาก็ตั้งรหัสตามที่เขาคิดอะค่ะเขาตั้งบางทีแม่ก็เข้าไม่ได
0: ้ห้ามคุณแม่เปิดดูซื้อช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยป่ะนะฮะ
4: ใช่ค่ะ
0: แล้วทำไมให้ถึงให้คุณลูกเป็นคนตั้งรหัส
4: เขาชอบเอาไปตั้งรหัสนะคะเขาก็จะตั้ง
0: แล้วคุณพ่อมีปัญหากับคุณพ่อไหม
3: ไม่มีค่ะเพราะว่าถ้าเวลาหนูตั้งเสร็จหนูก็จะเป็นคนเอาไปให้คุณพ่อดูค
0: ุ
3: ณพ่อก็ถ้าบอกว่าเฮ้ยอันนี้โอเคอันนี้จำได้ก็เดี๋ยวคุณพ่อก็ไปบอกคุณแม
0: ่
3: ก็แผนแตก
0: คุณแม่รู้รหัสคุณพ่อมาอีกรู้ไหม
3: รู้ค่ะ
0: รู้โอเคผ่านไปนะครับแต่ก็ครอบครัวนี้ผมว่ามันก็เป็นอีกแบบนึงนะฮ
4: ะ
0: ที่คุณลูกเราคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็ให้สิทธิ์คุณลูกทำแบบนี้ได
4: ้
0: เหมือนเป็นเพื่อนกันมากกว่า
4: เป็นเพื่อนกัน
0: รู้สึกเป็นเพื่อนกันไหมฮะกับคุณพ่อคุณแม
3: ่ก็รู้สึกค่ะ
0: นะฮะทำอะไรได้เคยพาคุณแม่ไปเล่นเกมกับเราไหม
3: เคยค่ะบางทีแบบเวลาเข้า TikTok อะไรประมาณนี้ค่ะแม่เวลาเอากล้องไว้ถ่ายหน้าแม่ก็ยิ้มอะไรก็ถ่ายกับเรา
0: แม่เขาช่วยเราเล่น TikTok มั้ย
3: ก็ช่วยค่ะ
0: คุณเขาเรียกเป็นครอบครัวโซเชียลเรามาดูคะแนนกันดีกว่าตอนนี้ท่านคณะกรรมการนะฮะได้รวบรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาประกาศของทีมจีจี้ไฟติ้งกันก่อนนะครับแม่เล็กและจีจี้นะครับได้ไป300เหรียญครับตอนนี้แต่ส่วนทีมเมกะดีนานนะครับสำหรับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนได้ไป400เหรียญครับเอาละครับแต่ตอนนี้นะฮะต้องรวมกันนะฮะตอนนี้จีจี้ไฟติ้งนี่ได้600เหรียญนะฮะส่วนเมกะดีนานได้ไป500เหรียญตามกันแค่100เหรียญเองยังมีอีกหนึ่งภารกิจนะฮะไม่น่าเชื่อเอาตรงๆแล้วเมื่อกี้เขาทางนี้นำเลยนะแต่ตอนนี้ปุ๊บอาจจะคุณนุชอาจจะชำนาญกว่าคุณเล็กนิดนึงนะครับ
5: พ่อแม่หรือผู้ปกครองหลายๆคนที่ให้ลูกๆใช้คอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตนำไปเล่นเกมเข้าใช้แอปแล้วพบว่าหลายต่อหลายครั้งลูกๆได้แอบซื้อแอปหรืออาจจะพลาดกดปุ่มไปซื้อแอปโดยไม่ได้ตั้งใจทั้งการซื้อในเกมหรืออัปเกรดด่านใหม่ๆที่สมัยนี้มีการโฆษณาชวนซื้อแถมยังมีลูกเล่นหลอกล่อให้กดอดได้อย่างเนียนอีกด้วยแต่ในช่วงอย่างนี้ต้องแบนเราได้แนะนำเคล็ดลับไว้แล้วคุณพ่อคุณแม่แค่สละเวลาเพียงเล็กๆน้อยๆเพื่อตั้งค่าการใช้งานก็จะสามารถลดและป้องกันปัญหาเงินออกจากบัญชีโดยไม่รู้ตัวได้แล้วครับ
0: ไ ม่ต้องห่วงนะฮะยังเหลืออีกหนึ่งภารกิจนะฮะภารกิจสุดท้ายภารกิจที่3กับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์เนี่ยในรอบนี้นะฮะเราจะพาคุณแม่ๆนะฮะเข้าไปสู่ภารกิจร่วมเล่นเกมออนไลน์กับลูกๆอย่างจริงจังกันเลยภารกิจนี้มีชื่อเกมว่าร่วมด้วยช่วยคิดครับ
5: กติกาการแข่งขันในรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดการแข่งขันวันนี้เราจะมาแนะนำอีกเกมในกลุ่มโคดดิ้งนั่นก็คือเกม Frozen ซึ่งนำตัวละครเอกที่เด็กๆทั่วโลกหลงรักก็คือเอลซ่าราชินีหิมะนั่นเองเราสามารถเข้าไปเล่นเกม Frozen นี้จากเว็บไซต์ code.org ได้แบบฟรีๆเลยครับในเว็บไซต์ code.org จะได้เรียนรู้พื้นฐานของวิธีการเขียนโค้ดการเขียนโปรแกรมแบบดั้งเดิมมักเป็นข้อความแต่ในเว็บไซต์นี้เราจะสร้างสรรค์การฝึกเขียนโค้ดโดยการต่อบล็อกทำให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างง่ายๆเพียงแค่ลากแล้ววางเพื่อเขียนโปรแกรมได้ครับโปรแกรมคือชุดคำสั่งที่จะบอกให้คอมพิวเตอร์ทำอะไรสำหรับเกม Frozen ที่จะแข่งขันกันนี้คือการสร้างชุดคำสั่งว่าจะให้เอลซ่าจะเคลื่อนไหวบนลานน้ำแข็งได้อย่างไรเมื่อคุณผู้ชมได้เข้าไปถึงหน้าโปรแกรมแล้วไม่ต้องกลัวครับว่าจะยากเกินไปเพราะบนกรอบด้านบนจะมีคำแนะนำให้ทำตามทีละขั้นทีละขั้นลองไปเล่นกันดูได้นะครับ
0: คราวนี้ผมอยากถามแม่นิดนึงนะฮะเวลาเลือกเกมให้ลูกเล่นเพื่อเสริมทักษะอะไรต่างๆเพื่อพัฒนาสมองเนี่ยเลือกให้ลูกยังไง
1: ส่วนใหญ่ถ้าให้แม่เลือกก็ปั้นลูกหรือไม่ก็แบบเล่นเกมภาษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เด็กคิดแบบสะกดคำแล้วก็เลือกอันที่ถูกต้อง
0: อ
1: ันนี้คือที่แม่เลือก
0: มาถามความคิดลูกก่อน
1: น้องดีนา
0: น้องดีนาพูดจริงๆเลยชอบเล่นเกมแบบไหน
2: เยอะแยะไปเลย
0: เกมอะไรอย่างเช่น
2: เหมือนแบบ
1: เกมอะไร
0: เกมอะไรลูก
2: แบบมีเกมอะไรเยอะๆแบบเหมือนโรบอทอะค่ะ
0: โรบอทคือพวกคุณ
1: โรบอท
0: คืออะไรฮะ
1: แบบเหมือนชีวิตจริงใช่ไหมคะเหมือนเล่นชีวิตจริงพาไปไหนมาไหนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
2: แบบ
1: ใช่หรือเปล่า
2: ต่อสู้กันมือแบบเกมเยอะแยะแล้วก็มันต่อสู้กัน
0: ต่อสู้กันขนาดไหนต่อสู้ขนาดไหน
2: แบบ
0: ธรรมดาของเด็กผู้ชายผมบอกเลยต่อสู้แบบไหนมีปืนไหม
2: บางคนก็มีเลย
0: มีหมัดไหม
2: มีครับ
0: มีมีดไหม
2: มีครับ
0: มีทุกอย่างเลยเอาที่เขาเด็กเขาชอบเด็กเขาชอบอย่างนี้คุณแม่เวลาเขาชอบเขาได้เล่นเกมพวกนี้บ้างไหม
1: เล่นค่ะเล่นพี่เล่น
0: พี่เล่นด้วยน้องเล่นด้วย
1: ใช่เวลาพี่จอยแบบอินเทอร์เน็ตเราเล่นออนไลน์ระหว่างเพื่อนในโรงเรียนนะคะแต่ว่าคืออยู่คนละหลังแล้วเขาเล่นเชื่อมต่อคนนี้ก็จะเฮ้ยไม่แฟร์คุณแม่ไม่แฟร์ก็จอยด้วยทุกรอบเลย
0: ทุกรอบเลย
1: เราก็ไม่เคยไปดูหรอกว่าเล่นเป็นหรือเปล่าแต่เขาก็ดูคุยกันรู้เรื่องอยู่อะค่ะ
0: คือเป็นภาษาเป็นสาววัยรุ่นกับการเล่นเกมแล้วคุณแม่เป็นห่วงไหมกับการที่เขาเล่นเกมประมาณนี้เป็นการต่อสู้อะไรแบบนี
1: ้มันก็ไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้น
0: เท่าที่เห็นมันไม่ใช่แบบเลือดสาดใช่ไหม
1: ไม่มันเหมือนกับพาตัวการ์ตูนอันนี้ค่ะไปในบ้านไปเจอเพื่อนแล้วก็พากันไปปาร์ตี้หรือว่าพาไปแบบอะไรๆอย่างเงี้ยค่ะพวกเลือดสาดอะไรพวกนี้ไม่เล่นค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้เล่น
1: อะไร
0: เพราะผมว่าเขาจะเห็นน้องอยู่ใกล้ๆอ่ะถ้าเล่นขนาดนั้นอาจจะจอยกันไม่ได้
1: ใช่
0: นะครับเดี๋ยววันนี้ต้องร่วมภารกิจกันนะครับส่วนครอบครัวนี้นะฮะฟังทางนี้นะคุณแม่เล็กฮะเวลาเลือกเกมหรือว่าอะไรต่างๆที่จะเป็นการพัฒนาสมองของเด็กในเรื่องเกี่ยวกับการเล่นเกมเนี่ยคุณแม่เลือกยังไงฮะ
4: ตามใจเลยค่ะ
0: ตามใจครอบครัวนี้ตามใจอ่ะครอบครัวนี้ตามใจเลย
4: แต่ก็คือจะ
0: ไม่กลัวเหรอไม่กลัวเหรอ
4: แม่จะดูอยู่ตลอดนะคะว่าเขาเล่นแล้วคือเป็นอันตรายต่อน้องไห
0: ม
4: เป็นความรุนแรงไห
0: ม
4: ถ้ารุนแรงนี่ก็คือจะบอกเขาว่าเล่นไม่ได้นะมันอันตรายสำหรับเราเขาก็จะเปียดแต่ส่วนใหญ่น้องจะชอบวาดรูปค่ะถ้าวาดรูปตัดต่อไอ้พวกไอบิดเพ้นใช่ไหมคะใช่เราบอกก็เล่นค่ะ
0: ครับ
4: ก็จะดู
0: แบบเดินแบบใช้ชีวิตไป
4: ใช่ใช่
0: ผ่านด่านอะไรไป
4: ใช่ค่ะ
0: ครับอันนี้จะอาจจะเป็นผู้หญิงอาจจะอันนี้จะง่ายหน่อยแต่ก็มีบางครอบครัวผู้หญิงก็อาจจะมีการ
4: ผ่า
0: โ
4: ขน
0: ฮะผ่าโขนจิจี้ชอบเล่นแบบไหน
3: เล่นก็บางทีก็เล่นโรบล็อกแต่ว่าเล่นบางทีก็เล่นไปกับพี่ชายอะค่ะเล่นแบบเล่นบล็อกฟู้ดอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: คือเล่นไปร่วมกันเลยมีต่อสู้ไหมแบบชกต่อยมียิงมีอะไรไหม
3: ก็มีแบบเป็นแบบบล็อกฟู้ดก็แบบมีต่อสู้นิดหน่อยก็แบบ
0: อ๋อ อ๋อมีต่อย
3: ว้าว
1: ใช่ค่ะมีต่อยนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
0: เป็นรสชาติชีวิต
4: ใช่
0: นะครับแต่ก็ไม่ถึงกับเลือดสาด
3: ไม่
4: ค่ะ
3: เพราะว่าในโรบอกมันเป็นเกมสำหรับเด็กอยู่แล้วมันก็แบบไม่ได้รุนแรงอะไรขนาด
0: มีอันไหนที่หนูแบบเสนอให้แม่บอกนั้นหนูอยากเล่นอันเนี้ยแล้วแม่ไม่ให้มีไหมเท่าที่เห็นแต่มิกกี้บอกแล้วคนนี้เป็นคนเลือก
4: ใช่ใช่
0: ไม่เท่าไหร่นะมีแบบนั้นเลือกแล้วแม่มาบอกไม่ควรเล่นเลยนะมีไหม
3: ไม่มีค
0: ่
3: ะ
0: ไม่มี
4: ส่วนใหญ่จะเป็นเล่นเกี่ยวกับเด็กส่วนใหญ่จะเป็นเกมที
3: ่เด็กกับ
4: เด็ก
3: กอง
0: เด็กกอง
4: ใช่
0: เดี๋ยวนี้กองกองคืออะไรกองกอง
3: เด็กแบบ
0: เด็ก
3: น้อย
0: เด็กน้อยกองกองโอ้ยไม่น่าเชื่อว่าเราจะได้สับวัยรุ่นขนาดนี้นะฮะกองกองนะแต่วันนี้เราต้องมาร่วมกันทำภารกิจสุดท้ายกันนะฮะทีมนี้นำอยู่นะฮะส่วนทีมนี้นิดหน่อยเองทำได้เนี่ยบอกได้เลยว่ามันมีทั้งคะแนนถูกคะแนนผิดคะแนนอะไรก็แล้วแต่เสร็จก่อนหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะเพราะฉะนั้นเกมที่เราจะมาแข่งขันนะครับชื่อเกมว่าFrozen นะฮะซึ่งเป็นเกมในกลุ่มพัฒนาทักษะโคดดิ้งเกมนะครับสำหรับโคดดิ้งเกมในเกมที่รายการที่เรานำมาให้ผู้ชมได้รู้จักเนี่ยหัดเล่นเกมกันเนี่ยเป็นการฝึกพื้นฐานนะครับในการพัฒนาไปสู่การเขียนโค้ดซึ่งใช้สำหรับการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชันนะครับและต่อไปยัง IoT เพื่อจะควบคุม AI นั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเป็นการร่วมมือระหว่างคุณลูกกับคุณแม่นะฮะเอาล่ะตอนนี้เขียนแล้วฮะเขียนรูปแล้วนะฮะ
5: วิธีการเล่นเกม Frozen สำหรับการแข่งขันในเกมร่วมด้วยช่วยคิดรอบนี้มีกติกาดังนี้ครับเราจะมีโจทย์เป็นภาพแสดงเส้นหรือกรอบเกล็ดหิมะให้เอลซ่าเคลื่อนไหวไปตามกรอบที่วาดนั้นเช่นเป็นวงกลมห้าเหลี่ยมเป็นต้นผู้แข่งขันแต่ละทีมจะต้องสร้างโค้ดจากโปรแกรม Frozenให้สามารถแสดงผลเหมือนกับภาพที่กำหนดไว้มีจำนวนทั้งหมด5ภาพแต่ละทีมจะสลับกันเป็นผู้วาดภาพเส้นหรือกรอบเกล็ดหิมะและอีกคนหนึ่งจะต้องสร้างโค้ดเมื่อสร้างโค้ดแสดงผลได้ถูกต้องแล้วจะสลับกันทำภารกิจให้เสร็จสมบูรณ์ทั้ง5โจทย์ภายในกำหนดเวลา10นาที
0: ดูนะฮะครับเราไม่รู้เลยว่ารูปอะไรนะฮะอ้าวคุณแม่สี่เหลี่ยม
4: รูปอะไร
0: อะไรอ่ะ
4: ดู
0: วุ่นวายชีวิตไปนะฮะเสร็จไหมฮะ
4: หนึ่งสองสามสี่ห้าหกลูกหรือห้าลูก
3: ห้า
4: เหร
0: อ
4: ห้าน
0: ะโอ้ไม่น่าจะห้าแล้วเนี
4: ่
0: ย
4: เยอะ
0: เยอะอะชีวิตดูวุ่นวายอะ
3: พี่กี่วงกลมกี่วงกลม
0: เห็นไหมฮะเห็นไหมคุณแม่นะเห็นนะต่อรูปต่อไปรูปต่อไปเลยให้คุณแม่เห็นหน่อยให้คุณแม่เห็นหน่อยมาเลยไป
4: ใช่ไหมน่ะ
0: ใช่ไหมฮะ
4: ไม่ใช่ใช่ไหม
0: ไม่ใช่เอาใหม่
4: สี่เหลี่ยม
0: นะครับอันนี้ต้องเป็นการที่ร่วมมือกันระหว่างแม่กับลูกนะ
4: ใช
0: ่
4: ไหม
0: ใช่ไหมถ้าใช่วิ่งกลับเข้าไปฮะเอาละครับอันนี้3แล้วนะด่านที่3แล้วนะฮะมีเวลาให้5นาทีตอนนี้หมดไปแล้ว
4: 1 2
0: 2นาทีแล้วนะ
4: 3 4 1 2 3 4 5 6กี่รูปเนี่ย1 2 3 4
0: เอาละครับตอนนี้5นาทีนะฮะยังมีเวลานะครับไม่ได้เลย
1: พี่นัน
3: อยากทำ
1: รีพีทไฟไง
3: ไฟ
1: อันนี้อะไรไซส์10ลูกไซส์10ดีนาไม่จำเป็นจะต้องใส่โค้ดใหม่นะเมื่อกี้ดีนาแค่เปลี่ยนเลขก็พอ
0: นี่ได้ไหม
1: ตั้งเซอร์เคิลแล้วก็มูฟไลท์
0: เอาละครับไปแล้วนะ
4: ขนมเปี๊ยะ
0: ใช่ไหมฮะ
3: ใช่ภาพสุดท้ายแม่ไป
0: แม่เร็วแม่เร็วสุดท้ายแล้วเร็วน่าจะไม่ถึงนาทีแล้วฮะ
4: 30 วินาที
0: นะ
4: 2 3 4กินเนี่ย1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6อะไรอ่ะเนี่ย
0: นั่นน่ะสีอะไรอ่ะครับดูให้ออกฮะ
4: รังสีนี่
0: รังสีได้มั้ย
3: 6คู่กับอะไร
0: 6
4: คู่6 75
0: 10 9 8 7 6 5 4 3

0: 2 1หมดเวลาเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรวบรวมคะแนนกันก่อนแต่มาถามทีมเมกาดีนานนิดนึงนะฮะคุณแม่นุชฮะเป็นไงฮะเมื่อกี้เกมเมื่อกี้ผมบอกได้เลยว่าผมก็งงแล้วก็ยากด้วยนะอันนี้ต้องมีการวาดรูปแล้วก็แบบเอ๊ะจินตนาการไปด้วยเป็นไงเมื่อกี้ยากง่ายยังไงฮะ
1: มันก็ยากค่ะแบบคือแบบพอตื่นเต้นปุ๊บแล้วก็อุ๊ยนี่กี่วงนะอะไรอย่างเงี้ยก็ผิดตั้งแต่ตอนที่แบบเอ๊ะเราจะวาดกี่วงดีอะไรเงี้ยแล้วพอใส่โค้ดก็มีความยากของการจิ้มมันก็แบบเพื่อมันเป็นเทคโนโลยีเนาะมันก็ไม่ใช่เมนูอะไรเงี้ยมันก็จะยากนิดนึง
0: ครับผม
1: ใส
0: ่น้องดีนานะฮะไม่คิดยากว่าแต่หน้าเรายิ้มมากเลยเราไปชิลเป็นนิสัยก็แบบเด็กชิลอะไรอย่างเงี้ย
1: ชิลมาก
0: ยากไหมลูก
2: นิดเด
0: ีย
2: วค่ะ
0: นิดเดียวนะฮะเมื่อกี้ไอ้ส่วนที่ยากที่สุดของการโคดดิ้งเมื่อกี้เนี่ยมันคืออะไรฮะ
2: แบบหนูงงอ่ะแล้วก็หนูลืมพิมพ์แล้วก็พิมพ์ไม่ได้หนูต้องหาองศาไม่เจ
0: อ
1: หนูรู้แต่หนูหามันไม่เจอใช่ไหมคะ
0: ใช่ผมว่าเขารู้
1: หมดเลย
0: แต่เขาหาไม่เจออันนี้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีฮะแต่ถือว่าได้มาร่วมกันทำงานเป็นภารกิจนี้เป็นภารกิจที่3แล้วนะครับเอาละครับตอนนี้คะแนนนะครับเหรียญเนี่ยฮะคณะกรรมการได้รวบรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับนะฮะภารกิจร่วมด้วยช่วยคิดนะฮะเราจะประกาศคะแนนกันแล้วนะฮะมาที่ทีมจีจี้ไฟติ้งนะฮะได้ไปทั้งหมด400เหรียญครับและมาถึงทีมเมกะดีนานนะครับภารกิจนี้ได้ไป400เหรียญครับได้เท่ากันเลยนะครับจริงๆแล้วนี่ฮะทางทีม GG Fighting เนี่ยทำไป5นาทีทำไปได้5ด่านแต่ถูกต้องจริงๆคือ2ด่านก็เลยได้ไป400เหรียญนะฮะนี่เหมือนแบบเอ้ยเหมือนกันเลยใช้เวลาไป5นาทีเหมือนกันนะครับทำได้ไป3ด่านฮะแต่ถูกต้อง2ด่านเพราะฉะนั้นได้400เหรียญเท่ากันนะครับเอาละครับผมขอเชิญทั้ง2ทีมมาตรงนี้นะฮะผมจะประกาศคะแนนรวมกันแล้วนะฮะถ้าใครได้มากกว่านะฮะก็จะได้เป็นแชมป์ออฟเดอะวีคนะครับเอาละครับเราจะประกาศทีมจีจี้ไฟติ้งกันนะครับ3ภารกิจนะครับรวมแล้วได้ไป1,000เหรียญครับส่วนทีมเมกะดีนานะครับรวม3ภารกิจได้ไป900เหรียญครับเพราะฉะนั้นนะฮะทีมที่เป็นแชมป์ออฟเดอะวีคในวันนี้คือทีม GG Fighter ยินดีด้วยนะครับทีมผู้ชนะนะครับจะได้รับนะฮะโล่เกียรติคุณทุนการศึกษา 5,000 บาทแล้วก็เกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยครับมานะครับนี่น้องจีจี้นี่ถ้วยรางวัลนะครับและนี่คือทุนการศึกษาครับนี่นะฮะ 5,000 นี่เรามีส่วนสักเท่าไหร่ดี
3: หมดเลย
0: หมดเลยนะฮะครอบนี้ครอบครัวนี้ลูกเป็นหัวหน้าครอบครัวและนี่ครับเกียรติบัตรครับขอเสียงปรบมือครับเอาละครับส่วนทีมเมกาดีนานไม่ต้องเสียใจนะลูกนะแบบโอ้โหแต่สู้กันได้สมศักดิ์ศรีจริงๆนะครับทีมเมกาดีนานะครับได้รับไปเลยนะครับเกียรติบัตรจากกองทุนนะครับพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นี่เลยครับขอเสียงปรบมือยังยิ้มได้อยู่นะเอาละครับคุณแม่ครับคุณแม่นุชครับวันนี้ได้อะไรมีความสนุกสนานไหน
1: สนุกสนานแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยค่ะได้กลับไปรู้วิธีการดูแลจัดการลูกแล้วว่าให้ห่างไซเบอร์ยังไง
0: ครับผมและคุณแม่ฮะเป็นไงวันนี
4: ้สนุกมากมากเลยค่ะ
0: ได้ประโยชน์อะไรกับบ้านบ้างฮะกับอะไร
4: ได้รู้ว่าแม่วาดรูปไม่ดีเลยไม่ได้เรื่องเลย
0: เพิ่งรู้นะแม่วาดรูปไม่ดีนะนะแล้วส่วนคุณลูกนะคุณจีจี้วันนี
5: ้ก็สนุกดีค่ะแล้วก็ได้มาหาประสบการณ์ด้วยค่ะ
0: ครับผม
5: แบบร่วมกันสนุกสนุก
0: ครับผมสนุกนะฮ
5: ะ
0: ได้ทุนการศึกษาด้วยนะฮะแต่พี่ขอบอกตรงนี้เลยนะน้องจีจี
5: ้
0: น้องเป็นพิธีกรได้เชื่อพี่ไปให้สุดทางเลยนะครับ
5: อ่
0: ะและนี่คือผู้ร่วมรายการของเราจีจี้ไฟติ้งและเมกะดีนานครับ
5: ขอบคุณค่ะ
0: วันนี้นะครับคุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับว่าเด็กๆของเรานั้นเก่งขนาดไหนครับ

เกมบางอย่างที่ผมเห็นเขาเล่นเนี่ยผมยังเล่นไม่เป็นเลยนะครับแต่ว่าน้องๆหนูๆสมัยนี้นะครับสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วจริงๆคุณพ่อคุณแม่สามารถเรียนรู้จากลูกๆได้เลยนะครับเช่นให้ลูกๆสอนเล่นเกมหรือว่าสอนทักษะต่างๆในโลกออนไลน์ที่เขาทำได้นะครับสิ่งเหล่านี้

0: ไปกับลูกๆหลานๆในยุคดิจิทัลกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับสวัสดีครับนี่ไงโอ้ยอันนี้ออกไม่ได้โตเป็นสาวแล้ว

0: าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
2: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
0: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนละเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
2: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูราอีกแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
3: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคนคือห้างห้าจันโนราไปครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
2: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเสื้อเราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันผงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltvc.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนนะคะในรายการเป็นพ่อเป็นแม่เป็นประจำทุกวันเสาร์ค่ะหลังจากที่เราได้รู้แล้วนะคะว่าคุณแม่ที่ตั้งครรภ์จะต้องดูแลตัวเองอย่างไรนะคะเพื่อที่จะทำให้ลูกน้อยในครรภ์รวมถึงคุณแม่นั้นมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์และแข็งแรงค่ะ
0: ใช่แล้วครับซึ่งตอนที่แล้วที่ผ่านมานั้นนะครับเราก็ได้พูดถึงเรื่องของอาหารการกิน
1: ค่ะ
0: เรื่องของการออกกำลังกายนะครับรวมไปถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตว่าส่วนไหนทำได้ส่วนไหนไม่ควรทำในคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ครับ
1: ค่ะและจะสังเกตเห็นได้เลยนะคะว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะคะมีคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอายุมากเพิ่มขึ้นค่ะเอาง่ายๆนะคะแค่โรงพยาบาลสิริราชนะคะมีคุณแม่อายุมากที่ไปฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลแห่งนี้นะคะมากถึงร้อยละ20ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเนื้อหาของรายการในวันนี้นะคะจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆนะคะที่คุณแม่ตั้งครรภ์อายุมากนะคะอาจจะเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์ค่ะว่าแต่ว่าหมอรุธคิดว่าคุณแม่ตั้งครรภ์อายุมากเนี่ยควรจะมีอายุอยู่สักเท่าไหร่คะ
0: เท่าที่พอทราบมานะครับผมว่าเป็นคุณแม่ตั้งครรภ์ที่อายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปครับ
1: อาจจะถูกส่วนนึงค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะนิยามของคุณแม่ตั้งครรภ์นั้นนะคะจะต้องดูด้วยนะคะว่ามีอายุเท่าไหร่และมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอะไรด้วยค่ะ
2: คำว่าคุณแม่อายุมากเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายนิยามมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราพูดว่าคุณแม่คนไหนที่เสี่ยงจะเป็นเบาหวานเนี่ยอายุมากคือ30ปีขึ้นไปถือว่ามากที่จะเป็นเบาหวานแต่ถ้าพูดว่าคุณแม่อายุมากที่เสี่ยงลูกจะมีปัญหาเป็นปัญญาอ่อนหรือดาวซินโดรมเนี่ยเราจะใช้ที่อายุ35ปีขึ้นไปตั้งครรภ์อายุมากคุณก็เหนื่อยง่ายเอาง่ายๆเลยยังไม่พอนะธรรมชาติลงโทษต่อก็คือเป็นเบาหวานตอนท้องได้คุณแม่ที่อายุมากๆคุณไม่ท้องคุณไม่เป็นเบาหวานนะแต่คุณท้องแล้วคุณจะเป็นเบาหวานซึ่งจะมีปัญหาตามมามากมายทั้งแม่และลูกคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ตอนอายุมากเนี่ยจะมีโอกาสมีความดันโลหิตสูงได้ขณะตั้งครรภ์ซึ่งความดันโลหิตสูงที่ตอนที่คุณไม่ท้องคุณไม่เป็นคุณมาเป็นตอนที่คุณท้องเนี่ยเราจะเรียกว่าครรภ์เป็นพิษปัญหาที่เราเจอแล้วก็เป็นสิ่งที่คนสนใจกันก็คือแม่อายุเยอะๆเนี่ยลูกจะปัญญาอ่อนได้ปัญญาอ่อนในที่เราจะได้ยินชื่อกันอีกเรียกอีกอย่างนึงก็คือเรื่องดาวซินโดรมยิ่งอายุยิ่งเยอะเท่าไหร่โอกาสเกิดลูกปัญญาอ่อนก็จะมากขึ้นคุณแม่หลายคนเนี่ยพอฟังเล่าว่าตั้งครรภ์ตอนอายุมากแล้วเนี่ยมันเสี่ยงรู้สึกมากกว่าคนธรรมดาอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าจริงอ่ะเพียงแต่ว่าจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่เสี่ยงเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าปีร้อยคนเป็นหมดก็ไม่ใช่ครับแล้วก็ทุกอย่างที่พูดถึงเสี่ยงเนี่ยรักษาได้อยู่เพียงแต่ว่าการฝากครรภ์ของคุณแม่จะต้องเข้มข้นไม่เหมือนคุณแม่ตามปกติแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยถ้าได้รับการดูแลหมออย่างดีเนี่ยไอ้ปัญหาที่ว่าเนี่ยแล้วก็แก้ไขได้นะครับก็ไม่ต้องกังวลมาก
1: ทีนี้นะคะก็คงเข้าใจได้มากขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไม่ได้แปลว่าคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอายุเกิน30ปีขึ้นไปจะต้องเป็นกังวลแต่อย่างใดค่ะเพราะว่าทุกโรคมีโอกาสที่จะรักษาให้หายได้ค่ะอย่างในกรณีของมาเองนะคะไปฝากครรภ์ตอนอายุครรภ์6สัปดาห์แล้วพบว่ามีก้อนเนื้ออยู่ในมดลูกนะคะแต่ว่าการที่เราไปฝากครรภ์อย่างสม่ำเสมอนะคะก็สามารถที่จะดูแลครรภ์แล้วก็สามารถที่จะคลอดน้องออกมาได้ปลอดภัยทั้งแม่และลูก
0: เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะพูดคุยกัน2ประเด็นหลักใหญ่ๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของโรคที่จะเกิดขึ้นกับคุณแม่ตั้งครรภ์เอาเรื่องแรกเลยนะครับเบาหวานครับพี่มา
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์นะครับซึ่งก็มีโอกาสพบได้โดยทั่วไปในคุณแม่ตั้งครรภ์นะครับ
3: สวัสดีครับพ่อโจครับ
4: สวัสดีค่ะแม่เหมียวค่ะตอนนี้ก็มีลูกชาย1คนนะคะตอนนี้11เดือนแล้วค่ะ

0: อย่างคู่นี้นะครับคุณแม่เหมียวที่มีอายุ30ปีนั้นนะครับก่อนหน้าที่จะตั้งครรภ์นั้นนะครับพบว่าไม่มีประวัติการเป็นโรคเบาหวานเลยนะครับแต่พอตั้งครรภ์ปุ๊บเท่านั้นแหละครับตรวจพบว่าเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ครับ
1: ไปตรวจที่โรงพยาบาลใช่มั้ยครับแล้วก็กลับยังไม่ถึงบ้านเลยหมอโทรมาบอกเป็นแล้วเราจะทำไงแล้วมันร้ายแรงมั้ยยังไงแล้วลูกเราจะเป็นยังไงแล้วคิดมาตลอดทางแล้วก็ถึงยับนิ่งไปเลย
2: แบบหนูก็เครียดแบบหนูก็ศึกษาหาข้อมูลอีกเฮ้ยเป็นเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์นี่มันหมายความว่ายังไงมันลูกมันจะเป็นอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ย
3: มีผู้หญิงจำนวนหนึ่งขณะที่ไม่ตั้งครรภ์เนี่ยก็สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงปกติดีแต่พอตั้งครรภ์ปุ๊บเกิดเป็นโรคขึ้นมาคือเป็นเบาหวานหลายคนก็งงว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงการที่มันเกิดเนี่ยอธิบายว่าเมื่อมีการตั้งครรภ์ขึ้นมาเนี่ยเด็กรกที่อยู่ในมดลูกเนี่ยมันจะช่วยกันสร้างฮอร์โมนและสารเคมีขึ้นมาหลายตัวแล้วมันก็ไปมีฤทธิ์ที่จะไปทำให้ฮอร์โมนตัวหนึ่งที่เรารู้จักกันดีคืออินซูลินปกติอินซูลินเนี่ยมันจะมีหน้าที่เก็บน้ำตาลในเลือดเนี่ยเอาไปเก็บไว้ที่ตับหรือไปสร้างเป็นพลังงานที่ทำให้เราทำงานเดินเหินอะไรได้เนี่ยปรากฏว่าไอ้ตัวนี้มันไปบล็อกหรือไปต่อสู้กับอินซูลินให้อินซูลินทำงานไม่ได้น้ำตาลก็เลยทนขึ้นมาผู้หญิงคนนี้ก็เลยเป็นเบาหวานอันนี้ยังตอบไม่ได้ว่าทำไมบางคนเป็นไม่เป็นแต่เราพบว่าคนกลุ่มนี้เสี่ยงที่จะเป็นนะครับเช่นอ้วนมากๆอายุมากๆมีประวัติในครอบครัวมีประวัติว่าเคยคลอดลูกตัวใหญ่ๆเคยคลอดลูกแล้วครบไม่ครบกำหนดนะคลอดก่อนกำหนดเคยคลอดลูกแล้วลูกตายเคยคลอดยากประเด็นอย่างเงี้ยเราพบว่าเป็นเบาหวานเยอะไอ้เบาหวานชนิดนี้ส่วนมากพอคลอดเสร็จหายนะครับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์แล้วเป็นเบาหวานเนี่ยจะมีอันตรายต่อทั้งแม่และต่อทั้งลูกต่อแม่นี่เป็นยังไงครับพอแม่เป็นเบาหวานน้ำตาลมันเยอะเอาไปใช้งานไม่ได้แม่ก็สุขภาพร่างกายก็จะไม่แข็งแรงเพราะว่าพลังงานมันใช้ไม่ได้เนี่ยน้ำตาลมันใช้ไม่ได้ก็จะเป็นคนที่ไม่แข็งแรงโอกาสที่จะมีโรคติดเชื้อก็จะเป็นได้ง่ายน้ำตาลที่สูงเนี่ยจะทำให้เกิดการติดเชื้อในเส้นเลือดในกระแสเลือดในทางเดินปัสสาวะทำให้เกิดควยไตอักเสบได้ง่ายแม่อาจความดันโลหิตสูงร่วมเข้ามาด้วยอีกโรคนึงเวลาคลอดเนี่ยอาจจะมีปัญหาแผลเนี่ยติดเชื้อได้ง่ายประเด็นต่อมาก็คือปัญหาที่เกิดในลูกลูกที่แม่เป็นเบาหวานที่เกิดจากการตั้งครรภ์เนี่ยแม่มีน้ำตาลเยอะน้ำตาลก็ผ่านลกไปที่ลูกเยอะพอผ่านไปที่ลูกเยอะลูกนี่เขาจะได้ชินกับการที่มีน้ำตาลเยอะๆลูกก็เหมือนกินน้ำตาลอยู่ตลอดเวลาจริงๆเขาไม่ได้กินนะฮะน้ำตาลมันผ่านสายสะดือเข้าไปในตัวลูกเลยลูกได้น้ำตาลเยอะๆมันก็ไม่ได้ทำงานอะไรก็จะเอาน้ำตาลเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นไขมันทำให้ลูกตัวใหญ่เพราะลูกพวกนี้จะตัวใหญ่มากพอลูกตัวใหญ่มากๆเนี่ยคลอดยากนอกจากนี้เด็กที่มันชินกับน้ำตาลที่ว่ามีเยอะๆพอคลอดออกมาน้ำตาลขาดทันทีเด็กอาจจะชักจากการขาดน้ำตาลเลยก็เป็นไปได้นะครับเด็กพวกนี้ตัวเหลืองได้ง่ายวิธีการดูแลรักษาก็คือเราจะต้องควบคุมน้ำตาลหลักการก็คือให้มีสารอาหารจำเป็นสำหรับการพัฒนาการของลูกและมีปริมาณแคลอรี่ที่เพียงพอแคลอรี่นี่หมายถึงพลังงานที่จะใช้ในการดำรงชีวิตที่เพียงพอคุมอย่าให้น้ำตาลมาก
1: หมออธิบายว่าเนี่ยมันเป็นได้ทุกคนนี่อันเนี้ยก็ไม่ต้องเครียดแต่ว่าก็เขาก็จะเข้าไปถึงเขาก็จะมีเหมือนแบบเป็นแบบของตัวอย่างอะที่บอกว่าอันนี้กินได้อันนี้กินไม่ได้อะไรเงี้ยพวกเนี้ยอันนี้ต้องกินกินเยอะๆอันนี้อย่ากินอะไรเงี้ยเขาอธิบายแล้วก็ไปนั่งฟังแล้วก็พยายามจดจำว่ามีอะไรบ้างแบบอยากจะถ่ายรูปไว้ทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเลือกที่จะกินอะไรบางอย่างแล้วเราก็มีหน้าที่เพื่อที่จะต้องวิ่งไปซื้อเนี่ยประจำเลยวิ่งซื้อไอแอปเปิลเขียวเนี่ยซื้อทุกอาทิตย์ซื้อทีละ5-6ลูกพอซื้อพอหมดปุ๊บซื้อแบบกินเป็นแบบเป็นกิจวัตร
2: ก็คือให้ทานพวกข้าวกล้องพวกขนมปังโฮลวีตพวกผลไม้ที่แบบแอปเปิ้ลเขียวฝรั่งคือพวกแอปเปิ้ลแดงหรือองุ่นหรือว่าพวกอาหารที่มีน้ำตาลก็คือให้หลีกเลี่ยงทานข้าวน้อยลงอ่ะกินเพราะว่าข้าวกล้องมันจะแบบกินได้นิดเดียวก็จะอิ่มแล้วเนาะก็กินผักกินผลไม้ที่เท่าที่หมอเขาให้กินได้อะไรอย่างเงี้ยพวกน้ำอัดลมก็งดเลยหมอก็จะกินนมถั่วเหลืองกินโยเกิร์ต คือทุกสิ่งอย่างต้องเป็น 0% อ่ะหมดเลยเพราะว่าถ้าเป็นไขมันก็จะทำให้น้ำตาลในเลือดสูงได้เหมือนกันอะไรเงี้ยหมอคือทุกอย่างต้อง 0% หมดก็เหมียวก็ควบคุมเรื่อยๆคือทุกเดือนอ่ะไปหาหมอหมอก็จะเจาะเลือดทุกครั้งเพื่อตรวจน้ำตาลว่าน้ำตาลปกติไหม
1: ดูผลน้ำตาลอ่ะก็จะประมาณ89 98ไม่เกิน100เนี่ยทุกเดือนเราก็จะเก็บแผ่นนั้นน่ะเก็บไว้ตลอดเลยแล้วก็จะรู้ทุกวันว่าโอ๊ยรอบนี้ไม่เกินโอเคอยู่ละอ่ะเดือนที่2ไม่เกินเดือนที่3ลุ้นจนถึงเดือนสุดท้ายลุ้นทุกเดือนแต่ก็ไม่เคยเกินเลยหมอบอกอุ๊ยนี่เนี่ยเยี่ยมมากเลยดูแลตัวเองดีมากหมอนี่แบบชมเราก็แบบก็ยังชวนหน่อยพยายามจะไม่ให้เกินเด็ดขาด
2: ก็เพราะเขาคนเดียวเลยคือแบบกลัวเขาแบบเฮ้ยกลัวเขาได้เป็นแบบรับโรคที่เป็นเบาหวานระหว่างนั้นค่ะกลัวเขาเป็นเบาหวานตอนเด็กอะไรอย่างนี้ตั้งแต่เด็กเลยอะไรเงี้ยคือถ้าเราแบบอดตอนเนี้ยคือเราไม่ต้องมารักษาเขาตลอดชีวิตหรือไม่ต้องมาดูแลเขาแบบหนักแบบว่าต้องคอยพาไปหาหมอตลอดอะไรอย่างเงี้ยจ้ะ
1: แข็งแรงมากรถมันจะมาก
2: ก็ดีใจที่แบบเราแบบทำทุกอย่างอ่ะตั้งแต่เดือนแรกตั้งแต่ไม่ใช่เดือนแรกตั้งแต่วางแผนที่จะมีเขาอ่ะเพื่อเขาคนเดียวเลยอ่ะคือสละทุกอย่างเพื่อเขาอ่ะตั้งแต่แบบก่อนจะตั้งครรภ์อ่ะวางแผนอยากให้เขาออกมาแบบแข็งแรงอะไรเงี้ยไม่อยากให้เขามีโรค
1: แค่นี้ก็โอเคแล้วว่าถึงว่าแบบเขาไม่ป่วยอ่ะ

0: โอ้โหน่ารักมาก
1: ค่ะ
0: ต้องบอกว่าน่ารักจุงเบยนะครับถือได้ว่าเป็นเด็กที่อารมณ์ดีแล้วก็ไม่ป่วยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าคุณแม่ที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์นะครับไม่ต้องกังวลใจใดๆเลยนะครับเพียงแค่พิถีพิถันในเรื่องของอาหารการกินแล้วก็ให้ความสำคัญในการควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับแค่นี้ก็จะมีคุณลูกที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เหมือนกับน้องต้นน้ำนี่แหละครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะและอีกประเด็นนึงนะคะนั่นก็คือถ้าคุณแม่ที่มีอายุเกิน35ปีขึ้นไปนะคะอาจจะมีความกังวลนะคะในเรื่องของความเสี่ยงที่ลูกจะเกิดมาเป็นดาวซินโดรมนั่นเองค่ะ

0: างคุณแม่ท่านนี้นะคะชื่อแม่กาวาวค่ะมีอายุ42ปีมีอาชีพเป็นแม่บ้านนะคะและตอนนี้กำลังตั้งครรภ์ได้4เดือนกว่าๆแล้วล่ะค่ะ
1: ก็ไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้คิดว่าจะมีเผอิญมันติดมาม
2: ันติดมา
1: ก็ติดมาก็ต้องเอาไว้ก็ต้องเลี้ยงก็รู้ว่าตัวเองอายุเยอะแต่ว่าเมื่อมาแล้วก็เขาคงอยากมาเกิด
3: แล้วความรู้สึกที่ทราบว่าตัวเองตั้งครรภ์เนี่ยรู้สึกยังไงบ้าง
1: โหตอนแรกเครียดเพราะว่าไม่ได้พร้อมไงไม่ได้เตรียมตัวว่าจะมีก็เลยเครียดนิดหน่อยพออายุเยอะเนี่ยไอ้โรคต่างๆมันจะเข้ามาเยอะมากทั้งเบาหวานความดันแล้วก็ตัวเองก็มีเนื้องอกในมดลูกด้วยมันก็เลยมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเด็กเนี่ยอาจจะมีอาการดาวได
4: ้ดาวซินโดรมคือโรคทางพันธุกรรมที่ส่งผลให้เด็กเกิดมามีภาวะปัญญาอ่อนซึ่งโรคนี้เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมปกติคนเราจะมีโครโมโซมทั้งหมด23คู่46แท่งเด็กที่เป็นดาวกว่า 95% จะมีโครโมโซมคู่ที่21เกินมา1แท่งครับซึ่งชื่อดาวซินโดรมนี้มาจากชื่อของคุณหมอดร.แลงดอนดาวที่ค้นพบว่าแม่ที่มีอายุมากขึ้นจะมีความเสี่ยงต่อการที่เด็กจะเกิดมาเป็นโรคนี้เพิ่มขึ้นครับโดยแม่ที่มีอายุต่ำกว่า30ปีโอกาสเสี่ยงที่จะมีลูกเป็นดาวซินโดรมคือ1ในพันแม่ที่มีอายุ 35-39 ปีมีโอกาสเสี่ยง1ใน300แม่ที่มีอายุ 40-45 ปีมีโอกาสเสี่ยง1ใน100และคุณแม่ที่มีอายุ45ปีขึ้นไปโอกาสเสี่ยงที่จะมีลูกเป็นดาวซินโดรมมีมากถึง1ใน30ครับ
0: สำหรับวิธีการตรวจนะคะเพื่อที่จะดูว่าลูกนั้นนะคะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคดาวซินโดรมหรือไม่นะคะนั่นก็คือการเจาะน้ำคล่ำนั่นเองค่ะอย่างคุณแม่กาวาวนะคะอายุครรภ์17สัปดาห์หรือว่า4เดือนกว่าๆนะคะก็พร้อมแล้วล่ะค่ะที่จะต้องไปเจาะน้ำคล่ำค่ะ

0: นัดมาเจาะน้ำคร่ำนะคะก็ตื่นเต้นบ้างเพราะว่าคุณหมอเขาพูดมันอาจจะมีการเจ็บนิดหน่อยแต่ว่าอาจจะไม่เจ็บมากทุกคนผลออกมาก็คือเจ็บแต่ว่าทนได
1: ้การเจาะน้ำคร่ำเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เป็นความจำเป็น 100% มันเป็นออปชั่นเจาะก็ได้ไม่เจาะก็ได้ขึ้นกับการตัดสินใจของทั้งคู่นะครับหมอมีหน้าที่ให้ข้อมูลคุณพ่อคุณแม่รับข้อมูลแล้วตัดสินใจเอาเองนะครับการเจาะน้ำคร่ำเนี่ยมันที่บอกว่าเป็นออปชันเพราะว่ามันมีข้อดีมันมีข้อเสียมีความเสี่ยงนะครับข้อดีของการเจาะน้ำคร่ำคือเป็นการตรวจให้รู้ว่าลูกในท้องเราเนี่ยเป็นดาวน์ซินโดรมหรือมีความผิดปกติของโครโมโซมอื่นใดหรือไม่นะครับอันนี้ดูจะเป็นข้อดีข้อเดียวการเจาะน้ำคร่ำมีข้อเสียมีความเสี่ยงข้อแรกคือเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาจากกระบวนการฝากท้องปกติหลายพันบาทนะครับข้อที่2 อันนี้สำคัญที่สุดคุณแม่ต้องรับทราบก่อนเจาะว่ากระบวนการเจาะทำให้เกิดการแท้งได้ความเสี่ยงอยู่ที่ประมาณสัก 0.4-0.5% นะครับการแท้งเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงกระบวนการเจาะคือเราใช้เข็มเนี่ยปักเข้าไปในโพรงมดลูกแล้วก็ดูดเอาน้ำคร่ำออกมานะครับหลังเจาะถ้ามีถุงน้ำคร่ำแตกก็จะเกิดการแท้งตามมานะครับหรือบางครั้งมีการติดเชื้อจากรูเข็มที่ผิวหนังเนี่ยลงไปถึงสู่โพรงมดลูกที่เด็กอยู่ถ้ามีการติดเชื้อเกิดขึ้นเด็กอยู่ไม่ได้ครับก็จะแท้งออกในที่สุดนะครับหรือว่าบางรายที่หมอเคยเห็นมาคือทุกอย่างกระบวนการเจาะเนี่ยราบรื่นดีผ่านไป2สัปดาห์เด็กเขาหยุดไปเฉยๆก็มีมาแล้วนะครับ3ข้อนี้รวมๆกันแล้วความเสี่ยงอยู่ที่ 0.5%ก็มีหลายวิธีนะครับอย่างการเจาะเลือดคุณแม่การทำอัลตราซาวด์การเจาะน้ำคร่ำแต่การเจาะน้ำคร่ำเป็นวิธีเดียวที่ฟันธงผลที่ใช่คือใช่ผลที่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะครับวิธีอื่นๆเนี่ยมันมีข้อเสียคือมันไม่เจ็บปวดไม่ได้เข้าไปกวนเด็กแต่ว่ามันไม่ฟันธง 100% การเจาะน้ำคร่ำเป็นวิธีเดียวที่ผล 100% นะครับเพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องชั่งน้ำหนักโอกาสที่ลูกจะเป็นดาวประมาณ 0.6 0.7 หรือ 1% ความเสี่ยงที่เด็กจะแท้งออกประมาณ 0.5% เราเลือกข้างไหน

0: รับฟังข้อมูลเรื่องข้อดีข้อเสียความเสี่ยงมาแล้วหรือยัง
1: ฟ
0: ัง ตัดสินใจยังไงเอ่ยแล้วแต่หมอแล้วแต่
1: เจาะ
0: สำหรับการเจาะนะครับเดี๋ยวขั้นตอนหมอจะทำมันรักษาดูอายุครรภ์ดูโครงสร้างความสมบูรณ์ของเด็กซะก่อนแล้วก็ถ้าอายุครรภ์เหมาะสมโครงสร้างเรียบร้อยดีหมอจะเจาะน้ำค้ำเป็นสเต็ปที่2นะครับ

เราสามารถบอกได้ของความปกติของอวัยวะใหญ่ๆที่สำคัญนะครับอันการตรวจอัลตราซาวด์ไม่สามารถการันตี 100% โดยเฉพาะอวัยวะเล็กๆหรือว่าความผิดปกติเล็กๆอันนี้อาจจะหลุดหมอยกตัวอย่างเด็กอาจจะมีนิ้วเกินมานิ้วหนึ่งอัลตราซาวด์มองไม่เห็นความผิดปกติเล็กๆหลายๆอย่างมาตรวจเจอตอนหลังคลอดก็มีแต่ถ้าเป็นอวัยวะสำคัญหรือโครงสร้างใหญ่ๆแล้วผิดปกติอัลตราซาวด์มักจะตรวจพบเราเห็นแนวกระดูกสันหลังเป็นปล้องสีขาวๆนะครับนั่นคือกระดูกสันหลังเราเห็นแขนสองข้างนะเจนเหมือนกับข้อมือมาจับกันข้อมือไขว้กันอยู่เล็กๆนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นขาเห็นไหมเป็นแท่งยาวมีการเคลื่อนไหวเป็นช่วงผลการตรวจทั้งภายนอกอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับหัวลำตัวแขนขาอวัยวะสำคัญเนี่ยหมอเห็นว่าครบถ้วนดีหมออธิบายขั้นตอนนะครับการเจาะน้ำค่ำเนี่ยเดี๋ยวจะมีการทำความสะอาดหน้าท้องมีการทาน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับเราก็จะปูผ้าปลอดเชื้อคุณแม่มือวางข้างบนทำตอนนี้ตามปกติสบายๆเป็นยังไงให้บอกหมออย่าเอามือลงมาปัดมันจะเกิดการปนเปื้อนนะครับทาน้ำยาปูผ้าเสร็จหมอจะฉีดยาชาเราเจ็บตอนฉีดยาชานิดนึงหลังจากนั้นหมอใช้เข็มเบอร์เล็กสุดสอดลงไปดูดถึงถุงน้ำค่ำดูดน้ำค่ำออกมา20 ซีซีแล้วก็เอาน้ำค่ำไปส่งตรวจทั้งหมดใช้เวลาไม่เกิน5 นาที

0: ใช่ตอนเจาะเหรอเสียวดีค่ะคุณหมอเล่นทีเผลอก็เลยไม่เจ็บมากแต่จะเจ็บตอนที่เขาดูดน้ำค่ำออกมามันไม่ได้เจ็บหมายถึงว่าเจ็บอย่างนั้นหมายถึงมันจะรู้สึกว่าหน่วงๆท้องน้อยช่วงที่เขาดึงจะรู้สึกได
1: ้มันไม่ได้น่ากลัวเหมือนที่เราคิดตอนแรกใช่ไหม
0: ไม่ได้น่ากลัวมันแป๊บเดียวเอง
2: คือเขาซื้อเสียวแทน
3: น้ำคร่ำก็คือฉี่ของเด็กนั่นแหละนะครับแล้วก็มีเซลล์ของเด็กปะปนอยู่ในน้ำคร่ำด้วยเราดูดเอาน้ำคร่ำออกมาเราต้องการเซลล์เด็กไปตรวจในเซลล์ก็จะมีนิวเคลียสมีโครโมโซมอยู่เราสามารถตรวจโครโมโซมของเด็กได้ว่าโครโมโซมเขาครบหรือขาดหรือเกินนะครับ
0: หมอให้นั่งพักสัก20นาทีแล้วก็เดี๋ยวไปอัลตราซาวด์อีกรอบเพื่อดูผลว่าน้องหัวใจเต้นดีไหมมีรอยรั่วหรือเปล่าน้ำค่ำยังเท่าเดิมไหม
3: ต่อกันยังเจ็บอยู่ไหมนิดหน่อยนะโอเคนะครับหลังเจาะ3ครึ่งชั่วโมงเราเห็นหัวใจเด็กเต้นเป็นปกติเด็กยังดูมีการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเห็นอย่างนี้ก็ค่อนข้างเบาใจสีดำคือน้ำคร่ำยังอยู่เยอะไม่ได้รั่วไหลเพิ่มเติมนะถ้าเห็นอย่างนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคุณแม่กลับไปนอนพักที่บ้านอย่างที่หมอบอกนะครับ24ชั่วโมงงดกิจกรรมหนักนะเราก็เดี๋ยวมาฟังผลตามนัดนะผลจะออกใน3สัปดาห์วันนี้เรียบร้อยแล้วครับถ้าผลตรวจออกมาเด็กเป็นดาวซินโดรมเราจะทำอย่างไรนะครับเรามีทางออกอยู่2ทางทางแรกคือตั้งครรภ์ต่อแล้วก็หลังคลอดมาเราก็มีการดูแลกระตุ้นพัฒนาการตามสมควรที่เหมาะกับเด็กพิเศษอย่างเด็กดาวซินโดรมนะครับทางที่2คือยุติการตั้งครรภ์ซึ่งในอายุครรภ์ที่ประมาณสัก 20-21 สัปดาห์เรายังสามารถทำได้โดยที่มีภาวะแทรกซ้อนไม่มากนักครับ
0: แต่ถ้าสมมติว่าผลมันออกมาในทางลบพี่ก็คิดว่าจะยุติการตั้งครรภ์ไปแต่ก็อยากให้ออกมาดีนะคะผลมันจะออกมาเป็นยังไงต้องรอลุ้นอีก2อาทิตย์อะค่ะ
4: เรียกได้ว่าช่วง2สัปดาห์นี้นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ลุ้นมากที่สุดในชีวิตหนึ่งของคนเป็นแม่เลยก็ว่าได
5: ้ใช่แล้วนะครับแต่ว่าถึงยังไงก็ตามนะครับขอเอาใจช่วยคุณแม่หว่าวนะครับ
4: สู้
5: ๆส่วนผลจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับ

0: รวจออกมาเป็นเด็กปกติลูกไม่ได้เป็นดาวซินโดรมนะครับคุณแม่สบายใจขึ้นไหม
1: สบายใจ
0: เครียดน้อยลงเนาะ
2: ผลออกมาแล้วเนี่ยบอกว่าน้องปกติทุกอย่างสมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยรู้สึกยังไง
3: ดีใจดีใจที่ไม่เป็นอะไร
2: ที่ลูกไม่เป็นอะไร
3: ใช่
2: ต้องบอกว่าเหมือนแบบยกภูเขาออกจากอก
4: โล่งอกเลยนะครับก็ต้องบอกว่ายินดีด้วยกับแม่วาวนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของสัปดาห์นี้นะครับส่วนสัปดาห์หน้าพลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเข้าถึงช่วงของโค้งสุดท้ายการตั้งท้องแล้วครับ
2: ค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะพบกับเราได้ใหม่ในรายการเป็นพ่อเป็นแม่เป็นประจำทุกวันเสาร์ 5:30 ถึง 6:00 นทางไทย PBS แห่งนี้วันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Gen Y ครับรายการที่จะพาคุณไปรู้จักและเข้าใจมุมมองความคิดของวัยรุ่นครับเพื่อลดช่องว่างระหว่างวัยที่ต่างกันและแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับผมจะเป็นใครนั้นและเรื่องราวของเขาเนี่ยจะน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวเราไปรู้จักเขากันครับ

ครับสวัสดีครับชื่อธนัททางธนาทรัพย์อายุ22ปีครับตอนเข้าเรียนปี1เนี่ยผมก็ต้องเรียนถ่ายภาพก็ต้องซื้อกล้องแล้วทีนี้คุณพ่อเห็นว่าเออมีลูกมีกล้องแล้วก็อยากให้ถ่ายคุณพ่อเพื่อที่จะเอารูปตัวเองเนี่ยไปอวดเพื่อนในกลุ่มปลายอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็เริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆจนถึงขั้นถ่ายแบบแฟชั่นครับ

0: รูปนี้ก็ได้รูปนี้ก็ได
1: ้ส่วนมากผมจะชอบถ่ายแบบแอคที่มันเป็นธรรมชาติของคนคนนั้นมากกว่ามันจะมันจะไม่ดูฝืน
0: คือไม่ต้องโพสอะไรมากมาย
1: ใช่ใช่มันจะดูธรรมชาติอะไรอย่างง
0: ี้ปกติถ่ายแนวไหน
2: ก็ถ่ายพวกถ้าปกติแบบส่วนใหญ่เลยก็จะถ่ายพวกแฟชั่นพอร์เทรตอะไรอย่างนี้ครับ
0: พอร์เทรตแฟชั่นเหมือนที่ถ่ายตะกี้ถูกปะ
2: ใช่ใช่ครับ
0: มีอย่างอื่นบ้างนอกจากแฟชั่นพอร์เทรต
2: ก็จะมีถ่ายพวกสติลไลฟ์สติลไลฟ์ก็คือพวก
0: สติลไลฟ์เหรอ
2: สิ่งของต่างๆอย่างเช่นกล้องเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ครับ
0: ถ่ายรูปเนี่ยมันมีเสน่ห์ยังไงเหรอทำไมเราถึงมาสนใจถ่ายรูปขึ้นมา
2: สนใจถ่ายรูปขึ้นมาใช่ไหมจริงๆอ่ะมันเริ่มตั้งแต่ตอนเข้าปีหนึ่ง
0: ครับ
2: คือเขาต้องบังคับให้เด็กเรียนถ่ายภาพก็เลยต้อง
0: อ๋อเราเรียนอะไรนะ
2: ฟิล์มครับ
0: เราเรียนฟิล์มภาพยนตร์อ๋อก็ตรงสายเลย
2: ใช่ใช่ใช่ครับเขาก็บังคับให้ถ่ายรูปเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานของการเรียนฟิล์มทีนี้ก็มันก็ต้องมีการซื้ออุปกรณ์อะไรเงี้ยซื้อกล้องมาแล้วก็มันก็ได้ถ่ายเรื่อยๆก็ชอบ
0: การถ่ายรูปมันดียังไงครับมันให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้าง
2: ก็ฝึกเรื่องสมาธิฝึกนิสัยเราให้ใจเย็น
0: ครับ
2: การถ่ายรูปแบบมันก็ฝึกศิลปะไปในตัวใช่การวางเฟรมการแบบเล่าเรื่องด้วยภาพ
0: ครับแล้วทำไมถึงเลือกที่นี่เอาตรงนะที่เนี่ยพี่ไม่เคยมา
2: ไม่เคยมาน
0: ี่เป็นครั้งแรกเลยที่มาพอมาแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจกับสถานที่ต่างๆทำไมถึงเลือกที่นี่ครับ
2: ผมก็เพิ่งมาช่วงประมาณ 2-3 ปีที่แล้วก็พวกงานศิลปะที่จัดเป็น exhibition
0: เขาเคยจัดที่นี่เหรอ
2: ใช่ใช่
0: ทั้งถนนนี่เลยเหรอทั้งหมด
2: ใช่ครับเขาจัดเป็นรูทแบบจัดเป็นแสงไฟเอาไฟมาประดิษฐ์ให้มันเป็นแบบศิลปะด้วยธรรมชาติของโครงสร้างมันนะมันก็ดูสวยมันมีเสน่ห์อยู่แล้วก็เลยชอบมาถ่ายก็หลังจากงานนั้นก็มาถ่ายอีกเรื่อยๆครับแล้วเสน่ห์อีกเรื่องนึงก็คือเป็นคนที่อยู่ภายในชุมชนก็จะเป็นแบบคนจีนเก่าเขาแกะที่มาตั้งหลักตั้งฐานทำอาชีพตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ทั้งหมดนี้เลยเหรอ
2: ก็ทั้งหมดครับแต่ก็จะมีแบบรุ่นลูกรุ่นหลังก็จะน้อยลงครับ
0: คือวัยรุ่นส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ค่อยได้ชอบส่วนใหญ่นะก็ไม่ค่อยได้ชอบของเก่าหรืออะไรเก่าๆเท่าไหร่ทำไมเราถึงชอบของเก่าครับ
2: ก็เรื่องเสน่ห์ของมันนี่แหละครับมันเหมือนเป็นไทม์แมชชีนอย่างนึงนะที่แบบทำให้เราได้เห็นว่ายุคสมัยนึงของประเทศไทยหรือว่าส่วนนึงของบริเวณเนี่ยมันเคยมีตึกรามบ้านช่องแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งยังไงเดียวผมชอบอ่ะเป็นการส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยเห็นของเก่ามันแบบเอ้ยเมื่อก่อนมีแบบนี้อะไรเงี้ย
0: รู้ว่าสนใจเพราะว่าปกติแล้ววัยรุ่นก็จะชอบอะไรที่โมเดิร์นถูกป่ะล่ะอะไรที่ใหม่ๆไฮเทคอะไรเงี้ยแต่เรานานๆที่จะเจอสักคนนึงที่ชอบแบบของเก่าๆเลยชอบมาดูอะไรที่เป็นตึกรามบ้านช่องของเก่า
2: ใช่ๆครับ
0: นี่ครับธนัทเด็กวัยรุ่นคนนึงที่หลงใหลการถ่ายรูปเช่นเดียวกับวัยรุ่นทั่วๆไปแต่สิ่งที่ทำให้เราอยากรู้จักวัยรุ่นคนนี้ก็คือภาพถ่ายของเขานี่คือรูปของคุณลุงองอาจซึ่งเป็นคุณพ่อของน้อง

0: โหตอนนี้เราก็เดินมาสุดซอยเลยทีเดียวนี่คือที่ไหนครับเนี่ย
1: นี่เขาเรียกว่าโซนแห่งไทยครับ
0: โซนแห่งไทย
1: ใช่ครับ
0: ทำไมต้องมา
1: เป็นเขาเรียกว่าเป็นไฮไลท์หนึ่งของที่นี่เลยคร
0: ับ ในโซนตลาดน้อยนี่ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ครับโซยังไห่เนี่ยคือเป็นคฤหาสน์จีนถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นบ้านที่ตั้งเอาไว้เพื่อการค้าขายจริงๆข้างหน้าเนี่ยเป็นติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาน
0: ี่นะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: เอาจริงปะโอ้
1: ครับ
0: ตอนนี้
1: เอาไว้ค้าขาย
0: ใช่ครับเมืองหมดแล้ว
1: ใช่แต่ตอนนี้ก็ปรับเปลี่ยนเป็นคาเฟ่แล้วก็โรงเรียนสอนดำน้ำ
0: ข้างในต้องสวยมากแน่
1: ใช่ข้างในก็ยังคงเก่าไว้อยู่
0: อ๋อคือเขาก็ยังรักษาความ
1: ใช่
0: คลาสสิกเอาไว
1: ้โอเค
0: งั้นเดี๋ยวเราลงไปดูข้างในไหม
1: ได้ครับ
0: โอเคครับตามมาเลยครับ
1: โดยส่วนตัวผมอ่ะก็ชอบพวกโรงหนัง standalone ถ้ายกตัวอย่างง่ายๆก็จะเป็นโรงหนังสกาล่าแบบเนี้ยครับที่เป็นโรงหนังเดี่ยวอะไรเงี้ยซึ่งทั่วประเทศมันก็จะมีโรงหนัง standalone หมดแต่มันจะโดนทุบทิ้งไปเยอะมากแล้วเพราะว่าเขาเลิกกิจการมันก็เหลือแค่ภาพถ่ายให้เราได้เห็นแค่นั้นการที่ไปโรงหนังสกาล่าทุกครั้งอะผมก็จะรู้สึกชอบมีความสุขมากที่ได้เห็นว่าสถาปัตยกรรมเก่าๆอะไรเงี้ยครับการมาที่นี่ก็เหมือนกันได้เห็นว่าวิถีโบราณเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับซึ่งมันมีเสน่ห์ด้วยครับ
0: ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจดีแล้วรู้มาอย่างนึงคือว่าเราอ่ะเอาคุณพ่อมาเป็นแบบด้วยใช่ปะ
1: อ๋อใช่ครับใช่อันนั้นจริงๆอ่ะคุณพ่อขอให้ผมถ่ายด้วยคือเขาชอบเป็นคนที่ชอบแต่งตัว
0: เอาเหรอ
1: ใช่ครับเขาก็เลยขอให้ลูกเนี่ยถ่ายรูปให้เขาหน่อย
0: เขาเป็นคนขอให้เราถ
1: ่
0: ายร
1: ู
0: ป
1: ใช่ใช่เพื่อที่จะเอารูปเนี่ยไปอวดเพื่อนในกรุ๊ปไลน
0: ์อ๋อแค่นั้นเองใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่จุดเริ่มต้นมันแค่นั้นเองครับ
0: อ๋อแล้วหลังจากถ่ายโปรไฟล์แล้วก็เอารูปไปโพสต์โชว์เพื่อนๆไงกระแสตอบรับเป็นไงบ้างครับ
1: ก็ดีครับดีมากแล้วก็เริ่มทำให้เราไปอยู่ในกลุ่มตลาดอีกกลุ่มตลาดหนึ่งที่แบบเป็นแฟชั่นมากขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งก็ทำให้พี่ดีไซเนอร์คนหนึ่งครับเขาก็ชวนคุณพ่อเนี่ยไปเดินแบบ
0: จริงปะเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ตอนนั้นโอ้ตอนนั้นคุณพ่ออยู่เท่าไหร่ครับตอนนั้น
1: น่าจะอยู่66หรือ67
0: โอ้โหคุณพ่อเฟี้ยวมากตอนที่คุณพ่อเห็นรูปคุณพ่อรู้สึกไงครับ
1: เขาก็ชอบ
0: แล้วเขาก็เป็นคนขอเองเลยว่าแบบอยากถ่ายต่อ
1: ใช่ใช่
0: จริงป่ะ
1: ใช่ครับ
0: เฮ้ยแปลว่าผมคิดว่าเขาชอบมานานแล้วแค่ว่าเขาไม่มีคนถ่ายให้เฉย
1: ประมาณนั้นครับ
0: เรากับคุณพ่ออายุห่างกันแค่ไหนครับ
1: ก็คุณพ่อ60กว่าก็น่าจะประมาณ40กว่าปีเลยครับซึ่งถือว่าห่างกันมาก
0: ห่างกันมากๆมันเป็นช่วงคนละยุคกันเลยจริง
1: ใช่เพราะว่าคุณพ่อมีผมช้าด้วย
0: ใช่ก่อนที่จะเริ่มถ่ายรูปเนี่ยเราสนิทคุณพ่อหรือยัง
1: ก่อนที่จะเริ่มถ่ายก็สนิทกันประมาณหนึ่ง
0: ประมาณหนึ่ง
1: ก็ไปเที่ยวเล่นดูหนังอะไรด้วยกันอยู่แล้วครับแต่พอเริ่มทำกิจกรรมอะไรร่วมกันเนี่ยก็สนิทเพิ่มมากขึ้นครับเพราะว่าได้ใช้เวลาแบบทำกิจกรรมด้วยกัน
0: คือปกติแล้วเนี่ยแบบคุณพ่อกับลูกส่วนใหญ่นะเท่าที่เจอมาจะไม่ค่อยได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพราะว่าช่วงอายุมันห่างกันมากเราคิดยังไงกับประเด็นนี
1: ้ผมคิดว่ากิจกรรมบางกิจกรรมที่วัยรุ่นทำเนี่ย มันอาจจะไม่เหมาะกับผู้สูงอายุหรือผู้สูงอายุเนี่ยเขาอาจจะไม่ชอบทำอะไรแบบเนี้ยอาจจะชอบทำอย่างอื่นซึ่งวัยรุ่นก็อาจจะไม่ชอบอย่างนู้นอะไรเงี้ยแต่บังเอิญที่คุณพ่อกับผมเนี่ยชอบทำอะไรแบบนี้ด้วยกันอยู่แล้วมันก็ทำให้มันแบบเราคลิกกันอะอะไรแบบนี
0: ้แปลว่าหลังจากเริ่มถ่ายรูปก็สนิทคุณพ่อมากขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ได้คุยอะไรกับคุณพ่อมากขึ้นถูกไหมคร
1: ับ ใช่ครับ
0: นอกจากกิจกรรมถ่ายรูปแล้วเนี่ยเราทำกิจกรรมอื่นคุณพ่อบ้างไหม
1: ก็มีนะผมก็พยายามหากิจกรรมอย่างอื่นให้คุณพ่อทำเนี่ยโยนโบลิ่งแบบเนี้ยเขาไม่เคยโยนผมก็บังคับให้เขาโยนโบลิ่งหน่อยอะไรอย่างนี้แล้วก็อาจจะมีแบบเล่นเกมตู้แบบพวกตู้อาเคดตู้เกมอาเคดนะครับที่มาบุญคลองอะไรเงี้ยก็ให้เขาเล่น
0: ก็คือพาเขาไปเล่น
1: ใช่ใช่

0: ใช่ครับก็พยายามหากิจกรรมที่เขาไม่เคยทำแล้วก็ไปหาแบบสถานที่ที่เขายังไม่เคยไปอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ทำไมเราถึงคิดอยากทำแบบนั้นนะครับ
0: เพราะว่าเราคิดว่าเขาก็อายุมากแล้วเขาก็ควรที่จะได้ทำสิ่งใหม่ๆที่เขายังไม่เคยทำในช่วงแบบชีวิตสุดท้ายของเขาอะครับ อะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดว่ามันก็ควรที่จะให้เขาได้ทำให้เขาได้เปิดโอกาสเปิดประสบการณ์ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: มีคนเคยบอกว่าความสูงมักผ่านไปเร็วเสมอความจริงข้อนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ไม่ว่าเราหรือใครๆก็คงหลีกเลี่ยงมันไปไม่ได้วันนี้คุณลุงองอาจได้จากน้องธนัทไปแล้วแน่นอนว่าความเสียใจคงมีอยู่แต่เขาก็ยังรู้สึกขอบคุณโอกาสที่ได้ใช้เวลาดีๆและได้ทำอะไรร่วมกันตอนนั้นน่ะถ้าคุณพ่อมาชวนเราไปถ่ายรูปแล้วเราปฏิเสธเข้าไปอย่างเงี้ยคิดว่าวันนี้เรารู้สึกยังไงครับ
0: จริงๆตอนนู้นผมก็มีปฏิเสธเขาไปแล้วครั้งสองครั้งอะไรอย่างนี้ครับพอมาคิดอีกทีเอ้ยเราก็ไปถ่ายคนอื่นได้ทำไมเราจะถ่ายกับพ่อไม่ได้ก็ถ่ายพ่อไปถ้าเราปฏิเสธแล้วไม่ถ่ายตอนนั้นเนี่ยตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าเสียดายถ้าไม่ได้ถ่ายไม่ได้ทำกิจกรรมร่วมกับเขาเนี่ยก็รู้สึกเสียดายมาก
1: ๆก็อยากจะให้ธนัทเนี่ยให้คำแนะนำหน่อยสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าเขาจะเริ่มยังไงในการแบบเข้าหาผู้ใหญ่เราคิดว่าเรามีคำแนะนำอะไรให้เขาบ้าง
0: ปัญหามันจริงๆคือการเฉยชาและความชินแบบเราก็เคยทำแบบนี้อยู่ด้วยกันทุกวันอะไรเงี้ยก็ปล่อยไปก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งแต่ก็อย่าลืมครับว่าเขาอาจจะไปวันไหนก็ได
1: ้ครับ
0: ก็เลยคิดว่าเราควรที่จะแบบเริ่มทำเริ่มหากิจกรรมเริ่มคุยกับเขาหาอะไรที่แบบสนุกทำด้วยกันอะไรเงี้ยผมว่ามันควรเริ่มทำในแต่วันนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้ก็ได้ครับ
1: เวลาเป็นสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนมีอย่างจำกัดอย่าปล่อยให้วัยที่ต่างกันทำให้สังคมห่างกันช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับคุณหมอเพื่อทำให้เราเข้าใจกับปัญหานี้รวมทั้งคำแนะนำที่ทำให้คนต่างวัยหันหน้าเข้าหากัน

0: สวัสดีครับคุณหมอโอครับมีต้อนรับเข้าสู่รายการเจนวัยครั้งหนึ่งนะครับผมคุณหมอโอครับต่างวัยต่างอายุกันเนี่ยความสัมพันธ์มีผลไหมครับ
1: มีนะเพราะว่าเติบโตมาคนละยุคความเชื่อคนละแบบเนาะแบบอย่างปู่ย่าตายายเงี้ยก็จะมีวิธีคิดแบบนึงนะมีความยึดมั่นถือมั่นเรื่องกฎระเบียบสำคัญเรื่องยึดถือเรื่องบางอย่างหลักบางอย่างเขาว่ามาโบราณบอกอะไรมันก็จะมีเรื่องของความเชื่อแต่ละวัยเนี่ยมันก็เติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันนะพ่อแม่ที่เป็น Gen X อย่างเงี้ยก็อาจจะแบบมีเรื่องงานเรื่องอะไรเรื่อง work life balance แต่ว่าไปคุยกับเด็กยุคใหม่อย่างเงี้ยสมัยก่อนพ่อแม่ Gen X ก็จะต้องอาชีพก็จะต้องเป็นอาชีพที่แบบมีความมั่นคงแม้เลือกหมอทนายวิศวะอะไรเงี้ยเด็กยุคใหม่นี้ไม่ละไม่มองแล้วว่าต้องเป็นยังไงก็จะแบบมองอาชีพที่มันฟรีแลนซ์ทำได้ใช้ความสามารถคือมันเป็นเรื่องของการที่เติบโตมากับการอยู่คนละยุคมันก็เลยมีความเชื่อที่ยึดคนละแบบนะยึดถือคนละแบบเชื่อคนละอย่างการที่เรายึดว่าหลักคิดของเราถูกต้องอย่างเงี้ยมันก็ทำให้สื่อสารกับอีกคนนึงแบบไม่รู้เรื่องอย่างพ่อแม่บอกว่าต้องผมต้องแบบถูกระเบียบทรงนักเรียนเงี้ยลูกถามว่าทำไมต้องทรงนักเรียนมันก็คุยกันไม่รู้เรื่องละเพราะฉะนั้นจริงอันนั้นน่ะเป็นส่วนหนึ่งคือความคิดเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วคือทักษะของการสื่อสารเนี่ยสำคัญคือพ่อแม่เนี่ยจะชอบเข้าใจว่าจะคุยยังไงให้ลูกวัยรุ่นฟังแต่จริงๆแล้วคีย์เวิร์ดของมันจริงๆคือฟังยังไงให้เป็นกับลูกวัยรุ่นมากกว่ามันจะเจอปัญหาที่แบบเด็กวัยรุ่นก็จะรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่ฟังพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าลูกไม่ค่อยฟังเพราะว่าพ่อแม่จ้องจะพูดอะจริงๆมันไม่ใช่วัยที่เราจะสอนอะไรเขาได้เยอะแล้วมันวัยของการช่วยเขาคิดก็ฟังเขาเยอะๆถึงจะช่วยเขาคิดได้ว่าเขาคิดยังไงเขามีอะไรที่เขาต้องเติมเต็มมีอะไรที่เขายังขาดไปมีอะไรที่เขาต้องการความช่วยเหลือแต่ว่าพ่อแม่มักจะจ้องสอนจ้องพูดยิ่งอยู่ในยุคที่แบบมันน่ากลัวมากขึ้นในสายตาพ่อแม่เนาะเดี๋ยวมันก็น่ากลัวไปหมดเลยอ่ะ
0: อินเทอร์เน็ตอะไร
1: อินเทอร์เน็ตลูกจะเจอใครอะไรโหยมันมีสิ่งที่แบบลุมเราเข้ามาในตัวลูกเนี่ยเยอะมากเมื่อเทียบกับสมัยก่อนเพราะรู้สึกกลัวเยอะก็สอนเยอะสอนเยอะก็ยิ่งไม่ฟังมันก็เลยเป็นการสื่อสารของแบบพ่อแม่กับลูกที่เป็นปัญหามากเลยคือการไม่ค่อยฟังกันนี่แหละ
0: แล้วเราจะมีวิธีแก้กับมันยังไงได้บ้างครับ
1: คือพ่อแม่ต้องเข้าใจก่อนว่าการฟังนี่เป็นหัวใจสำคัญจริงๆของการสื่อสารเนาะแล้วพ่อแม่ชอบหลายคนก็เข้าใจว่าแต่งฟังลูกนะไม่รู้ตัวแต่งไม่ฟังคือว่าไม่ทุกคนจะบอกเลยว่าฟังแต่มันฟังแบบนี้ท็อปแทบแม่วันนี้ผมทะเลาะกับเพื่อนมาด้วยมันก็จะฟังแบบ
0: แล้วเขาเล่ากับเพื่อนมา
1: แล้วเราไปทำอะไรเขาก่อนนะเปล่าเนี่ยอย่างเงี้ยเด็กมันไม่รู้สึกว่าถูกฟังนะหรืออย่าไปยอมเขาสิจะยอมให้เขาแกล้งทำไมอ่ะ
0: แล้วคนพูดยังไงครับถ้าลูกว่าทะเลาะกับเพื่อนมาหนูรู้สึกยังไงถามความรู้สึกเขา
1: คือจริงๆอ่ะเขาพบว่าการฟังเนี่ยมันมีสี่ระดับฟังแบบผ่านหูเฉยๆผ่านหูก็โอเคอะไรเงี้ยคือแค่ฟังได้ยินอีกอันนึงคือผ่านหัวอย่างเช่นเนี่ยลูกบอกว่าเพื่อนแกล้งมาเงี้ยฟังผ่านความคิดก็คือทำไมไม่สู้กลับไปทำอะไรเขาก่อนเปล่านี่คือฟังผ่านหัวแต่จริงเราอยากให้พ่อแม่ฝึกฟังให้ผ่านใจให้เป็นผ่านใจคือมันผ่านความรู้สึกลูกรู้สึกยังไงลูกเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นเล่าให้แม่ฟังเนี่ยอันนี้มันคือฟังผ่านใจผ่านเข้าไปในความรู้สึกของลูกบางทีลูกแบบสื่อสารด้วยความรู้สึกแบบหนึ่งแต่พ่อแม่ฟังด้วยหัวมันก็ฟังกันคนละแบบแม่เนี่ยเพื่อนหนูมีแฟนด้วยนะเนี่ยหันกลับมาอย่าเพิ่งลิใช่ไหมยังโตอยู่
0: มีนะอะไร
1: มันยังไม่ทันฟังเลยว่าลูกรู้สึกยังไงอ่ะลูกถึงมาเล่าเน
0: า
1: ะมันทวนจะถามแล้วแล้วหนูรู้สึกไงอ่ะลูกเพื่อนมีแฟนโอ้โหมันอาจจะต่อยอดไปเยอะมากหนูอิจฉามากเลยอ่ะแม่ทำไมหนูไม่มีคุณแม่ก็เป็นอีกคนละเรื่องเนาะมาแต่พ่อแม่ชอบแบบชอบสอนตัดบทสอนแก้ปัญหาให้ทำอย่างนั้นสิฉันอ่านน้ำร้อนมาก่อนฉันรู้เงี้ย
0: เหมือนเราเอาสิ่งที่ตัวเองเคยเจอมาเป็นบรรทัดฐาน
1: การฟังที่เราใหญ่พ่อแม่เข้าไปลึกที่สุดคือการฟังผ่านเข้าไปถึงความต้องการเขาต้องการอะไรนะเขาถึงสื่อสารกับเราด้วยคำพูดเนี่ยเมื่อเข้าใจความต้องการแล้วความต้องการนี้มันถูกเติมเต็มได้แหละมันถึงจะเปลี่ยนแปลง
2: คุณพ่อผมเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบเปิดใจฟังคือพูดคุยได้แลกเปลี่ยนความคิดกันได้ครับไม่ได้เป็นแบบคนที่แบบหัวโบราณอะไรเงี้ยที่แบบไม่ได้เขาคือไม่ปิดกั้นยังไงดีวะ
0: ก็ถือว่าโชคดีนะ
1: คือพ่อแม่พัฒนาได้นะเรื่องนี้เราอย่าไปคิดว่าเราโตมายังไงเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นเงี้ยพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็โตมากับปู่ย่าตายายที่ไม่เคยฟังสั่งอย่างเดียวบอกให้ทำอะไรควบคุมชีวิตสมัยก่อนแล้วโลกมันก็แคบอ่ะบอกให้ทำอย่างนี้มันก็เดินไปทางนี้มันไม่มีทางอื่นให้เดินเดี๋ยวนี้เปิดไปเข้าไปในมือถืออย่างเดียวมันเจอทางรู้กี่ร้อยล้านทาง แต่มันจะเลือกทางไหนที่จะปลอดภัยที่จะดีกับชีวิตอะไรเงี้ยมันไม่ได้ผ่านการควบคุมอีกต่อไปอ่ะมันผ่านการฝึกวิธีคิดและการฝึกวิธีคิดมันไม่ผ่านการสั่งเวลาถูกสั่งนี่ไม่ได้คิด
0: ไม่อยากคิดแน่นอนถ้าถูกสั่ง
1: ถูกไหมมันไม่ได้คิดหรอกหยิบแก้วให้พี่หน่อยเงี้ยแทบไม่คิดเลย
2: ก็หยิบ
1: คือแบบถ้าพี่ถามพี่หิวน้ำอ่ะ
0: ก็ไปเอาให้ไหมอะไร
1: แทบเริ่มได้คิดถูกมาพี่หิวน้ำอ่ะทำไงดีอ่ะหนูเอานี่แก้วนี้ก่อนไหมครับหรือเดี๋ยวผมสั่งให้มันคือมันจะเริ่มแบบฝึกวิธีคิดจากการตั้งคำถาม
0: แล้วครอบครัวที่เขามีปัญหานี่อยู่วัยรุ่นที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยเขาก็อยากจะพูดแหละแต่เขาไม่พูดไม่คุยอย่างเงี้ยมันควรทำยังไงครับตรงนี
1: ้ก็ต้องบอกว่าก็เข้าใจพ่อแม่เนาะคือเขาก็ไม่ได้อยากเป็นแบบนี้หรอกเขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการเป็นแบบเนี้ยมันมีปัญหากับลูกทำให้เกิดการสื่อสารที่ไม่ดีเขารู้แต่ว่าเขาคุยกับลูกไม่รู้เรื่องแต่เขาก็ไม่รู้หรอกมันเกิดจากตัวเขาด้วยส่วนหนึ่งเกิดจากสังคมที่มันเปลี่ยนไปส่วนหนึ่งเนาะมันก็คำเข้าใจเขาอะเนาะมองเราเองก็มีหน้าที่มองลงไปให้ลึกถึงสิ่งที่มันอยู่ข้างในเหมือนกันไม่ว่าเขาจะพูดเยอะบนนะคอยสอนอะไรเงี้ยแต่มองไปลึกข้างในจริงๆอะมันคือความรักเลยอะมันมีความรักมันมีความหวังดีเพราะฉะนั้นถ้ามองกันแบบผ่านข้างนอกให้ได้เห็นข้างในเนี่ยจริงมันจะพบเลยว่าเขาคนที่รักและหวังดีกับเราเพราะฉะนั้นมันก็จะอาจจะให้อภัยมากขึ้นอาจจะเข้าใจมากขึ้นแต่มุมกลับกันเราก็มีหน้าที่ที่จะบอกสิ่งที่เราต้องการเนาะแบบพ่อผมอยากให้พ่อฟังผ
0: ม
1: หน่อยพ่ออย่าเพิ่งพูดอะไรเลยนะผมจะเล่าอะไรฟังพ่อไม่พูดเน
2: า
1: ะพ่อไม่ถามพ่อไม่แย้งพ่อไม่สอน
2: ยากนะครับยากมากเลยนะครับวันนี้
1: เนี่ยได้ฝึกมันจะฟังกันจริงๆคือแบบไม่เวลาถามเยอะมันก็เป็นสิ่งที่เราอยากรู้ไม่สิ่งที่เขาอยากเล่าอะใช่ป่ะ
0: ครับ
1: เวลาพ่อแม่ชอบเล่าแล้วแย่งซีนโอ้ยสมัยพ่อนี่ก็เคยคือแบบแย่งซีนไปละมันก็ไม่ได้พูดอ
0: ่
1: ะฝึกเนี่ยบอกพ่อเดี๋ยวผมอยากเล่าอะไรพ่อฟังหน่อยพ่อฟังแบบพ่อไม่ถามเยอะนะพ่อไม่แย่งซีนผมนะพ่อไม่เล่าถึงอดีตพ่อนะ
0: พ่อฟังหนูอย่างเดียว
1: พ่อฟังอย่างเดียวเลยนะพ่อฝึก
0: ที่น่าสนใจน่าสนใจอยากไปใช้เลยตอนนี้อยากเอาไปใช้ดูแล้วถ้าเป็นปัญหาของครอบครัวที่เขาไม่คุยกันเลยแล้วก็พอเงียบเงียบก็ทะเลาะกันขึ้นมา
1: คือที่ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ไม่คุยปัญหามันอยู่ที่ความสัมพันธ์ที่ไม่ดี
0: อ๋อคือไปถึงเรื่องความสัมพันธ์เลยที่ไม่ดี
1: ก็คนที่ไม่คุยกันมันก็คือคนที่ความสัมพันธ์

0: ไม่ดีคือมันก็ไม่อยู่ถึงจุดที่มันแบบอยากคุยกันเลยคือต่างคนต่างอยู่เนี่ยจะสงบกว่าเพราะคุยกันทีละพังคุยกันทีแล้วทะเลาะคุยกันทีละมีอารมณ์ใส่กันเนี่ยต่างคนก็จะต่างแบบไม่เอาแล้วต้องกลับไปแก้เรื่องความสัมพันธ
1: ์ผมก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาก็เป็นแบบนี้อยู่เหมือนกันสมัยเมื่อก่อนนะครับก็คือเหมือนว่าเขากับพ่อเนี่ยเข้าใจผิดกันพ่อเขาก็มีทัศนคติกับเขาที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาพยายามทำสมมติเขาเตรียมสอบเนี่ยเขาก็อ่านหนังสืออะไรเงี้ยพอเขามาเห็นก็ว่าเอ๊ะอ่านหนังสือเอาหน้าทำแบบ
2: ขนาดนั้น
1: เลยอะไรประมาณเนี้ยเขาก็แบบเอ๊ะเขาก็ตั้งใจทำตรงนี้อยู่นะอะไรเงี้ยเขาก็เลี่ยงที่จะไม่พูดดีกว่าอะไรเงี้ย
0: ใช่เพราะว่ามันก็คือเอาจริงนะหลายคนก็อยู่มาแบบรู้สึกว่าพูดไปก็เท่านั้นอะอยู่กันแบบไม่ทะเลาะกันดีกว่าสำคัญเลยมันคือกลับมาดูเรื่องความสัมพันธ์ว่าไอ้ตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นเวลาดีๆที่เรามีต่อกันเนี่ยมันมีอยู่หรือเปล่าคือคนบางคนนี่หน้ายังไม่มองเลยอย่าว่าแต่พูดต่างเข้าพานเสร็จเข้าห้องอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดูไอ้ความสัมพันธ์ดีๆเรามีเปล่าเวลาคุณภาพอะที่เราจะนั่งคุยกันปรึกษากันถามสารทุกข์สุขดิบกันวันนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้มันถูกดึงไปด้วยเรื่องอื่นเนี่ยที่ก็ต่างคนต่างอยู่กับหน้าจอตัวเองแล้วมันก็มีความสุขในรูปแบบตัวเองมันก็เลยรู้สึกว่าก็ไม่เป็นไรอยู่กันแบบไม่ต้องคุยกันมากก็ได้แต่จริงมันทำให้ตัวตนของแต่ละคนเนี่ยก็ค่อยๆทลายไปเรื่อยๆพ่อแม่เนี่ยตัวตนก็ลดลงลูกเองตัวตนก็ลดลง
2: ก็คือต้องหันเข้ามาอยู่ด้วยกันมากขึ้นเงี้ยครับ
0: ก็เปิดอกคุยกันก่อนสำหรับบ้านที่มีปัญหาเนาะเปิดอกคุยกันเลยว่าวันนี้เราจะคุยกันตรงๆแต่แบบฟังกันไม่เถียงไม่แย้ง
2: ไม่ทะเลาะ
0: ไม่แย้งเลยขอให้ไม่เปิดอกพูดเลยว่าเรารู้สึกยังไงอะไรที่มันติดใจเราอะไรที่เราโกรธอะไรที่เราไม่ชอบลูกไปวัยรุ่นแล้วเนี่ยเขาแนะนำให้มันมีเหมือนกับfamily talk อาทิตย์ละครั้ง
2: จริงเหรอครับโอ้ยไม่บ้านผมไม่มีนะ
0: เป็นคนไทยบ้านไทยนี่แบบ เป็นพ่อแม่ talk ซะเยอะมันมี family talk คือแบบเป็นเวลาที่เรารู้กันว่าอาทิตย์นึงเราจะมาเจอกันคุยว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาทิตย์นึงเรารู้สึกว่าเราแบบอยากขอบคุณอะไรใครบ้าง
2: น่าสนใจจังเลย
0: เรามีอะไรที่เราอยากรู้สึกว่าเราอยากบอกใครเรามีอะไรที่เราอยากให้ใครแบบพัฒนาตัวเองหรือช่วยดีขึ้นในเรื่องไหนเราต้องการความช่วยเหลืออะไรจากครอบครัวเหมือนกับเป็นเวทีที่แบบเหมือนกับเป็นพื้นที่ทำให้ทุกคนได้มาแลกเปลี่ยนกัน
2: ที่เหตุการณ์นี้มันไม่ค่อยเกิดขึ้นเพราะประเทศไทยเขามองว่าแบบผู้ใหญ่คือเด็กต้องตามผู้ใหญ่อย่างนี้ป่ะ
0: คือเราก็เลี้ยงดูกันด้วยวัฒนธรรมเชิงอำนาจ
2: ใช่มานานแล้ว
0: พ่อแม่มีอำนาจเหนือลูกพ่อแม่เป็นเจ้าชีวิตลูกพ่อแม่เป็นผู้ปกครองอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้แบบบางทีพ่อแม่ก็คิดว่าบทบาทของตัวเองก็คือควบคุมทำให้เป็นไปตาม
2: ที่เราอยากให้เป็น
0: ที่เราอยากให้เป็นเนี่ยมันก็เลยทำให้เลี้ยงลูกมาแบบไม่ค่อยได้ฟังไม่ค่อยได้คุยไม่ค่อยได้ถามลูกก็เราก็เขาก็ทำหน้าที่ส่วนที่เป็นพ่อแม่ทำมาหากินเอาเงินดูแลส่งเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงมนุษย์เราต้องการดูแลเชิงจิตใจด้วยมีการใส่ใจความรู้สึกมีการรับฟังเวลามีปัญหามีการแบบคุยสารทุกข์สุขดิบอันนี้มันเป็นเรื่องของแคริ่งทางด้านจิตใจซึ่งบางทีมันก็ขาดไป
2: แล้วมันจะช้าไปไหมครับสำหรับสมมติว่าอะถ้าผมกับพ่อแม่เนี่ยคุณแม่50-60แล้วผมก็25แล้วมันช้าไปไหมกับการที่เราจะเริ่มทำกิจกรรมร่วมกันเริ่มคุยกัน
0: คือตอบนี้ก็ไม่มีอะไรที่สายไป
2: ครับ
0: สายไปก็คือเมื่อคนใดคนหนึ่งตายอันนั้นสายไปเพราะทำอะไรไม่ได้แล้วแม้มันก็ไม่มีอะไรที่สายไปแต่บอกเลยว่ายิ่งเริ่มช้าก็ยิ่งเริ่มยากคือสร้างความสัมพันธ์สร้างเวลาดีๆกับเด็กเนี่ยมันง่ายกว่าสร้างกับเป็นวัยรุ่นอยู่แล้วแม่เขาถึงพยายามบอกว่าให้เลี้ยงลูกเล็กๆให้ดีให้เวลาเยอะๆอะไรเงี้ยเพราะว่า10 ปีก็ไปแล้วอะไปอยู่กับเพื่อนไปอยู่กับสื่อไปอยู่กันหน้าจอเนี้ยเพราะฉะนั้นอยากจะไปสร้างสัมพันธ์ที่ดีตอนที่เขากำลังอยากจะแบบเติบโตด้วยตัวเองเรื่องที่มันไปตามธรรมชาติอะที่มันจะต้องโตด้วยตัวเองเป็นอิสระจากพ่อแม่เพื่อจะได้พัฒนาความเป็นตัวเองขึ้นมาเนี่ยนั้นมันก็ต้องบอกอย่างนี้ว่ายิ่งเริ่มช้าก็ยิ่งยาก
2: พี่มีคำถามขนาดที่หนึ่งครับ เห็นว่ามีคน DM มาถามว่าเนี่ยเขาก็อยากทำกิจกรรมกับคุณพ่อคุณแม่เขาเหมือนกันแต่เขาไม่รู้เขาจะเริ่มยังไงอะเราจะแนะนำได้บ้างไหม
3: คือที่เขาถามเข้ามาเนี่ยคือเขาอยากให้พ่อแม่เขาเป็นแบบให้เขาถ่ายอะไรเงี้ย
2: อ๋อเขาถ่ายอย่างนั้นเหรอ
3: ใช่ใช่เขาอยากทำเหมือนผมกับพ่อผมอะไรเงี้ยแต่โดยที่ตัวบุคคลของพ่อแม่เขาเนี่ยเขาไม่ชอบไม่ได้ชอบอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะแนะนำยังไงครับแต่ถ้าแนะนำก็คืออาจจะเป็นกิจกรรมอื่นที่แบบว่าเขาชอบโดยการอะไรเงี้ยอย่างสมมุติพ่อแม่ชอบไปปั่นจักรยานแบบอะไรเงี้ยก็อาจจะจูนปรับจูนเข้าหาพ่อแม่เขาก็ไปปั่นจักรยาน
2: ปั่นจักรยานกันไหมชอบปั่นจักรยานด้วยกัน
3: ใช่ใช่อะไรประมาณนั้นครับ
0: คืออันนี้มันไม่ใช่แบบอยากทำกิจกรรมกับพ่อแม่ละคืออันนี้มันอยากให้พ่อแม่ทำกิจกรรมกับเรา คือเราอยากถ่ายรูปพ่อก็ช่วยถ่ายหน่อยแต่บางคนไม่ได้เนเจอร์เขาไม่ได้ชอบถ่ายเออก็ทำอย่างที่ถนัดบอกเนี่ยดีก็คือดูว่าพ่อแม่ทำกิจกรรมอะไรและอะไรที่เราจอยได
3: ้ประมาณนั้นครับ
2: ผมเชื่อว่ามันไม่สายเกินไปครับที่เราจะเริ่มเข้าไปคุยกับครอบครัวของเรานะครับเราเอาเวลาตรงนั้นเนี่ยไปใช้กับครอบครัวและทำเวลา

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: แม่กระพุนน้อยหนีเที่ยว
1: ช่วยด้วยช่วยผมด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
2: ไปไหนกันมาล่ะ
3: ฮัลโหลสวัสดีดาวีเฮ้ดาวี What is it

0: A jaguar. J A G U A R. Jaguar. A jaguar. Jaguars. Hello, how are you?
1: Help! Help!
2: ดาวี่มีอันตรายช่วยเร็ว
3: ฮะ
2: ค่ะเฮ้ย
1: Stop! Stop!
2: โอ้ยแข็งแกร่งยิ่งกว่าหินน่ะแข็งแรงมากอ่ะ
4: ทำอะไรกันครับผมแค่บอกกับดาวี่ว่าต้องการความช่วยเหลือ
5: เฮ้ย
6: แล้วก็ไม่บอก
0: โอ
4: ้คือเมื่อเช้าผมวิ่งอยู่ที่ชายหาดผมเห็นแมงกระพุนน้อยนอนเกยตื้นอยู่ไม่รู้จะช่วยยังไงดีตอนนี้จะเป็นไงบ้างก็ไม่รู
3: ้น่าสงสารจังเลย
2: แล้วคุณเสือจากัวมายังไงล่ะครับ
4: ผมก็วิ่งมานะครับบอกให้คนช่วยก็ไม่มีใครกล้ากลัวโดนแล้วคันนะครับ
2: โหยไกลมากนะครับมีหน้าล่ะ
4: คือผมวิ่งทุกเช้านะ
2: ปล่อยไว้นานไม่ได้นะครับ
1: งั้นรีบไปช่วยดีกว่า
4: วิ่งตามผมมาเลย
7: พูดเป็นเล่นคุณเสือจากัวผมยานอวกาศนะ
0: Let's go
7: แข็งจริงๆเจ้าเสือ
4: ตามมาตามมา
7: ถึงสักที
1: โหยคราวหลังบินมาก็ได้นะ
4: โอ้มหัศจรรย์มากๆยานวิเศษ
1: ใช่ที่นี่ไหมครับคุณเสือจากัว
4: ที่นี่แหละผมวิ่งเป็นประจำตามมาเลยอยู่ไหนล่ะ
1: What is

a jellyfish. J E L L Y F I S H. Jellyfish. A jellyfish. Jellyfish it.

0: ใช่เลยเจ้าแมงกะพรุน
1: ช่วยด้วยช่วยด้วยครับ
2: เฮ้ยน่าสงสารจังเลยนะคะ
3: เฮ้ยน่ารักดีดูนิ่มๆขอจับหน่อยนะ
4: เฮ้ยนี่ยาเอ้ยยานะหมูหยองเดี๋ยวจะคันนะ
2: ก็ผิวของแมงกะพรุนจะทำให้เราคันไม่เอกอ่านหนังสือมา
5: แล้วเอายังไงดีอ่ะแมงกะพรุนน้อยดูท่าจะแย่แล้วนะ
0: อย่าลืมเอามาคืนล่ะ
2: What is

0: A jug. J-U-G, jug. A jug. Jugs.
1: ดาวี่ไปหยิบของมานะขอเขาหรือยังผมว่ารีบช่วยแมงกะพรุนน้อยก่อนดีกว่าเออจริงด้วยอืมโอเคแล้วล่ะหมูหยองว่าเฮ้ยน่ารักจัง
2: แมงกะพรุนน้อยเป็นอะไรไปครับ
1: สงสัยที่จะแคบไปนะจริงด้วยใครๆก็ไม่ชอบที่แคบๆ What is it?

0: Ajar. J-A-R, jar, ajar. Jars.
1: โอ้โหพี่เสือจากัวครับผมเชื่อแล้วครับว่าพี่แข็งแรงจริงๆ
2: อ่ะ
1: ที่จริงผมเดินเอาแมงกะพรุนน้อยไปใส่เองก็ได้
2: จริงด้วยงั้นผมเอาตุ่มไปวางที่เดิมก่อน
3: อ้าว
0: แล้วจะยกมาทำไมอะคะ
1: โอเคลองเอาไปใส่ตุ่มตรงนั้นดีกว่า
4: คราวนี้ก็ว่ายสนุกเลยนะ
2: ต้องขอโทษด้วยนะครับผมคงต้องกลับก่อน
4: อ้าวทำไมล่ะครับคุณเสือ
2: คือผมออกจากบ้านมาตั้งแต่เช้านี่ก็จะเย็นแล้วผมคิดถึงลูกๆและครอบครัวคงจะรอผมอยู
4: ่อ๋อจริงด้วยหมูหยองออกมาเล่นนานทีไรคุณแม่บ่นอุบทุกทีเลย
2: เขาคงเป็นห่วงนะครับไปแล้วนะครับ
1: หรือว่าแมงกะพรุนน้อยจะคิดถึงบ้านน่ะ
0: ก็เป็นไปได้นะ
1: ใช่ไหมเจ้าแมงกะพรุนน้อยใช่ๆแม่ผมคงรอผมอยู่มีหน้าถึงได้หงอยๆ
0: เข้าใจแล้วงั้นเดี๋ยวข้าสวยจะปล่อยลงทะเลนะ
4: โอ้โหนั่นแมงกะพรุนเต็มเลยอ่ะ
0: นั่นพวกของเธอเหรอ
1: ใช่
4: ไม่ไหวเลยนะออกไปเที่ยวสักไกลเลยอ้าวลูกเพิ่งกลับมาทำไมแม่ว่าอย่างนั้นล่ะเนี่ย
0: ชายน่าสงสารพ่อ
1: ที่แม่ว่าผมก็เพราะอยากให้ผมระวังไม่ไปเล่นไกลนักเพราะกลัวเกิดอันตรายโอ้ความรู้สึกของพ่อแม
0: ่ก็เป็นห่วงเรานี่เอง

0: What is it?
1: Jaguar? Jar. Good job.
0: What is it?
1: Jellyfish? Jaguar? Jug. Finish.
2: เก่งมากเพื่อนๆเขาสวยกันลุ้นมากๆเลยนะคะวันนี้พวกเราขอรีบกลับบ้านก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับผมวันนี้มาในลุคที่เรียบร้อยนิดนึงนะครับมีการผูกท้ายมาด้วยนะครับถ้าเกิดจะให้เรียบร้อยกว่านี้จริงๆต้องใส่เสื้อในกางเกงให้เรียบร้อยนะครับติดกระดุมคอแล้วก็ต้องไม่พับแขนเสื้อแบบนี้นะครับแต่จะไปไหนเนี่ยพี่ตัวจะแต่งตัวเรียบร้อยขนาดนี้ไปไหนคือไม่ได้จะไปไหนแต่ว่าอยากจะมาแบบอ้าวแต่งตัวให้น้องๆดูว่าแบบนี้เนี่ยน้องๆอาจจะเคยเห็นบางคนนะครับอาจจะเคยเห็นคุณพ่อคุณอาหรือผู้ปกครองนะครับแต่งตัวออกไปทำงานแล้วก็มีการผูกท้ายให้ดูเรียบร้อยใช่ไหมครับก็หลายๆคนอาจจะเคยลองหรือว่าแม้แต่น้องผู้หญิงเล็กๆบางคนนะครับที่โรงเรียนอาจจะมีท้ายอันเล็กๆให้ผูกก็ได้นะครับน้องๆผู้ชายเนี่ยอาจจะยังไม่เคยผูกก็ได้ผู้หญิงจะเคยผูกก่อนนะครับเอาละแต่วันนี้จริงวิธีการผูกท้ายเนี่ยมันมีหลายแบบมากเลยนะครับแบบที่โอ้โหต้องม้วนไปม้วนมาเป็นพิเศษเยอะแยะมากมายบางทีมันอาจจะยากไปสำหรับน้องๆนะครับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราวันนี้พี่โจก็เลยคิดว่าทำยังไงดีนะให้น้องๆได้มีเน็กไทน่ารักน่ารักเอาไว้ผูกเอาไว้ใส่เล่นเราก็เลยคิดว่าจะประดิษฐ์ชิ้นงานเป็นเน็กไทจำลองเล็กๆนะครับมาดูกันก็มาดูเน็กไทจำลองนะครับที่วันนี้ในรายการสอนศิลป์จะสอนน้องๆทำแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆนะครับแล้วแต่น้องๆจะออกแบบเลยแต่ว่าเดี๋ยวมาดูว่ารูปรถแบบนี้เนี่ยจะทำยังไงนะครับทำออกมาแบบนี้ได้ยังไงติดตามได้สอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เรามาทำเรียกว่าเป็นโครงก่อนดีกว่าโครงของตัวเน็กไทของเรานะครับดูว่าเน็กไทของน้องควรจะต้องยาวแค่ไหนอันนี้เดี๋ยวพี่โจทำอันเล็กๆให้เหมือนกับเข้ากับขนาดของตัวของสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราละกันนะครับถ้าเป็นพี่โจเนี่ยต้องยาวๆประมาณนี้เนาะใช่ไหมครับต้องตั้งแต่จากคอลงมาจนถึงเกือบตรงเข็มขัดหรือว่าตรงเอวตรงนี้นะครับแต่ถ้าน้องๆตัวเล็กๆก็อาจจะสั้นๆแค่นี้เนาะโอเคก่อนอื่นนะครับเราลากเส้นตรงนี้นะครับอันนี้ลองกะขนาดก่อนดีกว่านะครับให้อยู่ตรงกลางของอันนี้นะครับแล้วก็ลากเป็นเส้นเฉียงๆออกมาในขณะนี้แล้วก็ลากเส้นมาชนกันประมาณขนาดนี้ครับเสร็จเรียบร้อยเราก็นำออกไปตัดออกมานะครับนี่พอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาเป็นแบบนี้ครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาชิ้นเนี้ยนะครับมาวางทาบเราจะทำทั้งหมด2ชิ้นก็เป็นชิ้นที่มีขนาดเท่ากันกับชิ้นนี้เลยแต่หลังจากนั้นเราจะเพิ่มเติมเข้าไปครับอาจจะเว้นระยะออกมานะครับจากตรงนี้นะครับเพิ่มเข้ามาอาจจะประมาณสัก2เซนหรือ2เซนครึ่งหรือว่าช่วงประมาณ1ไม้บรรทัดอันเล็กๆนะครับแล้วก็ลากเส้นให้ยาวออกมานะครับแนวนอนตรงนี้ให้ยาวออกมาชิ้นนี้ก็เหมือนกันตรงนี้ครับลากยาวเลยออกมาในแต่ละด้านที่ลากยาวเลยออกมานะครับก็เว้นระยะประมาณ2เซนครึ่งหรือว่า1ไม้บรรทัดหรือประมาณ2เซนก็ได้นะครับให้ขนานไปกับแนวเดิมนะครับเอาล่ะพอได้ออกมาแบบนี้เรียบร้อยนะครับนำไปตัดครับทั้ง2ชิ้นเลยชิ้นนี้งานแล้วก็ชิ้นนี้นะครับตรงขอบด้านนอกทั้งหมดตรงนี้นะครับอีก1อันออกมาก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอาจจะใช้โครงตรงนี้ก่อนนะครับที่เราตัดออกมานะครับมาติดไว้นะครับโครงไปแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับเราก็ทากาวแล้วก็พับมาเป็นทบ

แล้วก็กดรอให้กาวแห้งครับผมคราวนี้เราก็นำอีกชิ้นหนึ่งนะครับมาวางประกบติดลงไปนะครับแล้วหลังจากนั้นเราต้องมีส่วนที่เอาไว้ใช้คล้องคอของเราใช่ไหมครับก็จะมีแถบยางนะครับแล้วก็นำเอาตัวเทปหนามเตยนะครับที่เป็นตัวผู้กับตัวเมียแบบนี้นะครับนำมาแปะไว้นะครับตรงนี้แล้วก็ตัดผ้าสักกะลาสีฟ้ามาอีก1ชิ้นนะครับวัดระยะกะดูว่าจะต้องเป็นชิ้นที่ยาวออกมาแล้วก็ติดได้กับแถบข้างบนแล้วก็นำไปตัดออกมาครับเห็นแถบแบบนี้นะครับกาวแปะหลังจากนั้นครับอันนี้พี่โตขอหยิบชิ้นสีแดงนะครับสักหนึ่งชิ้นนะครับที่จะตกแต่งเป็นลวดลายเอาเป็นลายรถยนต์ละกันเส้นตัดยาวมานำไปตัดออกมาครับเป็นแบบนี้เรียบร้อยนะครับจัดวางหามุมแล้วก็ตัดครึ่งวงกลมออกมาแบบนี้นะครับพอเราวางแบบนี้ลงไปปุ๊บมันก็จะเหมือนกับเป็นกระจกของรถนะครับแต่ว่าเราอาจจะให้มีเป็นกระจกหน้ากระจกหลังนิดนึงนะครับกระจกด้านข้างที่เป็นช่วงข้างหน้าหรือข้างหลังกระดุมครับผมนำมาวางเป็นล้อรถนี่ครับทากาวแปะให้เรียบร้อย

0: กระดูกนี่เรามาทำเป็นล้อรถนะครับก็แปะครึ่งนึงอยู่บนรถอีกครึ่งนึงอยู่บนเน็กไทตรงนี้นะครับและหลังจากนั้นครับก็รอให้กาวแห้งพอกาวแห้งเสร็จเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็ทำเป็นอันใหญ่มาแบบนี้นี่เป็นยาวๆเลยล่ะนี่ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็ลวดลายต่างๆอันนี้เห็นไหมครับอันนี้เราจะเป็นลวดลายอันเดียวแบบนี้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าทำเป็นลายเต็มเน็กไทเลยนะครับก็เป็นลายบอลลูนแบบนี้ก็ตัดเป็นชิ้นๆชิ้นๆออกมาแล้วก็ประกบแปะติดลงไปนะครับเสร็จแล้วเน็กไทจำลองที่จริงๆแล้วน้องๆสามารถทำเองได้ลองเอามาทำเสร็จปุ๊บเอาไปเล่นเป็นคุณพ่อหรือว่าผู้ปกครองของเราที่จะออกไปทำงานแต่งตัวเรียนแบบผู้ใหญ่เอาไว้ก่อนนะครับลองแบบซ้อมๆเดี๋ยวหน่อยโตขึ้นอาจจะได้ใส่เน็กไทแบบนี้จริงๆก็ได้ครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ
0: ์เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/สอนศิลป์ข่าวกันดีกว่านะครับวันนี้เป็นข้อความของน้องเหมยลี่ครับน้องเหมยลี่เอาแกนกระดาษกาวนะครับมาทำเป็นของใช้เป็นกระป๋องใส่เครื่องเขียนครับนะฮะก็เอามาต่อกันให้สูงพอประมาณแล้วก็ติดกระดาษลังนะครับเป็นวงกลมเป็นฐานนะฮะสีสวยมากนะครับสีชมพูแล้วก็ตกแต่งข้างในรายละเอียดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับขอบคุณน้องเหมยลี่มากๆเลยนะครับเอาละคราวนี้มาดูจดหมายกันบ้างนะครับจดหมายวันนี้มี2ฉบับแต่ว่า1ฉบับที่มีทั้งพี่และก็น้องที่ส่งมาเลยนะครับพี่โตค่ะหนูอยากให้พี่โตสอนวาดรูปเตียงแล้วก็ประดิษฐ์เตียงจำลองค่ะแล้วก็วาดรูปพี่โตกับหนูมาให้ค่ะจากเด็กหญิงณวรัตน์เผือกฟักป.3/1น้องไอซ์นะครับอันนี้ไอซ์แอนด์โจเนี่ยเป็นเหมือนกับแท็กติดมาแบบนี้นะครับเอาไว้ห้อยของใช้หรือว่าอะไรก็ตามได้นะครับขอบคุณมากน่ารักมากเดี๋ยวมาดูภาพของน้องไอซ์กันก่อนดีกว่าวาดรูปเป็นพี่โจนะครับน้องไอซ์กับเชฟโจนะครับแน่จากทำงานศิลปะตอนนี้ไปเป็นเชฟทำบาร์บีคิวนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูผลงานของน้องออยบ้างน้องออยนี่เป็นน้องของน้องไอซ์นะครับวาดเป็นโดเรมอนมานี่โดเรมอนระบายสีน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็โดเรมอนเป็นใส่ชุดเอี้ยมคราวนี้มาดูอีกหนึ่งฉบับกันสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงณัฐธิดาการพักดีวาดรูปพี่โจกำลังไปเที่ยวทะเลกับน้องเมย์ค่ะน้องเมย์กับพี่โจไปเที่ยวทะเลภูเขาลูกใหญ่ต้นไม้อยู่ข้างๆพระอาทิตย์กำลังขึ้นมานะครับนี่ระบายสีแบบเต็มแผ่นมากๆเลยนะครับเป็นคนมีความตั้งใจมีความพยายามมากๆเลยนะครับสวยมากเลยน่ารักมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องเมย์แบบนี้นะครับโชว์ผลงานของตัวเองนะครับในรายการสอนศิลป์ให้สมาชิกคนอื่นได้ดูนะครับเหมือนน้องเมย์เหมือนน้องไอซ์น้องออยตรงนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมหรือว่าอีเมลสอนศิลป์ thaipbs.or.th facebook.com/สอนศิลป์คลับก็ได้นะครับคราวนี้เวลาหมดลงแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ของใช้ได้คุณแม่ขามากินเค้กสิคะฝีมือกุ๊กเองนะ
1: หุยไม่ดูไม่ได้
0: เอ๊ะคุณแม่ขา
1: โอ้เสียงนี้ก็ฟังไม่ได้แค่นี้ก็ไม่ต้องเห็นไม่ต้องได้ยินอะไรอีกแล้ว
0: คุณพ่อขาทานแค่ค่ะเพิ่งอบเสร็จใหม่ๆเลย
1: ไม่ได้ฉันอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้ว
2: เอ๊ะแม่เป็นอะไรไปเหรอครับ
0: นั่นน่ะสิท่าทางแปลกๆมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้ว
3: แปลกยังไงล่ะลูก
0: ก็เมื่อกี้แม่มาเห็นขนมแค่ของกุ๊กเข้าแล้วก็รีบปิดตาบอกดึงไม่ได้แล้วก็เดินหนีไปเลย
2: เมื่อกี้ก็เหมือนกันนะครับอยู่ๆแม่ก็ปิดหูแล้วก็บอกว่าฟังไม่ได้
0: แล้วเมื่อกี้มีเสียงอะไรหรอ
3: ก็ไม่มีเสียงอะไรนี่นานอกจากเสียงพวกเราเคี้ยวข้าวเกรียบกันอย่างเงี้ยกรอบกรอบกรอบกรอบ
0: นี่อยากเห็นเค้กไม่อยากได้ยินเสียงเคี้ยวข้าวเกรียบหรือว่าที่แม่ทำตัวแปลกๆอย่างเงี้ยก็เพราะเรื่องอาหารนะ
2: เรื่องอาหารเหรอ
0: ใช่แล้วก็แม่ทำท่าเหมือนจะหนีอาหารยังไงอย่างนั้นแหละ
3: ถ้าผู้หญิงหนีอาหารแบบนี้ก็มีแค่เหตุผลเดียวเท่านั้นแหละ
1: ใช่แล้วจ้ะแม่กำลังอดอาหารลดความอ้วนอยู่จะได้ใส่ชุดสวยๆไปงานเลี้ยงรุ่นได
3: ้นั่นไงนึกแล้วไม่มีผิด
1: กุ๊กก็เหมือนกันห้ามทำขนมอะไรทั้งสิ้นตลอดสัปดาห์นี
0: ้ฮะทำไมล่ะคะ
1: ก็ขนมของลูกมันมีสีสันน่ากินแล้วก็ส่งกลิ่นหอมยั่วยวนแม่นี่นาเดี๋ยวผ่านงานเลี้ยงรุ่นแม่ไปก่อนแล้วค่อยทำนะ
0: อะไรกันเนี่ย
1: เอาละเอาเป็นว่าตกลงตามนี้เอ๊ะเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ย
3: อ้าวแม่เป็นอะไรไปนะแม่
1: โอ้ยอยู่ๆก็หน้ามืดหมดแรงเวียนหัวไปหมดเลยล่ะค่ะ
4: ก็เอาแต่อดอาหารไม่กินข้าวกินปลาแล้วร่างกายมันจะไปเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนกันล่ะ
1: คุณแม
4: ่ยังไงร่างกายคนเราก็ต้องการพลังงานจากอาหารอยู่นะมื้อหลักๆ3มื้อน่ะก็ควรจะทานให้ครบไม่ใช่อดไปเลยอย่างนี้ถ้าอยากลดความอ้วนก็เลือกกินแต่เฉพาะอาหารพลังงานต่ำสิอาหารพลังงานต่ำอย่างพวกผักหรือผลไม้กินอิ่มแต่ให้พลังงานไม่มากเหมาะสำหรับคนลดความอ้วนที่สุดเลยส่วนอาหารที่ต้องงดก็คือพวกของทอดหรืออาหารแป้งมันๆที่ให้พลังงานสูงแค่ควบคุมเรื่องอาหารนิดหน่อยแล้วก็ออกกำลังกายเพิ่มซะแค่นี้ก็ลดความอ้วนได้แล้ว
3: ใช่แล้ววิธีของคุณยายเนี่ยถูกต้องที่สุดเลย
1: แต่ว่าออกกำลังกายมันเหนื่อยนี่นาน
4: อกจากลดทั้งน้ำหนักแล้วร่างกายก็ยังแข็งแรงขึ้นอีกด้วย
3: ใช่แล้วจ้ะพ่อว่าแม่หันมาใช้วิธีควบคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายดีกว่านะถ้างั้นก็ลุยเลยละกัน

0: นื้อปลาให้พลังงานต่ำแต่ยังได้โปรตีนครบถ้วนผลไม้ค่ะผลไม้
1: ผลไม้เหรอครับโอ้ยแกไม่ชอบผลไม้เลยอ่ะ

0: สีสวยจังเลยแบบนี้สิน่ากิน
1: เย้ลดลงไปตั้ง5กิโลเนี่ยชิโยชิโยในที่สุดแม่ก็ลดน้ำหนักแล้ว
2: ยินดีด้วยจ้ะ
3: แต่ว่าหลังจากนี้ก็อย่าเผลอกินอะไรตามใจจนอ้วนอีกก็แล้วกันนะ
1: ค่ะขอบใจทุกๆคนมากเลยนะที่ช่วยเป็นกำลังใจให้แม่คราวนี้แหละแม่จะใส่ชุดสวยๆไปโชว์ตัวทุกงานเลย
4: น้ำหนักของตุ๊กแอนก็ลดลงเหมือนกันนะคะแต่รู้สึกร่างกายแข็งแรงขึ้นไม่ค่อยเหนื่อยง่ายเหมือนเมื่อก่อนด้วยแหมอาหารพลังงานต่ำกับการออกกำลังกายเนี่ยมันดีอย่างนี้นี่เองคลิปนี้ให้คุณแดนสอนเมนูอาหารพลังงานต่ำอย่างอื่นให้อีกดีกว่าแต่ว่าวันนี้ง่วงแล้วขอนอนก่อนละกัน

0: โอ้วันนี้ช่างเป็นวันที่แสนวุ่นวายอะไรขนาดนี้เอ้ยเหนื่อยสุดๆเลยอะค่ะเรื่องมันเริ่มขึ้นตอนที่กุ๊กกำลังทำรายงานอยู่โอ้ยแก๊ปมาเบาๆหน่อยสิพี่กำลังทำรายงานอยู่นะ
1: เธอพี่ถ้าเล่นเสียงเบาๆมันก็ไม่สนุกสิครับ
2: แก๊ปอย่ากวนพี่เขาสิลูกเบาๆเสียงให้พี่เขาหน่อยพี่เขาทำงานอยู่
0: เอ๊ะอะไรกันเนี่ยไฟดับเหรอ
2: หรือว่าที่บ้านจะมีไฟช็อต
1: ไม่ต้องห่วงหรอกจ้าไฟไม่ได้ช็อตหรอกแค่ช่างไฟเข้ามาซ่อมเสาไฟตรงหัวถนนโน่นนะจ้าก็เลยไฟดับกันทั้งถนน
0: แล้วกูจะทำรายงานต่อยังไงอ่ะถ้าใช้อินเทอร์เน็ตหาข้อมูลไม่ได้
3: ใช่ๆๆถ้าไฟดับอย่างนี้แก๊ป

0: เกมต่อไปไม่ได้น่ะสิ
1: แม่ก็ดูดฝุ่นต่อไม่ได้เหมือนกันจ้ะแถมเครื่องซักผ้าก็คงใช้ไม่ได้ทำยังไงดีและเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ซักก็ยังค้างอยู่ตั้งเยอะแน
2: ่ฮะถ้าไฟดับก็เปิดแอร์เปิดพัดลมไม่ได้ตอนเด็กๆก็อยู่กันอย่างมืด
3: ๆแล้วพวกเราจะอยู่กันได้ยังไงล่ะ
4: คนสมัยนี้แค่ไฟดับนิดหน่อยก็ทำเป็นเรื่องใหญ่ไปได
0: ้เอ๋คุณยายครับไฟดับเนี่ยมันยังไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกเหรอครับ
4: คนสมัยก่อนที่เขายังไม่มีไฟฟ้าใช้น่ะเขาก็ยังอยู่กันได้อย่างสบายสบายไม่เห็นจะต้องมีปัญหาอะไรเลย
1: ก็
4: อย่างเครื่องดูดฝุ่นนี่ถ้าใช้ไม่ได้เราก็ใช้ไม้กวาดแทนสิหรือเครื่องซักผ้าถ้าใช้ไม่ได้เราก็ใช้กะละมังซักมือเอาก็ได้ถ้าอากาศร้อนมากเราก็เปิดหน้าต่างรับลมธรรมชาติบ้างก็ได
2: ้และถ้าเราไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้หาข้อมูลนะคะคนสมัยก่อนเขาหาข้อมูลมาทำรายงานได้ยังไง
4: ไม่ยากเลยจ้ะกุ๊กเราก็ใช้หนังสือไงล่ะจ๊ะหนังสือน่ะไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าไม่ต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์อะไรทั้งสิ้นจะเปิดอ่านเมื่อไรก็ได้สะดวกสบายกว่าอินเทอร์เน็ตเป็นไหนๆถึงจะไม่สะดวกแต่ก็แก้ขัดไปก่อนแล้วกันนะ
2: ค่ะ
4: รู้สึกว่าจะยังมีเจ้านั่นอยู่นี่นา
0: เอ๋คูลาฮูปเนี่ยเหรอครับของเล่นโบราณ
4: ใช่แล้วมีมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณแล้วนะรู้ไหม
0: ฮะตั้งแต่สมัยกรีกโบราณเลยเหรอครับ
4: ใช่จ้ะสมัยก่อนน่ะทำด้วยห่วงไม้ไผ่ง่ายๆแต่ตอนนี้ก็พัฒนาขึ้นมาเป็นห่วงพลาสติกแข็งแรงทนทานนอกจากเล่นได้สนุกสนุกแล้วยังช่วยเผาผลาญพลังงานส่วนเกินถือเป็นการออกกำลังกายที่ดีเลยล่ะจ้ะ
0: เป็นไงบ้างครับคุณยายผมเก่งไหมครับ
4: เก่งมากจ้ะแก๊ปเก่งมากจ้า
0: เฮ้ยออกกำลังใช้ได้เลยละครับเนี่ย
4: ถึงจะเป็นของเก่าโบราณแต่ถ้าของมันดีซะอย่างยังไงก็กลับมาฮิตได้เรื่อยๆนะ
2: เย้รายงานเสร็จแล้วขอบคุณคุณยายนะคะที่ช่วยแนะนำหนังสือพวกนี้ให้
0: เหนื่อยจนหิวแล้วอ่ะพี่กุ๊กขอข้าวกินหน่อยสิครับ
2: ได้แล้วไฟดับอย่างนี้หม้อหุงข้าวก็ใช้ไม่ได้นะสิ
0: หาไม่นะแกไม่อยากอดข้าวนะครับ
4: ถึงไฟจะดับแต่แก๊สยังใช้ได้อยู่ไม่ต้องใช้หม้อหุงข้าวเราก็หุงข้าวได้ขั้นแรกเลยนะก็ใส่ข้าวสารลงไปในหม้อแล้วก็เติมน้ำลงไปให้ท่วมข้าวตามปกติเสร็จแล้วก็ตั้งเตาเปิดไฟแรงได้เลยต้มไปแบบไม่ต้องปิดฝานะจ๊ะสังเกตดูพอระดับน้ำมันลดลงไปจนเห็นข้าวแผ่มๆจากนั้นก็รีไฟให้อ่อนๆแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้สัก10นาทีข้าวก็จะเริ่มสุกกินได
2: ้ว้าสุดยอดเลยค่ะคุณยายกุ๊กไม่เคยหุงข้าวโดยไม่ใช้หม้อหุงข้าวอย่างนี้มาก่อนเลยค่ะต้องขอบคุณไฟดับนะคะเนี่ยที่ทำให้กุ๊กได้เรียนรู้วิธีหุงข้าวแบบนี้เดี๋ยวกุ๊กขอไปจัดเรื่องในไดอารี่ก่อนนะคะ
0: ไฟมาแล้วเย้
1: เฮ้ยดีจังเลยนึกว่าคืนนี้จะต้องจุดเทียนกันทั้งบ้านแล้วซะอีกอะ
2: ถ้างั้นเดี๋ยวกุ๊กรีบทำกับข้าวอย่างอื่นเลยนะคะพวกเราจะได้กินข้าวเย็นกัน
4: จ้างั้นเดี๋ยวยายช่วยด้วยอีกคนนะ
2: ค่ะ ไฟฟ้านี่บางทีก็จำเป็นจนขาดไม่ได้จริงๆนะอย่างเรื่องหลอดไฟให้แสงสว่างตอนดึกถ้าไม่มีละแย่เลยแต่บางเรื่องเราก็ทำเองได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าเลยอย่างการใช้ไม้กวาดแทนเครื่องดูดฝุ่นหรือการเปิดหน้าต่างรับลมธรรมชาติแทนการเปิดแอร์ต่อไปนี้กึ๊กจะพยายามใช้ไฟฟ้าให้คุ้มค่าที่สุด

0: สอนศิลป
1: ์หูหูหูหอมหอมหอมหอมหอมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่วันนี้ก่อนที่จะมาสอนประดิษฐ์ชิ้นงานน่ารักน่ารักในรายการนะครับพี่โจเพิ่งทำนี่เสร็จสดสดร้อนร้อนเลยนะครับสปาเกตตี้ครับผมกลิ่นหอมมากมากเลยนะครับเดี๋ยวพี่โจขออนุญาตเติมนิดนึงดีกว่านะครับนี่พริกไทยเสร็จเรียบร้อยแต่หลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ได้สนใจที่พริกไทยหรือว่าอาหารของพี่โจนะครับไปสนใจที่นี่หรือเปล่ากล่องใส่เครื่องปรุงของพี่โจนะครับนี่เลยนะฮะจะบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์ชิ้นงานชิ้นนี้กันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าใครกลัวว่ามันจะยากเกินไปนะครับเดี๋ยวพี่โจมีวิธีทำแบบง่ายๆมาสอนกันครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาเริ่มทำกล่องใส่เครื่องปรุงกันดีกว่านะครับนี่พี่โจวาดเขาเป็นรูปอาหารที่ดูน่ากินน่ากินก่อนนะครับวาดส่วนของเส้นโค้งเป็นคลื่นๆแบบนี้นะครับขนมปังที่มีรูตรงกลางนั่นก็คือโดนัทนั่นเองนะครับแต่คราวนี้วาดเป็นส่วนของเส้นโค้งโค้งไปโค้งมาเอาไว้กินตอนเช้าไข่ดาวง่ายๆนะครับคราวนี้มาระบายสีกันพี่โจจะใช้เป็นสีน้ำก่อนแล้วกันนะครับผสมกับสีเหลืองๆตรงกลางนี่นะครับนะครับแล้วก็ตรงส่วนที่เป็นเส้นโค้งๆขอบๆนะครับเติมเป็นสีน้ำตาลเหมือนกับเป็นการเติมแสงเงาเข้าไปนะครับคราวนี้มาใส่ตัวซอสที่ราดอยู่ด้านบนนะครับคือพี่โจใส่เป็นสีม่วงๆก่อนนะครับและระหว่างที่สีม่วงยังไม่แห้งสนิทดีนะครับพี่โตแตะสีน้ำตาลนะครับแต้มลงไปนะครับระบายลงไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสีที่เป็นเหมือนกับไปละลายผสมกันอยู่บนภาพนะครับมันก็จะเป็นเทคนิคเปียกบนเปียกนะครับเทคนิคนี้ก็คือสีมันก็จะไปผสมกันแล้วก็จะเป็นแบบสีวุ้งๆนิดนึงนะครับคราวนี้มาดูที่สีของไข่ดาวกันบ้างไข่ดาวจริงๆจะเป็นสีขาวๆใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มลวดลายกันไปนิดหน่อยนะครับในการแตะสีเหลืองระบายตรงขอบๆแล้วก็ใช้น้ำเกลี่ยๆนะครับบางทีบางบ้านอาจจะได้ไข่ดาวที่ไม่ไหม้ตรงขอบนิดนึงใช่ไหมตัวขอบๆของไข่ดาวเนี่ยจะไม่ไหม้นะครับเหมือนกับใช้กระทะทอดไข่แบบธรรมดาทั่วๆไป

0: นี้สีส้มลงไปเลยเหมือนกับให้เห็นเป็นความเงาของไข่แดงนะครับตรงนี้ใช้สีแดงแต้มลงไปบนสีส้มนิดเดียวพอ
1: ถ้าสังเกตดีๆพี่โตจะใช้
0: ผู้การเบอร์เล็กลงนะครับเพิ่มความมีมิติหรือว่านูนขึ้นนิดหนึ่งใส่ลวดลายตรงขอบนิดนึง
1: ตอนนี้โดนัทของเราเราก็ใส่ไอซิ่งได้แล้วก็ใส่เป็นสีสันต่างๆเช่นสีเขียวอ่อนนะครับแล้วก็อาจจะจุดตรงขอบนิดนึงแล้วหลังจากนั้นก็รอให้สีแห้งแล้วก็ไปตัดออกมาตามรูปนี้นะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการทำกล่องนะครับกล่องตรงนี้เนี่ยพี่โจก็นำกล่องกระดาษทิชชู่นะครับมาอุดรูมาปิดรูด้านบนตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็คือการใช้กระดาษกาวหรือว่าเทปกาวนะครับปิดไว้แล้วก็พันห่อรอบๆนะครับแล้วก็ระบายสีขาวนะครับคราวนี้แล้วก็มาวัดดูว่าตัวเครื่องปรุงของเราเนี่ย
0: จะมีขนาดประมาณสักเท่าไหร่
1: วงกลมอาจจะไม่ได้กลมดิ๊กนะครับแต่น้องๆสังเกตให้ดีๆนะครับพอเราได้ระยะเครื่องปรุงของเราที่เราจะตัดตรงนี้นะครับเราจะไม่ตัดให้ขนาดตรงนี้มันเท่ากันเป๊ะนะครับเราจะใช้วิธีการขยายออกมาประมาณครึ่งเซนเอาละก็ทำแบบนี้3วงพอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับนี่แล้วหลังจากนั้นเราก็มาออกแบบลวดลายระบายสีกันนะครับเราจะใช้เป็นสีอะคริลิกด้านบนตัวขอใช้เป็นสีส้มโอโรสละกันนะครับโอโรสเนี่ยจะใช้สีแดง2ส่วนสีเหลือง1ส่วนแล้วก็สีขาว2ส่วนครับด้านบนตรงนี้ก็เอาให้หมดเลยนะครับแล้วก็เกลี่ยให้เท่าๆกันนะครับจะก็ระบายให้ดูประมาณนึงนะครับสีเหลืองด้านล่างถ้าจะให้สะดวกในการระบายจริงๆน้องๆอาจจะระบายทับตรงเส้นขอบไปเลยก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเรามาตัดเส้นกันอีกทีนึงพอสีแห้งเรียบร้อย
0: ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับ
1: ตัวเส้นขอบหรือว่าเส้นร่างที่เราวางไว้ตรงนี้เนี่ยถ้าน้องๆใช้เป็นดินสอจะเหมาะสมกว่านะครับดินสอของพี่โตเนี่ยล่างเป็นเส้นปากกาเมจิกให้น้องๆเห็นชัดใช่ไหมครับถ้าเป็นดินสอเนี่ยน้องๆอาจจะพอระบายทับปุ๊บมันก็จะเนียนหายไปอยู่ที่น้องแล้วว่าจะตัดเส้นหรือไม่ตัดเส้นอะไรยังไงแต่คราวนี้เดี๋ยวพี่โตขอไม่ตัดเส้นละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูชิ้นที่เราวาดรูปไว้แล้วเอามาตกแต่งนะครับมาดูกันเป็นโดนัทใช่ไหมครับเราก็หามุมว่าจะวางแปะไว้ตรงไหนอะไรยังไงดีนะครับวิธีการนะครับเราใช้เป็นเทปกาว2หน้าแบบหนาพอเรามาตัดแล้วต่อกันวางซ้อนเป็นชั้นๆเวลาเราแปะติดเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่นูนออกมาประมาณนี้ให้นูนออกมานิดนึงเห็นไหมครับเวลาที่เรามองเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นแสงเงาตรงขอบด้านล่างนะครับแล้วก็อีกชิ้นนึงแปะปั๊บแล้วน้องๆอาจจะเพิ่มเติมอย่างอื่นเข้าไปนี่อันนี้ก็ชิ้นใหญ่เลยแซนด์วิชนะครับแปะไว้อีกด้านนึงแปะไว้ตรงขอบด้านข้างตัวการ์ตูนแซนด์วิชแบบนี้นะครับแล้วก็นำเครื่องปรุงมาลองวางใส่ดูแล้วก็จัดวางไว้โอเคตรงนี้เป็นมุมที่วางไว้แล้วก็อย่างที่ให้ดูไปตอนแรกนะครับน้องอาจจะใส่ลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปวางซ้อนๆกันเป็นหลายๆชั้นเห็นไหมครับความหนาของชิ้นงานที่เราวาดรูปไว้ตรงนี้ที่เราออกแบบไว้อยู่ที่กระดาษเทปกาว2หน้านะครับแบบหนานะฮะวางซ้อนกันกี่ชั้น5ชั้นบ้าง2ชั้นบ้างอะไรอย่างนี้มันก็จะนูนขึ้นมาแตกต่างกันไปนะครับเอาละเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เวลาที่เราทานอาหารอะไรแล้วเจอชิ้นงานศิลปะที่เราทำไว้อยู่บนโต๊ะอาหารของเรามันดูภูมิใจ
2: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
1: เอาละครับมาตอบจดหมายกันดีกว่านะครับจากนี่น้องสอนนรีบุตรสงัดนะครับชื่อน้องเติร์ดนะครับสวัสดีค่ะพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะหนูอยากให้พี่โจสอนวาดรูปชุดประจำชาติไทยนะครับก็จะเป็นชุดแบบมีชุดราชประแตนก็มีแบบผมสบายแบบชุดเต็มอะไรอย่างงี้โหมีเยอะแยะมากมายเต็มหมดเลยเดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยมาให้ความรู้น้องๆแล้วก็มาสอนวาดไปด้วยละกันนะครับแต่ว่าตอนนี้น้องเติร์ดวาดรูปตัวเองมาด้วยมีคุณพ่อคุณแม่น้องเติร์ดน้องเต็มน้องตี้ตี่นะครับน่าจะเป็นรูปครอบครัวน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากนะครับแล้วคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างนะครับน้องโฟนส่งชิ้นงานมานะครับวาดรูปและทำกระเป๋าจากกระดาษนะครับวาด

มีวาดรูปมีปลาโลมาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็วาดรูปบรรยากาศใต้ท้องทะเลนะครับแล้วก็กระเป๋าเนี่ยเป็นกระเป๋าที่เป็นรูปบ้านนะครับเป็นบ้านแล้วก็เป็นเมืองแล้วก็ผูกเชือกน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณครับแล้วคราวนี้มาดูอีกหนึ่งคนดีกว่าเด็กหญิงอัสลานาลาโซนะครับจากจังหวัดสงขลานะครับส่งรูปมา

ให้เราไปหยิบเอานาฬิกาเก่าๆมานะครับแล้วก็อาจจะดึงเอาเฉพาะตัวนาฬิกามาแล้วก็ใช้กระดาษลังใส่ลวดลายอะไรเข้าไปนะครับอย่างคล้ายๆกับที่ตัวน้องอัสลานาส่งมาให้พี่โจเลยนะครับเป็นนาฬิกาแล้วก็มีหน้ามีตาด้วยนะครับมีเข็มอันนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงนะครับนี่จบสอนศิลป์พอดีเลยนะครับขอบคุณน้องอัสลานาด้วยนะครับอะไรอยากจะส่งมาแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub email address sonsin@thaipbs.or.th ตู้ปน12ปนฟประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วพี่โจและกล่องเครื่องปรุงตรงนี้โอ้ใช่ลืมไปเลยสปาเกตตี้ไม่รู้ผ่านนี้เย็นหมดแล้วหรือเปล่าขอตัวไปทานสปาเกตตี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดี

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

ICG ร่วมกับสสสเสนอ

0: ขึ้นไปทำอะไรอยู่บนต้นไม้น่ะ
1: คือแม่นกเขาออกไปหาอาหารฉันว่างอยู่ก็เลยขึ้นไปช่วยเฝ้าลูกนกไว้อ่ะ
0: โหเขียวหวานนี่ใจดีจังเลยนะ
1: เอ้ย
0: เราจะรีบกลับขึ้นไปทำไมเล่ายังไม่ทันได้พูดอะไรกันเลยนะ
1: ฮะประกวดร้องเพลงในงานโรงเรียนงั้นเหรอ
0: ใช่แล้วเขาพ่อเขามาชวนให้พวกเราร่วมประกวดด้วยกันน่ะพวกเราก็เลยมาถามเขียวหวานดูว่าสนใจเข้าร่วมกับพวกเราด้วยหรือเปล่า
1: สนใจสิแต่ว่าฉันไม่อยากใส่ชุดว่ายน้ำเลยอ่ะ
2: เย้นั่นมันประกวดนางงามแล้ว
3: แต่ว่าพวกเราก็ยังไม่ได้ข้อสรุปกันเลยนะว่าพวกเราจะร้องเพลงอะไรในงานประกวดนะ
0: ง่ายนิดเดียวพวกเราก็ต้องร้องเพลงที่พวกเราถนัดสิอย่างเพลงออกกำลังกายที่คุณครูสอนให้พวกเราทุกเช้าไง
4: ไม่ดีหรอกฉันว่าร้องเพลงมันแบบแนวร็อกจะดีกว่านะเย้เย้เย
3: ้แต่ว่าฉันไม่ถนัดทั้งแนวออกกำลังกายแล้วก็แนวร็อกเลยฉันก็เลยคิดว่าจะเสนอให้พวกเราร้องเพลงลูกทุ่งที่ฟังง่ายๆนะ
2: เย้
1: เขาพอดเขาบอกว่าเขาอ่ะอยากจะร้องเพลงแนวอินดี้ที่เขาอ่ะเพิ่งแต่งใหม่ด้วยเหมือนกันส่วนของฉันฉันก็อยากร้องเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆอ่ะ
5: เฮ้ยร้อง
1: เกี่ยวกับสัตว์ดีกว่า
5: ไม่เอาไม่เอาลูกทุ่ง
3: แบบนี้จะทำยังไงกันดีล่ะทุกๆคนต่างก็อยากร้องเพลงที่ตัวเองชอบทั้งนั้นเลย
0: ถ้าอย่างนั้นสงสัยพวกเราต้องเปลี่ยนไปประกวดแบบร้องเดี่ยวซะแล้วมั้ง
4: ไม่เอานะทำแบบนั้นพวกเราก็ต้องแข่งขันกันเองนะเซ
6: ่งงี้งงี้งงี้งงี้งงี้งงี
1: ้ฮึข้าพ่ออ่ะเขามีความคิดดีๆล่ะ
2: เอ๋ทำยังไงหรอ
7: วันนี้เด็กนักเรียนน่าร้องดีมากไม่ได้ไม่สนเลยแต่ว่าเมื่อวานเราเผลอกินตามใจปากไปหน่อยอ่ะไม่วันนี้น้ำหนักเพิ่มขึ้นมาต้อง3กิโล
0: โอ้โหตั้ง3กิโลเลยล่ะคะคุณครูมันซะแล
7: ้วหนูเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่จ๊ะสับปะรด
0: พวกหนูมาสมัครประกวดร้องเพลงกันค่ะคุณครู
7: โอ้พูดเถอะงั้นเหรอจ๊ะ
2: สวัสดีครับคุณครู
7: แหมพร้อมเพรียงกันดีจังนะพวกเธอเนี่ยแบบนี้ก็คงจะสนใจสมัครประกวดแบบกลุ่มละสินนะ
2: ใช่ค่ะ
8: ใช่ครับคุณครู
7: ถ้าอย่างนั้นไหนลองร้องเพลงที่จะใช้ประกวดให้ครูฟังเป็นตัวอย่างดูสักหน่อยสิจ๊ะ
0: ได้ค่ะคุณครูเอาละนะพวกเราเอ้า1 2 3
7: ก่อนจ้ะทำไมพวกเธอถึงร้องกันคนละเพลงแบบนี้ล่ะจ้ะ
0: ก็พวกเราต่างคนต่างก็มีเพลงที่อยากร้องกันคนละเพลงนี่คะและพวกเราก็ไม่อยากทะเลาะกันเองด้วยพวกเราก็เลยทำตามวิธีคิดดีๆของข้าวโพดให้ทุกคนร้องเพลงที่ตัวเองชอบออกมาพร้อมๆกันทั้งหมดเลยเพลงจะได้พร้อมขึ้นเป็น5เท่าเลยยังไงล่ะคะคุณครู
7: แต่ครูว่าแบบนี้พวกเธอเปลี่ยนไปสมัครประกวดแบบร้องเดี่ยวจะไม่ดีกว่า
4: แต่ว่าพวกเราเป็นเพื่อนรักกันไม่อยากจะแข่งขันกันเองนี่ครับคุณครู
7: แหมพวกเธอนี่รักกันดีจริงๆเลยนะถ้าอย่างนั้นก็แล้วแต่พวกเธอกันแล้วกันนะจ๊ะโอ้โ
0: หเย
9: ้และพวกเธอก็คือผู้ชนะเล
0: ยเย้ชนะแล้วใจจริงเลย
7: เดี๋ยวสิจ๊ะพวกเธอห้องพักครูไม่ใช่ที่สำหรับนอนหลับฝันหวานกันนะจ๊ะเด็กๆเอาเป็นว่าพวกหนูลองกลับไปคิดดูกันอีกสักรอบก่อนกันแล้วกันนะจ๊ะสับปะรด
0: ค่ะคุณครู
7: โอ้ย
9: มีแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยต่างคนต่างร้องจะได้เพราะขึ้น5เท่าช่างคิดกันจริงๆนะเด็กสมัยนี
7: ้แต่ว่าจากเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าถึงแม้พวกเด็กๆกลุ่มนี้จะรักใคร่กลมเกลียวกันแต่พวกเขาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องความสามัคคีนะคะคุณครูใหญ
9: ่เรื่องนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมเองก็แล้วกันผมจะหาวิธีการดีๆสอนพวกเขาเองไม่ต้องห่วง
0: ฉันก็ว่าวิธีนี้ดีที่สุดแล้วล่ะเพราะทุกคนจะได้ร้องเพลงแบบที่ตัวเองชอบหมดเลย
4: นั่น
2: น่ะสิ
3: แต่จะว่าไปทำแบบเนี้ยก็ดูเหมือนจะมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะ
4: ใช่แล้วเพราะเสียงของพวกเรากลบเสียงของพวกเรากันเองหมดเลย
2: ฮ่า
3: น่าหนาวจังนะ
9: เดี๋ยวเราจะแกล้งปล่อยกระดาษปึกนี้ให้ปลิวไปเสร็จแล้วก็เรียกเด็กสักคนมาช่วยเก็บพอเขาเก็บไม่ไหวแล้วเราค่อยบอกให้เพื่อนๆไปช่วยแล้วก็ถือโอกาสสอนเรื่องความสามัคคีไปในตัวซะเลยโอ้ชอบโอ้แย่ละสิกระดาษข้อสอบปลิวไปหมดแล้วใครก็ได้สักคนมาช่วยครูเก็บหน่อยแล้ว
2: นี่ค่ะครู
9: ทำไมว่องไวกันจังเลยนะเด็กสมัยนี้เนี่ยคือขอบใจนะทุกคนโชคอย่างดีที่เราเตรียมแผนสำรองไว้ด้วยไหมพวกเธอลองหักกิ่งไม้นี่ให้ครูดูหน่อยสิตานี่ลองหักกิ่งไม้หนึ่งคำดูบ้างคราวนี้ทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปตามแผนและพอพวกเธอหักไม่ได้ครูก็จะได้โอกาสสอนเรื่องความสมัครคีสักทีจุ๊ยทำไมเด็กสมัยนี้ถึงได้แข็งแรงกันจังเลยนะเนี่ยฮะแล้วแบบนี้ครูจะสอนบทเรียนให้กับพวกเธอได้ยังไงกันล่ะไม่มีทางแล้ว
0: คุณครูโทรตาร้องไห้ทำไมเหรอคะมีอะไรก็บอกพวกหนูได้นะคะแม่หนูบอกว่าหลายหัวดีกว่าหัวเดียวนะคะคุณครู
9: ได้โอกาสแล้วล่ะที่เธอบอกว่าหลายหัวดีกว่าหัวเดียวน่ะถูกต้องแล้วล่ะการที่คนหลายๆคนมาช่วยกันคิดเขาเรียกกันว่าความสามัคคียังไงล่ะไหนพวกเธอลองพูดตามครูสิ
2: ความสามัคคี
9: ถูกแล้วแต่ว่าบางครั้งความสามัคคีก็ต้องการความเสียสละด้วยงานถึงจะสำเร็จได้โดยดีรู้ไหม
2: ความเสียสละ
9: ใช่แล้วเหมือนอย่างเรื่องเพลงสำหรับการประกวดที่พวกเธอยังตัดสินใจกันไม่ได้ยังไงล่ะ
0: เข้าใจแล้วล่ะค่ะคุณครูนี่พวกเราตกลงว่าฉันขอเสียสละไม่ร้องเพลงที่ฉันชอบก็แล้วกันนะ
4: ทำแบบนี้ไม่ดีหรอกเพราะพวกเราเป็นผู้ชายแต่สับปะรดเป็นผู้หญิงพวกเราขอเสียสละให้สับปะรดดีกว่า
2: เห็นด้วย
4: ถ้าอย่างนั้นสรุปว่าขอร้องเพลงออกกำลังกายในการประกวดครั้งนี้ก็แล้วกันนะ
9: แต่ว่าในกรณีนี้นอกจากการประกวดแบบหมู่แล้วพวกเธอก็น่าจะสมัครประกวดแบบร้องเดี่ยวด้วยนะ
3: แต่ว่าพวกเราไม่อยากแข่งขันกันเองนี่ครับคุณครู
9: การแข่งขันระหว่างเพื่อนไม่ใช่เรื่องไม่ดีหรอกถ้าหากว่าแข่งขันอย่างมีน้ำใจนักกีฬารู้จักแพ้รู้จักชนะแล้วก็รู้จักอภัยนะ
3: แบบนี้เราก็รีบไปหาคุณครูมาฝรั่งกันดีกว่านะพวกเรา
0: เย้
9: ระวังนะเด็กๆ

นึกไม่ถึงเลยว่าเด็กที่ไม่ค่อยกล้าพูดอย่างเธอจะร้องเพลงได้ดีถึงขนาดนี้ครูขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมนะและรางวัลประเภทกลุ่มความสามารถที่ได้

บอยซีจีร่วมกับสสส.เสนอเวจจี้จิ๋วซ่าฮาเทเลนต์

0: งทาง
1: รสชาติดีอ้าวสวัสดีคุณเมฆฝนขนมสักชิ้นไหมล่ะ
2: คุณพระช่วยใจร้ายที่สุดเลยคนเขากำลังพยายามจะลดน้ำหนักอยู่นะ
1: เผ็ดดีกว่าเราน
3: ี่อะไรกันยะไม่ทันรับหน้าแทนได้ยังไงกันอ่ะมันดีกว่าเรานี่
1: ตัวเล็กลงแล้วนี่พอพุงคุณเมฆกลายเป็นน้ำฝนไปตัวก็เลยเล็กลงแล้วนะ
2: จริงด้วยดีใจจังเลยเราผมไปหาคุกกี้กินดีกว่าน
1: ี่อะไรกันแม่คุณกินขนมหวานมันๆมากเดี๋ยวก็อ้วนอีกหรอก
4: ฝนหยุดตกแล้วหนูออกไปเล่นนะคะคุณแม่
3: จ้าระวังเป็นหวัดด้วยนะลูก
4: ค่ะ
5: ทุกคนมีอะไรกันหรอ
4: สับปะรดไม่ได้ไปเล่นที่ลานกว้างหลายวันแล้วพวกเราก็เลยแวะมาดูหน่อยนึงอ่ะพวกเราทุกคนเป็นห่วงน่ะกลัวว่าสับปะรดจะไม่สบายหรือว่าเป็นอะไรไป
6: โดยเฉพาะข้าวโพดเขาห่วงมากเป็นพิเศษเลยนะ
4: งูงี้สับปะรดไม่ได้ไปเล่นที่ลานกว้างหลายวันแล้วพวกเราก็เลยแวะมาดูหน่อยนึงอ่ะ
5: เย้ย
7: โอ้ไปแล้ว
3: ขอบใจทุกคนที่เป็นห่วงนะฉันสบายดีไม่เป็นไรหรอกเข้ามาข้างในกันก่อนสิ
6: เอ๊ะนั่นอะไรอ่ะ
3: นี่เป็นลูกปลาที่ฉันเจอในแอ่งน้ำหน้าบ้านเมื่อวันที่ฝนตกหนักน่ะ
6: โอ้โห
7: น่ารักเลย
6: น่ารัก
3: ใช่ไหมล่ะเพราะฉันดูเขาจนเพลินทุกวันก็เลยไม่ได้ออกไปเล่นกับพวกเธอเลยยังไงล่ะสวยใช่ไหม
4: แก้มปองตา
6: ด้วยอ่ะ
4: ว้าวอ้วนเชียว
3: ใช่
6: พุงป่องไปเลย
4: พุงมันใหญ่มากเลย
6: ว้าว
3: เยอะไปแล้ว
4: ฮ
3: ั
4: ทชิวฮัทชิว
6: ฮัทชิว
4: ฮะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยข้างนอกมีฟองแบบเดียวกันนี้เราอยู่เต็มไปหมดเลย
7: ว้าย
4: เป็นอะไรไปหรอสับปะรดเอ๊ะทำไมสับปะรดถึงได้มีลายจุดโผล่เต็มตัวเลยล่ะเอ้าข้าวโพดก็ด้วยเหรอหัวเห็ดก็ด้วยฟักทองก็เป็นเหมือนกันของเขียวหวานก็มีเหมือนกันนะ
7: จริงด้วยสิ
4: สีสวยจังเลยอ่ะ
7: เย
3: ้นี่ไม่ใช่เวลามาชื่นชมอยู่นะเขียวหวาน
6: ใช่แล้วมันต้องมีอะไรผิดปกติแน่เลยอ่ะ
4: ถ้างั้นฉันจะลองไปถามผู้ใหญ่ดูก็แล้วกันฮึบพี่เพ
3: ิ่งฝากด้วยนะเขียวหวาน
8: เรื่องแบบเนี้ยเคยเกิดขึ้นที่หมู่บ้านของเรามาแล้วครั้งหนึ่งแม้จะนานมากแล้วแต่ฉันก็ยังจำได้ดีเลยล่ะ
9: สมกับที่เป็นคุณลุงแปะกล้วยที่มีความจำดีที่สุดในหมู่บ้านจริง
8: ๆคือว่าครั้งก่อนนั่นน่ะนะคุณแม่ปลาลูกขวานในแม่น้ำเวจีเกิดไปกินอาหารผิดสำแดงเขาทำให้เขาปวดท้องจะต้องร้องไห้ออกมาแล้วฟองน้ำตาของเขาก็ลอยละล่องไปทั่วทั้งหมู่บ้านเหมือนอย่างวันนี้ทำให้พวกเราทุกคนในหมู่บ้านเกิดอาการภูมิแพ้แบบเดียวกันนี่แหละแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกนะเพราะเดี๋ยวพอเขาหยุดร้องไห้แล้วพวกเราก็จะหายกลับมาเป็นปกติเอง
9: แบบนี้ก็แปลว่าคุณแม่ปลาลูกกวาดกำลังร้องไห้อยู่สินะคะน่าสงสารจังเลยน่าจะมีใครลองไปถามหาสาเหตุจากเขาดูสักหน่อยเพื่อว่าพวกเราจะช่วยอะไรได้บ้าง
4: อ๋อถ้างั้นเดี๋ยวผมไปถามให้เองครับคุณป้า
9: ขอบใจจ้าเขียวหวานแล้วถ้ามีอะไรที่พวกป้าได้ก็รีบกลับมาบอกป้าทันทีเลยนะ
4: ครับคุณป้าทุเรียน
8: ดีๆนะ
10: เร็วจ้ะ
4: คุณแม่ปลาลูกกวาดครับทำไมถึงต้องร้องไห้ด้วยล่ะครับ
3: ลูกชายของแม่น่ะหายออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่ฝนตกหนักจนป่านนี้แม่ก็ยังตามหาตัวไม่เจอเลยนะสิ
4: โอ้ยที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองถ้าอย่างนั้นผมจะช่วยตามหาอีกแรงหนึ่งก็แล้วกันนะครับคุณแม
3: ่ขอบใจมากจ้ะนี่จ้ะลูกชายของแม่เขาหน้าตาเป็นแบบนี้นะจ๊ะ ขายังเล็กอยู่ยังไม่ได้หัดพูดภาษาคนเลยละจ้ะ
4: อ๋ออย่างนี้นี่เองถ้างั้นเดี๋ยวผมมานะครับคุณแม่ปลาลูกกวาด
0: นี่เรื่องก็เป็นแบบนี้เนี่ยแหละไม่น่าเลยเนาะน่าสงสาร
11: นึกไม่ถึงเลยอ่ะว่าเจ้าปลาน้อยตัวนี้ที่แท้ก็เป็นลูกของคุณแม่ปลาลูกกวาดนี่เอง
6: แบบนี้พวกเราก็ต้องรีบเอากลับไปคืนให้คุณแม่เขาแล้วล่ะเซ
12: ขอโทษด้วยนะทุกคนฉันเป็นคนผิดเองอ่ะตอนที่ฉันเจอลูกปลาตัวนี้ฉันก็ลองถามแม่ดูแล้วแต่แม่ไม่รู้จักว่าเขาเป็นลูกของปลาอะไรแล้วเขาก็น่ารักอ่ะฉันก็เลยคิดว่าจะเลี้ยงเขาไว้ก่อนสัก 2-3 วันนะสิ
11: โอ้โอ้โอ้ไม่เป็นไรหรอกนะสับปะรดแต่ว่าตอนเนี้ยพวกเรารีบเอาเขากลับไปคืนให้กับคุณแม่ปลาลูกกวาดกันก่อนดีกว่า
6: ถ้างั้นพวกเราก็รีบไปกันเถอะ
4: เย้ยแล้วข้าวโพดหายไปไหนแล้วอ่ะ
6: โอ้ไปไหนเนี่ย
13: ข้าวโพดข้าวโพดอยู่ไหน
14: ข้าวโพด
15: ข้าวโพดข้าวโพด
11: ลายของพวกเราหายไปแล้วล่ะ
12: แบบนี้ก็แปลว่าคุณแม่ปลาลูกกวาดอยู่ร้องไห้แล้วนะสิ
11: เรื่องเนี้ยบางทีอาจจะเกี่ยวกับการที่ข้าวโพดหายตัวไปก็ได้นะ
6: ถ้างั้นพวกเรารีบไปดูกันเถอะ
12: ทำอะไรของเธอลงไปนะ
4: เอ๊ะ
3: คือว่าเด็กคนนี้เขามาขอให้แม่เลี้ยงเขาเป็นลูกแทนไปก่อนสัก 2-3 วันนะจ้าแต่พอแม่ปฏิเสธเขาก็ร้องไห้ไม่ยอมหยุดแม่ก็เลยต้องพาเขาขึ้นหลังไปเที่ยวรอบๆแถวนี้เขาถึงได้ยอมหยุดร้องไห้นะจ้า
12: ทำแบบนี้ได้ไงน่ะข้าวโพดพวกเราเป็นห่วงเธอมากเลยรู้ไหม
6: ใช่ใช่
4: เป็นห่วงคือว่าข้าวโพดอ่ะเขาเป็นห่วงสับปะรดเหมือนกับว่าสับปะรดเป็นพี่สาวของเขาจริงๆเขาก็เลยคิดว่าจะให้คุณแม่ปลาลูกกวาดเลี้ยงเขาเป็นลูกแทนสัก 2-3 วันยังไงล่ะสับปะรดอ่ะจะได้มีเวลาอยู่กับปลาน้อยต่ออีกสักหน่อยยังไงล่ะ
12: ทำแบบนี้ไม่ได้หรอกนะข้าวโพดสำหรับคุณแม่ปลาลูกกวาดน่ะข้าวโพดแทนที่ปลาน้อยลูกของคุณแม่เขาไม่ได้หรอกแล้วก็สำหรับพวกเรากับพ่อแม่ของข้าวโพดไม่ว่าปลาน้อยหรือใครๆก็มาแทนที่ข้าวโพดไม่ได้ด้วยเหมือนกันเข้าใจไหม
3: ลูกแม่ลูกจ๋าทีหลังอย่าไปเล่นที่ไหนไกลๆอีกเลยนะจ๊ะลูกหนูไม่รู้หรอกว่าแม่เป็นห่วงหนูมากแค่ไหน
12: หนูต้องขอโทษคุณแม่ด้วยนะคะที่ไม่ได้ออกตามหาแม่ของปลาน้อยวันแรกที่หนูเจอเขา
3: ไม่เป็นไรหรอกจ้ะหนูตอนนี้พวกเราแม่ลูกก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนี่ต่างหาก

0: คัญที่สุด
1: พอฟังแบบนี้แล้วผมคิดถึงแม่จังเลยอะครับผมขอร้องเพลงนี้ให้กับคุณแม่ปลาลูกกวาดก็แล้วกันนะครับ
2: ถ้างั้นก็ช่วยร้องให้พวกเราสองแม่ลูกฟังหน่อยสิจ๊ะ
3: ได้ครับ
4: หนึ่งสองสาม
5: รู้ไหมทุกครั้งที่เรานั้นเสียใจ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: ที่กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้
0: ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ

0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: หนูดีทำได้

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: เริ่มต้นกับการแข่งขันในช่วงอย่างนี้ต้องแบนกติกาของสัปดาห์นี้ก็คือให้ทีมผู้แข่งขันตั้งค่าให้เพสโตรถามรหัสก่อนซื้อแอปซื้อไอเทมทุกครั้งแต่ละทีมแข่งขันกันอย่างจริงจังครับยังกับการแข่งขันโอลิมปิกกันเลยทีเดียวก่อนจะไปชมการแข่งขันกันต่อเรามาทบทวนวิธีการตั้งค่าป้องกันการแอบซื้อแอปหรือการสั่งซื้อแอปแบบไม่ตั้งใจกันอีกทีครับแล้วเดี๋ยวกลับมาลุ้นและเชียร์ทีมที่ชื่นชอบให้ผ่านภารกิจกันต่อได้เลยครับ
1: พร้อมนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
2: ตอนนี้ลุงเร็วมากครับเร็วใส่รหัสเลยนะฮะรหัสอะไรนะใส่ไปเลยไม่ต้องกลัวครับทำไปเรื่อยๆครับอาจจะผิดก็ได้อะไรก็ได้นะฮะมีโอกาสครับกดโอเคยังกดโอเคนะ

0: ข้อที่2นะครับโทรศัพท์ไปแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นแท็บเล็ตนะฮะตอนนี้จีจี้น่าจะนำอยู่นิดหน่อยครับไม่เป็นไรครับน้องดีนากำลังคิดเลขอยู่ค่อนข้างยากนะฮะตอนนี้เสร็จ2อันแล้วนะฮะ
1: การตั้งค่าให้ Play Store ถามรหัสก่อนซื้อแอปซื้อไอเทมทุกครั้ง Android 1กดไปที่แอป Google Play บนหน้าจอโฮม2กดแถบ4ขีด3หาและกดคำว่าตั้งค่า4กดเลือกต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์สำหรับการซื้อ5กดเลือกหัวข้อบนสุดเพื่อถามรหัสในการซื้อทุกครั้ง6หลังจากเลือกแล้วให้ใส่รหัสผ่านและกดตกลงการตั้งค่าป้องกันการกดซื้อภายใน App Store ทั้งมือถือและ MacBook 1ไปที่การตั้งค่าเวลาหน้าจอจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวเปิดจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวสินค้าที่ซื้อใน iTunes และ App Store 2แตะการซื้อภายในแอปไม่อนุญาต3หลังจากนั้นให้ตั้งค่ารหัสเวลาหน้าจอเพื่อป้องกันการเข้าถึงการตั้งค่าเปิดใช้งานการจำกัดใช้รหัสเวลาหน้าจอกรอกรหัสผ่าน4หลักกรอกรหัสผ่าน4หลักอีกครั้ง
0: ตอนนี้ครอบครัวของ GG Fighting น่าจะนำอยู่นิดหน่อยครับเอาละครับดีนาตอนนี้กดได้ใช่ไหมฮะเอาล่ะไปปั๊บกดรหัสเสร็จโอเคเลยนะฮะไปๆอะไรบ้างกดให้ครบครับเสร็จแล้วก็เข้าไปเลยถ้าเสร็จแล้ว
2: มันไม่เวิร์คขึ้นกดนี่
0: มามาจ้ะโอเคได้กดโอเคป่ะ
2: 4
0: 6 7 2
2: 3 2 4 3 4 1 2 3
0: ได้นะครับเอาละครับถ้าเสร็จแล้วก็กดกริ่งเลยนะฮะถ้าเสร็จแล้วทั้ง2อันนะฮะทั้งโทรศัพท์แล้วก็แท็บเล็ตนะ
2: 1 2
0: ตอนนี้คุณแม่กำลังมือสั่นกันเลยทีเดียวนะฮะมือสั่นกันเลยทีเดียวนะฮะเอาละครับ
2: กดยกเลิก
0: เอาละครับน้องดีนัทเติมนิดๆนะครับเสร็จแล้วเหรอฮะเอาละครับฝั่งนู้นเสร็จแล้วฝั่งนี้เสร็จหรือยังถ้าเสร็จแล้วกดกริ่งฮะกดกริ่งครับยังนะฮะสโลวัตชัวสโลวัตชัวเอาละค่อยๆนะฮะโอ01 01ไปเรื่อยๆฮะไม่เป็นไรฮะถ้าสมมุติว่าฝั่งนู้นผิดก็มีอาจจะได้เหรียญน้อยลงนะฮะ
2: 41 41
0: ใจเย็นๆนะครับ
2: กดตกลง
3: ตกลง
0: โอเคเอาแล้วนะฮะทำไปครับ
3: โอเค
0: มันเร็วจังอ่ะเอาละครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง2ทีมตอนนี้นะเมกะดีนาเนี่ยเสร็จก่อนนะเสร็จก่อนแต่ก็ไม่รู้ว่าคะแนนจะเป็นยังไงเหรียญจะได้เท่าไหร่นะฮะส่วนจีจีไฟติ้งก็มาเป็นอันดับ2นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับท่านคณะกรรมการได้เดี๋ยวไปรวบรวมคะแนนกันอยู่นะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมต้องบอกเลยโหทั้งน้องจีจีแล้วก็น้องดีนานี่คิดเลขเร็วนะคิดเลขเร็วแต่ว่ามันอาจจะมีอุปสรรคนิดหน่อยตอนแรกเห็นนำมาอยู่เลยนะฮะแต่เหมือนดีนานตีตื้นไปโอ้เก่งมากๆเลยนะครับเดี๋ยวอยากถามทั้งสองครอบครัวแล้วกันนะฮะน้องดีนานะเคยไหมเราตุ๊กคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ตั้งค่าแบบที่เราเล่นเกมแบบเมื่อกี้เนี้ย
2: เคยไหม
0: อ่ะคุณแม่เคยไหม
4: จริงๆไม่ได้เคยทำให้เขาทำให้ของพี่ชายค่ะพอดีที่โรงเรียนของพี่ชายเนี่ยเขาจะบังคับเลยว่า เด็กจะต้องเอา iPad ไปโรงเรียนแล้วทีเนี้ยเขาก็จะให้เราควบคุมการใช้ iPad ของลูกซึ่งให้เราตั้งสอนให้เราตั้งว่า เล่นเกมได้แค่นี้นะต่อวันอะไรเงี้ยถ้าเกิดแบบครบเวลาที่เราตั้งแล้วเนี่ยมันก็จะดับอัตโนมัติเลย
0: เฮ้ยดีแบบนี้ดีมันเหมือนบังคับตัวเองแล้วก็ดูแลได้อย่างใกล้ชิดนะฮ
4: ะ
0: น้องดีนันถ้าสมมติคุณแม่
4: คนนี้ยังไม่ได้เอา iPad ไปโรงเรียนก็เลยยังไม่ได้ทำให
0: ้สมมติ
4: ค
0: ุณแม่เขาตั้งค่าแบบนี้แบบแม่เราบล็อกแบรนด์ไว้กับเราอย่างเงี้ยรู้สึกยังไง
4: อดเล่นใช่ไหม
0: อดเล่นเสียใจไหม
5: เสียใจ
0: เอาแล้วเราจะทำยังไงอ่ะ
5: ก็วันหลัง
0: แล้วกันนะครับเดี๋ยวพอโตแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ได้ใช้พวกแท็บเล็ตอะไรอย่างนี้คงจะมีการตั้งอย่างนี้นะครับเอาละครับส่วนครอบครัวนี้ล่ะฮะคุณแม่เล็กและน้องจีจี้ฮะน้องจีจี้ฮะมีไหมที่เราคุณพ่อคุณแม่ตั้งรหัสแบบนี
6: ้ไม่มีค่ะเพราะปกติเราจะตั้งให้พ่อกับแม่ทำเข้าค่ะ
0: เดี๋ยวนะครอบครัวนี้หัวหน้าครอบครัวลูกนะน้องจีจี้เป็นคนตั้งรห

0: ให้คุณแม่แล้วก็คุณพ่อด้วยจริงจริงป่ะ
1: จริงค่ะ
0: เขาก็ทำยังไงบ้าง
1: เขาก็ตั้งรหัสตามที่เขาคิดอะค่ะเขาตั้งบางทีแม่ก็เข้าไม่ได
0: ้ห้ามคุณแม่เปิดดูซื้อช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยป่ะนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วทำไมให้ถึงให้คุณลูกเป็นคนตั้งรหัส
1: เขาชอบเอาไปตั้งรหัสนะคะเขาก็จะตั้ง
0: แล้วคุณพ่อมีปัญหากับคุณพ่อไหม
2: ไม่มีค่ะเพราะว่าถ้าเวลาหนูตั้งเสร็จหนูก็จะเป็นคนเอาไปให้คุณพ่อดูค
0: ุ
2: ณพ่อก็ถ้าบอกว่าเฮ้ยอันนี้โอเคอันนี้จำได้ก็เดี๋ยวคุณพ่อก็ไปบอกคุณแม
0: ่
2: ก็แผนแตก
0: แผนแตก คุณแม่รู้รหัสคุณพ่อมาอีกรู้ไหม
2: รู้ค่ะ
0: รู้โอเคผ่านไปนะครับแต่ก็ครอบครัวนี้ผมว่ามันก็เป็นอีกแบบนึงนะฮ
1: ะ
0: ที่คุณลูกเราคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็ให้สิทธิ์คุณลูกทำแบบนี้ได
1: ้
0: เหมือนเป็นเพื่อนกันมากกว่า
1: เป็นเพื่อนกัน
0: รู้สึกเป็นเพื่อนกันไหมฮะกับคุณพ่อคุณแม
2: ่ก็รู้สึกค่ะ
0: นะฮะทำอะไรได้เคยพาคุณแม่ไปเล่นเกมกับเราไหม
2: เคยค่ะบางทีแบบเวลาเข้า TikTok อะไรประมาณนี้ค่ะแม่เวลาเอากล้องไว้ถ่ายหน้าแม่ยิ้มอะไรก็ถ่ายกับเรา
0: แม่เขาช่วยเราเล่น TikTok มั้ย
2: ก็ช่วยค่ะ
0: คุณเขาเรียกเป็นครอบครัวโซเชียลเรามาดูคะแนนกันดีกว่าตอนนี้ท่านคณะกรรมการนะฮะได้รวบรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาประกาศของทีมจีจี้ไฟติ้งกันก่อนนะครับแม่เล็กและจีจี้นะครับได้ไป300เหรียญครับล่ะตอนนี้แต่ส่วนทีมเมกะดีนานนะครับสำหรับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนได้ไป400เหรียญครับเอาล่ะครับแต่ตอนนี้นะฮะต้องรวมกันนะฮะตอนนี้จีจี้ไฟติ้งนี่ได้600เหรียญนะฮะส่วนเมกะดีนานได้ไป500เหรียญตามกันแค่100เหรียญเองยังมีอีก1ภารกิจนะฮะไม่น่าเชื่อเอาตรงๆแล้วเมื่อกี้เขาทางนี้นำเลยนะแต่ตอนนี้ปุ๊บอาจจะคุณนุชอาจจะชำนาญกว่าคุณเล็กนิดนึงนะครับ
3: พ่อแม่หรือผู้ปกครองหลายๆคนที่ให้ลูกๆใช้คอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตนำไปเล่นเกมเข้าใช้แอปแล้วพบว่าหลายต่อหลายครั้งลูกๆได้แอบซื้อแอปหรืออาจจะพลาดกดปุ่มไปซื้อแอปโดยไม่ได้ตั้งใจทั้งการซื้อในเกมหรืออัปเกรดด่านใหม่ๆที่สมัยนี้มีการโฆษณาชวนซื้อแถมยังมีลูกเล่นหลอกล่อให้กดเข้าไปโหลดได้อย่างเนียนอีกด้วยแต่ในช่วงอย่างนี้ต้องแบนเราได้แนะนำเคล็ดลับไว้แล้วคุณพ่อคุณแม่แค่สละเวลาเพียงเล็กๆน้อยๆเพื่อตั้งค่าการใช้งานก็จะสามารถลดและป้องกันปัญหาเงินออกจากบัญชีโดยไม่รู้ตัวได้แล้วครับ
0: ไม่ต้องห่วงนะฮะยังเหลืออีกหนึ่งภารกิจนะฮะภารกิจสุดท้ายภารกิจที่3กับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์เนี่ยในรอบนี้นะฮะเราจะพาคุณแม่นะฮะเข้าไปสู่ภารกิจร่วมเล่นเกมออนไลน์กับลูกๆอย่างจริงจังกันเลยภารกิจนี้มีชื่อเกมว่าร่วมด้วยช่วยคิดครับ
3: กติกาการแข่งขันในรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดการแข่งขันวันนี้เราจะมาแนะนำอีกเกมในกลุ่มโคดดิ้งนั่นก็คือเกม Frozen ซึ่งนำตัวละครเอกที่เด็กๆทั่วโลกหลงรักก็คือเอลซ่าราชินีหิมะนั่นเองเราสามารถเข้าไปเล่นเกม Frozen นี้จากเว็บไซต์ code.org ได้แบบฟรีๆเลยครับในเว็บไซต์ code.org จะได้เรียนรู้พื้นฐานของวิธีการเขียนโค้ดการเขียนโปรแกรมแบบดั้งเดิมมักเป็นข้อความแต่ในเว็บไซต์นี้เราจะสร้างสรรค์การฝึกเขียนโค้ดด้วยการต่อบล็อกทำให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างง่ายๆเพียงแค่ลากแล้ววางเพื่อเขียนโปรแกรมได้ครับโปรแกรมคือชุดคำสั่งที่จะบอกให้คอมพิวเตอร์ทำอะไรสำหรับเกม Frozen ที่จะแข่งขันกันนี้คือการสร้างชุดคำสั่งว่าจะให้เอลซ่าจะเคลื่อนไหวบนลานน้ำแข็งได้อย่างไรเมื่อคุณผู้ชมได้เข้าไปถึงหน้าโปรแกรมแล้วไม่ต้องกลัวครับว่าจะยากเกินไปเพราะบนกรอบด้านบนจะมีคำแนะนำให้ทำตามทีละขั้นลองไปเล่นกันดูได้นะครับ
0: คราวนี้ผมอยากถามแม่นิดนึงนะฮะเวลาเลือกเกมให้ลูกเล่นเพื่อเสริมทักษะอะไรต่างๆเพื่อพัฒนาสมองเนี่ยเลือกให้ลูกยังไง
4: ส่วนใหญ่ถ้าให้แม่เลือกก็ปั้นรูปหรือไม่ก็แบบเล่นเกมภาษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เด็กคิดแบบสะกดคำแล้วก็เลือกอันที่ถูกต้อง
0: อ
4: ันนี้คือที่แม่เลือก
0: มาถามความคิดลูกก่อน
4: น้องดีนา
0: น้องดีนาพูดจริงๆเลยชอบเล่นเกมแบบไหน
2: เยอะแยะไปเลยเ
0: กมอะไรอย่างเช่น
2: เหมือนแบบ
4: เกมอะไร
0: เกมอะไรลูก
2: แบบมีเกมอะไรเยอะๆแบบเหมือนโรบอทอะค่ะ
4: โรบอท
0: โรบอทคือพวกคุณ
2: โรบอท
4: โรบอท
0: โรบอทคืออะไรฮะ
2: แบบ
4: เหมือนชีวิตจริงใช่ไหมคะเหมือนเล่นชีวิตจริงพาไปไหนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
2: แบบ
4: ใช่หรือเปล่า
2: ต่อสู้กันมือแบบเกมเยอะแยะแล้วก็มันต่อสู้กัน
0: ต่อสู้ขนาดไหนต่อสู้ขนาดไหน
2: แบบ
0: ธรรมดาของเด็กผู้ชายผมบอกเลยต่อสู้แบบไหนมีปืนไหม
2: บางคนก็มีเลย
0: มีหมัดไหม
2: มีครับ
0: มีมีดไหม
2: มีครับ
0: มีทุกอย่างเลย เอาที่เขาเด็กเขาชอบเด็กเขาชอบอย่างนี้คุณแม่เวลาเขาชอบเขาได้เล่นเกมพวกนี้บ้างไหม
4: เล่นค่ะเล่นพี่เล่น
0: พี่เล่นด้วยน้องเล่นด้วย
4: ใช่เวลาพี่จอยแบบอินเทอร์เน็ตเราเล่นออนไลน์ระหว่างเพื่อนในโรงเรียนนะคะแต่ว่าคืออยู่คนละหลังแล้วเขาเล่นเชื่อมต่อคนนี้ก็จะเฮ้ยไม่แฟร์คุณแม่ไม่แฟร์ก็จอยด้วยทุกรอบเลย
0: ทุกรอบเลย
4: เราก็ไม่เคยไปดูหรอกว่าเล่นเป็นหรือเปล่าแต่เขาก็ดูคุยกันรู้เรื่องอยู่อะค่ะ
0: คือเป็นภาษาเป็นสาววัยรุ่นกับการเล่นเกมแล้วคุณแม่เป็นห่วงไหมกับการที่เขาเล่นเกมประมาณนี้เป็นการต่อสู้อะไรแบบนี
4: ้มันก็ไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้น
0: เท่าที่เห็นมันไม่ใช่แบบเลือดสาดใช่ไหม
4: ไม่มันเหมือนกับพาตัวการ์ตูนอันนี้ค่ะไปในบ้านไปเจอเพื่อนแล้วก็พากันไปปาร์ตี้หรือว่าพาไปแบบอะไรๆอย่างเงี้ยค่ะพวกเลือดสาดอะไรพวกนี้ไม่เล่นค
0: ่
4: ะ
0: ไม่ได้เล่น
4: อะไร
0: เพราะผมว่าเขาจะเห็นน้องอยู่ใกล้ๆอ่ะถ้าเล่นขนาดนั้นอาจจะจอยกันไม่ได้
4: ใช่
0: นะครับเดี๋ยววันนี้ต้องร่วมภารกิจกันนะครับส่วนครอบครัวนี้นะฮะฟังทางนี้นะคุณแม่เล็กฮะเวลาเลือกเกมหรือว่าอะไรต่างๆที่จะเป็นการพัฒนาสมองของเด็กในเรื่องเกี่ยวกับการเล่นเกมเนี่ยคุณแม่เลือกยังไงฮะ
1: ตามใจเลยค่ะ
0: ตามใจครอบครัวนี้ตามใจอ่ะครอบครัวนี้ตามใจเลย
1: แต่ก็คือจะ
0: ไม่กลัวเหรอไม่กลัวเหรอ
1: แม่จะดูอยู่ตลอดนะคะว่าเขาเล่นแล้วคือเป็นอันตรายต่อน้องไห
0: ม
1: เป็นความรุนแรงไห
0: ม
1: ถ้ารุนแรงนี่ก็คือจะบอกเขาว่าเล่นไม่ได้นะมันอันตรายสำหรับเราเขาก็จะเปียกแต่ส่วนใหญ่น้องจะชอบวาดรูปค่ะถ้าวาดรูปตัดต่อไอ้พวกไอ้บิดเพ้นใช่ไหมคะใช
0: ่
1: โรบอทก็เล่นค่ะ
0: ครับ
1: ก็จะดู
0: แบบเดินแบบใช้ชีวิตไป
1: ใช่ใ
0: ช่ด่าอะไรไป
1: ใช่ค่ะ
0: ครับอันนี้จะอาจจะเป็นผู้หญิงอาจจะอันนี้จะง่ายหน่อยแต่ก็มีบางครอบครัวผู้หญิงก็อาจจะมีการต่อส
1: ู้
0: ผ่านโขนผ่านโขนจิจี้ชอบเล่นแบบไหน
2: เล่นก็บางทีก็เล่นโรบล็อกแต่ว่าเล่นบางทีก็เล่นไปกับพี่ชายอะค่ะเล่นแบบเล่นบล็อกฟู้ดอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: คือเล่นไปร่วมกันเลยมีต่อสู้ไหมแบบชกต่อยมียิงมีอะไรไหม
2: ก็มีแบบเป็นแบบบล็อกฟู้ดก็แบบมีต่อสู้นิดหน่อยก็แบบ
0: อ๋อมีต่อย
2: ต่อยนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
0: เป็นรสชาติชีวิต
1: ใช่
0: นะครับแต่ก็ไม่ถึงกับเลือดสาด
2: ไม่
1: ค่ะ
2: เพราะว่าในโรบอทมันเป็นเกมสำหรับเด็กอยู่แล้วมันก็แบบไม่ได้รุนแรงอะไรขนาด
0: มีอันไหนที่หนูแบบเสนอให้แม่บอกมันหนูอยากเล่นอันเนี้ยแล้วแม่ไม่ให้มีไหมเท่าที่เห็นแต่มิกกี้บอกแล้วคนนี้เป็นคนเลือก
1: ใช่ใช่
0: ไม่เท่าไหร่นะมีแบบนั้นเลือกแล้วแม่มาบอกไม่ควรเล่นเลยนะมีไหม
2: ไม่มีค
0: ่
2: ะ
0: ไม่มี
1: ส่วนใหญ่จะเป็นเล่นเกี่ยวกับเด็กส่วนใหญ่จะเป็นเกมที
2: ่เด็กกับ
1: เด็ก
2: กอง
0: เด็กกอง
1: ใช่
0: เดี๋ยวนี้กองกองคืออะไรกองกอง
2: เด็กแบบ
0: เออ
2: เด็ก
0: น้อย
2: น้อย
0: เด็กน้อยน้อยกองกองโอ้ยไม่น่าเชื่อว่าเราจะได้สับวัยรุ่นขนาดนี้นะฮะกองกองนะแต่วันนี้เราต้องมาร่วมกันทำภารกิจสุดท้ายกันนะฮะทีมนี้นำอยู่นะฮะส่วนทีมนี้นิดหน่อยเองทำได้เนี่ยบอกได้เลยว่ามันมีทั้งคะแนนถูกคะแนนผิดคะแนนอะไรก็แล้วแต่เสร็จก่อนหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะเพราะฉะนั้นเกมที่เราจะมาแข่งขันนะครับชื่อเกมว่า Frozen นะฮะซึ่งเป็นเกมในกลุ่มพัฒนาทักษะโคดดิ้งเกมนะครับสำหรับโคดดิ้งเกมในเกมที่รายการที่เรานำมาให้ผู้ชมได้รู้เนี่ยหัดเล่นเกมกันเนี่ยเป็นการฝึกพื้นฐานนะครับในการพัฒนาไปสู่การเขียนโค้ดซึ่งใช้สำหรับการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชันนะครับและต่อไปยัง IoT เพื่อจะควบคุม AI นั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเป็นการร่วมมือระหว่างคุณลูกกับคุณแม่นะฮะเอาล่ะตอนนี้เขียนแล้วฮะเขียนรูปแล้วนะฮะ
3: วิธีการเล่นเกม Frozenสำหรับการแข่งขันในเกมร่วมด้วยช่วยคิดรอบนี้มีกติกาดังนี้ครับเราจะมีโจทย์เป็นภาพแสดงเส้นหรือกรอบเกล็ดหิมะ ให้เอลซ่าเคลื่อนไหวไปตามกรอบที่วาดนั้นเช่นเป็นวงกลมห้าเหลี่ยมเป็นต้นผู้แข่งขันแต่ละทีมจะต้องสร้างโค้ดจากโปรแกรม Frozen ให้สามารถแสดงผลเหมือนกับภาพที่กำหนดไว้มีจำนวนทั้งหมด5ภาพแต่ละทีมจะสลับกันเป็นผู้วาดภาพเส้นหรือกรอบเกล็ดหิมะและอีกคนหนึ่งจะต้องสร้างโค้ดเมื่อสร้างโค้ดแสดงผลได้ถูกต้องแล้วจะสลับกันทำภารกิจให้เสร็จสมบูรณ์ทั้ง5โจทย์ภายในกำหนดเวลา10นาที
0: ดูนะฮะครับเราไม่รู้เลยว่ารูปอะไรนะฮะอ้าวคุณแม่สี่เหลี่ยม
1: รูปอะไร
0: อะไรอ่ะ
1: ดู
0: วุ่นวายชีวิตดูวุ่นวายนะฮะเสร็จไหมฮะ
1: 1 2 3 4 6 6 6 6ลูกหรือ5ลูก
2: 5
1: เหรออ
0: ืม
1: 5
0: นะโอ้ไม่น่าจะ5แล้วเนี
1: ่
0: ย
1: เยอะ
0: เยอะอะชีวิตดูวุ่นวายอะ
2: พี่กี่วงกลมกี่วงกลม
0: อืมเห็นไหมฮะเห็นไหมคุณแม่นะเห็นนะต่อรูปต่อไปรูปต่อไปเลยให้คุณแม่เห็นหน่อยให้คุณแม่เห็นหน่อยมาเลยไปไปไปไปไปไป
1: ใช่ไหมน่ะ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ไม่ใช่ใช่ไหม
0: ไม่ใช่ไม่ใช่เอาใหม่เอาใหม่
1: สี่เหลี่ยม
0: ครับอันนี้ต้องเป็นการที่ร่วมมือกันระหว่างแม่กับลูกนะ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ไหมถ้าใช่วิ่งกลับเข้าไปฮะเอาละครับอันนี้3แล้วนะด่านที่3แล้วนะฮะมีเวลาให้5นาทีตอนนี้หมดไปแล้ว
1: 1 2
0: 2นาทีแล้วนะ
1: 3 4 1 2 3 4 5 6กี่รูปเนี่ย1 2 3 4
0: เอาละครับตอนนี้5นาทีนะฮะยังมีเวลานะครับไปได้เลย
5: พี่นัน
2: อยากทำ
5: รีพีทไฟไง
2: ไฟ
5: อันนี้อะไรอันนี้อะไรไซส์10ลูกไซส์10ดีนาไม่จำเป็นจะต้องใส่โค้ดใหม่นะเมื่อกี้ดีนาแค่เปลี่ยนเลขก็พอ
0: นี่นี่ได้ไหม
5: ตั้งสักเข้าแล้วก็ move light move light
0: เอาละครับไปแล้วนะ
1: สี่เหลี่ยมขนมเปี๊ยะ
0: ใช่ไหมฮะ
2: เออใช่ตั้งสุดท้ายแม่ไป
0: แม่แม่เร็วแม่แม่แม่เร็วสุดท้ายแล้วเร็วน่าจะไม่ถึงนาทีแล้วฮะ
1: 30วินาที
0: เหลืออีก30วินาทีนี่30วินาท
1: ีนะ2 3 4กินเนี่ย1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6อะไรอ่ะเนี่ย
0: นั่นน่ะสีอะไรอ่ะครับดูให้ออกฮะ
1: รังสีรังสีรังสีรังสีรังสีนี่
0: รังสีได้มั้ย
2: 6คู่กับอะไร
0: 6
1: คู่75
0: 10 9 8 7 6ห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรวบรวมคะแนนกันก่อนแต่มาถามทีมเมกาดีนานนิดนึงนะฮะคุณแม่นุชนะเป็นไงฮะเมื่อกี้เกมเมื่อกี้ผมบอกได้เลยว่าผมก็งงแล้วก็ยากด้วยนะอันนี้ต้องมีการวาดรูปแล้วก็แบบจินตนาการไปด้วยเป็นไงเมื่อกี้ยากง่ายยังไงฮะ
5: มันก็ยากค่ะแบบคือแบบพอตื่นเต้นปุ๊บแล้วก็อุ๊ยนี่กี่วงนะอะไรอย่างเงี้ยก็ผิดตั้งแต่ตอนที่แบบเอ๊ะเราจะวาดกี่วงดีอะไรเงี้ยแล้วพอใส่โค้ดก็มีความยากของการจิ้มมันก็แบบเพื่อมันเป็นเทคโนโลยีเนาะมันก็ไม่ใช่เมนูอะไรเงี้ยก็จะยากนิดนึง
0: ครับผม
5: ใส
0: ่น้องดีนานะฮะไม่คิดยากว่าแต่หน้าเรายิ้มมากเลยเราไปชิลเป็นนิสัยก็แบบเด็กชิลอะไรอย่างเงี้ย
5: ชิลมาก
0: ยากไหมลูก
2: น
0: ิ
2: ดเด
0: ีย
2: ว
0: นะฮะเมื่อกี้ไอ้ส่วนที่ยากที่สุดของการคอดดิ้งเมื่อกี้เนี่ยมันคืออะไรฮะ
2: แบบหนูงงอ่ะแล้วก็หนูลืมพิมพ์แล้วก็พิมพ์ไม่ได้หนูต้องหาองศาไม่เจอคร
5: ับหนูรู้แต่หนูหามันไม่เจอใช่ไหมคะ
0: ใช่ผมว่าเขารู้
5: หมดเลย
0: แต่เขาหาไม่เจออันนี้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีฮะแต่ถือว่าได้มาร่วมกันทำงานเป็นภารกิจนี้เป็นภารกิจที่3แล้วนะครับเอาละครับตอนนี้คะแนนนะครับเหรียญเนี่ยฮะคณะกรรมการได้รวบรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับนะฮะภารกิจร่วมด้วยช่วยคิดนะฮะเราจะประกาศคะแนนกันแล้วนะฮะมาที่ทีม Gigi Fighting นะฮะได้ไปทั้งหมด400เหรียญครับและมาถึงทีมเมกะดีนานนะครับภารกิจนี้ได้ไป400เหรียญครับ ได้เท่ากันเลยนะครับจริงๆแล้วนี่ฮะทางทีมจีจี้ไฟติ้งเนี่ยทำไป5นาทีทำไปได้5ด่านแต่ถูกต้องจริงๆคือ2ด่านก็เลยได้ไป400เหรียญนะฮะนี่เหมือนแบบเอ้ยเหมือนกันเลยใช้เวลาไป5นาทีเหมือนกันนะครับทำได้ไป3ด่านฮะแต่ถูกต้อง2ด่านเพราะฉะนั้นได้400เหรียญเท่ากันนะครับเอาละครับผมขอเชิญทั้ง2ทีมมาตรงนี้นะฮะผมจะประกาศคะแนนรวมกันแล้วนะฮะถ้าใครได้มากกว่านะฮะก็จะได้เป็นแชมป์ออฟเดอะวีคนะครับเอาละครับเราจะประกาศทีมจีจี้ไฟติ้งกันนะครับ3ภารกิจนะครับรวมแล้วได้ไป1,000เหรียญครับส่วนทีมเมกะดีนานะครับรวม3ภารกิจได้ไป900เหรียญครับเพราะฉะนั้นนะฮะทีมที่เป็นแชมป์ออฟเดอะวีคในวันนี้คือทีมจีจี้ไฟเตอร์ยินดีด้วยนะครับทีมผู้ชนะนะครับจะได้รับนะฮะโล่เกียรติคุณทุนการศึกษา 5,000 บาทแล้วก็เกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยครับมานะครับนี่น้องจีจี้นี่ถ้วยรางวัล นะครับและนี่คือทุนการศึกษาครับนี่นะฮะ 5,000 นี่เรามีส่วนสักเท่าไหร่ดี
2: หมดเลย
0: หมดเลยนะฮะครอบนี้ครอบครัวนี้ลูกเป็นหัวหน้าครอบครัว
1: ธนาคาร
0: และนี่ครับเกียรติบัตรครับขอเสียงปรบมือครับคุณชนะวันนี้ด้วยนะเอาละครับส่วนทีมเมกาดีนาไม่ต้องเสียใจนะลูกนะแบบโอ้โหแต่สู้กันได้สมศักดิ์ศรีจริงๆนะครับทีมเมกาดีนานะครับได้รับไปเลยนะครับเกียรติบัตรจากกองทุนนะครับพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นี่เลยครับขอเสียงปรบมือยังยิ้มได้อยู่นะเอาละครับคุณแม่ครับคุณแม่นุชครับวันนี้ได้อะไรมีความสนุกสนานไหน
5: สนุกสนานแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยค่ะได้กลับไปรู้วิธีการดูแลจัดการลูกแล้วว่าให้ห่างไซเบอร์ยังไง
0: ครับผมและคุณแม่ฮะเป็นไงวันนี
1: ้สนุกมากๆเลยค่ะ
0: ได้ประโยชน์อะไรกับบ้านบ้างฮะกับอะไร
1: ไม่รู้ว่าแม่ไม่ดีเลยไม่ได้เรื่องเลย
0: เพิ่งรู้นะแม่รู้ไม่ดีนะนะแล้วส่วนคุณลูกนะฮะจีจี้วันนี
2: ้ก็สนุกดีค่ะแล้วก็ได้มาหาประสบการณ์ด้วยค่ะ
0: ครับผม
2: แบบร่วมกันสนุกสนุก
0: ครับผมสนุกนะฮ
2: ะ
0: ได้ทุนการศึกษาด้วยนะฮะแต่พี่ขอบอกตรงนี้เลยนะน้องจีจี
2: ้
0: น้องเป็นพิธีกรได้เชื่อพี่ไปให้สุดทางเลยนะครับและนี่คือผู้ร่วมรายการของเราจีจี้ไฟติ้งและเมกะดีนานครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: วันนี้นะครับคุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับว่าเด็กๆของเรานั้นเก่งขนาดไหนครับเกมบางอย่างที่ผมเห็นเขาเล่นเนี่ยผมยังเล่นไม่เป็นเลยนะครับแต่ว่าน้องๆหนูๆสมัยนี้นะครับสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วจริงๆคุณพ่อคุณแม่สามารถเรียนรู้จากลูกๆได้เลยนะครับเช่นให้ลูกๆสอนเล่นเกมหรือว่าสอนทักษะต่างๆในโลกออนไลน์ที่เขาทําได้นะครับสิ่งเหล่านี้จะสร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็กๆและยังได้ใช้เวลาที่มีคุณภาพกับครอบครัวไปด้วยกันนะครับเอาล่ะครับในสัปดาห์หน้านะครับเรามาลุ้นกันต่อไปนะครับว่าจะมีทีมไหนมากันบ้างและจะมีความเก่งกันขนาดไหนทันเกมทันเด็กไซเบอร์ยังไงนะครับแล้วมาสนุกกันทั้งครอบครัวนะครับพร้อมกับได้สร้างความเข้าใจในการเติบโตไปกับลูกๆหลานๆในยุคดิจิทัลกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ สวัสดีครับนี่แหละออกไม่ได้โตเป็นสาวแล้ว
6: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่าย กดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่อง

รายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วย

0: คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์คุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนนะคะในรายการเป็นพ่อเป็นแม่เป็นประจำทุกวันเสาร์ค่ะหลังจากที่เราได้รู้แล้วนะคะว่าคุณแม่ที่ตั้งครรภ์จะต้องดูแลตัวเองอย่างไรนะคะเพื่อที่จะทำให้ลูกน้อยในครรภ์รวมถึงคุณแม่นั้นมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์และแข็งแรงค่ะ
0: ใช่แล้วครับซึ่งตอนที่แล้วที่ผ่านมานั้นนะครับเราก็ได้พูดถึงเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการออกกำลังกายนะครับรวมไปถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตว่าส่วนไหนทำได้ส่วนไหนไม่ควรทำในคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ครับ
1: ค่ะและจะสังเกตเห็นได้เลยนะคะว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะคะมีคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอายุมากเพิ่มขึ้นค่ะเอาง่ายๆนะคะแค่โรงพยาบาลสิริราชนะคะมีคุณแม่อายุมากที่ไปฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลแห่งนี้นะคะมากถึงร้อยละ20ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเนื้อหาของรายการในวันนี้นะคะจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆนะคะที่คุณแม่ตั้งครรภ์อายุมากนะคะอาจจะเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์ค่ะว่าแต่ว่าหมอรุธคิดว่าคุณแม่ตั้งครรภ์อายุมากเนี่ยควรจะมีอายุอยู่สักเท่าไหร่คะ
0: เท่าที่พอทราบมานะครับผมว่าเป็นคุณแม่ตั้งครรภ์ที่อายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปครับ
1: อาจจะถูกส่วนนึงค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะนิยามของคุณแม่ตั้งครรภ์นั้นนะคะจะต้องดูด้วยนะคะว่ามีอายุเท่าไหร่และมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอะไรด้วยค่ะ
2: คำว่าคุณแม่อายุมากเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายนิยาม

0: มากเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราพูดว่าคุณแม่คนไหนที่เสี่ยงเบาหวานเนี่ยอายุมากคือ30ปีขึ้นไปถือว่ามากที่จะเป็นเบาหวานแต่ถ้าพูดว่าคุณแม่อายุมากที่เสี่ยงลูกจะมีปัญหาเป็นปัญญาอ่อนหรือดาวซินโดรมเนี่ยเราจะใช้ที่อายุ35ปีขึ้นไปตั้งครรภ์อายุมากคุณก็เหนื่อยง่ายเอาง่ายๆเลยยังไม่พอนะธรรมชาติลงโทษต่อก็คือเป็นเบาหวานตอนท้องได้คุณแม่ที่อายุมากๆคุณไม่ท้องคุณไม่เป็นเบาหวานนะแต่คุณท้องแล้วคุณจะเป็นเบาหวานซึ่งจะมีปัญหาตามมามากมายทั้งแม่และลูกคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ตอนอายุมากเนี่ยจะมีโอกาสมีความดันโลหิตสูงได้ขณะตั้งครรภ์ซึ่งความดันโลหิตสูงที่ตอนที่คุณไม่ท้องคุณไม่เป็นคุณมาเป็นตอนที่คุณท้องเนี่ยเราจะเรียกว่าครรภ์เป็นพิษปัญหาที่เราเจอแล้วก็เป็นสิ่งที่คนสนใจกันก็คือแม่อายุเยอะๆเนี่ยลูกจะปัญญาอ่อนได้ปัญญาอ่อนในที่เราจะได้ยินชื่อกันอีกเรียกอีกอย่างนึงก็คือเรื่องดาวซินโดรมยิ่งอายุยิ่งเยอะเท่าไหร่โอกาสเกิดลูกปัญญาอ่อนก็จะมากขึ้นคุณแม่หลายคนเนี่ยพอฟังเล่าว่าตั้งครรภ์ตอนอายุมากแล้วเนี่ยมันเสี่ยงรู้สึกมากกว่าคนธรรมดาอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าจริงอ่ะเพียงแต่ว่าจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่เสี่ยงเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าปี100คนเป็นหมดก็ไม่ใช่ครับแล้วก็ทุกอย่างที่พูดถึงเสี่ยงเนี่ยรักษาได้อยู่เพียงแต่ว่าการฝากครรภ์ของคุณแม่เนี่ยต้องเข้มข้นไม่เหมือนคุณแม่ตามปกติแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยถ้าได้รับการดูแลโดยคุณหมออย่างดีเนี่ยไอ้ปัญหาที่ว่าเนี่ยเราก็แก้ไขได้นะครับก็ไม่ต้องกังวลมาก
1: ทีนี้นะคะก็คงเข้าใจได้มากขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไม่ได้แปลว่าคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอายุเกิน30ปีขึ้นไปจะต้องเป็นกังวลแต่อย่างใดค่ะเพราะว่าทุกโรคมีโอกาสที่จะรักษาให้หายได้ค่ะอย่างในกรณีของมาเองนะคะไปฝากครรภ์ตอนอายุครรภ์6สัปดาห์แล้วพบว่ามีก้อนเนื้ออยู่ในมดลูกนะคะแต่ว่าการที่เราไปฝากครรภ์อย่างสม่ำเสมอนะคะก็สามารถที่จะดูแลครรภ์แล้วก็สามารถที่จะคลอดน้องออกมาได้ปลอดภัยทั้งแม่และลูก
2: เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะพูดคุยกัน2ประเด็นหลักใหญ่ๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของโรคที่จะเกิดขึ้นกับคุณแม่ตั้งครรภ์เอาเรื่องแรกเลยนะครับเบาหวานครับพี่มา
1: ใช่ค่ะ
2: เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์นะครับซึ่งก็มีโอกาสพบได้โดยทั่วไปในคุณแม่ตั้งครรภ์นะครับ
3: สวัสดีครับพ่อโจครับ
4: สวัสดีค่ะแม่เหมียวค่ะตอนนี้ก็มีลูกชาย1คนนะคะตอนนี้11เดือนแล้วค่ะ

0: ย่างคู่นี้นะครับคุณแม่เหมียวที่มีอายุ30ปีนั้นนะครับก่อนหน้าที่จะตั้งครรภ์นั้นนะครับพบว่าไม่มีประวัติการเป็นโรคเบาหวานเลยนะครับแต่พอตั้งครรภ์ปุ๊บเท่านั้นแหละครับตรวจพบว่าเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ครับ
1: ไปตรวจที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็กลับยังไม่ถึงบ้านเลยหมอโทรมาบอกเป็นแล้วเราจะทำไงแล้วมันร้ายแรงมั้ยยังไงแล้วลูกเราจะเป็นยังไงแล้วคิดมาตลอดทางแล้วก็ถึงยับนิ่งไปเลย
2: แบบหนูก็เครียดแบบหนูก็ศึกษาหาข้อมูลอีกเฮ้ยเป็นเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์นี่มันหมายความว่ายังไงมันลูกมันจะเป็นอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ย
3: มีผู้หญิงจำนวนหนึ่งขณะที่ไม่ตั้งครรภ์เนี่ยก็สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงปกติด
2: ี
3: แต่พอตั้งครรภ์ปุ๊บเกิดเป็นโรคขึ้นมาคือเป็นเบาหวานหลายคนก็งงว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงการที่มันอธิบายว่าเมื่อมีการตั้งครรภ์ขึ้นมาเนี่ยเด็กรกที่อยู่ในมดลูกเนี่ยมันจะช่วยกันสร้างฮอร์โมนและสารเคมีขึ้นมาหลายตัวแล้วมันก็ไปมีฤทธิ์ที่จะไปทำให้ฮอร์โมนตัวนึงที่เรารู้จักกันดีคืออินซูลินปกติอินซูลินเนี่ยมันจะมีหน้าที่เก็บน้ำตาลในเลือดเนี่ยเอาไปเก็บไว้ที่ตับหรือไปสร้างเป็นพลังงานที่ทำให้เราทำงานเดินเหินอะไรได้เนี่ยปรากฏว่าไอ้ตัวนี้มันไปบล็อกหรือไปต่อสู้กับอินซูลินให้อินซูลินทำงานไม่ได
2: ้
3: น้ำตาลมันก็เลยทนขึ้นมาผู้หญิงคนนี้ก็เลยเป็นเบาหวานอันนี้ยังตอบไม่ได้ว่าทำไมบางคนเป็นไม่เป็นแต่เราพบว่าคนกลุ่มนี้เสี่ยงที่จะเป็นนะครับเช่นอ้วนมากๆอายุมากๆมีประวัติในครอบครัวมีประวัติว่าเคยคลอดลูกตัวใหญ่ๆเคยคลอดลูกแล้วครบไม่

0: กำหนดนะคลอดก่อนกำหนดเคยคลอดลูกแล้วลูกตายเคยคลอดยากประเด็นอย่างเงี้ยเราพบว่าเป็นเบาหวานเยอะไอ้เบาหวานชนิดเนี้ยส่วนมากพอคลอดเสร็จหายนะครับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์แล้วเป็นเบาหวานเนี่ยจะมีอันตรายต่อทั้งแม่และต่อทั้งลูกต่อแม่นี่เป็นยังไงครับพอแม่เป็นเบาหวานน้ำตาลมันเยอะเอาไปใช้งานไม่ได้แม่ก็สุขภาพร่างกายก็จะไม่แข็งแรงเพราะว่าพลังงานมันใช้ไม่ได้เนี่ยน้ำตาลมันใช้ไม่ได้ก็จะเป็นคนที่ไม่แข็งแรงโอกาสที่จะมีโรคติดเชื้อก็จะเป็นได้ง่ายน้ำตาลที่สูงเนี่ยจะทำให้เกิดการติดเชื้อในเส้นเลือดในกระแสเลือดในทางเดินปัสสาวะทำให้เกิดควยไตอักเสบได้ง่ายแม่อาจจะมีความดันโลหิตสูงร่วมเข้ามาด้วยอีกโรคนึงเวลาคลอดเนี่ยอาจจะมีปัญหาแผลเนี่ยติดเชื้อได้ง่ายประเด็นต่อมาก็คือปัญหาที่เกิดในลูกลูกที่แม่เป็นเบาหวานที่เกิดจากการตั้งครรภ์เนี่ยแม่มีน้ำตาลเยอะน้ำตาลก็ผ่านลกไปที่ลูกเยอะพอผ่านไปที่ลูกเยอะลูกนี่เขาจะได้ชินกับการที่มีน้ำตาลเยอะๆลูกก็เหมือนกินน้ำตาลอยู่ตลอดเวลาจริงๆเขาไม่ได้กินนะฮะน้ำตาลมันผ่านสายสะดือเข้าไปในตัวลูกเลยลูกได้น้ำตาลเยอะๆมันก็ไม่ได้ทำงานอะไรก็จะเอาน้ำตาลเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นไขมันทำให้ลูกตัวใหญ่มันลูกพวกนี้จะตัวใหญ่มากพอลูกตัวใหญ่มากๆเนี่ยคลอดยากนอกจากนี้เด็กที่มันชินกับน้ำตาลที่ว่ามีเยอะๆพอคลอดออกมาน้ำตาลขาดทันทีเด็กอาจจะชักจากการขาดน้ำตาลเลยก็เป็นไปได้นะครับเด็กพวกนี้ตัวเหลืองได้ง่ายวิธีการดูแลรักษาก็คือเราจะต้องควบคุมน้ำตาลหลักการก็คือให้มีสารอาหารจำเป็นสำหรับการพัฒนาการของลูกและมีปริมาณแคลอรี่ที่เพียงพอแคลอรี่นี่หมายถึงพลังงานที่จะใช้ในการดำรงชีวิตที่เพียงพอคุมอย่าให้น้ำตาลมาก
1: หมออธิบายว่าเนี่ยมันเป็นได้ทุกคนนี่อันเนี้ยก็ไม่ต้องเครียดแต่ว่าก็เขาก็จะเข้าไปถึงเขาก็จะมีเหมือนแบบเป็นแบบของตัวอย่างอะที่บอกว่าอันนี้กินได้อันนี้กินไม่ได้อะไรเงี้ยพวกเนี้ยอันนี้ต้องกินกินเยอะๆอันนี้อย่ากินอะไรเงี้ยเขาอธิบายแล้วก็ไปนั่งฟังแล้วก็พยายามจดจำว่ามีอะไรบ้างแบบอยากจะถ่ายรูปไว้ทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเลือกที่จะกินอะไรบางอย่างแล้วเราก็มีหน้าที่เพื่อที่จะต้องวิ่งไปซื้อเนี่ยประจำเลยวิ่งซื้อไอ้แอปเปิลเขียวเนี่ยซื้อทุกอาทิตย์ซื้อทีละ 5-6 ลูกพอซื้อพอหมดปุ๊บซื้อแบบกินเป็นแบบเป็นกิจวัตร
2: ก็คือให้ทานพวกข้าวกล้องพวกขนมปังโฮลวีตพวกผลไม้ที่แบบแอปเปิลเขียวฝรั่งคือพวกแอปเปิลแดงหรือองุ่นหรือว่าพวกอาหารที่มีน้ำตาลก็คือให้หลีกเลี่ยงทานข้าวน้อยลงอ่ะกินเพราะว่าข้าวกล้องมันจะแบบกินได้นิดเดียวก็จะอิ่มแล้วอ่ะเนาะก็กินผักกินผลไม้ที่เท่าที่หมอเขาให้กินได้อะไรอย่างเงี้ยพวกน้ำอัดลมก็งดเลยหมอก็จะกินนมถั่วเหลืองกินโยเกิร์ตคือทุกสิ่งอย่างต้องเป็น 0% อ่ะหมดเลยเพราะว่าถ้าเป็นไขมันก็จะทำให้น้ำตาลในเลือดสูงได้เหมือนกันหมอคือทุกอย่างต้อง 0% หมดก็เหมียวก็ควบคุมเรื่อยๆคือทุกเดือนอะไปหาหมอก็จะเจาะเลือดทุกครั้งเพื่อตรวจน้ำตาลว่าน้ำตาลปกติไหม
1: ดูผลน้ำตาลอะก็จะประมาณ89 98ไม่เกิน100เนี่ยทุกเดือนเราก็จะเก็บแผ่นนั้นน่ะเก็บไว้ตลอดเลยแล้วก็จะรู้ทุกวันว่าโอ๊ยรอบนี้ไม่เกินโอเคอยู่ละเดือนที่2ไม่เกินเดือนที่3ลุ้นจนถึงเดือนสุดท้ายลุ้นทุกเดือนแต่ก็ไม่เคยเกินเลยหมอบอกอุ๊ยนี่เนี่ยเยี่ยมมากเลยดูแลตัวเองดีมากหมอนี่แบบชมเราก็แบบก็ยังพยายามช่วยหน่อยพยายามจะไม่ให้เกินเด็ดขาด
2: ก็เพราะเขาคนเดียวเลยคือแบบกลัวเขาแบบเฮ้ยกลัวเขาได้เป็นแบบรับโรคที่เป็นเบาหวานระหว่างนั้นค่ะกลัวเขาเป็นเบาหวานตอนเด็กอะไรอย่างนี้ตั้งแต่เด็กเลยอะไรเงี้ยคือถ้าเราแบบอดตอนเนี้ยคือเราไม่ต้องมารักษาเขาตลอดชีวิตหรือไม่ต้องมาดูแลเขาแบบหนักแบบว่าต้องคอยพาไปหาหมอตลอดอะไรอย่างเงี้ยจ้ะ
1: แข็งแรง
2: มาก
1: รถมันจะมาก
2: ก็ดีใจที่แบบเราแบบทำทุกอย่างอ่ะตั้งแต่เดือนแรกตั้งแต่ไม่ใช่เดือนแรกตั้งแต่วางแผนที่จะมีเขาอ่ะเพื่อเขาคนเดียวเลยอ่ะคือสละทุกอย่างเพื่อเขาอ่ะตั้งแต่แบบก่อนจะตั้งครรภ์อ่ะวางแผนอยากให้เขาออกมาแบบแข็งแรงอะไรเงี้ยไม่อยากให้เขามีโรค
1: แค่นี้ก็โอเคแล้วว่าถึงว่าแบบเขาไม่ป่วยอ่ะ

0: โอ้โหน่ารักมาก
1: ค่ะ
0: ต้องบอกว่าน่ารักจุงเบยนะครับถือได้ว่าเป็นเด็กที่อารมณ์ดีแล้วก็ไม่ป่วยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าคุณแม่ที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์นะครับไม่ต้องกังวลใจใดๆเลยนะครับเพียงแค่พิถีพิถันในเรื่องของอาหารการกินแล้วก็ให้ความสำคัญในการควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับแค่นี้ก็จะมีคุณลูกที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เหมือนกับน้องต้นน้ำนี่แหละครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะและอีกประเด็นนึงนะคะนั่นก็คือถ้าคุณแม่ที่มีอายุเกิน35ปีขึ้นไปนะคะอาจจะมีความกังวลนะคะในเรื่องของความเสี่ยงที่ลูกจะเกิดมาเป็นดาวซินโดรมนั่นเองค่ะ

0: ย่างคุณแม่ท่านนี้นะคะชื่อแม่กาว่าวค่ะมีอายุ42ปีมีอาชีพเป็นแม่บ้านนะคะและตอนนี้กำลังตั้งครรภ์ได้4เดือนกว่าๆแล้วล่ะค่ะ
1: ก็ไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้คิดว่าจะมีเผอิญมันติดมาม
2: ันติดมา
1: ก็ติดมาก็ต้องเอาไว้ก็ต้องเลี้ยงก็รู้ว่าตัวเองอายุเยอะแต่ว่าเมื่อมาแล้วก็เขาคงอยากมาเกิด
3: แล้วความรู้สึกที่ทราบว่าตัวเองตั้งครรภ์เนี่ยรู้สึกยังไงบ้าง
1: โหตอนแรกเครียดเพราะว่าไม่ได้พร้อมไงไม่ได้เตรียมตัวว่าจะมีก็เลยเครียดนิดหน่อยพออายุเยอะเนี่ยไอ้โรคต่างๆมันจะเข้ามาเยอะมากทั้งเบาหวานความดันแล้วก็ตัวเองก็มีเนื้องอกในมดลูกด้วยมันก็เลยมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเด็กเนี่ยอาจจะมีอาการดาวได
4: ้ดาวซินโดรมคือโรคทางพันธุกรรมที่ส่งผลให้เด็กเกิดมามีภาวะปัญญาอ่อนซึ่งโรคนี้เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมปกติคนเราจะมีโครโมโซมทั้งหมด23คู่46แท่งเด็กที่เป็นดาวกว่า 95% จะมีโครโมโซมคู่ที่21เกินมา1แท่งครับซึ่งชื่อดาวซินโดรมนี้มาจากชื่อของคุณหมอดร.แลงดอนดาวที่ค้นพบว่าแม่ที่มีอายุมากขึ้นจะมีความเสี่ยงต่อการที่เด็กจะเกิดมาเป็นโรคนี้เพิ่มขึ้นครับโดยแม่ที่มีอายุต่ำกว่า30ปีโอกาสเสี่ยงที่จะมีลูกเป็นดาวซินโดรมคือ1ใน 1,000แม่ที่มีอายุ 35-39 ปีมีโอกาสเสี่ยง1ใน 300แม่ที่มีอายุ 40-45 ปีมีโอกาสเสี่ยง1ใน100และคุณแม่ที่มีอายุ45ปีขึ้นไปโอกาสเสี่ยงที่จะมีลูกเป็นดาวซินโดรมมีมากถึง1ใน30ครับ
0: สำหรับวิธีการตรวจนะคะเพื่อที่จะดูว่าลูกนั้นนะคะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคดาวซินโดรมหรือไม่นะคะนั่นก็คือการเจาะน้ำคร่ำนั่นเองค่ะอย่างคุณแม่กาวาวนะคะอายุครรภ์17สัปดาห์หรือว่า4เดือนกว่าๆนะคะก็พร้อมแล้วล่ะค่ะที่จะต้องไปเจาะน้ำคร่ำค่ะ

0: นัดมาเจาะน้ำค่ำนะคะก็ตื่นเต้นบ้างเพราะว่าคุณหมอเขาพูดแบบว่ามันอาจจะมีการเจ็บนิดหน่อยแต่ว่าอาจจะไม่เจ็บมากทุกคนผลออกมาก็คือเจ็บแต่ว่าทนได
1: ้การเจาะน้ำค่ำเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เป็นความจำเป็น 100% มันเป็นออปชันเจาะก็ได้ไม่เจาะก็ได้ขึ้นกับการตัดสินใจของทั้งคู่นะครับหมอมีหน้าที่ให้ข้อมูลคุณพ่อคุณแม่รับข้อมูลแล้วตัดสินใจเอาเองนะครับการเจาะน้ำค่ำเนี่ยมันที่บอกว่าเป็นออปชันเพราะว่ามันมีข้อดีมันมีข้อเสียมีความเสี่ยงนะครับข้อดีของการเจาะน้ำค่ำคือเป็นการตรวจให้รู้ว่าลูกในท้องเราเนี่ยเป็นดาวน์ซินโดรมหรือมีความผิดปกติของโครโมโซมอื่นใดหรือไม่นะครับอันนี้ดูจะเป็นข้อดีข้อเดียวการเจาะน้ำค่ำมีข้อเสียมีความเสี่ยงข้อแรกคือเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาจากกระบวนการฝากท้องปกติหลายพันบาทนะครับข้อที่2 อันนี้สำคัญที่สุดคุณแม่ต้องรับทราบก่อนเจาะว่ากระบวนการเจาะทำให้เกิดการแท้งได้ความเสี่ยงอยู่ที่ประมาณสัก 0.4-0.5% นะครับการแท้งเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงกระบวนการเจาะคือเราใช้เข็มเนี่ยปักเข้าไปในโพรงมดลูกแล้วก็ดูดเอาน้ำ

ออกมานะครับหลังเจาะถ้ามีถุงลมข้ามแตกก็จะเกิดการแท้งตามมานะครับหรือบางครั้งมีการติดเชื้อจากรูเข็มที่ผิวหนังเนี่ยลงไปถึงสู่โพรงมดลูกที่เด็กอยู่ถ้ามีการติดเชื้อเกิดขึ้นเด็กอยู่ไม่ได้ครับก็จะแท้งออกในที่สุดนะครับหรือว่าบางรายที่หมอเคยเห็นมาคือทุกอย่างกระบวนการเจาะเนี่ยราบรื่นดีผ่านไป2สัปดาห์เด็กเขาหยุดไปเฉยๆก็มีมาแล้วนะครับ3ข้อนี้รวมๆกันแล้วความเสี่ยงอยู่ที่ 0.5% จริงๆก็มีหลายวิธีนะครับอย่างการเจาะเลือดคุณแม่การทำอัลตราซาวด์การเจาะน้ำคร่ำแต่การเจาะน้ำคร่ำเป็นวิธีเดียวที่ฟันธงผลที่ใช่คือใช่ผลที่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะครับวิธีอื่นๆเนี่ยมันมีข้อเสียคือมันไม่มีไม่เจ็บปวดไม่ได้เข้าไปกวนเด็กแต่ว่ามันไม่ฟันธง 100% การเจาะน้ำคร่ำเป็นวิธีเดียวที่ผล 100% นะครับเพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องชั่งน้ำหนักโอกาสที่ลูกจะเป็นดาวประมาณ 0.6 0.7 หรือ 1% ความเสี่ยงที่เด็กจะแท้งออกประมาณ 0.5% เราเลือกข้างไหน

0: รับฟังข้อมูลเรื่องข้อดีข้อเสียความเสี่ยงมาแล้วหรือยัง
1: ฟัง
0: ตัดสินใจยังไงเอ่ยแล้วแต่หมอแล้วแต่
1: เจาะ
0: สำหรับการเจาะนะครับเดี๋ยวขั้นตอนหมอจะทำมันรักษาดูอายุครรภ์ดูโครงสร้างของความสมบูรณ์ของเด็กสักก่อนแล้วก็ถ้าอายุครรภ์เหมาะสมโครงสร้างเรียบร้อยดีหมอจะเจาะน้ำค้างเป็นสเต็ปที่2นะครับ

เราสามารถบอกได้ของความปกติของอวัยวะใหญ่ๆที่สำคัญนะครับอันการตรวจอัลตราซาวด์ไม่สามารถการันตี 100% โดยเฉพาะอวัยวะเล็กๆหรือว่าความผิดปกติเล็กๆอันนี้อาจจะหลุดหมอยกตัวอย่างเด็กอาจจะมีนิ้วเกินมานิ้วหนึ่งอัลตราซาวด์มองไม่เห็นความผิดปกติเล็กๆหลายๆอย่างมาตรวจเจอตอนหลังคลอดก็มีแต่ถ้าเป็นอวัยวะสำคัญหรือโครงสร้างใหญ่ๆแล้วผิดปกติอัลตราซาวด์มักจะตรวจพบเราเห็นแนวกระดูกสันหลังเป็นกล้องสีขาวๆนะครับนั่นคือกระดูกสันหลังเราเห็นแขนสองข้างนะเจนเหมือนกับข้อมือมาจับกันข้อมือคว้ากันอยู่เล็กๆนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นขาเห็นไหมเป็นแท่งยาวมีการเคลื่อนไหวเป็นช่วงผลการตรวจโครงสร้างภายนอกอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับหัวลำตัวแขนขาอวัยวะสำคัญเนี่ยหมอเห็นว่าครบถ้วนดีอธิบายขั้นตอนนะครับการเจาะน้ำค่ำเนี่ยเดี๋ยวจะมีการทำความสะอาดหน้าท้องมีการทาน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับเราก็จะปูผ้าปลอดเชื้อคุณแม่มือวางข้างบนทำตอนนี้ตามปกติสบายๆเป็นยังไงให้บอกหมออย่าเอามือลงมาปัดมันจะเกิดการปนเปื้อนนะครับทาน้ำยาปูผ้าเสร็จหมอจะฉีดยาชาเราเจ็บตอนฉีดยาชานิดนึงหลังจากนั้นหมอใช้เข็มเบอร์เล็กสุดสอดลงไปดูดถึงถุงน้ำค่ำดูดน้ำค่ำออกมา20 ซีซีแล้วก็เอาน้ำค่ำไปส่งตรวจทั้งหมดใช้เวลาไม่เกิน5 นาที

0: ใช
1: ่ตอนเจาะเหรอเสียวดีค่ะคุณหมอเล่นทีเผลอก็เลยไม่เจ็บมากแต่จะเจ็บตอนที่เขาดูดน้ำค่ำออกมามันไม่ได้เจ็บหมายถึงว่าเจ็บอย่างนั้นหมายถึงมันจะรู้สึกว่าหน่วงท้องน้อยช่วงที่เขาดึงมันจะรู้สึกได้
0: ม
1: ัน
0: ไม่ได้น่ากลัวเหมือนที่เราคิดตอนแรกใช่
1: ไ
0: หม
1: ไม่ได้น่ากลัวมันแป๊บเดียวเอง
2: คือเขาซื้อเสียวแทน
3: น้ำคร่ำก็คือฉี่ของเด็กนั่นแหละนะครับแล้วก็มีการมีเซลล์ของเด็กปะปนอยู่ในน้ำคร่ำด้วยเราดูดเอาน้ำคร่ำออกมาเราต้องการเซลล์เด็กไปตรวจในเซลล์ก็จะมีนิวเคลียสมีโครโมโซมอยู่เราสามารถตรวจโครโมโซมของเด็กได้ว่าโครโมโซมเขาครบหรือขาดหรือเกินนะครับ
1: หมอให้นั่งพักสัก20นาทีแล้วก็เดี๋ยวไปอัลตราซาวด์อีกรอบเพื่อดูผลว่าน้องหัวใจเต้นดีไหมมีรอยรั่วหรือเปล่าน้ำค่ำยังเท่าเดิมไหม
4: ฉันปฐมาพรไม่อยู่ค่ะเชิญด้านนี้เลยค่ะ
3: ต่อกันยังเจ็บยังเจ็บอยู่ไหมนิดหน่อยนะโอเคนะครับหลังเจาะ3ครึ่งชั่วโมงเราเห็นหัวใจเด็กเต้นเป็นปกติเด็กยังดูมีการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเห็นอย่างนี้ก็ค่อนข้างเบาใจสีดำคือน้ำคร่ำยังอยู่เยอะไม่ได้รั่วไหลเพิ่มเติมนะถ้าเห็นอย่างนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคุณแม่กลับไปนอนพักที่บ้านอย่างที่หมอบอกนะครับ24ชั่วโมงงดกิจกรรมหนักนะเราก็เดี๋ยวมาฟังผลตามนัดนะผลจะออกใน3สัปดาห์วันนี้เรียบร้อยแล้วครับตรวจออกมาเด็กเป็นดาวน์ซินโดรมเราจะทำอย่างไรนะครับเรามีทางออกอยู่2ทางทางแรกคือตั้งครรภ์ต่อแล้วก็หลังคลอดมาเราก็มีการดูแลกระตุ้นพัฒนาการตามสมควรที่เหมาะกับเด็กพิเศษอย่างเด็กดาวน์ซินโดรมนะครับทางที่2คือยุติการตั้งครรภ์ซึ่งในอายุครรภ์ที่ประมาณสัก 20-21 สัปดาห์เรายังสามารถทำได้โดยที่มีภาวะแทรกซ้อนไม่มากนักครับ
1: แต่ถ้าสมมติว่าผลมันออกมาในทางลบพี่ก็คิดว่าจะยุติการตั้งครรภ์ไปแต่ก็อยากให้ออกมาดีอะนะคะผลมันจะออกมาเป็นยังไงต้องรอลุ้นอีก2อาทิตย์อะค่ะ
5: เรียกได้ว่าช่วง2สัปดาห์นี้นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ลุ้นมากที่สุดในชีวิตหนึ่งของคนเป็นแม่เลยก็ว่าได
6: ้ใช่แล้วนะครับแต่ว่าถึงยังไงก็ตามนะครับขอเอาใจช่วยคุณแม่ว่าวนะครับ
5: สู้
6: ๆส่วนผลจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับ

0: การตรวจออกมาเป็นเด็กปกติลูกไม่ได้เป็นดาวซินโดรมนะครับคุณแม่สบายใจขึ้นไหม
1: สบายใจ
0: เคลื่อนน้อยลงเนาะ
2: ผลออกมาแล้วเนี่ยบอกว่าน้องปกติทุกอย่างสมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยรู้สึกยังไง
1: ดีใจดีใจที่ไม่เป็นอะไร
2: ที่ลูกไม่เป็นอะไร
1: ใช่
3: ยินดีด้วย
2: ต้องบอกว่าเหมือนแบบยกภูเขาออกจากอก
3: โล่งอกเลยนะครับก็ต้องบอกว่ายินดีด้วยกับแม่ว่าวนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของสัปดาห์นี้นะครับส่วนสัปดาห์หน้าพลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเข้าถึงช่วงของโค้งสุดท้ายการตั้งท้องแล้วครับ
2: ค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะพบกับเราได้ใหม่ในรายการเป็นพ่อเป็นแม่เป็นประจำทุกวันเสาร์ 5:30 ถึง 6:00 น.ทางไทย PBS แห่งนี้วันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์

ลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ก็เผยไตออกซะแล้วโมมิเห็นพุทธซ่อนไว้ทะหลับอยู่ยะหายตัวไปได้ด้วยนะโมพุทธายะข้ามีคาถากำเมืองกายอย่างไรศัตรูก็ไม่มีทางเห็นข้าเป็นแน
1: ่เฮ้ยนั่นใครวะน่ะแต่งตัวอย่างกับนักรบโบราณ
2: เฮ้ยหรือเจ้าที่บ้านเรา
3: ไม่ใช่อ่ะแม่ปงมันดูคุ้นๆนะ

0: 야, 아!
1: 와, 더, 더, 더.
2: 어, 깨. 오.
0: 네. 빨리 홍 개나. 하? 단 교배냐?
3: 네, 되나? 네, 헨 뻥만 놓아요.
0: 네. พี่ไม่ได้ตาบอดนะเห็นเต็มๆเลยชัดแจ๋ว
4: อุตส่าห์ท่องคาถากำบังกายเห็นทั้งนั้นเป็นอะไรหรือเปล่าลูกผีเข้าหือเปล่าเอาน้ำหมดไหมไม่เอาน้ำมนต์ครับแม่แต่จะเอาน้ำเต้าหู้เฮ้ยเฮ้ยนั่นเลยร้อนน่ากินน่ะตกลงเป็นอะไรเนี่ยแต่งชุดแบบเนี้ยเฮ้ยหรือว่าแก้บนงั้นก็เป็นร่างเข้าทรง
3: ถ้างั้นเหลืออยู่อย่างเดียวแล้วเป็นบ้า
4: ครับเฮ้ยโอ้นี่คืออย่างนี้โรงเรียนป้องเนี่ยเขาจะจัดงานสัปดาห์ภาษาไทยแล้วเขาก็จะมีจัดแสดงละครเวทีเรื่องขุนช้างขุนแผนป้องก็เลยอยากลงคัดเลือกที่จะเพื่อจะได้เป็นขุนแผนของเขาบ้างไงแต่ไหนดูดิอะไรอ่ะเฮ้ยน่าอย่างนี้นะฉันว่าแกสมัครเป็นม้าสีหมอกดีกว่าว่ะ
2: ไหนลองสิดีมากกินน้ำไหมกินข้าวไหมอ้าวแล้วจะกินอะไรล่ะพี่ก้าป้องจริงจังนะเนี่ยไม่รู้แหละยังไงป้องก็จะต้องเป็นขุนแผนได้
3: โอ้แม่ภูมิใจในตัวลูกมากเลยลูกอยากจะสืบสานวรรณคดีไทยใช่ไหม
4: เปล่า
3: ค่ะแม่ป้องอยากสืบสานความสัมพันธ์กับน้องเบลล่าอ้าว
4: คิดไว้แล้วเชียวว่าต้องมีเรื่องหญิงเข้ามาเกี่ยวข้องแน่ๆก็น้องเบลล่าขวัญใจป้องเนี่ยเขาได้เล่นเป็นวันทองแล้วป้องก็เลยอยากให้ตัวเองเนี่ยได้รับบทเป็นขุนแผนไงป้องจะได้สืบสานความสัมพันธ์กับน้องเบลล่าไปตลอดเวลาที่ซ้อมเลย พูดง่ายๆว่าอยากอยู่ใกล้ชิดเขา
3: แน่นอน
4: เอางี้ฉันว่า
3: แกไปสมัครเป็นรองเท้าวันทองไหมนะจะได้อยู่ติดตัวก็ตลอดเลย
4: โอ้โหแล้วถ้าแม่วันทองเหยียบขี้ขึ้นมาจะทำยังไงล่ะโอ้โหไม่รู้แหละยังไงทุกคนก็ต้องช่วยป้องเนี่ยซ้อมบทนี้
3: เฮ้ยไม่เอานะให้พี่เล่นเป็นวันทองพี่ไม่เอานะ
4: ไม่เหมาะถ้าสำหรับวันทองเนี่ยป้องมีบทไว้อยู่แล้วเฮ้ยป้องมีคนในใจอยู่แล้วส่วนพี่กล้าเนี่ยป้องก็มีบทให้แล้วเหมือนกันขอให้มีส่วนร่วม
5: ออกมาได้แล้วจ้าแม่วันทองมาแล้วนี่ป้องถ้าเกิดว่า
0: ป้องไม่ช่วยลงโปรแกรมความไม่พี่พี่ไม่ช่วยจริงๆนะ
5: โอ้ยแต่ว่าพี่อิงเนี่ยใส่ชุดนี้แล้วดูสวยจริงๆนะครับจริงครับพี่จริงเหรอเนี่ย
0: ถ้าไม่เชื่อเนี่ยถามพี่ป้องรู้ได้จริงไหมพี่ป้อง
5: สวยสวยมากๆเลยอ่ะชุดอันนี้สวยเขินจัง
0: เหมือนว่าชม
3: ให้พี่ช่วยอะไรเร็วๆจะได้ลงโปรแกรมคอมทุกทีเร็วๆได้เลยครับผมพี่ป้องเดี๋ยวพี่ป้องเนี่ยเอาหมอนอ่ะยัดท้องก่อนเลยแล้วพี่ป้องต้องเล่นเป็นขุนช้างส่วนพี่กล้าเนี่ยเดี๋ยวเอาแป้งทาหน้าก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวพี่กล้าต้องเป็นกุมารทอง
4: เฮ้ยมันทองอ่ะ
3: แค่เอาหมอนยัดท้องเนี่ยนะมาเป็นขุนช้างได้แล้วนะ
4: ก็
3: ป้องมีงบเช่าชุดมาได้แค่นี้
4: โอ้ไม่ได้เช่าด้วยเนี่ยเอามาจากข้างในห้องนอนนั่นแหละอันนี้ใช่สองชุดนี้เช่าเอาเธอช่วยน้องมันหน่อยมาจ้ามาเร็วมานั่งลงช่วยน้องหน่อยช่วยน้องหน่อยโอ้ยเหมือนเลย เหมือนกุมารทอง
3: คุณ
4: บ้า
3: โอ้นะไหนบทอ่ะ ลืมบอกบทไม่ต้องเดี๋ยวเราใช้วิธีไหลๆเอาเดี๋ยวป้องเนี่ยจะอธิบายโครงเรื่องให้ฟังคร่าวๆก่อนโครงเรื่องมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวขุนช้างเนี่ยจะโกหกว่าขุนแผนตายในสนามรบแล้วขุนช้างเนี่ยก็จะมาฉุดแม่วันทองไปทำเมียแต่ว่าขุนแผนกับเจ้ากุมารเนี่ยรู้ทันก็เลยมาช่วยแม่วันทองไว้ทันจะถ่ายซีนแรกก่อนเลยเดี๋ยวพี่โป้งถ่ายซีน
0: ขุนช้างมาฉุดแม่วันทองก่อนเลยอ๋อจากแรกเอานี่ก่อนเลยดิใช่เดี๋ยวมีพอดีอะไรกันเดี๋ยวไม่เหมือนดิเดี๋ยวไม่เหมือนขุนช้างหัวหัวล้านหัวล้านอ๋อหัวล้านหัวล้านนี่เขาก็มีการเตรียมเฮ้ยมันอุ้ยขึ้นไปไหนเอาขึ้นมาดิมุนอย่างนี้นี่ไหนดูนี่ปึ๊บ ได้ยังพี่
3: นี่
0: โอเค

0: โอ้ยแล้วเดี๋ยวผมแล้ว
1: เป็นขุนช้างแล้วน้องคนสวยสุพรรณได้ตั้งสุพรรณ
2: คนสุพรรณ
1: นี่มาอยู่กับพี่ดีกว่ามาอยู่กับคุณช้างดีกว่าเพราะว่าคุณแพนเนี่ยตายไปแล้วในสนามรบอืมไปไปอยู่กับพี่แล้วพี่จะดูวันทองเอง
3: ปล่อยบอกให้ปล่อยไงล่ะปล่อยบอกให้ปล่อยปล่อยอะไรเนี่ย
1: ปล่อยนานแล้ว
3: ฮะ
1: ปล่อยนานแล้ว
3: เอาเหรอนี่อย่ามายุ่งกับฉันได้ไหมจำอย่ามายุ่งกับฉันได้ไหมฮะไอ้ช้างไอ้ชั่วไอ้เลวไอ้หน้าหล่อไอ้สันดาน
1: โอ้โหเดี๋ยวนี่คุณไม่ได้ด่าคุณช้างแล้วล่ะคุณด่าผมชัดๆเลยนะเนี่ยตั้งใจด่าผมเลย
3: อย่าเพิ่งขัดได้ไหมอารมณ์กำลังมาเลยตอนนี้อะกำลังอินในบทอย่าเพิ่งขัด
4: สนุกมากเล่นด่าเลยลูก
1: แม่ชอบใช่ไหมต่อเลยดีกว่านะอีหนูอีวันทองแม่วันทองของคุณช้างถ้าไม่ยอมไปกับคุณช้างคุณช้างจะปล้ำนะคุณช้างจะปล้ำจะกอด
3: แม่
1: ไปฮะ
3: เดี๋ยวก่อนน้องบทใช่ไหมเนี่ยอ
1: ะไรเนี่ยนี่ผมกำลังอินกำลังไหลไปกับบทเลยอะ
3: นี่
1: โหผมคุณขัดฟิลผมมากเลยผมกำลังได้ฟิลเลยนะเนี่ยป้องเปลี่ยนตัววันทองเหรอโหนี่
5: โอ้ยคู่นี้ทะเลาะกันอีกแล้วอ่ะกุมารทองอยากออกแล้ว
6: แม่วันทองจ้ะพี่กลับมาแล้วจ้ะ
3: พี่แก้วพี่แก้วกลับมาแล้วพี่แก้วไม่ตายจริงๆด้วยค่ะ
1: ไอ้แก้วนี่ไอ้แก้วยังไม่ตายเหรอ
4: แม่หนูคิดถึงแม่
5: โอ้ยเดี๋ยวสิลูก
4: อะไรอ่ะพ
5: ่อให้พ่อเล่นก่อน
4: แม่
5: โอ้ยหลบไปก่อนเลยให้พ่อเล่นก่อนลูก
4: แม่สวยแม่สวย
5: ของพ
4: ่
5: ออ
4: ุ้ยพ่อกั๊ก
5: ไอ้ช้างนี่เองกล้าโกหกว่าข้าตายงั้นหรือเอง
4: ทำไมอ่ะ
5: พ่อแม่ว่าลูกปวดท้องไปเข้าห้องน้ำก่อนดีไหมป้องไม่ได้ปวดท้องแม่ป้องกำลังสื่ออารมณ์ไงแม่อารมณ์แบบแค้นอ่ะ
4: ดูยังไงก็ไม่เหมือนแค้นเหมือนเบ่งอึมากกว่าแม่ดูก่อนที่ดูอารมณ์ก่อน
5: แม่นี่ไม่เข้าถึงศาสตร์การแสดงเลยอ่ะ
4: ใช่
5: เดี๋ยวเอาใหม่แล้วกันเดี๋ยวขอเริ่มใหม่เลย
4: ได้ครับพ่อแม่ก่อน
5: ได้พ่อเริ่มก่อน
4: แม่ครับแม่ไม่เอาดิพ่อเล่นของพ่อไปสิ
5: ได้โอเคไอ้ช้างเอ็งขอโทษครับ
6: พี่ขอโทษครับ
5: เอ็ง
4: พ่อพ่อแก้วเป็นไรครับพ
5: ่อเอ็งรอข้าแป๊บนึงโทรศัพท์เข้า
3: ไหน
4: เข้าในตอนนี
5: ้โอ้ยฮัลโหลครับผมขุนช้างพูดครับ
4: เฮ้ย
5: ผมขุนแผนพูดครับ
4: เฮ้ย
5: ผมป้องพูดครับถูกแล้วครับผมอะไรนะครับจริงอะครับขอบคุณมากเลยนะครับครับผมครับ
4: พ่อดีใจเหร
5: อที่โรงเรียนโทรมาบอกว่าป้องได้รับคัดเลือกเป็นขุนแผนแล้ว
3: เก่งมากพี่ว่าที่เขาเลือกป้องเพราะว่าป้องต้องมีความสามารถเยอะมากๆแน่
5: เปล่าครับเขาบอกว่าอีก2คนที่คัดเลือกเนี่ยไปเตะบอลราคาทั้งคู่เลย
1: โอ้โหนี่น่าภูมิใจมากๆเลยเนี่ยได้เป็นพระเอกเพราะว่าเพื่อนขาหัก
4: โอ้เอาเถอะโอกาสมาแล้วทำให้ดีที่สุดนะลูกนะ
5: ครับแม่ยังไงป้องจะทำให้ดีที่สุดแน่นอนจะเล่นอะไรนั้นน่ะ
3: ป้องพี่ว่านะการเล่นละครเวทีมันต้องใช้พลังเยอะมากเลยนะพี่ว่าร่างกายเราอ่ะจะต้องแข็งแรงแล้วก็มันจะต้องฟิตมากเลยนะร่างกายเราอ่ะออกกำลังกายต้องออกกำลังกายเยอะ
4: ๆโอ้ยพ่อเป็นไรอ่ะเวลาได้ยินคำว่าออกกำลังกายแล้วดูหน้าเหมือนท้อ
3: ก็ไหนพ่อจะต้อง
4: อ่านหนังสือไม่ต้องเสียงแหลมกอกลูก
5: ก็ไหนพ่อจะต้องอ่านหนังสือสอบอีกไงแล้วไหนพ่อจะต้องซ้อมบทละครอีกแล้วต้องมานั่งหาเวลาออกกำลังกายอีกโอ้โหทำไม่ทันหรอก
4: โอ้ยทำไงดีอ่ะ
3: มีสิมันมีวิธีการออกกำลังกายนะคะที่ได้ผลเร็วแล้วก็ใช้เวลาน้อย

0: าพี่
1: ไม่เชื่อหรอนี่ไง
2: เอา
0: โอ้โ
1: หว้าวเฮ้ยลำลำด้วยนี่ไงคะคือพอดีน้องป้องเขาอยากออกกำลังกายแบบประหยัดเวลาค่ะคุณพลอย
3: โอ้ดีเลยค่ะเห็นเมื่อกี้คุณอิงไลน์บอกพอดีเนาะเรามีวิธีออกกำลังกายแบบประหยัดเวลาแบบ HIIT หรือว่า High Intensity Interval Training นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยต่อไปจะเป็นการออกกำลังกายแบบ HIIT นะคะหรือว่า High Intensity In Training นะคะคือการออกกำลังกายแบบหนักมากๆสลับกับเบาๆนะคะเดี๋ยวท่าการออกกำลังกายเนี่ยเราจะมีมาให้ดูกันโอเคค่ะท่าแรกจะเป็นจ็อกกิ้งนะคะแต่ว่าเน้นย่ำย่ำย่ำย่ำแรงๆหรือว่าผู้สูงอายุหรือว่าคนที่ไม่ถนัดยืนนะคะใช้เก้าอี้นั่งแล้วก็ย่ำย่ำเท้าได้เหมือนกันท่านี้จะใช้เวลาประมาณ10วินาทีถึง30วินาทีนะคะพอในรอบเบาปุ๊บเราก็จะจ็อกเบาๆเฉยๆท่านี้จะช่วยเร่งฮาร์ทเรทให้แรงมากขึ้นนะคะ
4: อ๋อท่านี้พี่เคยเห็นน้องพลอยท่าพี่เจ
3: มันจะเร่งพอครบรอบปุ๊บ10วินาทีแล้วก็เร่งๆๆๆใหม่อ๋อ
4: เร่งเฮ้ยพี่เคยเห็นพาวิ่งราวว่ะเนี่ยตำรวจ
3: พอดีเลยตำรวจอยู่นี่เดี๋ยวต่อไปเป็นท่าที่2เนาะท่าที่2จะเป็นกระโดดตบนะคะกระโดดตบนี่สำหรับคนที่ไม่อยากกระโดดแรงๆกระโดดนี้ได้เน้นเร็วๆออกโยกแขนเปลี่ยนซ้ายขวาขยับใช่ค่ะนี่จะเร่งความเหนื่อยให้หนักๆนะคะแต่อันนี้เป็นการออกกำลังกายที่ใช้เวลาสั้นที่สุดแหละแต่ก็ต้องดูนะคะว่าผู้สูงอายุเนี่ยออกกำลังกายเป็นประจำไหมหรือว่ามีปัญหาเรื่องข้อต่อหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีปัญหาเรื่องพวกนี้สามารถออกกำลังกายได้เลย
0: อ๋อถ้าท่านี้ถ้าออกแรงๆทำยังไงครับ
3: ถ้าออกแรงกระโดดตบกระโดดตบ
0: กระโดดตบโอ้โหอย่างนี้เหรอ
3: ใช่ค่ะ
0: โอ
3: ้แล้วค่อยเบาๆเบาๆเวลาคอนกลับมาพักกลับมาพักช้าๆโอเคค่ะเดี๋ยวต่อไปเป็นท่าที่สามนะคะท่าที่3จะเป็นความลงกับพื้นเหมือนแพลงหลังตรงแล้วก็ดันเข่าขึ้นค่อยๆดันค่อยๆดันหรือถ้าใครอยากเร่งความเร็วดันขึ้นดันขึ้นดันขึ้นดันขึ้น
4: นี่ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะค่อยๆดันทีละข้างเหมือนแทงเข่าขึ้นฮึบฮึบฮึบโอเคค่ะ
4: โอ้โหนี่ขนาดซ้อมแล้วเนี่ย
3: ใช่ยังไม่หมดต่อไปท่าสุดท้ายเป็นท่าสควอทจัมป์เป็นสควอทปกติเนาะแต่ว่าเพิ่มความจัมป์มาด้วยแบบนิดนึงฮึบฮึบถ้าใครทำได้จัมป์สูงๆได
0: ้
3: แต่ถ้าใครไม่ไหวใช้จัมป์แค่นี้บอกสปริงข้อเท้าขึ้นไปโอเคไหวไหมเอ่ย
4: โอ้ดี
3: ครับ
4: ต้องแลบลิ้นกันนะ
3: โอเคค่ะ
4: ลิ้นให้พักให้พักเดี๋ยวมันออกมาเองค่ะ
3: ท่านี้จะเป็นออกกำลังกาย10วินาที20วินาทีหรือ30วินาทีก็ได้สลับกันไปเน้นสลับหนักแล้วก็ลงมาเบาแบบนี้สัก10ถึง20วินาทีอันนี้แล้วแต่ด้วยนะคะว่าการออกกำลังกายของแต่ละคนเนี่ยแข็งแรงแค่ไหนเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มท่าแรกกันใหม่เน
0: า
3: ะ
0: มา
3: โอเคค่ะมาเดี๋ยวท่าแรกนะคะพร้อมยังพร้อมยัง
0: พร้อมพร้อม
3: พร้อมนะจ็อกกิ้งนะ1 2 3ฮึบขอ10วินาทีโอเคผ่อนลงผ่อนลงเบาๆๆๆๆๆต่อไปเป็นท่าที่2นะคะคือกระโดดตบเนาะเดี๋ยวเราจะเริ่มกระโดดตบนะคะที่ประมาณ10วินาทีก่อนเนาะแบบเร็วๆแล้วค่อยมาสลับกับแบบช้าๆนะคะพร้อมยังเลย
0: พร้อมแล้วครับ
3: โอเคค่ะ
0: พร้อมๆ
3: พร้อมแล้วไปค่ะกระโดดตบแบบแยกขาก็ได้เน้นเร็วออกฮึบฮึบฮึบใช่ค่ะ9 9ให้แตะก่อนแตะตรงกลางแตะตรงกลางแล้วไปแตะตรงกลางแล้วไปหรือถ้าใครชินกับการกระโดดตบแบบนี้กระโดดตบได้เลย
0: โอเค
3: แต
4: ่ทั้งหมด
3: ต้องใช่ค่ะต้องดูตัวเองด้วยนะคะสุขภาพร่างกายของตัวเองนะถ้าแข็งแรงทำได้ไม่มีปัญหาถ้ามีปัญหาเรื่องข้อต่อเน้นเบาๆออกเดี๋ยวเบาค่อยๆผ่อนหมดรอบหนักแล้วผ่อนช้า
4: ผ่อนช้าๆมันจะมายึดนะครับ
3: โอ้
4: บางทีก็ลืมผ่อน
3: นะงวดเท่าไหร่คะเนี่ย
4: 8,700 ครับจะบอกยี่ห้อได้ไหม
3: เอ้ยค่อยๆผ่อนค่ะ
4: อยู่ก็ต้องพลอยสบายแล้วค่อยๆผ่อน
3: ท่านี้ จะเสริมสร้างได้เผาผลาญพลังงานในร่างกายเนาะที่จริงทุกท่าเลยเป็นการเผาผลาญพลังงานในร่างกาย
4: อันนี้เราเอาไปเต้นได้ไหม
3: ได้เหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเบาๆคล้ายๆแอโรบิกเบา
0: แต่ว่าแคลอรี่อะไรนี่มันแล้วแต่คนใช่ไหม
3: ใช่ค่ะอันนี้แคลอรี่ที่เผาผลาญเนี่ยจะแล้วแต่คนก็ขึ้นอยู่กับกล้ามเนื้อแต่ละคนด้วยถ้ากล้ามเนื้อเยอะเนี่ยร่างกายก็จะเผาผลาญมากขึ้นแต่ถ้ากล้ามเนื้อน้อยร่างกายก็จะเผาผลาญแค่นิดเดียวค่ะโอเค
0: แต่ตรงนี้มันต้องเกรงไงไหม
3: อันนี้ผ่อนคลายสบายสบายเลยค่ะแต่ว่าร่างกายก็ยังทำงานอยู่หัวใจก็ยังเต้นอยู่เนาะใช่ไหมสังเกตว่าเหนื่อยไหมคะ
4: ไม่สังเกตครับเสียงไม่ค่อยมีแต่ลมครับ
3: ใช่ค่ะอันนี้เราสามารถสังเกตความเหนื่อยของตัวเองได้นะคะจากการที่เน้นเสียงตัวเองว่าสามารถยังพูดอยู่ได้ไหมพูดเป็นประโยคได้ไหมนะคะหรือว่าถ้าพูดได้เป็นคำๆเนี่ยอันนี้แสดงว่าเหนื่อยมากแล้วแต่ถ้าพูดได้เป็นประโยคก็ถือว่าโอเคการเหนื่อยแบบโอเคเดี๋ยวมาเริ่มท่าที่3กันเลยนะคะมาเดี๋ยวนอนคว่ำกันเลยดีกว่า
4: คว่ำหน้า
3: เดี๋ยวพี่ทรงคนหันหน้าเข้าหากันค่ะ
4: ได้ครับ

0: เดี๋ยวพี่ใจเย็นๆค่ะเดี๋ยวมาทำตามพลอยกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยขู่กันเน
1: า
0: ะ
1: เขาแย่งข้าวลุงกิน
0: แต่ข้าวมีเยอะมากเลยนะโอเคค่ะหันหน้าเข้าหากันเหมือนเดิม
1: พอแล้ว
0: พอแล้วใจเย็นๆนะ
1: ไงต่อ
0: โอเคค่ะนอนคว่ำขาอย่าตรงไปด้านหลังตัวตรงค่ะแต่คล้ายท่าแพลงเลยจากนั้นแทงเข่าขึ้นมา
1: แทง
0: และเปลี่ยนข้างแทงอีกข้างนึงโอเคฮึบ
1: ฮึบ
0: ฮึบ
1: ต้องโดนไหม
0: ฮึบไม่ต้องค่ะกลับไปที่จุดเดิมก่อนแล้วค่อยแตะขึ้นมากลับไปที่จุดเดิมแล้วค่อยแตะขึ้นมาถ้าใครทำเร็วได้ทำได้นะคะทำแบบนี้แต่ถ้าใครรู้สึกว่าไม่ไหวค่อยๆทำได้เหมือนกัน
1: มันเหมือนพี่จะกุยไปจะกัดเขาอ่ะ
0: พักกันขู่ไว้นิดนึง
2: ยังไม่ยุติ
0: เดี๋ยวให้เสร็จแล้วเดี๋ยวให้ขู่กันจริงที
1: ่นี่ใช่ไหมจ๊ะ
0: ใช่ค่ะกลับไปวางที่จุดเดิมก่อนแล้วค่อยแทงเข่าขึ้นมาฮึบ
1: ฮึบ
0: แทงกลับไปที่จุดเดิม
1: จริงไหม
0: ไม่เอาสไลด์กลับไปที่จุดเดิมก่อนฮึบตัวตรงหลังตรงก่อนแล้วแทงเข่าหลังตรงแล้วแทงเข่า
1: น้องพลอยไปทางนู้นมากขึ้นเลย
0: โอเคค่ะไหวไหม
1: ไปรถไปเริ่มเออดี
0: โอเคค่ะ
1: อันนี้เรียกท่าอะไรครับ
0: อันนี้เรียกว่าท่า mountain crumble ค่ะเหมือนปีนเขา
1: จำไหมนะปีนเขา
2: เหมือนท่านี้เลย
1: อะไรฮะ
2: ท่าขอยันดง
0: ท่านี้จะได้หน้าท้องด้วยแล้วก็คาร์ดิโอเน้นความเร็ว
2: เ
0: พิ่มอัตราการเต้นของหัวใจค่ะ
1: คาร์ดิโอนี่คืออะไร
0: คาร์ดิโอคือการเต้นของหัวใจที่เร็วขึ้น
1: อ๋อนึกว่าวิดีโ
0: อ
1: ครับท่าต่อไปแล้วครับ
0: เดี๋ยวท่าต่อไปเนาะ
1: ครับ
0: ต่อไปจะเป็นท่าที่4นะคะท่าที่4คือการสควอตเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าทำยังไงกางขากว้างเข้าช่วงสะโพกค่ะแล้วค่อยๆทิ้งก้นลงไปข้างหลังทิ้งก้นลงไปเยอะๆแล้วยืนขึ้นเกรงก้นแล้วลงไปใหม่แล้วยืนขึ้นถ้าผู้สูงอายุที่ยังทำไม่ได้นะคะให้ใช้เก้าอี้เป็นตัวรองก่อนก็ได้นั่งแตะเก้าอี้แล้วลุกขึ้น
2: กันงายหลัง
0: ใช่ค่ะฮึบทิ้งก้นลงไปเยอะหลังตรง
2: ตรงนี้ต้องคาแมวหรือเกรงตรงไหนไหม
0: อันนี้เกรงหน้าท้องเกรงก้น
2: เ
0: กรงต้นขาได้เลยค่ะจังหวะที่ดันขึ้นต้นขาจะทำงานถ้าทำได้แล้วถ้าใครแข็งแรงหรือไม่มีปัญหาเรื่องข้อต่อนะคะสามารถกระโดดได้เหมือนกันหรือว่าสควอทจัมป์ใช่เป็นการเพิ่มความหนักมากขึ้นแต่ความหนักก็ต้องดูที่ตัวเองไหวด้วยนะลองกระโดดถ้าใครทำได้กระโดดถ้าใครทำไม่ได้สควอทเหมือนเดิมค่ะสควอทเหมือนเดิมได้ท่านี้จะช่วยเพิ่มความหนักมากขึ้นทิ้งก้นลงข้างหลังเยอะๆฮึบโอเคค่ะจะสังเกตได้ว่าเมื่อยต้นขาไหมคะ
2: โอ้โหตรงนี้เลย
1: เพราะปวดข้อเข่าร
2: ู้เลยว่ามันมีกล้ามเนื้อมีเซลล์ตรงเนี้ย
1: มีกล้ามเนื้อเหรอตอนนี้ผมไม่มีนะคร
2: ับปกติเรารู้แต่ว่าต้องเดินมันเหมือนกับมันทิ้งน้ำหนัก
0: ลงที่เข่าใช่ไหมคะโอเคค่ะแสดงว่าอันเนี้ยเข่ายังเลยปลายเท้าอยู่นิดนึง
1: แล้วก็มีที่พิง
0: ใช่ถ้าเข่าเลยปลายเท้าอย่างเงี้ยจะทำให้น้ำหนักเนี่ยลงที่หัวเข่าแล้วก็เจ็บเข่าได้เหมือนกันค่ะแต่ถ้าก้นลงไปทั้งด้านหลังเข่าไม่เลยปลายเท้าเนี่ยอันนี้แรงจะอยู่ที่ต้นขาด้านหน้าเนาะ
2: ว่าแล้วปวดตรงนี้
0: ใช่
1: ว่าพี่ตรงนี้น้องหนีไปเยอะใช
0: ่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าท่านี้ก็จะเร่งการเผาผลาญด้วยนะเห็นไหมว่าเหนื่อยกันทั้งคู่เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่อย่างนี้อย่าเรียกเหนื่อยเลยเรียกหอบกิน
3: กราบขอบพระคุณพยาคาที่สอนกระผม

0: รับรองว่าฟิตแอนด์เฟิร์มทันเล่นละครแน่นอนพะยะค่ะ
1: โอเคค่ะงั้นข้าพเจ้าขอตัวกลับเมืองก่อนนะคะ
0: ได้เพีย
2: งค่ะเดี๋ยวเฮ้ยไปดิก่อนเนี่ยพ่อไอตัวเนี้ยน่าเป็นกุมารทองเนี่ยตัวนิดเดียวเอง
3: จริงเหรอ
2: ดูดิ
3: ไหนลองหน้าขาวสิไหนลองหน้าขาวสิน
2: ี่เหมือนเลย
3: ไหนลองหน้าขาวสิกุมารทอง
4: เหมือน
2: ได้ไอ้ตัวแม่เหมือนตัวเนี้ยเหมาะเลยนะ
3: แต่ดูแล้วไม่เหมาะไปเชิญครับ
1: ขอตัวกลับเมืองนะไปจ้า
3: เหมาะที่สุดแล้ว
2: ดูลำดิอย่างกับโคมเบา
1: น่ารักมองอะไรเนี้ย
5: แม่วันทองมาเป็นของคุณช้างซะเถอะ
1: อะไร
3: ไม่กระแส
5: อ๋อเออว่ะ
1: เลิกเล่นได้แล้วนี
3: ่
1: ไปไปเล่นสิเล่นสิ
3: แม่ขุนช้าง
5: เลิก
3: ไม่เอาซ้อมหมดกระป้องหน่อยสิ
5: พอแล้วได้แล้ว
6: ถ้าเรื่องตอบคำถามนี่ต้องให้ผมสอนเพราะสมัยเรียนอ่ะผมมีขนานนามแล้วว่าเทพแห่งการตอบคำถามไปเดี๋ยวเฮ้ยไปไหนมานี่ก่อน
1: ไม่ได
6: ้
7: โ
6: อ้
7: โหโมหรือเปล่า
6: โมไม่เชื่อเหรอปะโถถ้าไม่เชื่อลองดูได้เลยเพราะอย่างผมเนี่ยนะถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บถามปุ๊บรู้ปั๊บปั๊บตอบปั๊บรับปั๊บปุ๊บ
7: โอ้โหอับดุลเอ้ย
6: เอ้ย
7: มายัง
6: มาแล้ว
7: มายัง
6: มาแล้ว
7: อับดุลเอ้ย
6: เอ้ย
7: ถามอะไรตอบได
6: ้ตอบได
7: ้มายัง
6: อ่ะอย่าถามบ่อยสิโอ้ย
7: อับดุลเอ
6: ้
7: ย
6: เอ้ย
5: พอแล้วเอ้ยไปด้วยเลยไม่ใช่อับดุลที
6: ่นี่อย่าให้เคิร์มสิถามมาเลยผมตอบได้หมด
7: แน
6: ่
7: นะ
6: แน่สิ
7: ถ้าอย่างนั้นเริ่มเลยเห็นช่างที
6: ่เอาทักทีเลยเหรอ
8: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

กดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้ภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนภาคอีสานได้แก่จังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคกันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ในช่วงนี้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามสภาพอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ฉันเดาว่าน่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
1: พระนเรศวรหมายถึงพระนเรศวรที่เราเพิ่งเจอมาน่ะหรอ
2: ใช่ๆนั่นไงที่ทรงช้างอยู่ตรงนั้น
1: ไหนๆตรงไหน
3: หนองสาหร่าย18มกราคมพุทธศักราช2135รัชกาลสมเด็จพระนเรศวร
2: ท่านฝ่ากองทัพข้ศึกมาหยุดอยู่ต่อหน้าช้างของพระมหาอุปราชามีข้ศึกล้อมเต็มไปหมด
4: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาถีให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิดภายภาคหน้าต่อไปจะไม่มีพระเจ้าแผ่นดินใดจะกระทำคชยุทธอีกแล้วเช่นเรา
5: ไป
1: พระนเรศวรเล็กกว่าตั้งเยอะจะสู้ไหวหรอ
2: นั่นคือเจ้าพระยาชัยยานุภาพเลยนะถึงตัวจะเล็กกว่าแต่ก็สู้ไม่ถอยเลยนะคอยดูสิ

0: นี่พ่อแม่ของหลานส่งขนมนมเนยมาให้เยอะแยะเลยโอ้มีอะไรกันเหรอเด็ก
1: ๆปู่ครับพระนเรศวรทรงเท่น่าดูเลยนะครับรบชนะพระมหาอุปราชาทางด้านที่ช้างก็ทรงตัวเล็กกว่าแถมยังหลงเข้าไปกลางกองทัพของศัตรูด้วยสุดยอดมากเลยนะครับ
2: หนูเพิ่งเล่าให้แม่ฟังนะคะ
0: โอ้จริงๆแล้วตอนนั้นกองทัพของพันเตเรศวรมีจำนวนน้อยกว่าผู้พม่ามากแล้วไพร่พลเองก็อ่อนแรงเต็มที่แล้วถ้าคืนยืดเยื้อต่อไปคงต้องแพ้แน่ๆดังนั้นพันเตเรศวรจึงท้ารบกับพระมหาอุปราชาเพื่อรักษาชีวิตของคนไทยในสนามรบยังไงล่ะ
1: อย่างนี้นี่เองยังมีอีกหลายตอนใช่ไหมครับผมรู้มาแค่ตอนหลังทักทักอะไรนะตะวันที่ทรงประกาศเอกราชน่ะ
2: อ๋อก็หลังทักซิโนโทกไง
1: ใช่ใช่กับตอนทำยุทธหัตถีตอนอื่นๆยังไม่ได้ดูตะวันยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยครับปู
0: ่อ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูหนังด้วยกันไหมเด็กๆเริ่มตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็ถูกส่งตัวไปเป็นองค์ประกันที่หงสาแล้วก็นี่ไงเด็กๆปูมีวิดีโอครบเลยนะดูสิ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับปู่ดีเลยครับดูด้วยกันนะตะวัน
2: อืมได้สิถ้าหนูหนังแบบนี้ฉันไม่กลัว
3: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกาจและกล้าหาญการตัดสินใจของพระองค์ทำให้อยุธยาเป็นเอกราชอีกครั้งปู่สอนบอกว่าเพราะพระองค์อยุธยาเลยแข็งแกร่งแบบนี้อีกนับร้อยปีอยากรู้แล้วสิว่าพรุ่งนี้ปากกาขนนกจะพาไปที่ไหนอีกนะแต่ไม่ต้องพาไปสมเด็จพระนเรศวรแล้วนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะตื่นแต่เช้ามาดู

0: โตขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
1: ้ I'm sorry please forgive me
2: ตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรถผ่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกลบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะซิ

0: บัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อเราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพรเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานบทติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านณพรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยน่ะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆ กับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
0: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นะก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
4: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
2: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
2: ณพรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
2: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
4: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
2: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
2: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
0: จัดไปสิครับ แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
3: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
1: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ
5: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
1: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: พี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
5: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
3: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
5: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
4: ่พ่อด้วย
0: DLTV ด้วยครับ
3: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
0: ครับ
4: แม่
0: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6: อิงฟ้า
7: เป็นยังไงบ้าง
8: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
6: แผ่นดินถล่ม
8: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
5: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียน

การสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อนศิลป
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่มีคำถามมาถามสมาชิกชาวสอนศิลป์รู้จักกล่องแบบนี้หรือเปล่าที่บ้านมีกันบ้างหรือเปล่านะครับกล่องยาวๆแบบนี้นี่คือกล่องใส่รองเท้าครับในรายการสอนศิลป์วันนี้เราจะเปลี่ยนกล่องแบบนี้ให้กลายมาเป็นกล่องสวยๆแบบนี้ครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเปลี่ยนกล่องใส่รองเท้าธรรมดาแบบนี้ให้กลายเป็นกล่องใส่ของสีสันสวยงามแบบนี้ได้ยังไงติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับจากกล่องใส่รองเท้าธรรมดาแบบนี้นะครับจะกลายเป็นกล่องน่ารักเอาไว้ใส่ของได้2ช่องได้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับวัดแบ่งครึ่งก่อนนะครับ27เซนแบ่งครึ่งได้เท่าไหร่เอ่ย 13.5 นั่นเองนะครับแล้วก็วัดจาก 13.5 ตรงนี้นะครับออกมาด้านละ3เซนทําเหมือนกันด้านล่างด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ลากเส้นจากตรง3เซนตรงนี้นะครับลากลงมามุมด้านล่างสุดตรงนี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนำส่วนนี้นะครับไปตัดออกทั้ง2ด้านเลยนะครับด้านนี้ด้วยนะครับก็มีพี่โจวัดให้ดูด้านหนึ่งก่อนนะครับพอตัดออกแบ่งครึ่งเรียบร้อยนะครับตัดลากยาวมาเลยนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมครับของเดิมที่มุมตรงนี้นะครับที่พี่โจระบายสีไว้มันหายไปแล้วนะครับเราตัดทิ้งออกไปไม่ใช้นะครับถ้าเราเอามาประกบกันเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นช่องใส่ของเหมือนกันนะครับแต่ของมันก็จะหลุดหล่นรั่วออกมาตรงนี้นะครับใช่ไหมครับเราก็ใช้วิธีการนำฝามาฝาเดิมตอนแรกนะครับเรายังไม่ได้ตัดอะไรออกไปใช่ไหมครับก็มาวัดขนาดตรงนี้นะครับลากเส้นต่อออกไปแล้วก็ดูเส้นตรงนี้นะครับกับมุมนี้ลากให้มาเจอกันลากจากเส้นด้านบนกับด้านล่างนี้นะครับให้มาเจอกันแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปตัดตามแนวนี้นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับก็จะเป็นแถบเอียงๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็ลองมาวางประกบดู2ด้านเอาละเสร็จเรียบร้อยก็ตอนนี้ก็ได้เป็นช่องใส่ของเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็มาทากาวประกบกันครับโจก็เริ่มทากาวประกบติดในส่วนต่างๆของกล่องของพี่โจแล้วนะครับจากกล่องรองเท้าตอนนี้ได้เป็นกล่องใส่ของแล้วเรียบร้อยนะครับรอให้กาวตรงนี้แห้งนะครับพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับนี่นะครับยึดติดกันเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาตกแต่งลวดลายตรงนี้อาจจะไม่ได้เป็นเส้นตรงมากมายนักนะครับอาจจะเป็นเส้นหยิกหยักหน่อยแต่เดี๋ยวลวดลายต่างๆก็จะออกมาเองนะครับเราจะทำลักษณะคล้ายๆกับเปเปอร์มาเช่แต่ว่าจะใช้เป็นกระดาษสีครับกระดาษสีจริงๆถ้าเกิดเป็นเศษเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับกระดาษสีที่เหลือใช้นะครับน้องๆตัดให้เป็นรายละเอียดถี่ๆเล็กๆๆๆๆตอนนี้พี่โจมีสีเหลืองสีแดงสีส้มนะครับ3สีจริงๆจะใช้วิธีการตัดก็ได้หรือจะฉีกก็ได้นะครับมันก็จะได้เหมือนกับลูกเล่นที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็ไล่เรียงสีเข้ามาเลยนะครับ

0: จะเริ่มจากด้านล่างๆก่อนตรงนี้นะครับจริงอาจจะแปะเลยเห็นไหมครับก็อาจจะแปะเลยตรงเส้นขอบด้านล่างขึ้นไปอีกหน่อยก็ได้ให้มันเป็นลวดลายเกิดขึ้นตรงนี้ตอนนี้มันอาจจะดูเลอะๆหน่อยนะครับแต่ว่าพอเรารอให้ตัวเจ้ากาวหนึ่งส่วนน้ำหนึ่งส่วนของเราตรงนี้เนี่ยแห้งสนิทปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีเงาๆวาวๆแล้วก็อาจจะปิดทับเห็นไหมครับตรงขอบเนี่ยที่มันเป็นนูนๆออกมาเดี๋ยวเราต้องกดๆเข้าไปนิดนึงนะครับเป็นการเชื่อมลายที่เราเอาไว้ต่อกันนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไปทีละส่วนทีละด้านนะครับคราวนี้ลงมาไล่สีด้านบนเพิ่มเติมเข้ามานะครับสีส้มบ้างจะสลับกันนะครับชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กในแบบนี้นะครับซ้อนๆกันมาปิดช่องร่องสีขาวตรงนี้ให้หมดจริงๆน้องอาจจะเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่าพี่โจก็ได้นะครับอันนี้แค่ทำให้ดูแบบคร่าวๆเพราะว่าด้วยเวลาที่เรามีค่อนข้างจะจำกัดใช่ไหมจริงๆถ้าเกิดสมมติว่าหมดเวลาของทางรายการไปแล้วนะครับน้องๆก็ไปฝึกชิ้นงานศิลปะต่อกันก็ได้นะครับสมมติว่ายังทำไม่เสร็จตั้งแต่ตอนที่ดูรายการตกแต่งต่อใส่ไอเดียเพิ่มเติมเข้าไปจากที่เราเคยมีนะครับเอาละครับก็จัดโครงแล้วก็ตกแต่งกันไปเรื่อยๆนะครับไล่สีแบบนี้ไปให้ทั่วนะครับเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับมันก็จะเต็มในส่วนที่เราได้แปะไว้ตรงนี้แล้วนะครับตัวกล่องตรงนี้นะครับพอจริงๆแล้วเมื่อเราทาโดยรอบแล้วนะครับพอแห้งแล้วเราอาจจะทาเคลือบอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเก็บในรายละเอียดและเพิ่มความเงางามให้กับสีกับกล่องของเราตรงนี้นะครับแล้วจริงๆแล้วจะบอกน้องๆว่ากล่องแบบอื่นนะครับกล่องกระดาษแบบอื่นที่เรามีอยู่ในส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะขยำขยำแล้วก็ทิ้งไปใช่ไหมครับมันสามารถเอาไปทําเป็นชั้นวางของกล่องนู่นนี่อะไรยังไงได้อีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับอย่างเช่นหรือจะทําเป็นกล่องใหญ่เลยก็ได้นะครับนี่เห็นไหมครับลวดลายต่างๆนี่ไม่ได้มาจากแค่การตัดแปะอย่างเดียวแล้วนะครับแปะเวลาที่เราเจาะรูกระดาษนะครับเคยใช้ใช่ไหมครับเจาะรูกระดาษเนี่ยมันก็จะมีเศษกระดาษที่เป็นวงกลมเหลือออกมานะครับพอเหลือออกมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยปกติส่วนใหญ่เขาจะเอาไปทิ้งหรือไปทำอย่างอื่นเราก็เอามาแปะไล่สีกลายเป็นลวดลายดอกไม้แบบนี้แล้วก็เติมตกแต่งด้วยลวดกำมะหยี่เข้าไปเป็นเกสรนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ทำมาจากกล่องรองเท้าแต่ทำมาจากกระดาษลังนะครับกระดาษลังที่เหลือใช้สมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรแบบนี้มาเรามีกล่องตรงนี้เนี่ยจะเอาไปทิ้งก็ขอไว้ก่อนนะครับมาใส่เป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนได้เลยนะครับอยู่ที่จินตนาการแล้วล่ะครับพื้นฐานทุกคนนะครับน่าจะมีวัสดุเหลือใช้ใกล้เคียงกันแต่ว่าจินตนาการของแต่ละคนอาจจะไม่ใกล้เคียงกันดูซิว่าของใครจะเจ๋งกว่ากันแล้วส่งมาให้พี่โจดูครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับตอนนี้มาอ่านจดหมายของน้องคนนี้พี่โตชอบชื่อมากเลยนะครับชื่อดูโอ้โหเป็นมงคลมากเลยนะครับชื่อเด็กชายฝนหลวงนะครับเด็กชายฝนหลวงชื่อเล่นชื่อน้องนาคครับวาดรูปครอบครัวมาให้พี่โตด้วยนะครับด้วยความเคารพและนับถือนะครับน่ารักมากๆเดี๋ยวให้ดูรูปครอบครัวคือครอบครัวทั้ง4คนแล้วมีพี่โจไปอยู่ด้วยนะครับยืนเรียงกัน5คนนะครับมีภูเขามีต้นไม้มีพระอาทิตย์มีก้อนเมฆเอาละครับจดหมายแบบนี้ใครอยากจะส่งมาแบบน้องหน้าก็ตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมคราวนี้มาดูชิ้นงานกันหน่อยดีกว่านะครับงานจากน้องกวางตุ้งนะครับวันนี้กวางตุ้งทำกล่องใส่ของมาให้พี่โจดูค่ะนี่คล้ายๆกับกล่องใส่ของที่พี่โจสอนเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดกว้างๆนะครับแล้วก็มีตกแต่งลวดลายนะครับใช้เป็นกระดาษหรือว่าเป็นกระดาษน่าจะเป็นกระดาษห่อของขวัญลายสก็อตนะครับลายตารางนะครับสีชมพูแล้วก็มีใส่ลวดลายเป็นลายหัวใจแล้วก็เขียนว่าตุ้ง แล้วข้างในก็มีของที่ใส่อยู่เต็มไปหมดเลยเป็นเครื่องเขียนนะครับแล้วก็มีตุ๊กตากระต่ายด้วยน่ารักดีนะครับขอบคุณน้องกวางตุ้งมากเลยนะครับจริงๆนะถ้าเกิดสมมติว่าเวลาที่ส่งชิ้นงานมานะครับอาจจะให้น้องกวางตุ้งถ่ายคู่กับชิ้นงานตัวเองมาแล้วก็อาจจะอธิบายเพิ่มเติมว่าประดิษฐ์อะไรจากอะไรก็ได้นะครับพี่ตัวจะได้เอามาอวดเพื่อนๆในรายการสอนศิลป์ต่อนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องกวางตุ้งแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub ครับผมหรือว่าจะเป็นอีเมล address ก็ง่ายๆครับsonsin@thaipbs.or.th ครับเอาละครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปหาวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่รอบๆตัวมาชิ้นงานสอนน้องๆต่อดีกว่านะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกับสอนศิลป์ครั้งหน้ากับพี่โจทางไทย PBS ครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: เป็นไงบ้างครับความสามารถของเด็กๆนะครับนอกจากจะร้องแล้วก็เต้นได้แล้ววันนี้เราจะให้เขามาทำความสามารถอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือความคิดสร้างสรรค์ในการวาดรูปต่อเติมนะครับมาพบกับเราเป็นประจำแบบนี้กับรายการอนุบาลสมองครับรายการที่จะเปิดโอกาสให้เด็กๆนะครับได้ใช้ความคิดและจินตนาการนะครับมาวาดรูปต่อเติมจากลายเส้นปริศนาที่เรามีให้นะครับและวันนี้ลายเส้นปริศนาเป็นแบบนี้ครับเป็นเส้นอยากเฉียงไปเฉียงมานะครับแบบนี้ให้เวลา1 2และ3นะครับหมดเวลาแล้วครับแล้วมาดูกันว่าเด็กๆทั้งบ้านนะครับที่กำลังคิดอยู่ตอนนี้กับเด็กๆที่นี่จะวาดรูปต่อเติมให้กลายเป็นอะไรบ้างนะครับเด็กๆอนุบาลชานสมรพร้อมจะไปวาดรูปไหมครับ
1: พร้อมอยู่แล้วค่ะ
0: พร้อมอยู่แล้วงั้นก็ไปประจำที่เลยไป

น้องๆทั้งบ้านครับกำลังสนุกเลยใช่ไหมครับแต่อย่าลืมนะครับเรามีเวลานะครับวาดไปพร้อมๆกับเราอนุบาลชาญสมรที่อยู่ที่นี่นะครับอย่าลืมนะครับมีเวลาจำกัดเร่งมือด้วยนะ

0: น้องๆทางบ้านครับเวลาจะหมดแล้วนะครับเร่งมือหน่อยเร็วๆๆๆ ตอนนี้พี่เซฟจะขอนับถอยหลังนะครับ5 4 3 2 1 0หมดเวลาแล้วนะครับโอ้โหหมดเวลาแล้วเสียดายจริงๆเลยเวลาหมดเร็วมากเลยแล้วเราก็มาถึงช่วงที่เราจะมาดูความคิดของเด็กๆกันนะครับและนี่คือผลงานของน้องไอรินนะครับอ้าวมองด้านไหนมองด้านไหนด้านนี้นะครับน้องไอรินครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
1: บ้านผีกระดูก
2: ฮะบ้านผีกระดูก
0: ว้ามีคำว่าผีด้วยเป็นเรื่องของผีอธิบายหน่อยเรื่องนี้บ้านผีกระดูกมันมีอะไรอ่ะ
1: นี่ก็คือผีหัวกระโหลก
0: ครับ
1: นี่คือผีแตงโม
0: โอ้มีผีแตงโมด้วย
1: ผีจังกลึง
0: เป็นชื่อที่ไม่เคยได้ยินเลย
1: มันน่ากลัวนะ
0: แล้วเส้นที่เห็นเฉียงๆเนี่ยที่ตอนแรกพี่เซฟมีให้เนี่ยหนูวาดต่อเติมเป็นอะไรครับแถวเนี้ย
1: พวกนี้อะคะเป็นบ้านของผี
0: อ๋อทำเป็นบ้านของผีเหรอแล้วเส้นที่วนๆรอบๆนี่คืออะไรอะครับ
1: นี่ก็คือหลังคาแล้วนี่ก็คือไฟถ้าใครได้ขยิบเข้ามาบนหลังคาจะโดนไฟช็อตทันที
0: อ๋อไฟนี่เป็นไฟฟ้านะไม่ใช่ไฟแบบเป็นเปลวไฟหรอ
1: และก็คือหุ่นยนต์ผี
0: นี่คือความคิดแบบเด็กๆนะครับของน้องไอรินนะครับเอาปรบมือให้ผลงานของน้องไอรินหน่อยนะครับและนี่คือผลงานของน้องเหนือนะครับน
1: ี่ไม่ใช่ผิดด้าน
0: เอาผิดด้านนะโอ้ยเอาด้านไหนด้านไหนด้านไหนเอาดูดีๆ
1: ตรง
0: ถูกหรือยังถูกหรือถูกแล้วนะครับผลงานของน้องเหนือภาพนี้มีชื่อว่า
1: ผีจอมขมิบ
0: ผีจอมขมิบนะครับผีจอมขมือบแปลว่าอะไรครับ
1: จอมขมือบแปลว่าถ้าเข้าไปในป่าเราจะเจอน้ำแล้วพอน้ำอ่ะมันมีบันไดมาแล้วพอคนเดินก้าวไปหนึ่งมันก็จะลื่นแล้วมีปลาฉลามมา
0: ทำอะไร
1: ผู้ช่วยเหลือของเขา
0: อ๋อมาช่วยเหลือนะครับ
1: อันนี้จะเป็นผีฮูดี
0: ้มีชื่อมาแปลกๆอีกแล้วนะครับ
1: และอันนี้ก็เป็นชื่อหนูเองและนี่ก็เป็นพวกชื่อของมันและอันนี้ก็เป็นผีเบบี้และนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นผีย้อย
0: ภาษาอะไรเนี่ย
1: ภาษายีดี้แย
0: ่ดูปากชัดๆนะครับภาษาอะไรนะครับ
1: ยีดี้แย
0: ่คราวนี้มาถามเดี๋ยวจะวนกลับมานะตัวแรกชื่ออะไรปัง
1: หนูต้องเปลี่ยนชื่อเพราะว่ามันมีชื่อหลายชื่อ
0: โอ้ย
1: มันมีชื่อหลายชื่อ
0: ปบมือให้กับผลงานปฏิปฏิแย่ของน้องเหนือด้วยปบมือหน่อยเรามาดูผลงานของน้องคนที่3นะครับนั่นก็คือน้องทีเจนี่นะครับทีเจน้องทีเจตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
1: แซนต้าคลอสของแมว
0: แซนต้าคลอสของแมวนะครับในภาพนี้มีรูปอะไรบ้างครับ
1: มีแมวลากเลื่อน
0: แมวลากเลื่อนนะครับไหนครับ
1: แล้วมีต้นคริสต์มาส
0: ต้นคริสต์มาส
1: แล้วก็ของบันดา
0: ครับทำไมถึงคิดว่าเราจะวาดต้นคริสต์มาสกับมีแมวลากเลื่อนด้วยล่ะครับ
1: เพราะว่ามันดูเหมือนต้นคริสต์มาส
0: ครับ
1: แล้วต้องมีแมวลากเลื่อนลากแซนต้าคลอสของแมว
0: ปกติแล้วสัตว์อะไรที่ลากเลื่อนของซานตาคลอสนะครับ
1: ปกติมันจะเป็น
0: อะไร
1: กวางแต่นี่เป็นจินตนาการของอนุบาลชาสมอนั่นเองค่ะ
0: โอ้คือปกติจะต้องเป็นกวางใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: จินตนาการมากมายเลยทีเดียวสำหรับน้องทีเจนะครับปรบมือให้น้องทีเจหน่อยนะครับ

0: ามาดูของน้องคนที่4นะครับน้องข้าวหอมครับผมน้องข้าวหอมครับภาพนี้ตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
1: คนไปสวนสัตว์ค่ะ
0: คนไปสวนสัตว์นะครับไหนชี้ให้ดูหน่อยเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
1: คนก็เดินทางแล้วเสร็จแล้วก็มาดูฟาร์มจระเข
0: ้แล้วมีอะไรอีกครับ
1: ปลาโลมา
0: โลมานะครับโลมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วไปไหนอีก
1: แล้วก็ปลา
2: การ์ตูน
1: การ์ตูน
0: ใช่เหรอ
1: ใช่
0: อ๋อใช่เหรออ
1: ันนี้คือพี่อันนี้คือน้อง
0: อ๋อมีพี่กับน้องด้วยแล้วมีอะไรครับ
1: มีอันนี้ก็กวาง
0: มีกวาง
1: แล้วก็ก้อนเมฆ
0: ก้อนเมฆนี่คือภาพคนกำลังไปสวนสัตว์นะครับปรบมือหน่อยคนสุดท้ายแล้วนะครับน้องต้นน้ำครับผลงานนี้มีชื่อว่า
3: Angry Bird กำลังเดินไปหาอาหาร
0: Angry Bird กำลังเดินไปหาอาหารนะครับอันไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
3: บ้านอยู่หลังภูเขาแล้วคนก็กำลังจะเอาอาหารมาให้ Angry Bird กิน
0: คนกำลังจะเอาอาหารมาให้ Angry Bird ตัวนี้กินแสดงว่าเขาเลี้ยง Angry Bird ไว้เขาไม่ได้ใส่ในกรงหรอครับ
3: ไม่ได้ใส่
0: ไม่ใส่ในกรงหรอครับแล้วเส้นเฉียงๆนี้จินตนาการว่าเป็นภูเขาเพราะอะไรครับมองเห็นยังไงถึงเป็นภูเขาครับ
3: เพราะเห็นแหลมๆข้างบนคร
0: ับ เห็นแหลมๆข้างบนนี่นะครับจากเส้นที่เห็นเฉียงๆหยักๆนะครับน้องต้นน้ำจินตนาการให้เป็นภูเขานะครับแล้วก็ยังมีความคิดว่าถ้าเลี้ยง Angry Bird ไว้หรือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับก็จะเลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาตินะครับ
3: คร
0: ับนี่คือคิดจากความคิดของเด็กอนุบาลนะครับปรบมือให้หน่อยครับท่านผู้ชมครับศิลปะไม่ใช่แค่การวาดรูปสวยนะครับแต่ยังช่วยในเรื่องของสมาธิและจินตนาการที่สำคัญคือความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆนะครับนี่ขนาดเด็กอนุบาลนะครับตัวแค่นี้เองยังมีความคิดที่วาดต่อเติมเส้นสายได้อย่างหลากหลายต่างๆกันไปนะครับอย่าลืมนะครับคราวหน้าเด็กๆต้องรีบเตรียมอุปกรณ์วาดภาพและกระดาษมารอกับรายการของเราเลยนะครับอย่าลืมติดตามรายการอะไรอนุบาล
2: ชา
0: ญสมองนะครับเย้

0: มันนอโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไป

0: หลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: พี่กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: อนศิลป
1: ์โอเคเข้าที่เข้าทางสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับผมก็พอดีว่าต้องมีการเช็คความเรียบร้อยนิดนึงนะครับว่าพร้อมที่จะมาออกรายการพร้อมที่จะมาสอนน้องๆทำชิ้นงานน่ารักน่ารักหรือยังนะครับก็ต้องมีการเช็คตรวจตราความเรียบร้อยของตัวเองนิดนึงคุณโจก็ไปแอบยืมเอากระจกของคุณแม่มานะครับมันเป็นกระจกธรรมดาธรรมดาแบบนี้เนี่ยเราอยากจะตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงามวันนี้เดี๋ยวในรายการสอนศิลป์ครับจะมาสอนน้องๆประดิษฐ์กระจกแบบนี้นะครับให้กลายเป็นกระจกที่สวยงามนี่แบบนี้นอกจากจะเอาไว้เช็คความเรียบร้อยช่วยแต่งหน้าทำผมอะไรให้เราแล้วยังกลายเป็นของตั้งโชว์ได้เวลาที่ตั้งไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งด้วยนะครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์แล้วครับตอนนี้พี่โตมีกระจกแบบนี้อยู่นะครับเรียบร้อยแล้วก็มาหาวิธีที่จะตกแต่งด้านหลังนะครับพี่โตก็จะใช้เป็นดินเชื้อน้ำครับผมจะเริ่มด้วยสีส้มก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาปั้นเป็นคล้ายๆกับของหวานหวานจะทรงให้มันไม่ยาวจนเกินไปแบบนี้นะครับละจะได้เป็นก้อนกลมๆแล้วพอชนกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยๆเชื่อมกันทีละนิดเป็นลักษณะคล้ายๆกับแป้งโดนัทนะครับแล้วก็มีโดนัทอีกลักษณะหนึ่งโดยการปั้นเป็นก้อนกลมๆเล็กๆประมาณ8ก้อนละกันนะครับ8ก้อนนี้แล้วก็มาเกลี่ยๆให้กลมเกลี้ยงๆนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ที่พี่โตดึงออกมามันยังไม่ได้เอามาคลึงให้มันกลมดิ๊กนะครับมันยังมีลวดลายต่างๆที่ดูเบี้ยวๆนิดนึงนะครับพอเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาต่อกันครับชนกันปึ๊บ

เป็นลักษณะคล้ายๆกับโดนัทอีกแบบหนึ่งนะครับเอาละได้โดนัทมา2อันเรียบร้อยนะครับคราวนี้มาใส่ความหวานเพิ่มเติมเข้าไปจะเป็นแป้งครีมขาวๆแบบนี้นะครับเป็นเส้นๆให้ขนาดเป็นวงใกล้เคียงกันกับวงของโดนัทตรงนี้นะครับใกล้เคียงกันแต่ว่าเล็กลงมาหน่อยนึงแล้วเราก็ลองจัดวางแล้วก็แปะแต่ต้องวางดีๆนะครับมองมุมดีๆก่อนแล้วค่อยวางแปะลงไปเพราะว่าพอแปะลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะติดอยู่ด้วยกันเลยแปะลงไปแล้วก็กดนะครับให้มันแบนๆลงมาหน่อยแล้วก็อาจจะขอยืมดินสอสีนะครับมากดลงไปให้เป็นแนวเส้นสีชมพูครับผมปั้นเป็นเส้นๆแล้วก็ต่อให้เป็นวงกลมเหมือนกันคราวนี้เนี่ยเราต้องการเป็นให้เป็นแผ่นๆหน่อยนะครับแล้วก็จะกดให้ตัวดินเชื้อน้ำสีชมพูแบนๆลงนิดนึงเป็นวงที่แบนๆหน่อยเป็นเหมือนคล้ายๆกับวงแหวนนะครับแล้วก็ลองแปะลงไปตรงกลางนี่ครับกดลงไปอีกนิดนึงนะครับกดต่อลงไปนะครับเป็นเหมือนซอสครีมสตรอเบอรี่บนครีมสีขาวอีกทีนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยตรงนี้คราวนี้มาที่สีขาวอีกครั้งหนึ่งเป็นครีมลงไปบนโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆตรงนี้ด้วยดีกว่านะครับก็ทำคล้ายๆกันกับที่ทำโดนัทตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าพอเราเริ่มโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆต่อกันตรงนี้เนี่ยเราก็ทำตามเป็นสเต็ปเหมือนกันสีขาว8ลูกคราวนี้เราจะค่อยๆแปะลงไปทีละลูกนะครับเราจะไม่เอามาประกอบกันก่อนเราจะแปะลงไปเลยครับตรงนี้ครับแปะลงไปแล้วก็กดๆครับให้ได้ประมาณนี้ก่อนนะครับเราก็จะค่อยๆกดเข้าไปนะครับกดให้สีขาวไหลออกมาข้างๆแบบนี้นะครับปรับจากด้านในนิดนึงไหลลงมาข้างๆแบบนี้นะครับเอาละครับนี่ก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วครับ2อันเรียบร้อยนะครับสำหรับโดนัทตรงนี้แล้วก็มาแต่งลวดลายกันดีกว่าเป็นสีช็อกโกแลตเม็ดๆเล็กๆแบบนี้นะครับต้องใส่ในเป็นรายละเอียดนิดนึงนะครับน้องอาจจะต้องค่อยๆแปะลงไปทีละนิดแล้วก็ปั้นสีแดงๆเหมือนแต่งหน้าขนมเค้กนะครับ

าเป็นหน้ายิ้มยิ้มแบบนี้เอาล่ะแล้วเราก็มาตกแต่งลวดลายด้านหลังของกระจกนะครับใส่เป็นซอสครีมสีเหลืองๆแปะเข้าไปครับซอสสีส้มนะครับก็ซอสสีชมพูราดให้ออกมาดูเหลื่อมๆกันนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมสีน้ำตาลที่เป็นช็อกโกแลตค่อยๆโปรยลงไปนะครับโดนัทของเรานะครับหน้ายิ้มวางไว้ตรงนี้นะครับนัทก้อนใหญ่ๆตรงนี้ก็วางซ้อนไว้นี่ครับสุดท้ายมาตกแต่งลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปเป็นซอสครีมสีขาวปั้นเป็นเส้นๆ

0: ถ้าน้องอยากจะได้เป็นแบบสีของลูกกวาดนิดนึงนะครับเราก็เอาสีแดงกับสีขาวตั้งเป็นกลมๆก่อนนะครับแล้วก็ประกบกันแบบนี้นะครับยืดให้ออกเป็นยาวๆก็เริ่มบิดให้เป็นเกลียวๆแบบนี้นะครับมาดูกันระยะว่าโอเคความยาวได้หรือยังนะครับแปะขอบขึ้นไปด้านบนครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับกระจกสีลวดลายสวยงามที่น้องๆอยากจะได้อันนี้มีทั้งโดนัทมีครีมสีขาวๆอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็เป็นแล้วแต่น้องๆว่าอยากจะออกแบบเป็นลวดลายอะไรอันนี้พี่โตมีตัวอย่างอีกคราวนี้มาเป็นแบบลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมบ้างนะครับเป็นกระจกพับแบบนี้นะครับแล้วพับออกมาอื้อหือมีผลไม้ถ้าเกิดยิ่งใครชอบกินผลไม้นะครับมีเป็นเค้กผลไม้สดแบบนี้เห็นไหมครับของใช้กระจกธรรมดาเราจะขอของคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นอันเก่าๆมาแล้วก็มาตกแต่งแค่นี้ก็กลายเป็นเหมือนกับของใช้ชิ้นใหม่ที่มีการออกแบบโดยเราสร้างสรรค์โดยเราครับผม
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com สอนศิลป์คลับกันดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงสุพิชยาชาญจรัสพงษ์ชื่อเล่นชื่อน้องโนเบลดูรายการพี่โจทุกวันเลยค่ะหนูชอบมากๆวันนี้ส่งผลงานมาให้พี่โจดูเป็นแป้งโดรูปพระอาทิตย์ญี่ปุ่นและมีหิมะตกด้วยค่ะโอ้โหดูหน้าน้องโนเบลแบบยิ้มแฉ่งมากๆเลยน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็ปั้นแปะลงไปบนสมุดใช่ไหมครับลงบนสมุดแล้วดูลักษณะคล้ายๆกับเป็นชิ้นงานแบบภาพนูนต่ำออกมาแบบนี้นะครับน่ารักมากขอบคุณมากๆเลยนะครับจินตนาการกว้างไกลมากๆน้องโนเบลนะครับคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างดีกว่านะครับตู้ปน12ปนฝปริพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมสวัสดีครับพี่โจผมชื่อโยชิครับอายุ5ขวบครับชอบดูรายการสอนศิลป์ทุกวันนะครับตั้งใจส่งรูปภาพรถขุดเจาะหาสมบัติมาให้พี่โจดูแล้วก็มีคุณแม่ช่วยระบายสีครับรักพี่โจครับน้องโยชิขอบคุณมากเลยนะครับเป็นรถขุดเจาะที่จินตนาการเลิศล้ำมากนะครับรถสีม่วงนะครับนี่คุณแม่ระบายสีให้นะครับรถแล้วก็มีคนอยู่ข้างในนะน่าจะนะครับแล้วก็มีตัวหัวสว่านแบบขุดเจาะแบบนี้นะครับนี่แต่ยังไม่ขุดไปไหนนะครับยังขับอยู่บนทวนถนนได้บนพื้นดินอยู่นะครับแล้วข้างหลังก็มีฉากเป็นภูเขาพระอาทิตย์ข้างหน้ามีดอกไม้นะครับอยากเห็นตอนต่อไปว่าตอนที่ขุดลงไปข้างล่างขุดไปในใต้ดินแล้วเนี่ยน้องโยชิจะเจอกับตัวอะไรยังไงบ้างส่งมาให้พี่โจดูนะครับอย่าลืมนะครับรอจดหมายของฉบับต่อไปของน้องโยชิอยู่แล้วก็จดหมายของน้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับที่อยากจะส่งมาแล้วมาอวดชิ้นงานกับเพื่อนๆสมาชิกชาวสอนศิลป์คนอื่นครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพี่โจกับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง100

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ถึงตอนนี้ฉันยอมแพ้เลยเธอยังจะพูดอีกเหรอว่าตัวเองไร้ค่าขอบอกเลยนะว่าเธอเจ๋งสุดๆไปเลย
1: พูดจริงๆเหรอ
2: โหยคนเราอะไรมันจะไม่เชื่อมั่นในตัวเองได้ขนาดนั้นเดี๋ยวนะนึกออกแล้วว่าเคยเจอเธอที่ไหนที่ตอนงานมอบรางวัลนักเรียนดีเด่นไงเธอได้คะแนนสูงสุดในชั้นเรียนเลยนะโอ้ยตอนนั้นฉันยังอิจฉาเธอจะแย่
1: อิจฉาอิจฉาคนอย่างฉันจริงๆเหรอ
0: ไม่มีใครที่ไร้ค่าหรอกต้องมีใครสักคนแหละที่ชื่นชมเธออยู่ในใจแค่เธอไม่รู้เท่านั้นเอง
3: อ้าวทำไมมานอนตรงนี้ล่ะลูกเดี๋ยวก็ไม่สบายหรอก
2: ว้าวไม่เสียแรงที่พ่อกับแม่ทำงานหนักเพื่อหนูเก่งจริงๆเลยจ้ะดาวดวงน้อยของแม่

0: เธอชื่ออะไรเหรอ
1: ฉันชื่อดาวฉัน
2: เมื่อหลุดพ้นจากความมืดที่ครอบงำดวงดาวดวงนี้ก็จะได้กลับมาฉายแสงอีกครั้งและสว่างกว่าที่เคยนี่แหละผู้กล้าที่แท้จริง
3: ชัยโยได้ผู้กล้าอีกคนแล้วไม่ต้องโดนหัวโขกกันอีกแล้ว
0: ดาว
2: เอาละรู้แล้วว่าดีใจกันแต่เราต้องรีบไปกันแล้วนะก่อนที่ปราดแห่งเงาจะได้น้ำผู้แห่งไม้เมอไป
3: ฮะทิ้งด้วยมัวแต่โดนสะกดจิตจนลืมไปเลย
4: พวกเราไปก่อนนะผู้กล้าแห่งรูดแลนด
5: ์ลาก่อน
6: ไปนะ
0: เธออยากจะไปด้วยกันกับเรามาพลังของเธอต้องช่วยพวกเราได้มากแน่ๆถ้าเธอไม่รังเกียจฉันก็อยาก
1: ถ้าพวกเธอคิดว่าฉันพอจะช่วยอะไรได้บ้างแล้วก
3: ็พอจะช่วยได้อะไรเล่าเธอเจ๋งขนาดนี้เหมือนมีพวกเราเพิ่มขึ้นอีก3คนเลย
1: ก็ได้จ้ะ
4: แล้วก็ได้เพื่อนใหม่มาอีก1คน
2: ดีมากเอาละพวกเราทั้ง4ไปหาน้ำผู้ใหม่เมื่อกัน

जाओ बंधाए माथा में लाई थी ने हाँ जाओ ไม่คู่ควรแก่สิ่งที่อยู่ในห้องนี้จงจ่ายชีวิตเป็นค่าผ่านทาง

0: ผมว่าเราน่าจะลงมาจนจะถึงปลายรากของอิกราซิลแล้วนะครับน้ำพุไมเมอร์เนี่ยมันอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
1: ที่กลางของรูทแลนด์ซึ่งก็คือที่ปลายรากนี่แหละ
0: อะแหมมาถึงโดยไม่รู้ตัวเลยแฮะ
2: ถ้าไม่นับอุปสรรคที่เราต้องผ่านมาเส้นทางนี้ก็ไม่ได้ลำบากอะไรเลยอ่ะแบบเนี้ยปราสาทแห่งเงาก็น่าจะหาเจอได้ไม่ยากนะครับ
1: น้ำพุแห่งไมเมอร์น่ะอยู่ในถ้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจะมียักษ์สองตนคอยดูแลป้องกันผู้บุกรุกมาชิงน้ำพุไมเมอร์ไป
3: เอ้ามียักษ์ช่วยปกป้องไว้อย่างนี้เราก็สบายแล้วสิครับ
1: แต่บางทีปราสาทแห่งเงาอาจจะผ่านยักษ์สองตัวนั้นไปได้อย่างสบายก็ได
3: ้ฮะใกล้แล้ว
4: ถ้าเราไปถึงแล้วเจอปราสาทแห่งเงาพอดีล่ะต้องเตรียมพร้อมเพื่อเหตุฉุกเฉิน
5: ไม่ต้องกลัวก็ตอนนี้เรามีผู้กล้าตั้ง4คนใช่ไหมต้นกล้าเอ้าต้นกล้าหัวทำอะไรอยู่เดี๋ยวก็ไม่ทันหรอก
0: อยากให้นายมีขามาเดินแบบเราดูบ้างจริง
6: ๆเมื่อไหร่จะถึงนะทำที่มียักษ์ยืนเฝ้าเนี่ย
7: ยักษ์สองตน
6: เออยักษ์สองตนก็ได้แหมพูดตกไปนิดเดียวเองอ่ะ
7: หมายถึงตรงหน้าเราน่ะยักษ์สองตนนั้น
0: จริงด้วยเย้ถึงแล้ว
8: ย้ายพวกเจ้าเป็นใคร
2: อ๋อสวัสดีครับพวกเราคืออ
7: ่ะระวัง
2: ฮะขอบคุณนะดาว
7: ไม่เคยมีใครขอบคุณเรามาก่อนเลย
8: พวกเจ้ามาทำอะไรที่นี
0: ่ใจเย็นๆนะครับพวกเราแค่จะมาห้ามปราสาทแห่งเงาไม่ให้ได้น้ำพุไมเมอร์ไปอ่ะ
8: หากเจ้าไม่คู่ควรแก่สิ่งที่อยู่ในห้องนี้จงจ่ายชีวิตเป็นค่าผ่านทาง
3: โอ้ยพวกเรามาดีนะครับเราจะมาปกป้องน้ำพุไมเมอร์ยุ
0: ้ยแบบนี้เราจะได้เข้าไปหาน้ำพุไมเมอร์หรอครับ
2: ขอเราเข้าไปหาน้ำ
1: หยุดอย่าพูดคำนั้นสังเกตสิว่าทุกครั้งที่พูดคำนั้นออกมาเจ้ายักษ์ก็จะยิงแสง
7: คำว่าอะไรเหร
9: อก็น้ำพุแห่งไมเมอร์ไง
3: บอกว่าอย่าพูดเดี๋ยวก็โดนยิงล้ำเอ้านี่ยังไม่ได้พูดสักหน่อยนึง
8: อ้าวเหรอขอโทษเราอยู่มานานแล้วหูไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ได้ยินอะไรเป็นน้ำพุไมเมอร์ไปหมด
10: พวกเราไม่ได้พูด
8: เออจริงด้วย
7: ถ้าหูไม่ดีแบบนี้ก็แย่สิอย่างเนี้ยเราพูดเป็นคำที่เสียงคล้ายไม่ได้เลย
0: ไหนลองดูสิถ้าเราอยากจะใช้เทอร์โมมิเตอร์ล่ะ
2: ว่าแล้วเชียวหรือว่าอยากจะเลี้ยงหนูแฮมสเตอร
3: ์ถ้าเห็นเสือไทเกอร์ยืน
2: พอแล้ว
6: ขอโทษครับ
0: แล้วแบบนี้เราจะเข้าไปเอาน้ำน้ำวิเศษนั้นได้ยังไงอ่ะ
11: สงสัยล่ะสิ
10: มาตอนไหนเนี่ย
1: มาถูกจังหวะจริงๆในช่างสงสัย
7: นายช่างสงสัย
1: นี่คือผู้ที่นำสิ่งที่เราต้องการมาไว้ในห้องนี้ยังไงล่ะ
11: หลังจากที่ฉันนำน้ำพุไมเมอร์
0: เอ้าไม่ยิงเหรอ
11: ไม่หรอกก็ฉันเป็นคนสร้างเจ้ายักษ์สองตัวนี้ขึ้นมาเป็นผู้รักษาประตูนี้เอง
0: อ๋อ
11: หลังจากนั้นฉันก็ปิดผนึกประตูถ้ำไว้ แล้วฉันก็สร้างกุญแจขึ้นมาซึ่งก็คือ
2: ฮะอ๋อนี
11: ่นี
4: ่
11: ไง
4: อ๋อ
12: แล้ว
11: นี่ก็คือกุญแจสู่น้ำพุไมเมอร์น้ำแห่งความรอบรู้ฉันใช้เครื่องหมายคำถามเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าความสงสัยก็คือกุญแจสู่ความรอบรู้และปัญญาดังนั้นสิ่งที่เหมาะจะใช้เป็นวัสดุในการสร้างกุญแจมากที่สุดก็ต้องเป็นรากของอิกดราซิลรากของต้นไม้แห่งปัญญานั่นเองจึ๊กจึ๊กจึ๊กอ้าวจะจึ๊กคือสงสัยมีคนมาอุดรูซะแล้วล่ะ
5: สนุกอะไรนักหนาเนี่ยนายช่าง
11: สงสัยล่ะสิโยโฮ
3: โดนยิงยังไงมันไม่ได้ผลหรอก
2: แต่มันไม่มีทางอื่นแล้วก็ต้องวิธีนี้เท่านั้นแหละ
7: น้ำพุใหม่มาก
3: น้ำพุสไลเดอร
2: ์ดาว
7: รีเบลไม่ต้องห่วงเราจะล่อมันเอง
3: ใช่เราจะล่อมันเอง
7: แสงเลเซอร์

0: อยากกินเวเฟอร์
1: ไปพ
0: อผักมีไฟเบอร์โอ้โหใจเบอร์เฮ้ยนึกไม่ออกแล้วไม่ต้องนึกแล้วพูดคำเดิมก็ยังได้ยังไงก็โดนยิง
2: จริงด้วยนี่เนอะแล้วพูดไปมั

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: อนศิลป
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่มีคำถามมาถามสมาชิกชาวสอนศิลป์รู้จักกล่องแบบนี้หรือเปล่าที่บ้านมีกันบ้างหรือเปล่านะครับกล่องยาวๆแบบนี้นะครับนี่คือกล่องใส่รองเท้าครับในรายการสอนศิลป์วันนี้เราจะเปลี่ยนกล่องแบบนี้ให้กลายมาเป็นกล่องสวยๆแบบนี้ครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเปลี่ยนกล่องใส่รองเท้าธรรมดาธรรมดาแบบนี้ให้กลายเป็นกล่องใส่ของสีสันสวยงามแบบนี้ได้ยังไงติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับจากกล่องใส่รองเท้าธรรมดาธรรมดาแบบนี้นะครับจะกลายเป็นกล่องน่ารักน่ารักเอาไว้ใส่ของได้2ช่องได้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับวัดแบ่งครึ่งก่อนนะครับ27เซนแบ่งครึ่งได้เท่าไหร่เอ่ย 13.5 นั่นเองนะครับแล้วก็วัดจาก 13.5 ตรงนี้นะครับออกมาด้านละ3เซนทําเหมือนกันด้านล่างด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ลากเส้นจากตรง3เซนตรงนี้นะครับลากลงมามุมด้านล่างสุดตรงนี้ครับเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนำส่วนนี้นะครับไปตัดออกตัดออกทั้ง2ด้านเลยนะครับด้านนี้ด้วยนะครับก็มีพี่โจวัดให้ดูด้านหนึ่งก่อนนะครับพอตัดออกแบ่งครึ่งเรียบร้อยนะครับตัดลากยาวมาเลยนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมครับของเดิมที่มุมตรงนี้นะครับที่พี่โจระบายมันหายไปแล้วนะครับเราตัดทิ้งออกไปไม่ใช้นะครับถ้าเราเอามาประกบกันเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นช่องใส่ของเหมือนกันนะครับแต่ของมันก็จะหลุดหล่นรั่วออกมาตรงนี้นะครับใช่ไหมครับเราก็ใช้วิธีการนำฝามาฝาเดิมตอนแรกนะครับเรายังไม่ได้ตัดอะไรออกไปใช่ไหมครับก็มาวัดขนาดตรงนี้นะครับลากเส้นต่อออกไปแล้วก็ดูเส้นตรงนี้นะครับกับมุมนี้ลากให้มาเจอกันลากจากเส้นด้านบนกับด้านล่างนี้นะครับให้มาเจอกันแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปตัดตามแนวนี้นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับก็จะเป็นแถบเอียงๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็ลองมาวางประกบดู2ด้านเอาละเสร็จเรียบร้อยก็ตอนนี้ก็ได้เป็นช่องใส่ของเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็มาทากาวประกบกันครับก็เริ่มทากาวประกบติดในส่วนต่างๆของกล่องของพี่โจละนะครับจากกล่องรองเท้าตอนนี้ได้เป็นกล่องใส่ของแล้วเรียบร้อยนะครับรอให้กาวตรงนี้แห้งนะครับพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับนี่นะครับยึดติดกันเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาตกแต่งลวดลายตรงนี้อาจจะไม่ได้เป็นเส้นตรงมากมายนักนะครับอาจจะเป็นเส้นหยิกหยักหยิกหยักหน่อยแต่เดี๋ยวลวดลายต่างๆก็จะออกมาเองนะครับเราจะทำลักษณะคล้ายๆกับเปเปอร์มาเช่แต่ว่าจะใช้เป็นกระดาษสีครับกระดาษสีจริงๆถ้าเกิดเป็นเศษเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับกระดาษสีที่เหลือใช้นะครับน้องๆตัดให้เป็นรายละเอียดถี่ๆเล็กๆๆๆๆตอนนี้พี่โจมีสีเหลืองสีแดงสีส้มนะครับ3สีจริงๆจะใช้วิธีการตัดก็ได้หรือจะฉีกก็ได้นะครับมันก็จะได้เหมือนกับลูกเล่นที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็ไล่เรียงสีเข้ามาเลยนะครับอาจจะเริ่มจากด้านล่างๆก่อนตรงนี้นะครับจริงๆอาจจะแปะเลยเห็นไหมครับก็อาจจะแปะเลยตรงเส้นขอบด้านล่างขึ้นไปอีกหน่อยก็ได้ใส่ให้มันเป็นลวดลายเกิดขึ้นตรงนี้ตอนนี้มันอาจจะดูเลอะๆหน่อยนะครับแต่ว่าพอเรารอให้ตัวเจ้ากาวหนึ่งส่วนน้ำหนึ่งส่วนของเราตรงนี้เนี่ยแห้งสนิทปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีเงาๆวาวๆแล้วก็อาจจะปิดทับเห็นไหมครับตรงขอบเนี่ยที่มันเป็นนูนๆออกมาครับเดี๋ยวเราต้องกดๆเข้าไปนิดนึงนะครับเป็นการเชื่อมลายที่เราเอาไว้ต่อกันตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไปทีละส่วนทีละด้านนะครับคราวนี้ลงมาไล่สีด้านบนเพิ่มเติมเข้ามานะครับสีส้มบ้างจะสลับกันนะครับชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กในแบบนี้นะครับซ้อนๆกันมาปิดช่องร่องสีขาวตรงนี้ให้หมด จริงๆน้องๆอาจจะเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่าพี่โจก็ได้นะครับอันนี้แค่ทำให้ดูแบบคร่าวๆเพราะว่าด้วยเวลาที่เรามีค่อนข้างจะจำกัดใช่ไหมจริงๆถ้าเกิดสมมุติว่าหมดเวลาของทางรายการไปแล้วนะครับน้องๆก็ไปฝึกชิ้นงานศิลปะต่อกันก็ได้นะครับสมมุติว่ายังทำไม่เสร็จตั้งแต่ตอนที่ดูรายการตกแต่งต่อใส่ไอเดียเพิ่มเติมเข้าไปจากที่เราเคยมีนะครับเอาละครับก็จัดโครงแล้วก็ตกแต่งกันไปเรื่อยๆนะครับไล่สีแบบนี้ไปให้ทั่วนะครับอ่ะเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับมันก็จะเต็มในส่วนที่เราได้แปะไว้ตรงนี้แล้วนะครับตัวกล่องตรงนี้นะครับพอเมื่อเราทาโดยรอบแล้วนะครับพอแห้งแล้วเราอาจจะทาเคลือบอีกชั้นนึงนะครับเพื่อเป็นการเก็บในรายละเอียดและเพิ่มความเงางามให้กับสีกับกล่องของเราตรงนี้นะครับแล้วจริงๆแล้วจะบอกน้องๆว่ากล่องแบบอื่นนะครับกล่องกระดาษแบบอื่นที่เรามีอยู่ในส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะขยำขยำแล้วก็ทิ้งไปใช่ไหมครับมันสามารถเอาไปทำเป็นชั้นวางของกล่องนู่นนี่อะไรยังไงได้อีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเช่นหรือจะทำเป็นกล่องใหญ่เลยก็ได้นะครับนี่เห็นไหมครับลวดลายต่างๆนี่ไม่ได้มาจากแค่การตัดแปะอย่างเดียวแล้วนะครับแปะแปะแปะแปะแปะเวลาที่เราเจาะรูกระดาษนะครับเคยใช้ใช่ไหมครับเจาะรูกระดาษเนี่ยมันก็จะมีเศษกระดาษที่เป็นวงกลมเหลือออกมานะครับพอเหลือออกมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยปกติส่วนใหญ่เขาจะเอาไปทิ้งหรือไปทำอย่างอื่นเราก็เอามาแปะไล่สีกลายเป็นลวดลายดอกไม้แบบนี้แล้วก็เติมตกแต่งด้วยลวดกำมะหยี่เข้าไปเป็นเกสรนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ทำมาจากกล่องรองเท้าแต่ทำมาจากกระดาษลังนะครับกระดาษลังที่เหลือใช้สมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรแบบนี้มาเรามีกล่องตรงนี้เนี่ยจะเอาไปทิ้งก็ขอไว้ก่อนนะครับมาใส่เป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนได้เลยนะครับอยู่ที่จินตนาการแล้วล่ะครับพื้นฐานทุกคนนะครับน่าจะมีวัสดุเหลือใช้ใกล้เคียงกันแต่ว่าจินตนาการของแต่ละคนอาจจะไม่ใกล้เคียงกันดูซิว่าของใครจะเจ๋งกว่ากันแล้วส่งมาให้พี่โจดูครับ
0: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
1: เอาละครับตอนนี้มาอ่านจดหมายของน้องคนนี้พี่โจชอบชื่อมากเลยนะครับชื่อดูโอ้โหเป็นมงคลมากเลยนะครับชื่อเด็กชายฝนหลวงนะครับเด็กชายฝนหลวงชื่อเล่นชื่อน้องนาคครับวาดรูปครอบครัวมาให้พี่โจด้วยนะครับด้วยความเคารพและนับถือนะครับน่ารักมากๆเดี๋ยวให้ดูรูปครอบครัวรูปครอบครัวทั้ง4คนแล้วมีพี่โจไปอยู่ด้วยนะครับยืนเรียงกัน5คนนะครับมีภูเขามีต้นไม้มีพระอาทิตย์มีก้อนเมฆเอาละครับจดหมายแบบนี้ใครอยากจะส่งมาแบบน้องหน้าก็ตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมคราวนี้มาดูชิ้นงานกันหน่อยดีกว่านะครับชิ้นงานจากน้องกวางตุ้งนะครับวันนี้กวางตุ้งทำกล่องใส่ของมาให้พี่โจดูค่ะนี่คล้ายๆกับกล่องใส่ของที่พี่โจสอนเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดกว้างๆนะครับแล้วก็มีตกแต่งลวดลายนะครับใช้เป็นกระดาษหรือว่าเป็นกระดาษน่าจะเป็นกระดาษห่อของขวัญลายสก็อตนะครับลายตารางนะครับสีชมพูแล้วก็มีใส่ลวดลายเป็นลายหัวใจแล้วก็เขียนว่าตุ้งแล้วข้างในก็มีของที่ใส่อยู่เต็มไปหมดเลยเป็นเครื่องเขียนนะครับแล้วก็มีตุ๊กตากระต่ายด้วยน่ารักดีนะครับขอบคุณน้องกวางตุ้งมากเลยนะครับจริงๆนะถ้าเกิดสมมุติว่าเวลาที่ส่งชิ้นงานมานะครับอาจจะให้น้องกวางตุ้งถ่ายคู่กับชิ้นงานตัวเองมาแล้วก็อาจจะอธิบายเพิ่มเติมว่าประดิษฐ์อะไรจากอะไรก็ได้นะครับพี่โจจะได้เอามาอวดเพื่อนๆในรายการสอนศิลป์ต่อนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องกวางตุ้งแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub ครับผมหรือว่าจะเป็นอีเมล address ก็ง่ายๆครับสอนศิลป์thaipbs.or.th ครับเอาละครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปหาวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่รอบๆตัวมาคิดชิ้นงานสอนน้องๆต่อดีกว่านะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกับสอนศิลป์ครั้งหน้ากับพี่โจทาง Thai PBS ครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ี้ชื่อพี่ข้าวตูนะคะวันนี้พี่ข้าวตูจะพาเด็กๆไปประดิษฐ์ของเล่นสนุกๆกันอุปกรณ์ก็หาง่ายๆค่ะขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากเลยเพียงแค่น้องๆทำตามที่พี่ข้าวตูบอกรับรองเลยว่าสนุกชัวร์แต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์และจิ๋วซ่าคนแรกที่จะมาร่วมประดิษฐ์ของเล่นกับเรานั่นก็คือน้องประวันนายแนะนำตัวหน่อยสิครับชื่ออะไรครับผม
1: ชื่อนาดนครับ
0: ชื่อนาดนชื่อเล่นชื่อ
1: ประวันค่ะ
0: ประวันอยู่ชั้นอะไรล่ะครับอนุบาลอะไรครับ
1: 3ค่ะ
0: อนุบาล3ตอนนี้กี่ขวบ
1: 5ค่ะ
0: น้องประวานนะคะเห็นตัวจิ๋วๆแค่นี้ทำอะไรมาบ้างนะไป
1: เดินแบบ
0: ถ่ายโฆษณาใช่ป่ะแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยน้องประวานไหนลองแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษให้ฟังหน่อยสิคะ
1: My name is Madam Visit and my nickname is Spala I'm a scientist
0: โอ้เมื่อกี้แปลว่าอะไรครับไหนแปลให้ฟังหน่อย
1: ผมชื่อเด็กชายนะโดนพิสิทธพันธ์ชื่อเล่นชื่อประวานชอบเรียนวิทยาศาสตร
0: ์อ่าน่ารักมากเลยค่ะประวานตอนนี้ไปประดิษฐ์ของเล่นกับพี่ข้าวตูหรือยังครับ
1: ครับ
0: พร้อมแล้วนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปประดิษฐ์ของเล่นกันเลยค่ะสำหรับงานประดิษฐ์ชิ้นแรกนั้นก็คือกระปุกออมสินอูดอูดอุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ
1: กระดาษสี
0: ลูกปัดตาปลอม
1: ขวดน้ำ
0: กันไกร
1: อุปกรณ์พร้อมแล้วครับ
0: เราไปประดิษฐ์ของเล่นกันเถอะค่ะโอเคค่ะเมื่อกี้เรารู้จักอุปกรณ์กันไปแล้วนะประวานพร้อมจะทำได้ยังเอ่ยพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้นี่ประวานนี่พี่หมูแบบนี้นะคะเริ่มแรกเราก็ต้องมีขวดอันนี้มาก่อนใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเริ่มทำอะไรก่อนดีทำหูก่อน
1: หู
0: ทำหูงี้โอเคประวันเอาสีอะไรดี
1: ชมพู
0: สีชมพูครับผมนี่สีชมพูเดี๋ยวพี่ตุ๊กจะตัดเป็นหูนะคะตัดเป็นหูแบบนี้นี่ตามแบบแบบนี้เลยคราวนี้ใช้กรรไกรพี่ประวันดูพี่ปักเป้ามา
1: ไม่เห็นมีเลย
0: จริงเหรอ

0: ขามาบอกว่ากรรไกรเนี่ยต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะเดี๋ยวมันบาด
1: ขั้นตอนแรกเรามาทำหูทั้งสองข้างกันก่อนเริ่มจากการวาดหูด้วยปากกาหรือว่าดินสอเสร็จแล้วก็ค่อยๆตัดนะคะเพราะกรรไกรเนี่ยคมมากๆเลยหูของพี่หมูจะมี2สีมีสีชมพูกับสีขาวติดหูทั้ง2สีด้วยกาวให้เรียบร้อยง่ายๆแค่นี้ก็ได้หูแล้ว2ข้างขั้นตอนต่อไปเราจะต้องตัดกระดาษเพื่อทำเป็นลำตัวของพี่หมูกันโดยเราจะใช้กระดาษสีชมพูมาวัดความยาวของขวดน้ำกันค่ะหลังจากนั้นเราก็พับตามแนวไปเลยแล้วก็ตัดกระดาษตามแนวที่เราพับไว้แล้วก็จะได้กระดาษสีชมพูรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้ส่วนนี้นี่แหละค่ะที่เราจะไปทำเป็นลำตัวของหมูหลังจากนั้นเราจะกำหนดตำแหน่งของรูหยอดเหรียญโดยนำกระดาษที่ตัดเสร็จแล้วเมื่อกี้นี้แหละมาพับครึ่งแล้วก็วาดรูปสี่เหลี่ยมยาวๆตัดตามแนวที่วาดไว้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะติดหูด้วยกาวพอติดหูเรียบร้อยแล้วมาถึงตรงนี้น้องๆต้องคว่ำกระดาษลงโดยเอาส่วนที่มีหูสีชมพูเนี่ยอยู่ด้านบนของตัวขวดน้ำเพราะว่าเราจะพับหูสีขาวขึ้นมาแบบนี้ละค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะเจาะขวดน้ำด้วยมีดคัตเตอร์ขั้นตอนนี้นะคะน้องๆห้ามทำเองเด็ดขาดเลยคงต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะคะเพราะว่าคัตเตอร์เนี่ยคมมากๆนิ้วขาดได้เลยนะถือว่าเป็นขั้นตอนที่อันตรายมากเพราะฉะนั้นพี่ข้าวปูขอย้ำเลยนะคะว่าห้ามทำเองเด็ดขาดเรายังขาดอะไรครับดูจากตัวนู้นมีขาดอะไรอยู
2: ่ขา
0: ขาขาจะต้องเป็นลูกปัดแบบนี้นี่พี่ตุ๊กเอาลูกปัดมาติดขาโอเคไหมเดี๋ยวเรามาจุดตำแหน่งขาก่อนนี่แล้วก็จุดสี่ด้านแบบนี้ประวันจ
2: ื๊อให้จะออกมาแล้วจ้ะ
0: จะออกมาแล้วเหรออ่ะประวันเอาลูกปัดไปติดเลยเอาลูกปัดไปแกะไว
2: ้มันทากาวก่อนนะ
0: ใช่ประวันทากาวก่อนเลย

0: คอ่ะประวันลูกปัดมาคนละอันนับหนึ่งถึงสิบนะแต่เอาแบบช้าๆหน่อยนะโอเคไหมนี่อันนี
1: ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ
0: โอเคตอนนี้ก็ได้หมูหน้าตาแบบนี้แล้วประวันยังขาดอะไรอยู่ครับ
2: ตาครับ
0: ขาดตาพี่ตู้ขอตามาติดหน่อย
2: นิดนึงนะครับ
0: โอเคนิดนึงนะครับแล้วก็กดไม้สักนิดนึงนะคะรอให้กาวมันแห้งก่อนดูซิยังขาดอะไรอยู่อีกครับมีตาแล้วขาดอะไรครับขาดอะไรเอ่ย
3: จมูก
0: จมูกโอเคประวันเดี๋ยวเอาเป็นปากกาเมจิกมาวาดดีไหมเอาสีอะไรดีครับชมพูดีไหม
2: ดี
0: อ่าชมพูครับผมกระปุกออมสินอุดๆจากขวดน้ำนี่อ่าไหนลองหยอดสิประวันโอเคอ่ะหยอดอีกอย่างนี้นะคะเด็กๆ เขาก็จะรู้จักการออมเงินนะแล้วก็ยังรู้จักที่จะใช้ขยะเนี่ยมารีไซเคิลเป็นของเล่นได้ด้วยกระปุกออมสินเป็นรูปหมูอุดๆแล้วน้องๆยังสามารถทำเป็นรูปสัตว์อื่นๆที่ชอบได้อย่างเช่นพี่แมวเหมียวหนวดยาวแบบนี้และตอนนี้เราก็มาอยู่กับคุณหมอเดลแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: และนี่ก็คือคุณหมอเดลผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาเป็นคนให้คะแนนว่างานประดิษฐ์ที่น้องๆทำในวันนี้เนี่ยจะได้ดาวไปกี่ดวงซึ่งดาวทั้ง4ดวงก็คือตัวแทนของพัฒนาการในวัยเด็กทั้ง4ด้าน

0: ได้แก่การพัฒนาด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญา
1: แล้ววันนี้เราทำกระปุกออมสินอุ๊ดอู๊ดจากขวดน้ำค่ะคุณหมอเดี๋ยวก่อนอื่นขอไปวัดพลังก่อนน้องวาดมา
2: ลองดูซิ
1: มาดูซิวันนี้การวัดพลังของเรา1 2 3หมุน

0: ขอรับนิดเดียวอ่ะไหนรับ
1: ดูซิมีกี่ดาวเอ่ยโอ้โหมาน
0: ี่ค่ะ
1: มาเต็มเลย
0: มีกี่ดวงคะ
1: ติดให้ด้วยหน่อยนึงเอาติดซะก่อนอึ๊บคือที่อธิบายเนี่ยจะเห็นอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าจุดสังเกตที่น่าเห็นการฝึกการอดทนรอคอยคือลูกอันนี้ที่เห็นว่าพอใช้กาวในการติดเนี่ยก็จะต้องใช้ความอดทนเหมือนกัน
0: ต้องนับ1ถึง10ใช่ไหมประวานก่อนมันจะติดใช่ไหมครับ
1: ใช่กว่ามันจะติดเรียบร้อยจนออกมาตั้งได้เพราะฉะนั้นได้ทั้งกล้ามเนื้อมัดเล็กได้ทั้งในแง่ของทักษะทางด้านสังคมลดโลกร้อนไปได้ด้วย
0: ใช่ไหม
1: ใช่รีไซเคิลไปด้วยได้ทั้งในแง่ของการออกความคิดสร้างสรรค์การละเล่นทุกอย่างเนี่ยจะได้เรื่องของสติปัญญาอยู่แล้ว เวลาที่เด็กได้มีโอกาสฝึกหัดแล้วก็ได้เล่นเนี่ยเขาก็จะได้เรื่องของสติปัญญาขณะเดียวกันถ้าเขาสามารถที่จะคุมอารมณ์ของเขาได้ด้วยกับการเล่นของเขาเนี่ยก็จะได้ในแง่ของอารมณ์ก็เรียกว่าครบถ้วนเลย
0: ทั้ง4ด้านเลย
1: กระปุกนี้เขาเรียกว่าอะไรประวาน
2: กระปุกออมสินค่ะ
1: เขาใช้เก็บอะไร
2: เงิน
1: โอเคคุณพ่อคุณแม่ฮะนอกจากจะใช้เก็บเงินได้เนี่ยมันมีอีกอันนึงที่สามารถทำได้เข้าตู
0: ้คืออะไรคะคุณหมอ
1: ธนาคารแห่งดีฮะหมอก็จะเขียนว่าประวานอดทนเก่งมากเลยนะเสร็จแล้วหมอก็พับเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปเรียกว่านอกจากจะใส่เงินได้นี่ยังใส่ธนาคารแห่งความดีได้ด้วยธนาคารแห่งความดียิ่งเต็มเร็วก็แสดงว่าความดีเยอะแยะมากมายเพราะคุณพ่อคุณแม่ใช้ได้ทั้งการฝึกหลักเศรษฐศาสตร์ง่ายๆแบบประเภทที่รู้จักในการคุณค่าของเงินแล้วก็ใช้รีไซเคิลไปด้วยในขณะเดียวกันก็สามารถเป็นธนาคารแห่งความดีได้ด้วยครับ
0: แปลว่าการเล่นของเด็กนี่มีผลในการกระตุ้นพัฒนาการของเขาอย่างมากแล้วพัฒนาการของเด็กนี่มีด้านไหนบ้างคะคุณหมอ
1: คือแบ่งง่ายๆเลยก็คือร่างกายสติปัญญาสังคมและก็อารมณ์แต่ถ้าในทางการแพทย์นี่ก็จะแบ่ง4ด้านเหมือนกันก็จะกลายเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ
0: ่
1: แล้วก็มีเรื่องของภาษาแล้วก็ไหวพริบปฏิภาณอันนี้คือแบ่งในทางการแพทย์เองแต่ในเวลาที่เราพูดง่ายๆอย่างคุณพ่อคุณแม่เองกำลังเล่นกับลูกอยู่เราก็ดูหมวดง่ายๆเลยว่าทางด้านร่างกายเป็นอย่างไรเขาได้มีโอกาสใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ไหม
0: มัดเล็กก็เป็นพวกนิ้วมือการหยิบจับของใช่ไหมครับ
1: หยิบจับขีดเขียนปั้นในแง่ของสังคมเองเนี่ยแม้กับพ่อแม่เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นสังคมนะ
0: เหมือนเขาได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆบ้าง
1: ใช่ครับซึ่งอันนี้เป็นหัวใจสำคัญมากและทางด้านสติปัญญานี่ต้องถือว่าการเล่นนั้นเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างสติปัญญาของเด็กเลยแล้วการเล่นทุกอย่างเลยแล้วก็การได้มีโอกาสจัดการกับอารมณ์ของตนเองแล้วสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ด้วยอยู่ร่วมกันกับเพื่อนได้ด้วยก็จะทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อยู่ร่วมกันได้ทักษะทางด้านสังคมไปด้วยแล้วก็เรื่องของอารมณ์ด้วยครับ
0: ค่ะเหมือนกับเวลาที่เขาขีดเขียนแบบนี้ก็คือเหมือนเขาได้ฝึกเรื่องของอารมณ์ความเป็นคนใจเย็นอยู่นิ่งได้มากขึ้นใช่ไหมคุณหมอ
1: ใช่ครับ
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอเดลมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: น้องประวานคุณหมอเดลยังครับน้องประวาน
2: ขอบคุณครับ
0: ฝากถึงน้องๆค่ะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่หากไม่อยากพลาดรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ของเราง่ายๆเลยเพียงเข้าไปที่ www.youtube.com แล้วค้นหาคำว่าไม่ฮิดอนคิสหลังจากนั้นก็กด subscribe เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของรายการเราเลยค่ะน้องประวานกด subscribe ที่ไหนนะครับ
2: มหิดลคิด
0: โอเคในส่วนครั้งหน้าเราจะไปประดิษฐ์ของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์กันเลยค่ะส่วนตอนต่อไปพี่ข้อตูจะชวนน้องๆมาทำจิ๊กซอว์พัซเซิลจากไม้ไอศกรีมอุปกรณ์ก็มีไม้ไอศกรีมเทปใสสีเมจิกถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
2: จิ๋วซ่ารักประดิษฐ
0: ์ส่วนสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย
2: จิ๋วซ่ารักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะเด็กๆเห็นที่ข้าตูแบบนี้เนี่ยไม่ได้มาเสี่ยงเซมซีนะคะแต่ที่ข้าตูจะใช้นี่เจ้าไม้ไอติม

0: แหละไปประดิษฐ์เป็นของเล่นแต่จะเป็นของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลย
1: ส่วนของเล่นในวันนี้นั่นก็คือจิ๊กซอว์พัซเซิลจากไม้ไอศกรีมอุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะสีเมจิกหรือว่าสีที่น้องๆชอบค่ะ
2: ว้าวโอ้ไม้ไอศกรีม
1: เทปใสค่ะ
0: ไหนพร้อมทำแล้วใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราไปประดิษฐ์กันเลยไปเลย
1: โอเคเราก็รู้จักอุปกรณ์กันไปแล้วนะคะคราวนี้เรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะประวานมาเราจะใช้ไม้ไอติมทั้งหมดกี่อันครับผมนับสิ
2: 1 2 3 4 5 6 7
1: 8อันเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นจิ๊กซอว์พัซเซิลกันโอเคคราวนี้พี่ตูจะติดให้อยู่ก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะต้องมาวาดรูปเราจะมาเริ่มทำจิ๊กซอว์พัซเซิลกันเลยค่ะเริ่มจากใช้ไม้ไอติมมาเรียงต่อกันก็จะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสพอดีหลังจากนั้นใช้เทปใสยึดไว้ก่อนเพื่อที่จะได้วาดรูปด้านบนได้แล้วเวลาเราจะเล่นจิ๊กซอว์เราค่อยแกะเทปใสออกมาแล้วก็ลองต่อกันใหม่ก็จะได้แบบนี้เดี๋ยววันนี้พี่ตูจะวาดแครอทเป็นรูปแบบนี้ค่ะเริ่มจากที่เขาตูจะใช้สีเมจิกสีดำวาดโครงขึ้นมาก่อนเวลาเราวาดนะคะก็วาดให้โดนไม้ไอติมทุกไม้เลยเพราะเวลาเราไปต่อเป็นจิ๊กซอว์พัซเซิลเนี่ยเราจะได้หาส่วนประกอบชิ้นส่วนได้ครบทุกชิ้นจะใช้สีเมจิกอย่างเดียวในการระบายด้วยสีส้มแล้วก็สีเขียวก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้พี่กระตูขอใช้เป็นสีน้ำแทนละกัน

0: ประวันเอาสีเมจิกสีอะไรดีครับ
1: เลือกมาเลยหนึ่งสี
0: สีฟ้าสีฟ้าว่าเป็นอะไรดีครับ
2: โดเรมอน
0: โดเรมอน
2: สร้อยคอ
0: มีสร้อยคอแล้วก็มีโอเคมีกระเป๋าหน้าท้องด้วยใช่ไหมอันนี้สำคัญกระเป๋าพิเศษต้องมีแขนด้วยโดเรมอนมีแขนกลมๆอึ๊บอีกข้างนึงอีกข้างนึงครับโชว์ให้ดูหน่อยประวันว่าเป็นคุณโดเรมอนได้แล้วอันนี้เหลืออะไรครับระบายสีไหม
2: คร
0: ับโดเรมอนสีอะไรครับ
2: สีฟ้า
0: สีฟ้า
2: ต้องเลือกสีแดง

0: ็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะประวาน
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวจะแกะเทปใสออกประวานช่วยแกะครับยากไหมครับวาดโดเรมอน
1: ไม่ครับ
0: ไม่ยากเลยนะคะก็น้องๆเนี่ยสามารถให้เขาเนี่ยวาดรูปได้ตามจินตนาการของเขาเลยนะคะพอเขาได้ผลงานออกมาเนี่ยเขาจะภูมิใจ
1: ลองต่อดูสิคร
0: ับ ใช่เดี๋ยวมันจะต้องลองต่อแต่ระหว่างนี้เดี๋ยวจะมีคนมาเล่นกับประวานด้วยนะคะระหว่างรอเพื่อนๆของประวานมาเดี๋ยวเราไปถามประโยชน์จากการประดิษฐ์กับคุณหมอเดียวกันดีกว่าค่ะก็อยู่กับคุณหมอเดลแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: และนี่ก็คือคุณหมอเดลผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาเป็นคนให้คะแนนว่างานประดิษฐ์ที่น้องๆทำในวันนี้เนี่ยจะได้ดาวไปกี่ดวงซึ่งดาวทั้ง4ดวงก็คือตัวแทนของพัฒนาการในวัยเด็กทั้ง4ด้านได้แก่การพัฒนาด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญาตอนนี้เราก็อยู่กับคุณหมอเดลแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปถามถึงประโยชน์ของการประดิษฐ์วันนี้เดี๋ยวเรามาใช้วงล้อวัดพัฒนาการประวานอยากหมุนไหมครับอยากมาหมุนมาดูซิว่าการประดิษฐ์ของเราวันนี้จะได้ดาวพัฒนาการทั้งหมดกี่ดวงหมุนเลย

0: ซิว่าได้กี่ดาวเออวานได้3ดาว
1: เปิดนี่3ดาวเลย
0: เดี๋ยวให้คุณหมออธิบายให้ฟังดีกว่าค่ะว่าทำไมถึงได้พัฒนาการได้ทั้ง

0: 3ด้านนี้ค่ะ
1: ปกติพัฒนาการหลักๆมันจะมี4ด้านการละเล่นทุกอย่างเนี่ยจะได้เรื่องของสติปัญญาอยู่แล้ว เวลาที่เด็กได้มีโอกาสฝึกหัดแล้วก็ได้เล่นเนี่ยเขาก็จะได้เรื่องของสติปัญญาขณะเดียวกันถ้าเขาสามารถที่จะคุมอารมณ์ของเขาได้ด้วยกับการเล่นของเขาเนี่ยก็จะได้ในแง่ของอารมณ์ไปได้ด้วยส่วนพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่อันนี้ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวบางเรื่องอย่างกรณีนี้เนี่ยเขาก็จะมีการเรียงกันก็จะได้ในแง่ของกล้ามเนื้อมัดเล็กที่มีความชัดเจนมากจะอ่อนไปนิดนึงก็คือเรื่องของทางด้านสังคมก็การได้เล่นกับเพื่อนๆหรือแม้กระทั่งว่าถ้าสมมติเราของเล่นที่ดีที่สุดได้มีโอกาสไปให้กับเพื่อนด้วยกันนี่อันนี้ก็จะเป็นการพัฒนาเรื่องของสังคมไปด้วย
0: เหมือนเป็นการที่เขาได้ฝึกการแบ่งปันของเล่นเล่นร่วมกับเพื่อน
1: ใช่ครับ
0: เมื่อกี้ก็ตัวสังเกตเหมือนคุณหมอพกของเล่นมาด้วยใช่ไหมคะ
1: ครับก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถเสริมได้หลากหลายรูปแบบมากจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลักษณะของสามเหลี่ยมหรือจะเป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าเป็นห้าเหลี่ยมหรือว่าแม้กระทั่งหกเหลี่ยมขนาดก็ยังต่างกันอีกนะแล้วขนาดที่ต่างสีก็ยังต่างกันด้วยเพราะเด็กสามารถที่จะใช้องค์ประกอบเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการวางนะเห็นไหมให้ได้กลายเป็นลักษณะสามเหลี่ยมเป็นการเล่นกันหรือว่าจะใช้หมวดของสีก็ได้จะใช้หมวดของรูปทรงของเขาเองเนี่ยอย่างสีอันนี้เนี่ยก็เอามาเตรียมลองดูสิ
0: น้องประวันลองดู
1: สิลองดู
0: ลองเรียงให้ได้

0: โอเคเก่งมากเลย
1: เยี่ยมมากเลยเนี่ยฮะคือการละเล่นกันแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็จะได้เรื่องของความคิดสร้างสรรค์ไปด้วยเป็นการต่อยอดเรื่องของสติปัญญา
2: วิธีทำก็ง่ายมากเพียงคุณพ่อคุณแม่ตัดกระดาษสีให้เป็นรูปทรงเรขาคณิตจะเป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมแล้วก็นำเอาไม้ไอศกรีมเนี่ยมาทาสีให้เหมือนกระดาษต้นแบบ
1: ก็เล่นได้หลากหลายเล่นทั้งหมวดสีเล่นทั้งรูปร่างรูปทรงได้หมดเลยครับ
0: และเพื่อที่จะให้ได้ดาวครบทั้ง4ดวงอีกด้านนึงก็คือด้านของสังคมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้น้องประวานเนี่ยไปเล่นกับเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับเพื่อนของน้องประวานเลยค่ะก็มาอยู่กับน้องทีมแล้วนะคะสวัสดีค่ะน้องทีม
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคุณหมอด้วยค่ะน้องทีม
1: สวัสดีค่ะสวัสดีครับเด็ก
0: ๆเดี๋ยวเราจะให้น้องประวันเอาอะไรมาด้วยครับประวันมาแบ่งน้องทีมใช่ไหม
3: แครอทมาครับ
0: แครอทไหนลองช่วยกันต่อสิคะเด็ก
1: ๆลองดูสิเป็นแครอทจริงไหม
0: นี่แครอทจริงไหม
3: เยอะค่ะให้ชิ้นไหนต่อชิ้นนี้เร็วจัง
0: เร็วจังเลยอ๋อปรบมือหน่อยเก่งมากเลย
1: เข้าตูจะสังเกตนะประวันชื่นชมด้วยนะเนี่ยชื่นชมน้องทีมเร็วจังเลยเยี่ยมมากเลยอันนี้คือทักษะทางด้านสังคมที่จะเห็นเลยว่าทำให้รู้จักในการที่จะเอื้อเฟื้อในการเล่นกันคุณพ่อคุณแม่ก็จะสามารถฝึกในลักษณะอย่างนี้ไปได้ด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ให้เขาได้เริ่มที่จะเล่นกับเพื่อนๆใช่แปลว่าการเล่นกับเพื่อนของเขาเนี่ยมีประโยชน์ใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ใช่ใช่ยังมีอ
3: ีกหนึ่งที
1: ประวานลองช่วยน้องพิมพ์บุญอีกหนึ่งชิ้นครับ
0: ใช
3: ่ไหมใช่หร
0: ือประวานเอาตัวไหนดี
1: เกือบละเกือบละ
0: เอาตัวนี้สิ
1: ใกล้เคียงแล้ว
0: ไหนชิ้นสุดท้ายยังคะ
1: เอิบ
0: ไหนชิ้นสุดท้ายทำไงดี
1: ด้านไหนเอ่ย
0: โอ้ยเก่งมากเลย
1: เยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมาก
0: เก่งมากเลยอ้าวโอเคได้ไป2ตัวแล้วแล้วนี่มีอีกหนึ่งอันนี้เป็นโดเรมอนของน้องประวานแต่เดี๋ยวให้น้องพิมพ์บุญช่วยกันต่อนะโอเคไหมคะโอเคเดี๋ยวลองช่วยกันต่อนะ

0: ตั้งแต่ที่
1: ท้ายสุดเลยเยี่ยมมาก
0: โอเคปรบมือหน่อย
1: เป็นโดเรมอนจริงๆด้วย
0: เป็นโดเรมอนจริงๆนี่คุณหมอน่าจะมีของรางวัลให้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วก็มีดาวสีฟ้าติดให้เมื่อเหลืองเขียวแดงแล้วสีฟ้าติดให้น้องพิมพ์บุญด้วยเก่งมากเลยลูกนะยาวใหญ่ๆเลย อันนี้คือทักษะทางด้านสังคมคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะเห็นว่าของเล่นแบบง่ายๆแม้กระทั่งไม้ไอติมต่างๆเหล่านี้ที่มีสีสันอยู่เนี่ยสามารถฝึกได้ทั้งทักษะเรื่องกำเนื้อมัดเล็กแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องของทักษะในด้านสติปัญญาแล้วก็รวมไปจนถึงทักษะทางด้านอารมณ์และก็สังคมด้วยสร้างการเรียนรู้ร่วมกันถ้าเกิดว่ามีโอกาสจะทำยังไงให้ลูกอดทนจะทำยังไงให้เขารู้จักในการเอื้อเฟื้อเผื่อ

0: แผ่ซึ่งกันและกันก็จะได้ประโยชน์มากมายได้เรียนรู้ศัพท์ด้วยได้เรียนรู้รูปร่างแล้วก็ได้เรียนรู้สีสันต่างๆนานามากมายครับ
1: โอ้เรียกว่าวันนี้ได้ประโยชน์ครบทุกด้านเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอเดียวที่มาให้ความรู้แล้วก็ความสนุกกับเด็กๆแล้วก็พวกเราด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมอ
0: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
1: ส่วนในสัปดาห์หน้านะคะพี่ขตูจะพาน้องประวานได้ประดิษฐ์ของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์ในตอนหน้ากันเลยค่ะ
2: ตอนต่อไปพี่ขตูจะชวนน้องๆมาประดิษฐ์เกมกบน้อยกินแมลงอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็คือที่เย็บกระดาษสีเมจิกกาวเชือกขนาดเล็กกระดุมแกนกระดาษทิชชู่จานสีและผู้กันสีและกระดาษค่ะ
1: ถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
3: จิ๋วซ่ายักษ์ประดิษฐ์
1: สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 18:07 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายมาร์กกูดดิ้งเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชโองการให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2564เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นายคริสโตเฟอร์แพทริกแมคคอร์มิกคู่สมรสเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 18:18 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายเฟลิเป้เดลาโมเรนากาซาโดเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชโองการให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่17มิถุนายน2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในเวลา18:30

10นาทีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายชองโกรธบวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชโองการให้เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทโทอักษรสามตราตั้งเมื่อวันที่27มกราคม2517เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทกลับบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นางมาริโกะบวงเบิร์ฟภรรยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทด้วยสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการปลูกข้าวณแปลงสาธิตการเกษตรเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกวันนี้เวลา 13:29 นาทีสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอเนกประสงค์แปลงสาธิตการเกษตรที่5โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าหรือจปร.จังหวัดนครนายกทรงติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆที่ร่วมสนองพระราชดำริพัฒนาด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดนครนายกอาทิศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริบริเวณแปลงนาสาธิตการเกษตรโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าปี2518ถึง2519ปลูกข้าวพันธุ์กข99วิธีหว่านน้ำตมเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 4,040 กิโลกรัมมอบให้โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกและสมเด็จพันธุ์ข้าวนครนายกนอกจากนี้ยังปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวพันลูกผสมกวก.ชัยนาท2เป็นพืชหลังนาน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย306ฝักสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวกข99จำนวน 1,000 กิโลกรัมกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวบ้านเหล่าหุ่งตำบลโคกรวดอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกจำนวน10รายผ่านกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรข้าวเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาศัตรูพืชและลดต้นทุนการผลิตคาดว่าจะได้ผลผลิต 39,000 กิโลกรัมผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์หมุนเวียนในกลุ่มแปรรูปเป็นข้าวสารบริโภคและจำหน่ายทั้งจำหน่ายเป็นข้าวเปลือกให้แก่ร้านรับซื้อกรมชลประทานดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและกระจายน้ำในพื้นที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและพื้นที่โดยรอบขุดลอกแก้มลิงบัดพระฉาย2ความจุกว่า 125,000 ลูกบาศก์เมตรปรับปรุงสระเก็บน้ำสวนไม้ผลภาคใต้และสระเก็บน้ำสระช้างพร้อมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำทรายทองอ่างเก็บน้ำคลองโบดเพื่อให้การส่งน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรสะดวกยิ่งขึ้นสำหรับกิจกรรมของนักเรียนในร้อยจปร.ในห้วงเดือนมีนาคมถึงกรกฎาคม2519มีผลผลิตจากโครงการสวนไม้ผลภาคใต้ได้แก่ทุเรียนพันกบลำเจียกเงาะลองกองและมังคุดมีเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรและกรมพัฒนาที่ดินช่วยดูแลและสนับสนุนสารชีวพันธุ์จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้แก่กำลังพลและนักเรียนในร้อยชมรมโครงการตามแนวพระราชดำริและสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกจัดกิจกรรมยุวเกษตรภายใต้แนวคิดไฮโดรปลูกง่ายใช้สารชีวพันธุ์สร้างสรรค์การแปรรูปสร้างจิตสำนึกการทำเกษตรแบบปลอดสารเคมีประยุกต์ใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพโอกาสนี้ทอดพระเนตรการปลูกข้าวพันธุ์กข113วิธีหว่านน้ำตมสำหรับข้าวพันธุ์กข113เป็นพันธุ์ข้าวเจ้าพื้นนุ่มไม่ไวต่อแสงมีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ110วันให้ผลผลิตเฉลี่ย946กิโลกรัมต่อไร่คุณภาพการสีดีเยี่ยมและต้านทานโรคไหม้ได้ดีเหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาชลประทานด้านการดำเนินงานของกรมวิชาการเกษตรคิดพัฒนาพันธุ์ข้าวฟ่างหวานพันธุ์ใหม่กวก.สุพรรณบุรี1มีอายุเก็บเกี่ยวสั้นให้ผลผลิตต้นสดและน้ำคั้นสูงต้นทุนการผลิตต่ำใช้ประโยชน์ได้ครบทุกส่วนเหมาะเป็นวัตถุดิบอุตสาหกรรมชีวภาพและอาหารสัตว์ช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรสำหรับกรมการข้าวส่งเสริมเรื่องข้าวคาร์บอนต่ำเป็นนวัตกรรมการทำนายวิถีใหม่ช่วยลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกและก๊าซมีเทนอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการ4ปอคือปรับระดับพื้นที่ให้เรียบเสมอกันช่วยประหยัดน้ำเปียกสลับแห้งลดก๊าซมีเทนร้อยละ70ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินช่วยลดรายจ่ายและแปลงสภาพฟางและต่อซังด้วยวิธีการไถกลบแทนการเผาเป็นข้าวรักโลกฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมช่วยเพิ่มรายได้และโอกาสทางการตลาดสู่ฐานลูกค้าคุณภาพกรมพัฒนาที่ดินจัดทำโครงการ From Waste to Wealth ของจังหวัดนครนายกมุ่งนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นฟางข้าวและมูลสัตว์มาแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงเพื่อสนับสนุนการผลิตข้าวกข.113คาร์บอนต่ำช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีลดต้นทุนการผลิตเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและกักเก็บคาร์บอนนอกจากนี้ยังส่งเสริมการจัดการแปลงนาและการใช้เทคโนโลยีชีวภาพร่วมกับการวิเคราะห์ดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส่งผลให้ผลผลิตข้าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและกรมประมงจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาไทย5ชนิดได้แก่ปลาตะเพียนทองปลาตะเพียนขาวปลากระแหปลาสร้อยขาวและปลาหมอไทยรวม 5,000 ตัวเลี้ยงในแปลงนาสาธิตได้พ่อแม่พันธุ์ปลาน้ำจืดไทยนำไปเพาะด้วยชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ได้ลูกปลามากกว่า2ล้านตัวนำไปปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาน้ำจืดไทยในพื้นที่จังหวัดนครนายกต่อไปความร่วมมือของทุกหน่วยงานช่วยขับเคลื่อนโครงการตามพระราชดำริในพื้นที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและจังหวัดนครนายกเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมนำไปสู่การพัฒนาการเกษตรและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

ระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างและหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 น.เป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูป

องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV ของครูห้องเรียนต้นทางโรงเรียนวังไกลกังบลในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับโรงเรียนปลายทางที่จังหวัดเพชรบุรีได้แก่โรงเรียนวัดเกาะแก้วอำเภอบ้านแหลมโรงเรียนวัดห้วยเสือมงคลประชาสรรค์อำเภอบ้านลาดการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งให้ครูห้องเรียนต้นทางได้ปฏิบัติงานร่วมกับโรงเรียนปลายทางในสภาพแวดล้อมจริงเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อค้นพบปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องสำหรับโรงเรียนวัดเกาะแก้วเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียน67คนโดยจัดการเรียนรู้ด้วย DLTV ครบทุกวิชาซึ่งผลการทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สูงกว่าระดับประเทศสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและโรงเรียนวัดห้วยเสือมงคลประชาสรรค์เปิดสอนระดับอนุบาล2ถึงประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน62คนและใช้ DLTV ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยมีครูประจำการครบชั้นโอกาสนี้องคมนตรีได้ให้กำลังใจผู้บริหารคณะครูและบุคลากรพร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในทุกพื้นที่ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมอันเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการศึกษาที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.กลุ่มสยามกลการได้รับพระราชทานพระบรมอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์ประกอบด้วยวัดวรนาถบรรพตวัดจันเสนวัดนครสวรรค์วัดไส้ใต้วัดพัทรสิทธารามวัดป่าธรรมโสพลจังหวัดลพบุรีและวัดโพทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทเทคโทรนิกส์จำกัดบริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชนมูลนิธิรักป่าพยุงไทยพยุงธรรมเพื่อแผ่นดินบริษัทต้าตี้เอ็ดดูกรุ๊ปจำกัดและบริษัทพัชราคอลเลกทีฟจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครพนมประกอบด้วยวัดพระธาตุพนมวัดมหาธาตุวัดศรีสงครามวัดน้อยโพคำวัดศรีคุณเมืองวัดศรีชมพูวัดสว่างสุวรรณารามวัดโพชัยวัดทรายคำและวัดหัวดอนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเ
เวลา 17 นาฬิกากรมแพทย์ทหารอากาศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดคงคารามมาพระพุทธสายญาติจังหวัดเพชรบุรีวัดสำรังจังหวัดพิษณุโลกวัดชัยมงคลจังหวัดอุตรดิตถ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชประเทศอินเดียวัดภูมิมรินทร์กุดีทองวัดดาวดึงวัดจุฬามณีวัดสวนแก้วอุทยานวัดบางแคน้อยจังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสันตปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูป

วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวงจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้างจังหวัดศรีสะเกษสวนนงนุชพัทยาจังหวัดชลบุรีและวิทยาลัยการตำรวจกรุงเทพมหานครทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบโรงเรียนมัชราวุฒิวิทยาลัยศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลกรุงเทพมหานครองค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวงจังหวัดเชียงใหม่เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินกรมที่ดินการเคหะแห่งชาติบริษัทยูนิคเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรักชั่นจำกัดมหาชนราชินิกุลบุญนาคราชสกุลสฤทธิ์วงศ์และบริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชนท่านิสนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โอกาสนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสู่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรศวรเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 น.ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569มูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บทุพพลภาพและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนฤทธิ์ถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นดังนี้นำบ้านเลขที่12หมู่9ตำบลวังหินลาดอำเภอชุมแพเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมาไปแก่ครอบครัวจ่าสิบเอกพิชิตชัยบุญชูล่าสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่8กองพันทหารราบที่3ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการเหยียบกับระเบิดบริเวณพื้นที่ช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันพักรักษาตัวณภูมิลำเนาและณบ้านเลขที่86หมู่4ตำบลหนองแดงอำเภอสีชมพูเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมาไปแก่ครอบครัวพลทหารศิรวิทย์พินโยสุขสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่8กองพลทหารราบที่3ซึ่งเสียชีวิตจากการโดนสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ซำแต่อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษการได้รับพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤทธิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: น่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
1: พระนเรศวรหมายถึงพระนเรศวรที่เราเพิ่งเจอมาน่ะหรอ
0: ใช่ๆนั่นไงที่ทรงช้างอยู่ตรงนั้น
1: ไหนๆตรงไหน
2: หนองสาหร่าย18มกราคมพุทธศักราช2135รัชกาลสมเด็จพระนเรศวร
0: ท่านฝากกองทัพข้าศึกมาหยุดอยู่ต่อหน้าช้างของพระมหาอุปราชามีข้าศึกล้อมเต็มไปหมด
3: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาธีให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิดภายภาคหน้าต่อไปจะไม่มีพระเจ้าแผ่นดินใดจะกระทำคชยุทธอีกแล้วเช่นเรา
4: ไป
1: พระนเรศวรเล็กกว่าต้องเยอะจะสู้ไหวหรอ
0: นั่นคือเจ้าพระยาชัยยานุภาพเลยนะถึงตัวจะเล็กกว่าแต่ก็สู้ไม่ถอยเลยนะคอยดูสิ

0: พ่อแม่ของหลานส่งขนมนมเนยมาให้เยอะแยะเลยโอ้มีอะไรกันเหรอเด็ก
1: ๆปู่ครับพันนเรศวรทรงเท่น่าดูเลยนะครับรบชนะพระมหาอุปราชาทั้งที่ช้างก็ทรงตัวเล็กกว่าแถมยังหลงเข้าไปกลางกองทัพของศัตรูด้วยสุดยอดมากเลยนะครับ
2: หนูเพิ่งเล่าให้แม่ฟังนะคะ
0: โอ้จริงๆแล้วตอนนั้นกองทัพของพันนเรศวรมีจำนวนน้อยกว่าผู้พม่ามากแล้วไพร่พลเองก็อ่อนแรงเต็มที่แล้วถ้าคืนยืดเยื้อต่อไปคงต้องแพ้แน่ๆดังนั้นพันนเรศวรจึงท้ารบกับพระมหาอุปราชาเพื่อรักษาชีวิตของคนไทยในสนามรบยังไงล่ะ
1: อย่างนี้นี่เองยังมีอีกหลายตอนใช่ไหมครับผมรู้มาแค่ตอนหลังทักทักอะไรนะตะวันที่ทรงประกาศเอกราชน่ะ
2: อ๋อก็หลังทักซิโนทกไง
1: ใช่ใช่กับตอนทำยุทธหัตถีตอนอื่นๆยังไม่ได้ดูตะวันยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยครับปู
0: ่อ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูหนังด้วยกันไหมเด็กๆเริ่มตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็ถูกส่งตัวไปเป็นองค์ประกันที่หงสาแล้วก็นี่ไงเด็กๆปู่มีวิดีโอครบเลยนะดูสิ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับปู่ดีเลยครับดูด้วยกันนะตะวัน
2: ได้สิถ้าหนูหนังแบบนี้ฉันไม่กลัว
3: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกาจและกล้าหาญการตัดสินใจของพระองค์ทำให้อยุธยาเป็นเอกราชอีกครั้งปู่สอนบอกว่าเพราะพระองค์อยุธยาเลยแข็งแกร่งแบบนี้อีกนับร้อยปีอยากรู้แล้วสิว่าพรุ่งนี้ปากกาขนนกจะพาไปที่ไหนอีกนะแต่ไม่ต้องพาไปสมัยสมเด็จพระนเรศวรแล้วนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะตื่นแต่เช้ามาดู

0: ตขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
1: ้ I'm sorry please forgive me
2: ตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรถผ่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกลบเคียงบาเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะซิ

สิ่งที่ปัจจุบันทำอยู่เป็นศิลปะดั้งเดิมของจีนประเภทหนึ่งที่เรียกว่าไฉเติงประติมากรรมโคมไฟคำว่าเติงคือโคมส่วนคำว่าไฉคือสีสันหรือความหลากหลายหรือความสร้างสรรค์แต่บางคนเขาก็เรียกศิลปะโคมไฟหรือหุ่นโคมไฟก็ได้ชื่อเมธาวาวานิชนะครับในประเทศไทยเนี่ยคือผมเป็นคนทำคนแรกเลยประมาณปี 44-45 แต่ได้ทำโปรเจกต์ที่เป็นระดับททท.จริงๆคือปี 46-47 แถวๆนั้น

ณปัจจุบันเนี่ยคือนอกจากโคมไฟที่เป็นลูกๆที่สร้างสรรค์โดยการให้มันกระจายเต็มสถานที่อันนั้นก็คือแบบหนึ่งเขาเรียกว่าเติงหลงก็คือเต็งหลังนั่นเองส่วนประติมากรรมโคมไฟเนี่ยคือถ้าจะนับประเภทจริงๆก็จะมีหนึ่งก็คือประเภททำโคมไฟยักษ์ก็คือ 2-3 เมตรขึ้นไปจนถึง10เมตร20เมตร50เมตรก็มีแล้วก็โคมไฟที่เป็นตามความเชื่อเพราะว่าตามเทศกาลจีนเนี่ยจริงๆแล้ววันง่วนเซียวคือหลังตรุษจีน15วันเนี่ยอันนั้นคือเทศกาลโคมจริงๆซึ่งเขาจะมีโคมไฟตามความเชื่อเป็นคาแรคเตอร์เทพเจ้าอย่างนี้ครับแล้วก็มีประเภทการ์ตูนก็คือแล้วแต่สร้างสรรค์เลยครับอย่างที่ผมทำอยู่จริงๆแล้วคือทิศทางในการทำของผมคือทำหลากหลายซึ่งอยากจะไปจอยกับศิลปะแขนงอื่นด้วยอย่างในนานๆครั้งก็มีโอกาสทำด้วยกันกับโปรเจกต์กราฟฟิตี้อะไรอย่างเงี้ยก็มีชนชาติจีนทำไมถึงให้ความสำคัญกับเรื่องของโคมเช่นโคมคุณจะทำแค่ลูกกลมๆแล้วก็แขวนให้เต็มเมืองก็จบแล้วใช่ไหมฮะถ้าคุณจะตกแต่งสถานที่แต่ว่าคือความเชื่อเรื่องโคมจริงๆแล้วเนี่ยคือมันผูกกับความเชื่อเรื่องของความร้อนเรื่องของแสงอาทิตย์เรื่องของไฟโคมคือพระอาทิตย์ในยามค่ำคืนอย่างอักษรจีนเนี่ยคำว่าความสว่างเนี่ยมันเกิดจากคำว่าดวงอาทิตย์บวกกับดวงจันทร์คือมีดวงอาทิตย์มีดวงจันทร์มีความสว่างเพราะฉะนั้นเนี่ยในยามเฉลิมฉลองเนี่ยคือคนจีนจะต้องทำให้เมืองมันสว่างทั้งเมืองส่วนเรื่องของโทนสีว่าทำไมมันถึงเป็นสีแดงเพราะว่าสีแดงคือสีของไฟคือความรุ่งโรจน์คนที่ควบคุมไฟได้คือคนที่ยิ่งใหญ่เพราะไฟเนี่ยคือถ้าคุณควบคุมไม่เป็นมันไหม้ทั้งเมืองแต่คนที่ควบคุมไฟได้แปลว่าอยู่เหนือธรรมชาติอยู่มันเป็นซิมโบลิกบางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าจากมนุษย์ธรรมดาเนี่ยกลายเป็นมนุษย์ที่วิเศษที่ควบคุมธรรมชาติได้ทีนี้ไอ้ความเชื่อเรื่องโคมมันมาบูมจริงๆคือที่เป็นประติมากรรมโคมไฟอย่างเงี้ยคือยุคราชวงศ์หมิงเขาว่าหมิงคือความสว่างคือพระอาทิตย์ดวงจันทร์ตะวันจันทราเพราะฉะนั้นวิธีการเฉลิมฉลองของราชวงศ์หมิงเนี่ยก็คือสร้างสรรค์เรื่องที่เกี่ยวกับความสว่างเรื่องของโคมไฟซึ่งการประกวดศิลปินประกวดโคมไฟที่เป็นคาแรคเตอร์เนี่ยเพื่อเอามาโชว์ในพระราชวังเนี่ยคือเริ่มที่ราชวงศ์หมิง1คือประกวดที่ความยาว2คือประกวดที่ไอเดียรูปทรงซึ่งไอ้องค์ความรู้พวกนี้มันเกิดขึ้นในราชวงศ์หมิงแล้วมันสืบทอดมาเรื่อยๆประการที่1เลยโคมไฟทั่วไปเนี่ยด้วยความที่เป็นอุตสาหกรรมว่าผมเคยไปดูโรงงานที่จีนมาเขาไม่มีการย้อนถอยหลังในกระบวนการผลิตเพราะว่าแบบเขาเขียนมาสำเร็จรูปแล้วเหล็กเส้นที่ดัดมาคือเครื่องจัดดัดมาเพราะฉะนั้นคือการทำงานของเขาคือเดินหน้าอย่างเดียว1เดือนเนี่ยเขาผลิตได้เป็นแสนแสนลูกเลยเพราะฉะนั้นต้นทุนต่อลูกเนี่ยมันจะต่ำมากแต่ถ้าหากว่าเป็นโคมไฟศิลปะอย่างเงี้ยต่อให้เราทำแค่คมกลมๆเหมือนกับของโรงงานที่เขาทำเป๊ะแต่เราใช้เวลามากกว่าเขาหลายเท่าต้นทุนสูงกว่าไม่รู้เกือบ10กว่าเท่าอันนี้คือความแตกต่างแล้วก็2คือแต่ถ้าเราทำเป็นประติมากรรมโคมไฟอย่างเงี้ยอันนี้แน่นอนคือระบบอุตสาหกรรมมันผลิตไม่ได้เพราะว่าขั้นตอนการทำเนี่ยมันเหมือนงานศิลปะที่มีเส้นมันมีเส้นล่างเส้นที่วาดเสร็จจริงๆแล้วเราไม่ใช้ต้องลบออกอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นขั้นตอนการที่ต้องย้อนกลับไปกลับมาตลอดเวลาซึ่งอันนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมทำไม่ได้คือเริ่มจากการสอนภาษาจีนผมเริ่มสอนภาษาจีนตั้งแต่ม.5แล้วก็เปิดโรงเรียนเปิดเป็นคอร์สตัวเองที่มีคนเรียน 4-50 คนเนี่ยคือประมาณตอนปี2ปี3เรียนมหาลัยปี2ปี3ช่วงนั้นเนี่ยก็คือเริ่มเขียนหนังสือด้วยเกี่ยวกับด้านศิลปะและวัฒนธรรมจีนแล้วก็แปลหนังสือด้วยแล้วบางครั้งก็ถูกเชิญไปเป็นล่ามทำให้ได้สัมผัสคนหลายกลุ่มซึ่งในกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยมันจะมีกลุ่มที่ทำโคมตัวเนี้ยก็เลยไปถามเขาว่าแบบคือถ้าจะเรียนแบบเนี้ยมันต้องเรียนสาขาอะไรถึงจะทำแบบนี้ได้ปรากฏว่าคือคนงานจีนเขาบอกว่าอ๋อคุณก็ต้องเรียนสาขานี้แล้วก็บอกอ้าวแล้วสาขานี้มีเรียนด้วยเหรอเขาก็แนะนำเลยว่าอ๋อจริงๆแล้วคือที่ประเทศจีนเนี่ยคือมันเป็นศิลปะประจำชาติเพราะฉะนั้นคือเขามีสาขาให้เรียนเลยช่วงซัมเมอร์ก็เลยมีโอกาสไปที่เมืองซื่อกงที่เสฉวนแล้วก็เริ่มศึกษา
สิ่งที่เราเรียนคือทักษะเกี่ยวกับพื้นฐานเกี่ยวกับศิลปะพวกนี้ซึ่งด้วยความที่ว่าเราเรียนจริงๆแล้วตัวผมในเมืองไทยก็คือเรียนภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรมของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะฮะเพราะฉะนั้นคือไอ้เรื่องสกิลการออกแบบหรือเรื่องของการดูแบบเขียนแบบเนี่ยเรามีอยู่แล้วพอเราไปเรียนที่นั่นคือเราเรียนรู้เร็วที่เหลือก็คือเรื่องของรายละเอียดว่าวัสดุที่คุณสามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้มีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราเรียนรู้เรื่องพวกนั้นเป็นหลักแต่ผมไม่ได้ไปเสียชวนแค่ครั้งเดียวคือไปหลายๆครั้งมากแล้วก็จนถึงช่วงที่ได้ไปสัมผัสกับบริษัทที่เขาทำโครงจริงๆแล้วก็ร่วมงานกับเขาทำให้เรามีความอยากเพราะมันเจอลู่ทางแล้วคือหลังจากที่ผมไปเรียนสาขาอย่างนี้มาที่เสฉวนเนี่ยประมาณปีกว่าทางททเนี่ยเขาจัดงานโครงจริงๆเป็นชื่อว่างานโคมไฟนานาชาติสีสันเมืองใต้ที่หาดใหญ่ซึ่งอาจารย์ที่คณะเขาแนะนำมาบอกว่าเนี่ยอาจารย์รู้ว่ามีบริษัทที่น่าจะสามารถเบียดงานอีเวนต์ตัวนี้ได้เนี่ยอยู่ 4-5 เจ้าก็เลยไปยื่นแบบไว้ทั้งทุกเจ้าเลยแล้วปรากฏว่า1ในเจ้านั้นก็คือเขาประมูลแล้วได้งานนี้มาแล้วเขาก็จ้างเราอันนั้นคือจุดเริ่มต้นครั้งแรกซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นครั้งแรกก็คือเรียกว่าเป็นคนโชคดีแล้วกันคือจุดเริ่มต้นครั้งแรกเนี่ยได้จับงานที่เป็นระดับเป็น

ิ่งที่สำคัญที่สุดผมคิดว่าคือเป็นเรื่องราวเพราะว่าถ้าเป็นงานculture ศิลปะจริงๆเนี่ยศิลปินสามารถเข้าใจของเขาคนเดียวเขาไม่ต้องบอกใครแล้วให้คนอื่นตีความพอเป็นงานอีเวนต์เนี่ยคือเราไม่สามารถสื่อสารแบบเป็นศิลปะล้วนๆแบบที่เราเรียนมาเราต้องทำให้มันเข้าใจง่ายขึ้นแล้วเข้าใจพอพรีเซนต์ออกไปแล้วทุกคนเข้าใจตรงกันมันก็จะเป็นวิธีเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่งซึ่งโชคดีคือเป็นคนที่เขียนหนังสือมาคือเรารู้ว่าโอเคการที่เราเขียนคอนเซปต์ออกมาแล้วเราพรีเซนต์ออกมาอย่างเงี้ยแล้วทุกคนมันจะเข้าใจตรงกันเนี่ยอันนั้นเป็นส่วนที่สำคัญในการแสดงออกของศิลปะด้านนี้โดยทั่วไปแล้วก็คือถ้าเป็นงานที่ เกี่ยวกับเทศกาลจีนอยู่แล้วเนี่ยอันนี้จะง่ายเพราะว่าในแต่ละเทศกาลมันมีแก่นความคิดความเชื่อบางอย่างอยู่แล้วเช่น เทศกาลตุ๊จีนเนี่ยมันคือเรื่องของการเฉลิมฉลองเพราะฉะนั้นโจทย์บางโจทย์เราจะไม่แตะเช่นโจทย์ที่เป็นเทพนิยายที่เกี่ยวกับการต่อสู้อย่างเงี้ยคนจีนเขาถือว่าช่วงตุ๊จีนเนี่ยมันไม่ตีรันฟันแทงกันเพราะฉะนั้นคือเราก็จะออกแบบคาแรคเตอร์ที่นุ่มนวลแล้วก็สื่อความหมายที่เอาไว้สอนเด็กได้อะไรอย่างเงี้ยเช่นความมุมานะของเทพเจ้าแปดเซียนในการแก้ไขปัญหาให้กับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าบางงานอาจจะไม่ใช่เทศกาลจีนอาจจะเป็นฟูลมูนปาร์ตี้ไปเลยเป็นบนเกาะพังงานซึ่งอันนั้นคือเขาต้องการหลุดคือจริงๆแล้วไอ้จิตของคนที่ทำพวกปาร์ตี้แนว EDM เนี่ยซึ่งมันจะพรีเซนต์ออกมาในเรื่องของสีเรื่องของแบ็คไลท์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ต้องชวนผู้ร่วมงานที่เขาเข้าใจคนกลุ่มนั้นจริงๆเช่นพวกเด็กที่เล่นกราฟฟิตี้อย่างเงี้ยเพื่อให้เขามาเพ้นสีให้กับเราเพราะว่าเขาก็จะมีโทนสีแบบที่เขาต้องการแล้วก็จังหวะของแสงบางอย่างเพราะฉะนั้นไอ้งานศิลปะพวกนี้บางครั้งจำเป็นจะต้องหาคนที่เข้าใจจริงๆแล้วมาร่วมงานกับเราโดยโครงสร้างแล้วเนี่ยคือเราสามารถใช้โครงสร้างได้หลายแบบแบบดั้งเดิมคือเป็นไม้ไผ่ไม้ไผ่ที่เหลาแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคือผมใช้วิธีคือแบบที่เป็นโมเดิร์นแล้วคือใช้ลวดก่อสร้างในการทำเพราะว่าวัสดุไม้ไผ่เนี่ยปัจจุบันหายากและช่างฝีมือก็หายากถ้าโคมขนาดที่ไม่ใหญ่มากเนี่ยสามารถใช้ลวดขาวบ้านเราจริงๆมันคือลวดสังกะสีนะฮะซึ่งลวดขาวมันก็จะมีขนาดเบอร์8จนถึงเบอร์เล็กๆเบอร์12เบอร์16อะไรอย่างเงี้ยส่วนมากก็คือใช้ลวดขาวแล้วก็2ก็คือถ้าขนาดใหญ่หน่อยก็คือใช้เหล็กขุ่นส่วนถ้าใหญ่กว่านั้นเนี่ยอันนี้แล้วแต่การสร้างสรรค์ละคือเราใช้ตั้งแต่เหล็กกล่องเหล็กแฟบใช้หมดแล้วก็บางทีก็คือต้องคิดวิธีในการเพิ่มความสูงเราก็ต้องให้ช่างก่อสร้างที่เขาเข้าใจเรื่องพวกนี้มากกว่าเราเนี่ยมาร่วมงานกับเราส่วนที่สองก็คือส่วนที่เป็นงานไฟงานไฟเนี่ยจริงๆแล้วคือผมตัวโดยส่วนตัวแล้วผมชอบหลอดไส้เพราะว่าหลอดไส้แบบวอร์มไว้เนี่ยคือสีมันไม่แรงมากเวลาอยู่ในตัวโคมแล้วเนี่ยมันจะแค่เรืองแสงมันไม่ใช่เป็นดวงไฟทะลุออกมาหรือถ้าจังหวะไหนที่เราอยากให้มันทะลุเราก็ค่อยขยับมันเข้าใกล้ตัวผิวโคมแล้วมันก็จะเห็นเป็นดวงทะลุไฟมันทะลุมันควบคุมได้หลากหลายกว่าพวกหลอด LED หลอด LED สมัยนี้ข้อดีคือด้วยวัตต์ที่เท่ากันเนี่ยมันมีความแรงของความสว่างเนี่ยมากกว่าแต่ว่าทำโคมบางทีคือทำงานศิลปะมันไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าสว่างมากแล้วมันจะดีมันไม่เสมอไปแล้วก็เรื่องของสายไฟว่าถ้าหากว่าเราเป็นโคมที่วางกลางน้ำเนี่ยมันก็ต้องสายไฟมันก็ต้องไม่เหมือนกับโคมทั่วไปส่วนเรื่องของเนื้อผ้าอันนี้ค่อนข้างหลากหลายแต่ถ้าแบบดั้งเดิมเลยคือใช้ผ้าส่วนผ้าที่ใช้คือจริงๆแล้วผ้าเนี่ยในท้องตลาดมันมีเยอะมากส่วนมากคือเราต้องคำนึงถึงรูปทรง

เช่นที่ผมส่วนงานส่วนใหญ่ผมจะเลือกใช้ผ้าตรวจเพราะว่าผ้าตรวจเนี่ยไอตัวเส้นได้ยืนกับเส้นได้พุ่งเนี่ยคือมันเหนียวเท่ากันคือเวลาแปะลงไปบนโครงเหล็กแล้วเนี่ยมันจะยืดทั้งแนวนอนแนวตั้งได้เท่าๆกันคนงานก็จะทำงานง่ายไม่งั้นบางทีมันตึงด้านนี้แต่ด้านนี้มันถึงยังไงก็ไม่ถึงจริงๆอย่างบางงานเนี่ยเราอาจจะไม่ใช้ผ้าก็ได้เป็นลักษณะเป็นเปเปอร์มาเช่เลยก็ได้คือแล้วแต่ทางสรรครับเช่นบางทีเราไม่ได้ต้องการผิวเรียบเราต้องการให้มันผิวหยาบมีเท็กเจอร์อย่างเงี้ยเป็นกระดาษไขหรือกระดาษอะไรก็ได้ที่มันขยำแล้วมันยู่ได้มันก็จะเกิดเป็นเท็กเจอร์ที่มีเหลี่ยมมีมุมมันก็สวยอีกแบบคือขั้นตอนต้องเขียนแบบ1ต่อ1ก่อนอันนี้คือขั้นตอนการขึ้นแบบก่อนอาจจะเป็นเขียนแบบตามแนวตั้งหรือว่าเขียนบนพื้นก็ได้ซึ่งแล้วแต่รูปทรงของโครงหรือบางครั้งเนี่ยถ้าเป็นแบรนด์ของสินค้าเป็นคาแรคเตอร์ของสินค้าเขาอาจจะรีเควสต์มาว่าเขาจะปรินท์ไซส์1ต่อ1มาให้เราเลยเพื่อให้เราดับตามให้สัดส่วนเป๊ะตามนั้นก็ได้ขั้นตอนถัดมาก็คือต้องให้คนงานเนี่ยดัดเหล็กบนพื้นเพื่อออกมาเป็นเอาท์ไลน์ของตัวคาแรคเตอร์โคมอันนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องค่อนข้างยากแหละเพราะว่าด้วยปกติแบบของเราเนี่ยคือแบบ2มิติหมดแต่เราต้องจินตนาการเองขึ้นมาเป็น3มิติซึ่งอันนั้นใช้ความชำนาญเป็นหลักครับแล้วก็ในระหว่างที่ทำลวดที่เป็นตัว3มิตินะตัวรูปปั้นลอยตัวนะฮะหลักการมันคล้ายๆกับการสเก็ตรูปมันจะมีเส้นขาดๆเกินๆอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นรูปเป็นร่างเสร็จแล้วเราต้องตัดเส้นที่มันเกินออกด้วยกว่าจะเป็นโครงของ1ตัวจากนั้นก็คืออยู่ที่การสร้างสรรค์ว่าความสว่างของโครงเนี่ยมันเกิดได้หลายแบบมันจะเกิดจากภายในหรือเกิดจากการตีแสงภายนอกถ้าตีแสงภายนอกเนี่ยก็คือเป็นประเภทที่เล่นแบบย้อมสีหรือใช้เทคนิคแบ็คไลท์แต่โดยแบบดั้งเดิมแบบดั้งเดิมคือซ่อนไฟข้างในเพื่อให้มันเรืองแสงเป็นหลักครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายถึงจะเป็นการแปะผ้าซึ่งตลอดขั้นตอนพวกนี้เนี่ยด้วยความที่ว่ามันเป็นงานคราฟระดับหนึ่งมันไม่ได้ออกแบบเป๊ะๆแบบอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งคือทำไปแก้ไป อย่างบางทีพอแปะๆเรารู้สึกว่าตรงนี้มันผิดนะมันควรจะมีส่วนที่ยื่นออกมาเพิ่มเราต้องแกะผ้าออกแล้วก็เชื่อมเพิ่มแล้วก็ค่อยแปะใหม่จะทำไปแก้ไปเพราะว่าในบ้านเราเนี่ยเราไม่มีสาขาอาชีพนี้จริงๆไม่เหมือนที่ประเทศจีนประเทศจีนเนี่ยคือประเภทไฉ่เติงเนี่ยมันเป็นศิลปะประจำชาติคือเขามีศิลปะประจำชาติแบบสมัยใหม่เขา อยู่10ประเภทลงในปฏิทินการท่องเที่ยวของจีนนะและหนึ่งในนั้นคือเทศกาลโคม

มันก็จะมี 2-3 แบบนะครับแบบที่1ก็คือสถานที่ในการทำเช่นบางครั้งเนี่ยเป็นสถานที่เป็นกลางน้ำเช่นจังหวัดนครสวรรค์อย่างเงี้ยผมน่าจะเป็นเจ้าเดียวที่เคยทำกลางน้ำแล้วเป็นริมเขื่อนเจ้าพระยาที่กระแสน้ำไหลแรงมากอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ยากคือตัวสถานที่ในการติดตั้งแล้วก็เวลาทำอยู่กลางน้ำเนี่ยคุณต้องทำใหญ่เพราะว่าเขื่อนคุณสูงกว่าระดับน้ำหรือโจทย์ที่เป็นวรรณกรรมไทยโดยเฉพาะมีโอกาสทำงานของททคือเกี่ยวกับวรรณกรรมเรื่องพระมหาชนกอย่างเงี้ยซึ่งพอได้โจทย์มาแล้วเนี่ยคือหนึ่งคือความไม่มั่นใจความเครียดเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่แล้วบางครั้งคือเราไม่รู้ว่ามันเราจะนำเสนอมุมไหนดีซึ่งอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ยากแล้วปรากฏว่าครั้งนั้นคือต้องทำกลางน้ำด้วยเลยยากเป็น2เท่าเลยครับแล้วก็บางครั้งคือเคยเจอโจทย์ที่ว่า อยู่บนเกาะกลางน้ำที่อยู่ห่างจากฝั่งเนี่ยหลายสิบเมตรมากซึ่งมันสเกลมันไม่ได้

เป็นอย่างที่เราคาดไว้ตอนแรกตอนแรกสมมติลูกค้าเขาบอกว่าโอ้ห่างกันไม่ไกลละคุณทำแล้วเดี๋ยวก็เห็นแต่วัดจริงๆแบบต่อให้ทำ15เมตรสูง15เมตรมันก็เห็นแค่นิดเดียวเพราะฉะนั้นรูปทรงที่ออกแบบเนี่ยมันจะเป็นมีดีเทลมากไม่ได้เช่นถ้าคุณทำมังกรเนี่ยซึ่งรายละเอียดมันมีเกล็ดมีอะไรเยอะแยะแต่ถ้าระยะห่างขนาดนั้นคุณมองไม่ออกเลยก็เลยต้องเปลี่ยนแบบต้องซึ่งสิ่งที่ยากคือต้องไปหวานล้อมลูกค้าว่าให้เปลี่ยนแบบซึ่งผมว่าไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่ามันไม่เหมือนกับทำงานศิลปะแบบส่วนตัวคือลูกค้าจะเชื่อเราหรือเปล่าบางทีมันอยู่ที่สุดท้ายมันอยู่ที่เขาเชื่อในความรู้เราเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วไอ้สิ่งที่เราเรียนมาโดยเฉพาะเรื่องของความเชื่อเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องของความรู้จริงๆในศิลปะต่างๆเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยให้ลูกค้าเชื่อเราอ๋อแล้วก็โจทย์ที่ยากบางครั้งคือโจทย์เขาเป็นตัวเลขว่า2015อย่างเงี้ยแต่ว่าอยากจะให้มังกรเนี่ยขดเป็นรูป2015ซึ่งอันเนี้ยคือเอาเข้าจริงๆตัวเลข2015นี่มันขดเป็นเส้นเดียวมันไม่ได้หรอกครับใช่ไหมฮะมันขดยังไงให้มันเป็น2015มันคนมันจะดูไม่ออกเพราะฉะนั้นคือเราก็ต้องหาวิธีว่าโอเคมีมังกรที่เลื้อยเป็นรูป2015แล้วเราต้องหาวิธีบังเช่นเอาก้อนเมฆก้อนนี้มาบังตรงนี้เพื่อให้ตัวมังกรขาดช่วงแต่ไม่ใช่ตัดมังกรเป็นท่อนๆเพราะในความรู้สึกคนคือโอเคมีเทพเจ้าองค์นึงหรือมีก้อนเมฆมาบังเนี่ยแต่ไอ้เส้นในจินตนาการของคนมันยังต่อเนื่องอยู่อ๋อก็ยังเป็นรูป2015อยู่อะไรอย่างเงี้ยคือก็ต้องคอยแก้ปัญหาในการออกแบบไปครับงานอีเวนต์อุปสรรคหลักคือเรื่องเวลาเพราะว่าถ้าสมมุติคุณมีเวลาให้ผม2เดือนเต็มที่เลยผมจะทำงานมันสวยแค่ไหนก็ได้แต่ว่าในความเป็นจริงงานอีเวนต์เนี่ยคือมันมีเวลาไล่หลังเราอยู่ทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่ระหว่างงานมีอะไรสะดุดมันจะทำให้เสียเวลาตรงนั้นไปแล้วงานก็จะรีบมากขึ้นซึ่งไอ้ความงามของตัวชิ้นงานเนี่ยงานอย่างนี้ส่งได้นะแต่ว่าเราทำแล้วเราก็ไม่ชอบอันนี้เป็นสิ่งที่ผมว่าเป็นอุปสรรคสำหรับคนที่ทำงานศิลปะทุกคนเพราะว่าตอนเราเรียนคือเรียนเป็นศิลปะแต่เวลาเราทำงานคือมันเป็นธุรกิจอันนี้คือสิ่งที่ยากที่สุดในการทำงานส่วนเรื่องของรูปทรงรูปร่างเนี่ยต่อให้มันพิสดารแค่ไหนคือด้วยทักษะที่เราเรียนมาคือเราแก้ไขปัญหาได้แต่ว่าเรื่องของเวลาเรื่องของคนเรื่องของการบริหารจัดการธุรกิจเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ยากสำหรับคนที่ทำงานศิลปะปัญหาที่เคยเจอก็ใหญ่ที่สุดคือทำผิดแบบมันอาจจะไม่ได้ผิดแต่ผิดความสูงอย่างเงี้ยคนที่ตรวจงานเขาไม่มีความรู้เรื่องศิลปะสาขานี้หรอกเขาตรวจงานเขาตรวจตามไม้บรรทัดที่เขาวัดอะซึ่งบางทีคือความสูงมันขาดไปแบบ20เซนอย่างเงี้ยจากความสูงทั้งหมด6เมตรอย่างเงี้ยก็ไม่ผ่านเราต้องแก้กันหน้างานทำไงก็ได้ภายใน6เมตรเนี้ยให้มันสูงขึ้นอีก20เซนซึ่งบางทีแบบไซต์งานอยู่กลางเมืองภูเก็ตเลยโอ้อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องมาแก้กันหน้างานกลางเมืองภูเก็ตก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าเริ่มต้นจริงๆมันเกิดจากความรู้ในเชิงศิลปะกับประวัติศาสตร์เพราะว่าชอบเรื่องของประวัติศาสตร์มากๆถึงขั้นที่ว่าตอนปี2เคยไปตามหาอาจารย์ท่านหนึ่งที่ประเทศจีนเพื่อเรียน เรื่องบางเรื่องกับเขาซึ่งไอ้การที่เราเข้าใจประวัติศาสตร์แล้วเข้าใจที่มาของหลายๆอย่างเนี่ยทำให้อันนี้คือสิ่งที่อาจารย์เขาสอนไว้คือมันทำให้เราไม่มั่วคือบางทีเนี่ยเวลาสร้างงานศิลปะเนี่ยบางทีโอเคเราสามารถฉาบฉวยโดยการว่าอาจจะไม่มีทักษะที่จริงๆไม่ได้มีความรู้จริงๆแต่เราบอกว่าเราทำนอกกรอบเราแหกคอกแล้วมันเป็นศิลปะอันหนึ่งแต่ว่าอาจารย์เขาก็สอนว่าคือจริงๆแล้วคือของทุกอย่างในโลกนี้มันวนลูปมันเคยเกิดขึ้นแล้วก็มันก็หายไปแล้วคนที่ไปเริ่มมันใหม่ก็คิดว่าตัวเองสร้างสิ่งใหม่แต่จริงๆแล้วมันเคยมีในอดีตเพราะฉะนั้นไอ้การที่เราเข้าใจประวัติศาสตร์เนี่ยมันรู้ว่าไอ้แบบไหนเรียกว่ามั่วแบบไหนเรียกว่าการที่เอามาประยุกต์ใช้ใหม่จริงๆหรือสร้างสรรค์ใหม่มันก็อารมณ์น่าจะคล้ายๆกับเพื่อนๆที่เรีย

สาขาสทไทยหรือสถาปัตยกรรมไทยเขาจะเน้นเรื่องพวกนี้ว่าคุณต้องรู้แท้ก่อนไอ้เรื่องสร้างสรรค์เนี่ยมันถ้าคุณรู้แท้แล้วคุณมาสร้างสรรค์ทีหลังคุณก็ยังเป็นของแท้อยู่ดีคุณไม่ใช่ฉาบเฉยอยู่ดีๆก็ผ่าเหล่าผ่าปอมาเป็นสิ่งใหม่เลยซึ่งมันไอ้องค์ความ

ห่างไปกิโลกว่าก็ยังเห็นนะดังนั้นจริงๆแล้วถ้าจะพัฒนาสาขาด้านนี้นะคนที่ทำงานด้านนี้ต้องมีงานทำซึ่งจะมาอาศัยเพียงหัวปีท้ายปีเป็นช่วงตรุษจีนช่วงกินเจอย่างเงี้ยมันไม่เกิดอาชีพจริงๆแล้วศักยภาพของไอ้สคัลเจอร์แบบนี้เนี่ยมันสามารถตอบสนองโจทย์ของแทบทุกเทศกาลก็อยากจะฝากไว้ว่าตราบใดที่ช่างฝีมือและคนทำงานศิลปะเนี่ยมีงานทำอยู่คือศิลปะมันจะไม่หายไปไหน

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าลูกๆไม่สามารถอ่านเขียนไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะคำนวณตัวเลขได้ด้วยแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อชีวิตของเขาเลย

0: กครองทุกคนอยากให้ลูกหลานเรียนเก่งๆจึงได้ส่งลูกๆเข้าเรียนโรงเรียนดีๆให้เจอครูที่เก่งๆเพื่อที่ว่าพวกเขานั้นจะสามารถมีทักษะในเรื่องของการอ่านการเขียนและการคำนวณแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าลูกๆไม่สามารถอ่านเขียนไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะคำนวณตัวเลขได้ด้วยทั้งที่เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนในวัยเดียวกันแล้วนั้นเขาควรที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้ดีแล้วนักจิตวิทยานามว่าซามูเอลเอเคิร์กได้เรียกภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้นี้ว่า learning disability หรือ learning disorderในปี2007ผู้กำกับภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับรางวัลออสการ์ที่ตอนนั้นมีอายุ60ปีแล้วเพิ่งค้นพบว่าในตอนเด็กเขาเคยป่วยเป็นโรคการเรียนรู้บกพร่องด้านการอ่านมาก่อนแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อชีวิตของเขาเลยเขาก็ยังคงประสบความสำเร็จได้เขาคนนั้นคือใครอาบันจะยังไม่เฉลยค่ะแต่จะมอบหน้าที่นี้ให้กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์มนัสสูงประสิทธิ์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาปลดชนวนป่วนใจเกี่ยวกับโรคการเรียนรู้บกพร่องติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะเมื่อสักครู่นะคะอาบันก็ได้เกริ่นให้กับท่านผู้ชมฟังไปแล้วล่ะว่ามีบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกคนหนึ่งที่เขามีภาวะการเรียนรู้บกพร่องหรือที่เขาเรียกกันว่า learning disorder หรือ LD ค่ะตรงนี้อาบันอยากจะขอให้คุณหมอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนนี้หน่อยได้ไหมคะ
1: คนนี้ก็เป็นที่รู้จักดีเลยนะครับเป็นผู้กำกับระดับโลกนะครับสร้างหนังที่ทำให้เราเกิดจินตนาการลึกล้ำนะครับแล้วก็สนุกกับการดูเช่นเรื่อง E.T. นะครับหรือว่าอินดิน่าโจนนะครับได้ฉายาว่าเป็นพ่อมดแห่งวงการฮอลลีวูดเลยด้วยก็คือสตีเฟนสปีลเบิร์กนะครับเขาก็ได้รับการวินิจฉัยในช่วงหลังวันนี้เองนะครับเมื่อไม่กี่ปีมานี้แล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายในชีวิตเขาเป็นพัซโซเป็นอันเฉลยนะครับว่าเขาแตกต่างจากคนอื่นเนี่ยเป็นเพราะเหตุนี้นี่เองนะครับ
0: เอ๊ะแล้วอย่างนี้ลักษณะของการเรียนรู้ที่บกพร่องของสปีลเบิร์กอะค่ะมีอะไรบ้างอะคะคุณหมอ
1: ในช่วงชั้นเล็กๆเนี่ยเขามีความสามารถด้านการอ่านอยู่หลังเพื่อนประมาณ2ชั้นเรียนนะครับก็คือว่าสมมติอยู่เกรด5เขาก็อ่านได้เท่ากับเกรด2เกรด3นะครับซึ่งอันนี้ทำให้เกิดปัญหากับเขาเยอะเลยเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะทำการบ้านได้เสร็จทันน
0: ะคร ับ
1: ไม่สามารถที่จะอ่านหนังสือหรือรับข้อมูลมาได้เท่ากับเพื่อนในวัยเดียวกันนะครับก็ทำให้เขาถูกล้อนะครับถูกจัดไปอยู่ในกลุ่มเด็กที่เกเรเพราะว่าเรียนรู้ไม่ได้
0: ถูกเข้าใจผิดนะคะ
1: ถูกเข้าใจผิด

0: ขาบอกว่าสิ่งที่เขากลัวที่สุดก็คือตอนที่เขาอยู่เกรด3แล้วก็ถูกเรียกไปให้หน้าชั้นแล้วก็ให้อ่านหนังสือเขาบอกว่าเป็นวันที่น่ากลัวแล้วก็ยาวนานที่สุดสำหรับเขาน
1: ี่มีปัญหาในเรื่องของการอ่านแล้วจะต้องมาอ่านตรงหน้าชั้นให้ทุกคนดูเนี่ยก็จะคงรู้สึกเหมือนไม่มั่นใจแล้วก็ถูกยิ่งล้อเลียนไปกันใหญ่เลยนะคะทราบว่ามีดาราดังคนอื่นที่เป็นโรคนี้อีกอย่างเช่นทอมครูซหรือว่าแฟนของหนูเองก็คือเคียนูรีฟนะคะไคล่าไนท์ลี่วูปปี้โกเบิร์ก
0: ครับก็จะเห็นว่า เขาก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพแล้วก็มีชื่อเสียงดังระดับโลกนะครับสามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้อย่างดีประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับบางทีคุณพ่อคุณแม่รู้สึกกังวลว่าเอ๊ะลูกจะเลี้ยงดูตัวเองได้ไหมจะประสบความสำเร็จไหมนะครับจริงๆแล้วมีตัวอย่างเยอะมากเลยที่ประสบความสำเร็จนะครับอย่างยิ่งด้วยนะคร
1: ับ ใช่ค่ะเอ๊ะถ้ากลับมาที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าอย่างคุณสปิลเบิร์กเนี่ยค่ะเป็น LD บกพร่องทางด้านการอ่านทีนี้อบาเลยสงสัยว่าในเรื่องของ LD เนี่ยยังบกพร่องในด้านอื่นๆอีกได้ไหมคะ
0: ครับLD ก็จะมีบกพร่องอยู่ด้วยกัน3ด้านนะครับอันที่1ที่พูดไปแล้วก็คือเรื่องการอ่านนะครับอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของการเขียนนะครับหรือสะกดคำนะครับหรือการเขียนเรียงความนะครับอันสุดท้ายก็เป็นด้านคณิตศาสตร์นะครับก็จะมีความสับสนในเรื่องของจำนวนการบวกลบการเหตุผลเชิงคณิตศาสตร
1: ์อย่างในเรื่องของความบกพร่องในด้านของการเขียนนี่หมายถึงว่าการสะกดเขียนตัวสลับกันไปมาอย่างนี้หรือเปล่าคะคุณหมอ
0: ใช่ครับ LD ด้านสะกดคำนี้ก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนก็คือส่วนที่เขาสะกดผิดนะครับแต่ว่าพอเด็กโตขึ้นมานิดนึงเขาจะสะกดถูกแล้วแต่เขาไม่สามารถที่จะเขียนเนื้อความได้เหมาะสมกับวัยยกตัวอย่างเช่นนะครับเด็กในวัยนี้ควรจะย่อความเรียงความได้15บรรทัดแต่ว่าเด็กที่เป็น LD ด้านการเขียนอาจจะเขียนได้แค่3บรรทัดหรือ2บรรทัดนะครับ
1: ก็คือปัญหาในการร้อยเรียงคำเอามาจับเรียงเป็นประโยคในการเข
0: ีย
1: น
0: ใช่ครับแต่ก็จะทำให้เขาเกิดปัญหาด้านการเรียนโดยเฉพาะเวลาที่จะต้องมีข้อสอบที่เป็นเขียน
1: ค
0: ่ะก็จะลำบาก
1: ก็จะได้คะแนนน้อยมากในส่วนนี้ทั้งที่จริงๆเขาอาจจะเข้าใจในเรื่องเนื้อหาคำถามก็ได
0: ้ครับอาจจะสามารถตอบปากเปล่าได้ด้วย
1: ค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นตัวอย่างของเรื่องของการสะกดล่ะคะ
0: ในเรื่องของการสะกดเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่เด็กสับสนทอถุงพอสำเภาซึ่งมีหัวเข้าหัวออกนะครับมีสับสนพอพานพอพึ่งนะครับ
1: มันใกล้เคียงกัน
0: ใกล้เคียงกันนะครับบอกให้เขียนพอพานก็หมุนหัวใหญ่เลยเพราะว่าไม่รู้จะหัวเข้าหัวออก
1: นะครับรู้ว่าต้องมีหัวหมุนสักอย่างนี้แหละ
0: ต้องมีต้องลงข้างไหนดีนะครับอันนี้ก็จะคือขั้นต้นสุดนะครับคือสับสนตัวอักษรนะครับทีนี้พอในระดับถัดมาก็พอตัวอักษรไม่สับสนอันนี้ก็เริ่มสับสนตัวสะกดสับสนสระบางทีพูดเสียงสระได้เช่นกออากาแต่ไม่เขียนสระอาไปเขียนตัวอื่นแทนอย
1: ่
0: างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือมีความผิดปกติในเรื่องของการเขียนที่ไม่เหมาะสมกับวัย
1: ค่ะแล้วมาในเรื่องของด้านคณิตศาสตร์บ้างค่ะพอมีตัวอย่างอะไรบ้างคะ
0: LD ด้านคณิตศาสตร์ก็จะประกอบไปด้วยอันที่1คือสับสนจำนวนนะครับเช่นพอเลขเยอะๆเข้า150กับ 1,500 อะไรมันมากกว่ากันน้อยกว่ากันเริ่มงงนะครับแต่ว่าพอเป็นเด็กโตปั๊บส่วนใหญ่แล้วจะสับสนวิธีการคำนวณเช่นเวลาคูณต้องตั้งหลักแบบนี้นะครับเด็กก็จะสับสนมากเลยทำทีไรลืมทุกทีนะครับอันสุดท้ายก็คือเป็นการที่ไม่เข้าใจเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์เช่นโจทย์อาจจะบอกว่าแม่ให้เงินมา5บาทพ่อให้เงินอีก10บาทรวมเป็นเงินเท่าไหร่
1: 25เอาตายแล้ว15ค่ะ
0: 15นะครับเด็กก็จะงงว่าเอ๊ะเอามาบวกเอามาลบกันดีหรือจะเอามาทำอะไรกันดีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการไม่เข้าใจเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์นะคร
1: ับ แล้วใน1คนเนี่ยสามารถที่จะมีความบกพร่องหลายๆอย่างร่วมกันได้ไหมคะหรือว่าสามารถจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งคะ
0: โรคที่เป็นมากที่สุดคือ LD ด้านการอ่านนะครับแต่ว่าเราพบว่าเด็กที่เป็น LD ด้านการอ่านเนี่ยพบโรคร่วมทั้งการสะกดและเลขเยอะมากเลยนะครับก็สรุปว่าเขาก็ชอบไปด้วยกันเหมือนกันนะครับมีจำนวนมากที่เป็นไปด้วยกันนะครับ
1: ค่ะเมื่อเด็กทำการทดสอบอะค่ะแล้วพบว่ามีภาวะการเรียนรู้ที่บกพร่องพอคุณหมอเอาข่าวตรงนี้ไปบอกพ่อแม่บางคนรู้สึกโอ้ยตกใจแย่มากเลยลูกเรานี่แย่แล้วนะคะมองเป็นข่าวร้ายตรงนี้คุณหมอเนี่ยจะสื่อสารกับพ่อแม่อย่างไรคะ
0: การที่ทราบว่าลูกเป็น LD เนี่ยนะครับเป็นข่าวร้ายของพ่อแม่อย่างมากนะครับแต่ว่าข่าวร้ายนี้เขาได้รับมาตั้งแต่ตอนที่คุณครูบอกว่า ลูกอ่านเขียนผิดปกติน่าจะเกิดจากความผิดปกติบางอย่าง
1: โอ้นี่คือข่าวร้ายแรกตกใจเลย
0: ใช่ครับ
1: ไปรับลูกที่โรงเรียนแล้วครูก็บอกว่าลูกคุณน่าจะผิดปกติบางอย่างแล้วล่ะ
0: ถูกต้องครับ
1: ไม่รู้เป็นอะไรก็คือมากเลยนะคะ
0: ใช่ครับข่าวร้ายอันแรกที่เขาได้ยินเนี่ยนะครับเป็นข่าวร้ายที่รุนแรงที่สุดนะครับตอนที่มาถึงมือหมอเนี่ยเขาได้ทำใจมาแล้วส่วนหนึ่งนะครับว่าลูกเขาผิดปกติแต่ว่าจะมาหาว่าเกิดจากอะไรนะครับซึ่งเวลาแจ้งข่าวจากผลทดสอบเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับแต่จากประสบการณ์ที่หมอได้ลงไปคุยกับคุณครูนะครับ
1: ค
0: ุณครูเล่าให้ฟังว่าเป็นมีปฏิกิริยาที่รุนแรงมากจากคุณพ่อคุณแม่นะครับซึ่งเป็นปฏิกิริยาปกติของการที่เรารับทราบข่าวร้ายนะครับปฏิกิริยาแรกก็คือโกรธนะครับเป็นความผิดของใครนะครับอันที่สองก็เป็นปฏิเสธไม่จริงหรอกไม่ใช่
1: ไม่ใช่หรอกคงเข้าใจผิดแล้ว
0: คงเข้าใจผิดนะครับปฏิกิริยาที่สามก็อาจจะเป็นเศร้าไปเลยนะครับตกใจแล้วเศร้าไปเลยนะครับและปฏิกิริยาสุดท้ายเป็นปฏิกิริยาที่เราต้องการก็คือการยอมรับว่าเกิดความผิดปกติบางอย่างขึ้นหาทางแก้กันดีกว่านะครับ
1: ตอนที่ตัวเด็กยังไม่รู้ตัวค่ะว่าตัวเองเป็น LD เนี่ยเขาน่าจะทุกข์ใจมากเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามีปัญหาในเรื่องของการเรียนไหนจะถูกพ่อแม่เข้าใจผิดหรือพ่อแม่เกิดความรู้สึกผิดหวังทุกข์ใจไปหมดอยากให้คุณหมอช่วยเล่าจากประสบการณ์ตัวเองได้ไหมคะว่าพอเจอเด็กที่เป็นแบบนี้เนี่ยเขามีปัญหาความรู้สึกยังไงบ้างอะค่ะ
0: ครับการที่เด็กอ่านเขียนช้ากว่าเพื่อนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะถ้าช้ามากๆนะครับเด็กก็จะรู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเองนะครับแล้วก็ได้รับการยืนยันจากคนรอบข้างนะครับว่าเขาเนี่ยไม่มีคุณค่าเช่นคุณครูก็จะตำหนิพ่อแม่ก็ตำหนินะครับเพื่อนก็ล้อนะครับตัวเขาเองด้วยที่รู้สึกต่อตัวเองนะครับอันนี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกมีความทุกข์หนังสือเนี่ยจะผูกกับความรู้สึกแย่ๆนะครับเช่นพอให้อ่านหนังสือปั๊บอ่านไม่ได้คุณแม่ดุตีครูตีนะครับหรือเพื่อนล้อนะครับเพราะฉะนั้นเด็กก็จะหลีกเลี่ยงการอ่าน
1: ไม่อยากอ่านเลยเห็นหนังสือหรือเห็นอะไรเรารู้สึกแย่
0: ใช่ครับ
1: หลีกเลี่ยงไปเลย
0: เหมือนกับเราที่เป็นผู้ใหญ่บางทีเราไม่ชอบสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันยากเราก็จะหลีกเลี่ยงนะครับเช่นเดียวกับเด็ก LD เนี่ยเขารู้สึกว่าการอ่านมันยากมากก็หลีกเลี่ยงพอหลีกเลี่ยงปั๊บก็ยิ่งมีประสบการณ์น้อยลงคล้ายๆเป็นวงจรนะครับว่าไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วแล้วก็ยังหลีกเลี่ยงพบประสบการณ์น้อยก็ยิ่งไม่เก่งมากขึ้น
1: เพราะว่าการอ่านเนี่ยมันก็คือเป็นช่องทางหนึ่งในการที่เพิ่มพูนความรู
0: ้
1: ต
0: ่
1: างๆใช่ไหมคะมีปัญหาในเรื่องการอ่านก็ทำให้รับรู้ข้อมูลน้อยลงแล้วตอนนี้มีทัศนคติที่แย่ไม่อยากจะอ่านเข้าไปใหญ่เลยก็เลยยิ่งมีความรู้น้อยลงเรื่อยๆ
0: คืออันที่หนึ่งคือได้ความรู้น้อยกว่าคนอื่นน
1: ะ
0: ครับต้องอาศัยฟังอย่างเดียวนะครับอันที่สองเด็กจะอ่านเขียนไม่ได้ตามเกณฑ์ด้วยเพราะว่าการอ่านเขียนไม่ได้ตามเกณฑ์ก็จะต้องฝึกอ่านบ่อยๆ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้ความเครียดของเด็กอะคะมันส่งผลต่อเรื่องของเส้นทางชีวิตเขายังไงบ้างอะคะ
0: ตรงนี้หมออาจจะอธิบายเพิ่มเล็กน้อยนะครับว่าการที่เด็กหลีกเลี่ยงการอ่านเพราะความกลัวนะครับทำให้ผู้ใหญ่เข้าใจผิดว่าเด็กคนนี้อ่านไม่ออกเพราะไม่ยอมอ่าน
1: ขี้เกียจ
0: ขี้เกียจหลบเลี่ยงนะครับ
1: บางทีคือเขาแบบพูดกันแรงแบบนี้นะคะทำร้ายจิตใจมาก
0: ใช่ครับเพราะว่าสอนแล้วจำไม่ได้นะครับสับสนมากนะครับจริงๆแล้วเด็กหลีกเลี่ยงการอ่านเพราะเด็กกลัวนะครับแล้วก็มีสาเหตุมาจากการที่เด็กเป็น LD เป็น LD ก็กลัวก็หลีกเลี่ยงการอ่านพอหลีกเลี่ยงการอ่านก็ยิ่งทำให้อ่านแย่นะครับแต่ว่าผู้ใหญ่หรือคุณครูอาจจะเห็นแค่ช็อตสุดท้ายคือหลีกเลี่ยงการอ่านแล้ว
1: ไม่ได้ดูสาเหตุ
0: ไม่ได้ดู
1: ที่มาเลย
0: ใช่ครับทำให้เด็กถูกเข้าใจผิดแล้วก็ถูกลงโทษนะครับถูกตำหนิหรือถูกดุว่าอะไรอย่างเงี้ยน
1: ะ
0: แล้วก็เด็กก็จะรู้สึกแย่ต่อตนเองนะครับ
1: โอ้นี่มันส่งผลต่อเรื่องของความเคารพต่อตัวเองไปด้วยเด็กก็ยิ่งรู้สึกแย่เข้าไปกันใหญ่เลยนะคะถ้าอย่างนั้นแสดงว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องของที่มาที่ไปของโรคนี้เราก็จะสามารถปลดชนวนปัญหาของเด็ก LD ได้สิคะ
0: ใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะเปลี่ยนทัศนคติไปเลยนะครับจากการที่มองว่าเป็นเด็กขี้เกียจนะครับกลับมองว่าเป็นเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือและเมื่อช่วยเหลือแล้วจะทำได้นะครับซึ่งทัศนคติอันที่สองเนี่ย ็นทัศนคติที่สำคัญที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับ
1: ก็คือความเข้าใจจากคนรอบข้างและคอยซัพพอร์ตเขา
0: ใช่ครับ
1: ตัวช่วยหนึ่งนะคะที่อาจารย์รู้สึกว่าสามารถทำให้คนทั่วไปเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ LD ได้มากเลยก็คือคลิปนี้เลยค่ะของภาควิชาจิตเวชศาสตร์

0: ้งนานแล้วยังทำไม่ได้สักข้อเลยทำไมถึงเหลวไหลอย่างนี้นะขี้เกียจจริงๆไม่ตั้งใจเลยนะเราอ่ะ
1: คุณเคยพบเด็กที่มีลักษณะอย่างนี้หรือไม่พูดคุยกับเขาเขารู้เรื่องทุกอย่างเข้าใจทุกอย่างโต้ตอบได้เป็นอย่างดีแก้ปัญหาด้วยการลงมือทำได้แต่พอให้เขียนหนังสือเขาทำไม่ได้เลย
2: แต่ที่อมันสนใจนะคะก็คือความคิดเห็นคอมเมนต์ที่คนมาพิมพ์กันข้างใต้วิดีโอนี้ค่ะอุ๊ยคุณหมอเยอะมากเลยนะคะมีคนมาบอกเต็มเลยว่าไม่รู้ตัวมาก่อนเลยว่าตัวเองเป็น LD หรือบางคนรู้แต่ก็คือยังไม่เคยได้รับการรักษาอะไรเลยแต่พอได้ดูคลิปนี้แล้วเขาก็เข้าใจมากขึ้นเลยค่ะคุณหมอ
3: จริงๆ LD นี่เป็นอะไรที่ดูยากนะครับเพราะว่าเด็กมีสติปัญญาปกตินะครับพ่อแม่ก็จะมีความรู้สึกว่า เรียนรู้เรื่องอื่นได้ดีมากเลยนะครับเข้าใจไปหมดนะครับฉลาดมากบางคนนะครับแต่ทำไมถึงไม่อ่านทำไมถึงอ่านไม่ได้นะครับเขาก็สรุปได้อย่างเดียวว่าน่าจะเกิดจากความขี้เกียจนะครับหรือว่าความไม่พยายามนะครับเพราะว่าทุกคนก็คงทราบว่าการอ่านเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ยากมากนักนะครับเด็กก็ฉลาดมากเลยทำไมถึงอ่านไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะทำให้พ่อแม่เนี่ยใช้วิธีลงโทษให้หนักขึ้นแรงขึ้นนะครับเพื่อให้เด็กพยายามมากขึ้นนะครับมีผลเสียทำให้เด็กกลัวการอ่านไปเลยนะครับ
2: ยิ่งแย่กว่าเดิมเลยค่ะ
3: ยิ่งไม่อ่านเลยใช่ครับยิ่งหนีไปเลยไม่ยอมอ่านเลยนะครับแล้วก็มีความเชื่อว่าตัวเองทำไม่ได้เหมือนอย่างในตัวอย่างของสตีเฟนสปีเบิร์กนะครับที่เขาบอกว่าเขามีชีวิตที่แย่มากช่วงนั้นนะครับแต่ว่าเขาผ่านมาได้ด้วยการช่วยเหลือของคุณแม่ช่วยทำการบ้านนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่คุณสปีเบิร์กตอบไว้ในตอนท้ายนะครับก็คือว่ามีคนถามว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปในเวลานั้นเนี่ยเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรนะครับเขาบอกว่าเขาอยากได้แค่2อย่างนะครับอันนี้หนึ่งก็คือเขาอยากให้มีคนมาบอกว่าเขาเป็นอะไรนะครับเขาจะได้เข้าใจตัวเองอันที่สองนะครับเขาก็อยากให้มีผู้ใหญ่มาช่วยเหลือเขาเขาบอกว่าบางทีอาจจะไม่จำเป็นต้องช่วยเหลือได้ก็ได้นะแต่ให้เขารู้ว่ามันมีคนคอยช่วยอยู่
4: คำถามที่สงสัยมานานแล้วคุณหมอต้องไขข้อข้องใจให้ได้วันนี้เลยนะคะเราจะช่วยเด็กได้อย่างไรได้บ้างคะควรตัดสินใจบอกเพื่อนๆร่วมชั้นในห้องไหมคะจะเป็นการประจานไหมคะมันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรคะ
2: คุณหมอคะอาบันมีคำถามจากคุณครูฝากมาถึงคุณหมอค่ะคำถามนี้มาจากครูเจี๊ยบยุวดีนุชทรัพย์จากโรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือค่ะ
5: สวัสดีค่ะครูยุวดีนุชทรัพย์สอนอยู่ชั้นป.1โรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครค่ะคือมีคำถามที่สงสัยมานานแล้วค่ะอยู่2ข้ออยากถามคุณหมอมานัดคุณหมอต้องไขข้อข้องใจให้ได้วันนี้เลยนะคะคำถามข้อแรกคือที่สอนมาประสบการณ์การสอน20กว่าปีกับ30ปีเนี่ยค่ะจะเจอเด็กพิเศษทุกและสมมุติว่าเด็กพิเศษคนนี้ได้รับการตรวจจากแพทย์แล้วว่าเป็น LD แน่นอนผู้ปกครองพาไปรักษา1ครั้งแต่ไม่ให้การรักษาต่อเนื่องในฐานะที่เราเป็นครูรู้ว่าเด็กเป็น LD แล้วและเป็นครูที่ไม่ได้จบการศึกษาพิเศษด้วยเราจะช่วยเด็กได้อย่างไรได้บ้างคะที่ให้สูงสุดถึงขีดศักยภาพของเขาค่ะในฐานะที่เราเป็นครูป.1อะค่ะ
3: ท่าทีจากคุณครูมีความสำคัญมากนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าคุณครูมีท่าทีที่เข้าใจทั้งเด็กและพ่อแม่นะครับเมื่อกี้ที่ได้บอกไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของปฏิกิริยาปกติของการทราบข่าวร้ายนะครับก็คืออยากให้คุณครูเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมชาติที่คุณแม่เมื่อเผชิญกับข่าวร้ายจะเกิดปฏิกิริยาดังนี้เมื่อคุณครูทราบปฏิกิริยาแล้วก็ไม่ถือโกรธคุณพ่อคุณแม่แล้วนะครับคุณครูก็อาจจะให้ความช่วยเหลือได้เลยนะครับเด็กกลุ่มนี้ก็ต้องการความเข้าใจจากผู้ใหญ่นะครับอย่างน้อยๆคุณครูทราบว่าเขาไม่ได้ขี้เกียจนะเขาพยายามอยากจะทำดีนะครับเพื่อให้ผู้ใหญ่ภูมิใจแต่เขาทำไม่ได้นะครับแต่ว่าแน่นอนเขาจะทำได้ไม่ได้รับความช่วยเหลือนะครับคุณครูก็ให้ความช่วยเหลือนะครับเมื่อกี้ที่คุณครูถามเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าจะสอนยังไงดีนะครับคุณครูไม่ได้จบการศึกษาพิเศษมานะครับจริงๆขั้นตอนการเรียนรู้ด้านการอ่านของเด็กเนี่ยเป็นขั้นตอนปกตินะครับเด็ก LD และเด็กที่เป็นปกติก็มีขั้นตอนเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าเด็กที่เป็น LD จะต้องสอนซ้ำๆแล้วก็ไปช้าๆนะครับแล้วก็สอนตรงที่เขาติดนะครับช้าๆเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ถ้ายังไม่ได้แม่นยำก็อย่าเพิ่งผ่านไปนะครับมีคุณครูท่านหนึ่งที่หมอเคยไปดูการสอนของครูนะครับที่บางสะพานนะครับคุณครูสอนเก่งมากเลยนะครับคุณครูถามคุณครูว่าคุณครูมีเทคนิคยังไงในการสอนเด็ก LD

0: ดีนะครับคุณครูบอกว่า3 3แล้วก็3นะครับหมายความว่า3ครั้งที่1เด็กจําได้ละเด็กก็จะลืมเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็3ครั้งที่2นะครับจําได้แล้วก็ลืมอีกนะครับแล้วก็3ครั้งที่3ถึงจะจําได้นะครับนักเรียนของคุณครูคนหนึ่งมาเป็นคนไข้ในคลินิกนะครับแล้วก็ผ่านไปประมาณสัก6เดือนถึง8เดือนเด็กเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับสะกดเก่งขึ้นมากๆเลยนะครับจนแปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยลงไปดูนะครับคุณครูล้านก็บอกว่าคุณครูสอนไปเลยคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้พาไปตรวจหรือบางคนก็พาไปตรวจนะตรวจหรือไม่ตรวจคุณครูก็สอนไปเลยนะครับแล้วก็เทคนิคในการสอนที่สำคัญนะครับอันที่หนึ่งก็คือต้องมีการสอนมากกว่า 3-4 ครั้งต่ออาทิตย์นะครับคุณครูร้านก็ใช้เวลาในช่วงที่เด็กเข้าแถวนะครับเด็กที่เป็น LD ไม่ต้องเข้าแถว
1: ครูน่ารักมากเลย
0: ใช่ครับแล้วขึ้นมาเรียนเลยนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยมีปัญหาในหลายโรงเรียนว่าคุณครูการศึกษาพิเศษบอกว่าทางโรงเรียนไม่ได้จัดเวลาให้เด็กออกมาจากห้องเรียนเพื่อมาเรียนกับคุณครูการศึกษาพิเศษนะครับซึ่งตรงนี้ครูร้านแก้ปัญหาไปเลยก็คือว่าเรียนตอนนักเรียนคนอื่นเข้าแถว
1: ใช้เวลาตรงนั้นเลยก็ไม่มีข้ออ้างเรื่องไม่มีเวลาต่อไป
0: ถูกต้องครับอันที่2นะครับคุณครูการศึกษาพิเศษหลายท่านบ่นว่าไม่ได้มีห้องนะครับคุณครูร้านก็ให้เรียนตรงบริเวณทางเดินระเบียงห้องเลยนะครับ
1: ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่
0: ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่นะครับเวลาก็ไม่มีข้อจำกัดนะครับสอนไปเลยครูร้านใช้วิธีการสอนแบบซ้ำๆนะครับตามขั้นตอนคุณครูที่สอนภาษาไทยจะทราบอยู่แล้วว่าสระตัวนี้เป็นตัวง่ายตัวต่อไปยากตัวต่อไปยากที่สุดนะครับก็สอนเรียงลำดับไปแบบนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเด็กยังไม่ได้ก็ซ้ำแล้วก็ซ้ำ
1: แสดงว่ามีความใจเย็นนะคะแล้วก็คืออุทิศตัวเองด้วยแล้วก็เข้าใจในเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กว่ามันจะมีแพทเทิร์นหรือว่ามีลักษณะนี้ที่ต้องคอยช่วยเหลือหน่อย
0: มีตัวอย่างคุณครูอีกท่านหนึ่งนะครับที่คุณครูจัดการกับความไม่เข้าใจหรือว่าปฏิกิริยาของคุณพ่อคุณแม่ได้ดีมากเลยนะครับคุณครูเล่าให้ฟังบอกว่าพอแจ้งข่าวว่าลูกมีความผิดปกติด้านการอ่านนะครับพ่อแม่หลายคนโกรธนะครับคุณครูก็แค่ตอบว่าไม่เป็นไรแต่ว่าครูจะช่วยสอนเพิ่มให้นะครับและคุณครูก็เรียกเด็กมาสอนทุกวันตอนเย็นประมาณสัก20นาที30นาทีนะครับ
1: ค
0: ุณครูเล่าให้ฟังว่าผ่านไปประมาณสัก3เดือนนะครับท่าทีของคุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนไปเลยนะครับท่าทีของคุณพ่อคุณแม่ก็จะเปลี่ยนไปนะครับกลายเป็นให้ความร่วมมือเพราะรู้สึกดีที่คุณครูได้ให้ความช่วยเหลือมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าส่วนหนึ่งคุณครูช่วยได้เยอะนะครับคุณพ่อคุณแม่ยังไม่เข้าใจคุณครูช่วยไปก่อนแล้วก็ตรงนี้มีส่วนช่วยทำให้คุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนใจได้นะครับ
1: ค่ะแล้วก็มีคำถามอีกข้อนึงค่ะคุณหมอข้อ2ค่ะถ้าเราพบว่าเด็กเรามีภาวะการเรียนรู้บกพร่องเป็นเด็ก LD หรืออะไรก็ตามแต่เราควรตัดสินใจบอกเพื่อนๆร่วมชั้นในห้องไหมคะควรบอกให้รู้ไหมคะจะเป็นการประจานไหมคะมันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรคะควรบอกหรือไม่บอกดีคะ
0: ตรงนี้เป็นอันนึงที่คุณพ่อคุณแม่กังวล นะครับบางทีคุณครูก็กังวลด้วยว่าจะกลายเป็นเหมือนตรากับเด็กหรือเปล่านะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่เป็นเลยนะครับเด็กจะมีความรู้สึกโล่งด้วยซ้ำที่ทราบว่าตัวเองเป็น LD นะครับเด็กๆจะบอกว่าหนูจะได้รู้สักทีว่าหนูไม่ได้โง่นะครับแต่หนูเป็นโรคอันนึงนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือและจะดีขึ้นนะครับอันนั้นอันที่1สามารถที่จะบอกเด็กได้เด็กรู้สึกดีด้วยซ้ำนะครับอันที่1อันที่2การเปิดเผยให้กับเพื่อนๆในชั้นก็ไม่พบว่าเกิดปัญหานะครับเพราะว่าโดยมากแล้วเด็กๆในชั้นเรียนประถมเนี่ยจะมีทัศนคติตามคุณครูนะครับถ้าคุณครูมองว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ได้ควรต้องเพื่อนๆ คนจะต้องช่วยเหลือกันนะครับเด็กๆก็จะมีท่าทีเชิงบวกนะครับ
1: ครูนี่สำคัญมากเลยนะ
0: ครูสำคัญที่สุดเลยครับที่จะช่วยสร้างบรรยากาศในห้องหรือว่าช่วยทำให้การเรียนรู้ของเด็กคนนี้ประสบความสำเร็จนะครับ
1: ว่าตรงนี้เนี่ยบันฟังแล้วรู้สึกว่าปลดชนวนได้จริงๆเลยนะคะเพราะว่าเด็กจะไม่รู้สึกต่อต้านเรื่องของการเรียนการอ่านการคิดคณิตศาสตร์ต่างๆเพราะว่าทุกคนเข้าใจแล้วก็ยังช่วยกันเสริมวิธีการเรียนรู้ทักษะต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่ไม่รู้สึกถูกบีบคั้นเกินไปนะคะ

0: มีคนถามสปีลเบิร์กอีกหนึ่งคำถามนะครับคือถามว่าสปีลเบิร์กจะบอกกับเด็กๆที่เป็น LD ในรุ่นใหม่นี่ว่ายังไงนะครับจะแนะนำเด็กพวกนี้ยังไงดีนะครับสปีลเบิร์กตอบว่าอันที่หนึ่งมีคนเป็นแบบคุณเยอะมากกว่าที่คุณคิด
1: คุณไม่ได้อยู่เพียงตัวคนเด
0: ีย
1: ว
0: ไม่ได้อยู่คนเดียวใช่ครับไม่ได้เป็นตัวประหลาดนะครับมีคนจำนวนมากเลยเป็นอย่างที่คุณเป็นนะครับอันที่สองการเรียนรู้หรือการอ่านมีวิธีทำให้คุณอ่านได้นะครับแล้วก็อันที่3สปีลเบิร์กบอกว่าเมื่อคุณโตขึ้นคุณจะเรียนรู้วิธีเดินผ่าสายฝนโดยไม่เปียกได้เองนะครับหมายถึงว่าในที่สุดคุณจะรู้วิธีที่จะจัดการกับชีวิตคุณได้ในที่สุดนะครับ
1: คืออย่าปล่อยให้เรื่องของ LD อย่างเดียวเนี่ยเป็นข้อจำกัดในการที่เราจะใช้ชีวิตหรือว่าไปประสบความสำเร็จได้อื่นๆที่เรามีความสามารถอยู่มากมายนะคะ
0: ใช่ครับอันนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่สปีลเบิร์กบอกไว้นะครับบอกว่าให้คิดเอาไว้เลยว่าภาวะบกพร่องด้านการอ่านเนี่ยไม่สามารถดึงคุณมาจากความสำเร็จ
1: นี
0: ่ครับจริงๆเด็ก LD ก็ไม่ได้มีแต่ข้อเสียนะครับเด็ก LD เป็นมีข้อดีหลายอย่างเลยนะครับอันที่หนึ่งก็คือเด็กก็จะแกร่งนะครับเพราะว่าได้รับเขาเรียกอะไรครับลำบากมาเยอะนะครับจะไม่เหมือนเด็กสมัยนี้ที่บางทีลำบากนิดเดียวแล้วก็ท้อไปแล้วนะครับแต่เด็กใช่ครับเด็กเอาดีก็จะไม่ท
1: ้
0: อนะครับเพราะว่าเขาได้รับความลำบากมาเยอะนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเด็กเอลดีเท่าที่หมอเจอเนี่ยมีจิตใจดีมากเลยนะครับเขาก็จะอยากช่วยคนอื่นเขาจะเข้าอกเข้าใจความลำบากของคนอื่นนะครับซึ่งอันเนี้ยทำให้เด็กเอาดีหลายคนเป็นที่รักของคุณครูนะครับเป็นที่รักของเพื่อนๆนะครับแต่ก็แน่นอนมีเด็กเอาดีจำนวนหนึ่งที่เพื่อนๆยังไม่เข้าใจแล้วร้อนนะครับแต่ว่าเมื่อเพื่อนๆเข้าใจแล้วโดยมากจะเห็นข้อดีของเขาซึ่งมีหลายอย่างแตกต่างจากเด็กทั่วไปนะครับ
1: พอฟังแบบนี้แล้วนะคะยิ่งรู้สึกแล้วว่าเราจะต้องพยายามเข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจคนที่เป็น LD นะคะเขาก็เป็นดอกไม้ดอกหนึ่งที่รอวันบานออกมาแล้วก็บานได้สวยงามงดงามไม่แพ้ใครเลยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์มนัสสูงประสิทธิ์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณหมอวันนี้รายการปลดชนวนปวดใจก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแต่รับรองว่าตอนหน้ายังมีเรื่องที่น่าสนใจรออยู่ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Playการดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอ

สามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ธุรกิจเนี้ยมันมีคำว่าหยุดนิ่งจะเห็นว่าบริษัทเกิดขึ้นมาใหม่อะไรอะไรก็ชื่อโลจิสติกถ้าเราผลิตสินค้าแล้วไม่มีการนำจากที่ผลิตไปหาผู้บริโภคได้เนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าสิ่งของประชาชนทุกอย่างตอนนี้ต้องเกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์

0: โลจิสติกส์อีกหนึ่งอาชีพที่แปลกใหม่สำหรับคนไทยแต่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจอย่างยิ่งหลายคนยังสงสัยว่าอาชีพนี้คืออะไรไปทำความรู้จักกับอาชีพนี้ให้มากขึ้นนักจัดการโลจิสติกส
1: ์สวัสดีครับผมสุนทรศรีกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยโบฮีเมียนโลจิสติกส์เราให้บริการครบวงจรเป็น One Stop Service นะครับเกี่ยวกับโลจิสติกส์ครบวงจรเลย
0: คุณสุนทรศรีผู้บริหารบริษัทไทยโบฮีเมียนโลจิสติกส์จำกัดจากเด็กใช้แรงงานที่ท่าเรือคลองเตยสู่ผู้บริหารบริษัทด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่เชื่อว่าธุรกิจโลจิสติกส์จะต้องเติบโตในอนาคตแน่นอน
1: โลจิสติกส์ทุกคนจะมองว่ามันคือการขนส่งแต่จริงๆแล้วโลจิสติกส์เนี่ยมีมากกว่าขนส่งขนส่งคือเป็นส่วนหนึ่งของโลจิสติกส์เท่านั้นเองถ้าถามว่าโลจิสติกส์คืออะไรโลจิสติกส์ก็คือการนำสินค้าหรือว่านำของข้อมูลจากต้นทางไปถึงปลายทางหรือว่าจากผู้ซื้อไปถึงผู้ขายเนี่ยเพื่อให้ลดต้นทุนให้มากที่สุดจะทำยังไงประหยัดค่าขนส่งจะทำยังไงให้ประหยัดเวลาหรือเราใช้ง่ายๆคือว่าถูกต้องถูกเวลาถูกสถานที่และถูกเงินนี่คือนิยามของโลจิสติกส์ประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นฮับด้านโลจิสติกของใน AC ปัจจุบันนี้โลจิสติกเนี่ยครอบคลุมทุกธุรกิจธนาคารก็ใช้โลจิสติกมาเกี่ยวข้องข้อมูลเอกสารต่างๆต้นทางถึงปลายทางตอนนี้จะทำยังไงให้เอกสารใช้น้อยที่สุดเร็วที่สุดร้านค้าสะดวกซื้อต่างๆมี DC คือ Distribution Center เพื่อที่นำสินค้ากระจายไปแต่ละภูมิภาคให้ลดราคาได้มากที่สุดอาชีพนี้ผมบอกตรงว่าไม่มีตกงานหรอกเพราะว่ามันเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตอนยังเด็กนะเราไม่มีเงินจบมาม .6 มาปุ๊บหางานทำเพื่อมีเงินใช้ก็พอดีมีคนที่รู้จักท่าเรือคลองเตยผมก็เลยขอไปทำงานกับเขากลางวันก็ขี่วินมอไซค์กลางคืนก็ไปทำงานข้างเรือถามว่าโหเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่พอทำมันก็ได้เงินตอนที่มาท่าเรือคลองเตยเนี่ยเด็กบ้านนอกเข้ามาโอ้โหไม่เคยเห็นตู้คอนเทนเนอร์มันใหญ่ขนาดนี้เรือมันใหญ่ขนาดนี้มันทำงาน24ชั่วโมงมันได้เงินกันเยอะแยะมากงานด้านนี้มันต้องโตแน่ๆในอนาคตซึ่งผมเห็นแล้วผมก็ต้องทำยังไงให้เรามาทำงานด้านนี้วันหนึ่งเราจะได้เป็นผู้บริหารด้านนี้ไหมเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดคือต้องเรียน

ออกจากบ้านมาตอนที่ม.6มีเงิน500บาทค่ารถ270ที่เหลืออยู่เราจะอยู่ยังไงให้ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าวันนี้จะต้องมีเงินถึงจะเรียนได้ณตอนนั้นคือเราเป็นแค่กรรมกรคนหนึ่งถ้าเรายังทำแบบนี้เราไม่เรียนหนังสือรับรองเราไม่โตขึ้นแน่นอนมีโอกาสพี่แนฟิตเขาขาดคนไปทำเอกสารผมก็เข้าไปทำเอกสารข้างในเขาให้ทำอะไรทำหมดเลยนะเพื่อเรียนรู้เพื่อหาเงินเอาตัวเองเรียนหนังสือให้ได้ถ้าเรือแหลมฉบังเปิดไม่มีใครมาที่แหลมฉบังเพราะว่าแหลมฉบังเปิดใหม่มันแห้งแล้งกันดารมากผมเป็นรุ่นแรกที่เข้ามาที่แหลมฉบังณตอนนั้นถ้าเรือแหลมฉบังใหญ่กว่าท่าเรือคลองเตยเยอะมากหลังจากนั้นสักพักหนึ่งมหาลัยโบรุภาเขาเปิดคณะการจัดการด้านการขนส่งยังไม่ใช่คณะโลจิสติกส์ด้วย เราทำงานด้านนี้ผมไปสมัครสอบพอดีสอบได้อายุมากกว่าเพื่อนประมาณ9ปีแต่เราก็ต้องดิ้นรนเรียนให้ได้ผมเรียนจนจบปริญญาตรีด้านโลจิสติกส์นะฮะจากที่ทำงานเดิมเราก็ขยับขึ้นตำแหน่งเราขยับขึ้นผมก็เลยว่าเอ๊ะอดทนอีก2ปีเรียนต่อปริญญาโทหน้าที่การงานเราก็สามารถที่จะไปสมัครที่จะโตขึ้นตามระดับผมอยู่สายเรือมาทั้งหมด10ปีนะฮะแล้วก็ไปอยู่บริษัทขนส่ง1ปีแล้วไปอยู่บริษัทด้าน ICD อีก2ปีนะหลังจากนั้นปุ๊บออกมาทำด้าน Warehouse อีก5ปีเบ็ดเสร็จทั้งหมด17ปีหลังจากนั้นปุ๊บผมออกมาทำมิ้วรันเปิดบริษัทกับเพื่อนแล้วก็มีผู้ใหญ่ชวนมาทำเป็นบริษัทเรือข้ามชาติเลยนะโลจิสติกส์ข้ามชาติเลยนะอยู่ได้2ปีอายุก็เยอะขึ้นประสบการณ์ก็มากขึ้นก็เลยมาหุ้นกันเปิดบริษัทเป็นบริษัทไทยโบฮีเมียนเวลาทำงานหรือว่าเวลาเรียนพยายามศึกษามันให้ละเอียดสมมติว่าเราเก่งด้านนี้โฟกัสไปด้านนี้ให้ทะลุโป่งก่อนอย่าทำว่ารู้อันนี้นิดหนึ่งรู้อันนี้นิดหนึ่งมันจะทำให้เรารู้ไม่จริงเพราะฉะนั้นเวลาทำงานด้านโลจิสติกส์เนี่ยคุณทำแวร์เฮาส์คุณต้องเรียนรู้เรื่องแวร์เฮาส์ให้เก่งพอเก่งปุ๊บเนี่ยคุณมาเรียนรู้เรื่องทรานสปอร์ตพอเรียนรู้เยอะปุ๊บเนี่ยเราก็จะมองโลจิสติกส์เป็นภาพรวมเวลาเขาพูดด้านไหนมาปุ๊บเรารู้เราสามารถตอบโจทย์ต่างๆได้เนี่ยเราจะโตและไปเร็วกว่าจะกล้าขึ้นมาถึงวันนี้ก็1ต้องอดทนถ้าตั้งใจทำต้องทำจริงๆนะแล้วก็ไม่มีคำว่าสายสำหรับการเรียนอย่าบอกว่าทำไม่ได้ถ้าคุณยังไม่ลองทำในโลกนี้ถ้าเราตั้งใจทำจริงมีโอกาสมาคว้าและทำให้ได้ที่สำคัญคือเป็นผู้บริหารอย่าหวงความรู้อย่าคิดว่าสอนเขาแล้วเขาจะมาเก่งกว่าเราสร้างคนรุ่นใหม่มาแทนเราประเทศเราก็จะก้าวขึ้นถ้ามีคนที่มีความรู้มากขึ้น

0: เมื่อพูดถึงโลจิสติกหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเพียงแค่เรื่องของการขนส่งเท่านั้นใช่ไหมแต่ความจริงแล้วโลจิสติกยังเกี่ยวข้องกับอะไรได้อีกหลายอย่างและนี่คือส่วนหนึ่งของงานด้านโลจิสติกแพ็กเกจจิ้งการคัดเลือกบรรจุภัณฑ์เพื่อมาใช้บรรจุสินค้า Warehouse Management การจัดการคลังสินค้า Distribution Center ศูนย์กระจายสินค้าเพื่อให้เกิดการกระจายสินค้าได้อย่างทั่วถึง
1: ซึ่งเรายกตัวอย่างณตอนนี้ที่ร้อนลูกค้ามาสมมติเป็นเรื่องของลานตู้ดับแรกเนี่ยคือเราต้องวางแผนว่าสิ่งที่เรามีอยู่เพียงพอกับลูกค้าที่ต้องการไหมใช้เวลาในการทำงาน24ชั่วโมงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องมีการแบ่งงานเพราะฉะนั้นเราต้องมานั่งคุยกันสบงานกันประชุมร่วมกันว่าใครรับผิดชอบตัวไหนงานไหนอะไรต่างผมก็จะมีคนคิดแล้วก็ส่งงานมอบงานให้กับหัวหน้างานแต่ละแผนกไปดำเนินการหน้าที่ของตัวเองเมื่อเรารู้คอร์ส

ปุ๊บเราก็จะมาทำแล้วว่าคอร์สที่เราได้กับราคาที่เราเสนอไปมันได้ไหมทำแล้วกำไรหรือขาดทุนทีมงานผมเองก็ต้องมากลุ่มคอร์สของตัวเองที่มีอยู่ว่าบริหารยังไงก็ได้ให้อยู่ในตัวเลขตรงนั้นสำคัญที่สุดก็คือบริษัทที่เราเปิดขึ้นมาตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มไหนถ้าไม่มีทีมตลาดเราอยู่แบบเฉยๆลูกค้าวิ่งมาหาบอกเลยว่าหางานยากปัจจุบันเราต้องเข้าหาลูกค้าแข่งขันกันวัดกันตรงไหนเราไม่ใช่ว่าไปเอาราคาต่ำสุดใครราคาต่ำสุดคนนั้นได้งานจริงๆแล้วถ้าเกิดทำแบบนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าธุรกิจด้านโลจิสติกไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเอาโซลูชันเอาผลงานเอาอะไรที่ดีสุดไปให้เขาดูการทำราคาต่ำไม่ใช่ว่าได้สิ่งที่ดีเสมอไปเพราะฉะนั้นทำงานไงก็ได้ให้มันลูกค้าพอใจบริษัทไม่ขาดทุนทำงานไม่เกิดปัญหาพนักงานที่สำคัญสุดพนักงานพอใจด้วยคุณสมบัติของคนที่มาทำงานด้านนี้ขอเพียงเดียวคือ1รักองค์กรใจในเรื่องของการให้บริการนะฮะลบแอททิจูดในเรื่องของว่าถ้าเราไปทำไปปุ๊บมันจะได้อะไรกลับมาเงินเดือนเราจะขึ้นไหมนู่นนี่นั่นทั้งหมดถ้าคุณทำดีรับรองเงินเดือนขึ้นงานที่ได้รับมอบหมายเนี่ยขอจริงๆสำคัญที่สุดขอให้ทำเต็มที่ศึกษางานเขาเรียกว่าถ้าเราใส่ใจกับงานนะรับรองไม่ว่าคุณทำงานด้านไหนนะรับรองว่ามันจะดีแน่นอนยิ่งปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เวลาทำงานทุกคนทำงานไม่ถึง 100% หรอก 30% ผมเชื่อเนี่ยนั่งเล่นโทรศัพท์กันทำงานด้านโลจิสติกอย่านั่งอยู่กับที่อย่าอยู่กับโต๊ะแล้วนั่งเทียนทำงานต้องออกไปดูหน้างานโลจิสติกคือมันจะมีงานโอชั่นต่างๆที่ต้องแก้ปัญหาตลอดไม่มีหยุดนิ่งนะฮะเราจะต้องไม่กลัวปัญหาจะต้องโฟกัสเข้าไปแก้ปัญหาของมันใครจะได้ที่มาทำด้านโลจิสติกขอเพียงศึกษาตั้งใจรับรองผมเชื่อว่าทุกคนทำได้โลจิสติกมันมีหลายแบบมากมีทั้งแวร์เฮาส์ทรานสปอร์ตเรื่องบุ๊กกิ้งเรือเรื่องค่าพยายามเรียนรู้ให้เยอะคุณจะเป็นผู้นำในด้านโลจิสติกในอนาคตตอนนี้ต่างชาติเองเขาให้ความสำคัญด้านนี้มากสิงคโปร์เป็นเบอร์หนึ่งด้านโลจิสติกเพราะอะไรเขาใช้คนในการทำงานเขาใช้สมองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามทำงานในการใช้สมองให้มากขึ้นเวลาเราแน่นเราความรู้เราแน่นเรารู้เราไปคุยที่ไหนต่างๆลูกค้าเขาเชื่อถือมีโซลูชันทำตอบให้เขาได้ปุ๊บรับรองโลจิสติกที่คุณทำมันก็จะเริ่มประสบความสำเร็จดับแรกที่คำถามที่เยอะที่สุดก็คือจบแล้วไปทำงานอะไรได้บ้างเงินเดือนเท่าไหร่ถ้าจบด้านโลจิสติกไม่ต้องห่วงว่าไม่มีงานทำมีเยอะแน่นอนเพียงแต่ว่าคุณจะเลือกงานไหมโลจิสติกเนี่ยมันสิ้นสุดไหมณตอนนี้มันไม่มีสิ้นสุดคำว่าตำแหน่งนะครับที่สูงสุดก็คือเจ้าของบริษัทนะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็คือบริษัทข้ามชาติต่างๆเนี่ยภาษาสำคัญที่สุดเมื่อก่อนเองผมก็ไม่ได้เรื่องภาษาเลยส่วนใหญ่ก็ไม่กล้าที่คุยหรือว่าต่างๆใครเก่งด้านภาษานะฮะจะไปเร็วมากเพราะว่าตอนนี้โลจิสติกเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ประเทศไทยมันออกไปทั่วโลกคือโลจิสติกเองเนี่ยมันไม่มีคำว่ายึดติดว่าจบอยู่ตรงนั้นแต่เวลาทำงานจริงมันเจออุปสรรคเยอะแยะมากมายเจอปัญหาที่เข้ามาถ้าเรามีหลีดทางเวลาปุ๊บแต่บางอันเราควบคุมไม่ได้ฝนตกน้ำท่วมรถติดสารพัดพวกนี้เรื่องโลจิสติกเนี่ยพวกนี้มาเกี่ยวข้องกับปัญหาหลักเลยอย่างทางสปอร์ตเนี่ยบางที24ชั่วโมงงานดึกๆปัญหาปุ๊บเราก็ต้องออกมาแก้ปัญหาทุกอย่างมันจะต้องมีแก้ไขปัญหาให้ได้

0: สวัสดีครับชื่อนายศิประภาสปานสมสวยเรียนอยู่มหาวิทยาลัยมอบูรพาคณะโลจิสติกสาขาการจัดการโลจิสติกชั้นปีที่3ครับเพราะเป็นสาขาใหม่แล้วก็สายการงานมันกว้างครับเปิดกว้างครับให้เราสามารถหาลู่ทางทำงานได้เยอะครับผมอยากทำงานทางด้านแวร์เฮาส์ครับผมแวร์เฮาส์ก็จะเป็นงานแบบทางด้านจัดสินค้าโครงคลังเช็คสต็อกสินค้าคอยควบคุมสินค้าภายในครับชอบงานที่มันลงมือปฏิบัตินะครับผมเลยคิดว่าแวร์เฮาส์มันเหมาะสมกับคนตอนนี้ประเทศไทยก็กำลังมาแรงนะครับทางด้านโลจิสติกเพราะว่าเราได้มีการใช้เรือขนส่งสินค้านำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมากขึ้นนะ
1: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพรพันธ์เอี้ยผาค่ะกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยบูรพาคณะโลจิสติกสาขาการจัดการโลจิสติกชั้นปีที่3ค่ะหนูเองอ่ะเป็นคนที่ชอบอะไรที่แปลกใหม่อยากเรียนคณะที่แปลกใหม่สายงานที่แปลกใหม่ก็เลยตัดสินใจไปซื้อหนังสือแอดมิชชั่นมาแล้วก็หาดูคณะแล้วมาเอ็ดใจเอ้ยคณะโลจิสติกไม่เคยได้ยินมาก่อนเป็นคณะเดียวในประเทศไทยด้วยนะตอนนั้นนะคะเป็นคณะโลจิสติกเพราะว่าแบบที่มหาวิทยาลัยอื่นเนี่ยจะอยู่ในสาขามากกว่าแต่คือที่เนี่ยเป็นคณะที่เดียวอยากเป็นเทรนเนอร์ค่ะในเดือนนี้ใช้วัตถุดิบขนาดไหนเยอะแค่ไหนในการเข้าลายการผลิตเราก็สามารถไปคุยกับซัพพลายเออร์เพื่อขอสั่งซื้อวัตถุดิบมาเข้าลายการผลิตแล้วก็เป็นการหาเซฟตี้สต็อกก็พวกแบบสินค้าคงคลังสำรองไว้ต้องใช้ความคิดอยู่เสมอตลอดเวลาคือค่ะความคิดได้ลดแล่นตลอด
2: สวัสดีครับผมอาจารย์กรรองคณบดีคณะโลจิสติกปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการนิสิตครับในเชิงของประวัติศาสตร์นะครับโลจิสติกคนที่คิดเอาระบบตรงนี้มาใช้ก็คือกองทัพของอเมริกานะครับเพราะเขามีกองทัพมีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกใช่ไหมครับนั่นเรื่องของการส่งกำลังบำรุงทั้งหลายนั้นถามว่ามันใหม่ไหมคณะนี้ตั้งมาปีนี้เป็นปีที่17คือถ้า17ปีผมว่ามันก็คงไม่ใหม่สักเท่าไหร่แล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่าโดยคนทั่วไปก็อาจจะยังรู้จักมันน้อยหน่อยนะครับคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่ามันคือขนส่งเพราะว่าขนส่งมันเห็นค่อนข้างชัดเราเห็นเรือเราเห็นรถยนต์เราเห็นเครื่องบินแต่ขณะที่กระบวนการอื่นๆมันเป็นเหมือนนามธรรมนะครับเช่น warehouse การจัดการคลังสินค้าจริงๆมันมี activity ค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ10กว่า activity มันกระบวนการจัดการโลจิสติกถึงค่อนข้างที่จะ popular ขึ้นมาในยุคสัก10ปีที่ผ่านมาค่อนข้างมากเพราะเขาสามารถที่จะลดต้นทุนกระบวนการผลิตลงได้เยอะมากโดยที่เขาไม่ต้องไปลดคุณภาพของสินค้าคณะโลจิสติกนะครับอยู่ในมหาวิทยาลัยบูรพานะครับเรามีระดับปริญญาตรีเนี่ยตอนนี้นะครับ4สาขาอันดับแรกก็เป็นสาขาวิชาวิทยาการเดินเรืออันนี้ก็ซัพพอร์ตเพื่อไปอยู่ทำงานบนเรือสินค้าเดินทะเลระหว่างประเทศนะครับสาขาที่2เป็นสาขาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวีก็เป็นอุตสาหกรรมที่ไปตอบโจทย์ทางด้านของท่าเรือต่างๆนะครับด้านธุรกิจเรือสินค้าเดินทะเลระหว่างประเทศทางด้านธุรกิจของอู่ต่อและซ่อมเรือนะครับสาขาที่3คือสาขาการจัดการโลจิสติกนะครับมีทั้งแวร์เฮาส์มีทั้งจัดซื้อซึ่งตรงนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ไปกลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมค่อนข้างต้องการกลุ่มนี้มากนะครับและสาขาที่4น้องใหม่ก็คือสาขาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกเนี่ยเป็นสาขาที่เขาจะเน้นในส่วนของการติดต่อการค้าระหว่างประเทศ
0: ปี1จะเป็นการปูพื้นฐานของมัธยมครับปี2นะครับเราจะเรียนเป็นวิชาของคณะครับผมก็จะเรียนเป็นวิชาพื้นฐานที่ควรเรียนในโลจิสติกส์ครับ
1: ส่วนปี3นี้จะเป็นวิชาคณะทั้งหมดมีวิชาทรานสปอร์ตวิชาเฟรตวิชาแวร์เฮาส์วิชากลยุทธ์ออกแบบกลยุทธ์วิชาการตลาดวิชาการจัดซื้อจัดหาปี4จะฝึกสหกิจค่ะฝึกสหกิจนี้คือเป็นการฝึก4เดือนขึ้นไปแล้วก็จะมีการทำโปรเจกต์จบด้วยสำหรับคนที่ชอบก็น่าจะเป็นคนที่ชอบคิดค้นชอบพยากรณ์แบบมีเหตุผล
0: ก็คิดว่าน้องๆควรฝึกคำนวณเพิ่มขึ้นครับเพราะว่าวิชาที่เรียนที่นี่ก็มีแต่คำนวณเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ควรฝึกภาษามากขึ้นเพราะว่าเราต้องใช้ในการซื้อขายต่างประเทศนะฮะก็ต้องเอามาใช้ประยุกต์ใช้ครับผม
2: คือเรารับเฉพาะวิทย์คณิตและสิ่งคำนวณนะครับณปีนี้เนี่ยก็ยังเป็นเรื่องของการคือรับตรงของมหาวิทยาลัยบูรพากับแอดมิชชั่นนะครับซึ่งส่วนของเด็กวิทยานิตก็จะเป็นแกตแพท1แพท2นะครับถ้าเป็นสิ่งคำนวณก็แกตกับแพท1อีกสิ่งหนึ่งที่ปวกพลัสเข้ามาก็คือเรื่องของ GPA อันนี้ก็ต้องสะสมกันมาตั้งแต่มาปลายครับว่าสะสมบารมีกันได้มากขนาดไหนครับ
0: สำหรับคณะโลจิสติกผมเข้ามาด้วยวิธีแอดมิชชั่นครับผมก็เตรียมตัวสอบด้วยการอ่านหนังสือไปเรียนพิเศษนะครับบางทีก็พิมพ์พวกข้อสอบมาฝึกทำครับผมข้อสอบก็แกตแพททั่วไปครับก็ คล็ดลับเหรอผมก็ฝึกทำมั้งครับฝึกทำบ่อยๆเยอะๆก็น่าจะได้ครับผม
1: เวลาทำข้อสอบแอดมิชชั่นใช่ไหมคะถ้าเราเนี่ยลังเลแบบข้อนี้เฮ้ยไม่มั่นใจว่าจะตอบอะไรดีไปทำข้ออื่นก่อนค่ะแล้วก็ค่อยกลับมาทำทีหลังก็ได้เพราะว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาเป็นการลดต้นทุนเวลาอย่างนึง
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านโลจิสติกส์สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะโลจิสติกส์มหาวิทยาลัยบูรพาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศภาควิชาพาณิชยศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาวิชาการจัดการโลคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชานอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์trueblupanya.com
2: เมื่อเรียนจบแล้วคุณจะไปทางไหนคุณจะไปยังไงคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะหาตัวตนที่ใช่ของคุณเองแล้วก็ไปทางของคุณแล้วก็พัฒนาเองต่อไปนะครับเพราะนั้นก็ถ้าชอบการที่จะได้บริหารจัดการโลจิสติกส์ก็เป็นศาสตร์หนึ่งที่แนะนำนะครับ
4: อย่าไปยึดติดอยู่กับอาชีพเดิมๆที่ต้องวิศวะอย่างเดียวจะต้องบัญชีจะต้องเป็นอะไรต่างๆแต่ตอนนี้คือโลจิสติกส์เนี่ยมีงานแน่นอนส่วนใหญ่ทุกคนกลัวว่าเรียนด้านนี้แล้วไปทำงานอะไรทำงานด้านไหนถ้าน้องๆหรือเยาวชนยังไม่รู้จักว่ามันคืออะไรลองเข้ามาศึกษาลองมาเรียนกับมันดูรับรองโลจิสติกส์จะให้คุณให้อะไรกับคุณเยอะมาก
1: สำหรับตัวออยเองออยคิดว่าออยเลือกถูกมากค่ะเพราะว่ารู้สึกสนุกกับการเรียนคือออยเป็นคนชอบคิดรู้สึกว่าได้คิดตลอดเวลาได้ลงพอได้ลงมือทำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่จริงๆค่ะนะสาขานี
2: ้บางทีการที่ใช้การจัดการโลจิสติกที่มันเหมาะสมถูกที่ถูกเวลามันทั้งลดต้นทุนมันทั้งทำให้การทำงานมันง่ายขึ้นมันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดูสมูทขึ้นด้วยการนำหลักการของโลจิสติกส์มาใช้มันเนี่ยบางครั้งหลายๆเรื่องก็เอามาประยุกต์ใช้กับตัวเองเปิดโลกทัศน์ค่อนข้างยก
4: เรื่องโลจิสติกส์เนี่ยมันผูกพันกับผมตั้งแต่ผมเริ่มทำงานนะฮะจนปัจจุบันนี่คือโลจิสติกส์เต็มตัวแล้วในหัวใจผมในการผมคือเกี่ยวโลจิสติกส์ถามว่าผมรู้เรื่องโลจิสติกส์เยอะไหมณตอนนี้เองผมยังรู้ไม่เยอะเพราะมันต้องมีอะไรที่เข้ามาเยอะแยะมากเพราะฉะนั้นต้องศึกษาไปเรื่อยๆถ้าใจมันอยู่ตรงนี้แล้วนะครับแล้วทำงานกับมันแล้วมีความสุขรับรองมันก็จะออกมาดีเองผมชอบงานด้านนี
5: ้หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
6: ่หนูดีทำได้
5: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
6: หนูดีทำได้
5: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
6: หนูดีทำได้
5: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
6: หนูดีทำได
5: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
6: หนูดีทำได้
5: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
6: หนูดีทำได
5: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
6: หนูดีทำได
5: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
6: ่หนูดีทำได้
5: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
6: หนูดีทำได
5: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
6: หนูดีทำได
5: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
6: หนูดีทำได
5: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
6: หนูดีทำได
5: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
6: หนูดีทำได้
5: หนูดีทำได้

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: มัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเอองะงะเอองะชะเอองะงะชะเอองะงะ
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้
1: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
1: พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
2: ้เฮ้เอาเฮ้
1: หนูดีทำได้

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะโน้นนัฐการประสบสายพรกุลนะคะก็ในวันนี้นะคะเราจะพูดคุยถึงเรื่องการเรียนรู้ของเด็กๆซึ่งก็จะเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสต่างๆทั้ง6ไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคะรวมไปถึงรูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อการสอนการเรียนรู้ต่างๆก็มีส่วนสำคัญมากเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเด็กๆแต่ละคนก็จะมีรูปแบบมีสไตล์ในการเรียนรู้แตกต่างกันด้วยนะคะและในวันนี้นะคะรายการของเราก็ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญทั้งสองท่านค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันนะคะท่านอาจารย์ดิศกรกุลธรค่ะท่านเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบเรื่องของการศึกษานะคะรวมถึงคุณแม่อีกหนึ่งท่านที่เป็นตัวแทนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหลายๆครอบครัวให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ค่ะคุณแม่ปรีชยายุทธเสรีนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์แล้วก็คุณแม่ด้วยนะคะเรียกชื่อคุณแม่สั้นๆว่าคุณแม่นันนะคะก่อนอื่นขอเรียนถามอาจารย์ก่อนเลยค่ะว่าจริงๆแล้วสำหรับเด็กไทยเนี่ยปัจจุบันรูปแบบการเรียนการสอนต่างๆนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
1: ตอนนี้เด็กไทยนี่อยู่ในสภาพซึ่งน่าสงสารมากๆนะครับเพราะว่าถูกบังคับให้ทำตามที่เด็กไม่อยากทำนะครับอย่าง UN นะครับหรือสหประชาชาติเนี่ยก็จะมีข้อกำหนดไว้ว่าเด็กเนี่ยควรจะได้รับพักผ่อนที่พอเพียงเด็กควรจะได้รับการเล่นคือได้รับการบ้านที่น้อยหน่อย
0: ะ
1: นะครับแล้วให้มีเวลาเล่นมีเวลาพักผ่อน
0: อย่างล่าสุดประเทศไทยเราเองก็ยังมีออกบอกออกมาเตือนเลยนะคะว่าอยากให้ลดการบ้านเด็กไทยให้น้อยลงหน่อยค่ะ
1: ใช่แล้วควรจะลดชั่วโมงเรียนลงด้วยแล้วลดเนื้อหาลงด้วยครับ
0: และสำหรับสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กไทยในปัจจุบันล่ะคะเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย
1: ์คือสื่อการเรียนการสอนนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับสื่อของเด็กเนี่ยก็ควรอย่าง BBL เนี่ย Brain Based Learning เนี่ยก็คือต้องใช้สื่อที่ธรรมชาติที่สุดนะครับแล้วอย่าไปเร่งรัดเรื่องจะต้องเก่งเด็กจริงๆนะเขาเกิดมาเก่งอยู่แล้วแต่เมื่อเราสอนผิดวิธีเด็กก็จะโง่ไปเลย
0: โอ้ค่ะ
1: แน่นอน
0: สอนผิดวิธีความฉลาดเด็กก็ลดลงมาเลย
1: เสียไปเลยครับ
0: อาจารย์คะและอย่างเรื่องของสื่อการเรียนการสอนของเด็กไทยในยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าเห็นว่าเด็กๆแต่ละคนก็ชอบสื่อที่แตกต่างกันเรียนรู้จากสื่อต่างๆได้หลากหลายแตกต่างกันด้วยอะค่ะ
1: ใช่ครับสื่อในปัจจุบันเนี่ยแตกต่างกับสื่อเมื่อสมัยผมเป็นเด็กเยอะเลยนะครับมีทั้งคอมพิวเตอร์มีทั้งiPad มีทุกๆอย่าง
0: เทคโนโลยีเอามาใช้เยอะมากด้วยนะคะ
1: แต่ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยพวกสื่อทั้งหลายเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยหรือผู้ใหญ
0: ่
1: ในประเทศเนี่ยควรจะคัดเลือกนะครับว่าสื่อบางอย่างเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อเด็กแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยอย่างในบางประเทศอย่างเยอรมันเนี่ยได้ทราบว่าการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในโรงเรียนอนุบาลหรือประถมต้นเนี่ยเป็นอันตรายกับสมองอย่างมีระบบ Wi-Fi เนี่ยนะครับซึ่งเด็กมาใช้แท็บเล็ตเนี่ยปรากฏว่าประเทศที่เจริญทั้งหลายเนี่ยพยายามยกเลิก Wi-Fi ออกมาเพราะว่าตัวสมองเนี่ยเขายังมีเปลือกสมองคือกะโหลกเนี่ยยังบางอยู
0: ่
1: เพราะฉะนั้นคลื่นของ Wi-Fi เนี่ยเข้าไปทำร้ายในสมองนะครับ
0: คลื่น Wi-Fi ที่เราใช้ในคอมพิวเตอร์ในโทรศัพท
1: ์
0: ถ้ามีเด็กเล็กๆอยู่ก็ส่งผลต่อสมองเด็กๆได้ด้วยเหรอคะสื่อที่ลูกๆของคุณแม่ชอบนี่เป็นอะไรบ้างคะ
2: จะเป็นวิดีโอมากกว่าสมัยก่อนนะคะเป็น ABC แล้วก
0: ็
2: ก็ไก่ก็ไข่อะไรเงี้ย
0: ค่ะ
2: แล้วก็จะเป็นหนังการ์ตูน
0: ค่ะ
2: หนังการ์ตูนต่างๆก็
0: อย่างพวกหนังสือหรือว่าของเล่นอะไรต่างๆเหล่านี้
2: ของเล่นก็จะ
0: ชอบอะไรบ้างคะ
2: เป็นพวกหุ่นยนต์แล้วก็รถบังคับ
0: เด็กผู้ชายก
2: ็
0: จะชอบแนวนี้
2: จะเป็นรถบังคับมากกว่า
0: อย่างคุณแม่ได้ใช้หนังสือกับน้องๆเป็นประจำทุกวันไหมคะหรือว่าเป็นเวลาไหนบ้างที่คุณแม่บอกว่าน้องๆชอบหนังสือมากเลย
2: ก็ชอบทุกวัน
0: ค่ะ
2: ก็จะอ่านจะพาเขาอ่านทุกวันถ้าเรามีเวลานะคะ
1: จะดีนะครับเพราะว่าคุณแม่เป็นผู้นำในการอ่านหนังสือเล่านิทานบางที

0: ลูกยังเล็กๆเนี่ยเขายังอ่านไม่ได้แต่ว่าให้รับว่าเขาได้ฟังนิทานจากหนังสือเล่าซ้ำได้เพราะเด็กเขาฟังได
1: ้โหฟังดูแล้วจริงๆสื่อมีหลากหลายเลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงสื่อต่างๆเด็กแต่ละคนก็ชอบแตกต่างกันด้วยแต่ว่าสื่อการสอนนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการเรียนรู้ของเด็กๆค่ะวันนี้นะคะเรามี VTR ที่เกี่ยวข้องกับสื่อการเรียนการสอนต่างๆแล้วก็เป็นห้องเรียนหลากสไตล์ที่มีการเรียนผ่านสื่อต่างๆด้วยค่ะส่วนการตอบสนองของเด็กๆจะเป็นยังไงชอบหรือไม่ชอบหรือว่าจะแสดงท่าทีและการตอบรับยังไงกันบ้างไปชมจาก VTR ตัวนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ

0: คุณเคยทราบหรือไม่ว่าบุตรหลานของคุณหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองชอบการเรียนรู้แบบไหนจริงอยู่ที่เราทุกคนเรียนรู้ผ่านอายตนะทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่ว่าข้อมูลจะมาในรูปแบบใดเราก็สามารถรับรู้และเรียนรู้ได้ทั้งสิ้นแต่หากเราสังเกตให้ดีจะมีข้อมูลบางรูปแบบที่เรารับรู้ได้ง่ายและรวดเร็วกว่าข้อมูลบางรูปแบบอาจนับได้ว่าเป็นความชอบเฉพาะตัวที่แต่ละคนมีแตกต่างกันไปแต่หากเรารู้สไตล์ที่ตัวเองชอบเราก็สามารถหาวิธีเรียนรู้ที่เหมาะกับตัวเองและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้จดจำของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นได
1: ้เธออยู่ตาไม่รู้เธออยู่หนใดเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไร
2: สังเกตว่าเดี๋ยวนี้ในชั้นเรียนอนุบาลส่วนใหญ่ครูจะนำก่อนสอนด้วยเพลงหรือให้เด็กๆมีส่วนร่วมอะไรก่อนหรือเปล่าคะอาจารย์
3: ก็ด้วยกันฮะการเรื่องจังหวะเรื่องการเต้นนะฮะยิ่งการกระโดดเนี่ยสำคัญสำหรับเด็กแล้วก็ที่จริงแล้วอย่าลืมว่าเด็กเล็กๆเนี่ยนะครับเขาจะทนเรียนอยู่ที่เดียวกันเนี่ยไม่เกิน15นาทีอันนี้ก็จะดูว่ามีเด็กบางคนเนี่ยเขา
2: ไม่ค่อยจะร่วมมือกับคุณครูสักเท่าไหร่นะคะ
3: ที่เป็นอย่างเงี้ยก็แสดงอาการไม่สนุกเขาเริ่มเบื
2: ่อการที่เขาไปกวนหรือว่าไม่ทำตามหร
3: ือเขาอย่างนี้ครับครูต้องไวกว่านี้ครูต้องสังเกตเห็นว่าถ้าเขาทำอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาไม่สนุกละเล่นมาซ้ำหลายที
1: สวัสดีสวัสดียินดีที
0: ่น้องพลายแกล้งเพื่อนอีกแล้วนะคะ
1: เจอและฉัน
0: สำหรับกิจกรรมแรกในห้องเรียนดนตรีเราจะให้น้องๆแต่ละคนแสดงท่าทางและให้เพื่อนๆทำตามเราไปดูกันสิคะว่าเด็กแต่ละคนจะทำท่าอะไรกัน
4: เดี๋ยววันนี้เราจะออกกำลังกายกันเอาอะไรก่อนดีไปนอนกันไหมถ้าพร้อมแล้วทั้งหมดลุกขึ้นยืนฟึ๊บวงกลมทิ้งไว้นะพลาย
0: น้องพัดเบาค่ะเบา
4: เบานะแคล่ว
3: เราวิธีสังเกตเด็กก็คือมองที่ตานะครับเราจะเห็นประกายเขาว่าเขาเอาด้วยไหม
2: ค่ะ
3: อันนี้เป็นตัวเช็คเลยนะครับเด็กแต่ละคนเนี่ย
2: ถ้าเขาเริ่มไม่ค่อยสบตาครูแล้วคุณไม่ค่อยสบตาตอนที่คุณพ่อคุณแม่สอนอันนี้เราทำยังไง
3: ต้องเปลี่ยนโหมดฮะออกไปเล่นข้างนอกหรือว่าแทนที่จะให้ครูสอนเนี่ยให้ต้นไม้สอนอาจจะเอาไมโครโฟนไปใส่ไว้ต้นไม้เขาจะแปลกใจไง
2: แล้วทำไมต้นไม้พูดได
3: ้มีอะไรสอนก็คือมีเรื่องประหลาดนะมันต้องประหลาดจริงๆนะ
0: แม้สนุกกันใหญ่เลยนะคะเด็กๆ
4: ใครทำตามใครได้ป่ะ

0: ลี่ยนรูปแบบการเรียนกันบ้างนะคะดูสิว่าน้องๆจะมีพฤติกรรมอย่างไร
1: ได้เอาจับเดี๋ยวนะเอาจับกันได้นะโอเคเอาถึงเปล่าโอเคเอาสู้แบบปะ
2: ที่จริงแล้วการบาลานซ์ส่วนนี่สำคัญนะครับเพราะว่าสมองส่วนเซเรเบลลัมที่อยู่ตรงท้ายทอยเนี่ยจะเป็นตัวที่สร้างเซลล์สมองสร้างไฟฟ้าถ้าเด็กเล่นมากๆเนี่ยต่อไปเนี่ยเขาจะไม่ค่อยหลงทางเขาจะบาลานซ์จะขับรถขี่จักรยานขับมอเตอร์ไซค์ขับรถได้ดีนะครับ
3: แล้วก็
2: ม
3: ี
2: การเซนเซอร์ได้ดีหมายก็ว่าในระหว่างเด็กเนี่ยเขาได้เล่นจำนวนมากพอเป็นพันชั่วโมงแต่สังเกตดูนี่เป็นการที่ครูบังคับให้เด็กไปทำแบบนี้ซึ่งจริงๆอ่ะครูต้องมีของเล่นหลายๆอย่าง
3: แล้วให้เลือกเลยอิสระอยากเล่นอะไรเล่นอย
2: ่
3: างนั้นใช่ไหมคะ
2: แล้วเราก็สังเกตดู
3: ค่ะ
4: ใบไม้สด
1: ใช่มันหล่นมาจากไหนอ่ะ
4: สวยปะ
1: สวยมาก
4: ว้าว
0: เด็กแต่ละคนก็มีความชอบที่แตกต่างกันคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมสังเกตลูกๆของตัวเองนะคะเพื่อที่จะออกแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมและให้การเรียนรู้ของลูกเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะ

ู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราก็ได้ทั้งชมวิดีอาร์แล้วก็ได้รู้ว่าห้องเรียนหลักสไตล์ต่างๆก็มีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กๆแต่ละคนแตกต่างกันด้วยนะคะในช่วงหน้าค่ะเราจะมาพูดคุยกับอาจารย์กันให้ลึกซึ้งมากขึ้นนะคะถึงวิธีการการออกแบบเครื่องมือต่างๆรวมถึงการใช้สื่อและเครื่องมือต่างๆกับเด็กๆอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ

0: กลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อช่วงที่แล้วนะคะเราก็ได้พูดคุยกันไปแล้วนะคะแล้วก็ได้เห็นเราด้วยว่าเด็กๆแต่ละคนนั้นมีสไตล์การเรียนรู้ที่แตกต่างกันชอบการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายแตกต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของสื่อรวมถึงรูปแบบการเรียนการสอนนั้นมีผลต่อเด็กๆมากและจริงๆแล้วการออกแบบการเรียนการสอนหรือสื่อแบบไหนที่จะทำให้เด็กๆเรียนรู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเต็มศักยภาพตามพัฒนาการในขั้นวัยนั้นๆของเด็กๆเขาอะคะอาจารย
1: ์ครับก็คือเด็กแต่ละคนเนี่ยก็คงจะสนใจไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าสื่ออย่างที่เรียกว่าเขาเรียกว่าวะโมเดลนะครับก็คือการเห็นนะครับการเห็นเป็นสื่อภาพเป็นสะดูหนังดูอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่ใช้ได้ดีมากดีกว่าสมัยโบราณที
0: ่มันไม่มี
1: เป็นหนังนี่แหละ
0: นะครับ
1: แล้วหนังนี่มันก็ควรจะสนุกด้วยน
0: ะ
1: ไม่ใช่หนังเอาแต่วิชาอย่างเดียวไม่สนุกนะครับ
0: โอ้ยอย่างนี้ก็แสดงว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์บางอย่างก็มีประโยชน์สำหรับเด็กสามารถดูได้ด้วยแต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ต้องดูด้วยพูดคุยกันไปด้วยนะคะอย่างคุณแม่เองใช้สื่อต่างๆเหล่านี้กับน้องๆบ้างไหมคะ
2: ก็ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
2: หลานก็ติดการ์ตูน
0: ดูการ์ตูนด้วยค่ะ
2: ติดแบบไม่ยอมไปไหนถ้าเปิดการ์ตูนนะเขาจะนั่งอยู่กับที่เลย
1: อันนี้ก็เป็นผลเสียนะครับเพราะว่า
0: ใช้จนติดไปเลยแล้วก็ไม่ยอมไปไหนถ้าปิดทีวีอารมณ์เสียไหมคะแม่อารมณ์เสียเลย
1: เพราะว่าตอนนี้ถ้าดูการ์ตูนอยู่เนี่ยสมองจะปิดนะครับสมองไม่มีการพัฒนาเนื่องจากติดการ์ตูนการที่ไปนั่งดูจอ VTR เฉยหรือว่าดูคอมพิวเตอร์ซึ่งมันมีรังสีเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ควรจะให้น้อยแล้วก็ต้องระวังเรื่องคลื่นโดยเฉพาะ Wi-Fi นะครับ
0: โอ้มีคลื่นที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กๆเป็นอันตรายด้วยเหรอคะ
1: อันตรายเข้าไปหรือถึงสมอง
0: คลื่นจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเหล่านี้อะไรบ้างที่ทำอันตรายสมองหรือทำอันตรายตัวเด็กๆเองได้บ้างคะ
1: ตอนนี้แรงๆก็คือ Wi-Fi นะคร
0: ับ
1: คือเครื่องที่มาใหม่แล้วก็อันที่อันตรายอีกอันก็คือโทรศัพท์มือถือเพราะว่าอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยมันเป็นคลื่นไมโครเวฟมันจะทำให้สมองเนี่ยร้อนแล้วก็มันจะบวมแล้วก็จะเป็นมะเร็ง
0: นะที่ผม
2: ม
0: ีผม
2: แ
0: น่นอน
2: แล้วยังเด็กที่เด็กและผู้ใหญ่ล่
0: ะ
2: ค่ะ
1: ด้วยกันนะครับมีครับเพราะมันมีคลื่นเพราะฉะนั้นต้องมีเวลาใช้จำกัดแล้วก็อยู่ในระยะที่น่าจะปลอดภัยก็ต้องปรึกษาคุณหมอนะอันที่สองคือเสียงเสียงเนี่ยมันมีระบบประสาทเนี่ยที่เข้าไปจูนในสมองเสียงที่ดีก็สามารถทำให้เด็กนี่ฉลาดได้เลยนะครับ
0: แล้วเราจะใช้เสียงแบบไหนที่ว่าดีสำหรับเด็กๆล่ะคะ
1: อันนี้มันต้องลึกซึ้งนิดนึงนะครับเป็นเสียงอาจจะเพลงบางอย่างอาจจะเป็นคำพูดเด็กบางคนนะคุณแม
0: ่
1: ซนมากนะครับแล้วเฮี้ยวมากเลยเพียงแต่ครูเอามานั่งตักกอดทีแล้วก็มองหน้ามองเข้าไปที่ตาครับความจริงหนูว่าเป็นเด็กดีรู้ไหมหนูเป็นเด็กน่ารักรู้ไหมพูดเขาทุกวันพูดเขาทุกวันเขาจะเป็นคนดีในอนาคตนะครับนี่คือความอวยพรจากพ่อและแม่แล้วจากคุณครู
0: เห็นว่าวาจาของคนที่เด็กรักทั้งพ่อแม่ทั้งครูศักดิ์สิทธิ์มาก
1: ศักดิ์สิทธิ์แน่นอน
0: พูดยังไงเด็กก็จะเป็นแบบนั้น
1: แน่นอนอย่างเช่นเด็กหกล้มปุ๊บเรามาเป่านะเสียงเนี่ยจะทำให้เด็กนี่หายเพี้ยงหายเขาหายเลยนะเขาหายแล้วก็วิ่งไปได้เลยนะครับหรือว่าสื่อบางตัวเนี่ยอย่างเช่นตัวอักษรหรือตัวสัญลักษณ์หรือการเขียนเนี่ยสำหรับเด็กเล็กๆเนี่ยค่อนข้างอันตรายเพราะว่าใน BBL เนี่ยเราจะไม่ให้เด็กสัมผัสกับสัญลักษณ์พวกนี
0: ้
1: ตัว A B C D เหมือนกันนะครับเลข2ก็คือยกนิ้วมา2มีหิน2ก้อนนี่คือ BBL คือเรียนด้วยสมองเพราะว่าท่องจำเนี่ยเป็นของที่มนุษย์คนอื่นเขาคิดภาษาเด็กไม่เคยคิดแต่ที่เรียนรู้มาเนี่ยเพราะว่าแม่สื่อสารตั้งแต่เล็ก
0: ๆ
1: อยู่ในท้องก็ได้ยินแม่พูดแต่ว่าการไปเรียนภาษาแปลกๆภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาอะไรเนี่ยใจเย็นๆนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้วิธีการส่งสื่อเนี่ยเข้าไปสร้างเซลล์ในสมองเนี่ยตั้งแต่ยังอยู่ในท้องนะครับเราอย่าเพิ่งด่วนเพราะในสหรัฐเนี่ยเขาคิดค้นว่าเด็กที่จะเรียนภาษานั้นได้นะครับต้องเรียนที่7ขวบนะครับห้ามเรียนก่อนเพราะว่ามันจะทำลายสมองส่วนสร้างสรรค์ของมนุษย์ไปจินตนาการจะไม่มีคุณเอาเรื่องที่เขาไม่รู้เรื่องไปให้โดยเฉพาะให้เด็กเขียนหนังสือ ัวเหลี่ยมเนี่ยเด็กก็จะร้องไห้ร้องไห้อีกเขาไม่ชอบการเขียนหนังสือแต่ถ้าไปชวนเขาวาดรูปแน่นอนชอบวาดรูปเพราะฉะนั้นทำไมคุณครูไม่สอนวาดตัวหนังสือล่
0: ะ
1: นะครับเริ่มจากการวาดวาดอะไรก็ได้และอีกอย่างนึงคือเรื่องการลงมือทำนะครับวาร์กโมเดลเนี่ยการลงมือทำสำคัญมากๆเพราะว่าเป็นการเซตสมองซีกซ้ายและซีกขวาพร้อมกันเพราะสมองคนเรามี2ซีกซีกซ้ายคือจัดระเบียบนะครับซีกขวาคือจินตนาการนะครับในการที่ได้ลงมือทำอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่บอกว่าตอนนี้นะให้หนูนะช่วยพ่อแม่ซักเสื้อผ้าซักกางเกงไหนเขาจินดีมากเลยนะซักแล้วเอาไปทิ้งใหม่ๆมันอาจจะเลอ
0: ะ
1: เราต้องขยันไม่ใช่ว่าแม่ว่าการซะเองนะไม่เอาเดี๋ยวเลอะฉันทำซะเองไม่เอาล้างจานไม่เป็นไรแตกไม่เป็นไร
0: แล้วคุณแม่เองล่ะคะเคยให้ลูกซักผ้าหรือช่วยทำงานบ้านอะไรบ้างไหมคะ
2: เคยค่ะเคยซักผ้าถูบ้าน
0: ค่ะ
2: ค่ะแล้วก็เขาก็ทำ
0: แต่ชอบเลย
2: ก็ทำไม่สะอาดก็ชอบถูบ้านมากกว่าซักผ้าไม่ชอบ
1: แล้วจริงๆแล้วเด็กเขาอยากจะทำเพราะว่าเขาภูมิใจแต่ที่เขาไม่อยากทำเนี่ยนะครับก็เป็นวัยหนึ่งที่เขาไม่อยากทำแต่เขาจะอยากทำตอนวัย7ขวบ8ขวบนี่เขาอยากทำ
0: ลูกโน้ต2ขวบค่ะแม่กวาดบ้านหน้าทำข้าวหกอะไรเงี้ยไปกวาดบ้านมาแย่งไม่กวาดไปเลย
1: เนี่ยเนี่ย
0: ก็เลยช่วงนี้ก็อยากทำตามเลยแล้วโน้ตเองก็ไปซื้อแบบไม้กวาดเด็กเล่นมาให้ไม่เอาค่ะจะเอาแบบแม่เท่านั้น
2: ก็หลานที่บ้านนะคะแม่ก็ทำ

0: เค้กเขาจะแย่งแม่กระทำ
1: ครับก็จะเป็นวัยนึงพอวัยต่อไปแล้วจะไม่ได้แล้วเขาไม่เอาละเฉยละนะครับเขาจะทำวิธีอื่นแล้วก็กิจกรรมทั้งหลายที่ควรจะให้ลูกทำนะครับไม่ว่าจะจัดบ้านช่วยกันจดมิเตอร์ไฟนะเพราะว่าจะเป็นการประหยัดไฟได
2: ้
1: มันเป็นกิจกรรมที่ต้องลงมือทำทั้งสิ้นตอนนี้ถ้าทำบ่อยๆเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับสมองเรามันจะเกิดเขาเรียกว่า gray matter ก็คือสมองส่วนที่มีสีเทาตรงนี้ตรงหน้าผากจะหนาขึ้นพอหนาขึ้นเนี่ยเด็กคนนี้ก็จะมีความมั่นคงมีบุคลิกภาพมั่นคงมีสติมั่นคงเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่เป็นคนที่อยู่ดีก็ร้องไห
2: ้
1: จะเป็นคนที่แบบเผชิญโลกได้ดีเนื่องจากเขาตัดสินใจบ่อยไงต้องตัดสินใจตลอดเวลาจากง่ายไปยากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำโปรเจกต์ใหญ่ๆพ่อแม่ต้องให้โอกาสให้ลูกตัดสินใจด้วยตัวเอง
2: ฟังดูแล้วจริงๆการเรียนรู้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ห้องเรียนเนี่ยเป็นไปได้หลากหลายสไตล์หลากหลายรู
1: ปแบบ
2: แม้แต่การทำงานบ้านอย่างที่อาจารย์บอกแล้วเราจะทราบได้ยังไงคะว่าเด็กคนนี้ลูกของเราชอบการเรียนรู้แบบนี้หรือเหมาะกับการเรียนรู้หรือสื่อการสอนแบบนี้ล่ะคะอาจารย์อัน
1: นี้สำคัญมากๆเลยนะครับเขาเรียกว่าฉันทะเด็กแต่ละคนมีฉันทะคือความพอใจหรือเขาเรียกพรสวรรค์เนี่ยไม่เหมือนกัน
2: ค
1: ุณครูเนี่ยไม่ค่อยทันหรอกนะครับ
2: พ่อแม่
1: แม
2: ่
1: จะต้องรู
2: ้
1: จะดูเลยแต่ที่โรงเรียนเนี่ยจัดเป็นชมรมได
2: ้
1: คือเอาเด็กสมมติชอบศิลปะมารวมเป็นชมรมแล้วก็หาครูศิลปะพาไปเที่ยวขอศีลเรื่องอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยควรจะให้ลูกเนี่ยได้เห็นหลายๆอย่างนะครับแล้วก็โรงเรียนด้วยนะครับคุณครูที่โรงเรียนเนี่ยได้เห็นว่าเขาผลิตอะไรยังไงหรือว่าพาไปดูตลาดว่าเขาขายของยังไงนะครับพาไปดูซิบึงอันเนี้ยทำไมมันน้ำมันเน่าหรือว่าไปดูซิในที่วัดมีอะไรหลวงพ่อสอนอะไรปัจฉาเป็นยังไงทั้งรอบตัวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่หรือโรงเรียนเนี่ยสามารถจัดการให้สิ่งที่รอบๆตัวเราเนี่ยเป็นโรงเรียนที่เด็กจะให้ความสนใจนะครับ
2: ทุกอย่างเป็นการ
1: ทุกอย่างเป็นการเรียนรู้เลยนะว่าเราจะนำเสนอยังไงนะครับ
2: ต้องมีรูปแบบที่น่าสนใจให้เด็ก
1: ก็ที่จริงอ่ะพ่อแม่ควรจะเข้าโรงเรียนไปเรียนวิธีสอนลูกก่อนสั้นๆนะครับให้รู้แนวทางว่าเราจะใช้อะไรบ้างแล้วไม่ควรจะให้เห็นอะไรบ้าง
2: ค่ะถ้าอย่างนั้นในช่วงท้ายนี้อยากให้อาจารย์ฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกๆบ้านเลยค่ะที่อยากจะให้เด็กๆเรียนรู้ยังมีความสุขสนุกแล้วก็เกิดประสิทธิภาพได้เต็มที่ด้วยค่ะ
1: ครับก็ต้องฝากคุณพ่อคุณแม่นะครับทุกท่านผมพูดในนามของสมมติว่าผมย่อตัวเป็นเด็กนะก็เราอยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเข้าใจมนุษย์ตัวเล็กๆมากขึ้นกว่านี้นะครับอย่าพยายามไปฝากลูกเข้าโรงเรียนที่เรียนแบบโหดนะครับหรือว่าเด็กไม่มีความสุขเพราะว่าพ่อแม่คิดฝันว่าลูกจะได้เป็นเจ้าคนในคนนะครับเดี๋ยวนี้มันหมดสมัยแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ในอังกฤษเปลี่ยนไปแล้วนะครับว่าเราไม่ต้องการทำเป็นเจ้าคนในคนแล้วเราต้องการที่จะทำอาชีพเราอย่างมีความสุขการเรียนหนังสือก็คือการทำงานที่มีความสุขถ้าเราทำงานแบบเราเล่นนะครับเรามีความสุขทุกวันเนี่ยมันไม่ดีกว่าเหรอชีวิตเราจนแก่เลยนะเราก็จะมีความสุขจากการเล่นทำงานส่วนเงินที่ได้มันเป็นแค่รางวัลเท่านั้นแต่ใจเราเนี่ยมันเราได้ทำสำเร็จไง
2: ค่ะ
1: เราไม่ได้ทำตามคำสั่งคนอื่นเราทำอย่างความฝันของเราก็ฝากนะครับความฝันของมนุษย์เนี่ยมันทำให้ชีวิตเนี่ยมีความหมายก็ขอให้มีจินตนาการมีแรงผลักดันมากๆที่จะพัฒนาประเทศและพัฒนาจิตใจของตัวเอง
2: ค่ะแม้วันนี้ได้รับความรู้มากมายเลยนะคะในเรื่องของสื่อการเรียนรู้ต่างๆรวมถึงการออกแบบการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพและก็ความสุขที่สุดสำหรับเด็กๆด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเราค่ะท่านอาจารย์ดิษกรกุลธรนะคะท่านเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบการศึกษารวมถึงคุณแม่ปรีชยายุทธเสรีด้วยค่ะขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะโอ้โหจริงๆเรื่องราวของการเรียนรู้ของเด็กๆนั้นสำคัญมากๆอยู่ตลอดเวลาได้ผ่านการกระทำการเล่นต่างๆนะคะซึ่งเด็กแต่ละคนมีสไตล์การเรียนรู้หรือว่ารูปแบบที่ชื่นชอบแตกต่างกันออกไปด้วยก็อย่าลืมทำความรู้จักกับรูปแบบหรือสไตล์ของลูกเราที่ชอบด้วยนะคะ
1: แล้วก็เข้าใจลูกเราด้วย
2: ค่ะเข้าใจอย่างดีที่สุดเลยนะคะเพื่อที่จะได้ให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตัวของลูก

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลา14ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
2: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นาทีถึง 10:40 นาที
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: เผื่อไต่ซะแล้วโมมิเห็นพุทซ่อนไว้ทะหลับอยู่ยะหายตัวไปได้ด้วยนะโมพุทธายะข้ามีคาถากับเมืองกายอย่างไรศัตรูก็ไม่มีทางเห็นข้าเป็นแน
1: ่เฮ้ยนั่นใครวะน่ะแต่งตัวอย่างกับนักรบโบราณ
2: เฮ้ยหรือเจ้าที่บ้านเรา
3: ไม่ใช่อ่ะแม่พวกมันดูคุ้นๆนะ

0: โอ๊ย
1: โอ๊ยโทษโทษ
0: คนเจ็บโอ้โห
2: นี่เป็นอะไรของแกเนี่ยฮะแต่งชุดแบบเนี้ย
0: เดี๋ยวนะนี่เห็นป้องกันด้วยเหรอ
2: นี่พี่ไม่ได้ตาบอดนะเห็นเต็มๆเลยชัดแจ๋ว
0: โอ้อุตส่าห์ท่องคาถากำบังกายเห็นทั้งนั้น
3: อ้าวเป็นอะไรหรือเปล่าลูกผีเข้าหรือเปล่าเอาน้ำมนต์ไหม
0: ไม่เอาน้ำมนต์ครับแม่แต่จะเอาน้ำเต้าหู
4: ้เฮ้ยเฮ้ยนั่น
0: เลยร้อนน่ากินน่ะ
2: นี่ตกลงเป็นอะไรเนี่ยแต่งชุดแบบเนี้ย
4: เฮ้ยหรือว่าแก้บนนั่นก็เป็นร่างเข้าทรงถ้างั้นเหลืออยู่อย่างเดียวแล้วเป็นบ้า
0: ครับเฮ้ยโหนี่คืออย่างนี้โรงเรียนป้องเนี่ยเขาจะจัดงานสัปดาห์ภาษาไทยแล้วเขาก็จะมีจัดแสดงละครเวทีเรื่องขุนช้างขุนแผนก้องก็เลยอยากลองคัดเลือกที่เผื่อจะได้เป็นขุนแผนให้เขาบ้างไง
4: แต่ไหนดูดิ
0: อะไรอ่ะ
4: เฮ้ยหน้าอย่างนี้นะฉันว่าแกสมัครเป็นม้าสีหมอกดีกว่าว่ะไหนลองร้องสิเออดีมากกินน้ำไหมกินข้าวไหมอ้าวแล้วจะกินอะไรล่ะ
0: พี่ก้าป้องจริงจังนะเนี่ยไม่รู้แหละยังไงป้องก็จะต้องเป็นขุนแผนให้ได
3: ้โหแม่ภูมิใจในตัวลูกมากเลยลูกอยากจะสืบสานวรรณคดีไทยใช่ไหม
0: เปล่าครับแม่ป้องอยากสืบสานความสัมพันธ์กับน้องเบลล่า
4: โอ้
2: คิดไว้แล้วเชียวว่าต้องมีเรื่องหญิงเข้ามาเกี่ยวข้องแน่
0: ๆก็น้องเบลล่าขวัญใจป้องเนี่ยเขาได้เล่นเป็นวันทองแล้วป้องก็เลยอยากให้ตัวเองเนี่ยได้รับบทเป็นหุ่นแผนไงป้องจะได้สืบสานความสัมพันธ์กับน้องเบลล่าไปตลอดเวลาที่ซ้อมเลย
4: พูดง่ายๆว่าอยากอยู่ใกล้ชิดเขา
0: แน่นอน
4: เอางี้ฉันว่าแกไปสมัครเป็นรองเท้าวันทองไหมนะจะได้อยู่ติดตัวเขาตลอดเลย
0: โอ้โหแล้วถ้าแม่วันทองเหยียบขี้ขึ้นมาจะทำยังไงล่ะโอ้โหไม่รู้แหละยังไงทุกคนก็ต้องช่วยป้องเนี่ยซ้อมบทนี้
4: เฮ้ยไม่เอานะให้พี่เล่นเป็นวันทองพี่ไม่เอาเน
0: า
4: ะ
0: ไม่เหมาะถ้าสำหรับวันทองเนี่ยป้องมีบทไว้อยู่แล้วป้องมีคนในใจอยู่แล้วส่วนพี่กล้าเนี่ยป้องก็มีบทให้แล้วเหมือนกัน
5: ขอให้มีส่วนร่วม
0: ออกมาได้แล้วจ้าแม่วันทอง
2: ไหน
0: มาแล้ว

0: นี่ป้องถ้าเกิดว่าป้องไม่ช่วยลงโปรแกรมคอมให้พี่พี่ไม่ช่วยจริงๆนะ
1: โอ้ยแต่ว่าพี่อิงเนี่ยใส่ชุดนี้แล้วดูสวยจริงๆนะครับ
0: จริ ง
1: ครับพี่
0: จริงเหรอเนี่ย
1: ถ้าไม่เชื่อเนี่ยถามพี่ป้องดูก็ได
2: ้จริงไหมพี่ป้อง
3: สวยสวยมากๆเลยอ่ะชุดอันนี้สวยเขินจัง

0: ไ
1: ปว่าชงนี่ให้พี่ช่วยอะไรเร็วๆจะได้ลงโปรแกรมคอมทีเร็ว
2: ๆได้เลยครับ
3: พี่ป้องเดี๋ยวพี่ป้องเนี่ยเอาหมอนอ่ะยัดท้องก่อนเลยเพราะพี่ป้องต้องเล่นเป็นขุนช้างส่วนพี่กล้าเนี่ยเดี๋ยวเอาแป้งทาหน้าก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวพี่กล้าต้องเป็นกุมารทอง
4: เฮ้ยกุมารทองอ่ะ
5: แค่เอาหมอนยัดท้องเนี่ยนะมาเป็นขุนช้างได้แล้วนะ
3: ก็ป้องมีงบเช่าชุดมาได้แค่นี้
4: โอ้ไม่ได้เช่าด้วยเนี่ยเอามาจากข้างในห้องนอนนั่นแหละ
3: อันนี้ใช่สองชุดนี้เช่า
6: เอาเธอเอาเธอเอาเธอช่วยน้องมันหน่อย
3: มาจ้ามาเร็ว
6: มานั่งลงนั่งลงช่วยน้องหน่อยช่วยน้องหน่อย
3: โอ
6: ้โหเหมือนเลย
4: เหมือนกุมารทอง
6: คุณบ้า
5: โอ้โหนะไหนบทอ่ะ
3: ลืมบอกบทไม่ต้องเดี๋ยวเราใช้วิธีไหลๆเอาเดี๋ยวป้องเนี่ยจะอธิบายโครงเรื่องให้ฟังคร่าวๆก่อนโครงเรื่องมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวขุนช้างเนี่ยจะโกหกว่าขุนแผนตายในสนามรบแล้วขุนช้างเนี่ยก็จะมาฉุดแม่วันทองไปทำเมียแต่ว่าขุนแผนกับเจ้ากุมารเนี่ยรู้ทันก็เลยมาช่วยแม่วันทองไว้ทันเดี๋ยวถ่ายซีนแรกก่อนเลยเดี๋ยวพี่โป้งถ่ายซีนขุนช้างมาฉุดแม่วันทองก่อนเลย
4: อ๋อฉากแรกเอานี่ก่อนเลยดิ
3: ใช่
5: เดี๋ยวมีพอดี
4: อะไรกัน
5: เดี๋ยวไม่เหมือนดิ
4: เดี๋ยวไม่เหมือน
5: ขุนช้างต้อง
4: หัวล้านหัวล้านช้างหัวล้าน
3: นี่เขาก็มีการเตรียม
4: เฮ้ยมันอุ้ยขึ้นมาหน่อยมันอย่างงี้ไหนดูนี่ปึ๊บ
5: ได้ยังพี
4: ่นี่
5: โอเคหัวล้านแล้วเป็นขุนแล้วเป็นขุนช้างแล้วน้องคนสวยสุพรรณนะตั้งสุพรรณนี่มาอยู่กับพี่ดีกว่ามาอยู่กับคุณช้างดีกว่าเพราะว่าคุณแผนเนี่ยตายไปแล้วในสนามรบอืมไปอยู่กับพี่แล้วพี่จะดูวันทองเอง
1: ปล่อยบอกให้ปล่อยไงล่ะปล่อยบอกให้ปล่อยปล่อย
5: คุณปล่อยนานแล้ว
1: ฮะ
5: ปล่อยนานแล้ว
1: เอาเหรอนี่อย่ามายุ่งกับฉันได้ไหมอย่ามายุ่งกับฉันได้ไหมฮะไอ้ช้างไอ้ชั่วไอ้เลวไอ้หน้าหล่อไอ้สันดาน
5: ไม่ดีเดี๋ยวนี่คุณไม่ได้ด่าคุณช้างล่ะคุณด่าผมชัดๆเลยนะเนี่ยตั้งใจด่าผมเลย
1: อย่าเพิ่งขัดได้ไหมอารมณ์กำลังมาเลยตอนนี้กำลังอินในบทอย่าเพิ่งขัดได้ไหม
6: สนุกมากเล่นด่าเลยลูกชอบ
5: แม่ชอบใช่ไหมก็ต่อเลยดีกว่านะอีหนูอีวันทองแม่วันทองของคุณช้างถ้าไม่ยอมไปกับคุณช้างคุณช้างจะปล้ำคุณช้างจะปล้ำจะกอด
1: แม่
5: ไปฮะ
1: เดี๋ยวก่อนน้องบทใช่ไหมเนี่ยอ
5: ะไรเนี่ยนี่ผมกำลังอินกำลังไหลไปกับบทเลยอะ
1: นี่
5: โหผมคุณขัดฟิลผมมากเลยผมกำลังได้ฟิลเลยนะเนี่ยป้องเปลี่ยนตัววันทองเหรอโหนี่ไม่เหมาะอะ
4: โอ้ยคู่นี้ทะเลาะกันอีกแล้วอ่ะกุมารทองแล้วอ
3: ่
4: ะ
3: แม่วันทองจ้ะพี่กลับมาแล้วจ้ะ
1: พี่แก้วกลับมาแล้วพี่แก้วไม่ตายจริงๆด้วยค่ะ
5: ไอ้แก้วนี่ไอ้แก้วยังไม่ตายเหรอ
6: แม่หนูคิดถึงแม่
5: อุ๊ย
4: โอ้ยเดี๋ยวสิลูก
3: ให้พ่อเล่นก่อน
6: โอ้
3: ยหลบไปก่อนเลยให้พ่อเล่นก่อนลูก
6: แม่สวยแม่สวย
3: ของพ
6: ่ออุ้ยพ่อกัก
4: ไอ้ช้างนี่เองกล้าโกหกว่าข้าตายงั้นหรือเอง
6: ป้องแม่ว่าลูกปวดท้องไปเข้าห้องน้ำก่อนดีไหม
3: ป้องไม่ได้ปวดท้องแม่ป้องกำลังสื่ออารมณ์ไงแม่อารมณ์แบบแค้น
6: อ
3: ะ
6: ดูยังไงก็ไม่เหมือนแค้นเหมือนเบ่งอึมากกว่า
1: แม่ดูก่อนที่ดูอารมณ์ก่อน
3: แม่นี่ไม่เข้าถึงศาสตร์การแสดงเลยอะ
1: ใช่
3: เดี๋ยวเอาใหม่แล้วกันเดี๋ยวขอเริ่มใหม่เลย
1: ได้ครับพ่อแม่ก่อน
3: ได้พ่อเริ่มก่อน
1: แม่ครับแม่ไม่เอาดิพ่อเล่นของพ่อไปสิ
3: ได้โอเคไอ้ช้างเอ็งขอโทษครับพี่ขอโทษครับเอ็ง
1: พ่อ
3: เอ็ง
1: พ่อแก้วเป็นไรครับพ่อ
4: เอ็งร้องไห้

0: แป๊บนึงโทรศัพท์เข้า
1: เอา
2: ไหน
1: เข้าในตอนนี
0: ้โอ้ย
3: ฮัลโหลครับผมขุนช้างพูดครับ
1: เฮ้ย
3: ผมขุนแผนพูดครับ
1: เฮ้ย
3: ผมป้องพูดครับ
1: เฮ้ย
3: ถูกแล้ว
2: ก็ใช
3: ่ครับผมอะไรนะครับจริงอ่ะครับขอบคุณมากเลยนะครับครับผมครับ
2: พ่อดีใจเหร
3: อที่โรงเรียนโทรมาบอกว่าป้องได้รับคัดเลือกเป็นขุนแผนแล้ว
2: เก่งมากพี่ว่าที่เขาเลือกป้องเพราะว่าป้องต้องมีความสามารถเยอะมากๆแน่
3: เปล่าครับเขาบอกว่าอีก2คนที่คัดเลือกเนี่ยไปเตะบอลราคาตั้งคู่เลย
4: โอ้โหนี่น่าภูมิใจมากๆเลยเนี่ยได้เป็นพระเอกเพราะว่าเพื่อนขาหัก
0: โอ้เอาเถอะโอกาสมาแล้วทำให้ดีที่สุดนะลูกนะ
3: ครับแม่ยังไงป้องจะทำให้ดีที่สุดแน่นอน
1: แม่กอดแม
3: ่โอ้โหถึงแล้วเราจะเล่นอะไรนั้นหนา
2: ป้องพี่ว่านะการเล่นละครเวทีมันต้องใช้พลังเยอะมากเลยนะพี่ว่าร่างกายเราอ่ะจะต้องแข็งแรงแล้วก็มันจะต้องฟิตมากเลยนะร่างกายเราอ่ะออกกำลังกายต้องออกกำลังกายเยอะ
1: พ่อเป็นไรอ่ะเวลาได้ยินคำว่าออกกำลังกายแล้วดูหน้าเหมือนท้อ
5: ก็ไหนพ่อจะต้อง
1: อ่านหนังสือไม่ต้องเสียงแหลมกอกลูก
3: ก็ไหนพ่อจะต้องอ่านหนังสือสอบอีกไงแล้วไหนพ่อจะต้องซ้อมบทละครอีกแล้วต้องมานั่งหาเวลาออกกำลังกายอีกโอ้โหทำไม่ทันหรอก
1: ทำไงดี
2: มีสิมันมีวิธีการออกกำลังกายนะคะที่ได้ผลเร็วแล้วก็ใช้เวลาน้อย
3: อะไรครับพี่
2: ไม่เชื่อหรอนี่ไง
3: เอา
4: โอ้โ
2: หว้าวเฮ้ยลำด้วยนี่ไงคะคือพอดีน้องป้องเขาอยากออกกำลังกายแบบประหยัดเวลาค่ะคุณพลอย
6: โอ้ดีเลยค่ะเห็นเมื่อกี้คุณอิงไลน์บอกพอดีเนาะเรามีวิธีออกกำลังกายแบบประหยัดเวลาแบบ HIIT หรือว่า High Intensity Interval Training นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยต่อไปจะเป็นการออกกำลังกายแบบ HIIT นะคะหรือว่า High Intensity Interval Training นะคะคือการออกกำลังกายแบบหนักมากๆสลับกับเบาๆนะคะเดี๋ยวท่าการออกกำลังกายเนี่ยเราจะมีมาให้ดูกันโอเคค่ะท่าแรกจะเป็นจ็อกกิ้งนะคะแต่ว่าเน้นย่ำแรงๆหรือว่าผู้สูงอายุหรือว่าคนที่ไม่ถนัดยืนนะคะใช้เก้าอี้นั่งแล้วก็ย่ำเท้าได้เหมือนกันท่านี้จะใช้เวลาประมาณ10วินาทีถึง30วินาทีนะคะพอในรอบเบาปุ๊บเราก็จะจ็อกเบาๆเฉยๆท่านี้จะช่วยเร่งฮาร์ทเรทให้แรงมากขึ้นนะคะ
7: โอ้ท่านี้พี่เคยเห็นน้องพลอยท่าพี่เจ
6: มันจะเร่งพอครบรอบปุ๊บ10วินาทีแล้วก็เร่งใหม
7: ่อ๋อเร่ง
6: เฮ้ยพี่เคยเห็น
7: ท่าวิ่งราวว่ะเนี่ยตรว
6: จพอดีเลยกำหนดอยู่นี้เดี๋ยวต่อไปเป็นท่าที่2เนาะท่าที่2จะเป็นกระโดดตบนะคะกระโดดตบนี่สำหรับคนที่ไม่อยากกระโดดแรงๆกระโดดนี้ได้เน้นเร็วๆออกโยกแขนเปลี่ยนซ้ายขวาขยับใช่ค่ะนี่จะเร่งความเหนื่อยให้หนักๆนะคะแต่อันนี้เป็นการออกกำลังกายที่ใช้เวลาสั้นที่สุดแหละแต่ก็ต้องดูนะคะว่าผู้สูงอายุเนี่ยออกกำลังกายเป็นประจำไหมหรือว่ามีปัญหาเรื่องข้อต่อหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีปัญหาเรื่องพวกนี้สามารถออกกำลังกายได้เลย
4: อ๋อถ้าท่านี้ถ้าออกแรงๆทำยังไงครับ
6: ถ้าออกแรงกระโดดตบกระโดดตบ
4: โอ้โหอย่างนี้เหรอ
6: ใช่ค่ะ
4: โอ
6: ้แล้วค่อยเบาเวลาผ่อนกลับมาพักกลับมาพักช้าๆโอเคค่ะเดี๋ยวต่อไปเป็นท่าที่3นะคะท่าที่3จะเป็นความลงกับพื้นเหมือนแพลงหลังตรงแล้วก็ดันเข่าขึ้นค่อยๆดันค่อยๆดันหรือถ้าใครอยากเร่งความเร็วดันขึ้นดันขึ้น
7: นี่ใช่ไหม
6: ใช่ค่ะค่อยๆดันทีละข้างเหมือนแทงเข่าขึ้นฮึบฮึบฮึบโอเคค่ะ
7: โอ้โหนี่ขนาดซ้อมแล้วเนี่ย
6: ใช่ยังไม่หมดต่อไปท่าสุดท้ายเป็นท่าสควอตจัมป์เป็นสควอตปกติเนาะแต่ว่าเพิ่มความจัมป์มาด้วยแบบนิดนึงฮึบถ้าใครทำได้จัมป์สูงได
4: ้
6: แต่ถ้าใครไม่ไหวใช้จัมป์แค่นี้บอกสปริงข้อเท้าขึ้นไปโอเคไหวไหมเอ่ย
7: โอ้ดี
6: ไ
7: งต้องแลบลิ้นกันนะ
6: โอเคค่ะ พักให้พักให้พัก
7: เด
6: ี๋
7: ยวมันออกมาเองค่ะ
6: ทางนี้จะเป็นออกกำลังกาย10วินาที20วินาทีหรือ30วินาทีก็ได้สลับกันไปเน้นสลับหนักแล้วก็ลงมาเบาแบบนี้สัก10ถึง20วินาทีอันนี้แล้วแต่ด้วยนะคะว่าการออกกำลังกายของแต่ละคนเนี่ยแข็งแรงแค่ไหนเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มท่าแรกกันใหม่เน
5: า
6: ะ
5: มา
6: โอเคค่ะมาเดี๋ยวท่าแรกนะคะพร้อมยังพร้อมยัง
5: พร้อมพร้อม
6: พร้อมนะ
7: พร้อมใช่ไหม
6: จ็อกกิ้งนะหนึ่งสองสามฮึ่บขอสิบวินาทีโอเคอ่ะผ่อนลงผ่อนลงเบาๆๆๆๆๆอ่ะต่อไปเป็นท่าที่2นะคะคือกระโดดตบเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มกระโดดตบนะคะที่ประมาณ10วินาทีก่อนเนาะแบบเร็วๆแล้วค่อยมาสลับกับแบบช้าๆนะคะพร้อมยังเลย
7: พร้อมแล้วครับ
6: โอเคค่ะ
5: พร้อมๆน้องพลอย
6: พร้อมแล้วไปค่ะกระโดดตบแบบแยกขาก็ได้เน้นเร็วออกฮึบฮึบฮึบอ่ะใช่ค่ะ9 9อ่ะ9เก้า
7: ให้มามือเดี๋ยว
6: ให้แตะก่อนแตะตรงกลางแตะตรงกลางแล้วไปแตะตรงกลางแล้วไปหรือถ้าใครชินกับการกระโดดตบแบบนี้กระโดดตบได้เลย
5: โอเค
6: แต่
7: ทั้งหมด
6: ต้องใช่ค่ะต้องดูตัวเองด้วยนะคะสุขภาพร่างกายของตัวเองนะถ้าแข็งแรงทำได้ไม่มีปัญหาถ้ามีปัญหาเรื่องข้อต่อเน้นเบาๆออกเดี๋ยวเบาค่อยๆผ่อนค่อยๆผ่อนหมดรอบหนักแล้วผ่อนได้ช้า
7: ผ่อนช้าๆมันจะมายึดนะครับ
6: โอ้โห
7: มันจะผ่อนนะ
6: งวดเท่าไหร่คะเนี่ย
7: 8,700 ครับจะบอกยี่ห้อได้ไหม
6: เอ้ยค่อยๆผ่อนค
7: ่
6: ะ
7: อยู่ก็ต้องพลอยสบายแล้วค่อยๆผ่อน
6: ท่านี้จะเสริมสร้างได้เผาผ่านพลังงานในร่างกายเนาะที่จริงทุกท่าเลยเป็นการเผาผ่านพลังงานในร่างกาย
7: อันนี้เราเอาไปเต้นได้ไหม
6: ได้เหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเบาๆคล้ายๆแอโรบิกเบาๆ
8: แต่ว่าแคลอรี่อะไรนี่มันแล้วแต่คนใช่ไหม
6: ใช่ค่ะอันนี้แคลอรี่ที่เผาผลาญเนี่ยจะแล้วแต่คนก็ขึ้นอยู่กับกล้ามเนื้อแต่ละคนด้วยถ้ากล้ามเนื้อเยอะเนี่ยร่างกายก็จะเผาผลาญมากขึ้นแต่ถ้ากล้ามเนื้อน้อยร่างกายก็จะเผาผลาญแค่นิดเดียวค่ะโอเค
8: แต่ตรงนี้มันต้องเกรงไงไหม
6: อันนี้ผ่อนคลายสบายสบายเลยค่ะแต่ว่าร่างกายก็ยังทำงานอยู่หัวใจก็ยังเต้นอยู่เนาะใช่ไหมสังเกตว่าเหนื่อยไหมคะ
7: ไม่สังเกตครับเสียงไม่ค่อยมีแต่ลมครับ
6: ใช่ค่ะอันนี้เราสามารถสังเกตความเหนื่อยของตัวเองได้นะคะจากการที่เน้นเสียงตัวเองว่าสามารถยังพูดอยู่ได้ไหมพูดเป็นประโยคได้ไหมนะคะหรือว่าถ้าพูดได้เป็นคำๆเนี่ยอันนี้แสดงว่าเหนื่อยมากแล้วแต่ถ้าพูดได้เป็นประโยคก็ถือว่าโอเคการเหนื่อยแบบโอเคเดี๋ยวมาเริ่มท่าที่3กันเลยนะคะมาเดี๋ยวนอนคว่ำกันเลยดีกว่า
7: คว่ำหน้า
6: เดี๋ยวพี่สองคนหันหน้าเข้าหากันค่ะ
7: ได้ครับ

0: เดี๋ยวพี่ใจเย็นๆค่ะเดี๋ยวมาทำตามพลอยกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยขู่กันเน
1: า
0: ะ
1: เขาแย่งข้าวลุงกิน
0: แต่ข้าวมีเยอะมากเลยนะโอเคค่ะหันหน้าเข้าหากันเหมือนเดิม
1: พอแล้ว
0: พอแล้วใจเย็นๆนะ
1: ไงต่อ
0: โอเคค่ะนอนคว่ำขายาตรงไปด้านหลังตัวตรงค่ะแต่ขายท่าแพลงเลยจากนั้นแทงเข่าขึ้นมา
1: แทง
0: และเปลี่ยนข้างแทงอีกข้างหนึ่งโอเคฮึบ
1: ต้องโดดไหม
0: ฮึบไม่ต้องค่ะกลับไปที่จุดเดิมก่อนแล้วค่อยแตะขึ้นมากลับไปที่จุดเดิมแล้วค่อยแตะขึ้นมาถ้าใครทำเร็วได้ทำได้นะคะทำแบบนี้แต่ถ้าใครรู้สึกว่าไม่ไหวค่อยๆทำได้เหมือนกัน
1: มันเหมือนพี่จะกุยไปจะกัดเขาอ่ะ
0: พักกันขู่
2: ไว้ที่หนึ่งยังไม่ยุติ
0: เดี๋ยวให้เสร็จแล้วเดี๋ยวให้ขู่กันทันที
1: นี้ใช่ไหมจ๊ะ
0: ใช่ค่ะกลับไปวางที่จุดเดิมก่อนแล้วค่อยแทงเข่าขึ้นมา
1: ฮึบ
0: แทงกลับไปที่จุดเดิม
1: จริงไหม
0: ไม่เอาสไลด์กลับไปที่จุดเดิมก่อนฮึบตัวตรงหลังตรงก่อนและแทงเข่าหลังตรงและแทงเข่า
1: น้องพลอยไปทางโน้นมากขึ้นเลย
0: โอเคค่ะไหวไหม
1: ไปรถไปเริ่มเออดี
0: โอเคค่ะ
1: อันนี้เรียกท่าอะไรครับ
0: อันนี้เรียกว่าท่า mountain crumble ค่ะเหมือนปีนเขา
1: จำไหมนะปีนเขา
2: เหมือนท่านี้เลย
1: อะไรฮะ
2: ท่าขอยันดง
0: ท่านี้จะได้หน้าท้องด้วยแล้วก็คาร์ดิโอเน้นความเร็ว
2: เ
0: พิ่มอัตราการเต้นของหัวใจค่ะ
1: คาร์ดิโอนี่คืออะไร
0: คาร์ดิโอคือการเต้นของหัวใจที่เร็วขึ้น
1: โอ้นึกว่าวิดีโ
0: อ
1: ครับท่าต่อไปแล้วครับ
0: เดี๋ยวท่าต่อไปเนาะ
1: ครับ
0: ต่อไปจะเป็นท่าที่4นะคะท่าที่4คือการสควอตเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าทำยังไงกางขากว้างเข้าช่วงสะโพกค่ะแล้วค่อยๆทิ้งก้นลงไปข้างหลังทิ้งก้นลงไปเยอะแล้วยืนขึ้นเกรงก้นแล้วลงไปใหม่แล้วยืนขึ้นถ้าผู้สูงอายุที่ยังทำไม่ได้นะคะให้ใช้เก้าอี้

0: ้เป็นตัวรองก่อนก็ได้นั่งแตะเก้าอี้แล้วลุกขึ้น
1: กันงายหลัง
0: ใช่ค่ะฮึบทิ้งก้นลงไปเยอะหลังตรง
1: ตรงนี้ต้องขาแมวหรือเกรงตรงไหนไหม
0: อันนี้เกรงหน้าท้องเกรงก้น
1: เ
0: กรงต้นขาได้เลยค่ะจังหวะที่ดันขึ้นต้นขาจะทำงานถ้าทำได้แล้วถ้าใครแข็งแรงหรือไม่มีปัญหาเรื่องข้อต่อนะคะสามารถกระโดดได้เหมือนกันหร
1: ือ
0: ว่า
1: สคว
0: อทจัมป์ใช่เป็นการเพิ่มความหนักมากขึ้นแต่ความหนักก็ต้องดูที่ไหล่ด้วยนะลองกระโดดถ้าใครทำได้กระโดดถ้าใครทำไม่ได้สควอทเหมือนเดิมค่ะสควอทเหมือนเดิมได้ท่านี้จะช่วยเพิ่มความหนักมากขึ้นทิ้งก้นลงข้างหลังเยอะๆฮึบฮึบฮึบโอเคค่ะจะสังเกตได้ว่าเมื่อยต้นขาไหมคะ
2: โอ้โหตรงนี้เลย
3: ทอดปวดข้อเข่าร
1: ู้เลยว่ามันมีกล้ามเนื้อมีเซลล์ตรงเนี้ย
3: มีกล้ามเนื้อเหรอตอนนี้ผมไม่มีนะคร
1: ับ ปกติเรารู้แต่ว่าต้องเดิน
3: มันเหมือนกับมันทิ้งน้ำหนัก
0: ทิ้งน้ำหนักลงที่เข่าใช่ไหมคะโอเคค่ะแสดงว่าอันเนี้ยเข่ายังเลยปลายเท้าอยู่นิดนึง
3: แล้วก็มีที่พิง
0: ใช่ถ้าเข่าเลยปลายเท้าอย่างเงี้ยจะทำให้น้ำหนักเนี้ยลงที่หัวเข่าแล้วก็เจ็บเข่าได้เหมือนกันค่ะแต่ถ้าก้นลงไปทั้งด้านหลังเข่าไม่เลยปลายเท้าเนี้ยอันนี้แรงจะอยู่ที่ต้นขาด้านหน้าเน
1: า
0: ะ
1: คือว่าแล้วปวดตรงนี้
0: ใช่
1: ว่าพี่
3: โน้มหนีไปเยอะใช่ไหม
0: ใช่ค่ะแต่ว่าท่านี้ก็จะเร่งการเผาผ่านด้วยนะเห็นไหมว่าเหนื่อยกันทั้งคู่เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่
3: อย่างนี้อย่าเรียกเหนื่อยเลยเรียกหอบกิน
4: กราบขอบพระคุณพยาคาที่สอนกระผมรับรองว่าฟิตแอนด์เฟิร์มทันเล่นละครแน่นอนพยาคา
0: โอเคค่ะงั้นข้าพเจ้าขอตัวกลับเมืองก่อนนะ
4: ได้ไหม
5: เดี๋ยวเฮ้ยมาดิก่อนเนี่ยพ่อไอตัวเนี้ยน่าเป็นกุมารทองเนี่ยตัวนิดเดียวเอง
4: จริงเหรอ
5: ดูดิ
4: ไหนลองหน้าขาวสิไหนลองหน้าขาวสิน
5: ี่เหมือนเลยกุมารทอง
4: ไหนลองหน้าขาวสิกุมารทอง
5: เหมือน
4: แต่ดูแล้วไม่เหมาะไปเช
0: ิญครับขอตัวกลับเมืองนะไปจ้า
4: เหมาะที่สุดแล้ว
5: ดูลำดิอย่างกับครูเรา
0: น่ารักมองอะไรเนี้ย
6: แม่วันทองมาเป็นของคุณช้างซะเถอะ
0: อะไร
4: ไม่กระแมน
6: อ๋อเออว่ะ
0: เลิกเล่นได้แล้วนี่ไปเล่นสิ
4: แม่ขุนช้าง
7: เลิก
4: ซ้อมหมดกระป้องหน่อยสิ
6: พอแล้วได้แล้ว
8: ถ้าเรื่องตอบคำถามนี่ต้องให้ผมสอนเพราะสมัยเรียนอ่ะผมมีคาถานามแล้วว่าเทพแห่งการตอบคำถามไปเดี๋ยวเฮ้ยไปไหนมานี่ก่อน
0: ไม่ได
8: ้
0: โ
8: อ
0: ้
8: โหโมดไม่เชื่อเหรอพอโถถ้าไม่เชื่อลองดูได้เลยเพราะอย่างผมเนี่ยนะถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บถามปุ๊บรู้ปั๊บปั๊บตอบปั๊บรับปั๊บปุ๊บ
9: โอ้โหอับดุลเลย
8: เอ้ย
9: มายัง
8: มาแล้ว
9: มายัง
8: มาแล้ว
9: อับดุลเลย
8: เอ้ย
9: ถามอะไรตอบได
8: ้ตอบได
9: ้มายัง
8: ยัง
9: อะไร
8: อย่าถามบ่อยสิโอ้ย
9: อับดุลเลย
8: เอ้ย
6: เฮ้ยพอแล้วเฮ้ยไปด้วยเลยไม่ใช่อับดุลที
8: ่นี่อย่าให้เคิร์มสิถามมาเลยผมตอบได้หมด
9: แน
8: ่
9: นะ
8: แน่สิ
9: ถ้าอย่างนั้นเริ่มเลยเห็นช่างที
8: ่เอาช่างที่เลยเหรอ
10: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
11: หนูดีทำได้
10: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
11: หนูดีทำได
10: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
11: หนูดีทำได
10: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
11: หนูดีทำได
10: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
11: หนูดีทำได้
10: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
11: หนูดีทำได
10: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
11: หนูดีทำได
10: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
11: ่หนูดีทำได
10: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
11: หนูดีทำได
10: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก

0: พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมนี้ทำได้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคุณแม่ทินาครับ
1: คุณพ่อบอยค่ะ
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะทำอะไรให้กับลูกพ่อแม่สำคัญที่สุดพ่อแม่ทำได้พ่อแม่สู้สู
1: ้แล้ววันนี้ค่ะคุณพ่อบอยค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของการสอนลูกให้รู้จักประหยัดร
0: ู้
1: จักรักษาของแล้วก็ใช้ของให้คุ้มค่าอดออม
0: ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กันในวันนี้ครับและแน่นอนครับเราจะมีคุณพ่อคุณแม่5ครอบครัวมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กับเราเชิญพบกับ5ครอบครัวได้เลยครับ
1: ค่ะวันนี้เนี่ยแน่นอนเดี๋ยวต้องมาถามกันว่าแต่ละบ้านมาเจอปัญหาลูกแบบบางทีไม่ประหยัดไม่อดออมหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลรักษาของอย่างไรบ้างนะคะมีบ้างมั้ยคะคุณพ่อคุณแม
2: ่ก็มีบ้างค่ะบางทีเขาก็ยังอยากได้ของที่เขาอยากได้นะคะก็พยายามจะขอ
0: แล้วเวลาขอยังไงฮะ
2: ก็บางทีเดินผ่านเห็นแม่อันนี้หนูอยากได
0: ้ครับ
1: คุณแม่ใจอ่อนไหมคะ
2: ก็บางทีใจอ่อนบ้าง
1: ส่วนใหญ่อะไรอย่าง
0: นี้เป็นส่วนใหญ่สิบครั้งใจอ่อน9ครั้งเองเนาะ
1: นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะการที่เรารู้สึกว่าบางทีลูกไม่รู้จักรักษาของนะคะอยากได้ของใหม่ๆตลอดรู้สึกว่าเหมือนร่ายฟุ่มเฟือยจริงๆเนี่ยเป็นเพราะว่าลูกเข้าใจยากหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เข้าใจผิดกันแน่วันนี้ค่ะเรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้คำแนะนำกับเรานะคะเราไปพบกับครูอ้อนค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนทอสีกันค่ะ
3: ผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับอาจารย์บุภาสวัสดิ์รัชตาตนัน
1: สวัสดีค่ะคุณครูอ้อนนะคะจริงๆคุณพ่อคุณแม่หลายๆบ้านเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าการปลูกฝังนิสัยการประหยัดอดออมให้กับลูกตั้งแต่เล็กเป็นเรื่องที่มันยังไม่จำเป็น
0: ไป
1: สอน13 14จริงๆแล้วเราควรต้องฝึกลูกตั้งแต่เด็กๆไหมคะ
4: คือจริงๆแล้วเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกตั้งแต่เล็กๆและฝึกได้ง่ายถ้าจะคิดจะไปฝึกตอนโตเนี่ยคือคิดว่าคุยกันไม่รู้เรื่องละคง
0: ไป
4: ยากนะคะ
0: นั่นคือเราเน้นที่การปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆนี่เลยแหละครับ
1: ใช่แล้วเรื่องของการประหยัดแล้วก็รู้จักการเห็นคุณค่ากับของที่มีว่าจะเป็นของตัวเองหรือว่าของผู้อื่นเนาะ
0: ใช่แล้วครับ
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้ร่วมกันนะคะกับช่วงแรกค่ะจะเป็น guessing game นะคะเกมหายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างจากครอบครัวแรกนะคะครอบครัวน้องปุ่นปุ้นค่ะ
5: สวัสดีครับ
6: ชื่อน้องอะไรคะ
5: ชื่อปุ่นปุ้นนามสกุลนามบุญสวัสดิ
6: ์ปุ่นปุ้นได้สมัครเรียนเท่าไหร
5: ่ไม่มีแม่ไม่เคยให้มาเลยแต่ตอนกลับบ้านหนูจะซื้อขนมแม่จะจ่ายให้
6: แล้วที่บ้านมีของเล่นเยอะไหมคะ
5: เยอะมากมีพังๆแล้วก็มีไม่พังด้วยหนูชอบของเล่นทำอาหารมากที่สุด
6: ถ้าหนูเจอของเล่นทำอาหารอีกหนูจะซื้อไหม
5: ไม่ซื้อแล้วมีเยอะแล้วมีเต็ม
6: รู้จักคำว่าประหยัดไหม
5: ประหยัดรู้จักก็คือใช้เงินน้อย

0: ลุกเด็กแล้วนี่ฮะ
1: ท
0: ีมงานของเรามาตั้งแผงขายของเล่นเพื่อหลอกล่อเด็กปุ่นปุ้นข้างถนนมาแล้ววิ่งตรงเข้ามาเลยคนที่มานี่ด้วยคือญาตินะฮะคือคุณน้าคุณน้าสาว
2: อยากได้อะไรจ้าหนูนี่มีเป้าเก็บคะแนนเอาไว้ยิงแข่งกับเพื่อนก็ได้นะ
3: นี่ก็ได
4: ้แต่ว่าที่บ้านเรามีแล้วหนูจะเอาลูก
0: มีคุณน้าบอกมีแล้วฮะจะดันหมากรุกนี่คุณพ่อแม่ฮะปุ่นปุ้นยืนยันเลยตอนที่นั่งให้สัมภาษณ์ว่าของที่นี่อยู่แล้วเนี่ยปุ่นปุ้นไม่เอาคราวนี้คุณน้าฮะโดนลากตรงลี่ไปที่แผงนี้เลยแล้วก็หยิบกระดานหมากรุกที่ปุ่นปุ้นมีอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่คิดว่าปุ่นปุ้นยังจะซื้ออยู่ไหมฮะ
5: คิดว่ายังไงก็ต้องซื้อ
0: ยังไงก็ต้องซื้อเพราะอะไรครับแม่
5: เพราะว่าปกติถ้าเวลาไปจ่ายตลาดด้วยกันไปเที่ยวตลาดอะไรเงี้ยเขาจะเดินตรงไปที่ของเล่นเลยยังไงก็ต้องได้ของเล่นอ่ะวันนั้นอ่ะถ้าไปด้วยกันวันนั้นยังไงก็ต้องได้ของเล่นกลับบ้าน

0: แล้วบอกเหตุผลว่าไงนะฮะในเมื่อมันมีแล้วอย่างเงี้ยคุณพ่อ
1: ตัวไม่ครบบ้างหายบ้างหาเหตุผลมาเพื่ออ้างเพื่อจะได้ของเล่นชิ้นใหม
0: ่สรุปแล้วคุณแม่คิดว่าน้องปุ่นปุ้นซื้อหรือไม่ซื้อฮะ
2: ซื้อแน่นอนค่ะ
0: ซื้อแน่นอนด้วยนะฮะไม่ใช่ซื้อ
2: แค่
0: ซื้อแน่นอน
2: มีแน่นอนด้วย
0: ปุ่นปุ้นซื้อมั้ยลูก
3: เอ้าที่บ้านหนูไม่เคยมีเลย
4: แต่ว่าอันเนี้ย
3: แล้วก็มีแล้วเนาะอันนี้เราไม่เคยมีเลย
0: ยืนกันว่าไม่เคยมีนะพ่อแม่ไม่มีกระดานนี้ไม่มี
4: อันนี้
5: ลดให้เหลือ130บาท
4: โอเคนะ
0: เอาร้อยหนึ่งเหรอด้วย130
4: บาทนะโอเคขอจับนะลูกนะ
0: โอเคคุ้นต่อนะครับซื้อครับโอ้โหนอกจากซื้อบอกได้ว่าไม่มีของนี่ไม่เคยมีเลยครูอ้อนครับสถานการณ์นี้ฮะ
6: คือจะให้เห็นว่าสิ่งที่เขาถูกถามตอนแรกใช่ไหมคะว่าเขาจะซื้อหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเขาจะไม่ซื้อเพราะเขามีอยู่แล้วพอถึงเวลาเผชิญกับตัวกิเลสตรงนั้นจริงๆเหตุการณ์ตรงนั้นจริงๆเนี่ยคือกิเลสมันพุ่งกระฉูดขึ้นมาเนี่ยคือเขาไม่สามารถหน้ามืดเลยแหละใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยเขาไม่เคยถูกยับยั้งนะคะพ่อแม่หรือผู้ใหญ่อาจจะยังไม่เคยยับยั้งเขาเพราะฉะนั้นในชีวิตของเขาเขาจะรู้สึกตลอดเวลาว่าต่อให้พ่อแม่บอกว่าไม่ให้ซื้อมีอยู่แล้วนะคะแต่เขาเคยได้เพราะฉะนั้นเขาเข้าใจตลอดเวลาว่าต่อให้บอกว่าไม่ให้ซื้อนะคะมีอยู่แล้วมันก็ไม่ได้มีผลกับชีวิตของเขาเพราะว่าผู้ใหญ่ยังไม่ได้ทำให้เขาเห็นว่ามันต้องมีสถานการณ์ของการที่ว่าในเมื่อลูกมีแล้วต้องไม่ซื้
0: อ
6: นะคะต้องไม่ยอม
0: ตะเกียบคุณน้าอาจจะต้องขับรถกลับไปบ้านเพื่อไปให้ดูว่ามีแล้ว
4: จริง
6: ๆเราต้องชวนเขากลับไปดูซิว่าที่บ้านเรามีหรือเปล่าก
0: ลับ
4: ไปดูก่อนไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะน่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูนะคะทำความรู้จักจากน้องคนต่อไปของเราเลยนะคะน้องโฟนค่ะ
7: สวัสดีครับ
8: ชื่อน้องอะไรคะ
7: น้องโฟน
8: น้องโฟนรู้จักคำว่าประหยัดไหมคะประหยัดคืออะไรอ่ะ
7: ประหยัดไฟ
8: แล้วน้องโฟนประหยัดไหมใครสอนคะ
7: ป้า
8: ป้าสอนว่าไง
7: สอนว่าประหยัดไฟ
8: เพื่ออะไรอ่ะทำไมเราต้องประหยัดไฟคะ
7: ไม่เสียตังค์เยอะ
8: ถ้าพี่มีตังค์ให้น้องโฟน100บาทน้องโฟนจะเอาไปทำอะไร
7: หยดกระปุก
0: สายการทดสอบครับนี่น้องโฟนเล่นไดโนเสาร์นี่มีไฟด้วยเป็นของเล่นไดโนเสาร์นะฮะแล้วนี่ไปกับคุณป้านี่ส่งญาติไปครับทีมงานคนเดิมตั้งแผงหลอกเด็กเหมือนเดิม
5: อันนี้เหรออันนี้59บาท
0: ดูชิ้นอื่นก่อน
5: แล้วนี่มีเหรียญยิงได้ด้วย
9: อยากได้เหรอ
5: เอ
9: ออ
0: ันนี้อ้าวเห็นแล้วไดโนเสาร์
9: ไหนครับจะอยากได
5: ้อันนี้เหรอ
0: ไดโนเสาร์ที่ตัวเองมีอยู่แล้ว
9: จำได้ว่าน้องโฟนเล่นอยู
0: ่คุณพ่อคุณแม่ครับเมื่อสักครู่เห็นแล้วน้องโฟนอยู่ที่บ้านเล่นไอ้ตุ๊กตาไดโนเสาร์นี้อยู
6: ่
0: ไปถึงเห็นตุ๊กตาไดโนเสาร์ตัวเดิมที่ตัวเองมีอยู่พ่อคุณแม่คิดว่าน้องโฟนจะซื้อไหมครับ
6: ซื้อค่ะ
0: ซื้อคุณพ่อแม่เห็นด้วยกันเลยว่าซื้อเพราะอะไรครับแม่
1: เหมือนเป็นของสะสมที่เขาชอบเนี่ยครับ
0: อ๋อของสะสมของสะสมมีมากกว่า1ชิ้นได
1: ้ก็คือเขาชอบพวกไดโนเสาร์เนี่ยครับซึ่งจริงๆเขามีแล้วแต่เขาก็ยังอยากได้อีกเนื่องจากว่าที่บ้านกับที่ของใหม่เนี่ยจะไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับคิดว่าซื้อครับ
0: โอ้โหนี่ตอบเป็นคอรัสเลยคุยกันเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อน้องโฟนซื้อมั้ยครับ
9: มีแล้วก็ซื้อไปซ้ำกันนะสิ
7: เอาซ้ำสัตว
9: ์ฮะเนาะ
0: ชอบซ้ำสัตว
9: ์น้องโฟนครับจะเอาแน่ใจนะมันมีซ้ำนะแล้วหนูเอาไปอ่ะป้าถามว่าซ้ำแล้วทำไงลูกเออจะบอกป้าไงครับป้าซื้อให้แต่หนูต้องเอาเงินมาจ่ายป้านะสัญญา
5: หนูลดให้เห็นอยากได้เหลือ120พอโอเคนะขอบคุณครับ
0: น้องโฟนซื้อ
4: มีสัญญาด้วยเดี๋ยวจะเอามาคืน
0: เอ
4: ามาคืน120นะคะยังไงคะผู้อ้อนกรณีนี
6: ้คือคิดว่าผู้ใหญ่กลัวเด็กไม่รักนะคะอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เป็นปัญหาเยอะมากเลยก ็จะอยากให้หลานรักอยากให้ลูกรักเราเพราะถ้าไม่ซื้อนี่เท่ากับเป็นการแสดงว่าเขาไม่รักเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องการเป็นที่รักของลูกเนี่ยเราก็คิดว่าวิธีนี้น่าจะเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้ลูกรักเรา
4: อย่างนี้แล้วมันจะทำให้เกิดความเคยชินกับลูกไหมคะว่าเขาเคยสัญญาไปก่อนสัญญาสัญญาตอนนี้ถามอะไรมาตอบได้หมดอะแต่ขอให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครูอ้อน
6: คือถ้าพ่อแม่เนี่ยนะคะไม่ได้สอนเรื่องของสัญญา
4: ะ
6: นะคะว่าหนูสัญญากับแม่แล้วนะคะแล้วถึงเวลาพ่อแม่ก็ไม่ได้กลับไปทบทวนว่าลูกได้สัญญากันหรือได้ตกลงกันตรงนี้เอาไว้แล้วเนี่ยเด็กก็เป็นปกติเขาก็ลืมได้ง่ายแต่พ่อแม่ต้องตั้งคำถามว่าอ้าวก็เราตกลงกันไว้แล้วว่าอย่างไรใช่ไหมคะแล้วเราก็ต้องใจแข็ง
4: ขีดเส้นใต้คำนี้ไว้ค่ะคุณผู้ชมคะใจแข็งเราต้องใจแข็งๆเข้าไว้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อไปกันเลยดีกว่านะคะกับน้องจีจี้ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
10: ชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องจีจี้ค่ะ
10: อยู่บ้านกับใครบ้างคะอ
2: ยู่กับแม่พ่อค่ะ
10: แล้วใครใจดีกว่ากัน
2: แม่ค่ะวันหนึ่งหนูขอแม่ซื้อของเล่นที่เป็นไอศกรีมมันแพงมากค่ะแต่ว่าแม่ก็ซื้อให้หนู
10: แล้วหนูขอคุณแม่ยังไงเลยน้องทำท่าขอให้หนูได้สิ
2: แม่หนูขอหน่อยนะนะนะนะนะนะนะอย่างเงี้ยค่ะ
10: เพราะว่าจีจี้เดินทางเจออีกเหมือนกันเลยจีจี้อยากได้ไหมคะ
2: ไม่แล้วค่ะ
10: ทำไมอ่ะ
2: เดี๋ยวเงินแม่หมดค่ะ
0: ไปดูสถานการณ์ทดสอบกันครับน้องจีจี้นี่ของเล่นประจำชาติของเด็กทุกคนเป่าฟองสบู่
5: ของเล่นราคาถูกๆจ้า
0: พ่อค้าคนนี้ยังไม่โดนจับเลยเนี่ยยังมาตั้งหลอกเด็กอยู่
11: ป้าลูกป้าฝนจะตกแล้วฝนจะตกแล้วกลับดีกว่า
0: น้องจีจี้มาที่แผงแล้วนี่มาคุณป้าครับ
11: อันนี้หนูก็มีแล้วนี่ลูกมีแล้วมีแล้ว
12: แต่ว่ามันก็หมดแล้ว
5: หมดแล้วเหรอ
11: มีแล้วมีแล้วป้าเห็นนะเนี่ยมีแล้วลูก
0: ป้าก็บอกว่ามีแล้ว
11: ไม่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวป้าไปทำให้ป้าทำเป็น
0: คุณแม่กับคุณป้าครับนี่คุณป้าคือตัวจริงเสียงจริงที่อยู่ใน VTR ของเราเพราะฉะนั้นต้องถามคุณแม่ครับน้องจีจี้มีที่เป่าฟองสบู่อยู่ที่บ้านอยู่แล้วคุณแม่คิดว่าน้องจีจี้จะซื้ออีกไหมครับ
13: โดยนิสัยของจีจี้ค่ะถ้าเกิดมีแล้วแล้วคุณแม่พยายามบอกว่าของที่บ้านมีแล้วเขาก็จะไม่มีแต่แม่เห็นนะว่ามียังไงก็ไม่มีเอาอย่างนี้แม่ว่าแม่จำได้มันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไว้เรากลับไปดูก่อนได้ไหมถ้ามันมีอ่ะเราก็ไม่เอาแล้วเนาะแต่ถ้ามันไม่มีแล้วแม่ค่อยกลับมาซื้อให้ใหม
0: ่อ๋อแสดงว่าคุณแม่เคยพูดต่อรองกันแบบนี้มาก่อนแล้ว
13: ใช่ค่ะแต่อย่างนี้แล้วก็คิดว่าโดยนิสัยเขาไม่เอา
0: คิดว่าไม่ซื้อ
13: คิดว่าไม่ซื้อ
0: ไปดูน้องจีจี้กันครับคุณผู้ชมครับ
11: นะคะเหรอเดี๋ยวไปทำได้เพราะมันเป็นฟองเดี๋ยวป้าทำได้แล้วก็จะได้ไม่เปลืองไม่ต้องเสียตังค์ด้วยนะคะนะโอเคนะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปทำนะจะได้ไม่เสียตังค์นะลูกนะ
5: จ้ะ
11: โอเคขอบคุณค่ะ
0: ไม่ซื้อ
4: ไม่ซื้อจริงๆด้วยแต่ต้องอธิบายเขานิดนึงนะคะว่าเดี๋ยวไปทำได้จะได้ไม่เสียเงิน
0: ให้กับเขาด้วย
4: ใช่ไหมคะครูอ้อนคะน่าสนใจมากกับกรณีนี้ค่ะครูอ้อน
6: เห็นวิธีการของคุณป้าและของคุณแม่เมื่อกี้ที่คุณแม่อธิบายปุ๊บเนี่ยวิธีการนี่ก็คือทำความเข้าใจกับเ
0: ข
6: านะคะแล้วก็ใจแข็งครูอ้อนคิดว่าคุณแม่ถึงมั่นใจว่าคุณลูกเนี่ยไม่เอานะคะ
0: ส่วนคุณป้าก็เก่งนะฮะ
6: ใช่
0: นั่นคือว่าอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ครูอ้อนบอกว่าโหบางคนกลัวหลานไม่รักแต่นี่คุณป้าก็มีวิธีในการบอกหลาน
6: มีวิธีที่ละมุนละม่อมถูกไหมคะตรงนี
4: ้แต่เรายังมีกันต่อนะคะคนต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมีสถานการณ์อีกสถานการณ์หนึ่งบ้างเราไปพบกันเลยกับน้องหมิงค่ะ
14: ชื่ออะไรคะ
15: หมิง
14: พ่อใจดีไหมคะใจดียังไงอ
15: ่
14: ะ
15: ถ้าได้ที่หนึ่งก็ซื้อของเล่นใหญ่ให้เลย
14: แพงไหมอ่ะ
15: หลักพันมีชุดใหญ่กับชุดเล็กด้วย
14: ถ้ามีอยากได้ชุดเล็กหรือชุดใหญ่
15: อยากได้ทั้งสองชุด
14: ทั้งสองกล่องก็หมดตังค์เยอะสิแล้วหมิงรู้จักประหยัดไหมคะประหยัดคืออะไรคะ
15: ห้ามใช้เงินเยอะ
0: มาถึงสถานการณ์ทดสอบแล้วครับทีมงานของเราจะจัดอาหารแบบบุฟเฟ่แล้วก็บอกให้น้องตักอาหารได้เลยครับ
16: เด็กๆคะเดี๋ยววันนี้เชิญจะพามาทานบุฟเฟ่นะคะเด็กๆมาตักก่อนแล้วก็ไปนั่งทานให้เรียบร้อยอาตักเลยอยากทานอะไรตักเลยนะคะ
0: นี่ถึงเวลาไปตักแล้วครับคุณพ่อคุณแม่ครับคิดว่าลูกของเราจะตักเยอะขนาดไหนแล้วกินหมดไหมครับ
17: ผมว่าตักพอสมควร

0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ทานไม่หมดแน่นอน
1: อ๋อเพราะอะไรครับพ่อ
0: เพราะว่าทุกวันตอนเช้าก็ทานกับข้าวไม่หมดไปโรงเรียน
1: ปกติเป็นคนกินเยอะหรือกินน้อยยังไงครับพ่อครับ
0: ปกติเขาทานพอสมควรพออิ่มเขาก็จะเลิกละครับผม
1: ครับงั้นคุณพ่อคุณแม่คิดว่าตักพอสมควร
0: ตักพอสมควร
1: แล้วก็กินไม่หมดด้วย
0: แล้วก็ทานไม่หมด
1: ไปดูกันครับคุณผู้ชมครับ

0: แล้วมีตัก3อย่างนะฮะมาดูกันครับมีไส้กรอกข้าวผัดแล้วก็แกงจืดอันนี้ก็ถือว่าตักไม่เยอะนะ
1: ครับอิ่มแล้วครับ
2: อิ่มครับ
1: แล้วอันนี้ฮะทำไงดีฮะ
0: กินไม่หมดครับคราวนี้มาดูอีกวันนึงครับยังอยู่ที่บุฟเฟ่แต่คราวนี้บอกครับบอกว่าให้ตักแต่พอดี
3: โอเคเด็กๆดูอาหารบนโต๊ะสิคะมีอาหารหลายอย่างเลยเห็นไหมคะเดี๋ยววันนี้ที่ชั้นวสอนจะให้นักเรียนทานอาหารแบบบุฟเฟ่นะแบบบุฟเฟ่เดี๋ยวนักเรียนตักอาหารเลือกอาหารนักเรียนอยากทานแต่ว่าตักแต่พอดีนะคะตักแต่พอดีแล้วก็กินให้หมดกินให้อิ่มโอเคไหมคะโอเคอ่ะเชิญค่ะ
0: คุณพ่อคุณแม่คิดว่าพอเราบอกว่าตักแต่พอดีนะลูกลูกเราจะกินหมดไหมครับ
4: ถ้าตักแต่พอดีเน้นเขานะครับ
0: ครับ
4: ผมว่าน่าจะหมด
0: เพราะอะไรครับคุณพ่อ
4: เพราะว่าเหมือนกับว่าเราไปเน้นเขาเราไปสร้างการรับรู้ให้เขาว่าเฮ้ยต้องหมดนะ
0: พ่อแม่คิดว่ากินหมดนะครับ
4: คราวนี้น่าจะหมด
0: อ้าวไปดูกันครับคุณผู้ชมครับตักแต่พอดีและกินให้หมดรู้เลยว่าตั้งใจตักมากคอยรับการเน้นตั้งใจตักมากตักน้อยกว่าเมื่อกี้เยอะเลยครับพ่อแม
3: ่กินหมดไหมวันนี
2: ้หมด
0: โอ้กินหมดครับ
5: ทานคลีนเลยไม่มีอะไรอยู่บนจานพอเราไปบอกเขานะคะว่าตักแต่พอดีปรากฏว่าเด็กก็ตักแต่พอดีแล้วก็ทานหมดด้วยจริงๆค่ะครูอ้อน
6: เมื่อกี้ที่คุณพ่อบอกคุณพ่อบอกว่าต้องเน้นนะที่คำว่าตักแต่พอดีเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่กำลังให้ความสำคัญกับคำว่าพอดีนั่นคือสถานการณ์ที่โรงเรียนซึ่งเขาเนี่ยจะฟังคุณครูและเขาเชื่อว่าถ้าเขาตักมากมันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นนะคะเพราะคุณครูก็จะต้องพยายามที่จะรักษาคำพูดแต่ถ้าเป็นที่บ้านเนี่ยพร้อมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพี่เลี้ยงหรือคนที่แวดล้อมตรงนี้เนี่ยหนึ่งได้เน้นหรือเปล่าและเมื่อเน้นได้ทำหรือเปล่าถ้าสามารถทำจริงตรงนี้ได้เขาก็จะเรียนรู้แล้วว่าเขาต้องทานให้หมดนะคะเพราะฉะนั้นเห็นเลยว่าการเรียนรู้ของเด็กมันเกิดขึ้นมันมีการเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงคำพูดเพียงไม่กี่คำนะคะแต่เพราะว่าเขารู้ว่าเราเอาจริงกับเขาเพราะฉะนั้นก้อนเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยแสดงให้เห็นแล้วนะคะว่าลูกเราเปลี่ยนแปลงได้ในทางที่ดีขึ้นทีนี้ต้องกลับมาดูที่คุณพ่อแม่แล้วล่ะ
5: การสร้างกรอบกฎเกณฑ์ในบ้านกับที่โรงเรียนเราทำเหมือนกันหรือเปล่าน่าสนใจมากๆเลยต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยกับน้องมิ้นค่ะ
7: สวัสดีค่ะมิ้น
8: อยู่บ้านกับใครบ้างคะ
7: แม่กับพ่อกับป้ากับย่า
8: น้องมิ้นรู้จักคำว่าประหยัดไหมคะ
7: รู้จักค่ะ
8: ประหยัดคืออะไรคะ
7: เก็บเงิน
8: เก็บเงินเอาไปทำอะไรใช่ไหม
7: จ่ายค่าเทอม
8: แล
7: ้
8: วน้องมิ้นเก็บเงินไหมคะ
7: ในกระปุกหนูมีตั้งเยอะตั้งเยอะจนหนูถือไม่ไหวเลย
0: มาถึงสถานการณ์ทดสอบแล้วครับ
9: โอเคไหมคะตักเสร็จแล้วไปนั่งข้างหลังนี้โอเคโอเคตักเลย
0: ตักคนแรกเลยฮะทีมงานบอกเลยว่าตักได้เลยโดยที่ไม่ได้เน้นอะไรคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องมิ้นจะตักไปเยอะขนาดไหนแล้วกินหมดไหมครับ
10: ก็ถ้ามันเจอสถานการณ์แบบนี้ที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนผมคิดว่าเขาตักเยอะ
0: คิดว่าตักเยอะแน่
10: ตักเยอะไว้ก่อนใช่คิดว่าส่วนตัวเขากินไม่หมดเพราะว่าปกติเขาเป็นคนทานน้อยอยู่แล้วแต่ว่าเขาชอบที่จะแบบขอซัมมอร์อะไรเงี้ยค
0: ือ
10: เหมือนมีความรู้สึกว่าได้เพิ่มได้

0: คือขออีกขออีกแต่ก็กินไม่หมดหรอก
1: ใช่
0: งั้นคุณพ่อแม่คิดว่าตักเยอะแน่ๆ
1: แล้วกินไม่หมด
0: แต่กินไม่หมดน้องมิ้นตักเยอะแล้วกินไม่หมดหรือเปล่าโอ้โหเที่ยวแรกก็4ชิ้นแล้วนะครับไส้กระแหนวเห็นไหมฮะเบิ้ลจริงๆด้วยโอ้โหข้าวไปอีกข้าวนี่เต็มถ้วยเป็นข้าวยัดไส้ไส้กรอก
2: เป็นยังไงบ้างคะตอนนี
3: ้อิ่มแล้วค่ะ
2: หมดไหม
3: ไม่หมด
2: เหลืออะไรบ้างคะแล้วทำไมกินเหลือล่ะ
3: ไม่ไหว
0: ไม่หมดครับคุณพ่อคุณแม่นี่เดาลูกถูกเลยคร
4: ับ
0: มาดูอีกวันเลยครับยังอยู่ที่บุฟเฟ่เหมือนเดิมครับคุณผู้ชมครับแต่คราวนี้คุณครูบอกกับน้องๆว่า
5: ทีนี้ทานอาหารเป็นบุฟเฟ่เด็กๆต้องตักแต่พอดีนะ
3: ต้องตักน้อย
5: ๆตักแต่พอดีแล้วก็ทานให้อิ่มนะคะแล้วก็ทานให้หมดด้วยโอเคโอเคมิ้นโอเคค่ะเชิญค่ะ
0: คราวนี้ถ้าตักแต่พอดีแล้วย้ำว่าตักแต่พอดีกินให้หมดนะคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องมิ้นจะตักแต่พอดีแล้วกินหมดไหมครับ
1: น่าจะตักแต่พอดีแล้วกินหมดครับ
0: คุณแม่ล่ะครับ
6: คิดว่านะคะตักพอดีตามที่สั่งแต่กินไม่หมดเพราะว่ามันไม่ใช่อาหารที่เขาชอบทานเขาจะเป็นคนที่ทานค่อนข้างจะเลือก
0: อ๋อครับงั้นขอข้อสรุปของครอบครัวเลยครับคุณพ่อแม่ครับว่าน้องมิ้นกินหมดหรือไม่หมดครับ
6: คิดว่าไม่หมด
0: โอเคคุณพ่อยอมคุณแม
6: ่ยอมค่ะยอม
0: น้องมิ้นกินหมดหรือเปล่าลูกตักแล้วฮะน้องมิ้นไส้กรอกไส้กรอกเหมือนเดิมเลยแกงจืดตักน้ำนิดหน่อยมันพอดียังไงมันพอดีอ่ะพอดีกับขนาดจานหรือเปล่าซดแกงจืด
7: น้องมิ้นกินหมดไหมคะ
3: หมดค่ะ
0: โอ
8: ้ทีเชอร์เขาบอกว่าไงตอนเข้ามาก
3: ินให้พอดีตัวเอง
8: และน้องมิ้นกินพอดีไหมคะ
3: พอดี
0: พอดีหมดจ้า
8: เยอะมากเลย
0: กินหมดนะหรืออาจจะกินคิดว่าอาจจะโดนกำชับหรือเปล่าคุณพ่อ
1: ก็เป็นไปได้ครับ
0: ครับ
1: ว่าโดนกำชับว่าให้ทานให้หมด
0: ต้องถามครูอ้อนแล้วครับ
9: ค่ะก็คุณพ่อก็พูดออกมาแล้วว่าถ้าได้รับการกำชับ
0: ครับ
9: ใช่ไหมคะก็สามารถที่จะทำได้แล้วสำหรับครูอ้อนคิดว่าเด็กต้องเรียนรู้ในการที่จะกะประมาณการกินของตัวเองนะคะนั่นคือการรู้จักตัวเองเริ่มด้วยการกินเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องที่สำคัญมากที่เขาต้องรู้จักตัวเขาเองผ่านการกินนะคะโดยที่เขาต้องกะประมาณอาหารที่เขาจะทานว่ากินตรงนี้จะเยอะเกินไปไหมกินแล้วมีโอ้อยากกินมากเลยในที่สุดก็ใส่เข้าไปเต็มที่แล้วก็ปวดท้องนั่นคือมีความสุขในตอนกินแต่ทุกข์ในตอนหลังอันนี้ก็คือสิ่งที่เด็กก็ควรจะได้เรียนรู้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบลูกต้องกินให้หมดพ่อแม่ก็พยายามป้อนให้กินให้หมดพ่อแม่ตักให้แล้วก็ในปริมาณที่พ่อแม่ต้องการให้ลูกกินเพราะฉะนั้นเด็กก็ไม่มีโอกาสที่จะเรียนรู้เรื่องของการกะประมาณความต้องการของตัวเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญมากที่เด็กได้ดูแลตักอาหารของตัวเองตรงนี้ได้รับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำด้วยตัวของเขาเองนะคะแล้วมันก็จะสร้างความภูมิใจนะคะในตัวเอง
4: นะคะบางทีคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะไม่เห็นต้องมานั่งสอนจริงๆแล้วเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละค่ะที่เราจะสามารถสอดแทรกแล้วก็สอนลูกไปได้ด้วยนะคะครูอ้อนพวกผู้ใหญ่เนี่ยบางทีอาจจะรู้สึกว่าการสอนลูกให้รู้จักเรื่องของค่าของของรู้จักประหยัดรู้จักยับยั้งชั่งใจในการจะไปซื้อของหรือว่ารวมถึงการเก็บรักษาใช้ของอย่างคุ้มค่าเป็นเรื่องที่ยากแต่จริงๆแล้วไม่ยากเลยนะคะเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยพ่อแม่ทำได้พ่อแม่
10: สู้สู
4: ้เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมานะคะมีครอบครัวจากทางบ้านแล้วก็แน่นอนกับยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะ

0: ด้วยกัน
1: ใช่แล้ววันนี้สู้และเรียนรู้กันเรื่องของประหยัดอดออมและให้รู้ถึงคุณค่าของทั้งเงินและของทุกสิ่งทุกอย่างด้วยนะครับ
0: มาในช่วงนี้ค่ะเรามีครอบครัวจากทางบ้านนะคะที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของการสอนลูกให้รู้จักประหยัดรู้จักคุณค่าของสิ่งของรู้จักอดออมได้อย่างไรบ้าง
1: ใช่แล้วเพราะว่าแต่ละครอบครัวก็มีวิธีการแตกต่างกันไปครับคุณผู้ชมครับ
0: ใช่ค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปพบกันเลยนะคะกับครอบครัวน้องขุนค่ะ
2: สวัสดีค่ะแม่ปุ้มค่ะเป็นคุณแม่ของน้องข้าวน้องขวัญน้องขุนนะคะน้องขุนก็เป็นเด็กร่าเริงนะคะแล้วก็เป็นเด็กที่ชอบเล่นของเล่นมาก
3: เล่นของเล่นได้คุ้มค่านี่คือยังไงคะคุณแม
2: ่ของเล่นชิ้นหนึ่งเนี่ยค่ะเขาก็จะเล่นแล้วเล่นอีกเดี๋ยวก็เก็บเอามาเล่นอีกเรื่อยๆอะค่ะพอเล่นแล้วก็รักษาอย่างดีถึงเขาจะเล่นเอาของเล่นมาชนกันแล้วมันแตกขาหลุดหัวหลุดบ้างอะไรบ้างเนี่ยค่ะเขาก็จะเก็บของเขาไว้แล้วถึงของเล่นจะแตกเขาก็ยังเอาของเล่นของเขาอะมาเล่นสนุกเหมือนเดิม
3: เวลาน้องเขาอยากได้ของอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่จะทำยังไง
2: แม่ก็จะบอกให้รอก่อนสมมติว่าถ้าเดือนนี้ซื้อของไปแล้วอยากได้ของชิ้นใหม่ต้องรอเดือนหน้า
4: แล้วเวลาหนูอยากได้มากๆคุณแม่ให้ของเล่นหนูไหม
5: บางทีก็แบบให้ครบเดือนนึงและผ่านไปอีกเดือนนึงแม่ก็จะซื้ออะไรให้อ่ะ
2: เราต้องให้เขารู้จักรอค่ะคือไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหรือไม่บางครั้งที่เขาซื้อของเล่นเขาก็จะต้องเก็บเงินเองเก็บหยอดกระปุกอะค่ะหลังจากที่คุณพ่อให้ไปโรงเรียนก็จะต้องมีกฎว่าให้เงินไปโรงเรียนจะต้องมีมาหยอดกระปุกทุกวันวันละ5บาทอย่างน้อยวันละ5บาท
5: หนูเคยเก็บเงินเองอะเก็บใส่ไว้ในกระปุกออมสิน
4: จริงเหรอ
5: จริงครับ
4: เก็บเยอะป่ะในกระปุกออมสินอะ
5: บางทีวันตอนนั้นที่แม่หนูแค่กระปุกมาตอนนั้นหนูได้500บาท
4: จริงจังหยอดเองเลยเหรอ
5: 500
4: เน
5: ี่
4: ย
5: ครับหยอดเอง
3: แล้วคุณแม่พูดคุณแม่บอกเขายังไงอะครับเขาถึงกลับมาหยอดกระปุกทุกครั้ง
2: ก็บอกเขาว่าถ้าเราไม่เก็บออมเอาไว้เนี่ยเราก็จะไม่มีใช้ในวันข้างหน้าการเก็บออมในวันนี้อย่างถ้าหนูอยากได้ของเล่นหนูไม่ต้องร้องขอใครเลยหนูก็ต้องเก็บออมของหนูเองแล้วหนูสามารถเอาเงินของหนูอันนี้ไปซื้อของเล่นได
4: ้เคยอยากได้เดือนนึง10ชิ้นป่ะทำไมหนูอยากได้ทั้ง10ชิ้น
5: กลัวแม่ยากจนจ่ายน้ำค่าไฟจ่ายค่าน้ำค่าไฟอ่ะ
2: คุณแม่คิดว่าการปลูกฝังวินัยในการใช้เงินไม่ใช้ของฟุ่มเฟือยเนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนนะคะเพราะว่าทุกคนนะคะถึงจะมีเยอะแค่ไหนแต่ถ้าไม่รู้จักรักษาก็หมดค่ะก็เลยอยากให้เขาเติบโตขึ้นด้วยความรู้คุณค่าของของรู้คุณค่าของเงินที่ได้มาค่ะเขาจะได้ใช้ได้อย่างคุ้มค่าทุกอย่าง

0: นี่มีวิธีการสอนลูกคือให้รู้จักการรอคอยเก็บออมและรู้จักคุณค่าของเงินวิธีของครอบครัวน้องขุนครูอ้อนเห็นว่ายังไงบ้างครับ
1: ค่ะเป็นสิ่งที่คำพูดที่คุณแม่พูดแล้วก็ลงสู่การกระทำจริง
0: ๆครับ
1: นะคะเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดขึ้นได้จริงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราพูดเราบอกว่าของมันแพงนะแต่เราก็ยังซื้อให้ลูกเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่พูดกับสิ่งที่ลูกรับรู้ตรงนี้เนี่ยมันไม่ตรงกันค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเข้าใจว่าอ๋อยังไงก็มีพ่อแม่ก็มีอยู่แล้ว
0: เพราะฉะนั้นการกระทําของพ่อแม่เนี่ยสําคัญเลยล่ะ
1: ค่ะ
0: ครับ
2: มีการบอกให้ลูกรอคอยเช่นซื้อของได้เดือนละครั้ง
0: ให้รอนะ
2: อะไรอย่างงี้มีคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนของเราได้มีกติกามีการวางกรอบกับลูกชัดเจนแบบนี้บ้าง
0: มีการแบบนี้ครับ
3: ค่อนข้างคล้ายกับในวิดีโอนะคะตรงที่ว่าอย่างเวลาบินจะเอาของอย่างเงี้ยค่ะ

0: ก็จะมีการบอกเขาว่าตอนนี้เราอนุญาตให้เขาซื้อแต่ถ้าเขาซื้อที่นี่แล้วเขาจะต้องรอทีนี้เขาก็จะมีคำถามกลับมาว่ารอนานแค่ไหนแม่ทำไมต้องรอแม่ก็จะบอกว่าที่เรารอเนี่ยเพื่อเราเก็บเงินแต่แม่จะต้องเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นค่าเทอมของหนูและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อหนู
1: การให้ลูกรอแบบนี้ก็เหมือนให้ลูกได้รู้จักรอคอยแล้วก็ได้ค่าของสิ่งที่ได้มาด้วยนะครับว่ากว่าจะได้มาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับ
2: ค่ะแต่อีกอันนึงที่จะน่าจะมีประโยชน์มากก็คือการที่เขาได้กลับมาดูว่าตอนที่เขาอยากได้จี๊ดๆเนี่ยความรู้สึกมันประมาณไหน1วันผ่านไป2วันผ่านไปความรู้สึกของลูกยังเหมือนเดิมไหมกับสิ่งของชิ้นนี
1: ้
2: ใช่ไหมคะนั่นคือการศึกษาในเรื่องของอารมณ์ของตัวเองศึกษาในเรื่องของความรู้สึกของเด็กเพราะฉะนั้นเด็กก็จะเริ่มเรียนรู้เรื่องของอารมณ์ของตัวเองและพ่อแม่ก็จะเข้าใจลูกมากขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันสามารถเป็นบทเรียนได้เลยสำหรับชีวิตของลูกเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ของลูก
3: ค่ะและนี่ก็เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากครอบครัวจากทางบ้านครอบครัวแรกผ่านไปแล้วนะคะมาดูอีกหนึ่งครอบครัวดีกว่าครอบครัวนี้น่าสนใจมากๆเลยกับครอบครัวน้องวัยค่ะ
4: ถ้าผัดสับผลไม้มาก็แล้วครับเงาะหวานหวานเจี๊ยบมาก็แล้วครับเรียกซื้อเรียกหาก็ได้ครับวันนี้สดๆใหม่ๆครับ
5: สวัสดีครับผมสีเขียวครับ
6: เลยค่ะที่เล่นค่ะ
7: พ่อองุ่นมีบ่
8: ยังอีกผมเติมยังอีกบ้องก่อน
7: องุ่นมะเขือเทศครับ
8: ลองผัดน้ำ
7: รวมน้ำกันนะครับ
5: ตื่นตีสองก็ไปตลาดต้องไปซื้อพวกผักพวกผลไม้ตีห้าก็ต้องกลับมาก็ให้ทัน6โมงเช้าพอดี
6: พอกลับมาน้องก็มาช่วยจัดทำเท่าที่เขาทำได้ค่ะคือใส่มะนาวใส่มะเขือเทศใส่แตง
7: เวลาหนูช่วยทำมะนาวหนูก็มะนาวใส่ถุงก็ใส่เชือกแล้วก็เอาให้พ่อให้ตมในรถตรงท้ายตรง
6: อย่างล้างจานเขาก็ทำล้างจานซักผ้าเนี่ยขอทำด้วย
5: ขอแค่บอกเขาก็เขาจะขอทำเองครับ
6: ช่วยเสร็จเขาก็กินข้าวไปโรงเรียนค่ะ

0: แล้วอย่างนี้เวลาเขาไปโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่ให้เงินไปเท่าไหร่อะคะ
1: ตัวละ20ค่ะ
0: แล้วเขาใช้มากน้อยแค่ไหน
1: ก็บางวันก็10บาทค่ะเขาจะเหลือบางวันเหลือมา10บาทบางวัน5บาทแล้วแต่เจอของอร่อยไม่อร่อยนะค่ะที่โรงเรียน
2: เหลือ5บาท10บาทบางครั้งไม่เคยเหลือ10บาทมันเหลือแต่5บาท
0: แล้วเหลือมาเอาไปทำอะไรครับ
2: เอาไปหยอดกระปุกค่ะเพราะอยากมีเงิน
0: มีเงินแล้วเอาไปทำอะไรได้บ้าง
2: เอาไปซื้ออะไรที่จำเป็นที่อยากได
3: ้ถ้าเวลาว่างก็ให้เขาเสร็จภาระจากห้องแล้วก็ค่อยไปข้างนอกเขาก็ไปตามของเขาจะได้รู้ไงว่ามันเหนื่อยแค่ไหนกว่าจะได้เงินอย่างนี้
2: ผมก็ช่วยพ่อประกาศใหม่ก็ช่วยบอกว่ากี่บาทแล้วเนี่ย
4: เขาจะเข้ามาซื้อก็เข้ามาได้นะคร
5: ับ ผลไม้มาราคาบาทเยอะด้วยนะครับปันบาทเลยครับ20 บาท 30 บาท
0: แล้วนอกเหนือจากการหยอดกระปุกน้องได้ทำอย่างอื่นเพื่อหารายได้เป็นของตัวเองไหม
1: ก็มีตามภาษาเด็กอะค่ะคืออย่างคุณยายบ้านเรียกเนี่ยไปช่วยเขาก็ไปกวาดแล้วแต่คุณยายเขาจะใช้ครับคุณแม่ไม่ได้ตามไปดูหรอกเขาตามอะไรมั่ง
0: พอเราได้เงินมาแล้วเราเอาไปทำอะไร
2: เอาไปหยอดกระปุกออมสิน
0: ทำไมต้องหยอดกระปุกออมสินด้วยอ่ะทำไมไม่เอาไปซื้อขนมอ่ะ
2: จะได้มีเงินเยอะๆแล้วก็ไปฝากธนาคาร

0: รียนสูงๆจนโตขึ้นไปเงินค้างไว้ห้ามขโมยวิลล่าแฟนตันป.ส.ต้นหมึก
1: อ่านออกแต่คนเข
0: ีย
1: น
0: ที่14ไป
2: เรื่องประหยัดเรื่องใช้เงินนะคะคือเราก็ฐานะยากจนเนาะแล้วก็ช่วยสอนเขาตัวไหนที่ไม่จำเป็นเราก็พูดคุยเขาบอกว่ามันตัวเนี้ยมันแพงไปนะลูกของเล่นอันนี้มันไม่จำเป็นนะลูกเข้าใจครับเขาก็ไม่ดื้อจะเอาจ้ะ
3: คุณแม่บอกเราว่ายังไงตอนที่เขาไม่ให้เราซื้อแท็บเล็ตอะครับ
0: มันแพงนะลูกตอนที่แม่ยังไม่มีเงินเยอะหนูก็เลยไม่ซื้อ
3: แล้วพอเราเห็นว่าลูกของเราเนี่ยรู้จักใช้เงินรู้จักอดออมทำงานหาเงินคุณพ่อคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะ
4: ภูมิใจครับภูมิใจในตัวลูก
2: ภูมิใจค่ะภูมิใจที่เขาเป็นเด็กดียังไงอ่ะอธิบายไม่ถูกคิดว่าน้องเขาจะได้เห็นชีวิตเห็นได้ประสบการณ์แล้วก็เห็นคุณค่าเห็นความลำบากของพ่อแม่แล้วเห็นว่าเงินแต่ละบาทกว่าจะได้มาลำบากแต่เขาก็พูดประจำแม่ลำบากเนาะเขาจะได้รู้จักใช้ชีวิตรู้จักใช้อย่างพอดีพอเพียงตาม

0: คนไหนเคยใช้วิธีแบบว่าพาลูกไปดูที่ทำงานอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ
1: ของน้องหมิงนะครับ
2: ครับ
1: ผมก็จะพาไปที่ออฟฟิศบ้างว่าไปดูว่าผมทำงานยังไงอะไรยังไงบ้างแล้วบางครั้งพอกลับมาที่บ้านอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่ามีงานบ้านเยอะแยะเลย
2: ครับ
1: บางครั้งเนี่ยก็จะให้เขาว่าอย่างซักถุงเท้าอย่างเงี้ยแล้วผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับ
2: ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการอย่างวิธีการแบบนี้ครูอ้อนคิดว่ายังไงครับ
3: การที่เขาไปอยู่ที่ทำงานของคุณพ่อคือถ้าได้ไปสัมผัสกับคนอื่นๆได้เรียนรู้ชีวิตของคนอื่นได้ไปพูดคุยตรงนี้ครูอ้อนคิดว่ามันก็เป็นบทเรียนที่จะเป็นประโยชน์กับลูกมากๆนะคะถ้าสมมติว่าคุณพ่อนั่งอยู่ในออฟฟิศตลอดเขาก็จะนึกภาพว่าออกการทำงานคือการนั่งออฟฟิศเพราะฉะนั้นเขาก็เห็นแต่ภาพนั้นนะคะเขาอาจจะรู้สึกด้วยซ้ำว่าไม่เห็นเหนื่อยเลยสบายอยู่ในห้องแอร์เพราะฉะนั้นเขาก็ไม่อยากที่จะเจอเผชิญกับงานที่ยากลำบากเพราะฉะนั้นการที่ถ้าเราได้มีโอกาสได้พูดคุยกับคนในที่ทำงานนะคะมันก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเด็กและส่วนที่คุณพ่อแม่ได้ให้ซักถุงเท้าอันนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองและเขาควรที่จะต้องดูแลพ่อแม่ด้วยเช่นรดน้ำต้นไม้นะคะมีส่วนในช่วยในการที่จะดูแลทำงานต่างๆเขาจะเข้าใจว่าอ้อการรดน้ำต้นไม้กว่าจะรดน้ำเนี่ยมันใช้เวลานะหรือการล้างรถอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมคะกว่าที่จะให้รถมันเอี่ยมอ่องเนี่ยมันก็ใช้เวลาเพราะฉะนั้นเขาก็จะเห็นค่าตรงนี้เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่วิถีชีวิตของเราต้องการให้ลูกเผชิญความเหนื่อยยากไห
2: ม
3: ทีนี้ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่จะสงสารใช่ไหมคะแล้วก็พยายามที่จะปิดทำยังไงก็ได้ไม่ให้เขาสบายที่สุดยิ่งโดยเฉพาะพ่อแม่ที่ลำบากมานะคะแต่สำหรับก้อนถือว่าอันนั้นคือเขาขาดทุนนะเด็กพวกนี้ขาดทุนโอกาสที่เขาจะได้เรียนรู้การที่จะได้ประสบการณ์ในสิ่งที่จะทำให้มันการมองโลกต่างๆเป็นการมองโลกตามความเป็นจริงมากขึ้น
0: นะคะนี่ก็เป็นเรื่องของครอบครัวจากทางบ้านนะคะที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของยุทธวิธีในการที่จะฝึกให้ลูกรู้จักอดออมรู้จักรักษาของแล้วก็รู้จักที่จะประหยัดทำได้อย่างไรกับยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะมาเริ่มด้วยเรื่องของการเล่นกันก่อนเลยสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี้มันคือกระปุก
2: ใช่แล้วกระปุกออมสิน
0: กระปุกเนี่ยก็คือมี3แบบนะคะที่เราจะให้คุณพ่อคุณแม่เล่นกับลูกก็คือกระปุกที่เก็บกระปุกที่ใช้และกระปุกที่ให
2: ้ใช่ครับ
0: ทีนี้เก็บใช้ให้แบ่งกันยังไงดีเก็บนี่ก็คือหยอดกระปุกเก็บแล้วกระปุกนี้ก็คือกระปุกที่ใช้
2: กระปุกที่ใช้ครับ
0: ก็คือจำเป็นต้องใช้อะไรก็ใช้เงินในกระปุกนี้และนี่น่าสนใจคือกระปุกที่ให
2: ้ให้ฮะคุณพ่อคุณแม่ครับกระปุกที่เขียนว่าให้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะมีแค่เหรียญหรือเงินเท่านั้นนะมีกระดาษเขียนไว้ด้วยนี่หนามันคืออะไรครับ
0: มีเนี่ยค่ะเขียนว่าบริจาคของเล่น
2: นี่เลย
0: วันไหนบริจาคของเล่นก็หยอดกระปุกไป
2: หยอดกระปุกไปแบบนี
0: ้บริจาคหนังสือที่ไม่ใช้แล้วให้น้องใส่ลงไปพวกนี้คือเป็นสิ่งบางคนอาจจะบอกเอาให้แล้วให้ยังไงเอาตุ๊กตาให้แล้วใส่กระปุกนี้ไม่ใช่เราคือเราเขียนใช่ไหมคะ
3: คุณพ่อคะคือถ้าเด็กยังเขียนไม่ได้พ่อแม่ก็ช่วยเขียน
0: ให้
2: คือพอเราเขียนว่าเราบริจาคอะไรหรือทำอะไรไปนะครับนอกจากเราจะเห็นจำนวนเงินที่เราเก็บแล้วเรายังเห็นความดีของที่เราเก็บไว้ด้วย
0: ยิ่งเยอะนะยิ่งกระดาษเยอะเยอะแสดงว่า
2: หยิบมาอ่านเราก็ภูมิใจด้วย
3: มีความสุขใช่ไหมคะ
0: ทีนี้ที่น่าสนใจคือเราจะต้องไปกำหนดกฎเกณฑ์ไหมคะว่าลูกจะต้องจะออมเท่านี้ใช้เท่านี้หรือให้เขาตัดสินใจเองครับวอน
3: ก็คือเราก็ศึกษาความคิดของเขาว่าเขาให้คุณค่ากับเรื่องของการเก็บแค่ไหนอย่างไร
2: ครับ
3: คือจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะเอาตรงนี้มาถามว่าทำไมกระปุกนี้มันถึง
0: ว่างเปล่าจังเลย
3: มันว่างเปล่าใช่ไหมคะหรือว่าเราจะทำยังไงดีที่เราจะได้ไปเพิ่มจำนวนของกระปุกให้อันนี้เนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเป็นโจทย์ให้กับเขาในการที่จะคิด
2: แล้วสิ่งนี้แหละที่อาจจะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยได้สอนแล้วได้บอกและได้เติมอะไรบางอย่างให้กับลูกของเราด้วยนะฮ
3: ะ
2: และการเล่นของเราในวันนี้ก็จะได้สอนลูกรวมถึงสอนตัวเราด้วยนะครับให้รู้จักถึงการเก็บออมรู้จักถึงการใช้อย่างคุ้มค่า
0: แล้
2: วก็รู้จักการให้ผู้อื่นด้วยครับ
0: นะคะนี่ก็เป็นการเรียนรู้ผ่านยุทธวิธีการเล่นของเรานะคะเดี๋ยวเราไปดูยุทธวิธีต่อไปของเรากันเลยค่ะมาถึงยุทธวิธีการคุยบ้างค่ะมีประโยคชวนคุยเพื่อให้ลูกเห็นคุณค่าของสิ่งของนะคะเราคงจะต้องถามครูอ้อนถึงแต่ละประโยคที่อยู่ตรงนี้
2: มาดูประโยคแรกก่อนนะครับใครให้มาและขอบคุณคนที่ให้หรือยัง
0: ครูอ้อนขาประโยคนี
3: ้ครูอ้อนคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่เราจะต้องรู้ว่าการได้มาตรงนี้เนี่ยเราได้มาอย่างไรใครเป็นผู้ให้เรานะคะจริงๆแล้วครูอ้อนไม่อยากจะให้เน้นที่สิ่งของอย่างเดียวมันสามารถที่จะเป็นการกระทำใดๆก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราได้
0: ร
3: ับ นะคะเราเป็นผู้รับเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องแสดงความขอบคุณ
2: คราวนี้มาดูประโยคต่อไปครับรู้ไหมว่าพ่อต้องทำงานกี่วันถึงจะได้ของชิ้นนี้มาน
0: ี่ประโยคนี้ทำไมเราถึงควรคุยกับลูกคะ
3: กว่าจะได้ของแต่ละอย่างมาเนี่ยเขาควรที่จะต้องรู้ว่ามันอยู่บนความเหนื่อยยากมันไม่ใช่ได้มาง่ายๆนะคะอันนี้คือสิ่งที่ครอนคิดว่าเขาควรจะต้องรับรู้ตรงนี
2: ้ตัวอย่างประโยคนี้มีตัวของพ่อคุณแม่เนี่ยได้ใช้ตรงนี้ด้วยนะครับเชิญครับ
0: คุณแม่โจ้ครับ
4: ก็ทุกๆวันที่ไปส่งจีจี้ไปโรงเรียนนะคะ
2: ค
4: ุณแม่ก็จะใช้เวลาช่วงที่เดินทางเนี่ยค่ะสอนเขาบอกว่าจีจี้เห็นไหมว่าป้าเดินทางไปทำงานน่ะเหนื่อยนะรถก็ติดแล้วทำงานแล้วกว่าป้าจะมาถึงก็มืดเนาะคือทำตรงเนี้ยก็เพื่อว่าเพื่อจะมีเงินให้หนูอ่ะได้เรียนโรงเรียนดีๆได้ซื้อของเล่นที่หนูอยากได้ซื้อขนมอะไรเงี้ยค่ะนั้นคือหนูก็มีหน้าที่เรียนเนาะหนูก็ตั้งใจนะก็คือให้เขารู้บทบาทหน้าที่ของเขาด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมาโยงกับเวลาเขาไปซื้อของเล่นหรือว่าเดินไปเที่ยวห้างแล้วเขาเห็นแบบโอ๊ยอันนี้หนูอยากได้แม่อะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณแม่เห็นตัวเลขคุณแม่ก็จะกระซิบเขาจีจี้แพงแพงจีจี้อันนี้แพงลูกอันนี้ใช้เงินเยอะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวไว้ค่อยเราเก็บมีเยอะแล้วค่อยมาซื้อเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะแบบหาเบี่ยงเบนเขาก็จะรู้ว่าอันนี้แพงเขาก็จะปล่อยเลยเขาก็จะเดินไปอันอื่นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่เรียกร้อง
0: โอเค
2: นะ
0: ก็เป
2: ็
0: นวิธีน่ารักนะคะที่ได้ใช้เวลาพูดคุยกับลูกด้วยมาดูประโยคต่อไปของเรากันเลยดีกว่านะคะที่จะชวนคุยกับลูก
2: ของชิ้นนี้มีสีอะไรมีลวดลายอะไรบ้าง
0: โอ้
3: อันนี้ก็เป็นการฝึกเด็กให้รู้จักสังเกตใช่ไหมคะมันก็จะช่วยทำให้เป็นคุณลักษณะที่เราอยากให้เด็กเป็นถูกไหมเป็นคนที่ช่างสังเกต
2: เพราะไม่งั้นเนี่ยเด็กๆได้ของมาก็เล่
3: นเลย
2: ไม่สนใจหรอกว่ามันเป็นไงบ้างแต่คราวนี้เราให้เขาได้ดูส่วนประกอบของมัน
3: ใช่ทำจากอะไ
2: ร
3: อันนี้ก็พาเขาศึกษาใช่ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่เราก็ค่อยๆตั้งคำถามกับเขาชวนเขาดูในรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นไม่งั้นเขาก็จะไม่ได้สนใจสิ่งเหล่านี
2: ้คราวนี้มาดูประโยคต่อไปครับทำอย่างไรให้ใช้ได้นาน
0: ประโยคนี้ก็น่าสนใจค่ะ
3: เด็กได้ของเล่นมาชิ้นหนึ่ง
0: ค่ะ
3: กระบวนการของการเล่นตรงนี้มันไม่ใช่เล่นแล้วก็ทิ้งคว่างๆแต่มันต้องดูแลด้วย
0: ค่ะ
3: แล้วก็ถามเขาบอกว่าเอ๊ะแล้วเราจะดูแลมันยังไงดีเนี่ยใช่ไหมคะแล้วใครล่ะจะเป็นคนที่ดูแล
0: เล่นแล้วต้องเก็บนะล
3: ู
0: ก
3: เล่นต้องเก็บ
0: บ้านของไดโนเสาร์อยู่ไหน
3: ถ้าไม่เก็บอะไรจะเกิดขึ้นถ้าผู้ใหญ่เดินมาหกล้มอะไรจะเกิดขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราชวนเด็กๆคิดได้นะคะแล้วของมันก็จะไม่พัง
2: มาดูประโยคสุดท้ายครับแค่ไหนอ่ะที่หนูรู้สึกว่าพอแล้ว
0: ครูอ้อนช่วยขยายความเลยค่ะแค่ไหนที่หนูรู้สึกว่าพอแล้ว
3: คือปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าเด็กอยากได้ไม่รู้จบมีแล้วก็มีอีกใช่ไหมคะไอ้หมากรุกเมื่อกี้เนี่ยฉันก็มีแล้วพอถึงเวลาเห็นก็อดไม่ได้อยากจะซื้ออีกแล้วปรากฏก็มีคนซื้อให้อีกใช่ไหมคะอันนี้ก็กลับมาที่ถามว่าตกลงเวลาที่เราเล่นกระดานหมากรุกเนี่ยเราใช้กี่กระดานนี่คือการพาไปให้เด็กใช่ให้เขาเข้าใจว่าอ้อมันต้องพอนะเพราะเวลาที่เล่นเนี่ยมันเล่นแค่กระดานเดียว
0: อ
3: ันนี้คือพาไปให้เขาเข้าใจคำว่าพอ
0: นี่ก็เป็นเรื่องของยุทธวิธีการคุยนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งยุทธวิธีของเรานะคะนั่นก็คือยุทธวิธีการอ่านค่ะมาถึงยุทธวิธีการอ่านกันแล้วนะคะวันนี้ครูอ้นค่ะครูอ้นแนะนำยังไงคะเรื่องของยุทธวิธีการอ่านค่ะ
2: ครับ
3: คือนอกเหนือจากในเนื้อเรื่องชื่อเรื่องแล้วก็ในเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่ก้อนคิดว่าเราทิ้งไม่ได้ก็คือเรื่องของคนแต่งผ่านคนวาดรูปต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้เขารับรู้ว่ามันมีคนทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคนคิดขึ้นมาคนเขียนขึ้นมาเรากำลังส่งทอดให้กับเด็กเล็กๆให้เขาทราบที่มาเพราะฉะนั้นอย่างเวลาที่เราบอกชื่อและถ้าสมมติว่ามีเกล็ดของผู้
2: เขียน
3: ใช่เกรดของผู้เขียนเนี่ยเช่นอย่างคนนี้เนี่ยเขาก็อยู่ที่ประเทศอังกฤษแล้วบอกโอ้นี่ลูกจ๋าคน คนเขียนคนนี้นะเขาอยู่ที่ประเทศอังกฤษด้วย มีลูก3คนอุ้ยเหมือนบ้านเราเลย อะไรอย่างเงี้ยคือก็เป็นอะไรที่เราค่อยๆให้ไปทีละเล็กทีละน้อยเพื่อที่จะให้เขารู้จักกับผู้เขียนคนนี
0: ้และอย่างเรื่องของเนื้อหาล่ะคะว่าอย่างสมมติเราอยากจะสอนลูกเรื่องของการประหยัดการอดออ
2: ม
0: ระหว่างนี้เรื่องของการเลือกเนื้อหาก็ต้องให้สอดคล้องกับเรื่องของเราด้วย
3: คือถ้าถามว่ามันก็จะมีหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ
0: ลองดูคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะ
2: เรามีตัวอย่างเนื้อเรื่องของนิทานด้วยที่จะเล่าให้ลูกฟังเป็นการปลูกฝังเรื่องการอดออมคุณแม่ครับนี่เรื่องอะไรครับคุณแม
4: ่เรื่องบอนไซยอดประหยัดค่ะ
2: บอนไซยอดประหยัดคุณแม่ครับเชิญเลยครับ
4: ค่ะของเล่นพังเสียแล้วฮะถ้าไม่ทิ้งขยะผมจะทำยังไงเล่นของต้องรู้จักถนอมถ้าเสียซ่อมก่อนอย่าทิ้งง่าย
2: ๆนี่เป็นแบบคำกลอนเลยแบบนี้ครับครูอ้อนครับ
3: การสอนด้วยคำกลอนนะคะคำคล้องจองอันนี้เป็นอะไรที่สอนได้ง่ายที่สุดนะคะในวัยโดยเฉพาะในวัยอนุบาลนะคะ
0: เด็กๆก็จะจดจำได้ง่าย
3: เป็นธรรมชาติใช่มันเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาถูกกำลังถูกสอนนะคะ
0: นี่ก็คือเรื่องของยุทธวิธีการอ่านนะคะที่เราจะสามารถมาสอนมาให้คำแนะนำกับลูกในการที่จะทำให้ลูกเป็นคนรู้จักนะคะเรื่องของการประหยัดอดออมแล้วก็รู้จักรักษาของด้วยวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้เชี่ยวชาญของเราคุณครูอ้อนเป็นอย่างสูงเลยนะคะ
2: ขอบพระคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณป้าด้วยทั้ง5ครอบครัวเลยขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: และคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
0: ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกๆเรื่องของลูกทุกปัญหาที่เรามองว่าเป็นปัญหาจริงๆแล้วเราสามารถแก้ไขแล้วก็ปรับได
2: ้
0: เพียงแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องเชื่อมั่นนะคะว่าตัวเองนั้นทำได้แล
2: ้
0: วก็เป็นพ่อแม
2: ่สู้ๆ
0: สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 นถึง 10:40 น
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าและกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนู

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลูกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม
2: ่ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
3: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกประกาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นาทีและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นาทีและในเวลา 18:01 นาทีเวลา 20:30 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นาทีและ 10:55 นาทีในเวลา 18:01 นาทีและเวลา 20:30 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ครับโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะทำอะไรให้กับลูกพ่อแม่สำคัญที่สุดพ่อแม่ทำได้พ่อแม่สู้สู
1: ้แล้ววันนี้ครับคุณพ่อบอยค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของการสอนลูกให้รู้จักประหยัดร
0: ู้
1: จักรักษาของแล้วก็ใช้ของให้คุ้มค่าอดออม
0: ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กันในวันนี้ครับและแน่นอนครับเราจะมีคุณพ่อคุณแม่5ครอบครัวมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กับเราเชิญพบกับทั้ง5ครอบครัวได้เลยครับ
1: แล้ววันนี้เนี่ยแน่นอนอยู่ต้องมาถามกันว่าแต่ละบ้านมาเจอปัญหาลูกแบบบางทีไม่ประหยัดไม่อดออมหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลรักษาของอะไรบ้างนะคะม
0: ี
1: บ้างมั้ยคะคุณพ่อคุณแม
2: ่ก็มีบ้างค่ะบางทีเขาก็ยังอยากได้ของที่เขาอยากได้นะคะก็พยายามจะขอ
0: แล้วเวลาขอยังไงฮะ
2: ก็บางทีเดินผ่านเห็นแม่อันนี้หนูอยากได
0: ้ครับ
1: คุณแม่ใจอ่อนไหมคะ
2: ก็บางทีใจอ่อนบ้าง
1: ส่วนใหญ่อะไรอย่าง
0: นี้เป็นส่วนใหญ
1: ่
0: สิบครั้งใจอ่อน9ครั้งเองเน
1: า
0: ะ
1: นะนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะการที่เรารู้สึกว่าบางทีลูกเนี่ยไม่รู้จักรักษาของนะคะอยากได้ของใหม่ๆตลอดรู้สึกว่าเหมือนสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยจริงๆเนี่ยเป็นเพราะว่าลูกเข้าใจยากหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เข้าใจผิดกันแน่วันนี้ค่ะเรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้คำแนะนำกับเรานะคะเราไปพบกับครูอ้อนค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนทอสีกันค่ะ
3: ผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับอาจารย์บุปผาสวัสดิ์รัชตาตนัน
1: สวัสดีค่ะคุณครูอ้อนนะคะจริงๆคุณพ่อคุณแม่หลายๆบ้านเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าการปลูกฝังนิสัยการประหยัดอดออมให้กับลูกตั้งแต่เล็กเป็นเรื่องที่มันยังไม่จำเป็น
0: ไป
1: สอน13 14จริงๆแล้วเราควรต้องฝึกลูกตั้งแต่เด็กๆไหมคะ
4: คือจริงๆแล้วเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกตั้งแต่เล็กๆและฝึกได้ง่ายถ้าจะคิดจะไปฝึกตอนโตเนี่ยคือคิดว่าคุยกันไม่รู้เรื่องละคงจะยากนะคะ
0: นั่นคือเราเน้นที่การปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆนี่เลยแหละครับ
1: ใช่แล้วเรื่องของการประหยัดรู้จักการเห็นคุณค่ากับของที่มีว่าจะเป็นของตัวเองหรือว่าของผู้อื่นเนาะ
0: ใช่แล้วครับ
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้ร่วมกันนะคะกับช่วงแรกค่ะจะเป็น guessing game นะคะเกมหายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างจากครอบครัวแรกนะคะครอบครัวน้องปุ่นปุ้นค่ะ
5: สวัสดีครับ
6: ชื่ออะไรคะ
5: ชื่อปุ่นปุ้นนามสกุลนามบุญสวัสดิ
6: ์ปุ่นปุ้นได้ไปโรงเรียนเท่าไหร
5: ่ไม่มีแม่ไม่เคยให้มาเลยแต่ตอนกลับบ้านหนูจะซื้อขนมแม่จะจ่ายให้
6: แล้วที่บ้านมีของเล่นเยอะไหมคะ
5: เยอะมากมีพังๆแล้วก็มีไม่พังด้วยหนูชอบของเล่นทำอาหารมากที่สุด
6: ถ้าหนูเจอของเล่นทำอาหารอีกหนูจะซื้อไหม
5: ไม่ซื้อแล้วมีเยอะแล้วมีเต็ม
6: รู้จักคำว่าประหยัดไหม
5: ประหยัดรู้จักก็คือใช้เงินน้อย

0: ทุกเด็กแล้วนี่ฮะทีมงานของเรามาตั้งแผงขายของเล่นเพื่อหลอกล่อเด็กปุ่นปุ้นข้างถนนมาแล้ววิ่งตรงเข้ามาเลยคนที่มานี่ด้วยคือญาตินะฮะคือคุณน้าคุณน้าสาว
1: อยากได้อะไรจ้าหนูนี่มีเป้าเก็บคะแนนเอาไว้ยิงแข่งกับเพื่อนก็ได้นะ
2: นี่ก็ได้
3: แต่ว่าที่บ้านเรามีแล้วหนูจะเอา
0: ลูกคุณน้าบอกมีแล้วฮะจะดามแบบลูกนี่คุณพ่อแม่ฮะปุ่นปุ้นยืนยันเลยตอนที่นั่งให้สัมภาษณ์ว่าของที่มีอยู่แล้วเนี่ยปุ่นปุ้นไม่เอาคราวนี้คุณน้าฮะโดนลากตรงลี่ไปที่แผงนี้เลยแล้วก็หยิบกระดานหมากรุกที่ปุ่นปุ้นมีอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่คิดว่าปุ่นปุ้นยังจะซื้ออยู่ไหมฮะ
4: คิดว่ายังไงก็ต้องซื้อ
0: ยังไงก็ต้องซื้อ เพราะอะไรครับแม
4: ่เพราะว่าปกติถ้าเวลาไปจ่ายตลาดด้วยกันไปเที่ยวตลาดอะไรเงี้ยเขาจะเดินตรงไปที่ของเล่นเลยยังไงก็ต้องได้ของเล่นอะวันนั้นอะถ้าไปด้วยกันวันนั้นยังไงก็ต้องได้ของเล่นกลับบ้าน
0: แล้วบอกเหตุผลว่าไงนะฮะในเมื่อมันมีแล้วอย่างเงี้ยค
5: ุ
0: ณพ่อ
5: ตัวไม่ครบบ้างหายบ้างหาเหตุผลมาเพื่ออ้างเพื่อจะได้ของเล่นชิ้นใหม
0: ่สรุปแล้วคุณแม่คิดว่าน้องปุ่นปุ้นซื้อหรือไม่ซื้อฮะ
4: ซื้อแน่นอนค่ะ
0: ซื้อแน่นอนด้วยนะฮะไม่ใช่ซื้อ
4: แน่นอน
0: ซื้อแน่นอน
4: มีแน่นอนด้วย
0: ปุ่นปุ้นซื้อมั้ยลูก
2: เอ้าที่บ้านหนูไม่เคยมีเลย
3: แต่ว่าอันเนี้ย
2: แล้วหนูก็มีแล้วเนาะอันนี้หนูไม่เคยมีเลยอ่ะ
0: ยืนยันว่าไม่เคยมีนะพ่อแม่ไม่มีกระดานนี้ไม่มี
3: อ่ะอันนี้
1: ลดให้เหลือ130บาท
3: โอเคนะ
1: เอา100ด้วยเหรอ
0: ด้วย
3: 130บาทนะโอเค

0: ซื้อครับนอกจากซื้อบอกได้ว่าไม่มีของนี้ไม่เคยมีเลยครูอ้อนครับสถานการณ์นี้ฮะ
1: คือจะให้เห็นว่าสิ่งที่เขาถูกถามตอนแรก
0: ครับ
1: ใช่ไหมคะว่าเขาจะซื้อหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเขาจะไม่ซื้อเพราะเขามีอยู่แล้วพอถึงเวลาเผชิญกับตัวกิเลสตรงนั้นจริงๆเหตุการณ์ตรงนั้นจริงๆเนี่ยคือกิเลสมันพุ่งกระฉูดขึ้นมาเนี่ยคือเขาไม่สามารถหน้ามืดเลยแหละใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยเขาไม่เคยถูกยับยั้งนะคะพ่อแม่หรือผู้ใหญ่อาจจะยังไม่เคยยับยั้งเขาเพราะฉะนั้นในชีวิตของเขาเขาจะรู้สึกตลอดเวลาว่าต่อให้พ่อแม่บอกว่าไม่ให้ซื้อมีอยู่แล้วนะคะแต่เขาเคยได
2: ้
1: เพราะฉะนั้นเขาเข้าใจตลอดเวลาว่าต่อให้บอกว่าไม่ให้ซื้อนะคะมีอยู่แล้วมันก็ไม่ได้มีผลกับชีวิตของเขาเพราะว่าผู้ใหญ่ยังไม่ได้ทำให้เขาเห็นว่ามันต้องมีสถานการณ์ของการที่ว่าในเมื่อลูกมีแล้วต้องไม่ซื
0: ้อ
1: นะคะต้องไม่ยอม
0: ตะเกียบคุณน้าอาจจะต้องขับรถกลับไปบ้านเพื่อไปให้ดูว่าม
1: ีแล้วจริงๆเราต้องชวนเขากลับไปดูซิว่าที่บ้านเรามีหรือเปล่าก
0: ลับ
2: ไปดูก่อนไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะน่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูนะคะทำความรู้จักจากน้องคนต่อไปของเราเลยนะคะน้องโฟนค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: น้องโฟนรู้จักคำว่าประหยัดไหมคะ
3: ประหยัดไฟ
2: ประหย
3: ั
2: ดไฟแล้วน้องโฟนประหยัดไหมใครสอนคะ
3: ป
2: ้าป้าสอนว่าไง
3: สอนว่าประหยัดไฟ
2: เพื่ออะไรอะทำไมเราต้องประหยัดไฟคะ
3: ไม่เสียตังค์เยอะ
2: ถ้าพี่มีตังค์ให้น้องโฟน100 บาทน้องโฟนจะเอาไปทำอะไร
3: หยดกระปุก
0: สายการทดสอบครับนี่น้องโฟนเล่นไดโนเสาร์นี่มีไฟด้วยเป็นของเล่นไดโนเสาร์นะฮะแล้วนี่ไปกับคุณป้านี่ส่งญาติไปครับทีมงานคนเดิมตั้งแผงหลอกเด็กเหมือนเดิม
4: อันนี้เหรออันนี้59 บาท
0: ดูชิ้นอื่นก่อนนะ
4: ใส่แผงแล้วนี่มีเหรียญยิงได้ด้วย
5: อยากได้หรอ
4: เอออ
0: ันนี้ได้เห็นแล้วไดโนเสาร์
5: ไหนครับจะอยากได้
4: อันนี้เหรอ
0: ไดโนเสาร์ที่ตัวเองมีอยู่แล้ว
5: จำได้ว่าน้องโฟนเล่นอยู
0: ่คุณพ่อคุณแม่ครับเมื่อสักครู่เห็นแล้วน้องโฟนอยู่ที่บ้านเล่นไอ้ตุ๊กตาไดโนเสาร์นี้อยู
1: ่
0: ไปถึงเห็นตุ๊กตาไดโนเสาร์ตัวเดิมที่ตัวเองมีอยู่พ่อคุณแม่คิดว่าน้องโฟนจะซื้อไหมครับ
1: ซื้อค่ะ
0: ซื้อคุณพ่อแม่เห็นด้วยกันเลยว่าซื้อเพราะอะไรครับแม่
6: เหมือนเป็นของสะสมที่เขาชอบเนี่ยครับ
0: อ๋อของสะสมของสะสมมีมากกว่า1ชิ้นได
6: ้ก็คือเขาชอบพวกไดโนเสาร์เนี่ยครับซึ่งจริงๆเขามีแล้วแต่เขาก็ยังอยากได้อีกเนื่องจากว่าที่บ้านกับที่ของใหม่เนี่ยจะไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับคิดว่าซื้อครับ
0: โอ้โหนี่ตอบเป็นคอรัสเลยคุยกันเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อน้องโฟนซื้อมั้ยครับ
5: มีแล้วก็ซื้อไปซ้ํากันนะสิ
3: เอาซ้ํา
5: ไปฮะ
0: ชอบสงสาร
5: น้องโฟนครับจะเอาแน่ใจนะมันมีซ้ำนะแล้วหนูเอาไปอ่ะป้าถามว่าซ้ำแล้วทำไงลูกเออจะบอกป้าไงครับป้าซื้อให้แต่หนูต้องเอาเงินมาจ่ายป้านะสัญญา
4: หนูลดให้เห็นอยากได้เหลือ120พอโอเคนะนี่ขอบคุณครับ
0: น้องโฟนซื้อ
2: ด้วยเดี๋ยวจะเอามาคืน
0: เ
2: อามาคืน120นะคะยังไงคะคุณอ้อนกรณีนี
1: ้คือคิดว่าผู้ใหญ่กลัวเด็กไม่รักนะคะ
0: อ
1: ันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เป็นปัญหาเยอะมากก็จะอยากให้หลานรักอยากให้ลูกรักเราเพราะถ้าไม่ซื้อนี่เท่ากับเป็นการแสดงว่าเขาไม่รักเราใช่ไหมคะเพราะนั้นเราต้องการเป็นที่รักของลูกเนี่ยเราก็คิดว่าวิธีนี้น่าจะเป็นวิธีนึงที่ทำให้ลูกรักเรา
2: อย่างนี้แล้วมันจะทำให้เกิดความเคยชินกับลูกไหมคะว่าเขาเคยได้สัญญาไปก่อนสัญญาสัญญาตอนนี้ถามอะไรมาตอบได้หมดอะแต่ขอให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครูอ้อน
1: คือถ้าพ่อแม่เนี่ยนะคะไม่ได้สอนเรื่องของสัญญา
2: ะ
1: นะคะว่าหนูสัญญากับแม่แล้วนะคะแล้วถึงเวลาพ่อแม่ก็ไม่ได้กลับไปทบทวนว่าลูกได้สัญญากันหรือได้ตกลงกันตรงนี้เอาไว้แล้วเนี่ยเด็กก็เป็นปกติเขาก็ลืมได้ง่ายแต่พ่อแม่ต้องตั้งคำถามว่าอ้าวก็เราตกลงกันไว้แล้วว่าอย่างไรใช่ไหมคะแล้วเราก็ต้องใจแข็ง
2: ขีดเส้นใต้คำนี้ไว้ค่ะคุณผู้ชมคะใจแข็งเราต้องใจแข็งเข้าไว้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อไปกันเลยดีกว่านะคะกับน้องจีจี้ค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
8: ชื่อน้องอะไรคะ
7: ชื่อน้องจีจี้ค่ะ
8: อยู่บ้านกับใครบ้างคะอ
7: ยู่กับแม่พ่อค่ะ
8: แล้วใครใจดีกว่ากัน
7: แม่
8: ค่ะใจดียังไงคะ
7: มีอยู่วันหนึ่งหนูขอแม่ซื้อของเล่นที่เป็นไอศกรีมมันแพงมากค่ะแต่ว่าแม่ก็ซื้อให้หนู
8: แล้วหนูขอคุณแม่ยังไงเนี่ยน้องพักค่าขอให้หนูเป็นสิ
7: แม่หนูขอหน่อยนะนะนะนะนะอย่างเงี้ยค่ะ
8: เพราะว่าจีจี้เดินทางเจอหญิงเหมือนกันเลยจีจี้อยากได้ไหมคะ
7: ไม่แล้วค่ะ
8: ทำไมอ่ะ
7: เดี๋ยวเงินแม่หมดค่ะ
0: ไปดูสถานการณ์ทดสอบกันครับ

0: ราคาถูกๆจ้า
1: พ่อค้าคนนี้ยังไม่โดนจับเลยเนี่ยยังมาตั้งหลอกเด็กอยู
2: ่ลูกฝนจะตกแล้วฝนจะตกแล้วกลับดีกว่า
1: น้องจีจี้มาที่แผงแล้วนี่มาคุณป้าครับ
2: อันนี้หนูก็มีแล้วนี่ลูกมีแล้วมีแล้ว
3: เธอแต่ว่ามันก็หมดแล้ว
0: หมดแล้วเหรอ
2: มีแล้วมีแล้วป้าเห็นนะเนี่ยมีแล้วลูก
1: ป้าก็บอกว่ามีแล้ว
2: ไม่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวป้าไปทำให้ป้าทำเป็น
1: คุณแม่กับคุณป้าครับนี่คุณป้าคือตัวจริงเสียงจริงที่อยู่ใน VTR ของเราเพราะฉะนั้นต้องถามคุณแม่ครับน้องจีจี้มีที่เป่าฟองสบู่ที่บ้านอยู่แล้วคุณแม่คิดว่าน้องจีจี้จะซื้ออีกไหมครับ
4: โดยนิสัยของจีจี้ค่ะถ้าเกิดมีแล้วคุณแม่พยายามบอกว่าของที่บ้านมีแล้วเขาก็จะไม่มีแต่แม่เห็นนะว่ามียังไงก็ไม่มีเอาอย่างนี้แม่ว่าแม่จำได้มันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไว้เรากลับไปดูก่อนได้ไหมถ้ามันมีอ่ะเราก็ไม่เอาแล้วเนาะแต่ถ้ามันไม่มีแล้วแม่ค่อยกลับมาซื้อให้ใหม
1: ่อ๋อแสดงว่าคุณแม่เคยพูดต่อรองกันแบบนี้มาก่อนแล้ว
4: ใช่ค่ะแต่อย่างนี้แล้วก็คิดว่าโดยนิสัยเขาไม่เอา
1: คิดว่าไม่ซื้อ
4: คิดว่าไม่ซื้อ
1: ไปดูน้องจีจี้กันครับคุณผู้ชมครับ
2: นะคะเหรอเดี๋ยวไปทำได้เพราะมันเป็นฟองเดี๋ยวป้าทำได้แล้วก็จะได้ไม่เปลืองไม่ต้องเสียตังค์ด้วยนะคะนะโอเคนะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปทำนะจะได้ไม่เสียตังค์นะลูกนะ
0: จ้ะขอบคุณจ้า
2: โอเคขอบคุณค่ะ
1: ไม่ซื้อ
5: ไม่ซื้อจริงๆด้วยแต่ต้องอธิบายเขานิดนึงนะคะว่าเดี๋ยวไปทำได้จะได้ไม่เสียเงิน
1: มีเหตุผลให้กับเขาด้วย
5: ใช่ไหมคะครูอ้อนคะน่าสนใจมากกับกรณีนี้ค่ะครูอ้อน
6: เห็นวิธีการของคุณป้าและของคุณแม่เมื่อกี้ที่คุณแม่อธิบายปุ๊บเนี่ยวิธีการนี้ก็คือทำความเข้าใจกับเขานะคะแล้วก็ใจแข็งครูอ้อนคิดว่าคุณแม่ถึงมั่นใจว่าคุณลูกเนี่ยไม่เอานะคะ
1: ส่วนคุณป้าก็เก่งนะฮะ
6: ใช่
1: นั่นคือว่าอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ครูอ้อนบอกว่าโหบางคนกลัวหลานไม่รักแต่นี่คุณป้าก็มีวิธีในการบอกหลาน
6: มีวิธีที่ละมุนละม่อมถูกไหมคะตรงนี
5: ้แต่เรายังมีกันต่อนะคะคนต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมีสถานการณ์อีกสถานการณ์หนึ่งบ้างเราไปพบกันเลยกับน้องหมิงค่ะ
7: ชื่ออะไรคะ
8: หมิง
7: พ่อใจดีไหมคะใจดียังไงอ
8: ่
7: ะ
8: ถ้าได้ที่หนึ่งก็ซื้อของเล่นใหญ่ให้เลย
7: แพงไหมอ่ะ
8: หลักพันมีชุดใหญ่กับชุดเล็กด้วย
7: ถ้ามีอยากได้ชุดเล็กหรือชุดใหญ
8: ่อยากได้ทั้งสองชุด
7: ทั้งสองกล่องก็หมดตังค์เยอะสิแล้วหมิงรู้จักประหยัดไหมคะประหยัดคืออะไรคะ
8: ห้ามใช้เงินเยอะ
1: มาถึงสถานการณ์ทดสอบแล้วครับทีมงานของเราจะจัดอาหารแบบบุฟเฟ่แล้วก็บอกให้น้องตักอาหารได้เลยครับ
9: เด็กๆคะเดี๋ยววันนี้เจ้าจะพามาทานบุฟเฟ่นะคะเด็กๆมาตักก่อนแล้วก็ไปนั่งทานให้เรียบร้อยอาตักเลยอยากทานอะไรตักเลยนะคะ
1: นี่ถึงเวลาไปตักแล้วครับคุณพ่อคุณแม่ครับคิดว่าลูกของเราจะตักเยอะขนาดไหนแล้วกินหมดไหมครับ
10: ผมว่าตักพอสมควรครับ
1: ครับ
10: แล้วก็ทานไม่หมด
1: อ๋อเพราะอะไรครับพ่อ
10: เพราะว่าทุกวันตอนเช้าก็ทานกับข้าวไม่หมดไปโรงเรียน
1: ปกติเป็นคนกินเยอะหรือกินน้อยยังไงครับพ่อครับ
10: ปกติเขาทานพอสมควรพออิ่มเขาก็จะเลิกแล้วครับผม
1: ครับยังคุณพ่อคุณแม่คิดว่าตักพอสมควร
10: ตักพอสมควร
1: แล้วก็กินไม่หมดด้วย
10: แล้วก็ทานไม่หมด
1: ไปดูกันครับคุณผู้ชมครับ

0: แล้วมีตัก3อย่างแล้วนะฮะมาดูกันครับมีไส้กรอกข้าวผัดแล้วก็แกงจืดอันนี้ก็ถือว่าตักไม่เยอะนะ
1: ครับอิ่มแล้วครับ
2: อิ่มครับ
1: แล้วอันนี้ฮะทำไงดีฮะ
0: กินไม่หมดครับคราวนี้มาดูอีกวันนึงครับยังอยู่ที่บุฟเฟ่แต่คราวนี้บอกครับบอกว่าให้ตักแต่พอดี
3: โอเคเด็กๆดูอาหารบนโต๊ะสิคะมีอาหารหลายอย่างเลยเห็นไหมคะเดี๋ยววันนี้ที่ชั้นวสอนจะให้นักเรียนทานอาหารแบบบุฟเฟ่นะแบบบุฟเฟ่เดี๋ยวนักเรียนตักอาหารเลือกอาหารที่เรียนอยากทานแต่ว่าตักแต่พอดีนะคะตักแต่พอดีแล้วก็กินให้หมดกินให้อิ่มโอเคไหมคะโอเคอ่ะเชิญค่ะ
0: คุณพ่อคุณแม่คิดว่าพอเราบอกว่าตักแต่พอดีนะลูกเราจะกินหมดไหมครับ
4: ถ้าตักแต่พอดีเน้นเขานะครับ
0: ครับ
4: ผมว่าน่าจะหมด
0: เพราะอะไรครับคุณพ่อ
4: เพราะว่าเหมือนกับว่าเราไปเน้นเขาเราไปสร้างการรับรู้ให้เขาว่าต้องหมดนะ
0: พ่อแม่คิดว่ากินหมดนะครับ
4: คราวนี้น่าจะหมด
0: อ้าวไปดูกันครับคุณผู้ชมครับตักแต่พอดีและกินให้หมดรู้เลยว่าตั้งใจตักมากคอยรับการเน้นตั้งใจตักมากตักน้อยกว่าเมื่อกี้เยอะเลยครับพ่อแม
3: ่กินหมดไหมวันนี
2: ้หมด
0: โอ้กินหมดครับ
5: ทานคลีนเลยไม่มีอะไรอยู่บนจานพอเราไปบอกเขานะว่าตักแต่พอดีปรากฏว่าเด็กก็ตักแต่พอดีแล้วก็ทานหมดด้วยจริงๆค่ะครูอ้อน
6: เมื่อกี้ที่คุณพ่อบอกคุณพ่อบอกว่าต้องเน้นนะที่คำว่าตักแต่พอดีเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่กำลังให้ความสำคัญกับคำว่าพอดีนั่นคือสถานการณ์ที่โรงเรียนซึ่งเขาเนี่ยจะฟังคุณครูแล้วเขาเชื่อว่าถ้าเขาตักมากมันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นนะคะเพราะคุณครูก็จะต้องพยายามที่จะรักษาคำพูดแต่ถ้าเป็นที่บ้านเนี่ยพร้อมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพี่เลี้ยงหรือคนที่แวดล้อมตรงนี้เนี่ยหนึ่งได้เน้นหรือเปล่าและเมื่อเน้นได้ทำจริงหรือเปล่าถ้าสามารถทำจริงตรงนี้ได้เขาก็จะเรียนรู้แล้วว่าเขาต้องทานให้หมดนะคะเพราะฉะนั้นเห็นเลยว่าการเรียนรู้ของเด็กมันเกิดขึ้นมันมีการเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงคำพูดเพียงไม่กี่คำนะคะแต่เพราะว่าเขารู้ว่าเราเอาจริงกับเขาเพราะฉะนั้นก้อนเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยแสดงให้เห็นแล้วนะคะว่าลูกเราเปลี่ยนแปลงได้ในทางที่ดีขึ้นทีนี้ต้องกลับมาดูที่คุณพ่อแม่แล้วล่ะ
5: การสร้างกรอบกฎเกณฑ์ในบ้านกับที่โรงเรียนเราทำเหมือนกันหรือเปล่าน่าสนใจมากๆเลยต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยกับน้องมิ้นค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
8: ชื่ออะไรคะ
7: มิ้น
8: อยู่บ้านกับใครบ้างคะ
7: แม่กับพ่อกับป้ากับย่า
8: น้องมิ้นรู้จักคำว่าประหยัดไหมคะ
7: รู้จักค่ะ
8: ประหยัดคืออะไรคะ
7: เก็บเงิน
8: เก็บเงินเอาไปทำอะไรรู้ไหม
7: จ่ายค่าเทอม
8: แล้วน้องมิ้นเก็บเงินไหมคะ
7: ในกระโปรงหนูมีตั้งเยอะตั้งแยะจนหนูถือไม่ไหวเลย
0: มาถึงสถานการณ์ทดสอบแล้วครับ
9: โอเคไหมคะตักเสร็จแล้วไปนั่งข้างหลังนี้โอเคโอเคตักเลย
0: ตักคนแรกเลยฮะทีมงานบอกเลยว่าตักได้เลยโดยที่ไม่ได้เน้นอะไรคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องมิ้นจะตักไปเยอะขนาดไหนแล้วกินหมดไหมครับ
10: ก็ถ้ามันเจอสถานการณ์แบบนี้ที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนผมคิดว่าเขาตักเยอะ
0: คิดว่าตักเยอะแน่
10: ตักเยอะไว้ก่อนใช่คิดว่าส่วนตัวเขากินไปหมดเพราะว่าปกติเขาเป็นคนทานน้อยอยู่แล้วแต่ว่าเขาชอบที่จะแบบขอซัมมออะไรเงี้ยเหมือนมีความรู้สึกว่าได้เพิ่มได้เบิ้ลอะไรเงี้ย
0: คือขออีกเขากินไม่หมดหรอก
10: ใช่
0: งั้นคุณพ่อแม่คิดว่าตักเยอะแน่ๆ
10: แล้วกินไม่หมด
0: แต่กินไม่หมดน้องมิ้นตักเยอะแล้วกินไม่หมดหรือเปล่าเที่ยวแรกก็4ชิ้นแล้วนะครับไส้กระแหนวเห็นไหมฮะเบิ้ลจริงๆด้วยโอ้โหข้าวไปอีกข้าวนี่เต็มถ้วยเป็นข้าวยัดไส้กรอก
1: เป็นยังไงบ้างฮะตอนนี้
2: อิ่มแล้วค่ะ
1: หมดไหม
2: ไม่หมด
1: หรืออะไร

0: บ้างคะแล้วทำไมกินเหลือล่ะ
1: ไม่ไหว
2: ไม่หมดครับคุณพ่อคุณแม่นี่เดาลูกถูกเลยครับมาดูอีกวันเลยครับยังอยู่ที่บุฟเฟ่เหมือนเดิมครับคุณผู้ชมครับแต่คราวนี้คุณครูบอกกับน้องๆว่า
3: ทีนี้ทานอาหารเป็นบุฟเฟ่เด็กๆต้องตักแต่พอดีนะ
1: ต้องตักน้อย
3: ๆตักแต่พอดีแล้วก็ทานให้อิ่มนะคะแล้วก็ทานให้หมดด้วยโอเคโอเคมิ้นโอเคค่ะเชิญค่ะ
2: คราวนี้ถ้าตักแต่พอดีแล้วย้ำว่าตักแต่พอดีกินให้หมดนะคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องมิ้นจะตักแต่พอดีแล้วกินหมดไหมครับ
4: น่าจะตักแต่พอดีแล้วกินหมดครับ
2: คุณแม่ล่ะครับ
5: คิดว่านะคะตักพอดีตามที่สั่งแต่กินไม่หมดเพราะว่ามันไม่ใช่อาหารที่เขาชอบทานเขาจะเป็นคนที่ทานค่อนข้างจะเลือก
2: อ๋อครับงั้นขอข้อสรุปของครอบครัวเลยครับคุณพ่อคุณแม่ครับว่าน้องมิ้นกินหมดหรือไม่หมดครับ
5: คิดว่าไม่หมด
2: โอเคคุณพ่อยอมคุณแม
6: ่ยอมกะยอม
2: น้องมิ้นกินหมดหรือเปล่าลูกตักนะฮะน้องมิ้นไส้กรอกไส้กรอกเหมือนเดิมเลยแกงจืดตักน้ำนิดหน่อยมันพอดียังไงมันพอดียังไงเนี่ยพอดีกับขนาดจานหรือเปล่าซอสแกงจืด
3: น้องมิ้นกินหมดไหมคะ
1: หมดค
2: ่
1: ะ
2: โอ
7: ้ทิชเชอร์เขาบอกว่าไงตอนเข้ามาก
1: ินให้พอดีตัวเอง
7: และน้องมิ้นกินพอดีไหมคะ
1: พอดี
2: พอดีหมดจ้า
6: เยอะมากเลย
2: กินหมดนะหรืออาจจะคิดว่าอาจจะโดนกำชับหรือเปล่าคุณพ่อ
4: ก็เป็นไปได้ครับ
2: ครับ
4: ว่าโดนกำชับว่าให้ทานให้หมด
2: ต้องถามครูอ้อนแล้วครับ
8: ค่ะก็คุณพ่อก็พูดออกมาแล้วว่าถ้าได้รับการกำชับ
2: ครับ
8: ใช่ไหมคะก็สามารถที่จะทำได้และสำหรับครูอ้อนคิดว่าเด็กต้องเรียนรู้ในการที่จะกะประมาณการกินของตัวเองนะคะนั่นคือการรู้จักตัวเองเริ่มด้วยการกินเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องที่สำคัญมากที่เขาต้องรู้จักตัวเขาเองผ่านการกินนะคะโดยที่เขาต้องกะประมาณอาหารที่เขาจะทานว่ากินตรงนี้จะเยอะเกินไปไหมกินแล้วมีโอ้อยากกินมากเลยในที่สุดก็ใส่เข้าไปเต็มที่แล้วก็ปวดท้องนั่นคือมีความสุขในตอนกินแต่ทุกข์ในตอนหลังอันนี้ก็คือสิ่งที่เด็กก็ควรจะได้เรียนรู้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบลูกต้องกินให้หมดพ่อแม่ก็พยายามป้อนให้กินให้หมดพ่อแม่ตักให้แล้วก็ในปริมาณที่พ่อแม่ต้องการให้ลูกกินเพราะฉะนั้นเด็กก็ไม่มีโอกาสที่จะเรียนรู้เรื่องของการกะประมาณความต้องการของตัวเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญมากที่เด็กได้ดูแลตักอาหารของตัวเองตรงนี้ได้รับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำด้วยตัวของเขาเองนะคะแล้วมันก็จะสร้างความภูมิใจนะคะในตัวเอง
6: นะคะบางทีคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะไม่เห็นจำเป็นต้องมานั่งสอนแต่จริงๆแล้วเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละค่ะที่เราจะสามารถสอดแทรกแล้วก็สอนลูกไปได้ด้วยนะคะคุณอ้อนพวกผู้ใหญ่เนี่ยบางทีอาจจะรู้สึกว่าการสอนลูกให้รู้จักเรื่องของค่าของของรู้จักประหยัดรู้จักยับยั้งชั่งใจในการจะไปซื้อของหรือว่ารวมถึงการเก็บรักษาใช้ของอย่างคุ้มค่าเป็นเรื่องที่ยากแต่จริงๆแล้วไม่ยากเลยนะคะเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยพ่อแม่ทำได้พ่อแม
9: ่สู้สู
6: ้เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมานะคะมีครอบครัวจากทางบ้านแล้วก็แน่นอนกับยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะ

0: ราจะสู้ไปด้วยกัน
1: ใช่แล้ววันนี้สู้และเรียนรู้กันเรื่องของประหยัดอดออมและให้รู้ถึงคุณค่าของทั้งเงินและของทุกสิ่งทุกอย่างด้วยนะครับ
0: มาในช่วงนี้ค่ะเรามีครอบครัวจากทางบ้านนะคะที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของการสอนลูกให้รู้จักประหยัดรู้จักคุณค่าของสิ่งของรู้จักอดออมได้อย่างไรบ้าง
1: ใช่แล้วเพราะว่าแต่ละครอบครัวก็มีวิธีการแตกต่างกันไปครับคุณผู้ชมครับ
0: ใช่ค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปพบ

0: กันเลยนะคะกับครอบครัวน้องขุนค่ะ
1: สวัสดีค่ะแม่ปุ้มค่ะเป็นคุณแม่ของน้องข้าวน้องขวัญน้องขุนนะคะน้องขุนก็เป็นเด็กร่าเริงนะคะแล้วก็เป็นเด็กที่ชอบเล่นของเล่นมาก
2: เล่นของเล่นได้คุ้มค่านี่คือยังไงคะคุณแม
1: ่ของเล่นชิ้นหนึ่งเนี่ยค่ะเขาก็จะเล่นแล้วเล่นอีกเดี๋ยวก็เก็บเอามาเล่นอีกเรื่อยๆอะค่ะพอเล่นแล้วก็จะเก็บรักษาอย่างดีถึงเขาจะเล่นเอาของเล่นมาชนกันแล้วมันแตกขาหลุดหัวหลุดบ้างอะไรบ้างเนี่ยค่ะเขาก็จะเก็บของเขาไว้และถึงของเล่นจะแตกเขาก็ยังเอาของเล่นของเขาอะมาเล่นสนุกเหมือนเดิม
2: เวลาน้องเขาอยากได้ของอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่จะทำยังไง
1: แม่ก็จะบอกให้รอก่อนสมมติว่าถ้าเดือนนี้ซื้อของไปแล้วอยากได้ของชิ้นใหม่ต้องรอเดือนหน้า
3: แล้วเวลาหนูอยากได้มากๆคุณแม่ให้ของเล่นหนูไหม
4: บางทีก็แบบให้ครบเดือนนึงและผ่านไปอีกเดือนนึงแม่ก็จะซื้ออะไรให้อะ
1: เราต้องให้เขารู้จักรอค่ะคือไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหรือไม่บางครั้งที่เขาซื้อของเล่นเขาก็จะต้องเก็บเงินเองเก็บกระปุกอะค่ะหลังจากที่คุณพ่อให้ไปโรงเรียนก็จะต้องมีกฎว่าให้เงินไปโรงเรียนจะต้องมีมาหยอดกระปุกทุกวันวันละ5บาทอย่างน้อยวันละ5บาท
4: หนูเคยเก็บเงินเองอะเก็บใส่ไว้ในกระปุกออมสิน
3: จริงเหรอ
4: จริงครับ
3: เก็บเยอะป่ะในกระปุกออมสินอะ
4: บางทีวันตอนนั้นที่แม่หนูแคกกระปุกมาตอนนั้นน่ะหนูได้500บาท
3: จริงจ้ะหยอดเองเลยเหรอ500
4: เนี่ยครับ
3: ห
4: ยอดเอง
2: แล้วคุณแม่พูดคุณแม่บอกเขายังไงอะครับเขาถึงกลับไปหยอดกระปุกทุกครั้ง
1: ก็บอกเขาว่าถ้าเราไม่เก็บออมเอาไว้เนี่ยเราก็จะไม่มีใช้ในวันข้างหน้าการเก็บออมในวันนี้อย่างถ้าหนูอยากได้ของเล่นหนูไม่ต้องร้องขอใครเลยหนูก็ต้องเก็บออมของหนูเองแล้วหนูสามารถเอาเงินของหนูอันนี้ไปซื้อของเล่นได
3: ้เคยอยากได้เดือนนึง10ชิ้นป่ะ
4: กลัวแม่ยากจนจ่ายน้ำค่าไฟจ่ายค่าน้ำค่าไฟอ่ะ
1: คุณแม่คิดว่าการปลูกฝังวินัยในการใช้เงินไม่ใช้ของฟุ่มเฟือยเนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนนะคะเพราะว่าทุกคนนะคะถึงจะมีเยอะแค่ไหนแต่ถ้าไม่รู้จักรักษาก็หมดค่ะก็เลยอยากให้เขาเติบโตขึ้นด้วยความรู้คุณค่าของรู้คุณค่าของเงินที่ได้มาค่ะเขาจะได้ใช้ได้อย่างคุ้มค่าทุกอย่าง

0: นี่มีวิธีการสอนลูกคือให้รู้จักการรอคอยเก็บออมและรู้จักคุณค่าของเงินวิธีของครอบครัวน้องขุนครูอ้อนเห็นว่ายังไงบ้างครับ
1: ค่ะเป็นสิ่งที่คำพูดที่คุณแม่พูดแล้วก็ลงสู่การกระทำจริง
0: ๆครับ
1: นะคะเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดขึ้นได้จริงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราพูดเราบอกว่าของมันแพงนะแต่เราก็ยังซื้อให้ลูกเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่พูดกับสิ่งที่ลูกรับรู้ตรงนี้เนี่ยมันไม่ตรงกันค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเข้าใจว่าอ๋อยังไงก็มีพ่อแม่ก็มีอยู่แล้ว
0: เพราะฉะนั้นการกระทําของพ่อคุณแม่เนี่ยสำคัญเลยล่ะครับ
2: มีการบอกให้ลูกรอคอยเช่นซื้อของได้เดือนละครั้ง
0: ให้รอนะ
2: อย่างนี้มีคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนของเราได้มีกติกามีการวางกรอบกับลูกชัดเจนแบบนี้บ้าง
0: มีการแบบนี้ครับ
3: จะค่อนข้างคล้ายกับในวิดีโอนะคะตรงที่ว่าอย่างเวลาบินจะเอาของอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการบอกเขาว่าตอนนี้เราอนุญาตให้เขาซื้อแต่ถ้าเขาซื้อชิ้นนี้แล้วเขาจะต้องรอทีนี้เขาก็จะมีคำถามกลับมาว่ารอนานแค่ไหนแม่ทำไมต้องรอแม่ก็จะบอกว่าที่เรารอเนี่ยเพื่อเราเก็บเงินแต่แม่จะต้องเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นค่าเทอมของหนูและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อหนู
1: ค่ะ
0: การให้ลูกรอแบบนี้ก็เหมือนให้ลูกได้รู้จักรอคอยแล้วก็ได้เห็นคุณค่าของสิ่งที่ได้มาด้วยนะครับว่ากว่าจะได้มาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับ
1: ค่ะแต่อีกอันนึงที่จะน่าจะมีประโยชน์มากก็คือการที่เขาได้กลับมาดูว่าตอนที่เขาอยากได้จี๊ดเนี่ยความรู้สึกมันประมาณไหน1 วันผ่านไป2 วัน

0: านไปความรู้สึกของลูกยังเหมือนเดิมไหมกับสิ่งของชิ้นนี
1: ้
0: ใช่ไหมคะนั่นคือการศึกษาในเรื่องของอารมณ์ของตัวเองศึกษาในเรื่องของความรู้สึกของเด็กเพราะฉะนั้นเด็กก็จะเริ่มเรียนรู้เรื่องของอารมณ์ของตัวเองและพ่อแม่ก็จะเข้าใจลูกมากขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันสามารถเป็นบทเรียนได้เลยสำหรับชีวิตของลูกเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ของลูก
2: ค่ะและนี่ก็เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากครอบครัวจากทางบ้านครอบครัวแรกผ่านไปแล้วนะคะมาดูอีกหนึ่งครอบครัวดีกว่าครอบครัวนี้น่าสนใจมากๆเลยกับครอบครัวน้องวัยค่ะ
3: ผัดสะพานไม้มากันแล้วครับอันเนาะหวานหวานเจี๊ยบมากันแล้วครับอยากซื้อเรียกหากันได้ครับวันนี้สดๆใหม่ๆครับ
4: สวัสดีครับผมสีเขียวครับ
5: เลยค่ะชื่อเล่นค่ะ
6: พ่อองุ่นมีป่ะ
7: ยังอีกผมเติมยังอีกบ้องก่อน
6: องุ่นมะเขือเทศครับ
7: รวมผัดน้ำ
6: รวมน้ำกันนะครับ
4: ตื่นตีสองก็ไปตลาดต้องไปซื้อพวกผักพวกผลไม้ตีห้าก็ต้องกลับมาก็ให้ทัน6 โมงเช้าพอดี
5: พอกลับมาน้องก็มาช่วยจัดทำเท่าที่เขาทำได้ค่ะคือใส่มะนาวใส่มะเขือเทศใส่แตง
6: เวลาหนูช่วยทำมะนาวหนูก็มะนาวใส่ถุงก็ใส่เชือกแล้วก็เอาให้พ่อเติมในรถตรงสุดท้ายตรง
5: ล้างจานเขาก็ทำล้างจานซักผ้าเนี่ยขอทำด้วย
4: ขอแค่บอกเขาก็เขาจะขอทำเองครับ
5: ช่วยเสร็จเขาก็กินข้าวไปโรงเรียนค่ะ

0: แล้วอย่างนี้เวลาเขาไปโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่ให้เงินไปเท่าไหร่อะคะ
1: วันละ20ค่ะ
0: แล้วเขาใช้มากน้อยแค่ไหน
1: ก็บางวันก็10บาทค่ะเขาจะเหลือบางวันเหลือมา10บาทบางวัน5บาทแล้วแต่เจอของอร่อยไม่อร่อยนะค่ะที่โรงเรียน
2: เหลือ5บาท10บาทบางครั้งไม่เคยเหลือ10บาทมันเหลือแต่5บาท
0: แล้วเหลือมาเอาไปทำอะไรครับ
2: เอาไปหยอดกระปุกครับเพราะอยากมีเงิน
0: มีเงินแล้วเอาไปทำอะไรได้บ้าง
2: เอาไปซื้ออะไรที่จำเป็นที่อยากได
3: ้ถ้าเวลาว่างก็ให้เขาเสร็จภาระจากห้องแล้วก็ค่อยไปข้างนอกเขาก็ไปตามของเขาจะได้รู้ไว้ว่ามันเหนื่อยแค่ไหนกว่าจะได้เงินงานอย่างนี
2: ้ผมก็ช่วยพ่อประกาศใหม่ก็ช่วยบอกว่ากี่บาทแล้วเนี่ย
4: เขาจะเข้ามาซื้อทุกข้าวมาได้นะคร
5: ับ ผลไม้มาราคาบาทเจ็ดนะครับบาทบาทเลยครับที่คุณตอบกันคือบาท
0: แล้วนอกเหนือจากการหยอดกระปุกน้องได้ทำอย่างอื่นเพื่อหารายได้เป็นของตัวเอง
1: ก็มีตามภาษาเด็กอะค่ะคืออย่างคุณยายหน้าบ้านเรียกเนี่ยไปช่วยเขาก็ไปกวาดแล้วแต่คุณยายเขาจะใช้ครับคุณแม่ไม่ได้ตามไปดูหรอกเขาตามอะไรมั่ง
0: พอเราได้เงินมาแล้วเราเอาไปทำอะไร
2: เอาไปหยอดกระปุกออมสิน
0: ทำไมต้องหยอดกระปุกออมสินด้วยอ่ะทำไมไม่เอาไปซื้อขนมบ้าง
2: จะได้มีเงินเยอะๆแล้วก็ไปฝากธนาคารจะได้เรียนสูงๆจะโตขึ้นไปเงินค้างไว้ห้ามขโมยมีรอบแฟนจันป.ส.ต้นหนุ
1: กอ่านออกแต่คนเข
2: ีย
1: น
2: ที่14ไป
6: เรื่องประหยัดเรื่องใช้เงินนะคะ
1: คือเราก็ฐานะยากจนเนาะแล้วก็ช่วยสอนเขาตัวไหนที่ไม่จำเป็นเราก็พูดคุยเขาบอกว่ามันตัวเนี้ยมันแพงไปนะลูกของเล่นอันนี้มันไม่จำเป็นนะลูกเข้าใจครับเขาก็ไม่ดื้อจะเอาจ้ะ
0: คุณแม่บอกเราว่ายังไงตอนที่เขาไม่ให้เราซื้อแท็บเล็ตอะคะ

0: มันแพงนะลูกตอนที่แม่ยังไม่มีเงินเยอะหนูก็เลยไม่ซื
1: ้อแล้วพอเราเห็นว่าลูกของเราเนี่ยรู้จักใช้เงินรู้จักอดออมทำงานหาเงินคุณพ่อคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะ
2: ภูมิใจครับภูมิใจในตัวลูก
3: ภูมิใจค่ะภูมิใจที่เขาเป็นเด็กเป็นเด็กดียังไงอ่ะอธิบายไม่ถูกคิดว่าน้องเขาจะได้เห็นชีวิตเห็นได้ประสบการณ์แล้วก็เห็นคุณค่าเห็นความลำบากของพ่อแม่แล้วเห็นว่าเงินแต่ละบาทกว่าจะได้มาลำบากแต่เขาก็พูดประจำแม่ลำบากเนาะเขาจะได้รู้จักใช้ชีวิตรู้จักใช้อย่างพอดีพอเพียงตาม

0: คนไหนเคยใช้วิธีแบบว่าพาลูกไปดูที่ทำงานอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ
1: ของน้องหมิงนะครับ ผมก็จะพาไปที่ออฟฟิศบ้างว่าไปดูว่าผมทำงานยังไงอะไรยังไงบ้างแล้วบางครั้งพอกลับมาที่บ้านอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่ามีงานบ้านเยอะแยะเลยบางครั้งเนี่ยก็จะให้เขาว่าเอ๊ะอย่างซักถุงเท้าอย่างเงี้ยครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับ
2: ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการอย่างวิธีการแบบนี้ครูอ้อนคิดว่ายังไงครับ
3: การที่เขาไปอยู่ที่ทำงานของคุณพ่อคือถ้าได้ไปสัมผัสกับคนอื่นๆได้เรียนรู้ชีวิตของคนอื่นได้ไปพูดคุยตรงนี้ครูอ้อนคิดว่ามันก็เป็นบทเรียนที่จะเป็นประโยชน์กับลูกมากๆนะคะถ้าสมมติว่าคุณพ่อนั่งอยู่ในออฟฟิศตลอดเขาก็จะนึกภาพว่าออกการทำงานคือการนั่งออฟฟิศเพราะฉะนั้นเขาก็เห็นแต่ภาพนั้นนะคะเขาอาจจะรู้สึกด้วยซ้ำว่าไม่เห็นเหนื่อยเลยสบายอยู่ในห้องแอร์เพราะฉะนั้นเขาก็ไม่อยากที่จะเจอเผชิญกับงานที่ยากลำบากเพราะฉะนั้นการที่ถ้าเราได้มีโอกาสได้พูดคุยกับคนในที่ทำงานนะคะมันก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเด็กและส่วนที่คุณพ่อแม่ได้ให้ซักถุงเท้าอันนั้นควรถือว่าเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองและเขาควรที่จะต้องดูแลพ่อแม่ด้วยเช่นรดน้ำต้นไม้นะคะมีส่วนในช่วยในการที่จะดูแลทำงานต่างๆเขาจะเข้าใจว่าอ้อการรดน้ำต้นไม้กว่าจะรดน้ำเนี่ยมันใช้เวลานะหรือการล้างรถอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมคะกว่าที่จะให้รถมันเอี่ยมอ่องเนี่ยมันก็ใช้เวลาเพราะฉะนั้นเขาก็จะเห็นค่าตรงนี้เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่วิถีชีวิตของเราเราต้องการให้ลูกเผชิญความเหนื่อยยากไห
2: ม
3: ทีนี้ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่จะสงสารลูกใช่ไหมคะแล้วก็พยายามที่จะปิดทำยังไงก็ได้ไม่ให้เขาสบายที่สุดยิ่งโดยเฉพาะพ่อแม่ที่ลำบากมานะคะแต่สำหรับก้อนถือว่าอันนั้นคือเขาขาดทุนนะเด็กพวกนี้ขาดทุนโอกาสที่เขาจะได้เรียนรู้การที่จะได้ประสบการณ์ในสิ่งที่จะทำให้มันการมองโลกต่างๆเป็นการมองโลกตามความเป็นจริงมากขึ้น
0: นะคะนี่ก็เป็นเรื่องของครอบครัวจากทางบ้านนะคะที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของยุทธวิธีในการที่จะฝึกให้ลูกรู้จักอดออมรู้จักรักษาของแล้วก็รู้จักที่จะประหยัดทำได้อย่างไรกับยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะมาเริ่มด้วยเรื่องของการเล่นกันก่อนเลยสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี้มันคือกระปุก
2: ใช่แล้วกระปุกออมสิน
0: กระปุกเนี่ยก็คือ3แบบนะคะที่เราจะให้คุณพ่อคุณแม่เล่นกับลูกก็คือกระปุกที่เก็บกระปุกที่ใช้และกระปุกที่ให้
2: ใช่ครับ
0: ทีนี้เก็บใช้ให้แบ่งกันยังไงดีเก็บนี่ก็คือหยอดกระปุกเก็บแล้วกระปุกนี้ก็คือกระปุกที่ใช้
2: กระปุกที่ใช้ครับ
0: ก็คือจำเป็นต้องใช้อะไรก
2: ็
0: ใช้เงินในกระปุกนี้และนี่น่าสนใจคือกระปุกที่ให
2: ้ให้ฮะคุณพ่อคุณแม่ครับกระปุกที่เขียนว่าให้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะมีแค่เหรียญหรือเงินเท่านั้นนะมีกระดาษเขียนไปด้วยนี่หนามันคืออะไรครับ
0: มีเนี่ยค่ะเขียนว่าบริจาคของเล่น
2: นี่เลย
0: ไหนบริจาคของเล่นก็หยอดกระปุกไป
2: หยอดกระปุกไปแบบนี
0: ้บริจาคหนังสือที่ไม่ใช้แล้วให้น้องใส่ลงไปพวกนี้คือเป็นสิ่งบางคนอาจจะบอกเอาให้แล้วให้ยังไงเอาตุ๊กตาให้แล้วใส่กระปุกนี้ไม่ใช่เราคือเราเขียนใช่ไหมคะ
3: คุณแม่คือถ้าเด็กยังเขียนไม่ได้พ่อแม่ก็ช่วยเขียนให
2: ้คือพอเราเขียนว่าเราบริจาคอะไรหรือทำอะไรไปนะครับนอกจากเราจะเห็นจำนวนเงินที่เราเก็บแล้วเรายังเห็นความดีของที่เราเก็บไว้ด้วย
0: ยิ่งเยอะนะยิ่งกระดาษเยอะเยอะแสดงว่า
2: หยิบมาอ่านเราก็ภูมิใจด้วย
3: มีความสุขใช่ไหมคะ
0: ทีนี้ที่น่าสนใจคือเราจะต้องไปกำหนดกฎเกณฑ์ไหมคะว่าลูกจะต้องจะออมเท่านี้ใช้เท่านี้หรือให้เขาตัดสินใจเอง
3: ครับก็คือเราก็ศึกษาความคิดของเขาว่าเขาให้คุณค่ากับเรื่องของการเก็บแค่ไหน

0: ไร
1: ค
0: ือจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะเอาตรงนี้มาถามว่าเออทำไมกระปุกนี้มันถึง
2: ว่างเปล่าจังเลย
0: มันว่างเปล่าใช่ไหมคะหรือว่าเราจะทำยังไงดีที่เราจะได้ไปเพิ่มจำนวนของกระปุกให้อันนี้เนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเป็นโจทย์ให้กับเขาในการที่จะคิด
1: แล้วสิ่งนี้แหละที่อาจจะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยได้สอนแล้วได้บอกและได้เติมอะไรบางอย่างให้กับลูกของเราด้วยนะฮ
0: ะ
1: และการเล่นของเราในวันนี้ก็จะได้สอนลูกรวมถึงสอนตัวเราด้วยนะครับให้รู้จักถึงการเก็บออ
0: ม
1: รู้จักถึงการใช้อย่างคุ้มค่า
0: แล้
1: วก็รู้จักการให้ผู้อื่นด้วยครับ
2: นะคะนี่ก็เป็นการเรียนรู้ผ่านยุทธวิธีการเล่นของเรานะคะเดี๋ยวเราไปดูยุทธวิธีต่อไปของเรากันเลยค่ะมาถึงยุทธวิธีการคุยบ้างค่ะม
1: ี
2: ประโยคชวนคุยเพื่อให้ลูกเห็นคุณค่าของสิ่งของนะคะเราคงจะต้องถามครูอ้อนถึงแต่ละประโยคที่อยู่ตรงนี
1: ้มาดูประโยคแรกก่อนนะครับใครให้มาและขอบคุณคนที่ให้หรือยัง
2: ครูอ้อนค่ะประโยคนี
0: ้ครูอ้อนคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่เราจะต้องรู้ว่าการได้มาตรงนี้เนี่ยเราได้มาอย่างไรใครเป็นผู้ให้เรานะคะจริงๆแล้วครูอ้อนไม่อยากจะให้เน้นที่สิ่งของอย่างเดียวมันสามารถที่จะเป็นการกระทำใดๆก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราได้
1: ร
0: ับ นะคะเราเป็นผู้รับเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องแสดงความขอบคุณ
1: คราวนี้มาดูประโยคต่อไปครับรู้ไหมว่าพ่อต้องทำงานกี่วันถึงจะได้ของชิ้นนี้มาน
2: ี่ประโยคนี้ทำไมเราถึงควรคุยกับลูกคะ
0: กว่าจะได้ของแต่ละอย่างมาเนี่ยเขาควรที่จะต้องรู้ว่ามันอยู่บนความเหนื่อยยากมันไม่ใช่ได้มาง่าย
1: ๆ
0: นะคะอันนี้คือสิ่งที่ครอนคิดว่าเขาควรจะต้องรับรู้ตรงนี
1: ้ตัวอย่างประโยคนี้มีครอบครัวของพ่อคุณแม่เนี่ยได้ใช้ตรงนี้ด้วยนะครับเชิญครับ
2: น้องแถมคุณแม่โจ้ครับ
3: ก็ทุกๆวันที่ไปส่งจีจี้ไปโรงเรียนนะคะ
1: ค
3: ุณแม่ก็จะใช้เวลาช่วงที่เดินทางเนี่ยค่ะสอนเขาบอกว่าจีจี้เห็นไหมว่าป้าเดินทางไปทำงานอ่ะเหนื่อยนะรถก็ติดแล้วทำงานแล้วกว่าป้าจะมาถึงก็มืดเนาะคือทำตรงเนี้ยก็เพื่อว่าเพื่อจะมีเงินให้หนูอ่ะได้เรียนโรงเรียนดีๆได้ซื้อของเล่นที่หนูอยากได้ซื้อขนมอะไรเงี้ยค่ะนั้นคือหนูก็มีหน้าที่เรียนเนาะหนูก็ตั้งใจนะก็คือให้เขารู้บทบาทหน้าที่ของเขาด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมาโยงกับเวลาเขาไปซื้อของเล่นหรือว่าเดินไปเที่ยวห้างแล้วเขาเห็นแบบโอ๊ยอันนี้หนูอยากได้แม่อะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณแม่เห็นตัวเลขแล้วคุณแม่ก็จะกระซิบเขาจีจี้แพงจีจี้อันนี้แพงลูกอันนี้ใช้เงินเยอะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวไว้ค่อยเราเก็บมีเยอะแล้วค่อยมาซื้อเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะแบบหาเบี่ยงเบนเขาก็จะรู้ว่าอันนี้แพงเขาก็จะปล่อยเลยเขาก็จะเดินไปอันอื่นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่เรียกร้อง
2: โอเค
1: นะ
2: ก็เป
1: ็
2: นวิธีน่ารักนะคะที่ได้ใช้เวลาพูดคุยกับลูกด้วยมาดูประโยคต่อไปของเรากันเลยดีกว่านะคะที่จะชวนคุยกับลูก
1: ของชิ้นนี้มีสีอะไรมีลวดลายอะไรบ้าง
2: โอ้
0: อันนี้ก็เป็นการฝึกเด็กให้รู้จักสังเกตใช่ไหมคะมันก็จะช่วยทำให้เป็นคุณลักษณะที่เราอยากให้เด็กเป็นถูกไหมเป็นคนที่ช่างสังเกต
1: เพราะไม่งั้นเนี่ยเด็กๆได้ของมาก็เล่
0: นเลย
1: ไม่สนใจหรอกว่ามันเป็นไงบ้างแต่คราวนี้เราให้เขาได้ดูส่วนประกอบของมัน
0: ใช่ทำจากอะไร
1: อัน
0: นี้ก็พาเขาศึกษาใช่ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่เราก็ค่อยๆตั้งคำถามกับเขาชวนเขาชวนเขาดูในรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นไม่งั้นเขาก็จะไม่ได้สนใจสิ่งเหล่านี
1: ้คราวนี้มาดูประโยคต่อไปครับทำอย่างไรให้ใช้ได้นาน
2: ๆประโยคนี้ก็น่าสนใจค่ะ
0: เด็กได้ของเล่นมาชิ้นหนึ่ง
2: ค่ะ
0: กระบวนการของการเล่นตรงนี้มันไม่ใช่เล่นแล้วก็ทิ้งๆคว้าง
1: ๆ
0: แต่มันต้องดูแลด้วย
2: ค่ะ
0: แล้วก็ถามเขาบอกว่าเอ๊ะแล้วเราจะดูแลมันยังไงดีเนี่ยใช่ไหมคะแล้วใครล่ะจะเป็นคนที่ดูแล
2: เล่นแล้วต้องเก็บนะล
0: ู
2: ก
0: เล่นต้องเก็บ
2: บ้านของไดโนเสาร์อยู่ไหน
0: ถ้าไม่เก็บอะไรจะเกิดขึ้นถ้าผู้ใหญ่เดินมาหกล้มอะไรจะเกิดขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราชวนเด็กๆคิดได้นะคะแล้วของมันก็จะไม่พัง
1: มาดูประโยคสุดท้ายครับแค่ไหนอ่ะที่หนูรู้สึกว่าพอแล้ว
2: ครูอ้นช่วยขยายความเลยค่ะแค่ไหนที่หนูรู้สึกว่าพอแล้ว
0: คือปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าเด็กอยากได้ไม่รู้จบมีแล้วก็มีก็มีอีกใช่ไหมคะไอ้หมากรุกเมื่อกี้เนี่ยฉันก็มีแล้วพอถึงเวลาเห็นก็อดไม่ได้อยากจะซื้ออีกแล้วปรากฏก็มีคนซื้อให้อีกใช่ไหมคะอันนี้ก็กลับมาที่ถามว่าตกลงเวลาที่เราเล่นกระดานหมากรุกเนี่ยเราใช้กี่กระดานนี่คือการพาไปให้เด็กใช่ให้เขาเข้าใจว่าอ้อมันต้องพอนะเวลาเพราะเวลาที่เล่นเนี่ยม ันเล่นแค่กระดานเดียวอ
1: ัน
0: นี้คือพาไปให้เขาเข้าใจคำว่าพอ
2: นี่ก็เป็นเรื่องของยุทธวิธีการคุยนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งยุทธวิธีของเรานะคะนั่นก็คือยุทธวิธีการอ่านค่ะมาถึงยุทธวิธีการอ่านกันแล้วนะคะว
1: ัน
2: นี้ครูอ้นค่ะครูอ้นแนะนำยังไงคะเรื่องของยุทธวิธีการอ่านค่ะ
1: ครับ
0: คือนอกเหนือจากในเนื้อเรื่องชื่อเรื่องแล้วก็ในเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่ครูอ้นคิดว่าเราทิ้งไม่ได้ก็คือเรื่องของคนแต่งนิทานคนวาดรูปต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้เขารับรู้ว่ามันมีคนทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคนคิดขึ้นมาคนเขียนขึ้นมาเรากำลังส่งทอดให้กับเด็กเล็กๆให้เขาทราบที่มาเพราะฉะนั้นอย่างเวลาที่เราบอกชื่อและถ้าสมมติว่ามีเกล็ดของผู้
1: เขียน
0: ใช่เกล็ดของผู้เขียนเนี่ยเช่นอย่างคนนี้เนี่ยเขาก็อยู่ที่ประเทศอังกฤษแล้วบอกโอ้นี่ลูกจ๋าคนนี้นะคนเขียนคนนี้นะเขาอยู่ที่ประเทศอังกฤษด้วย มีลูก3 คนอุ้ยเหมือนบ้านเราเลย อะไรอย่างเงี้ยคือก็เป็นอะไรที่เราค่อยๆให้ไปทีละเล็กทีละน้อยเพื่อที่จะให้เขารู้จักกับผู้เขียนคนนี
2: ้และอย่างเรื่องของเนื้อหาล่ะคะอย่างสมมติเราอยากจะสอนลูกเรื่องของการประหยัดการอดออ
1: ม
2: ระหว่างนี้เรื่องของการเลือกเนื้อหาก็ต้องให้สอดคล้องกับเรื่องของเราด้วย
0: คือถ้าถามว่ามันก็จะมีหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ
2: ลองดูคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะ
1: เรามีตัวอย่างเนื้อเรื่องของนิทานด้วยที่จะเล่าให้ลูกฟังเป็นการปลูกฝังเรื่องการอดออมคุณแม่ครับนี่เรื่องอะไรครับคุณแม
4: ่เรื่องบอนไซยอดประหยัดค่ะ
1: บอนไซยอดประหยัดคุณแม่ครับเชิญเลยครับ
4: ค่ะของเล่นพังเสียแล้วฮะถ้าไม่ทิ้งขยะผมจะทำยังไงเล่นของต้องรู้หนอมถ้าเสียซ่อมก่อนอย่าทิ้งง่าย
1: ๆนี่เป็นแบบคำกลอนเลยแบบนี้ครับครูอ้อนครับ
0: การสอนด้วยคำกลอนนะคะคำคล้องจองอันนี้เป็นอะไรที่สอนได้ง่ายที่สุด
2: ค่ะ
0: นะคะในวัยโดยเฉพาะในวัยอนุบาลนะคะ
2: เด็กๆก็จะจดจำได้ง่าย
0: เป็นธรรมชาติใช่มันเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาถูกกำลังถูกสอนนะคะ
2: นี่ก็คือเรื่องของยุทธวิธีการอ่านนะคะที่เราจะสามารถมาสอนมาให้คำแนะนำกับลูกในการที่จะทำให้ลูกเป็นคนรู้จักนะคะเรื่องของการประหยัดอดออมแล้วก็รู้จักรักษาของด้วยวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้เชี่ยวชาญของเราคุณครูอ้อนเป็นอย่างสูงเลยนะคะ
1: ขอบพระคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณป้าด้วยทั้ง5ครอบครัวเลยขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: และคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
2: ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกๆเรื่องของลูกทุกปัญหาที่เรามองว่าเป็นปัญหาจริงๆแล้วเราสามารถแก้ไขแล้วก็ปรับได
1: ้
2: เพียงแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องเชื่อมั่นนะคะว่าตัวเองนั้นทำได้แล
1: ้
2: วก
1: ็
2: เป็นพ่อแม
5: ่สู้ๆ
2: สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: พี่กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เอาเฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่กระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Gen Y ครับรายการที่จะพาคุณไปรู้จักและเข้าใจมุมมองความคิดของครับเพื่อลดช่องว่างระหว่างวัยที่ต่างกันและแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับผมจะเป็นใครนั้นและเรื่องราวของเขาเนี่ยจะน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวเราไปรู้จักเขากันครับ

ครับสวัสดีครับชื่อธนัททางธนทรัพย์อายุ22ปีครับตอนเข้าเรียนปี1เนี่ยผมก็ต้องเรียนถ่ายภาพก็ต้องซื้อกล้องและทีนี้คุณพ่อเห็นว่าเออมีลูกมีกล้องแล้วก็อยากให้ถ่ายคุณพ่อเพื่อที่จะเอารูปตัวเองเนี่ยไปอวดเพื่อนในกลุ่มไลน์อะไรเงี้ยครับแล้วมันก็เริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆจนถึงขั้นถ่ายแบบแฟชั่นครับ

0: รูปนี้ก็ได้รูปนี้ก็ได
1: ้ส่วนมากผมจะชอบถ่ายแบบแอคที่มันเป็นธรรมชาติของคนคนนั้นมากกว่ามันจะมันจะไม่ดูฝืน
0: คือไม่ต้องโพสอะไรมากมาย
1: ใช่ใช่มันจะดูธรรมชาติอะไรอย่างเง
0: ี้ยปกติถ่ายแนวไหน
2: ก็ถ่ายพวกถ้าปกติแบบส่วนใหญ่เลยก็จะถ่ายพวกแฟชั่นพอร์เทรตอะไรอย่างงี้ครับ
0: พอร์เทรตแฟชั่นเหมือนที่ถ่ายตะกี้ถูกป
2: ่
0: ะ
2: ใช่ใช่ครับ
0: มีอย่างอื่นบ้างนอกจากแฟชั่นพอร์เทรต
2: ก็จะมีถ่ายพวกสติลไลฟ์สติลไลฟ์ก็คือพวก
0: สติลไลฟ์เหรอ
2: สิ่งของต่างๆอย่างเช่นกล้องเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ครับ
0: ถ่ายรูปเนี่ยมันมีเสน่ห์ยังไงเหรอทำไมเราถึงมาสนใจถ่ายรูปขึ้นมา
2: สนใจถ่ายรูปขึ้นมาใช่ไหมจริงๆอ่ะมันเริ่มตั้งแต่ตอนเข้าปีหนึ่ง
0: ครับ
2: คือเขาต้องบังคับให้เด็กเรียนถ่ายภาพก็เลยต้อง
0: อ๋อเราเรียนอะไรนะ
2: ฟิล์มครับ
0: เราเรียนฟิล์มภาพยนตร์อ๋อก็ตรงสายเลย
2: ใช่ใช่ใช่ครับเขาก็บังคับให้ถ่ายรูปเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานของการเรียนฟิล์มทีนี้ก็มันก็ต้องมีการซื้ออุปกรณ์อะไรเงี้ยซื้อกล้องมาแล้วก็มันก็ได้ถ่ายเรื่อยๆก็ชอบ
0: การถ่ายรูปมันดียังไงครับมันให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้าง
2: ก็ฝึกเรื่องสมาธิฝึกนิสัยเราให้ใจเย็น
0: ครับ
2: การถ่ายรูปแบบมันก็ฝึกศิลปะไปในตัวใช่การวางเฟรมการแบบเล่าเรื่องด้วยภาพ
0: ครับแล้วทำไมถึงเลือกที่นี่เอาตรงๆนะที่เนี่ยพี่ไม่เคยมาเลย
2: ไม่เคยมาน
0: ี่เป็นครั้งแรกเลยที่มาพอมาแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจกับสถานที่ต่างๆทำไมถึงเลือกที่นี่ครับ
2: ผมก็เพิ่งมาช่วงประมาณ 2-3 ปีที่แล้วก็พวกงานศิลปะที่จัดเป็น exhibition
0: เขาเคยจัดที่นี่เหรอ
2: ใช่ใช่
0: ทั้งถนนนี่เลยเหรอทั้งหมด
2: ใช่ครับเขาจัดเป็นรูทแบบจัดเป็นแสงไฟเอาไฟมาประดิษฐ์ให้มันเป็นแบบศิลปะด้วยธรรมชาติของโครงสร้างมันนะมันก็ดูสวยมันมีเสน่ห์อยู่แล้ว
0: ครับ
2: ก็เลยชอบมาถ่ายแล้วหลังจากงานนั้นก็มาถ่ายอีกเรื่อยๆครับแล้วเสน่ห์อีกเรื่องนึงก็คือเป็นคนที่อยู่ภายในชุมชนก็จะเป็นแบบคนจีนเก่าเขาแกะที่มาตั้งหลักตั้งฐานทำอาชีพตรงนี้อะไรเงี้ยครับ
0: ทั้งหมดนี่เลยเหรอ
2: ก็ทั้งหมดครับแต่ก็จะมีแบบรุ่นลูกรุ่นหลังก็จะน้อยลงครับ
0: คือวัยรุ่นส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ค่อยได้ชอบส่วนใหญ่นะก็ไม่ค่อยได้ชอบของเก่าหรืออะไรเก่าๆเท่าไหร่ทำไมเราถึงชอบของเก่าครับ
2: ก็เรื่องเสน่ห์ของมันนี่แหละครับมันเหมือนเป็นทามแมชชีนอย่างนึงนะที่แบบทำให้เราได้เห็นว่ายุคสมัยนึงของประเทศไทยหรือว่าส่วนนึงของบริเวณเนี่ยมันเคยมีตึกรามบ้านช่องแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งยังไงเดียวผมชอบอ่ะเป็นการส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยเห็นของเก่ามันแบบเอ้ยเมื่อก่อนมีแบบนี้อะไรเงี้ย
0: คร
2: ับ
0: เพราะว่าสนใจเพราะว่าปกติแล้ววัยรุ่นก็จะชอบอะไรที่โมเดิร์นถูกป่ะล่ะอะไรที่แบบใหม่ๆไฮเทคอะไรเงี้ยแต่เรานานๆพี่จะเจอสักคนนึงที่ชอบแบบของเก่าๆเลยชอบมาดูอะไรที่เป็นตึกรามบ้านช่องของเก่า
2: ป่ะใช่ๆครับ
0: นี่ครับธนัทเด็กวัยรุ่นคนนึงที่หลงใหลการถ่ายรูปเช่นเดียวกับวัยรุ่นทั่วๆไปแต่สิ่งที่ทำให้เราอยากรู้จักวัยรุ่นคนนี้ก็คือภาพถ่ายของเขานี่คือรูปของคุณลุงองอาจซึ่งเป็นคุณพ่อของน้องธนัทการถ่ายภาพไม่ได้แค่เล่าเรื่องราวแต่ได้สะท้อนถึงความสัมพันธ์ของคนสองวัยเข้าด้วยกันได้อย่างกลมกลืนช่วงหน้าครับเราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของพวกเขากันกับรายการเจนวาย

0: ตอนนี้เราก็เดินมาสุดซอยเลยทีเดียวนี่คือที่ไหนครับเนี่ย
1: นี่เขาเรียกว่าโซแห่งไทยครับ
0: โซแห่งไทย
1: ใช่ครับ
0: ทำไมต้องมาที่นี่ครับ
1: เป็นเขาเรียกว่าเป็นไฮไลท์หนึ่งของที่นี่เลยคร
0: ับ ในโซนตลาดน้อยนี่ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ครับโซแห่งไทยเนี่ยคือเป็นคฤหาสน์จีนถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นบ้านที่ตั้งเอาไว้เพื่อการค้าขายจริงๆข้างหน้าเนี่ยเป็นติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาน
0: ี่นะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: เอาจริงปะโอ้
1: ครับ
0: ตอนนี้
1: เอาไว้ค้าขาย
0: ใช่ครับเมืองหมดแล้ว
1: ใช่แต่ตอนนี้ก็ปรับเปลี่ยนเป็นคาเฟ่แล้วก็โรงเรียนสอนดำน้ำ
0: ข้างในต้องสวยมากแน่
1: ใช่ข้างในก็ยังคงเก่าไว้อยู่
0: อ๋อคือเขาก็ยังรักษาความ
1: ใช
0: ่คลาสสิกเอาไว
1: ้โอเค
0: งั้นเดี๋ยวเราลงไปดูข้างในกันไหม
1: ได้ครับ
0: โอเคครับตามมาเลยครับ
1: โดยส่วนตัวผมอ่ะก็ชอบพวกโรงหนัง standalone ถ้ายกตัวอย่างง่ายๆก็จะเป็นโรงหนังสกาล่าแบบเนี้ยครับที่เป็นโรงหนังเดี่ยว อะไรเงี้ยซึ่งทั่วประเทศมันก็จะมีโรงหนัง standalone หมดแต่มันจะโดนทุบทิ้งไปเยอะมากแล้วเพราะว่าเขาเลิกกิจการมันก็เหลือแค่ภาพถ่ายให้เราได้

0: เห็นแค่นั้นการที่ไปโรงหนังสกาล่าทุกครั้งครับผมก็จะรู้สึกชอบมีความสุขมากที่ได้เห็นว่าสถาปัตยกรรมเก่าๆอะไรเงี้ยครับการมาที่นี่ก็เหมือนกันได้เห็นว่าวิถีโบราณเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับซึ่งมันมีเสน่ห์ด้วยครับ
1: ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจดีแล้วรู้มาอย่างหนึ่งคือว่าเราอะเอาคุณพ่อมาเป็นแบบด้วยใช่ปะ
0: อ๋อใช่ครับใช่อันนั้นจริงๆอ่ะคุณพ่อขอให้ผมถ่ายด้วยคือเขาชอบเป็นคนที่ชอบแต่งตัว
1: เอาเหรอ
0: ใช่ครับเขาก็เลยขอให้ลูกเนี่ยถ่ายรูปให้เขาหน่อย
1: เขาเป็นคนขอให้เราถ่ายร
0: ู
1: ป
0: ใช่ใช่ใช่เพื่อที่จะเอารูปเนี่ยไปอวดเพื่อนในกลุ่มไล
1: น์อ๋อแค่นั้นเองใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่จุดเริ่มต้นมันแค่นั้นเองครับ
1: อ๋อแล้วหลังจากถ่ายโปรไฟล์แล้วก็เอารูปไปโพสต์โชว์เพื่อนๆเนี่ยกระแสตอบรับเป็นไงบ้างครับ
0: ก็ดีครับดีมากแล้วก็เริ่มทำให้เราไปอยู่ในกลุ่มตลาดอีกกลุ่มตลาดนึงที่แบบเป็นแฟชั่นมากขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งก็ทำให้พี่ดีไซเนอร์คนหนึ่งครับเขาก็ชวนพ่อคุณพ่อเนี่ยไปเดินแบบ
1: จริงป่ะเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: ตอนนั้นโอ้ตอนนั้นคุณพ่ออยู่เท่าไหร่ครับ
0: ตอนนั้นน่าจะอยู่66หรือ67
1: โอ้โหคุณพ่อฟีลมากตอนที่คุณพ่อเห็นรูปคุณพ่อรู้สึกไงครับ
0: เขาก็ชอบเขาชอบ
1: แล้วเขาก็เป็นคนขอเองเลยว่าแบบอยากถ่ายต่อ
0: ใช่
1: จริงป่ะ
0: ใช่ครับ
1: เฮ้ยแปลว่าผมคิดว่าเขาชอบมานานแล้วแค่ว่าเขาไม่มีคนถ่ายให้เฉย
0: ประมาณนั้นครับ
1: เรากับคุณพ่ออายุห่างกันแค่ไหนครับ
0: ก็คุณพ่อ6กว่าก็น่าจะประมาณ40กว่าปีเลยครับซึ่งถือว่าห่างกันมาก
1: ห่างกันมากๆมันเป็นช่วงคนละยุคกันเลยจริง
0: ใช่เพราะว่าคุณพ่อมีผมช้าด้วย
1: ใช่ก่อนที่จะเริ่มถ่ายรูปเนี่ยเราสนิทกับคุณพ่อหรือยัง
0: ก่อนที่จะเริ่มถ่ายก็สนิทกันประมาณหนึ่ง
1: ประมาณหนึ่ง
0: ก็ไปเที่ยวเล่นดูหนังอะไรด้วยกันอยู่แล้วครับแต่พอเริ่มทำกิจกรรมอะไรร่วมกันเนี่ยก็สนิทเพิ่มมากขึ้นครับเพราะว่าได้ใช้เวลาแบบทำกิจกรรมด้วยกัน
1: คือปกติแล้วเนี่ยแบบคุณพ่อกับลูกส่วนใหญ่นะเท่าที่เจอมาจะไม่ค่อยได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพราะว่าช่วงอายุมันห่างกันมากเราคิดยังไงกับประเด็นนี
0: ้ผมคิดว่ากิจกรรมบางกิจกรรมที่วัยรุ่นทำเนี่ย มันอาจจะไม่เหมาะกับผู้สูงอายุหรือผู้สูงอายุเนี่ยเขาอาจจะไม่ชอบทำอะไรแบบเนี้ย อาจจะชอบทำอย่างอื่นซึ่งวัยรุ่นก็อาจจะไม่ชอบอย่างนู้น อะไรเงี้ยแต่บังเอิญที่คุณพ่อกับผมเนี่ยชอบทำอะไรแบบนี้ด้วยกันอยู่แล้วมันก็ทำให้มันแบบเราคลิกกันอะอะไรแบบนี
1: ้แปลว่าหลังจากเริ่มถ่ายรูปก็สนิทคุณพ่อมากขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ได้คุยอะไรกับคุณพ่อมากขึ้นถูกไหมคร
0: ับ ใช่ครับ
1: นอกจากกิจกรรมถ่ายรูปแล้วเนี่ยเราทำกิจกรรมอื่นคุณพ่อบ้างไหม
0: ก็มีนะผมก็พยายามหากิจกรรมอย่างอื่นให้คุณพ่อทำเนี่ยโยนโบว์ลิ่งแบบเนี้ยเขาไม่เคยโยนผมก็บังคับให้เขาไปโยนโบว์ลิ่งหน่อยอะไรอย่างนี้แล้วก็อาจจะมีแบบเล่นเกมตู้แบบพวกตู้อาร์เคดตู้เกมอาร์เคดนะครับที่มาบุญคลองอะไรเงี้ยก็ให้เขาเล่น
1: ก็คือพาเขาไปเล่น
0: ใช่ใช่ครับก็พยายามหากิจกรรมที่เขาไม่เคยทำแล้วก็ไปหาแบบสถานที่ที่เขายังไม่เคยไปอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ทำไมเราถึงคิดใหญ่ทำแบบนั้นนะครับ
0: เพราะว่าเราคิดว่าเขาก็อายุมากแล้วเขาก็ควรที่จะได้ทำสิ่งใหม่ๆที่เขายังไม่เคยทำในช่วงแบบชีวิตสุดท้ายของเขาอะครับ อะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดว่ามันก็ควรที่จะให้เขาได้ทำให้เขาได้เปิดโอกาสเปิดประสบการณ์ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: มีคนเคยบอกว่าความสูงมักผ่านไปเร็วเสมอความจริงข้อนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ไม่ว่าเราหรือใครๆก็คงหลีกเลี่ยงมันไปไม่ได้วันนี้คุณลุงองอาจได้จากน้องธนัทไปแล้วแน่นอนว่าความเสียใจคงมีอยู่แต่เขาก็ยังรู้สึกขอบคุณโอกาสที่ได้ใช้เวลาดีๆและได้ทำอะไรร่วมกันตอนนั้นน่ะถ้าคุณพ่อมาชวนเราไปถ่ายรูปแล้วเราปฏิเสธเข้าไปอย่างเงี้ยคิดว่าวันนี้เรารู้สึกยังไงครับ
0: จริงๆตอนนู้นผมก็มีปฏิเสธเขาไปแล้วครั้งสองครั้งอะไรงี้ครับพอมาคิดอีกทีเอ้ยเราก็ไปถ่ายคนอื่นได้ทำไมเราจะถ่ายกับพ่อไม่ได้ก็ถ่ายพ่อไปถ้าเราปฏิเสธแล้วไม่ถ่ายตอนนั้นเนี่ยตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าเสียดายถ้าไม่ได้ถ่ายไม่ได้ทำกิจกรรมร่วมกับเขาเนี่ยก็รู้สึกเสียดายมาก
1: ๆก็อยากจะให้ธนัทเนี่ยให้คำแนะนำหน่อยสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าเขาจะเริ่มยังไงในการแบบเข้าหาผู้ใหญ่เราคิดว่าเรามีคำแนะนำอะไรให้เขาบ้าง
0: ปัญหามันจริงๆคือการเฉยชาและความชินแบบเราก็เคยทำแบบนี้อยู่ด้วยกันทุกวันอะไรเงี้ยก็ปล่อยไปก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งแต่ก็อย่าลืมครับว่าเขาอาจจะไปวันไหนก็ได
1: ้ครับ
0: ก็เลยคิดว่าเราควรที่จะแบบเริ่มทำ เริ่มหากิจกรรมเริ่มคุยกับเขาหาอะไรที่แบบสนุกทำด้วยกันอะไรเงี้ยผมว่ามันควรเริ่มทำในแต่วันนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้ก็ได้ครับ
1: เวลาเป็นสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนมีอย่างจำกัดอย่าปล่อยให้วัยที่ต่างกันทำให้สังคมห่างกันช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับคุณหมอเพื่อทำให้เราเข้าใจกับปัญหานี้รวมทั้งคำแนะนำที่ทำให้คนต่างวัยหันหน้าเข้าหากัน

0: สวัสดีครับคุณหมอโอครับมีต้อนรับเข้าสู่รายการ Gen Y อีกครั้งนึงนะครับผมคุณหมอโอครับต่างวัยต่างอายุกันเนี่ยความสัมพันธ์มีผลไหมครับ
1: มีนะเพราะว่าเติบโตมาคนละยุคความเชื่อคนละแบบเนาะแบบอย่างปู่ย่าตายายเงี้ยก็จะมีวิธีคิดแบบนึงนะมีความยึดมั่นถือมั่นเรื่องกฎระเบียบสำคัญเรื่องยึดถือเรื่องบางอย่างหลักบางอย่างเขาว่ามาโบราณบอกอะไรเงี้ยมันก็จะมีเรื่องของความเชื่อแต่ละวัยเนี่ยมันก็เติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันนะพ่อแม่ที่เป็น Gen X อย่างเงี้ยก็อาจจะแบบมีเรื่องงานเรื่องอะไรเรื่อง work life balance แต่ว่าไปคุยกับเด็กยุคใหม่อย่างเงี้ยสมัยก่อนพ่อแม่ Gen X ก็จะต้องอาชีพก็จะต้องเป็นอาชีพที่แบบมีความมั่นคงแม้เลือกหมอทนายวิศวะอะไรเงี้ยเด็กยุคใหม่นี้ไม่ละไม่มองแล้วว่าต้องเป็นยังไงก็จะแบบมองอาชีพที่มันฟรีแลนซ์ทำได้ใช้ความสามารถคือมันเป็นเรื่องของการที่เติบโตมากับการอยู่คนละยุคมันก็เลยมีความเชื่อที่ยึดคนละแบบนะยึดถือคนละแบบเชื่อคนละอย่างการที่เรายึดว่าหลักคิดของเราถูกต้องอย่างเงี้ยมันก็ทำให้สื่อสารกับอีกคนนึงแบบไม่รู้เรื่อง อย่างพ่อแม่บอกว่าต้องผมต้องแบบถูกระเบียบทรงนักเรียนเงี้ยลูกถามว่าทำไมต้องทรงนักเรียนเงี้ยมันก็คุยกันไม่รู้เรื่องละเพราะฉะนั้นจริงอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งคือความคิดเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วคือทักษะของการสื่อสารเนี่ยสำคัญคือพ่อแม่เนี่ยจะชอบเข้าใจว่าจะคุยยังไงให้ลูกวัยรุ่นฟังแต่จริงแล้วคีย์เวิร์ดของมันจริงๆคือฟังยังไงให้เป็นกับลูกวัยรุ่นมากกว่ามันจะเจอปัญหาที่แบบเด็กวัยรุ่นก็จะรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่ฟังพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าลูกไม่ค่อยฟังเพราะว่าพ่อแม่จ้องจะพูดอ่ะจริงๆมันไม่ใช่วัยที่เราจะสอนอะไรเขาได้เยอะแล้วมันวัยแห่งการช่วยเขาคิดก็ฟังเขาเยอะๆถึงจะช่วยเขาคิดได้ว่าเขาคิดยังไงเขามีอะไรที่เขาต้องเติมเต็มมีอะไรที่เขายังขาดไปมีอะไรที่เขาต้องการความช่วยเหลือแต่ว่าพ่อแม่มักจะจ้องสอนจ้องพูดยิ่งอยู่ในยุคที่แบบมันน่ากลัวมากขึ้นในสายตาพ่อแม่เนาะเดี๋ยวมันก็น่ากลัวไปหมดเลยอ่ะ
0: อินเทอร์เน็ตอะไร
1: อินเทอร์เน็ตลูกจะเจอใครอะไรโอ้ยมันมีสิ่งที่แบบลุมเราเข้ามาในตัวลูกเนี่ยเยอะมากเมื่อเทียบกับสมัยก่อนงั้นพอรู้สึกกลัวเยอะก็สอนเยอะสอนเยอะก็ยิ่งไม่ฟัง มันก็เลยเป็นการสื่อสารของแบบพ่อแม่กับลูกที่เป็นปัญหามากเลยคือการไม่ค่อยฟังกันนี่แหละ
0: แล้วเราจะมีวิธีแก้กับมันยังไงได้บ้างครับ
1: คือพ่อแม่ต้องเข้าใจก่อนว่าการฟังนี่เป็นหัวใจสำคัญจริงๆของการสื่อสารเนาะแล้วพ่อแม่ชอบหลายคนก็เข้าใจว่าแต่งฟังลูกนะไม่รู้ตัวแต่งไม่ฟังคือพ่อแม่ทุกคนจะบอกเลยว่าฟังแต่มันฟังแบบนี้ท็อปแท็แม่วันนี้ผมทะเลาะ กับเพื่อนมาด้วยมันก็จะฟังแบบ
0: ทะเลาะกับเพื่อนมา
1: แล้วเราไปทำอะไรเขาก่อนนะเปล่าเนี่ยอย่างเงี้ยเด็กมันไม่รู้สึกว่าถูกฟังนะหรืออย่าไปยอมเขาสิไปยอมให้เขาแกล้งทำไมอ่ะ
0: แล้วคนพูดยังไงครับถ้าลูกว่าทะเลาะกับเพื่อนมาหนูรู้สึกยังไงถามความรู้สึกเขา
1: คือจริงๆอ่ะเขาพบว่าการฟังเนี่ยมันมีสี่ระดับฟังแบบผ่านหูเฉย
0: ๆ
1: ผ่านหูก็โอเคอะไรเงี้ยคือแค่ฟังได้ยิน
0: อ
1: ีกอันนึงคือผ่านหัวอย่างเช่นเนี่ยลูกบอกว่าเพื่อนแกล้งมาอย่างเงี้ยฟังผ่านความคิดก็คือทำไมไม่สู้กลับไปทำอะไรเขาก่อนเปล่านี่คือฟังผ่านหัวแต่จริงๆเราอยากให้พ่อแม่ฝึกฟังให้ผ่านใจให้เป็น
0: ผ่านใจ
1: คือมันผ่านความรู้สึกลูกรู้สึกยังไงลูกเจ็บตรงไหนเปล่าเกิดอะไรขึ้นเล่าให้แม่ฟังเนี่ยอันนี้มันคือฟังผ่านใจผ่านเข้าไปในความรู้สึกของลูกบางทีลูกแบบสื่อสารด้วยความรู้สึกแบบหนึ่งแต่พ่อแม่ฟังด้วยหัวมันก็ฟังกันคนละแบบแม่เนี่ยเพื่อนหนูมีแฟนด้วยนะเนี่ยหันกลับมาอย่าเพิ่งลิใช่ไหมยังโต
2: มีนะ
1: มันยังไม่ทันฟังเลยว่าลูกรู้สึกยังไงอ่ะลูกถึงมาเล่า
2: หรอ
1: ม
2: ัน
1: มันทวนจะถามแล้วล้อแล้วหนูรู้สึกไงอ่ะลูกเพื่อนมีแฟนโอ้โหมันอาจจะต่อยอดไปเยอะมากลูกอิจฉามากเลยอ่ะแม่ทำไมหนูไม่มีกูมันก็เป็นอีกคนละเรื่องออกมาแต่พ่อแม่ชอบแบบชอบสอนตัดบทสอนแก้ให้ทำอย่างนั้นสิฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนฉันรู้เงี้ย
0: แล้วจบเอาสิ่งตัวเองเคยเจอมาเป็นบรรทัดฐาน
1: การฟังที่เราอยากพ่อแม่เข้าไปลึกที่สุดคือการฟังผ่านเข้าไปถึงความต้องการเขาต้องการอะไรนะเขาถึงสื่อสารกับเราด้วยคำพูดเนี่ยเมื่อเข้าใจความต้องการแล้วความต้องการนี้มันถูกเติมเต็มได้แหละมันถึงจะเปลี่ยนแปลง
3: คุณพ่อผมเนี่ย

0: เขาเป็นคนที่แบบเปิดใจฟังคือพูดคุยได้แลกเปลี่ยนความคิดกันได้ครับไม่ได้เป็นแบบคนที่แบบหัวโบราณอะไรเงี้ยที่แบบไม่ได้เขาคือไม่ปิดกั้น
1: อ
0: ย่างนี้ดีกว่า
2: ก็ถือว่าโชคดีนะ
1: ไม่ไม่คือพ่อแม่พัฒนาได้นะเรื่องนี้เราอย่าไปคิดว่าเราโตมายังไงเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นเงี้ยพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็โตมากับปู่ย่าตายายที่ไม่เคยฟังสั่งอย่างเดียวบอกให้ทำอะไรเงี้ยควบคุมชีวิตสมัยก่อนแล้วโลกมันก็แคบอะบอกให้ทำอย่างนี้มันก็เดินไปทางนี้มันไม่มีทางอื่นให้เดินเดี๋ยวนี้เปิดไปเข้าไปในมือถืออย่างเดียวมันเจอทางรู้กี่ร้อยล้านทางแต่มันจะเลือกทางไหนที่จะปลอดภัยที่จะดีกับชีวิตอะไรเงี้ยมันไม่ได้ผ่านการควบคุมอีกต่อไปอ่ะมันผ่านการฝึกวิธีคิดและการฝึกวิธีคิดมันไม่ผ่านการสั่งเวลาถูกสั่งนี่ไม่ได้คิด
2: ไม่อยากคิดแน่นอนถ้าถูกสั่ง
1: ถูกไหมมันไม่ได้คิดหรอกหยิบแก้วให้พี่หน่อยเงี้ยถ้าแค่ไม่คิดเลยเลย
2: ก็หยิบ
1: คือแบบถ้าพี่ถ้าพี่ทำพี่หิวน้ำอ่ะ
2: ก็ไปเอาให้ไหมอะไร
1: ทับเริ่มได้คิดถูกไหมพี่หิวน้ำอ่ะทำไงดีอ่ะจานโอ้นี่แก้วนี้ก่อนไหมครับหรือ เดี๋ยวผมสั่งให้มันคือมันจะเริ่มแบบฝึกวิธีคิดจากการตั้งคำถาม
2: แล้วครอบครัวที่เขามีปัญหานี่อยู่วัยรุ่นที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยเขาก็อยากจะพูดแหละแต่เขาไม่พูดไม่คุยอย่างเงี้ยมันควรทำยังไงครับตรงนี
1: ้ก็ต้องบอกว่าก็เข้าใจพ่อแม่เนาะคือเขาก็ไม่ได้อยากเป็นแบบนี้หรอกเขาก็ไม่รู้ได้ซ้ำว่าการเป็นแบบนี
2: ้
1: มันมีปัญหากับลูกทำให้เกิดการสื่อสารที่ไม่ดีเขารู้แต่ว่าเขาคุยกับลูกไม่รู้เรื่องแต่เขาก็ไม่รู้หรอกมันเกิดจากตัวเขาด้วยส่วนนึงเกิดจากสังคมที่มันเปลี่ยนไปส่วนนึงเนาะมันก็ความเข้าใจเขาอะเนาะมองเราเองก็มีหน้าที่มองลงไปให้ลึกถึงสิ่งที่มันอยู่ข้างในเหมือนกันไม่ว่าเขาจะพูดเยอะบนนะคอยสอนอะไรเงี้ยแต่มองไปลึกข้างในจริงๆอะมันคือความรักเลยอะมันมีความรักมันมีความหวังดีเพราะฉะนั้นถ้ามองกันแบบผ่านข้างนอกให้ได้เห็นข้างในเนี่ยจริงมันจะพบเลยว่าเขาคนที่รักและหวังดีกับเราเพราะฉะนั้นมันก็จะอาจจะให้อภัยมากขึ้นอาจจะเข้าใจมากขึ้นแต่มุมกลับกันเราก็มีหน้าที่ที่จะบอกสิ่งที่เราต้องการเนาะแบบพ่อผมอยากให้พ่อฟังผ
2: ม
1: หน่อยพ่ออย่าเพิ่งพูดอะไรเลยนะผมจะเล่าอะไรฟังพ่อไม่พูดเน
2: า
1: ะพ่อไม่ถามพ่อไม่แย้งพ
2: ่อ
1: ไ
2: ม่สอนยากนะครับยากมากเลยนะครับวันนี้
1: เนี่ยได้ฝึกได้ฝึกมันจะฟังกันจริงๆคือแบบไม่เวลาถามเยอะมันก็เป็นสิ่งที่เราอยากรู้ไม่สิ่งที่เขาอยากเล่าอะใช่ป่ะ
2: ครับ
1: เวลาพ่อแม่ชอบเล่าแล้วแย่งซีนโอ้ยสมัยพ่อนี่ก็เคยคือแบบแย่งซีนไปละมันก็ไม่ได้พูดอ
2: ่
1: ะฝึกเนี่ยบอกพ่อเดี๋ยวผมอยากเล่าอะไรพ่อฟังหน่อยพ่อฟังแบบพ่อไม่ถามเยอะนะพ่อไม่แย่งซีนผมนะพ่อไม่เล่าถึงอดีตพ่อนะ
2: พ่อฟังหนูอย่างเดียว
1: พ่อฟังอย่างเดียวเลยนะพ่อฝึก
2: น่าสนใจน่าสนใจอยากไปใช้เลยตอนนี้อยากเอาไปใช้ดูแล้วถ้าเป็นปัญหาของครอบครัวที่เขาไม่คุยกันเลยแล้วก็พอเงียบเงียบก็ทะเลาะกันขึ้นมา
1: คือที่ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ไม่คุยปัญหามันอยู่ที่ความสัมพันธ์ที่ไม่ดี
2: อ๋อคือไปถึงเรื่องความสัมพันธ์เลยที่ไม่ดี
1: ก็คนที่ไม่คุยกันมันก็คือคนที่ความสัมพันธ์มันไม่ดีคือมันก็ไม่อยู่ถึงจุดที่มันแบบอยากคุยกันเลยคือต่างคนต่างอยู่เนี่ยจะสงบกว่าเพราะคุยกันทีละพังคุยกันทีแล้วทะเลาะคุยกันทีละมีอารมณ์ใส่กันเนี่ยต่างคนก็จะต่างแบบไม่เอาก็ต้องกลับไปแก้เรื่องความสัมพันธ
0: ์ผมก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาก็เป็นแบบนี้อยู่เหมือนกันสมัยเมื่อก่อนนะครับก็คือเหมือนว่าเขากับพ่อเนี่ยเข้าใจผิดกันพ่อเขาก็มีทัศนคติกับเขาที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาพยายามทำสมมุติเขาเตรียมสอบเนี่ยเขาก็อ่านหนังสืออะไรเงี้ยพอเขามาเห็นก็ว่าเอ้ยอ่านหนังสือทำแบบอะไรประมาณเนี้ยเขาก็แบบเอ้ยเขาก็ตั้งใจทำตรงนี้อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลี่ยงที่จะไม่พูดดีกว่าอะไรเงี้ย
1: ใช่เพราะว่ามันก็คือเอาจริงนะหลายคนก็อยู่มาแบบรู้สึกว่าพูดไปก็เท่านั้นอะอยู่กันแบบไม่ทะเลาะกันดีกว่าสำคัญเลยมันคือกลับมาดูเรื่องความสัมพันธ์ว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นเวลาดีๆที่เรามีต่อกันเนี่ยมันมีอยู่หรือเปล่าคือคนบางคนในหน้ายังไม่มองเลยอย่าว่าแต่พูด ต่างเข้าพานเสร็จเข้าห้องอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดูไอ้ความสัมพันธ์ดีๆเรามีเปล่าเวลาคุณภาพอะที่เราจะนั่งคุยกันปรึกษากันถามสาธารณสุขสุขดิบกันวันนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้มันถูกดึงไปด้วยเรื่องอื่นเนี่ยที่ก็ต่างคนต่างอยู่กับหน้าจอตัวเองแล้วมันก็มีความสุขในรูปแบบตัวเองมันก็เลยรู้สึกว่าก็ไม่เป็นไรอยู่กันแบบไม่ต้องคุยกันมากก็ได้แต่จริงมันทำให้ตัวตนของแต่ละคนเนี่ยก็ค่อยๆทลายไปเรื่อยๆพ่อแม่เนี่ยตัวตนก็ลดลงลูกเองตัวตนก็ลดลง
2: ก็คือต้องหันเข้ามาอยู่ด้วยกันมากขึ้นเงี้ยครับ
1: ก็เปิดอกคุยกันก่อนสำหรับบ้านที่มีปัญหาเนาะเปิดอกคุยกันเลยว่าวันนี้เราจะคุยกันตรงๆเนาะแต่แบบฝั ังกันไม่เถียงไม่แย้ง
2: ไม่เถียงไม่ทะเลาะ
1: ไม่แย้งเลยขอให้ไม่เปิดอกพูดเลยว่าเรารู้สึกยังไงอะไรที่มันติดใจเราอะไรที่เราโกรธอะไรที่เราไม่ชอบลูกไปวัยรุ่นแล้วเนี่ยเขาแนะนำให้มันมีเหมือนกับfamily talk อาทิตย์ละครั้ง
2: จริงเหรอครับโอ้ยไม่บ้านผมไม่มีนะ
1: ไม่มีหรอกคนไทย
2: ค
1: นไทยนี่แบบเป็นพ่อแม่ talk ซะเยอะมันมี family talk คือแบบเป็นเวลาที่เรารู้กันว่าอาทิตย์หนึ่งเราจะมาเจอกันคุยว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเรารู้สึกว่าเราแบบอยากขอบคุณอะไรใครบ้าง
2: อ๋อน่าสนใจจังเลย
1: เรามีอะไรที่เราอยากรู้สึกว่าเราอยากบอกใครเรามีอะไรที่เราอยากให้ใครแบบพัฒนาตัวเองหรือช่วยดีขึ้นในเรื่องไหนเราต้องการความช่วยเหลืออะไรจากครอบครัวมันก็เป็นเวทีที่แบบเหมือนกับเป็นพื้นที่ทำให้ทุกคนได้มาแลกเปลี่ยนกัน
2: ที่เหตุการณ์นี้มันไม่ค่อยเกิดขึ้นเพราะประเทศไทยเขามองว่าแบบผู้ใหญ่คือเด็กต้องตามผู้ใหญ่อย่างนี้ป่ะ
1: คือเราก็เลี้ยงดูกันด้วยวัฒนธรรมเชิงอำนาจ
2: ใช่มานานแล้ว
1: พ่อแม่มีอำนาจเหนือลูกพ่อแม่เป็นเจ้าชีวิตลูกพ่อแม่เป็นผู้ปกครองอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้แบบบางทีพ่อแม่ก็คิดว่าบทบาทของตัวเองก็คือควบคุมทำให้เป็นไปตาม
2: ที่เราอยากให้เป็น
1: ที่เราอยากให้เป็นเนี่ยมันก็เลยทำให้เลี้ยงลูกมาแบบไม่ค่อยได้ฟังไม่ค่อยได้คุยไม่ค่อยได้ถามลูกก็เขาก็ทำหน้าที่ส่วนที่เป็นพ่อแม่ทำมาหากินเอาเงินดูแลส่งเรียนอะไรเงี้ยแต่จริงมนุษย์เราต้องการดูแลเชิงจิตใจด้วยมีการใส่ใจความรู้สึกมีการรับฟังเวลามีปัญหามีการแบบคุยสารทุกข์สุขดิบอันนี้มันเป็นเรื่องของ caring ทางด้านจิตใจซึ่งบางทีมันก็ขาดไป
2: แล้วมันจะช้าไปไหมครับสำหรับสมมติว่าอะถ้าผมกับพ่อแม่เนี่ยคุณแม่ห้าหกสิบแล้วผมก็25แล้วมันช้าไปไหมกับการที่เราจะเริ่มทำกิจกรรมร่วมกันแล้วเริ่มคุยกัน
1: คือตอบนี้ก็ไม่มีอะไรที่สายไป
2: ครับ
1: สายไปก็คือเมื่อคนใดคนหนึ่งตายนั่นแหละสายไปเพราะทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะมันก็ไม่มีอะไรที่สายไปแต่บอกเลยว่ายิ่งเริ่มช้าก็ยิ่งเริ่มยากคือสร้างความสัมพันธ์สร้างเวลาดีๆกับเด็กเนี่ยมันง่ายกว่าสร้างกับเป็นวัยรุ่นอยู่แล้วนี่เขาถึงพยายามบอกว่าให้เลี้ยงลูกเล็กๆดีให้ดีให้เวลาเยอะๆอะไรเงี้ยเพราะว่า10ปีก็ไปแล้วอะไปอยู่กับเพื่อนไปอยู่กับสื่อไปอยู่กับหน้าจอเนี้ยงั้นอยากจะไปสร้างสัมพันธ์ที่ดีตอนที่เขากำลังอยากจะแบบเติบโตด้วยตัวเองเรื่องจริงมันไปตามธรรมชาติอะที่มันจะต้องโตด้วยตัวเองเป็นอิสระจากพ่อแม่เพื่อจะได้พัฒนาความเป็นตัวเองขึ้นมาเนี่ยงั้นมันก็ต้องบอกงี้ว่ายิ่งเริ่มช้าก็ยิ่งยาก
2: นะพี่มีคำถามมาขนาดที่หนึ่งครับ
0: ครับ
2: เห็นว่ามีคน DM มาถามว่าเนี่ยเขาก็อยากทำกิจกรรมกับคุณพ่อคุณแม่เขาเหมือนกันแต่เขาไม่รู้เขาจะเริ่มยังไงอะเราจะแนะนำได้บ้างไหม
0: คือที่เขาถามเข้ามาเนี่ยคือเขาอยากให้พ่อแม่เขาเป็นแบบให้เขาถ่ายอะไรเงี้ยอ๋อ
2: เขาถ่ายอย่างนั้นเหรอ
0: ใช่ใช่เขาอยากทำเหมือนผมกับพ่อผมอะไรเงี้ยแต่โดยที่ตัวบุคคลของพ่อแม่เขาเนี่ยเขาไม่ชอบไม่ได้ชอบอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะแนะนำครับแต่ถ้าแนะนำก็คืออาจจะเป็นกิจกรรมอื่นที่แบบว่าเขาชอบโดยการอะไรเงี้ยอย่างสมมุติพ่อแม่ชอบไปปั่นจักรยานแบบอะไรเงี้ยก็อาจจะปรับจูนเข้าหาพ่อแม่เขาก็ไปปั่นจักรยาน
2: ปั่นจักรยานกันไหมชอบปั่นจักรยานด้วยกัน
0: ใช่ใช่อะไรประมาณนั้นครับ
1: คืออันนี้มันไม่ใช่แบบอยากทำกิจกรรมกับพ่อแม่ละคืออันนี้มันอยากให้พ่อแม่ทำกิจกรรมกับเราคือเราอยากถ่ายรูปพ่อก็ช่วยถ่ายหน่อยแต่บางคนไม่ได้เนเจอร์เขาไม่ได้ชอบก็ทำอย่างที่ถนัดบอกเนี่ยดีก็คือดูว่าพ่อแม่ทำกิจกรรมอะไรและอะไรที่เราจอยได
2: ้
0: ประมาณนั้นครับ
2: ผมเชื่อว่ามันไม่สายเกินไปครับที่เราจะเริ่มเข้าไปคุยกับครอบครัวของเรานะครับเราเอาเวลาตรงนั้นเนี่ยไปใช้กับครอบครัวและทำเวลาให้มีค่าครับผมเชื่อว่าแกประหว่างวัยเนี่ยจะเล็กลงแน่นอนครับแล้ววันนี้ครับรายการเจนวัยของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับวันนี้ผมและคุณหมอแล้วก็น้องคณะต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ทุกคนรับชมแล้วก็ขอบคุณคุณหมอมากครับขอบคุณมากเลยครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: หนีเที่ยว
1: ช่วยด้วยช่วยผมด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
2: ไปไหนกันมาล่ะ
3: ฮัลโหลสวัสดีดาวีเฮ้ดาวี What is it

0: A jaguar. J A G U A R. Jaguar. A jaguar. Jaguars. Hello, how are you? Help! Help!
1: ดาวี่มีอันตรายช่วยเร็ว
2: ฮะค่ะค่ะ
1: เฮ้ยเฮ้ย
2: ฮะ
0: Stop! Stop!
1: โอ้ยแข็งแกร่งยังกับหินน่ะแข็งแรงมากอ่ะ
3: ทำอะไรกันครับผมแค่บอกกับดาวี่ว่าต้องการความช่วยเหลือ
4: เฮ้ย
5: แล้วก็ไม่บอก
0: โอ
3: ้คือเมื่อเช้าผมวิ่งอยู่ที่ชายหาดผมเห็นแมงกระพุนน้อยนอนเกยตื้นอยู่ไม่รู้จะช่วยยังไงดีตอนนี้จะเป็นไงบ้างก็ไม่รู
6: ้น่าสงสารจังเลย
1: แล้วคุณเสือจากัวมายังไงล่ะครับ
3: ผมก็วิ่งมานะครับบอกให้คนช่วยก็ไม่มีใครกล้ากลัวโดนแล้วคันนะครับ
1: โหยไกลมากนะครับมีหน้าล่ะ
3: คือผมวิ่งทุกเช้านะ
1: ปล่อยไว้นานไม่ได้นะครับ
7: งั้นรีบไปช่วยดีกว่า
3: วิ่งตามผมมาเลย
8: พูดเป็นเล่นคุณเสือจากัวผมยานอวกาศนะ
0: Let's go
8: แข็งแรงจริงๆเจ้าเสือ
3: ตามมาตามมา
8: ถึงสักที
7: โหยคราวหลังบินมาก็ได้นะ
3: โอ้มหัศจรรย์มากๆยานวิเศษ
7: ใช่ที่นี่ไหมครับคุณเสือจากัว
3: ที่นี่แหละผมวิ่งเป็นประจำตามมาเลยอยู่ไหนล่ะ
7: What is

0: jellyfish. J E L L Y F I S H. Jellyfish. A jellyfish. Jellyfish it.
1: ใช่เลยเจ้าแมงกะพรุน
2: ช่วยด้วยช่วยด้วยครับ
3: เฮ้ยน่าสงสารจังเลยนะคะ
2: เฮ้ยน่ารักดีดูนิ่มๆขอจับหน่อยนะ
4: เฮ้ยนี่ยาเอ้ยยานะหมูหยองเดี๋ยวจะคันนะก็ผิวของแมงกะพรุนจะทำให้เราคันไม่เอกอ่านหนังสือมา
3: แล้วเอายังไงดีแมงกะพรุนน้อยดูท่าจะแย่แล้วนะ
1: อย่าลืมเอามาคืนล่ะ
2: What is

0: a jug. J U G, jug. A jug. Jugs.
1: ดาวี่ไปหยิบของมานะขอเขาหรือยังผมว่ารีบช่วยแมงกะพรุนน้อยก่อนดีกว่าเออจริงด้วยอืมโอเคแล้วล่ะหมูหยองว่าเฮ้ยน่ารักจัง
2: แมงกะพรุนน้อยเป็นอะไรไปครับ
1: สงสัยที่จะแคบไปนะจริงด้วยใครๆก็ไม่ชอบที่แคบๆ What is it?

0: Ajar. J-A-R, jar. Ajar. Jars.
1: โอ้โหพี่เสือจากัวครับผมเชื่อแล้วครับว่าพี่แข็งแรงจริงๆ
2: อ่ะ
1: ที่จริงผมเดินเอาแมงกะพรุนน้อยไปใส่เองก็ได้ครับ
2: จริงด้วยงั้นผมเอาตุ่มไปวางที่เดิมก่อน
3: อ้าว
0: แล้วจะยกมาทำไมอะคะ
1: โอเคลองเอาไปใส่ตุ่มตรงนั้นดีกว่า
4: คราวนี้ก็ว่ายสนุกเลยนะ
2: ต้องขอโทษด้วยนะครับผมคงต้องกลับก่อน
4: อ้าวทำไมล่ะครับคุณเสือ
2: คือผมออกจากบ้านมาตั้งแต่เช้านี่ก็จะเย็นแล้วผมคิดถึงลูกๆและครอบครัวคงจะรอผมอยู
4: ่อ๋อจริงด้วยหมูหยองออกมาเล่นนานทีไรคุณแม่บ่นอุบทุกทีเลย
2: เขาคงเป็นห่วงนะครับไปแล้วนะครับ
1: หรือว่าแมงกะพรุนน้อยจะคิดถึงบ้านอ่ะ
0: ก็เป็นไปได้นะ
1: ใช่ไหมเจ้าแมงกะพรุนน้อยใช่ใช่แม่ผมคงรอผมอยู่มีหน้าถึงได้หงอยหงอย
0: เข้าใจแล้วงั้นเดี๋ยวข้อสวยจะปล่อยลงทะเลนะ
4: โอ้โหนั่นแมงกะพรุนเต็มเลยอ่ะ
0: นั่นพวกของเธอเหรอ
1: ใช่
4: ไม่ไหวเลยนะออกไปเที่ยวสักไกลเลยอ้าวลูกเพิ่งกลับมาทำไมแม่ว่าอย่างนั้นล่ะเนี่ย
0: ใช่น่าสงสารพ่อ
1: ที่แม่ว่าผมก็เพราะอยากให้ผมระวังไม่ไปเล่นไกลนักเพราะกลัวเกิดอันตรายโอ้ความรู้สึกของพ่อแม
0: ่ก็เป็นห่วงเรานี่เอง

0: Jaguar? Jack? Jar. Good job. What is it? Jellyfish? Jaguar? Jug. Jug. Finish.
1: เก่งมากเพื่อนๆเขาสวยกันลุ้นมากๆเลยนะคะวันนี้พวกเราขอรีบกลับบ้านก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชม

เลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: อนศิลป
1: ์ใน
2: สุดุ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับตอนนี้พี่โจกำลังใช้วิธีการสืบตามหาว่าใครเป็นคนหยิบกระดาษที่พี่โจใช้สอนน้อง
3: อ้าวไม่ได้ครับอยู่นี่แหละ
1: อ๋อ
3: ลืม
1: ขอบคุณครับผมครับ
2: ครับ
1: ไม่มีใครหยิบไปไม่มีใครหยิบไปทั้งนั้นครับรวมทั้งพี่โจด้วยนะครับไม่ได้หยิบมานะครับขอบคุณน้องที่เอามาให้ดูแหมอุตส่าห์ตามหาแหมอุตส่าห์ไปนี่ใช้อุปกรณ์อย่างนี้เลยนะครับแว่นขยายอยากจะเป็นนักสืบอยากจะเป็นเชอร์ล็อกโฮมครับนี่แต่น้องๆบางคนอาจจะไม่รู้จักเชอร์ล็อกโฮมใช่ไหมเชอร์เป็นนักสืบชื่อดังเลยครับเขาเป็นเคยทำเป็นทั้งละครเป็นหนังเป็นอะไรแบบนี้นะครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยถือว่าเป็นนักสืบที่อันดับต้นๆของโลกเลยนะครับเดี๋ยวนี้ในรายการสอนศิลป์พี่โจสอนน้องๆพับเชอร์ล็อกโฮมครับผมนี่เชอร์ล็อกโฮมจะถูกพับออกมาได้ยังไงต้องติดตามครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาพับเชอร์ล็อกโฮมกันแต่ว่าก่อนที่จะพับเชอร์ล็อกโฮมนะครับขอวาดก่อนเนี่ยเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะต้องใช้วิธีการทั้งวาดด้วยแล้วก็มาพับด้วยทีหลังนะครับอ่ะร่างแบบเชอร์ล็อกโฮมกันก่อนดีกว่านะครับก่อนอื่นนะฮะวาดหน้าตาของเชอร์ล็อกโฮมก่อนต้องมีลักษณะเด่นอีกอย่างนึงคือใส่หมวกนะครับแล้วก็เติมผมเข้าไปข้างๆเติมหน้าตาเข้าไปหน่อยนะครับเติมจมูกเติมคิ้วแล้วก็เติมตาวงกลมเข้าไปปากยิ้มนิดนึงแล้วคราวนี้มาเติมชุดของเชอร์ล็อกโฮมกันนะครับ
2: คอเสื้อครับโค้งๆลงมาแล้วก็มีหูกระต่ายนิดนึง
1: ปกเสื้อออกมาแบบนี้นะครับนักเส้นยาวๆลงมาเติมกระดุมเข้าไป
2: เส้นยาวๆสามเหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้ครับคราวนี้ลากเส้นยาวต่อลงมา
1: เป็นชุดของเชอร์ล็อกโฮมแล้วนะครับเรียบร้อยต่อไปก็ขากางเกงกางเกงก็ยาวๆลงมานะครับ
2: แล้วก็รองเท้า
1: แล้วก็เติม
2: แขนเข้ามาตรงนี้นะครับพอเป็นปลายตรงมือตรงนี้เนี่ยเธอใส่เป็นถุงมือครับผม

0: ก็เติมลวดลายเข้าไปหน่อยนึงเอาละครับคราวนี้มาระบายสีกันวาดรูปเชอร์ล็อกโฮมเสร็จแล้วแต่ว่าลักษณะของเชอร์ล็อกโฮมน้องๆอาจจะดูแล้วแบบเฮ้ยทำไมดูชุดลำลองจังเลยจริงๆต้องมีโอเวอร์โค้ทหรือว่าเสื้อคลุมยาวๆด้วยนะครับแต่ส่วนนั้นจะเป็นส่วนที่เดี๋ยวเราจะมาพับกันครับผมเอาละครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราต้องมาระบายสีตัวเชอร์ล็อกโฮมก่อนนะครับเริ่มจากสีน้ำเงินมาเป็นหมวกนะครับแล้วก็ตัวปลายปีกหมวกตรงนี้นะครับส่วนของผมนะครับเราก็อาจจะใส่เป็นผมสีน้ำตาลหน่อยอันนี้มาถึงตรงบริเวณหน้านะครับเราก็ใช้เป็นสีเนื้อแล้วคราวนี้มาถึงข้างในตรงปากนะครับเป็นสีชมพูตามด้วยสีส้มครับคราวนี้มาที่ชุดนะครับแล้วแต่น้องๆหรือว่าจะดีไซน์แบบไหนอะไรยังไงนะครับอยากจะให้ออกแบบให้มันเป็นสีที่น้องๆชื่นชอบก็ได้นะครับแต่ของพี่โจใช้เป็นสีเขียวๆแล้วกันหลังจากนั้นนะครับเราก็ระบายส่วนที่เป็นกางเกงถุงมือแล้วก็รองเท้าแล้วก็ส่วนเสื้อด้านในอะไรอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับคราวนี้เดี๋ยวเราก็จะนำเอาเชอร์ล็อกโฮมของเราเนี่ยไปตัดตามรอยออกมานะครับตัดตามรอยออกมาและที่สำคัญเดี๋ยวเราจะตัดช่วงแขนของเชอร์ล็อกโฮมของเราเนี่ยแยกออกมาครับแล้วเดี๋ยวจะเอาแขนเสียบเข้าไปยังไงต้องรอดูนะครับแล้วเราก็จะมาพับส่วนต่อไปตรงนี้นะครับนะครับมีกระดาษสีหน้าเดียวนะครับอีกด้านนึงเป็นสีขาวด้านนึงเป็นสีแดงนะครับนำสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับตรงนี้มาพับครึ่งครับพับครึ่งเสร็จปั๊บกางออกครับผมแล้วก็พับครึ่งอีกทีนึงแล้วหลังจากนั้นกางออกครับพับจากด้านข้างตรงนี้นะครับพับทบเข้ามาที่จุดตรงกลางคราวนี้เราก็พับต่อด้านบนนะครับครึ่งหนึ่งให้มาถึงจุดกลางตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับพลิกกลับอีกด้านหนึ่งแล้วก็พับกลางนะครับแล้วก็เฉียงๆเข้ามาตรงขอบๆนี้หน่อยหนึ่งนะครับด้านนึงก็พับให้เท่ากันเสร็จแล้วกางออกครับเอานิ้วสอดเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็พับทบมาแบบนี้ครับแล้วก็พับเก็บตรงขอบด้านข้างตรงนี้เข้าไปเอาละครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นโอเวอร์โค้ทตัวยาวๆสีแดงนะครับแล้วเราก็นำเชอร์ล็อกโฮมของเรานะครับแล้วก็ตัดแขนออกมาด้วยพอตัดแขนออกมาเสร็จเรียบร้อยตัวเชอร์ล็อกโฮมของเราใส่ไว้ข้างในครับถ้าเกิดสมมติว่าตรงนี้นะครับด้านล่างยาวเกินไปนะครับเราก็พับทบขึ้นไปส่วนช่วงแขนตรงนี้เนี่ยเราก็จะเสียบเข้าไปด้านในครับแล้วเราก็ทากาวแปะแขนไว้ด้านหลังนะครับเอาละครับเชอร์ล็อกโฮมของเราก็เสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับใช้ทั้งเทคนิคการพับแล้วก็วาดรูปมาผสมกันแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะทำเป็นแหมนักสืบผู้หญิงล่ะนี่ครับก็วาดออกมาได้แบบนี้นะครับเป็นตัวผู้หญิงที่เป็นผู้ช่วยหรือจะเป็นนักสืบสาวที่ออกมาเป็นคู่แข่งกับเชอร์ล็อกโฮมก็ได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวไปดูช่วงหน้ากันดีกว่าว่าใครจะส่งจดหมายมาถึงพี่โจแล้วบ้างครับผม
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ
0: ์มาดูจดหมายกันดีกว่านะครับเด็กหญิงพรนิภาสันทัศน์หรือว่าน้องพลอยนะครับหนูชอบวาดรูปชอบดูรายการสอนศิลป์นะครับเขียนชื่อตัวเองนะครับมาอยู่ในดอกไม้แบบนี้นะครับมีการตกแต่งชื่อของตัวเองนะครับให้อยู่ตรงกลางเกสรดอกไม้นะครับแล้วก็วาดรูปครอบครัวมาให้พี่โจดูครับครอบครัวแล้วก็เห็นรายละเอียดไหมครับแค่เขียนว่าครอบครัวก็มีดอกไม้อยู่ตรงข้างๆนะครับนี่แล้วก็มีฉันพ่อน้องแล้วก็แม่นะครับทุกคนยิ้มยิงฟันหมดเลยอ้าวละขอบคุณมากๆเลยนะครับเฮ้ย ันนี้แอบเห็นอะไรก็ไม่รู้เป็นขดๆอยู่ตรงก้านดอกไม้ด้วยนะครับไม่รู้คืออะไรถ้าเกิดอยากจะเขียนมาอธิบายเพิ่มเติมให้พี่โจก็เขียนมาได้อีกนะครับน้องพลอยยังรอจดหมายของน้องพลอยแล้วก็น้องๆคนอื่นๆอยู่เรื่อยๆนะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมเอาละเสร็จเรียบร้อยสำหรับจดหมายของน้องพลอยนะครับคราวนี้มาดูชิ้นงาน

ยีราฟจากเด็กหญิงชิตานุมาศประสมแก้วนะครับน้องชมพูนะครับส่งชิ้นงานมาให้พี่โจแต่ว่ามองไม่เห็นหน้าไม่เห็นเห็นแต่ชิ้นงานเป็นยีราฟคอยาวๆทำมาจากไม้หนีบผ้าใช่ไหมครับแล้วก็ที่เป็นยีราฟสีชมพูด้วยนี่ดูรู้เลยว่าต้องเป็นชิ้นงานของน้องผู้หญิงแต่ไม่เห็นหน้าของน้องชมพูครับถ้าเกิดสมมุติว่าคราวหน้าจะส่งชิ้นงานอีกนะครับบอกไปถึงน้องชมพูแล้วก็น้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับลองถ่ายรูปพร้อมกับชิ้นงานตัวเองถือมาโชว์หน่อยมาอวดกันหน่อยนะครับว่านี่เป็นชิ้นงานของเรานะครับก็ใส่ในรายละเอียดดีเทลเพิ่มเติมมาแล้วอย่าลืมพี่โจอยากเห็นหน้าสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราทุกๆคนเลยนะครับใครอยากส่งมาแบบนี้ก็ facebook.com/sonsinclub ครับหรืออีเมล sonsin@thaipbs.or.th วันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพี่โจและรายการสอนศิลป์ทางไทย PBS ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

การชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ของใช้ได้คุณแม่ขามากินเค้กสิคะฝีมือกุ๊กเองนะ
1: หุยไม่ดูไม่ได้
0: เอ๊ะคุณแม่ขา
1: สีนี้ก็ฟังไม่ได้

0: ค่นี้ก็ไม่ต้องเห็นไม่ต้องได้ยินอะไรอีกแล้ว
1: คุณพ่อขาทานแค่ค่ะเพิ่งออกเสร็จใหม่ๆเลย
0: ฮะไม่ได้ฉันอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้ว
2: เอ๊ะแม่เป็นอะไรไปเหรอครับ

0: เมื่อกี้ก็เหมือนกันนะครับอยู่ๆแม่ก็ปิดหูแล้วก็บอกว่าฟังไม่ได้ฟังไม่ได
1: ้แล้วเมื่อกี้มีเสียงอะไรหรอ
2: ก็ไม่มีเสียงอะไรนี่นานอกจากเสียงพวกเราเคี้ยวข้าวเกรียบกันอย่างเงี้ยกรอบกรอบกรอบกรอบ
1: ไม่อยากเห็นเค้กไม่อยากได้ยินเสียงเคี้ยวข้าวเกรียบหรือว่าที่แม่ทำตัวแปลกๆอย่างเงี้ยก็เพราะเรื่องอาหารน่ะ
0: เรื่องอาหารเหรอ
1: ใช่แล้วก็แม่ทำท่าเหมือนจะหนีอาหารยังไงอย่างนั้นแหละ
2: ถ้าผู้หญิงหนีอาหารแบบนี้ก็มีแค่เหตุผลเดียวเท่านั้นแหละ
3: ใช่แล้วจ้ะแม่กำลังอดอาหารลดความอ้วนอยู่จะได้ใส่ชุดสวยๆไปงานเลี้ยงรุ่นได
2: ้นั่นไงนึกแล้วไม่มีผิด
3: ก็เหมือนกันห้ามทำขนมอะไรทั้งสิ้นตลอดสัปดาห์นี
1: ้ฮะทำไมล่ะคะ
3: ก็ขนมของลูกมันมีสีสันน่ากินแล้วก็ส่งกลิ่นหอมยั่วยุนแม่นี่นาเดี๋ยวผ่านงานเลี้ยงรุ่นแม่ไปก่อนแล้วค่อยทำนะ
1: อะไรกันเนี่ย
3: เอาล่ะเอาเป็นว่าตกลงตามนี้เอ๊ะอะไรเนี่ยโอ้ย
2: อ้าวแม่เป็นอะไรไปนะแม่
3: โอ้ยอยู่ก็หน้ามืดหมดแรงเวียนหัวไปหมดเลยล่ะค่ะ
4: ก็เอาแต่อดอาหารไม่กินข้าวกินปลาแล้วร่างกายมันจะไปเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนกันล่ะ
3: คุณแม
4: ่ยังไงร่างกายคนเราก็ต้องการพลังงานจากอาหารอยู่นะมื้อหลักๆ3มื้อน่ะก็ควรจะทานให้ครบไม่ใช่อดไปเลยอย่างนี้ถ้าอยากลดความอ้วนก็เลือกกินแต่เฉพาะอาหารพลังงานต่ำสิอาหารพลังงานต่ำอย่างพวกผักหรือผลไม้กินอิ่มแต่ให้พลังงานไม่มากเหมาะสำหรับคนลดความอ้วนที่สุดเลยส่วนอาหารที่ต้องงดก็คือพวกของทอดหรืออาหารแป้งมันๆที่ให้พลังงานสูงแค่ควบคุมเรื่องอาหารนิดหน่อยแล้วก็ออกกำลังกายเพิ่มซะแค่นี้ก็ลดความอ้วนได้แล้ว
2: ใช่แล้ววิธีของคุณยายเนี่ยถูกต้องที่สุดเลย
3: แต่ว่าออกกำลังกายมันเหนื่อยนี่นานอกจากลดทั้งน้ำหนักแล้วร่างกายก็ยังแข็งแรงขึ้นอีกด้วย
2: ใช่แล้วจ้ะพ่อว่าแม่หันมาใช้วิธีควบคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายดีกว่านะถ้างั้นก็ลุยเลยละกัน

0: ที่เป็นฟิลเตอร์ช่วยให้ขับถ่ายง่ายรับรองไม่อ้วนแน่นอนค่ะปลากระพงเลือกค่ะเนื้อปลาให้พลังงานต่ำแต่ยังได้โปรตีนครบถ้วน
1: ผลไม้หรือครับโอ้ยแกไม่ชอบผลไม้เลยอ่ะ

0: สีสวยจังเลยแบบนี้สิน่ากิน
1: เย้ลดลงไปตั้ง5กิโลแน่ชิโยชิโยในที่สุดแม่ก็ลดน้ำหนักได้แล้ว
2: ยินดีด้วยจ้ะ
1: แต่ว่าหลังจากนี้ก็อย่าเผลอกินอะไรตามใจจนอ้วนอีกก็แล้วกันนะค่ะขอบใจทุกๆคนมากเลยนะที่ช่วยเป็นกำลังใจให้แม่คราวนี้แหละแม่จะใส่ชุดสวยๆไปโชว์ตัวทุกงานเลย

ารพลังงานต่ำแหน่งอื่นให้อีกดีกว่า แต่ว่าวันนี้ง่วงแล้วขานอนก่อนละกันนะ

น้ำหนักส่วนตัวเองก็ลดลงเหมือนกันนะคะแต่รู้สึกร่างกายแข็งแรงขึ้นไม่ค่อยเหนื่อยง่ายเหมือนเมื่อก่อนด้วยแหมอาหารพลังงานต่ำกับการออกกำลังกายเนี่ยมันดีอย่างนี้นี่เองลึกนี้ให้คุณแดนสอนเมน

0: โอ้วันนี้ช่างเป็นวันที่แสนวุ่นวายอะไรขนาดนี้เฮ้ยเหนื่อยสุดๆเลยอะค่ะเรื่องมันเริ่มขึ้นตอนที่กุ๊กกำลังทำรายงานอยู่โอ๊ยแก๊ปมาบ๊าบายหน่อยสิพี่กำลังทำรายงานอยู่นะ
1: โถพี่ถ้าเล่นเสียงเบาๆมันก็ไม่สนุกสิครับ
2: แก๊ปอย่ากวนพี่เขาสิลูกเบาๆเสียงให้พี่เขาหน่อยพี่เขาทำงานอยู่
0: เอ๊ะอะไรกันเนี่ยไฟดับหรอ
2: หรือว่าที่บ้านจะมีไฟช็อต
1: ไม่ต้องห่วงหรอกจ้าไฟไม่ได้ช็อตหรอกแค่ช่างไฟเข้ามาซ่อมเสาไฟตรงหัวถนนโน่นนะจ้าก็เลยไฟดับกันทั้งถนน
0: แล้วกูจะทำรายงานต่อยังไงอ่ะไม่ถ้าใช้อินเทอร์เน็ตหาข้อมูลไม่ได้อ่ะ
1: ใช่ใช่ใช่ถ้าไฟดับอย่างนี้แกปก็เล่นเกมต่อไปไม่ได้นะสิ
2: แม่ก็ดูดฝุ่นต่อไม่ได้เหมือนกันจ้ะแถมเครื่องซักผ้าก็คงใช้ไม่ได้ทำยังไงดีละเนี่ยเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ซักก็ยังค้างอยู่ตั้งเยอะแน
1: ่ฮะ
0: ถ้าไฟดับก็เปิดแอร์เปิดพัดลมไม่ได้ตอนเด็กๆก็อยู่กันอย่างมืด
3: ๆแล้วพวกเราจะอยู่กันได้ยังไงล่ะ
1: คนสมัยนี้แค่ไฟดับนิดหน่อยก็ทำเป็นเรื่องใหญ่ไปได
4: ้เอ๋คุณยายครับไฟดับเนี่ยมันยังไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกเหรอครับ
1: คนสมัยก่อนที่เขายังไม่มีไฟฟ้าใช้น่ะเขาก็ยังอยู่กันได้อย่างสบายๆไม่เห็นจะต้องมีปัญหาอะไรเลยก็อย่างเครื่องดูดฝุ่นนี่ถ้าใช้ไม่ได้เราก็ใช้ไม้กวาดแทนสิหรือเครื่องซักผ้าถ้าใช้ไม่ได้เราก็ใช้กะละมังซักมือเอาก็ได้ถ้าอากาศร้อนมากเราก็เปิดหน้าต่างรับลมธรรมชาติบ้างก็ได
0: ้และถ้าเราไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้หาข้อมูลล่ะคะคนสมัยก่อนเขาหาข้อมูลมาทำรายงานได้ยังไง
1: ไม่ยากเลยจ้ะกุ๊กเราก็ใช้หนังสือไงล่ะจ๊ะหนังสือน่ะไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าไม่ต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์อะไรทั้งสิ้นจะเปิดอ่านเมื่อไรก็ได้สะดวกสบายกว่าอินเทอร์เน็ตเป็นไหนๆถึงจะไม่สะดวกแต่ก็แก้ขัดไปก่อนแล้วกันนะ
0: ค่ะ
1: รู้สึกว่าจะยังมีเจ้านั่นอยู่นี่นา
4: เอ๋ฮูลาฮูปเนี่ยเหรอครับของเล่นโบราณ
1: ใช่แล้ว

0: แล้วมีมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณแล้วนะรู้ไหม
1: ฮะตั้งแต่สมัยกรีกโบราณเลยเหรอครับ
0: ใช่จ้ะสมัยก่อนน่ะทำด้วยห่วงไม้ไผ่ง่ายๆแต่ตอนนี้ก็พัฒนาขึ้นมาเป็นห่วงพลาสติกแข็งแรงทนทานนอกจากเล่นได้สนุกแล้วยังช่วยเผาผลาญพลังงานส่วนเกินถือเป็นการออกกำลังกายที่ดีเลยล่ะจ้ะ
1: เป็นไงบ้างครับคุณยายผมเก่งไหมครับ
0: เก่งมากจ้ะแก๊ปเก่งมากจ้า
1: เฮ้ยออกกำลังใช้ได้เลยละเนี่ย
0: ถึงจะเป็นของเก่าโบราณแต่ถ้าของมันดีซะอย่างยังไงก็กลับมาฮิตได้เรื่อยๆนะ
2: เย้ทำรายงานเสร็จแล้วขอบคุณคุณยายนะคะที่ช่วยแนะนำหนังสือพวกนี้ให้
1: เหนื่อยจนหิวแล้วอ่ะพี่กุ๊กขอข้าวกินหน่อยสิครับ
2: ได้แล้วไฟดับอย่างนี้หม้อหุงข้าวก็ใช้ไม่ได้นะสิ
1: หาไม่นะแก๊สไม่อยากอดข้าวนะครับ
0: ถึงไฟจะดับแต่แก๊สยังใช้ได้อยู่ไม่ต้องใช้หม้อหุงข้าวเราก็หุงข้าวได
2: ้ทำยังไงล่ะคะ
0: ขั้นแรกเลยนะก็ใส่ข้าวสารลงไปในหม้อแล้วก็เติมน้ำลงไปให้ท่วมข้าวตามปกติเสร็จแล้วก็ตั้งเตาเปิดไฟแรงได้เลยต้มไปแบบไม่ต้องปิดฝานะจ๊ะสังเกตดูพอระดับน้ำมันลดลงไปจนเห็นข้าวแผ่มๆจากนั้นก็รีไฟให้อ่อนๆแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้สัก10นาทีข้าวก็จะเริ่มสุกกินได
2: ้ว้าวสุดยอดเลยค่ะคุณยายกึกไม่เคยหุงข้าวโดยไม่ใช้หม้อหุงข้าวอย่างนี้มาก่อนเลยค่ะต้องขอบคุณไฟดับนะคะเนี่ยที่ทำให้กึกได้เรียนรู้วิธีหุงข้าวแบบนี้เดี๋ยวกึกขอไปจัดเรื่องในไดอารี่ก่อนนะคะ
1: ไฟมาแล้วเย้
0: เฮ้ยดีจังเลยนึกว่าคืนนี้จะต้องจุดเทียนกันทั้งบ้านแล้วซะอีกอะ
2: ถ้างั้นเดี๋ยวกึ๊บรีบทำกับข้าวอย่างอื่นเลยนะคะพวกเราจะได้กินข้าวเย็นกัน
0: จ้างั้นเดี๋ยวยายช่วยด้วยอีกคนนะ
2: ค่ะไฟฟ้านี่บางทีก็จำเป็นจนขาดไม่ได้จริงๆนะอย่างเรื่องหลอดไฟให้แสงสว่างตอนดึกถ้าไม่มีเลยแย่เลยแต่บางเรื่องเราก็ทำเองได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าเลยอย่างการใช้ไม้กวาดแทนเครื่องดูดฝุ่นหรือการเปิดหน้าต่างรับลมธรรมชาติแทนการเปิดแอร์ต่อไปนี้กึ๊กจะพยายามใช้ไฟฟ้าให้คุ้มค่าที่สุดจะได้ไม่สิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็นเลยค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สอนศิลป
1: ์มาแล้วครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับกำลังกินขนมรอยเลยนะครับว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลาสักทีพอถึงเวลาปุ๊บยังติดพันอยู่นะครับขนมกำลังอยู่ในปากเลยอร่อยเลยนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์กันก่อนเดี๋ยวตัวเก็บขนมก่อนแล้วกันเนาะนี่ที่หนีบขนมของพี่โจนะครับซึ่งที่หนีบแบบนี้นะครับนี่เป็นลายมดนะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อหาที่ไหนครับเพราะว่าไม่มีขายแต่มีที่นี่ในรายการสอนศิลป์แค่มีไม้หนีบผ้าไม้พรมแล้วก็ลวดกำมะหยี่นะครับเราก็สามารถประดิษฐ์ที่หนีบผ้าน่ารักน่ารักแบบนี้ได้แล้วครับถ้าใครอยากได้แบบนี้ติดตามสอนศิลป์วันนี้เลยครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์แล้วครับตอนนี้นะครับในมือพี่โจมีนี่ไม้หนีบนะครับครับแล้วคราวนี้ก็มีไม้ไอศกรีมอีกสัก2อันนะครับเพราะว่าอาจจะมาเพิ่มความยาวให้กับไม้หนีบหน่อยนึงนะครับถ้าหากว่าเป็นไม้หนีบเลยเนี่ยอันประมาณขนาดนี้เนี่ยเราอาจจะใส่ลวดลายหรือว่าตกแต่งได้ไม่เยอะนะครับอันนี้อยากจะให้เป็นชิ้นใหญ่ๆหน่อยเวลาที่เราไปหนีบถุงขนมหนีบซองขนมจะได้เห็นชัดๆนะครับก็มาเพิ่มขนาดความยาวด้วยการทาก้าวใส่เข้าไป

ากาวเสร็จปุ๊บก็รอให้แห้งนะครับนำเอากระดาษสีแดงมาวัดขนาดดูนะครับเป็นสักประมาณขนาดเท่ากับไม้ไอศกรีมแบบนี้นะครับวาดวงกลมยังไม่จบวงแล้วก็วาดเป็นเส้นโค้งคล้ายๆกับวาดรูปพระจันทร์ครับพอวาดเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็นำไปตัดออกมาก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับปากของมดนะครับปากของมดก็จะวางไว้ตรงปลายแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็รอไว้ก่อนนะครับคราวนี้เราก็มาระบายสีกันครับสีที่ใช้ก็เป็นสีอะคริลิกสีแดงเลยนี่เป็นมดแดงนะครับระบายให้ทั่วทั้งอันเสร็จใช่ไหมครับรอให้แห้งพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำตรงตัวของมดแดงกันนะครับวิธีการนะครับเริ่มด้วยการนำเอาซ่อมมาครับผมแล้วก็ไหมพรมนะครับมาพันรอบซ่อมนะครับซ่อมตรงนี้นะครับก็มีความแหลมคมเหมือนกันตรงนี้ก็ต้องระมัดไว้นะครับเอาละเว้นให้เหลือตรงร่องของซ่อมตรงนี้นะครับเป็นรูไว้นิดนึงนะครับแล้วเราก็เริ่มพันครับพันแล้วก็จับรุ่นให้มาให้ชิดกันเลยนะครับ

านไปเรื่อยๆพอไปถึงปลายเราก็วนกลับมาทบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับและหลังจากนั้นนะครับเราก็นำไม้พรมมาอีกหนึ่งเส้นนะครับอันนี้จะเป็นเส้นที่ตัดไว้แล้วสั้นหน่อยนะครับร้อยผ่านไปในร่องตรงกลางนะครับดูให้ดีนะครับร่องตรงกลางเข้ามานะครับแล้วเราก็ไปอ้อมเพื่อที่จะมัดปมเข้ามาตรงกลางนะครับดึงให้ตึงขึ้นมานะครับแล้วก็มัดปมมัดให้แน่นเลยครับตัดปลายออกหน่อยแล้วคราวนี้ก็ดึงออกมาครับดึงออกมาเสร็จนะครับเราจะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ใช่ไหมครับ

ให้ทำการใช้กรรไกรนะครับร้อยเข้าไปตรงรูแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดครับตรงนี้ก็ต้องเตือนการใช้กรรไกรนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยไหมพรมตรงนี้ที่เราร้อยไว้มันจะค่อนข้างหนานะครับพอตัดเสร็จปุ๊บตรงปลายที่มัดนี่ตรงนี้อย่าตัดนะครับเพราะว่าถ้าตัดปุ๊บมันก็จะขาดตัดต่ออีกทีนึงนะครับอีกฝั่งนึงด้วยนะครับตัดเสร็จแล้วนะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับเราก็จะต้องทำการยีให้มันเป็นเส้นเป็นขุยพองๆออกมานะครับแล้วก็ตรงไหนที่เป็นเส้นที่ดูยาวเกินออกมาตรงที่เรามัดปมอะไรยังไงไว้นะครับก็ทำการตัดครับเล็มๆตรงขอบๆออกไปแบบนี้นะครับจะปันๆอย่างนี้นะครับให้มันออกมาเป็นกลมๆหน่อยนะครับทับออกมา3ก้อนนะครับแล้วเราก็มาแปะพระจันทร์เสี้ยวที่เราตัดไว้ก่อนนะครับตั้งแต่แรกนะครับเพราะมันจะอยู่ด้านล่างสุดเป็นปากนะครับหลังจากนั้นก็แหกแก้วแปะส่วนที่เป็นหัวเป็นตัวแล้วก็เป็นก้นรอให้กาวแห้งสักพักระหว่างที่รอให้กาวแห้งครับนำลวดกำมะหยี่มานะครับนำมาตัดให้เป็นข้อนะครับเอาสัก2ข้อ2ปล้องตรงนี้นะครับเตือนเช่นเดิมเรื่องของการใช้กรรไกรครับลวดนะครับมันจะมีความแข็งอยู่ด้านในตรงนี้เนี่ยมันเหมือนเราจะดัดไปดัดมานิ่มๆง่ายๆนะครับแต่พอจริงๆเวลาที่เราจะตัดปุ๊บเนี่ยเส้นเหล็กเล็กๆที่อยู่ด้านในก็จะตัดยากนิดนึงนะครับแล้วก็ตัดออกมาทั้งหมด4เส้นครับตัดออกมาแล้วก็มาดัดนะครับดัดให้เป็นขาใส่เข้าไปในช่องตรงนี้นะครับและส่วนที่เหลือนะครับอีกเส้นนึงนะครับคราวนี้เราจะมาทำเป็นจริงๆจะเรียกว่าเป็นหนวดนะครับติดตาดุกดิกนะครับตาดุกดิกหรือตาตุ๊กตาอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะมีขายอยู่แต่ถ้าเกิดสมมติไม่มีเนี่ยน้องๆตัดกระดาษก็ได้นะครับกระดาษสีขาวอ่อนๆมานะครับสีขาวแล้วก็มาวาดเป็นรูปตานะครับตรงนี้ก็ถึงเวลารอให้กาวแห้งแล้วนะครับพอกาวแห้งเสร็จก็จะออกมาเป็นปรับขาจัดขาจัดท่าทางวางให้ดีนะครับแล้วก็มาหนีบถุงขนมได้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะหยิบขนมมาลองหนีบด้านข้างนี้ครับหรือถ้าหากว่าอยากจะทำแบบที่เป็นอันใหญ่เลยนะครับนี่ครับผมไม้หนีบผ้าเนี่ยก็อันเท่าเดิมแต่ไม้ไอศกรีมอันใหญ่ขึ้นยาวขึ้นแทนที่เราจะใส่เป็นปล้อง3ปล้องอันนี้เราเพิ่มกันเป็น5ปล้องนะครับแล้วก็กลายเป็นหนอนชาเขียวน่ารักน่ารักหนีบถุงขนมเข้าไปแล้วหนอนชาเขียวก็ช่วยเก็บขนมของเราไว้ครับเอาละเสร็จเรียบร้อยนี่ถ้าหากว่าน้องๆมีไอเดียมากกว่านี้ตัวไหมพรมเนี่ยมันสามารถเกาะเป็นก้อนๆรวมเป็นอะไรยังไงได้บ้างอย่างเป็นแมงมุมอย่างเงี้ยตัวพองๆฟูๆหน่อยหรือว่าจะเป็นสัตว์ชนิดอื่นเลยก็ได้นะครับถ้ามีไอเดียถ้ามีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์ส่งมาเลยอยากรู้ว่าน้องๆจะเจ๋งแค่ไหนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเรา

0: สอนศิลป์อินบ็อก
1: ซ์วันนี้มี1ข้อความจากใน Facebook นะครับแล้วก็จดหมาย2ฉบับครับต้องมาเร่งตอบกันนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้โหจดหมายมารอเต็มไปหมดเลยนะครับมีจดหมายจากเด็กหญิงสุดารัตน์โสดาชื่อเล่นชื่อน้องเอ็มค่ะวันนี้วาดรูปมาให้ดูด้วยนะครับเป็นรูปบ้านนะครับบ้านของน้องเอ็มข้างในตรงประตูลายสวยมากเลยนะครับตัวบ้านมีความลึกอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ระบายเส้นตัดขอบมาสวยงามทีเดียวขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องเอ็มครับนี่มาไกลจากจังหวัดมหาสารคามเลยนะครับคราวนี้มาดูจดหมายอีกหนึ่งฉบับครับเรียนพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะจากหนูมีนาเด็กหญิงทิตานันอรุณรัตน์พลทัศน์อายุ5ปีแล้วก็วาดรูปนางเงือกมาแบบโอ้โหชอบมากชอบมากนางเงือกของน้องมีนานี่เรียกว่าจัดเต็มมากเหมือนกับเป็นนางเงือกยิปซีนะครับจินตนาการสุดยอดมากๆเลยนะครับคราวนี้มาดูข้อความจากน้องน้ำปิงน้องน้ำปิงแล้วก็พี่จ๋าค่ะผลงานที่ส่งมาเป็นโรงหนัง

0: จำลองครับในภาพเขียนว่าโรงหนังจำลองแสนสนุกโอ้โหขอบของโรงหนังให้ลวดลายแบบสุดยอดจริง
1: นะครับ
0: เอาล่ะใครที่อยากจะส่งจดหมายมาก็ได้เลยครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404เดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยตอบมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวขอแอบดูก่อนจดหมายเพียบเลยจะค่อยๆทยอยตอบมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับ facebook.com/sonsinkhub ก็ยังโพสต์ข้อความโพสต์รูปมาได้เรื่อยๆครับอีเมล sonsin@thaipbs.or.th วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์กับพี่โจทาง Thai PBS วันนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

บอยซีจีร่วมกับสสสเสนอ

0: ไรอยู่บนต้นไม้น่ะ
1: คือแม่นกเขาออกไปหาอาหารฉันว่างๆอยู่ก็เลยขึ้นไปช่วยเฝ้าลูกนกไว้อ่ะ
0: โหเขียวหวานนี่ใจดีจังเลยนะ
1: เอ้ย
0: เราจะรีบกลับขึ้นไปทำไมเล่ายังไม่ทันได้พูดอะไรกันเลยนะ
1: ฮะประกวดร้องเพลงในงานโรงเรียนงั้นเหรอ
0: ใช่แล้วเขาพ่อเขามาชวนให้พวกเราร่วมประกวดด้วยกันน่ะพวกเราก็เลยมาถามเขียวหวานดูว่าสนใจเข้าร่วมกับพวกเราด้วยหรือเปล่า
1: สนใจสิแต่ว่าฉันไม่อยากใส่ชุดว่ายน้ำเลยอ่ะ
2: เย้นั่นมันประกวดนางงามแล้ว
3: แต่ว่าพวกเราก็ยังไม่ได้ข้อสรุปกันเลยนะว่าพวกเราจะร้องเพลงอะไรในงานประกวดน่ะ
0: ง่ายนิดเดียวพวกเราก็ต้องร้องเพลงที่พวกเราถนัดสิอย่างเพลงออกกำลังกายที่คุณครูสอนให้พวกเราทุกเช้าไง
4: ไม่ดีหรอกฉันว่าร้องเพลงมันแบบแนวร็อกจะดีกว่านะเย้เย้เย
3: ้แต่ว่าฉันไม่ถนัดทั้งแนวออกกำลังกายแล้วก็แนวร็อกเลยฉันก็เลยคิดว่าจะเสนอให้พวกเราร้องเพลงลูกทุ่งที่ฟังง่ายๆนะ
2: เย้ยงงงงงงง
1: เขาพอดเขาบอกว่าเขาอ่ะอยากจะร้องเพลงแนวอินดี้ที่เขาอ่ะเพิ่งแต่งใหม่ด้วยเหมือนกันส่วนของฉันฉันก็อยากร้องเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆอ่ะ
5: เฮ้ยร้องเกี่ยวกับสัตว์ดีกว่า
6: ไม่เอาลูกทุ่ง
3: แบบนี้จะทำยังไงกันดีล่ะทุกๆคนต่างก็อยากร้องเพลงที่ตัวเองชอบทั้งนั้นเลย
0: ถ้าอย่างนั้นสงสัยพวกเราต้องเปลี่ยนไปประกวดแบบร้องเดี่ยวซะแล้วมั้ง
4: ไม่เอานะทำแบบนั้นพวกเราก็ต้องแข่งขันกันเองนะเซ
7: ่งงี้งงี้งงี้งงี้งงี
1: ้ฮึข้าพ่ออ่ะเขามีความคิดดีๆล่ะ
2: เอ๋ทำยังไงหรอ
8: วันนี้เด็กนักเรียนน่าร้องดีมากไม่ดื้อไม่สนเลยแต่ว่าเมื่อวานเราเผลอกินตามใจปากไปหน่อยอ่ะไม่วันนี้น้ำหนักเพิ่มขึ้นมาต้อง3กิโล
0: โอ้โหตั้ง3กิโลเลยล่ะคะคุณครูมัน
8: ซะแล้วเฮ้ยหนูเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่จ๊ะสับปะรด
0: พวกหนูมาสมัครประกวดร้องเพลงกันค่ะคุณครู
8: อ๋อพูดเถอะงั้นเหรอจ๊ะ
2: สวัสดีครับคุณครู
8: แหมพร้อมเพรียงกันดีจังนะพวกเธอเนี่ยแบบนี้ก็คงจะสนใจสมัครประกวดแบบกลุ่มละสินนะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะคุณครู
8: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลองร้องเพลงที่จะใช้ประกวดให้ครูฟังเป็นตัวอย่างดูสักหน่อยสิจ๊ะ
0: ได้ค่ะคุณครูเอาละนะพวกเราเอ้า1 2 3
8: จ้ะทำไมพวกเธอถึงร้องกันคนละเพลงแบบนี้ล่ะจ้ะ
0: ก็พวกเราต่างคนต่างก็มีเพลงที่อยากร้องกันคนละเพลงนี่คะแล้วพวกเราก็ไม่อยากทะเลาะกันเองด้วยพวกเราก็เลยทำตามวิธีคิดดีๆของข้าวโพดให้ทุกคนร้องเพลงที่ตัวเองชอบออกมาพร้อมๆกันทั้งหมดเลยเพลงจะได้พร้อมขึ้นเป็น5เท่าเลยยังไงล่ะคะคุณครู
8: เออแต่ครูว่าแบบนี้พวกเธอเปลี่ยนไปสมัครประกวดแบบร้องเดี่ยวจะไม่ดีกว่าหรอจ๊ะ
4: แต่ว่าพวกเราเป็นเพื่อนรักกันไม่อยากจะแข่งขันกันเองนี่ครับคุณครู
8: แหมพวกเธอนี่รักกันดีจริงๆเลยนะถ้าอย่างนั้นก็แล้วแต่พวกเธอกันแล้วกันนะจ๊ะโอ้โ
0: หเย้
9: และพวกเธอต่อพื้นผู้ชนะเลย
8: เดี๋ยวสิจ๊ะพวกเธอห้องพักครูไม่ใช่ที่สำหรับนอนหลับฝันหวานกันนะจ๊ะเด็กๆเอาเป็นว่าพวกหนูลองกลับไปคิดดูกันอีกสักรอบก่อนกันแล้วกันนะจ๊ะสับปะรด
0: ค่ะคุณครู
8: โอ้ย
9: มีแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยต่างคนต่างร้องจะได้เพราะขึ้น5เท่าช่างคิดกันจริงๆนะเด็กสมัยนี
8: ้แต่ว่าจากเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าถึงแม้พวกเด็กๆกลุ่มนี้จะรักใคร่กลมเกลียวกันแต่พวกเขาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องความสามัคคีนะคะคุณครูใหญ
9: ่เรื่องนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมเองก็แล้วกันผมจะหาวิธีการดีๆสอนพวกเขาเองไม่ต้องห่วง
0: ฉันก็ว่าวิธีนี้ดีที่สุดแล้วล่ะเพราะทุกคนจะได้ร้องเพลงแบบที่ตัวเองชอบหมดเลย
4: นั่นน่ะสิ
3: แต่จะว่าไปทำแบบเนี้ยก็ดูเหมือนจะมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะ
4: ใช่แล้วเพราะเสียงของพวกเรากลบเสียงของพวกเรากันเองหมดเลย
2: ฮ่าน
3: ั่นน่ะนะ
9: เดี๋ยวเราจะแกล้งปล่อยกระดาษปึกนี้ให้ปลิวไปเสร็จแล้วก็เรียกเด็กสักคนมาช่วยเก็บพอเขาเก็บไม่ไหวแล้วเราค่อยบอกให้เพื่อนๆไปช่วยแล้วก็ถือโอกาสสอนเรื่องความสามัคคีไปในตัวซะเลยโอ้ช็อกโอ้แย่ละสิกระดาษข้อสอบปลิวไปหมดแล้วใครก็ได้สักคนมาช่วยครูเก็บหน่อยแล้ว
2: นี่ค่ะครู
9: ทำไมว่องไวกันจังเลยนะเด็กสมัยนี้เนี่ยคือขอบใจนะทุกคนโชคยังดีที่เราเตรียมแผนสำรองไว้ด้วยไหนพวกเธอลองหักกิ่งไม้นี่ให้ครูดูหน่อยสิตานี่ลองหักกิ่งไม้หนึ่งคำดูบ้างคราวนี้

0: กอย่างดูเหมือนจะเป็นไปตามแผนและพอพวกเธอหักไม่ได้ครูก็จะได้โอกาสสอนเรื่องความสมัครคีสักทีจุ๊ยทำไมเด็กสมัยนี้ถึงได้แข็งแรงกันจังเลยนะเนี่ยฮะแล้วแบบนี้ครูจะสอนบทเรียนให้กับพวกเธอได้ยังไงกันล่ะไม่มีทางแล้ว
1: คุณครูโทรันตาร้องไห้ทำไมเหรอคะมีอะไรก็บอกพวกหนูได้นะคะแม่หนูบอกว่าหลายหัวดีกว่าหัวเดียวนะคะคุณครู
0: ได้โอกาสแล้วล่ะที่เธอบอกว่าหลายหัวดีกว่าหัวเดียวน่ะถูกต้องแล้วล่ะการที่คนหลายๆคนมาช่วยกันคิดเขาเรียกกันว่าความสามัคคียังไงล่ะไหนพวกเธอลองพูดตามครูสิ
2: ความสามัคคี
0: ถูกแล้วแต่ว่าบางครั้งความสามัคคีก็ต้องการความเสียสละด้วยงานถึงจะสำเร็จได้โดยดีรู้ไหม
2: ความเสียสละ
0: ใช่แล้วเหมือนอย่างเรื่องเพลงสำหรับการประกวดที่พวกเธอยังตัดสินใจกันไม่ได้ยังไงล่ะ
1: เข้าใจแล้วล่ะค่ะคุณครูนี่พวกเราตกลงว่าฉันขอเสียสละไม่ร้องเพลงที่ฉันชอบก็แล้วกันนะ
3: ทำแบบนี้ไม่ดีหรอกเพราะพวกเราเป็นผู้ชายแต่สับปะรดเป็นผู้หญิงพวกเราขอเสียสละให้สับปะรดดีกว่า
2: เห็นด้วย
3: ถ้าอย่างนั้นสรุปว่าพวกเราจะร้องเพลงออกกำลังกายในการประกวดครั้งนี้ก็แล้วกันนะ
0: แต่ว่าในกรณีเนี่ยนอกจากการประกวดแบบหมู่แล้วพวกเธอก็น่าจะสมัครประกวดแบบร้องเดี่ยวด้วยนะ
4: แต่ว่าพวกเราไม่อยากแข่งขันกันเองนี่ครับคุณครู
0: การแข่งขันระหว่างเพื่อนไม่ใช่เรื่องไม่ดีหรอกถ้าหากว่าแข่งขันอย่างมีน้ำใจนักกีฬารู้จักแพ้รู้จักชนะแล้วก็รู้จักอภัยนะ
4: แบบนี้เราก็รีบไปหาคุณครูมาฝรั่งกันดีกว่านะพวกเราเย้
0: ระวังนะเด็กๆ

ึกไม่ถึงเลยว่าเด็กที่ไม่เคยกล้าพูดอย่างเธอจะร้องเพลงได้ดีถึงขนาดนี้ครูขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมนะและรางวัลประเภทกลุ่มความสามัคคีใด

0: 龙汤。
1: รสชาติดีเอ้าสวัสดีคุณเมฆฝนขนมสักชิ้นไหมล่ะ
2: คุณพระช่วยใจร้ายที่สุดเลยคนเขากำลังพยายามจะลดน้ำหนักอยู่นะ
1: เผ็ดดีกว่าเราน
3: ี่อะไรกันยะไม่ทันรับหน้าแทนได้ยังไงกันอ่ะมันดีกว่าเรานี่นะนี่
1: อ่ะตัวเล็กลงแล้วนี่พอพุงคุณเมฆกลายเป็นน้ำฝนไปตัวก็เลยเล็กลงแล้วนะ
2: จริงด้วยดีใจจังเลยเราผมไปหาคุกกี้กินดีกว่าน
1: ี่อะไรกันแม่คุณกินขนมหวานมันมากเดี๋ยวก็อ้วนอีกหรอก
0: ฝนหยุดตกแล้วหนูออกไปเล่นนะคะคุณแม่
3: จ้าระวังเป็นหวัดด้วยนะลูก
0: ค่ะ
4: สับปะรดไม่ได้ไปเล่นที่ลานกว้างหลายวันแล้วพวกเราก็เลยแวะมาดูหน่อยนึงอ่ะ
5: พวกเราทุกคนเป็นห่วงนะกลัวว่าสับปะรดจะไม่สบายหรือว่าเป็นอะไรไป
6: โดยเฉพาะข้าวโพดเขาห่วงมากเป็นพิเศษเลยนะ
3: งูงี
4: ้สับปะรดไม่ได้ไปเล่นที่ลานกว้างหลายวันแล้วพวกเราก็เลยแวะมาดูหน่อยนึงอ่ะ
7: เย้ย
8: โอ้ไปแล้ว
3: ขอบใจทุกคนที่เป็นห่วงนะฉันสบายดีไม่เป็นไรหรอกเข้ามาข้างในกันก่อนสิ
6: เอ๊ะนั่นอะไรอ่ะ
3: นี่เป็นลูกปลาที่ฉันเจอในแอ่งน้ำหน้าบ้านเมื่อวันที่ฝนตกหนักน่ะ
6: โอ้โห
5: น่ารักจังเลย
6: น่ารักอ่ะ
3: ใช่ไหมล่ะเพราะฉันดูเขาจนเพลินทุกวันก็เลยไม่ได้ออกไปเล่นกับพวกเธอเลยยังไงล่ะสวยใช
4: ่
3: ไหม
4: คะ
6: สวยด้วยอ่ะ
5: ว้าวอ้วนเชียว
3: ใช่
6: พุงป่องไปเลย
4: พุงมันใหญ่มากเลย
6: ว้าว
3: เยอะไปไหมล่ะ
5: ฮัทชิวฮัทชิว
6: ฮัทชิว
5: ฮะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยข้างนอกมีฟองแบบเดียวกันนี้เราอยู่เต็มไปหมดเลย
4: ว้ายเป็นอะไรไปหรอสับปะรดเอ๊ะทำไมสับปะรดถึงได้มีลายจุดโผล่เต็มตัวเลยล่ะเอ้าข้าวโพดก็ด้วยเหรอหัวเห็ดก็ด้วยฟักทองก็เป็นเหมือนกัน
5: ของเขียวหวานก็มีเหมือนกันนะ
4: จริงด้วยสิสีสวยจังเลยอ่ะ
7: เย้
3: นี่ไม่ใช่เวลามาชื่นชมอยู่นะเขียวหวาน
6: ใช่แล้วมันต้องมีอะไรผิดปกติแน่เลยอ่ะ
4: ถ้างั้นฉันจะลองไปถามผู้ใหญ่ดูก็แล้วกันฮึบพี่เพิ่ง
3: ฝากด้วยนะเขียวหวาน
9: เรื่องแบบเนี้ยเคยเกิดขึ้นที่หมู่บ้านของเรามาแล้วครั้งหนึ่งแม้จะนานมากแล้วแต่ฉันก็ยังจำได้ดีเลยล่ะ
10: สมกับที่เป็นคุณลุงแปะกล้วยที่มีความจำดีที่สุดในหมู่บ้านจริง
9: ๆคือว่าครั้งก่อนนั่นน่ะนะคุณแม่ปลาลูกขวานในแม่น้ำเวจีเกิดไปกินอาหารผิดสำแดงเขาทำให้เขาปวดท้องจะต้องร้องไห้ออกมาแล้วฟองน้ำตาของเขาก็ลอยละล่องไปทั่วทั้งหมู่บ้านเหมือนอย่างวันนี้ทำให้พวกเราทุกคนในหมู่บ้านเกิดอาการภูมิแพ้แบบเดียวกันนี่แหละแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกนะเพราะเดี๋ยวพอเขาหยุดร้องไห้แล้วพวกเราก็จะหายกลับมาเป็นปกติเอง
10: แบบนี้ก็แปลว่าคุณแม่ปลาลูกกวาดกำลังร้องไห้อยู่สินะคะน่าสงสารจังเลยน่าจะมีใครลองไปถามหาสาเหตุจากเขาดูสักหน่อยเพื่อว่าพวกเราจะช่วยอะไรได้บ้าง
4: อ๋อถ้างั้นเดี๋ยวผมไปถามให้เองครับคุณป้า
10: ขอบใจจ้าเขียวหวานแล้วถ้ามีอะไรที่พวกป้าพอช่วยได้ก็รีบกลับมาบอกป้าทันทีเลยนะ
4: ครับคุณป้าทุเรียน
9: ดีๆนะ
11: เร็วจ้ะ
4: คุณแม่ปลาลูกกวาดครับทำไมถึงต้องร้องไห้ด้วยล่ะครับ
12: ลูกชายของแม่เนี่ยหายออกจากบ้านไปตั้งแต่

0: วันที่ฝนตกหนักจนป่านนี้แม่ก็ยังตามหาตัวไม่เจอเลยนะสิ
1: โอ้ยที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองถ้าอย่างนั้นผมจะช่วยตามหาอีกแรงหนึ่งก็แล้วกันนะครับคุณแม
0: ่ขอบใจมากจ้ะนี่จ้ะลูกชายของแม่เขาหน้าตาเป็นแบบนี้นะจ๊ะเขายังเล็กอยู่ยังไม่ได้หัดพูดภาษาคนเลยละจ้ะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองถ้างั้นเดี๋ยวผมมานะครับคุณแม่ปลาลูกกวาดฮึบ
2: นี่เรื่องก็เป็นแบบนี้เนี่ยแหละไม่น่าเลยเนาะน่าสงสารน่ะ
3: นึกไม่ถึงเลยอ่ะว่าเจ้าปลาน้อยตัวนี้ที่แท้ก็เป็นลูกของคุณแม่ปลาลูกกวาดนี่เอง
4: แบบนี้พวกเราก็ต้องรีบเอากลับไปคืนให้คุณแม่เขาแล้วล่ะเซ
5: ่ขอโทษด้วยนะทุกคนฉันเป็นคนผิดเองอ่ะตอนที่ฉันเจอลูกปลาตัวนี้ฉันก็ลองถามแม่ดูแล้วแต่แม่ไม่รู้จักว่าเขาเป็นลูกของปลาอะไรแล้วเขาก็น่ารักอ่ะฉันก็เลยคิดว่าจะเลี้ยงเขาไว้ก่อนสัก 2-3 วันนะสิ
3: โอ้โอ้โอ้ไม่เป็นไรหรอกนะสับปะรดแต่ว่าตอนเนี้ยพวกเรารีบเอาเขากลับไปคืนให้กับคุณแม่ปลาลูกกวาดกันก่อนดีกว่า
4: ถ้างั้นพวกเราก็รีบไปกันเถอะ
1: เย้ยแล้วก็พ่อหายไปไหนแล้วอ่ะ
4: โหไปไหนเนี่ย
6: พ่อพ่อพ่ออยู่ไหน
7: พ่อพ
6: ่อพ่อมา
7: จับพ
3: ่อไล่ของพวกเราหายไปแล้วล่ะ
2: แบบนี้ก็แปลว่าคุณแม่ตาลูกกวาดอยู่ร้องไห้แล้วนะสิ
3: เรื่องเนี้ยบางทีอาจจะเกี่ยวกับการที่ข้าวโพดหายตัวไปก็ได้นะ
4: ถ้างั้นพวกเรารีบไปดูกันเถอะ
2: หอมโถข้าวโพดเธอทำอะไรของเธอลงไปน่ะ
0: เด็กคนนี้เขามาขอให้แม่เลี้ยงเขาเป็นลูกแทนไปก่อนสัก 2-3 วันนะจ๊ะแต่พอแม่ปฏิเสธเขาก็ร้องไห้ไม่ยอมหยุดแม่ก็เลยต้องพาเขาขึ้นหลังไปเที่ยวรอบๆแถวนี้ถึงได้ยอมหยุดร้องไห้นะจ๊ะ
6: ใ
2: ช่ทำแบบนี้ได้ไงน่ะข้าวโพดพวกเราเป็นห่วงเธอมากเลยรู้ไหม
4: ใช่ใช่
2: เป็นห่วง
1: เขาเป็นห่วงสับปะรดเหมือนกับว่าสับปะรดเป็นพี่สาวของเขาจริงๆเขาก็เลยคิดว่าจะให้คุณแม่ปลาลูกกวาดเลี้ยงเขาเป็นลูกแทนสัก 2-3 วันยังไงล่ะสับปะรดอ่ะจะได้มีเวลาอยู่กับปลาน้อยต่ออีกสักหน่อยยังไงล่ะ
2: ทำแบบนี้ไม่ได้หรอกนะข้าวโพดสำหรับคุณแม่ปลาลูกกวาดน่ะข้าวโพดแทนที่ปลาน้อยลูกของคุณแม่เขาไม่ได้หรอกแล้วก็สำหรับพวกเรากับพ่อแม่ของข้าวโพดไม่ว่าปลาน้อยหรือใครๆก็มาแทนที่ข้าวโพดไม่ได้ด้วยเหมือนกันเข้าใจไหม
0: ลูกแม่ลูกจ๋าทีหลังอย่าไปเล่นที่ไหนไกลๆอีกเลยนะจ๊ะลูกหนูไม่รู้หรอกว่าแม่เป็นห่วงหนูมากแค่ไหน
2: หนูต้องขอโทษคุณแม่ด้วยนะคะที่ไม่ได้ออกตามหาแม่ของปลาน้อยวันแรกที่หนูเจอเขา
0: ไม่เป็นไรหรอกจ๊ะหนูตอนนี้พวกเราแม่ลูกก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนี่ต่างหากเลยจ้ะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ย
1: พอฟังแบบนี้แล้วผมคิดถึงแม่จังเลยอะครับผมขอร้องเพลงนี้ให้กับคุณแม่ปลาลูกกวาดกันแล้วกันนะครับ
0: ถ้างั้นก็ช่วยร้องให้พวกเราสองแม่ลูกฟังหน่อยสิจ้ะ
6: ได้ครับ
8: 1 2 3
9: รู้ไหมทุกครั้งที่เรานั้นเสียใจ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่อง

0: รายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เริ่มต้นกับการแข่งขันในช่วงอย่างนี้ต้องแบนกติกาของสัปดาห์นี้ก็คือให้ทีมผู้แข่งขันตั้งค่าให้เพสโตรถามรหัสก่อนซื้อแอปซื้อไอเทมทุกครั้งแต่ละทีมแข่งขันกันอย่างจริงจังครับยังกับการแข่งขันโอลิมปิกกันเลยทีเดียวก่อนจะไปชมการแข่งขันกันต่อเรามาทบทวนวิธีการตั้งค่าป้องกันการแอบซื้อแอปหรือการสั่งซื้อแอปแบบไม่ตั้งใจกันอีกทีครับแล้วเดี๋ยวกลับมาลุ้นและเชียร์ทีมที่ชื่นชอบให้ผ่านภารกิจกันต่อได้เลยครับ
1: พร้อมนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
2: ตอนนี้น้องเร็วมากครับเร็วใส่รหัสเลยนะฮะรหัสอะไรนะใส่ไปเลยไม่ต้องกลัวครับทำไปเรื่อยๆครับอาจจะผิดก็ได้อะไรก็ได้นะฮะมีโอกาสครับกดโอเคยังกดโอเคนะเอาละครับข้อที่2นะครับโทรศัพท์ไปแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นแท็บเล็ตนะฮะตอนนี้จีน่าจะนำอยู่นิดหน่อยครับไม่เป็นไรครับน้องดีนากำลังคิดเลขอยู่ค่อนข้างยากนะฮะตอนนี้เสร็จ2อันแล้วนะฮะ
0: การตั้งค่าให้ Play Store ถามรหัสก่อนซื้อแอปซื้อไอเทมทุกครั้ง Android 1กดไปที่แอป Google Play บนหน้าจอโฮม2กดแถบ4ขีด3หาและกดคำว่าตั้งค่า4กดเลือกต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์สำหรับการซื้อ5กดเลือกหัวข้อบนสุดเพื่อถามรหัสในการซื้อทุกครั้ง6หลังจากเลือกแล้วให้ใส่รหัสผ่านและกดตกลงการตั้งค่าป้องกันการกดซื้อภายใน App Store ทั้งมือถือและ MacBook 1ไปที่การตั้งค่าเวลาหน้าจอจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวเปิดจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวสินค้าที่ซื้อใน iTunes และ App Store 2แตะการซื้อภายในแอปไม่อนุญาต 3. หลังจากนั้นให้ตั้งค่ารหัสเวลาหน้าจอเพื่อป้องกันการเข้าถึงการตั้งค่าเปิดใช้งานการจำกัดใช้รหัสเวลาหน้าจอกรอกรหัสผ่าน4หลักกรอกรหัสผ่าน4หลักอีกครั้ง

0: นี
1: ่มามาจ้ะ
0: เร็วๆ
1: โอเคได้คุณโอเคป้า
2: ง2 4 6 7 2 4 3 4
1: โอเค
0: 2 3
1: ได้นะครับเอาละครับถ้าเสร็จแล้วก็กดกริ่งเลยนะฮะถ้าเสร็จแล้วทั้ง2อันนะฮะทั้งโทรศัพท์แล้วก็แท็บเล็ตนะ
0: 1 2
1: เอาละครับตอนนี้คุณแม่กำลังมือสั่นกันเลยทีเดียวนะฮะมือสั่นกันเลยทีเดียวนะฮะเอาละครับ
0: กดยกเลิก
1: เอาละครับน้องดีนันเติมนิดนิดนะครับ
0: อ๋อ
1: เสร็จแล้วเหรอฮะเอาละครับฝั่งนู้นเสร็จแล้วฝั่งนี้เสร็จหรือยังถ้าเสร็จแล้วกดกริ่งฮะกดกริ่งครับยังนะฮะสโลวัตชัวฮะสโลวัตชัวฮะเอาละ
0: อย่าช
1: ้
0: า
1: ค่อยๆนะฮะโอ้โห
0: ศ
1: ู
0: นย์หนึ่งศูนย์
1: ไปเรื่อยๆฮะไม่เป็นไรฮะถ้าสมมติว่าฝั่งนู้นผิดก็มีอาจจะได้เหรียญน้อยลงนะฮะ
0: 4 1 1 4 1 1
1: ใจเย็นๆนะครับ
0: กดตกลง
3: ตกลง
1: โอเคเอาแล้วนะฮะทำไปครับ
3: โอเค
1: มันเร็วจังอ่ะเอาล่ะครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง2ทีมตอนนี้นะเมกะดีนานเนี่ยเสร็จก่อนนะเสร็จก่อนแต่ก็ไม่รู้ว่าคะแนนจะเป็นยังไงเหรียญจะได้เท่าไหร่นะฮะส่วนจีจีไฟติ้งก็มาเป็นอันดับ2นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับท่านคณะกรรมการได้เดี๋ยวไปรวบรวมคะแนนกันอยู่นะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมต้องบอกเลยโหทั้งน้องจีจีแล้วก็น้องดีนานี่คิดเลขเร็วนะคิดเลขเร็วแต่ว่ามันอาจจะมีอุปสรรคนิดหน่อยตอนแรกเห็นนำมาอยู่เลยนะฮะแต่เหมือนดีนานตีตื้นไปโอ้เก่งมากๆเลยนะครับเดี๋ยวอยากถามทั้งสองครอบครัวแล้วกันนะฮะน้องดีนานะเคยไหมเราตุกคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ตั้งค่าแบบที่เราเล่นเกมแบบเมื่อกี้เนี้ย
0: เคยไหม
1: อ่ะคุณแม่เคยไหม
4: จริงๆไม่ได้เคยทำให้เขาทำให้ของพี่ชายค่ะพอดีที่โรงเรียนของพี่ชายเนี่ยเขาจะบังคับเลยว่า เด็กจะต้องเอา iPad ไปโรงเรียนแล้วทีเนี้ยเขาก็จะให้เราควบคุมการใช้ iPad ของลูกซึ่งให้เราตั้งสอนให้เราตั้งว่า เล่นเกมได้แค่นี้นะต่อวันอะไรเงี้ยถ้าเกิดแบบพบเวลาที่เราตั้งแล้วเนี่ยมันก็จะดับอัตโนมัติเลย
1: เฮ้ยดีแบบนี้ดีมันเหมือนบังคับตัวเองแล้วก็ดูแลได้อย่างใกล้ชิดนะฮ
4: ะ
1: น้องดินันถ้าสมมติคุณแม่กับ
4: คนนี้ยังไม่ได้เอา iPad ไปโรงเรียนก็เลยยังไม่ได้ทำให
1: ้สมมติคุณแม่เขาตั้งค่าแบบนี้แบบแม่เราบล็อกแบรนด์ไว้กับเราอย่างเงี้ยรู้สึกยังไง
4: อดเล่นใช่ไหม
1: อดเล่นเสียใจไหม
0: เสียใจ
1: เสียใจเอาแล้วเราจะทำยังไงอ่ะ
0: ก็วันหลัง
1: แล้วกันนะครับเดี๋ยวพอโตแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ได้ใช้พวกแท็บเล็ตอะไรอย่างนี้คงจะมีการตั้งอย่างนี้นะครับเอาละครับส่วนครอบครัวนี้ล่ะฮะคุณแม่เล็กและน้องจีจี้ฮะน้องจีจี้มีไหมที่คุณเราคุณพ่อคุณแม่ตั้งรหัสแบบนี
5: ้ไม่มีค่ะเพราะปกติเราจะตั้งให้พ่อกับแม่ทำเข้าค่ะ
1: เดี๋ยวนะครอบครัวนี้หัวหน้าครอบครัวลูกนะน้องจีจี้เป็นคนตั้งรหัสให้คุณแม่แล้วก็คุณพ่อด้วยจริงจริงป่ะ
3: จริงค่ะ
1: เขาทำยังไงบ้าง
3: เขาก็ตั้งรหัสตามที่เขาคิดอะค่ะเขาตั้งบางทีแม่ก็เข้าไม่ได
1: ้ห้ามคุณแม่เปิดดูซื้อช้อปปิ้งอะไรอย่างงี้ป่ะนะฮะ
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วทำไมให้ถึงให้คุณลูกเป็นคนตั้งรหัส
3: เขาชอบเอาไปตั้งรหัสนะคะเขาก็จะตั้ง
1: แล้วคุณพ่อมีปัญหากับคุณพ่อไหม
5: ไม่มีค่ะเพราะว่าถ้าเวลาหนูตั้งเสร็จหนูก็จะเป็นคนเอาไปให้คุณพ่อดูคุณพ่อก็ถ้าบอกว่าเฮ้ยอันนี้โอเคอันนี้จำได้ก็เดี๋ยวคุณพ่อก็ไปบอกคุณแม
1: ่
5: ก็แผนแตก
1: คุณแม่รู้รหัสคุณพ่อไหมรู้ไหม
5: รู้ค่ะ
1: รู้โอเคผ่านไปนะครับแต่ก็ครอบครัวนี้ผมว่ามันก็เป็นอีกแบบนึงนะ
3: ฮะ
1: ที่คุณลูกเราคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็ให้สิทธิ์คุณลูกทำแบบนี้ได
3: ้
1: เหมือนเป็นเพื่อนกันมากกว่า
3: เป็นเพื่อนกัน
1: รู้สึกเป็นเพื่อนกันไหมฮะกับคุณพ่อคุณแม
5: ่ก็รู้สึกค่ะ
1: นะฮะทำอะไรได้เคยพาคุณแม่ไปเล่นเกมกับเราไหม
5: เคยค่ะบางทีแบบเวลาเข้า TikTok อะไรประมาณนี้ค่ะแม่เวลาเอากล้องไปถ่ายหน้าแม่ก็ยิ้มอะไรก็ถ่ายกับเรา
1: แม่เขาช่วยเราเล่น TikTok ไหม
5: ก็ช่วยค่ะ
1: คุณเขาเรียกเป็นครอบครัวโซเชียลเรามาดูคะแนนกันดีกว่าตอนนี้ท่านคณะกรรมการนะฮะได้รวบรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาประกาศของทีมจีจี้ไฟติ้งกันก่อนนะครับแม่เล็กและจีจี้นะครับได้ไป300เหรียญครับเจ๊เอาล่ะตอนนี้แต่ส่วนทีมเมกะ

0: ดีนานนะครับสำหรับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนได้ไป400เหรียญครับเอาละครับแต่ตอนนี้นะฮะต้องรวมกันนะฮะตอนนี้ GG Fighting นี่ได้600เหรียญนะฮะส่วนเมกะดีนานได้ไป500เหรียญตามกันแค่100เหรียญเองยังมีอีก1ภารกิจนะฮะไม่น่าเชื่อนะเอาตรงๆแล้วเมื่อกี้เขาทางนี้นำเลยนะแต่ตอนนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอาจจะคุณนุชอาจจะชำนาญกว่าคุณเล็กนะครับ
1: พ่อแม่หรือผู้ปกครองหลายๆคนที่ให้ลูกๆใช้คอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตนำไปเล่นเกมเข้าใช้แอปแล้วพบว่าหลายต่อหลายครั้งลูกๆได้แอบซื้อแอปหรืออาจจะพลาดกดปุ่มไปซื้อแอปโดยไม่ได้ตั้งใจทั้งการซื้อในเกมหรืออัปเกรดด่านใหม่ๆที่สมัยนี้มีการโฆษณาชวนซื้อแถมยังมีลูกเล่นหลอกล่อให้กดเข้าไปโหลดได้อย่างเนียนอีกด้วยแต่ในช่วงอย่างนี้ต้องแบนเราได้แนะนำเคล็ดลับไว้แล้วคุณพ่อคุณแม่แค่สละเวลาเพียงเล็กๆน้อยๆเพื่อตั้งค่าการใช้งานก็จะสามารถลดและป้องกันปัญหาเงินออกจากบัญชีโดยไม่รู้ตัวได้แล้วครับ
0: ไม่ต้องห่วงนะฮะยังเหลืออีกหนึ่งภารกิจนะฮะภารกิจสุดท้ายภารกิจที่3กับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์เนี่ยในรอบนี้นะฮะเราจะพาคุณแม่ๆนะฮะเข้าไปสู่ภารกิจร่วมเล่นเกมออนไลน์กับลูกๆอย่างจริงจังกันเลยภารกิจนี้มีชื่อเกมว่าร่วมด้วยช่วยคิดครับ
1: กติกาการแข่งขันในรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดการแข่งขันวันนี้เราจะมาแนะนำอีกเกมในกลุ่มโคดดิ้งนั่นก็คือเกม Frozen ซึ่งนำตัวละครเอกที่เด็กๆทั่วโลกหลงรักก็คือเอลซ่าราชินีหิมะนั่นเองเราสามารถเข้าไปเล่นเกม Frozen นี้จากเว็บไซต์ code.org ได้แบบฟรีๆเลยครับในเว็บไซต์ code.org จะได้เรียนรู้พื้นฐานของวิธีการเขียนโค้ดการเขียนโปรแกรมแบบดั้งเดิมมักเป็นข้อความแต่ในเว็บไซต์นี้เราจะสร้างสรรค์การฝึกเขียนโค้ดโดยการต่อบล็อกทำให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างง่ายๆเพียงแค่ลากและวางเพื่อเขียนโปรแกรมได้ครับโปรแกรมคือชุดคำสั่งที่จะบอกให้คอมพิวเตอร์ทำอะไรสำหรับเกม Frozen ที่จะแข่งขันกันนี้คือการสร้างชุดคำสั่งว่าจะให้เอลซ่าจะเคลื่อนไหวบนลานน้ำแข็งได้อย่างไรเมื่อคุณผู้ชมได้เข้าไปถึงหน้าโปรแกรมแล้วไม่ต้องกลัวครับว่าจะยากเกินไปเพราะบนกรอบด้านบนจะมีคำแนะนำให้ทำตามทีละขั้นทีละขั้นลองไปเล่นกันดูได้นะครับ
0: คราวนี้ผมอยากถามแม่นิดนึงนะฮะเวลาเลือกเกมให้ลูกเล่นเพื่อเสริมทักษะอะไรต่างๆเพื่อพัฒนาสมองเนี่ยเลือกให้ลูกยังไง
2: ส่วนใหญ่ถ้าให้แม่เลือกก็ปั้นลูกหรือไม่ก็แบบเล่นเกมภาษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เด็กคิดแบบสะกดคำแล้วก็เลือกอันที่ถูกต้อง
0: อ
2: ันนี้คือที่แม่เลือก
0: เมื่อถามความคิดลูกก่อน
2: ความคิดลูก
0: น้องดีนาพูดจริงๆเลยชอบเล่นเกมแบบไหน
3: เยอะแยะไปเลยเก
0: มอะไรอย่างเช่น
3: เหมือนแบบ
2: เกมอะไร
0: เกมอะไรลูก
3: แบบมีเกมอะไรเยอะๆแบบเหมือนโรบอทอะค่ะ
2: โรบอท
0: โรบอทคือพวกคุณ
3: โรบอท
2: โรบอท
0: โรบอทคืออะไรฮะ
3: แบบ
2: เหมือนชีวิตจริงใช่ไหมคะเหม
0: ือ
2: นเล่นชีวิตจริงพาไปไหนมาไหนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
3: แบบ
2: ใช่หรือเปล่า
3: ต่อสู้กันมือแบบเกมเยอะแยะแล้วก็มันต่อสู้กัน
0: ต่อสู้ขนาดไหนต่อสู้ขนาดไหน
3: แบบ
0: ธรรมดาของเด็กผู้ชายผมบอกเลยต่อสู้แบบไหนมีปืนไหม
3: บางคนก็มีเลยนะ
0: มีหมัดไห
3: มมีครับ
0: มีมีดไหม
3: มีครับ
0: มีทุกอย่างเลย เอาที่เขาเด็กเขาชอบเด็กเขาชอบอย่างนี้คุณแม่เวลาเขาชอบเขาได้เล่นเกมพวกนี้บ้างไหม
2: เล่นค่ะเล่นพี่เล่นพี่เล่น
0: พี่เล่นด้วยน้องเล่นด้วย
2: ใช่เวลาพี่จอยแบบอินเทอร์เน็ตเราเล่นออนไลน์ระหว่างเพื่อนในโรงเรียนนะคะแต่ว่าคืออยู่คนละหลังแล้วเขาเล่นเชื่อมต่อคนนี้ก็จะเฮ้ยไม่แฟร์คุณแม่ไม่แฟร์ก็จอยด้วยทุกรอบเลย
0: ทุกรอบเลย
2: เราก็ไม่เคยไปดูหรอกว่าเล่นเป็นหรือเปล่าแต่เขาก็ดูคุยกันรู้เรื่องอยู่อะค่ะ
0: คือเป็นภาษาสาววัยรุ่นวัยรุ่นกับการเล่นเกมแล้วคุณแม่เป็นห่วงไหมกับการที่เขาเล่นเกมประมาณนี้เป็นการต่อสู้อะไรแบบนี
2: ้มันก็ไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้น
0: เท่าที่เห็นมันไม่ใช่แบบเลือดสาดใช่ไหม
2: ไม่มันเหมือนกับพาตัวการ์ตูนอันนี้ค่ะไปในบ้านไปเจอเพื่อนแล้วก็พากันไปปาร์ตี้หรือว่าพาไปแบบอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกเลือดสาดอะไรพวกนี้ไม่เล่นค
0: ่
2: ะ
0: ไม่เล่น
2: ไม่ได้เล่นอะไร
0: เพราะผมว่าเขาจะเห็นน้องอยู่ใกล้ๆอ่ะถ้าเล่นขนาดนั้นอาจจะจอยกันไม่ได้
2: ใช่
0: นะครับเดี๋ยววันนี้ต้องร่วมภารกิจกันนะครับส่วนครอบครัวนี้นะฮะฟังทางนี้นะคุณแม่เล็กฮะเวลาเลือกเกมหรือว่าอะไรต่างๆที่จะเป็นการพัฒนาสมองของเด็กในเรื่องเกี่ยวกับการเล่นเกม

0: เนี่ยคุณแม่เลือกยังไงฮะ
1: ตามใจเลยค่ะ
0: ตามใจครอบครัวนี้ตามใจอ่ะครอบครัวนี้ตามใจเลย
1: แต่ก็คือจะ
0: ไม่กลัวเหรอไม่กลัวเหรอ
1: แม่จะดูอยู่ตลอดนะคะว่าเขาเล่นแล้วคือเป็นอันตรายต่อน้องไห
0: ม
1: เป็นความรุนแรงไห
0: ม
1: ถ้ารุนแรงนี่ก็คือจะบอกเขาว่าเล่นไม่ได้นะมันอันตรายสำหรับเราเขาก็จะเปลี่ยนแต่ส่วนใหญ่น้องจะชอบวาดรูปค่ะถ้าวาดรูปตัดต่อไอ้พวกไอบิดเพ้นใช่ไหมคะใช
0: ่
1: โรบอกก็เล่นค่ะ
0: ครับ
1: ก็จะดู
0: แบบเดินแบบใช้ชีวิตไป
1: ใช่ใช่
0: ผ่านด่านอะไรไป
1: ใช่ค่ะ
0: ครับอันนี้จะอาจจะเป็นผู้หญิงอาจจะอันนี้จะง่ายหน่อยแต่ก็มีบางครอบครัวผู้หญิงก็อาจจะมีการ
1: ผ่า
0: โข
1: น
0: ผ่าโขนจี้ชอบเล่นแบบไหน
2: เล่นก็บางทีก็เล่นโรบล็อกแต่ว่าเล่นบางทีก็เล่นไปกับพี่ชายอะค่ะเล่นแบบเล่นบล็อกฟู้ดอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: คือเล่นไปร่วมกันมีต่อสู้ไหมแบบชกต่อยมียิงมีอะไรไหมชอบไหม
2: มีแบบเป็นแบบบล็อกฟู้ดก็แบบมีต่อสู้นิดหน่อยก็แบบ
0: อ๋อมีต่อย
2: ว้าวใช่ค่ะต่อยนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
0: เป็นรสชาติชีวิต
1: ใช่
0: นะครับแต่ก็ไม่ถึงกับเลือดสาด
2: ไม่
1: ค่ะ
2: เพราะว่าในโรบอกมันเป็นเกมสำหรับเด็กอยู่แล้วมันก็แบบไม่ได้รุนแรงอะไรขนาด
0: มีอันไหนที่หนูแบบเสนอให้แม่บอกนั้นหนูอยากเล่นอันเนี้ยแล้วแม่ไม่ให้มีไหมเขาที่เห็นว่าแต่มิกกี้บอกแล้วคนนี้เป็นคนเลือก
1: ใช่ใช่
0: ไม่เท่าไหร่นะมีแบบนั้นเลือกแล้วแม่มาบอกไม่ควรเล่นเลยนะมีไหม
2: ไม่มีค
0: ่
2: ะ
0: ไม่มี
1: ส่วนใหญ่จะเป็นเล่นเกี่ยวกับเด็กส่วนใหญ่จะเป็นเกมที
2: ่เด็กกับ
1: เด็ก
2: กอง
0: เด็กกอง
1: ใช
0: ่กองกองคืออะไรกองกอง
2: เด็กแบบ
0: เด
2: ็ก
0: น้อย
2: น้อย
0: เด็กน้อยกองกอง
1: เด็กกองกอง
0: โอ้ยไม่น่าเชื่อว่าเราจะได้สับวัยรุ่นขนาดนี้นะฮะกองกองนะแต่วันนี้เราต้องมาร่วมกันทำภารกิจสุดท้ายกันนะฮะทีมนี้นำอยู่นะฮะส่วนทีมนี้นิดหน่อยเองทำได้เนี่ยบอกได้เลยว่ามันมีทั้งคะแนนถูกคะแนนผิดคะแนนอะไรก็แล้วแต่เสร็จก่อนหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะเพราะฉะนั้นเกมที่เราจะมาแข่งขันนะครับชื่อเกมว่า Frozen นะฮะซึ่งเป็นเกมในกลุ่มพัฒนาทักษะโคดดิ้งเกมนะครับสำหรับโคดดิ้งเกมในเกมที่รายการที่เรานำมาให้ผู้ชมได้รู้จักเนี่ยหัดเล่นเกมกันเนี่ยเป็นการฝึกพื้นฐานนะครับในการพัฒนาไปสู่การเขียนโค้ดซึ่งใช้สำหรับการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชันนะครับและต่อไปยัง IoT เพื่อจะควบคุม AI นั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเป็นการร่วมมือระหว่างคุณลูกกับคุณแม่นะฮะเอาล่ะตอนนี้เขียนแล้วฮะเขียนรูปแล้วนะฮะ
3: วิธีการเล่นเกม Frozenสำหรับการแข่งขันในเกมร่วมด้วยช่วยคิดรอบนี้มีกติกาดังนี้ครับเราจะมีโจทย์เป็นภาพแสดงเส้นหรือกรอบเกล็ดหิมะให้เอลซ่าเคลื่อนไหวไปตามกรอบที่วาดนั้นเช่นเป็นวงกลมห้าเหลี่ยมเป็นต้นผู้แข่งขันแต่ละทีมจะต้องสร้างโค้ดจากโปรแกรม Frozen ให้สามารถแสดงผลเหมือนกับภาพที่กำหนดไว้มีจำนวนทั้งหมด5ภาพแต่ละทีมจะสลับกันเป็นผู้วาดภาพเส้นหรือกรอบเกล็ดหิมะและอีกคนนึงจะต้องสร้างโค้ดเมื่อสร้างโค้ดแสดงผลได้ถูกต้องแล้วจะสลับกันทำภารกิจให้เสร็จสมบูรณ์ทั้ง5โจทย์ภายในกำหนดเวลา10นาที
0: ดูนะฮะครับ เราไม่รู้เลยว่ารูปอะไรนะฮะ อ้าวคุณแม่สี่เหลี่ยม
1: รูปอะไร
0: อะไรอ่ะด
1: ู
0: วุ่นวายชีวิตดูวุ่นวายนะฮะเสร็จไหมฮะ
1: หนึ่งสองสามสี่ห้าหกลูกหรือห้าลูก
2: ห้า
1: เหร
0: ออืม
1: ห้า
0: น่ะโอ้ไม่น่าจะห้าแล้วเนี
1: ่
0: ย
1: เยอะ
0: เยอะอ่ะชีวิตดูวุ่นวายอ่ะ
2: ห้าพี่กี่วงกลมกี่วงกลม
0: อืมเห็นไหมฮะเห็นไหมคุณแม่นะเห็นนะต่อรูปต่อไปรูปต่อไปเลยให้คุณแม่เห็นหน่อยให้คุณแม่เห็นหน่อยมาเลยไป
1: ใช่มั้ยน่ะ
0: ใช่มั้ยฮะ
1: ไม่ใช่ใช่มั้ย
0: ไม่ใช่เอาใหม่
1: สี่เหลี่ยม
0: นะครับอันนี้ต้องเป็นการที่ร่วมมือกันระหว่างแม่กับลูกนะ
1: ใช่มั้ย
0: ใช่มั้ยถ้าใช่วิ่งกลับเข้าไปฮะเอาล่ะครับอันนี้3แล้วนะด่านที่3แล้วนะฮะเรามีเวลาให้5นาทีตอนนี้หมดไปแล้ว
1: 1 2
0: 2นาทีแล้วนะ
1: 3 4 1 2 3 4

0: 5 6กี่รูปเนี่ย1 3 4
1: เอาละครับตอนนี้5นาทีนะฮะยังมีเวลานะครับไปได้เลย
2: พี่นัน
3: ได้ช่อง
2: รีพีทไฟไง
3: ไฟ
2: อันนี้อะไรอันนี้อะไรไซส์10ลูกไซส์10
1: อืม
2: ดีนะไม่จำเป็นจะต้องใส่โค้ดใหม่นะเมื่อกี้ดีนะแค่เปลี่ยนเลขก็พอ
1: นี่นี่ได้ไหม
2: สร้างเซอร์เคิลแล้วก็ move light move light
1: เอาละครับไปแล้วนะ
0: ขนมเปี๊ยะ
1: ใช่ไหมฮะ
3: เออใช่
1: ฮะ
3: สุดท้ายแม่ไป
1: แล้วแม่แม่เร็วแม่แม่แม่เร็วสุดท้ายแล้วเร็วน่าจะไม่ถึงนาทีแล้วฮะ
0: 30วิน
1: าท
0: ี
1: เหลืออีก30วินาทีนี่30วินาท
0: ีนะ1 2 3 4กินเนี่ย1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6อะไรอ่ะเนี่ย
1: นั่นน่ะสีอะไรครับดูให้ออกฮะ
0: รังสีรังสีรังสีรังสีรังสีนี่
1: รังสีได้ไหม
3: 6คู่กับอะไร
1: 6
0: 6 75
1: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรวบรวมคะแนนกันก่อนแต่มาถามทีมไม่กะดีนานนิดนึงนะฮะคุณแม่นุชฮะเป็นไงฮะเมื่อกี้เกมเมื่อกี้ผมบอกได้เลยว่าผมก็งงแล้วก็ยากด้วยนะอันนี้ต้องมีการวาดรูปแล้วก็แบบเอ๊ะจินตนาการไปด้วยเป็นไงเมื่อกี้ยากง่ายยังไงฮะ
2: มันก็ยากค่ะแบบคือแบบพอตื่นเต้นปุ๊บแล้วก็อุ๊ยนี่กี่วงนะอะไรอย่างเงี้ยก็ผิดตั้งแต่ตอนที่แบบเอ๊ะเราจะวาดกี่วงดีอะไรเงี้ยแล้วพอใส่โค้ดก็มีความยากของการจิ้มมันก็แบบเพื่อมันเป็นเทคโนโลยีเนาะมันก็ไม่ใช่เมนูอะไรเงี้ยมันก็จะยากนิดนึง
1: ครับผม
2: ใส
1: ่น้องดีนานะฮะไม่คิดยากว่าแต่หน้าเรายิ้มมากเลยเราไปชิลเป็นนิสัยก็แบบเด็กชิลอะไรอย่างเงี้ย
2: ชิลมาก
1: ยากไหมลูก
3: น
1: ิ
3: ดเด
1: ีย
3: วค่ะ
1: นิดเดียวนะฮะเมื่อกี้ไอ้ส่วนที่ยากที่สุดของการโคดดิ้งเมื่อกี้เนี่ยมันคืออะไรฮะ
3: แบบหนูงงอ่ะแล้วก็หนูลืมพิมพ์แล้วก็พิมพ์ไม่ได้หนูต้องหาองศาไม่เจอ
1: คร
2: ับหนูรู้แต่หนูหามันไม่เจอใช่ไหมคะ
1: ใช่ผมว่าเขารู้
2: หมดเลย
1: แต่เขาหาไม่เจออันนี้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีฮะแต่ถือว่าได้มาร่วมกันทำงานเป็นภารกิจนี้เป็นภารกิจที่3แล้วนะครับเอาละครับตอนนี้คะแนนนะครับเหรียญเนี่ยฮะคณะกรรมการได้รวบรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับนะฮะภารกิจร่วมด้วยช่วยคิดนะฮะเราจะประกาศคะแนนกันแล้วนะฮะมาที่ทีม GG Fighting นะฮะได้ไปทั้งหมด400เหรียญครับและมาถึงทีมเมกะดีนานนะครับภารกิจนี้ได้ไป400เหรียญครับได้เท่ากันเลยนะครับจริงๆแล้วนี่ฮะทางทีม GG Fighting เนี่ยทำไป5นาทีทำไปได้5ด่านแต่ถูกต้องจริงๆคือ2ด่านก็เลยได้ไป400เหรียญนะฮะนี่เหมือนแบบเอ้ยเหมือนกันเลยใช้เวลาไป5นาทีเหมือนกันนะครับทำได้ไป3ด่านฮะแต่ถูกต้อง2ด่านเพราะฉะนั้นได้400เหรียญเท่ากันนะครับเอาละครับผมขอเชิญทั้ง2ทีมมาตรงนี้นะฮะผมจะประกาศคะแนนรวมกันแล้วนะฮะถ้าใครได้มากกว่านะฮะก็จะได้เป็นแชมป์ออฟเดอะวีคนะครับเอาละครับเราจะประกาศทีม GG Fighting กันนะครับ3ภารกิจนะครับรวมแล้วได้ไป 1,000 เหรียญครับส่วนทีมเมกะดีนานะครับรวม3ภารกิจได้ไป900เหรียญครับเพราะฉะนั้นนะฮะทีมที่เป็นแชมป์ออฟเดอะวีคในวันนี้คือทีม GG Fighting ยินดีด้วยนะครับทีมผู้ชนะนะครับจะได้รับนะฮะโล่เกียรติคุณทุนการศึกษา 5,000 บาทแล้วก็เกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยครับมานะครับนี่นะจีจี้นี่ถ้วยรางวัล นะครับและนี่คือทุนการศึกษาครับนี่นะฮะ 5,000 นี่เรามีส่วนสักเท่าไหร่ดิ
3: หมดเลย
1: หมดเลยนะครอบนี้ครอบครัวนี้ลูกเป็นหัวหน้าครอบครัวและนี่ครับเกียรติบัตรครับขอเสียงปรบมือครับเอาละครับส่วนทีมเมกาดีนานไม่ต้องเสียใจนะลูกนะ

0: โอ้โหแต่สู้กันได้สมศักดิ์ศรีจริงๆนะครับทีมเมกาดีนานะครับได้รับไปเลยนะครับเกียรติบัตรจากกองทุนนะครับพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นี่เลยครับขอเสียงปรบมือยังยิ้มได้อยู่นะเอาละครับคุณแม่ครับคุณแม่นุชครับวันนี้ได้อะไรมีความสนุกขนาดไหน
1: สนุกสนานแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยค่ะได้กลับไปรู้วิธีการดูแลจัดการลูกแล้วว่าให้ห่างไซเบอร์ยังไง
0: ครับผมและคุณแม่ฮะเป็นไงวันนี
2: ้สนุกมากๆเลยค่ะ
0: ได้ประโยชน์อะไรกับบ้านบ้างฮะกับอะไร
2: ได้รู้ว่าแม่วาดรูปไม่ดีเลยไม่ได้เรื่องเลย
0: เพิ่งรู้นะแม่วาดรูปไม่ดีนะนะแล้วส่วนคุณลูกนะฮะจีจี้วันนี
3: ้ก็สนุกดีค่ะแล้วก็ได้มาหาประสบการณ์ด้วยค่ะ
0: ครับผม
3: แบบร่วมกันสนุกสนุก
0: ครับผมสนุกนะฮ
3: ะ
0: ได้ทุนการศึกษาด้วยนะฮะแต่พี่ขอบอกตรงนี้เลยนะน้องจีจี
3: ้
0: น้องเป็นพิธีกรได้เชื่อพี่ไปให้สุดทางเลยนะครับ
3: อ่ะ
0: และนี่คือผู้ร่วมรายการของเราจีจี้ไฟติ้งและเมกะดีนานครับ
3: ขอบคุณค่ะ
0: วันนี้นะครับคุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับว่าเด็กๆของเรานั้นเก่งขนาดไหนครับเกมบางอย่างที่ผมเห็นเขาเล่นเนี่ยผมยังเล่นไม่เป็นเลยนะครับแต่ว่าน้องๆหนูๆสมัยนี้นะครับสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วจริงๆคุณพ่อคุณแม่สามารถเรียนรู้จากลูกๆได้เลยนะครับเช่นให้ลูกๆสอนเล่นเกมหรือว่าสอนทักษะต่างๆในโลกออนไลน์ที่เขาทำได้นะครับสิ่งเหล่านี้จะสร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็กๆและยังได้ใช้เวลาที่มีคุณภาพกับครอบครัวไปด้วยกันนะครับเอาละครับในสัปดาห์หน้านะครับเรามาลุ้นกันต่อไปนะครับว่าจะมีทีมไหนมากันบ้างและจะมีความเก่งกันขนาดไหนทันเกมทันเด็กไซเบอร์ยังไงนะครับแล้วมาสนุกกันทั้งครอบครัวนะครับพร้อมกับได้สร้างความเข้าใจในการเติบโตไปกับลูกๆหลานๆในยุคดิจิทัลกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับสวัสดีครับนี่แหละไม่ได้โตเป็นสาวแล้ว
4: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าแล้วกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ้าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: ช
0: ่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใ
0: ส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได้
0: ล้างไม้ล้างมือ

บ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นพี่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม่
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนนะคะในรายการเป็นพ่อเป็นแม่เป็นประจำทุกวันเสาร์หลังจากที่เราได้รู้แล้วนะคะว่าคุณแม่ที่ตั้งครรภ์จะต้องดูแลตัวเองอย่างไรนะคะเพื่อที่จะทำให้ลูกน้อยในครรภ์รวมถึงคุณแม่นั้นมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์และแข็งแรงค่ะ
0: ใช่แล้วครับซึ่งตอนที่แล้วที่ผ่านมานั้นนะครับเราก็ได้พูดถึงเรื่องของอาหารการกิน
1: เ
0: รื่องของการออกกำลังกายนะครับรวมไปถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตว่าส่วนไหนทำได้ส่วนไหนไม่ควรทำในคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ครับ
1: ค่ะและจะสังเกตเห็นได้เลยนะคะว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะคะมีคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอายุมากเพิ่มขึ้นค่ะเอาง่ายๆนะคะแค่โรงพยาบาลศิริราชนะคะมีคุณแม่อายุมากที่ไปฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลแห่งนี้นะคะมากถึงร้อยละ20ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเนื้อหาของรายการในวันนี้นะคะจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆนะคะที่คุณแม่ตั้งครรภ์อายุมากนะคะอาจจะเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์ค่ะว่าแต่ว่าหมอรุธคิดว่าคุณแม่ตั้งครรภ์อายุมากเนี่ยควรจะมีอายุอยู่สักเท่าไหร่คะ
0: เท่าที่บอสทราบมานะครับผมว่าเป็นคุณแม่ตั้งครรภ์ที่อายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปครับ
1: อาจจะถูกส่วนนึงค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะนิยามของคุณแม่ตั้งครรภ์นั้นนะคะจะต้องดูด้วยนะคะว่ามีอายุเท่าไหร่และมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอะไรด้วยค่ะ
2: คำว่าคุณแม่อายุมากเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายนิยามมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราพูดว่าคุณแม่คนไหนที่เสี่ยงจะเป็นเบาหวานเนี่ยอายุมากคือ30ปีขึ้นไปถือว่ามากที่จะเป็นเบาหวานแต่ถ้าพูดว่าคุณแม่อายุมากที่เสี่ยงลูกจะมีปัญหาเป็นปัญญาอ่อนหรือดาวซินโดรมเนี่ยเราจะใช้ที่อายุ35ปีขึ้นไปตั้งครรภ์อายุมากคุณก็เหนื่อยง่ายเอาง่ายๆเลยยังไม่พอนะธรรมชาติลงโทษต่อก็คือเป็นเบาหวานตอนท้องได้คนแม่ที่อายุมากๆคุณไม่ท้องคุณไม่เป็นเบาหวานนะแต่คุณท้องแล้วคุณจะเป็นเบาหวานซึ่งจะมีปัญหาตามมามากมายทั้งแม่และลูกคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ตอนอายุมากเนี่ยจะมีโอกาสมีความดันโลหิตสูงได้ขณะตั้งครรภ์ซึ่งความดันโลหิตสูงที่ตอนที่คุณไม่ท้องคุณไม่เป็นคุณมาเป็นตอนที่คุณท้องเนี่ยเราจะเรียกว่าครรภ์เป็นพิษปัญหาที่เราเจอแล้วก็เป็นสิ่งที่คนสนใจกันก็คือแม่อายุเยอะๆเนี่ยลูกจะปัญญาอ่อนได้ปัญญาอ่อนเนี่ยที่เราจะได้ยินชื่อกันอีกเรียกอีกอย่างนึงก็คือเรื่องดาวซินโดรมยิ่งอายุยิ่งเยอะเท่าไหร่โอกาสเกิดลูกปัญญาอ่อนก็จะมากขึ้นคุณแม่หลายคนเนี่ยพอฟังเล่าว่าตั้งครรภ์ตอนอายุมากแล้วเนี่ยมันเสี่ยงรู้สึกมากกว่าคนธรรมดาอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าจริงอ่ะเพียงแต่ว่าจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่เสี่ยงเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าปีร้อยคนเป็นหมดไม่ใช่ครับแล้วก็ทุกอย่างที่พูดถึงเสี่ยงเนี่ยรักษาได้อยู่เพียงแต่ว่าการฝากครรภ์ของคุณแม่เนี่ยต้องเข้มข้นไม่เหมือนคุณแม่ตามปกติแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยถ้าได้รับการดูแลโดยคุณหมออย่างดีเนี่ยไอ้ปัญหาที่ว่าเนี่ยเราก็แก้ไขได้นะครับก็ไม่ต้องกังวลมาก
1: ทีนี้นะคะก็คงเข้าใจได้มากขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไม่ได้แปลว่าคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอายุเกิน30ปีขึ้นไปจะต้องเป็นกังวลแต่อย่างใดค่ะเพราะว่าทุกโรคมีโอกาสที่จะรักษาให้หายได้ค่ะอย่างในกรณีของมาเองนะคะไปฝากครรภ์ตอนอายุครรภ์6สัปดาห์แล้วพบว่ามีก้อนเนื้ออยู่ในมดลูกนะคะแต่ว่าการที่เราไปฝากครรภ์อย่างสม่ำเสมอนะคะก็สามารถที่จะดูแลครรภ์แล้วก็สามารถที่จะคลอดน้องออกมาได้ปลอดภัยทั้งแม่และลูก
0: เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะพูดคุยกัน2ประเด็นหลักใหญ่ๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของโรคที่จะเกิดขึ้นกับคุณแม่ตั้งครรภ์เอาเรื่องแรกเลยนะครับเบาหวานครับพี่มา
1: ใช่ค
0: ่ะเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์นะครับซึ่งก็มีโอกาสพบได้โดยทั่วไปในคุณแม่ตั้งครรภ์นะครับ
3: สวัสดีครับพ่อโจครับ
4: สวัสดีค่ะแม่เหมียวค่ะตอนนี้ก็มีลูกชาย1คนนะคะตอนนี้11เดือนแล้วค่ะ

0: ย่างคู่นี้นะครับคุณแม่เหมียวที่มีอายุ30ปีนั้นนะครับก่อนหน้าที่จะตั้งครรภ์นั้นนะครับพบว่าไม่มีประวัติการเป็นโรคเบาหวานเลยนะครับแต่พอตั้งครรภ์ปุ๊บเท่านั้นแหละครับตรวจพบว่าเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ครับ
1: ไปตรวจที่โรงพยาบาลใช่มั้ยครับแล้วก็กลับยังไม่ถึงบ้านเลยหมอโทรมาบอกเป็นแล้วเราจะทำไงแล้วมันร้ายแรงมั้ยยังไงแล้วลูกเราจะเป็นยังไงแล้วคิดมาตลอดทางแล้วก็จะเงียบนิ่งไปเลย
2: แบบหนูก็เครียดแบบหนูก็ศึกษาหาข้อมูลอีกเฮ้ยเป็นเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์นี่มันหมายความว่ายังไงมันลูกมันจะเป็นอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ย
3: มีผู้หญิงจำนวนหนึ่งขณะที่ไม่ตั้งครรภ์เนี่ยก็สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงปกติด
2: ี
3: แต่พอตั้งครรภ์ปุ๊บเกิดเป็นโรคขึ้นมาคือเป็นเบาหวานหลายคนก็งงว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงการที่มันเกิดเนี่ยอธิบายว่าเมื่อมีการตั้งครรภ์ขึ้นมาเนี่ยเด็กรกที่อยู่ในมดลูกเนี่ยมันจะช่วยกันสร้างฮอร์โมนและสารเคมีขึ้นมาหลายตัวแล้วมันก็ไปมีฤทธิ์ที่จะไปทำให้ฮอร์โมนตัวหนึ่งที่เรารู้จักกันดีคืออินซูลินปกติอินซูลินเนี่ยมันจะมีหน้าที่เก็บน้ำตาลในเลือดเนี่ยเอาไปเก็บไว้ที่ตับหรือไปสร้างเป็นพลังงานที่ทำให้เราทำงานเดินเหินอะไรได้เนี่ยปรากฏว่าไอ้ตัวนี้มันไปบล็อกหรือไปต่อสู้กับอินซูลินให้อินซูลินทำงานไม่ได
2: ้
3: น้ำตาลมันก็เลยทนขึ้นมาผู้หญิงคนนี้ก็เลยเป็นเบาหวานอันนี้ยังตอบไม่ได้ว่าทำไมบางคนเป็นไม่เป็นแต่เราพบว่าคนกลุ่มนี้เสี่ยงที่จะเป็นนะครับเช่นอ้วนมากๆอายุมากๆมีประวัติในครอบครัวมีประวัติว่าเคยคลอดลูกตัวใหญ่ๆเคยคลอดลูกแล้วครบไม่ครบกำหนดนะคลอดก่อนกำหนดเคยคลอดลูกแล้วลูกตายเคยคลอดยากประเด็นอย่างเงี้ยเราพบว่าเป็นเบาหวานเยอะไอ้เบาหวานชนิดนี้ส่วนมากพอคลอดเสร็จหายนะครับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์แล้วเป็นเบาหวานเนี่ยจะมีอันตรายต่อทั้งแม่และต่อทั้งลูกต่อแม่นี่เป็นยังไงครับพอแม่เป็นเบาหวานน้ำตาลมันเยอะเอาไปใช้งานไม่ได้แม่ก็สุขภาพร่างกายก็จะไม่แข็งแรงเพราะว่าพลังงานมันใช้ไม่ได้เนี่ยน้ำตาลมันใช้ไม่ได้ก็จะเป็นคนที่ไม่แข็งแรงโอกาสที่จะมีโรคติดเชื้อก็จะเป็นได้ง่ายน้ำตาลที่สูงเนี่ยจะทำให้เกิดการติดเชื้อในเส้นเลือดในกระแสเลือดในทางเดินปัสสาวะทำให้เกิดควยไตอักเสบได้ง่ายแม่อาจจะมีความดันโลหิตสูงร่วมเข้ามาด้วยอีกโรคนึงเวลาคลอดเนี่ยอาจจะมีปัญหาแผลเนี่ยติดเชื้อได้ง่ายประเด็นต่อมาก็คือปัญหาที่เกิดในลูกลูกที่แม่เป็นเบาหวานที่เกิดจากการตั้งครรภ์เนี่ยแม่มีน้ำตาลเยอะน้ำตาลก็ผ่านลกไปที่ลูกเยอะพอผ่านไปที่ลูกเยอะลูกเนี่ยเขาจะได้ชินกับการที่มีน้ำตาลเยอะๆลูกก็เหมือนกินน้ำตาลอยู่ตลอดเวลาจริงๆเขาไม่ได้กินนะฮะน้ำตาลมันผ่านสายสะดือเข้าไปในตัวลูกเลยลูกได้น้ำตาลเยอะๆมันก็ไม่ได้ทำงานอะไรก็จะเอาน้ำตาลเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นไขมันทำให้ลูกตัวใหญ
2: ่
3: เพราะลูกพวกนี้จะตัวใหญ่มากพอลูกตัวใหญ่มากๆเนี่ยคลอดยากนอกจากนี้เด็กที่มันชินกับน้ำตาลที่ว่ามีเยอะๆพอคลอดออกมาน้ำตาลขาดทันทีเด็กอาจจะชักจากการขาดน้ำตาลเลยก็เป็นไปได้นะครับเด็กพวกนี้ตัวเหลืองได้ง่ายวิธีการดูแลรักษาก็คือเราจะต้องควบคุมน้ำตาลหลักการก็คือให้มีสารอาหารจำเป็นสำหรับการพัฒนาการของลูกและมีปริมาณแคลอรี่ที่เพียงพอแคลอรี่นี่หมายถึงพลังงานที่จะใช้ในการดำรงเพียงพอคุมอย่าให้น้ำตาลมาก
1: หมออธิบายว่าเนี่ยมันเป็นได้ทุกคนนี่อันเนี้ยก็ไม่ต้องเครียดแต่ว่าก็เขาก็จะเข้าไปถึงเขาก็จะมีเหมือนแบบเป็นแบบของตัวอย่างอะที่บอกว่าอันนี้กินได้อันนี้กินไม่ได้อะไรเงี้ยพวกเนี้ยอันนี้ต้องกินกินเยอะๆอันนี้อย่ากินอะไรเงี้ยเขาอธิบายแล้วก็ไปนั่งฟังแล้วก็พยายามจดจำว่ามีอะไรบ้างแบบอยากจะถ่ายรูปไว้ทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเลือกที่จะกินอะไรบางอย่างแล้วเราก็มีหน้าที่เพื่อที่จะต้องวิ่งไปซื้อเนี่ยประจำเลยวิ่งซื้อไอแอปเปิลเขียวเนี่ยซื้อทุกอาทิตย์ซื้อทีละห้าหกลูกพอซื้อพอหมดปุ๊บซื้อแบบกินเป็นแบบเป็นกิจวัตร
2: ก็คือให้ทานพวกข้าวกล้องพวกขนมปังโฮลวีตพวกผลไม้ที่แบบแอปเปิ้ลเขียวฝรั่งคือพวกแอปเปิ้ลแดงหรือองุ่นหรือว่าพวกอาหารที่มีน้ำตาลก็คือให้หลีกเลี่ยงทานข้าวน้อยลงอ่ะกินเพราะว่าข้าวกล้องมันจะแบบกินได้นิดเดียวก็จะอิ่มแล้วอ่ะเนาะแล้วก็กินผักกินผลไม้ที่เท่าที่หมอเขาให้กินได้อะไรอย่างเงี้ยพวกน้ำอัดลมก็งดเลย หมอก็จะกินนมถั่วเหลืองกินโยเกิร์ตคือทุกสิ่งอย่างต้องเป็น 0% อ่ะหมดเลยเพราะว่าถ้าเป็นไขมันก็จะทำให้น้ำตาลในเลือดสูงได้เหมือนกันอะไรเงี้ยหมอคือทุกอย่างต้อง 0% หมดก็หมอก็ควบคุมเรื่อยๆคือทุกเดือนอ่ะไปหาหมอหมอก็จะเจาะเลือดทุกครั้งเพื่อตรวจน้ำตาลว่าน้ำตาลปกติไหม
1: ดูผลน้ำตาลอ่ะก็จะประมาณ89 98ไม่เกิน100เงี้ยทุกเดือนเราก็จะเก็บแผ่นนั้นน่ะเก็บไว้ตลอดเลยแล้วก็จะรู้ทุกวันว่าโอ๊ยรอบนี้ไม่เกินโอเคอยู่ละอ่ะเดือนที่2ไม่เกินเดือนที่3ลุ้นจนถึงเดือนสุดท้ายลุ้นทุกเดือนแต่ก็ไม่เคยเกินเลยหมอบอกอุ๊ยนี่เนี่ยเยี่ยมมากเลยดูแลตัวเองดีมากหมอนี่แบบชมเราก็แบบก็ยังช่วยหน่อยพยายามจะไม่ให้เกินเด็ดขาด
2: ก็เพราะเขาคนเดียวเลยคือแบบกลัวเขาแบบเฮ้ยกลัวเขาได้เป็นแบบรับโรคที่เป็นเบาหวานระหว่างนั้นค่ะกลัวเขาเป็นเบาหวานตอนเด็กอะไรอย่างนี้ตั้งแต่เด็กเลยอะไรเงี้ยคือถ้าเราแบบอดตอนเนี้ยคือเราไม่ต้องมารักษาเขาตลอดชีวิตหรือไม่ต้องมาดูแลเขาแบบหนักแบบว่าต้องคอยพาไปหาหมอตลอดอะไรอย่างเงี้ยจ้ะ
1: แข็งแรง
2: มาก
1: ก็น่าจะมาก
2: ก็ดีใจที่แบบเราแบบทำทุกอย่างอ่ะตั้งแต่เดือนแรกตั้งแต่ไม่ใช่เดือนแรกตั้งแต่วางแผนที่จะมีเขาอ่ะเพื่อเขาคนเดียวเลยอ่ะคือสละทุกอย่างเพื่อเขาอ่ะตั้งแต่แบบก่อนจะตั้งครรภ์อ่ะวางแผนอยากให้เขาออกมาแบบแข็งแรงอะไรเงี้ยไม่อยากให้เขามีโรค
1: แค่นี้ก็โอเคแล้วว่าถึงว่าแบบเขาไม่ป่วยอ่ะ

0: โอ้โหน่ารักมาก
1: ค่ะ
0: ต้องบอกว่าน่ารักจุงเบยนะครับถือได้ว่าเป็นเด็กที่อารมณ์ดีแล้วก็ไม่ป่วยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าคุณแม่ที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์นะครับไม่ต้องกังวลใจใดๆเลยนะครับเพียงแค่พิถีพิถันในเรื่องของอาหารการกินแล้วก็ให้ความสำคัญในการควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับแค่นี้ก็จะมีคุณลูกที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เหมือนกับน้องต้นน้ำนี่แหละครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะและอีกประเด็นนึงนะคะนั่นก็คือถ้าคุณแม่ที่มีอายุเกิน35ปีขึ้นไปนะคะอาจจะมีความกังวลนะคะในเรื่องของความเสี่ยงที่ลูกจะเกิดมาเป็นดาวน์ซินโดรมนั่นเองค่ะ

0: แม่ท่านนี้นะคะชื่อแม่กาว่าวค่ะมีอายุ42ปีมีอาชีพเป็นแม่บ้านนะคะและตอนนี้กำลังตั้งครรภ์ได้4เดือนกว่าๆแล้วล่ะค่ะ
1: ก็ไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้คิดว่าจะมีเผอิญมันติดมาม
2: ันติดมา
1: ก็ติดมาก็ต้องเอาไว้ก็ต้องเลี้ยงก็รู้ว่าตัวเองอายุเยอะแต่ว่าเมื่อมาแล้วก็เขาคงอยากมาเกิด
3: แล้วความรู้สึกที่ทราบว่าตัวเองตั้งครรภ์รู้สึกยังไงบ้าง
1: โหตอนแรกเครียดเพราะว่าไม่ได้พร้อมไงไม่ได้เตรียมตัวว่าจะมีก็เลยเครียดนิดหน่อยพออายุเยอะเนี่ยไอ้โรคต่างๆมันจะเข้ามาเยอะมากทั้งเบาหวานความดันแล้วก็ตัวเองก็มีเนื้องอกในมดลูกด้วยมันก็เลยมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเด็กเนี่ยอาจจะมีอาการดาวได
4: ้ดาวซินโดรมคือโรคทางพันธุกรรมที่ส่งผลให้เด็กเกิดมามีภาวะปัญญาอ่อนซึ่งโรคนี้เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมปกติคนเราจะมีโครโมโซมทั้งหมด23คู่46แท่งเด็กที่เป็นดาวกว่า 95% จะมีโครโมโซมคู่ที่21เกินมา1แท่งครับซึ่งชื่อดาวซินโดรมนี้มาจากชื่อของคุณหมอดร.แลงดอนดาวที่ค้นพบว่าแม่ที่มีอายุมากขึ้นจะมีความเสี่ยงต่อการที่เด็กจะเกิดมาเป็นโรคนี้เพิ่มขึ้นครับโดยแม่ที่มีอายุต่ำกว่า30ปีโอกาสเสี่ยงที่จะมีลูกเป็นดาวซินโดรมคือ1ใน 1,000แม่ที่มีอายุ 35-39 ปีมีโอกาสเสี่ยง1ใน 300แม่ที่มีอายุ 40-45 ปีมีโอกาสเสี่ยง1ใน 100และคุณแม่ที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไปโอกาสเสี่ยงที่จะมีลูกเป็นดาวซินโดรมมีมากถึง1ใน 30ครับ
0: สำหรับวิธีการตรวจนะคะเพื่อที่จะดูว่าลูกนั้นนะคะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคดาวซินโดรมหรือไม่นะคะนั่นก็คือการเจาะน้ำคร่ำนั่นเองค่ะอย่างคุณแม่กาว่าวนะคะอายุครรภ์17สัปดาห์หรือว่า4เดือนกว่าๆนะคะก็พร้อมแล้วล่ะค่ะที่จะต้องไปเจาะน้ำคร่ำค่ะ

0: ัดมาเจาะน้ำคร่ำนะคะก็ตื่นเต้นบ้างเพราะว่าคุณหมอเขาพูดแบบว่ามันอาจจะมีการเจ็บนิดหน่อยแต่ว่าอาจจะไม่เจ็บมากทุกคนผลออกมาก็คือเจ็บแต่ว่าทนได้
1: การเจาะน้ำคร่ำเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เป็นความจำเป็น 100% มันเป็นออปชันเจาะก็ได้ไม่เจาะก็ได้ขึ้นกับการตัดสินใจของทั้งคู่นะครับหมอมีหน้าที่ให้ข้อมูลคุณพ่อคุณแม่รับข้อมูลแล้วตัดสินใจเอาเองนะครับการเจาะน้ำคร่ำเนี่ยมันที่บอกว่าเป็นออปชันเพราะว่ามันมีข้อดีมันมีข้อเสียมีความเสี่ยงนะครับข้อดีของการเจาะน้ำคร่ำคือเป็นการตรวจให้รู้ว่าลูกในท้องเราเนี่ยเป็นดาวซินโดรมหรือมีความผิดปกติของโครโมโซมอื่นใดหรือไม่นะครับอันนี้ดูจะเป็นข้อดีข้อเดียวการเจาะน้ำคร่ำมีข้อเสียมีความเสี่ยงข้อแรกคือเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาจากกระบวนการฝากท้องปกติหลายพันบาทนะครับข้อที่2 อันนี้สำคัญที่สุดคุณแม่ต้องรับทราบก่อนเจาะว่ากระบวนการเจาะทำให้เกิดการแท้งได้ความเสี่ยงอยู่ที่ประมาณสัก 0.4-0.5% นะครับกระบวนการเจาะคือเราใช้เข็มเนี่ยปักเข้าไปในโพรงมดลูกแล้วก็ดูดเอาน้ำคร่ำออกมานะครับหลังเจาะถ้ามีถุงน้ำคร่ำแตกก็จะเกิดการแท้งตามมานะครับหรือบางครั้งมีการติดเชื้อจากรูเข็มที่ผิวหนังเนี่ยลงไปถึงสู่โพรงมดลูกที่เด็กอยู่ถ้ามีการติดเชื้อเกิดขึ้นเด็กอยู่ไม่ได้ครับก็จะแท้งออกในที่สุดนะครับหรือว่าบางรายที่หมอเคยเห็นมาคือทุกอย่างกระบวนการเจาะเนี่ยราบรื่นดีผ่านไป2สัปดาห์เด็กเขาหยุดไปเฉยๆก็มีมาแล้วนะครับ3ข้อนี้รวมๆกันแล้วความเสี่ยงอยู่ที่ 0.5%ก็มีหลายวิธีนะครับอย่างการเจาะเลือดคุณแม่การทำอัลตราซาวด์การเจาะน้ำคร่ำแต่การเจาะน้ำคร่ำเป็นวิธีเดียวที่ฟันธงผลที่ใช่คือใช่ผลที่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะครับวิธีอื่นๆเนี่ยมันมีข้อเสียคือมันไม่มีไม่เจ็บปวดไม่ได้เข้าไปกวนเด็กแต่ว่ามันไม่ฟันธง 100% การเจาะน้ำคร่ำเป็นวิธีเดียวที่ผล 100% นะครับเพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องชั่งน้ำหนักโอกาสที่ลูกจะเป็นดาวประมาณ 0.6 0.7 หรือ 1% ความเสี่ยงที่เด็กจะแท้งออกประมาณ 0.5% เราเลือกข้างไหน

0: ำเสียงมาแล้วหรือยัง
1: ฟัง
0: ตัดสินใจยังไงเอ่ยแล้วแต่หมอแล้วแต่
1: เจาะ
0: จะรับการเจาะนะครับเดี๋ยวขั้นตอนหมอจะทำมันรักษาดูอายุครรภ์ดูโครงสร้างของความสมบูรณ์ของเด็กซะก่อนแล้วก็ถ้าอายุครรภ์เหมาะสมโครงสร้างเรียบร้อยดีหมอจะเจาะน้ำค้างเป็นสเต็ปที่2นะครับ

เราสามารถบอกได้ของความปกติของอวัยวะใหญ่ๆที่สำคัญนะครับอันการตรวจอัลตราซาวด์ไม่สามารถการันตี 100% โดยเฉพาะอวัยวะเล็กๆหรือว่าความผิดปกติเล็กๆอันนี้อาจจะหลุดหมอยกตัวอย่างเด็กอาจจะมีนิ้วเกินมานิ้วหนึ่งอัลตราซาวด์มองไม่เห็นความผิดปกติเล็กๆหลายๆอย่างมาตรวจเจอตอนหลังคลอดก็มีแต่ถ้าเป็นอวัยวะสำคัญหรือโครงสร้างใหญ่ๆแล้วผิดปกติอัลตราซาวด์มักจะตรวจพบเราเห็นแนวกระดูกสันหลังเป็นกล้องสีขาวๆนะครับกระดูกสันหลังนี่เราเห็นแขนสองข้างนะเจนเหมือนกับข้อมือมาจับกันข้อมือไขว้กันอยู่เล็กๆนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นขาเห็นไหมเป็นแท่งยาวมีการเคลื่อนไหวไปช่วงผลการตรวจโครงสร้างภายนอกอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับหัวลำตัวแขนขาอวัยวะสำคัญเนี่ยหมอเห็นว่าครบถ้วนดีอธิบายขั้นตอนนะครับการเจาะน้ำค่ำเนี่ยเดี๋ยวจะมีการทำความสะอาดหน้าท้องมีการทาน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับเราก็จะปูผ้าปลอดเชื้อคุณแม่มือวางข้างบนทำตอนนี้ตามปกติสบายๆเป็นยังไงให้บอกหมออย่าเอามือลงมาปัดมันจะเกิดการปนเปื้อนนะครับทาน้ำยาปูผ้าเสร็จหมอจะฉีดยาชาเราเจ็บตอนฉีดยาชานิดนึงหลังจากนั้นหมอใช้เข็มเบอร์เล็กสุดสอดลงไปดูดถึงถุงน้ำค่ำดูดน้ำค่ำออกมา20 ซีซีแล้วก็เอาน้ำค่ำไปส่งตรวจทั้งหมดใช้เวลาไม่เกิน5 นาที

0: ใช
1: ่ตอนเจาะเหรอเสียวดีค่ะคุณดีเผลอก็เลยไม่เจ็บมากแต่จะเจ็บตอนที่เขาดูดน้ำค่ำออกมามันแต่มันไม่ได้เจ็บหมายถึงว่าเจ็บอย่างนั้นหมายถึงมันจะรู้สึกว่าหน่วงๆท้องน้อยช่วงที่เขาดึงจะรู้สึกได้
0: ม
1: ัน
0: ไม่ได้น่ากลัวเหมือนที่เราคิดตอนแรกใช่
1: ไ
0: หม
1: ไม่ได้น่ากลัวมันแป๊บเดียวเอง
2: คือเขาซื้อเสียวแทน
3: น้ำคร่ำก็คือฉี่ของเด็กนั่นแหละนะครับแล้วก็มีการมีเซลล์ของเด็กปะปนอยู่ในน้ำคร่ำด้วยเราดูดเอาน้ำคร่ำออกมาเราต้องการเซลล์เด็กไปตรวจในเซลล์ก็จะมีนิวเคลียสมีโครโมโซมอยู่เราสามารถตรวจโครโมโซมของเด็กได้ว่าโครโมโซมเขาครบหรือขาดหรือเกินนะครับ
1: หมอให้นั่งพักสัก20นาทีแล้วก็เดี๋ยวไปอัลตราซาวด์อีกรอบเพื่อดูผลว่าน้องหัวใจเต้นดีไหมมีรอยรั่วหรือเปล่าน้ำค่ำยังเท่าเดิมไหม
3: ต่อกันยังเจ็บอยู่ไหมนิดหน่อยนะโอเคนะครับหลังเจาะ3ครึ่งชั่วโมงเราเห็นหัวใจเด็กเต้นเป็นปกติเด็กยังดูมีการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเห็นอย่างนี้ก็ค่อนข้างเบาใจสีดำคือน้ำคร่ำยังอยู่เยอะไม่ได้รั่วไหลเพิ่มเติมนะถ้าเห็นอย่างนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคุณแม่กลับไปนอนพักที่บ้านเนี่ยที่หมอบอกนะครับ24ชั่วโมงวัดกิจกรรมหนักนะเราก็เดี๋ยวมาฟังผลตามนัดนะผลจะออกใน3สัปดาห์วันนี้เรียบร้อยแล้วครับถ้าผลตรวจออกมาเด็กเป็นดาวน์ซินโดรมเราจะทำอย่างไรนะครับเรามีทางออกอยู่2ทางทางแรกคือตั้งครรภ์ต่อแล้วก็หลังคลอดมาเราก็มีการดูแลกระตุ้นพัฒนาการตามสมควรที่เหมาะกับเด็กพิเศษอย่างเด็กดาวน์ซินโดรมนะครับทางที่2คือยุติการตั้งครรภ์ซึ่งในอายุครรภ์ที่ประมาณสัก 20-21 สัปดาห์เรายังสามารถทำได้โดยที่มีภาวะแทรกซ้อนไม่มากนักครับ
1: แต่ถ้าสมมติว่าผลมันออกมาในทางลบพี่ก็คิดว่าจะยุติการตั้งครรภ์ไปแต่ก็อยากให้ออกมาดีนะคะผลมันจะออกมาเป็นยังไงต้องรอลุ้นอีก2อาทิตย์อะค่ะ
4: เรียกได้ว่าช่วง2สัปดาห์นี้นะคะก็ถือว่าเป็นช่วง

0: ช่วงที่ลุ้นมากที่สุดในชีวิตหนึ่งของคนเป็นแม่เลยก็ว่าได
1: ้ใช่แล้วนะครับแต่ว่าถึงยังไงก็ตามนะครับขอเอาใจช่วยคุณแม่ว่าวนะครับ
0: สู้
1: ๆส่วนผลจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับ

0: เป็นเด็กปกติลูกไม่ได้เป็นดาวซินโดรมนะครับคุณแม่สบายใจขึ้นไหม
1: สบายใจ
0: เคลื่อนน้อยลงเนาะ
2: ผลออกมาแล้วเนี่ยบอกว่าน้องปกติทุกอย่างสมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยรู้สึกยังไง
3: ดีใจดีใจที่ไม่เป็นอะไร
2: ที่ลูกไม่เป็นอะไร
3: ใช่

0: ยินดีด้วย
1: ต้องบอกว่าเหมือนแบบยกภูเขาออกจากอก
0: โล่งอกเลยนะครับก็ต้องบอกว่ายินดีด้วยกับแม่วาวนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของสัปดาห์นี้นะครับส่วนสัปดาห์หน้าพลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเข้าถึงช่วงของโค้งสุดท้ายการตั้งท้องแล้วครับ
1: ค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะพบกับเราได้ใหม่ในรายการเป็นพ่อเป็นแม่เป็นประจำทุกวันเสาร์ 5:30 ถึง 6:00 นทางไทย PBS แห่งนี้วันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่อง TV ดาวเทียม186-200

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรัดคิวหมอนะคะทางรามาชาแนลค่ะประจำวันจันทร์ที่5เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูขีดค่ะ
1: และกุ๊กกิ๊กจิรพิญญาปิติมนารีค่ะวันนี้เรารัดคิวคุณหมอมาตอบคำถามสุขภาพของคุณผู้ชม1ชั่วโมงเต็มนะคะตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง18นาฬิกานั่นเอง
0: ใช่แล้วค่ะ1ชั่วโมงนี้จะทำให้คุณผู้ชมอยู่ใกล้ชิดอาจารย์หมอที่รามาแล้วก็ได้ปรึกษานะคะเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บได้แบบเต็มที่เลยวันนี้ท่านแรกที่อยู่กับเรานะคะอาจารย์หมอโสค่ะศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสกินเกียรติบุรณกุลจากภาควิชายุรศาสตร์นะคะสวัสดีอาจารย์หมอโสนะคะนี่ค่ะอาจารย์มาพร้อมกับเรื่องของโรคติดเชื้อเนาะวัคซีนนี่ยังถามกันได้แหละคนก็ยังคล่องใจกันอยู
1: ่
0: ใช่ค่ะค่ะส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องของโรคตานะคะคุณผู้ชมตรงท่านนี้เลยค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์กิติกุลลีละวงจากสาขาวิชาโรคจอตาและวุ้นตาภาควิชาจักษุวิทยาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นอีกหนึ่งโรคฮอตฮิตนะคะของแฟนรายการเราสัปดาห์ที่แล้วมีคำถามรออยู่เยอะมากเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะสัปดาห์นี้ใครที่มีคำถามแล้วอยากถามอาจารย์เนี่ยรีบถามตั้งแต่ตอนต้นรายการนะคะวันนี้เป็นรายการสดคุณผู้ชมถามคำถามได้หมายเลขโทรศัพท์ค่ะที่023547105นะคะ023547105กับอีกหนึ่งช่องทางคุณผู้ชมเข้าไปที่แฟนเพจรามาชาแนลนะคะเราไลฟ์สดรายการด้วยคุณผู้ชมสามารถที่จะถามคำถามได้ด้วยตัวคุณผู้ชมเองแต่อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์นะคะหลายท่านกดแชร์รายการให้เราตลอดเลยค่ะคุณผู้ชมถามคำถามนั้นอย่างน้อยที่สุดนะคะข้อมูลรายละเอียดต่างๆที่จะให้กับอาจารย์หมออันนี้สำคัญค่ะเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณผู้ชมเองด้วยอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะคะอาการของโรคที่คุณผู้ชมเป็นอยู่เป็นยังไงมีแพ้ยาอะไรร่วมด้วยหรือไม่อย่างไรเพราะว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ทำให้อาจารย์สามารถมีข้อมูลที่มากพอที่จะให้คำแนะนำกับคุณชมได้นะคะ
1: ใช่แล้วค่ะและย้ำเตือนกันอีกครั้งนึงนะคะว่าข้อมูลเหล่านี้ต้องเป็นข้อมูลของคุณผู้ชมที่มีอาการของโรคนะคะ
0: ใช่ถูกต้องค่ะเอาวันนี้ระหว่างรอคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านให้น้องกุ๊กกิ๊กถามคำถามเก็บตกกันก่อนดีกว่านะคะมีคำถามเก็บตกนะคะที่ฝากมานะคะ
1: ใช่แล้วค่ะมาที่คำถามแรกก่อนเลยมาจากคุณปานใจนะคะอายุ35ปีน้ำหนัก60กรัมส่วนสูง167เซนติเมตรนะคะคุณปานใจบอกว่าพอดีว่าเมื่อประมาณ2-3ปีที่แล้วเนี่ยคือโดนไม้ปิงปองกระแทกใส่ตาซ้ายแบบแรงมากเลยนะคะแล้วพอส่องกระจกไปก็เหมือนจะมีรอยถากอยู่ที่ตาแต่ไม่รู้สึกเจ็บแล้วก็มองไปที่แสงก็เห็นหยากใยขึ้นมานะคะก็เลยอยากทราบว่าอาการแบบนี้เนี่ยอันตรายไหมคะคุณหมอ
0: ค่ะ
2: ก็จริงๆถ้าเป็นหยากใยรอยเนี่ยแล้วหลังจากทรอมาใหม่ๆหลังจากโดนกระแทกใหม่ๆเนี่ยก็ผมว่าก็ควรจะตรวจนิดนึงดีกว่านะครับว่าอาจจะมีเลือดออกมีอะไรอย่างอื่นได
1: ้
2: แต่ว่าอาจจะไม่ได้มีอะไรมากอาจจะเป็นมุ้นลูกตาเสื่อมอะไรก็ได้แต่ว่าไอ้ที่

0: อยู่ที่ว่ารู้สึกเจ็บหรือไม่รู้สึกเจ็บอันไหนมีความอันตรายมาก
1: กว่าคะถ้ามีการเจ็บเนี่ยปวดเยอะๆเนี่ยน่าจะมีอันตรายมากกว่า
2: ค่ะ
1: ครับแต่ว่าบางอันมันก็จะไม่มีนะคะอย่างบางอันก็มาด้วยเรื่องตามัวเฉยๆแล้วก็เป็นเร็วอะไรอย่างเนี้ยอันนี้ก็บางทีมันอันตรายคือบางทีมันก็เป็นเรื่องของความไวว่าเออมันเร็วแค่ไหนยังไงประมาณนั้นด้วยครับ
2: ค่ะระหว่างที่รอคำถามสดๆจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะมีคำถามเก็บตกมากมายเลยคุณจินถามว่าถามเรื่องวุ้นตาเหมือนกันบอกว่าอาจารย์คะสามารถทำให้วุ้นในตาเนี่ยหายไปได้ไหมคะพออายุมากขึ้นวุ้นในตามันจะมากขึ้นตามไปด้วยไหมคะ
1: คือจริงๆวุ้นในตาเนี่ยมันมีมาตั้งแต่เราเกิดแล้วนะครับแล้วจริงๆมันจะค่อยๆเสื่อมไปนะครับพอมันเสื่อมไปเยอะๆเนี่ยมันส่วนนึงมันจะกลายเป็นน้ำแล้วก็บางส่วนมันก็จะกลายเป็นคล้ายๆเป็นก้อนขึ้นมาก็ทำให้เรามีอาการเหมือนอะไรลอยไปลอยมาประมาณนั้นเพราะฉะนั้นตามอายุแล้วจริงๆวุ้นตาเราจะลดลงไปเรื่อยๆครับ
2: ค่ะแล้วพอวุ้นตามันลดลงมันจะส่งผลอะไรต่อการมองเห็นบ้าง
1: ก็อย่างที่บอกนะมันเหมือนพอมันจับตัวเป็นก้อนมันก็จะไปเหมือนไปบังแสงเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นเหมือนเงาดำๆลอยไปลอยมาอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เรากลัวก็คือพอมันเสื่อมไปเยอะๆเนี่ยไอ้บางส่วนมันจะมีวุ้นบางส่วนที่มันยังติดกับไอ้จอตาแน่นอยู่นะครับแล้วเวลาบางครั้งเนี่ยมันก็มีการขยับมันก็จะไปดึงจอตาบางครั้งมันฉีกขาดได้นั่นคือสิ่งที่เรากังวลกับมัน
3: มันป้องกันเช่นมันคือจะต้องลดลงไปในทุกๆคนถูกไหมคะอาจารย์
1: ใช่ครับ
3: ซึ่งก็คือทำอะไรไม่ได
1: ้ทำอะไรไม่ได้ยกเว้นว่าถ้ามันดึงแล้วมันมีการฉีกขาดอย่างที่ว่าเนี่ยเราอาจจะไปยิงเลเซอร์เพื่อกันไม่ให้มันมีปัญหาลุกลามอย่างอื่นไป
3: ว่าถ้ามันจะเกิดมันก็จะเกิด
1: ถ้ามันเกิด
3: เราทำอะไรไม่ได้
1: ใช่ครับ
2: ค่ะนะคะแล้วก็มีคำถามจากคุณดวงฤทัยนะคะคุณดวงฤทัยถามว่าผ่าต้อกระจกมาแล้ว5เดือนค่ะตอนนี้เนี่ยมีอาการตามัวอีกถามว่ามันเป็นเพราะอะไรคะ
1: ก็มันเป็นได้หลายเรื่องเลยนะครับแต่
0: ค่ะมาจากหลายสาเหตุเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับอาจจะเป็นผลตั้งแต่ตอนผ่าตัดใหม่ๆซึ่งอันนั้นจริงๆเนี่ยเราก็จะเริ่มมีอาการมัวนิดหน่อยตั้งแต่หลังผ่าตัดบ้างนะครับหรือว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องที่มันเกิดมาทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆก็คงจะต้องกลับไปหาคุณหมอเขาดูให้หรือว่าบางทีมันก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบเป็นสายตาผิดปกติอย่างเนี้ยคือเราใส่ถึงเราใส่เลนส์เทียมเข้าไปจริงแต่ว่ามันไม่สามารถพอดีได้ทุกคนบางครั้งมันก็ต้องใส่แว่นช่วยหรืออะไรบ้างอะไรประมาณเนี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่แน่ใจไปหาหมอดีกว่าครับ
3: สุดว่าต้องกลับไปประเมินอีกทีแล้วก็หาสาเหตุใช่ไหมคะว่าเป็นจากอะไร
2: ค่ะตอนนี้เริ่มมีคำถามจากทางบ้านแต่ว่าทีมงานยังพิมพ์ไม่เสร็จนะขออนุญาตถามคำถามที่เรื่องตาก่อนนะคะบอกว่าคุณน้องบอกว่าเปลือกตาค่ะแถวบริเวณหัวตามีปุ่มสีขาวๆนะคะลักษณะคล้ายปุ่มไขมันเลยถามว่ามันคืออะไรคะมันอันตรายไหมคะไว้ได้ไหมคะ
1: ก็ไม่เห็นรูปนะครับจริงๆหมอตา
0: เขาชอบอยู่ตรงขาวๆ
1: คือต้องดูจริงๆนะครับแต่ว่าเป็นตุ่มขาวๆเล็กๆบางทีก็คล้ายๆอย่างที่บอกกับเป็นคล้ายๆไขมันที่มันข้างอยู่นะครับก็จริงๆพวกนี้ก็จะไม่ค่อยมีอันตรายอะไร
2: นะครับ
0: คือเป็นแค่ไขมันเฉยๆอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: น่าจะประมาณอย่างนั้นแต่ว่า
3: จริงๆต้องเห็นรูป
1: ก็ไปให้ดูหรือว่ามันต้องมีรูปบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะ
2: เรื่องตาอาจจะเป็นโรคเฉพาะนะคุณผู้ชมบางทีเป็นเม็ดเป็นอะไรเงี้ยไม่เห็นมันก็ไม่รู้จริงๆตอบไม่ได้จริงๆนะคะเอามาที่คำถามจากคุณนุชลีอันนี้ถ้าเป็นคนตาแห้ง
0: คุณ
2: นุชเนี่ยค่ะบอกว่าตาแห้งมากเลยค่ะหยอดน้ำตาเทียมเนี่ย10ครั้งต่อวันมีผลเสียไหมคะ
1: คือน้ำตาเทียมมันจะมี2แบบแบบนึงก็จะเรียกว่าแบบมีสารกันบูดพวกนี้พอมันมีสารกันบูดมันก็อาจจะมีผลกับตาเราเองได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าในกรณีที่เราใช้แบบสารกันบูดเราก็ไม่ควรจะหยอดเกินวันละ4ครั้งนะครับทีนี้ถ้ามันเป็นแบบที่ไม่มีสารกันบูดเนี่ยโอเคมันเราก็สามารถที่จะหยอดได้มากกว่านั้นนะครับวันนึงหลายๆครั้งได้เลยตามที่เรามีอาการแต่ว่าก็หยอดเท่าที่จำเป็นดีกว่า
0: เพราะว่าหลายๆครั้งคือเหมือนเคยได้ยินมาบอกว่าถ้าหยอดน้ำตาเทียมบ่อยๆมันจะเหมือนกับทำให้เวลาปกติถ้าเราไม่หยอดตาเราจะแห้ง
2: แห้งเลยทันที
0: อย่างนี้ถูกไหมคะ
1: มันคือน้ำตาเทียมมันเหมือนยาที่ลดอาการเฉยๆนะครับเราไปแค่ลดอาการมันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายมันไม่รักษาอะไรมากมายก็สำคัญจริงๆสำหรับคนที่เป็นตาแห้งเนี่ยมันจะต้อง1คือต้องหาสาเหตุว่าสาเหตุจริงๆมันมาจากอะไรนะครับอันที่2คือ

0: คือป้องกันไม่ให้มันแห้งมากขึ้นอา
1: ค
0: จ
1: ่
0: จ
1: ะ
0: ะหลีกเลี่ยงพวกลมพวกอะไรต่างๆอย่างนี้ที่มาโดนตาบ
1: ค
0: าง
1: ่
0: ค
1: ะ
0: นก็จะต้องมีการใส่แว่นใส่อะ
1: อ
0: ไร
1: ื
0: ประมาณนี้หรือ
1: ค
0: ว่า
1: ่ะ
0: อาจจ
1: ค
0: ะ
1: ่
0: ต
1: ะ
0: ้องดูแลเรื่องของการติดเชื้ออะไรนิดหน่อยที่บริเวณเปลือกตาเราอะไรประมาณนี้ครับ
1: ค่ะ
0: อันนั้นน่าจะสำคัญกว่า
1: ค
0: ด
1: ่
0: ้
1: ะ
0: วยนะครับ
1: ค่ะมาที่คำถามเรื่องวัคซีนบ้างนะคะช่วง
2: ค่
1: น
2: ะ
1: ี้คนสนใจเรื่องวัคซีนกันเยอะยิ่งมีการระบาดอีกแล้วนะคะมาอีกแล้วนะคะบอกว่าฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยเราควรรอฉีดหลังๆไหมคะเพราะว่าเผื่อว่ามันจะได้วัคซีนที่มันครอบคลุมโควิดสายพันธุ์ใหม่ๆค่ะอาจารย
2: ์ก็จริงแล้วคือถามว่าการที่เราอยากจะรับวัคซีนเนี่ยมันก็ขึ้นกับหลายปัจจัยนะคะก็คือหนึ่งเราก็ต้องดูว่าหนึ่งเราเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่า
1: ค่ะ
2: ถ้าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงเช่นอะไรเช่นเป็นผู้สูงอายุไหมมีโรคร่วมไหมนะซึ่งเหล่านี้ก็คือถ้าติดเชื้อแล้วอาจจะเกิดรุนแรงได้อาจจะเกิดเสียชีวิตได้นะคะสองคือเราทำงานหน้าที่อะไรนะคะเราอยู่แต่บ้านเฉย
1: ๆ
2: หรือว่าเราเช่นบางคนเป็นแพทย์ด้วยเป็นแพทย์ต้องตรวจคนไข้ด้วยอันนี้คือเป็นความเสี่ยงคือลักษณะหน้าที่การงานที่เขามีความเสี่ยงที่เขาจะรับเชื้อติดเชื้อแล้วก็อาจจะเกิดรุนแรงได้นะคะนั้นถ้าสองกรณีนี้ก็คือไม่อยากให้รอ
1: ะ
2: นะคะเพราะเราเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าแต่ถ้าไม่ได้มีสองกรณีนี้เช่นหนุ่มๆสาวๆนะคะโรคร่วมก็ไม่มีอาชีพก็ไม่ได้ทำอะไรพนักงานออฟฟิศทำงานไปหรือบางทีก็อยู่แต่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นจริงถามว่าเรารอได้ไหมจริงๆก็คือก็ได้แต่จริงคืออยากจะบอกชักชวนทุกคนว่าจริงๆแล้ววัคซีนอยากให้ฉีดทุกคนนะคะก็คือเป็นความรับผิดชอบของส่วนตัวด้วยแล้วก็ความรับผิดชอบของส่วนรวมด้วยนะคะแต่ว่าการรับวัคซีนเนี่ยก็คือจะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจนะคะแล้วก็จะยี่ห้อไหนแบบไหนก็ว่ากันอีกทีนึงนะคะแต่ถ้าโดยสรุปก็คือถ้ามีปัจจัยเสี่ยงไม่อยากให้รอ
1: ค่ะนะคะอาจจะมีโรคอะไรที่เป็นโรคแบบถ้าสมมติว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวเงี้ยเราตอนเนี้ยควรจะแบบอาจจะไม่ต้องฉีดหรืออะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะ
2: ก็จริงๆแล้วถ้าย
3: กเว
2: ้นใช่ไหมคะถ้าจริงๆแล้วถามว่าก็จะค่อนข้างน้อยนะคะเพราะว่าแต่ถามว่ามันจะมีข้อมูลหรือเปล่าเท่านั้นเองแต่ส่วนใหญ่ถ้าเราติดตามจะเห็นว่าในหลายๆสมาคมวิชาชีพก็จะออกมาคล้ายๆกับออกประกาศหรือว่าออกแนวทางปฏิบัติว่าในโรคของนั้นๆของสมาคมนั้นๆน่
1: ะ
2: ก็มักจะให้ฉีดนะคะเช่นถ้าใครเห็นเช่นอย่างสมาคมโรคเอสเองที่ตัวเองทำงานอยู่ก็บอกว่าคนไข้เอชไอวีเอง
1: ฉีดได้
2: โรคเอสก็ฉีดได้นะคะโดยเฉพาะถ้าคนกินยาต้านคุมโรคเดิมโดยหลักการคือคุมโรคเดิมที่ตัวเองมีให้ดีก่อนแล้วคุณก็ฉีดได้หรือสมาคมโรคไตเองก็บอกว่าคนไตวายนะโรคไตเรื้อรังก็ฉีดได้เหมือนกันนะคะหรือสมาคมมะเร็งเองก็มีออกเหมือนกันนะคะว่าผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเองก็สามารถฉีดได้เหมือนกันแต่ว่าจะมีรายละเอียดเรื่องของการฉีดนิดนึงฉีดก่อนฉีดหลังอะไรประมาณนี้นะคะก็คือประมาณว่าควรจะถ้ารับเคมีบำบัดอยู่ก็รับให้เรียบร้อยก่อนอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีรายละเอียดขนาดเพราะนั้นจะเห็นว่าสมาคมโรคหัวใจเองก็ออกมานะคะว่าผู้เป็นโรคหัวใจเองก็ฉีดโดยเฉพาะมีความเสี่ยงก็ควรจะยิ่งฉีดด้วยแต่ว่าให้คุมโรคเดิมคุณให้ดีก่อนนะเพราะว่าสาเหตุอะไรทำไมถึงบอกให้ทุกคนที่มีโรคร่วมเนี่ยคุมโรคให้ดีก่อนเพราะว่าถ้าเผื่อฉีดวัคซีนมาเนี่ยแล้วเกิดเรื่องเราก็จะได้รู้ว่ามันเป็นจากตัวโรคที่มันคุมไม่ดีหรือเป็นจากวัคซีนนะคะอย่างถ้าเราได้ยินข่าวยกตัวอย่างพระที่ฉีดปุ๊บวันเดียวก็เสียชีวิตนะคะปรากฏย้อนกลับไปก็คือตัวท่านเองมีโรคร่วมเยอะแล้วโรคร่วมนั้นไม่ได้กินยาย
1: ังคุมโรคไม่ได้
2: ขาดยาไปหลายอย่างเพราะนั้นก็ทำให้โรคที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยมันก็เกิดกำเริบหรือเกิดแย่ลงช่วงจังหวะพอดีที่กับได้รับวัคซีนนะคะเพราะนั้นจะเห็นว่าจริงทุกๆสมาคมวิชาชีพที่เป็นแพทย์เนี่ยก็ออกประกาศมาในสมาคมของตัวเองอยู่แล้วน
1: ะ
2: ก็จริงเราก็แนะนำให้ฉีดนะคะ
3: เพราะฉะนั้นหลักๆแล้วเนี่ยคือหลายๆคนบอกว่าพอเป็นโรคส่วนตัวเป็นโรคแบบโรคประจำตัวมันจะอันตรายไหมเงี้ยหลักๆคือต้องปรึกษาแพทย์ก่อนแล้วก่อนจะฉีดก็คือต้องมีการถาม
2: ก็คือโรคนั้นก็ต้องคุมให้คงที่โรคเดิมที่เรามีเบาหวานก็ต้องคงที่คุมดีไหมโรคหัวใจคุมที่คงที่อยู่หรือเปล่าคือไม่ใช่ยังเหนื่อยๆหอบๆอยู
3: ่อะไร
2: เง
3: ี้ย
2: แล้วจะมาฉีดอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
3: ง
2: ั้นถ้าคงที่แล้วก็สุดท้ายก็ถามคุณหมอด้วยนะคะบางทีเราประเมินเองเราก็ไม่รู้ว่าจะให้ฉีดหรือเปล่าเพราะถ้าคุณหมอเจ้าของไข้ซึ่งดูแลกันมานานเนี่ยประเมินเราได้อยู่แล้วถ้าถามคุณหมอเลยนะคะก็บอกว่าฉีดได้คุณหมอบอกฉีดได้ก็เราก็จะได้ฉีดด้วยความสบายใจนะอย่างเช่นช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาอย่างไข้เอชไอวีก็มาถามตัวเองเยอะเหมือนกัน
3: ฉีดได
2: ้ไหมก็ตอบไปเลยฉีดได้ฉีดได้ฉีดได้ทุกคนเพราะส่วนใหญ่ก็กินยาต้านคงที่อยู่แล้วภูมิต้านทานโอเคก็ฉีดได้เลยนะคะ
1: ค่ะ
3: มาที่คำถามจากทางบ้านทางหมายเลขโทรศัพท์กันบ้างนะคะคุณป้าออนอายุ70ปีน้ำหนัก51นะคะส่วนสูง162คุณป้าบอกว่าโคเซียมใช่ไหมคะ
2: คือไม่แน่ใจว่าทางเจ้าหน้าที
1: ่โคเซียม
2: เจ้าหน้าที่เขียนถูกหรือเปล่า
3: น่าจะเป็นแคลเซียมไหมคะ
2: ตอนแรกเขียนโซเดียมแล้วแก้เป็นโคเซีย ียมแล้วเลยไม่แน่ใจว่าแคลเซียมไหม
3: แต่ว่าเขาบอกว่าเขาถ้ามีอา

0: การ
1: เป็นซองซองคล้ายเกลือแร่
0: ใช่ค่ะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันก็มีเยอะปวดเมื่อยตรงข้อเข่าข้อศอกหรือว่ามือถ้าทานตัวเนี้ยเป็นซองๆคล้ายเกลือแร่เนี่ยให้รับประทานตอนเช้า1ซองประมาณ3เดือนจะหายจริงหรือเปล่าแล้วจะมีผลข้างเคียงไหม
1: แต่ว่าถ้าข้อมูลแค่นี้น่าจะตอบยากใช่ดีที่สุดก็คือเขียนชื่อมาเลยว่าอะไรนะคะเดี๋ยวจะเช็คให้ว่าที่คุณเขียนมันคืออะไรเพราะบางทีมันมีชื่อการค้าชื่อยี่ห้ออะไรเงี้ยค่ะมันมีเยอะนะคะเพราะนั้นก็ถ้าไงอาจจะถามให้สะกดมาเลยว่าไอ้ซองมันเขียนว่าอะไรแล้วเดี๋ยวเราเช็คให้อีกทีว่ายี่ห้อนี้มันคือส่วนประกอบอะไรแล้วปรากฏว่ามันใช้ได้ไหมนะคะแต่เท่าที่ดูเนี่ยดูแล้วไม่น่าจะได้ไม่น่าจะรักษาได้นะคะ
2: ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นรายการสดนะคะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอโสเรื่องของโรคติดเชื้อนะคะโรคเกี่ยวกับวัคซีนถามอาจารย์ได้แล้วก็อาจารย์หมอนะคะที่เชี่ยวชาญด้านเรื่องของโรคตานะคะอาจารย์นายแพทย์กิตติกุลนั่นเองค่ะคุณผู้ชมสามารถถามคำถามได้เลยไปที่คำถามจากแฟนเพจดรามาชาแนลนะคะเริ่มเข้ามากันเยอะมากเลยไปที่คำถามจากคุณพรทิพย์ก่อนนะคะคุณพรทิพย์บอกว่าวันนี้เป็นวันดีนะคะขั้นเลยเพราะว่าอาจารย์หมอโสมมาด้วยนะคะแล้วก็ขอฝากคำถามด้วยนะคะบอกว่าอยากเรียนถามอาจารย์หมอบอกว่าคุณหมอติดเล็บปลอมแล้วเป็นเชื้อราต้องหาหมอหรือสามารถรักษาเองได้ติดเชื้อเล็บปลอม
0: แล้วเป็นเชื้อรา
1: ค่ะเมื่อกี้บอกว่าเป็นหมอด้วยหรือเปล่า
0: ไม่ได้เป็นหมอ
1: ใช
0: ่ค
1: ่ะจริงแล้วถ้าเป็นเชื้อราจริงๆก็อยากให้ไปพบแพทย์นะคะเพราะจริงยาเชื้อราที่สำหรับรักษาเล็บจริงๆมีหลายแบบมีแบบยากินหรือเป็นแบบยาทายากินก็คือมันก็มีผลข้างเคียงด้วยนะคะแล้วก็เป็นยากินที่อาจจะตีกับยาตัวอื่นนะคุณหมอก็จะได้เช็คว่ามีผลกระตับด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ไปพบแพทย์ก่อนดีกว่าแล้วก็บางทีคุณหมอก็จะมีตรวจพิเศษด้วยเช่นจะขูดบริเวณขูดแล้วก็จะไปดูแล้วก็ไปเพาะเชื้อด้วยว่ามันเป็นราชนิดไหนเพราะว่าราที่เป็นที่เล็บเนี่ยก็มีหลายแบบแล้วบางทียาที่ให้เนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงทีเดียวถ้าเราไปซื้อเองนะคะเพราะนั้นก็อยากให้ไปพบแพทย์ดีกว่า
2: ค่ะนะคะถ้าไปนี่คือต้องไปพบแพทย์ผิวหนัง
1: ค่ะ
2: นะคะหลายคนเข้าใจผิดว่าพอเป็นเล็บแล้วมันดูแข็งๆไปกระดูกไม่ใช่
1: ค่ะไปผิวหนัง
0: ต้องไปผิวหนังนะคะ
2: เอาไว้ที่คุณถามจากคุณพักวาถามเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิด -19 นะคะบอกว่าฉีดวัคซีนโควิด -19 จนเกิดภูมิคุ้มกันหมู่แล้วเราไม่ต้องฉีดก็ได้ไหมครับเพราะคนที่ฉีดแล้วยังต้องใส่หน้ากากเหมือนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็ยังไม่เคยฉีดเลยครับอายุ67ไม่เป็น NCD เลยถามว่าเนี่ยไม่ต้องฉีดก็ได้ไหม
1: ก็บางคนอาจจะได้ยินคำว่าภูมิคุ้มกันหมู่นะคะหรือว่าภาษาอังกฤษคือ herd immunity คือหมายความว่าในประชากรนั้นน่ะมีสัดส่วนของประชากรส่วนหนึ่งซึ่งมีภูมิคุ้มกันแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นภูมิคุ้มกันจากการฉีดวัคซีนหรือภูมิคุ้มกันจากการติดโรคโดยธรรมชาติก็ได้แล้วส่งผลโดยอ้อมป้องกันไปถึงประชากรกลุ่มที่เหลือที่ยังไม่ได้มีภูมิคุ้มกันนะคะเช่นสมมติว่าประชากรมี100คนอย่างเงี้ยแล้วเราคิดว่าฉีดวัคซีนสัก 70% เนี่ยอีก 30% ที่ไม่ฉีดเนี่ยก็จะสามารถป้องกันโรคโดยอ้อมจากคน 70% นี้ที่ฉีดวัคซีนได้อันนี้คือที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันหมู่นะคะแต่ถามว่าถ้าเราเลือกขอเป็น1ใน30นั้นได้ไหมที่ไม่อยากฉีดวัคซีนนะคะจริงแล้วถามว่าในท้ายที่สุดแล้วก็อาจจะมีคนบางกลุ่มที่ไม่สามารถฉีดวัคซีนได้จริงๆเช่นมีโรคร่วมมากมายหรือโรคร่วมที่ไม่คงที่นะคะหรือเป็นมะเร็งก็รักษาอยู่ยังไม่หายขาดอะไรเงี้ยนะคะมันจะมีอยู่กลุ่มนึงที่เขาฉีดไม่ได้จริงๆอยากจะเก็บตรงนั้นน่ะอยากจะเก็บ30ตรงนั้นน่ะให้สำหรับคนที่ฉีดไม่ได้จริงๆมากกว่านะคะสำหรับคนที่ไม่ได้มีข้อห้ามแล้วฉีดได้จริงๆอยากแนะนำให้ฉีดมากกว่าเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือถ้าคุณได้รับวัคซีนแล้วคุณอาจจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศได้
2: ไปได้
1: ใช่ไหมเรื่องของวัคซีนพาสปอร์ตที่เราได้ยินอันที่สองคือทางอย่างเช่นตัวอย่างให้ฟังอย่างเช่นทางฝั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็จะเริ่มออกข้อปฏิบัติได้สำหรับคนที่ฉีดวัคซีนเช่นคุณอาจจะจัดคอนเสิร์ตได้เฉพาะคนที่คือมีการรวมกลุ่มได้เฉพาะคนที่ฉีดวัคซีนเท่านั้น
0: อ
1: ะไรอย่างนี้หรือว่าในกรณีอย่างเช่นบุคลากรทางการแพทย์อย่างเงี้ยถ้าคุณฉีดวัคซีนครบแล้วปรากฏด้านอุบัติเหตุไปตรวจคนไข้ที่เป็นโควิดพอดีก็จะไม่ต้องกักตัวละเพราะอย่างนี้ค่ะมันจะมีข้อปฏิบัติที่มันจะชัดเจนมากขึ้นสำหรับคนที่ได้รับวัคซีนครบแล้วนะคะเพราะนั้นถามว่าถ้าเราไม่ได้รับวัคซีนเราก็อาจจะไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปต่างประเทศเจอระบาดที่เช่นไปใกล้ชิดก็กลายเป็นกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัวหรืออะไรค่ะต้องโดนสวอปต้องอะไรอย่างค่ะมันก็อันนี้ก็คือแล้วแต่ที่เราจะคิดเอาแต่แนะนำว่าถ้าเราไม่ได้เป็นกลุ่มที่เป็นข้อห้ามจริงๆสำหรับวัคซีนอยากจะแนะนำทุกท่านให้ได้รับวัคซีนนะคะแต่ว่าจะเมื่อไหร่ยี่ห้อไหนก็คือแล้วแต่ความสมัครใจ
2: ค่ะ มีคุณผู้ฟังให้ข้อมูลเรื่องโคเซียมมานะคะจะบอกว่าโคเซียมมันก็คือกลูโคซามีน
1: อ
2: าจจะเป็นยี่ห้อของกลูโคซามีนเดี๋ยวขอไปที่คำถาม
0: อย่างนี้
2: คำถามแรก
1: คำถามแรกคือกลูโคซามีนนะคะจริงๆแล้วก็คือการกินกลูโคซามีนจริงๆอยากให้ประเมินโดยแพทย์ก่อนนะคะโดยเฉพาะแพทย์กระดูกหรือว่าแพทย์ที่เป็นเรียกกายภาพบำบัดนะ
0: คะ
1: เพราะว่ามันจะมีคนไข้กลุ่มนึงที่กินแล้วก็ไม่เวิร์กก็มีนะคือถ้าไม่เวิร์กก็ไม่ต้องกินต่อนะคะมันอยากให้ประเมินโดยแพทย์เพราะว่าถ้ากินแล้วได้ผลเนี่ยคุณหมอก็จะเป็นคนสั่งต่อให้แต่ว่าเข้าใจว่าส่วนนึงบางท่านเนี่ยจะไปซื้อกินเองตามร้านขายยานะคะเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ผลแล้วก็กินไปฟรีอ่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นอยากให้มาประเมินกับแพทย์นิดนึงก่อนว่ากลุ่มกลูโคซามีนเนี่ยมีผลไหมสำหรับการรักษาการปวดข้อนั้นๆนะคะ
0: ค่ะไปกันที่คำถามจากคุณสุนทรกันบ้างนะคะคุณสุนทรอายุ66ปีน้ำหนัก60ส่วนสูง178บอกว่าเป็นความดันอัตรา120 135นะคะแล้วก็มีไขมันด้วยกินยาต่อวันประมาณ15เม็ดค่ะ
2: โอ้โหเยอะมาก
0: ใช่ค่ะแล้วในทีวีคือมีโฆษณาว่ามียาที่สามารถรักษาได้หลายโรคในเม็ดเดียวจริงหรือไม่ที่ยาเม็ดนึงจะรักษาได้ถึง20อย่างแล้วก็กินยาแก้ลมชักต่อเนื่องด้วยจะถามอาจารย์หมอว่าเป็นอะไรไหมยากาบาเพนตินใช่ไหมคะแล้วก็มียาแก้แพ้นอนหลับด้วย
1: เอาคำถามแรกก่อนละกันนะคะที่ถามว่าจริงๆแล้วมียาที่รักษาหลายๆโรครวมในเม็ดเดียวกันไหมจริงๆเขาก็พยายามทำนะคะเพื่อที่จะทำให้เช่นกินยาได้พอกินยาเม็ดน้อยลงก็ทำให้การกินยาได้สม่ำเสมอขึ้นไม่ลืมกินยานะคะแต่ว่าคงยังไม่มีว่าเอา15เม็ดหรือว่า20อย่างเนี่ยมารวมกันนะคะ
0: อ
1: ย่
0: างเช่
1: นตอนนี้ที่มีแล้วแน่ๆอย่างเช่นถ้าเป็นโรคความดันอย่างเงี้ยแล้วจะต้องกินยา2กลุ่มหรือ2เม็ด3เม็ดเขาก็เอามารวมกันเป็นเม็ดเดียวอันนี้มีหรือยาเบาหวานที่เป็นคนละกลุ่มกันเขาก็เอามารวมเป็นกลุ่มเดียวกันนะคะหรือตอนนี้เท่าที่ทราบมันก็จะมียาความดันรวมกับยาไขมันอันนี้2อย่างเนี่ยมีแน่ๆแล้ว
2: แล้วก็มีอันนี้มั้ยคะอาจารย์ยาต่อมลูกหมากใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: ใช่ไหมคะ
1: แต่ว่า20อย่าง15อย่างที่ว่ายังไม่มี 2-3 อย่างนี่มีแล้วแน่นอน
0: นะ
1: คะ 2-3 อย่างนี่มีแล้วแน่นอนนะคะเพราะนั้นก็คงอาจจะต้องรอเพราะว่าส่วนนึงคือมันไม่ใช่ว่ายาจะอะไรผสมกันก็ได้นะคะขึ้นกับพฤติกรรมบางทีผสมแล้วอาจจะไม่ทะลุอมอะไรเงี้ยก็คือไม่สามารถกินได้ต้องเป็นอมแทนอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นคงต้องรอในอนาคตว่าจะมีไหมนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องของยาแก้ลมชักเนี่ยก็คือถามว่ากินต่อเนื่องเป็นอะไรไหมอันนี้ก็คือต้องให้คุณหมอประเมินนะคะเพราะส่วนใหญ่คนที่เป็นลมชักเนี่ยจะต้องกินยาเป็นปีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเขาจะมีข้อบ่งชี้ในการหยุดเช่นถ้าคุณไม่ได้ชักมาเท่านี้ปีติดต่อกันอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็จะประเมินว่าหยุดได้ไหม
2: ค่ะ
1: ก็คืออย่าหยุดเองนะคะแล้วก็ให้คุณหมอไปประเมินอีกทีนึงนะคะแต่ว่ากินนานๆเช่นถ้าเป็นอย่างเงี้ยน่าจะมีหลายโรคซึ่งคุณหมอคงจะนัดประจำอยู่แล้วนะคะเวลาคุณหมอที่นัดประจำเขาก็จะเช็คตับเช็คไตเป็นประจำอยู่แล้วเพราะนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะ
2: คุณสุนทรหายป่วยเร็วเนาะทานยา15เม็ดเยอะมากอ่ะเยอะมากจริงๆนะคะมาที่คำถามจากคุณวัญชนาถามเรื่องของตาค่ะคุณวัญชนาอายุ44ปีหนัก59สูง170ซมนะคะเป็นเพศชายบอกว่าแพ้ยาเพนิซิลินมีอาการตาขาวมีเส้นเลือดแดงๆเยอะมากอยากทราบว่ามันมีผลต่อการมองเห็นไหมครับปัจจุบันเนี่ยน่าจะยังไม่มีแต่หมายถึงว่าถามว่าในอนาคตจะมีไหมแล้วการกินไข่ต้มจะช่วยให้ตรงตาขาวของเราไม่มีเส้นเลือดแดงๆคล้ายเส้นฟ้าผ่าเล็กๆได้ไหมครับ
3: ไม่น่าจะได้นะครับ
2: ค
3: ือจริงๆเวลาแพ้ยาแล้วมีแดงๆเนี่ยอันหนึ่งที่เราต้องระวังก็คือมันแพ้ไปเยอะนะครับแล้วก็ทำให้เยื่อบุต่างๆนี่มันเสียไปได้นะครับก็อันนี้ก็อาจจะมีผื่นมีอะไรอย่างอื่นด้วยก็อันนี้ต้องระวังแล้วก็อันนี้อาจจะท้ายสุดอาจจะมีผลทำให้ตามันแห้งมากๆนะครับแล้วก็มีปัญหาได้เหมือนกันในกรณีที่แพ้ยารุนแรงจริงๆนะคร
2: ับ อาจารย์การที่เส้นเลือดแดงๆมันขึ้นที่รอบดวงตาเยอะนอกเหนือจากการแบบแพ้ยาแล้วมันยังมีสาเหตุอื่นๆเป็น
3: จริงๆมีได้เยอะเลยการอักเสบการอะไรต่างๆเป็นได้หมดเลยครับ
2: ค่ะไข่ต้มไม่ได้ช่วยให้ตรงตาขาว
3: ไม่
0: ได้ช
3: ่
0: วยใช
2: ่
0: ไหมคะ
2: ไม่ได้ช่วยอะไร
3: ไม่ได้ช่วยอะไร
0: อาจารย์ขามันจะมีวิธีแบบทำให้ตัวเส้นเลือดแดงๆนี้มันหายไปไหมคะ
3: ก็
0: บางคนเป็นเยอะแบบ
2: เป็นเยอะใช่น่ากลัว
3: มันขึ้นอยู่กับว่าเป็นจากอะไรนะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นจากการอักเสบการอะไรนิดๆหน่อยๆอย่างเนี้ยเราก็อาจจะมียาบางอย่างที่เราหยอดแล้วทำให้เส้นเลือดมันติดตัวลงได้มันก็ลดอาการตาแดง ลงไปได้แต่ว่าบางอันเนี่ยมันเป็นอาการแสดงของโรคที่มันรุนแรงนะครับอันนั้นมันต้องไปรักษาแบบจริงๆจัง
2: ๆ
1: ค่ะ
3: ค่ะ
0: โอเคค่ะไปกันที่คุณอรวรรณกันบ้างนะคะคุณอรวรรณอายุ77ปีน้ำหนัก47ส่วนสูง158บอกว่าเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะถามว่าถ้ากินยาคุมจังหวะหัวใจโดยที่ไม่ได้ไปจี้หัวใจจะเป็นอะไรไหมหรือว่าไปจี้หัวใจดีกว่าคะอาจารย
1: ์ค่ะก็จริงๆแล้วก็ไม่เป็นอะไรค่ะแต่ขึ้นกับว่าเราอยากกินยาทุกวันหรือเปล่านะคะก็คือแค่ว่าถ้าเราเบื่อแล้วไม่อยากกินยาก็ไปจี
2: ้
1: แค่นั้นเองคือถ้าจี้แล้วก็คือการเต้นผิดจังหวะของหัวใจก็คือเกิดจากการนำไฟฟ้าในหัวใจที่ผิดปกติฉ
2: ะ
1: นั้นการไปจี้คือแปลว่าเราไปตัดวงจรหรือไปเซตการนำไฟฟ้าของหัวใจใหม่นะคะเพราะนั้นก็คือถ้าไปจี้ก็คือแปลว่าพอมันหยุดหัวใจเต้นเป็นจังหวะดีเราก็ไม่ต้องกินยาขึ้นกับว่าถ้าเราคิดว่าเราต้องกินยาอื่นอยู่แล้วอันนี้ก็อีกเม็ดนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าไม่เป็นไรก็กินไปนะคะแต่ถ้าแบบเบื่อไม่อยากกินแล้วอะไรเงี้ยก็คือจี้ได
2: ้
1: ก็ปรึกษาคุณหมออีกทีนึง
2: บอกว่าจี้กับช็อตไฟฟ้าต่างกันไหมคะ
1: คล้ายๆกันละค่ะก็คือจี้กับช็อตไฟฟ้า
2: ก็คือแบบเดียวกัน
1: แต่เขาใช้จี้มากกว่าเพราะมันเหมือนเข้าไปแล้วก็ไปจี้คือช็อตดูน่ากลัว
2: ดูน่ากลัว
1: ช็อตไฟฟ้าจะเข้าใจเป็นเหมือนตอน CPR อันนั้นน่าจะเป็นอารมณ์ช็อตประมาณนั้นแต่นี่ก็คือเขามันจะเป็นเส้นลวดเองค่
2: ะ
1: เส้นลวดเข้าไปที่หัวใจแล้วก็ไปจี้นะคะ
2: ค่ะมาที่ถามจากคุณเพนนีนะคะถามมาทางแฟนเพจรามาชาแนลนะคะคุณเพนนีอายุ57ปีหนัก56สูง153คุณเพนนีบอกว่าตาเนี่ยเวลามองในระยะ10เมตรจะรู้สึกเห็นเป็นภาพซ้อนไม่ชัดค่ะแบบนี้เรียกว่าสายตาเราผิดปกติหรือเปล่าคะพูดยากไหมคะจันทร์ระดับสายตาของแต่ละคนจะไม่
3: เดี๋ยวบอกยากพอสมควรนะไอ้ความซ้อนเนี่ยบางทีมันเป็นแค่สายตามันไม่ชัดเฉยๆซึ่งโดยส่วนใหญ่อันนั้นเราก็ไปใส่แว่นใส่อะไรมันก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ามันซ้อนแบบเห็นเป็น2คนเลยจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่มันต้องไปหาสาเหตุนะครับประมาณนั้น
2: ค่ะคือตอนอันนี้จริงๆเราต้องไปหาจักษุแพทย
3: ์คือถ้าเห็นเป็น2เห็
1: นคน
3: นึงเห็นเป็น2คนเลยอันเนี้ยไม่ปกติอันนี้ต้องไปหาสาเหตุนะครับในคนอายุ50กว่าเนี่ยมีโอกาสที่จะมีปัญหาอย่างอื่นนะครับแต่ว่าถ้าอย่างที่บอกว่ามันแค่ไม่ชัดมัน
0: ถ้าแบบแค่เนี้ย
1: มันก็เป็นเรื่องสายตา
3: เป็นเรื่องสายตาได
1: ้แต่ถ้าซ้อนเลยแน่ส่วนใหญ่น่าจะมีพยาธิสภาพที่ต้องหา
3: ใช่
2: ค
3: ่
2: ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: มีคำถามนะคะจากคุณหนูแดงไม่แน่ใจว่าเรียกว่าโรคอะไรถามคุณหมอโสบอกว่าเคยเป็นกุ้ยเหลียนนะคะอาจารย์กุ้ยเหลียนแบร์ซินโดรมมีไหมอาจารย์
1: กีแรงบาเล่กีแรงบาเล่
2: ใช่ไหมกีแรงน่าจะเป็นกีแรงบาเล่ใช่ไหมซินโดรมนะคะบอกว่าที่หมอที่ดูแลแจ้งว่าฉีดไข้หวัดใหญ
1: ่
2: โรคนี้ก็จะไม่เป็นอีกถามว่าฉีดคุยได้ไหมคะ
1: อีกทีซิอีกที
2: อ่ะ
1: ก็เป็นโรคนี้อยู
2: ่บอกว่าเคยเป็นโรคนี้ใช
1: ่แล้ว
2: นะแล้วก็หมอที่ดูแลแจ้งว่า
1: อ
2: ย่าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ
1: ่
2: นะคะโรคนี้จะไม่เป็นอีกขอถามว่าฉีดโควิดได้ไหมฉีดวัคซีน
1: คืออย่างนี้ค่ะคือโรคกีแรงบาเล่เนี่ยชื่อภาษาเราจะเรียกย่อๆว่า GBS ละกันนะคะเป็นชื่อภาษาอังกฤษก็คือเป็นโรคเกี่ยวกับระบบประสาทที่ทำให้เกิดอาการอ่อนแรงนะคะซึ่ง GBS เนี่ยจริงๆเกิดได้จากหลายสาเหตุนะคะการติดเชื้อไวรัสรวมถึงไข้ไวรัสไข้หวัดใหญ่เองก็ทำให้เกิดกีแรงบาเล่ซินโดรมนี้ได้นะคะคือ ไวรัสส่วนอื่นก็ได้หรือจากวัคซีนเองก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วเกิดกีแรงบาเล่ซินโดรมเนี่ยแล้วเกิดจากวัคซีนจริงๆเช่นเกิดภายใน 2-4 สัปดาห์เนี่ยเราจะบอกว่าไม่ให้คุณฉีดอีกนะคะเพราะถือว่าเป็นเหมือนภาวะข้างเคียงที่รุนแรงจากการได้รับวัคซีนนะคะแต่ในทางกลับกันก็คือถ้าคุณไม่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยคุณติดเชื้อไข้หวัดใหญ่มาคุณก็มีโอกาสเป็นโรคนี้ได้เหมือนกันนะคะถามว่าเพราะเวลาตัวเองแนะนำคนไข้เนี่ยคนไข้ส่วนหนึ่งก็คือจะไม่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพราะกลัวอ่อนแรงจากวัคซีนแต่ตัวเองจะบอกว่าการอ่อนแรงจืด GBS เนี่ยที่จะเกิดจากวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยคือ1ในล้านแต่การถ้าคุณติดเชื้อไวรัสตัวถึงติดเชื้อไข้หวัดใหญ่แล้วจะเกิดอ่อนแรงนี้คือ1ในแสนซึ่งมากกว่า10เท่าถามว่าคุณอยากจะเลือกแบบไหน
2: ค่ะ
1: นะคะอันนี้คือสิ่งที่เราเองคนไข้จะได้เห็นภาพว่าถ้าคุณไม่ฉีดวัคซีนแล้วคุณเป็นโรคคุณก็เป็นโรคนี้ได้1ในแสนแต่ฉีดวัคซีนก็มีโอกาสเป็นอ่อนแรงนี้ได้แต่1ในล้านเอาไหนคะ1ในแสน1ในล้าน
0: ก็ต้อง1ในแสน
2: เอ้ย1ในล้านสิเยอะกว่า
1: พูดผิดคือดูน้อยกว่า
2: น้อย
1: นะอันนี้คือสิ่งที่เราแนะนำคนไข้แต่ว่า สมมติว่าถ้าฉีดวัคซีนไปแล้วเกิดเรื่องอ่อนแรงขึ้นมาเราก็จะแนะนำว่าไม่ให้ฉีดนะคะรวมถึงวัคซีนโควิดเองไอ้ถามเรื่องของวัคซีนโควิดใช่ไหม
2: ใช่
1: ถาม
2: ว่าฉีดได้ไหม
1: คือวัคซีนโควิดเองก็มีรายงานว่ามีเกิดอ่อนแรงได้โดยเฉพาะของแอสตราเซเนกานะคะซึ่งมีรายงาน1รายที่คิดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับวัคซีนนะคะนั้นโดยสรุปของที่ถามมาก็คือถ้าเป็น GBS หลังที่เคยเป็นหลังจากฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ซึ่งคุณหมอยืนยันจะแนะนำว่าไม่อยากให้ฉีดนะคะเพราะว่ามันอาจจะเกิดเรื่องของกิเลสซินโดรมนี้อีกทีหนึ่งหลังจากวัคซีนก็ได้อันนี้คือที่มีรายงานแน่ๆคือของแอสตรานะคะแต่ถ้าเป็นวัคซีนเชื้อซิโนแวคอย่างเงี้ยยังไม่มีรายงานนะคะอันนี้ต้องรอข้อมูล
2: เนาะ
1: แต่ว่าก็แนะนำว่าอาจจะนำน้องไปทางไม่แนะนำให้ฉีด
2: ไม่ฉีด
1: นะคะถ้าเป็น GBS จริงจากวัคซีนนะคะไม่ใช่ GBS จากโรคนะถ้า GBS จากโรคคือคนละเรื่องนะคะคือถ้าติดเชื้อไวรัสก็เป็นอันนี้คนละเรื่อง
2: ค่ะ
0: เพราะคุณหมอเขาก็ยังไม่ได้แนะนำให้ฉีดอยู่แล้วตอนแรก
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคค่ะไปกันที่คำถามจากคุณสุกันบ้างคุณสุถามว่าเป็นโรคชิคุณกุนย่าสามารถเป็นซ้ำได้ไหมคะ
1: ก็ชิคุณกุนย่าก็เป็นโรคติดเชื้อนะคะซึ่งเกิดจากชื่อภาษาไทยคือไข้ปวดข้อยุงลายนะคะก็คือตรงตามชื่อก็คือนำโดยยุงลายนะคะก็คือเหมือนไข้เลือดออกและยุงลายเหมือนกันนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ทำให้เกิดไข้เฉียบพลันแล้วก็มีปวดตามข้อได้ก็เป็นลักษณะที่แยกได้ถ้ามีปวดข้อก็จะแยกได้ชัดจากไข้เลือดออกนะคะแต่ถ้าไม่ปวดข้อบางทีก็แยกกันยากนะคะเป็นซ้ำได้ไหมเป็นได้นะคะโรคติดเชื้อส่วนใหญ่พอเป็นแล้วหายแล้วก็เป็นซ้ำได้อีกนะคะ
2: ค่ะ
1: โรคอย่างไข้เลือดออกเรายังเป็นซ้ำได้นะยุงกัดใหม่ก็เป็นใหม
0: ่เพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองดีๆนะโดยเฉพาะแบบฝนตก
1: ดูใช่ช่วงนี้ฝนตกด้วยใช่ไหมคะเพราะนั้นต้องระวังเรื่องของเก็บแหล่งน้ำขังทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงให้เรียบร้อยนะคะเพราะนั้นถ้ากำจัดตรงนี้ได้ก็จะป้องกันได้3โรคเลยที่เราเคยได้ยินนะคะก็คือไข้เลือดออกไข้ปวดข้อยุงลายหรือชื่อคุณย่าแล้วก็ซิก้าน
2: ะคะ
1: เพราะว่ามาแบบเดียวกันนะคะ
2: ไปที่คำถามจากคุณมารุโกะสงสัยตัวเองบอกว่าเป็นคนที่ตัวอุ่นมากๆอุ่นกว่าเพื่อนๆอุ่นมาตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าไม่มีไข้นะคะคุณหมอจนตอนนี้วัยกลางคนแล้วก็ยังมีอาการตัวอุ่นอยู่สงสัยว่าเป็นอะไรค่ะเพื่อนๆชอบไล่บอกว่าเวลาตัวอุ่นนี่เราบอกเอาไปถ่ายป้าเดี๋ยวจะได้ตัวเป็นปกติถามว่าจริงๆแล้วมันเกี่ยวกันไหมคะคือหลายคนเป็นนะคะจันคือตัว
1: อุ่นเหมือนกัน
2: ตัวอุ่นกว่าคนอื่นไม่ได้ผิดปกติอะไร
1: ไม่ได้ผิดปกติอะไรเพราะตอนอย่างเคยไปตรวจร่างกายคุณหมอคนที่ตรวจให้บอกทำไมอาจารย์ตัวอุ่นจังอะไรเงี้ยแต่วัดแล้วก็ไม่มีไข้เหมือนกัน
2: เขาบอกนะอาจารย์ว่าเป็นเพราะอะไร
1: ไม่รู้บอก
2: เนาะก็ไม่ผิดปกติเลยถ้าไม่ได้เจ็บไข้
1: ไม่ได้เป็นไข
2: ้นะไม่เป็นอะไรนะคะ
0: ใช่เพราะบางคนน่ะบอกว่าแบบเอ้ยตัวอุ่นเธอจะเป็นไข้แน่เลยหรือไม่ก็เหนื่อยเกินไปหรือเปล่าแล้วตัวอุ่น
2: แล้วก็มีคนชอบบอกว่าเออไปถ่ายปะแล้วเดี๋ยวจะได้ตัว
0: แล้วได้ยินบ่อยกัน
2: ไม่เกี่ยว
0: จริงๆเราไม่เกี่ยว
1: คือมันจะมีภาวะเช่นในผู้สูงอายุค่
2: ะ
1: ท้องผูกเนี่ยทำให้ไข้ขึ้นได้เพราะนั้นเขาจะเขียนไว้ในตำราเลยอย่างเวลาตัวเองเรียนเนี่ยก็คือจะเขียนว่าถ้ามีไข้แล้วไม่ทราบสาเหตุในผู้สูงอายุแล้วหาหมดแล้วเนี่ยอีกอันนี้ต้องคิดถึงคือท้องผูก
2: ท้องผูก
1: แล้วบางทีก็พอให้ยาระบายถ่ายออกก็ไข้ลง
2: ค่ะ
1: ไม่รู้ก็จะเอามาจากตรงนี้หรือเปล่าที่บอกว่าเอ๊ะมีไข้หรือเปล่าแต่ในคนไม่สูงอายุไม่แน่ใจว่ามีคนพูดถึงประเด็นนี้ไหมคะแต่ว่าในผู้สูงอายุเนี่ยมีพูดถึงไว้ชัดเจนนะคะ
2: ค่ะไปที่คำถาม
0: คุณผู้ชมถาม
2: ขยับขึ้นไปนิดนึงนะคะคุณสมชาย
0: คุณสมชายใช่ค่ะถามเรื่องตาเลยนะคุณสมชายอายุ55ปีแล้วนะคะน้ำหนัก60สูง170บอกว่าอยากทราบว่าเวลามองหน้าคนแล้วเนี่ยมีจุดดำๆเคยไปหาหมอมาแล้วคุณหมอบอกว่าจอประสาทตาเสื่อมอยากทราบว่ามีวิธีการรักษาแบบไหนบ้างแล้วตาจะบอดไหมเพราะว่าตาฝ้าลงเรื่อยๆมองไกลเริ่มไม่เห็นแล้วก็เคยได้ยินเรื่องของการปลูกถ่ายเซลล์จอประสาทตามาอันนี้สามารถทำได้ไหมคะอาจารย์
3: ก็ไออาการที่มองเป็นจุดดำๆน่าจะอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ตามัวลงนะครับถ้าคุณหมอบอกว่าจอตาเสื่อมก็จริงๆมันมีหลายอย่างแต่ว่าถ้าเป็นตามอายุเนี่ยนะครับณปัจจุบันเนี่ยมันก็มีวิธีรักษาอยู่บ้างนะครับถ้าเป็นเยอะๆจริงๆเนี่ยคุณหมอก็อาจจะพิจารณาฉีดยาบางอย่างเข้าไปในลูกตานะครับก็อันนั้นก็ทำให้การมองเห็นเนี่ยมันอย่างน้อยค่อนข้างจะคงที่ได้ระดับหนึ่งนะครับในบางคนอาจจะดีขึ้นบ้างนิดหน่อยนะครับข้อสำคัญคือพวกนี้มันอาจจะต้องฉีดบ่อยๆฉีดทุกเดือนอะไรประมาณอย่างนี้นะครับอันนั้นก็เป็นการรักษาที่ณปัจจุบันเราเชื่อว่าเป็นมาตรฐานทั่วๆไปถ้ามันรุนแรงพอนะครับส่วนในการถ่ายเซลล์จอตาเนี่ยณปัจจุบันมันยังไม่มี หลักฐานชัดเจนมากว่ามันได้ผลจริงนะครับก็ปัจจุบันบ้านเรายังไม่มีใครทำนะครับ
2: อันนี้คือเป็นต่างประเทศทำใช่ไหมคะอาจารย
3: ์ก็จะมีที่ต่างประเทศทำบ้างนะครับแล้วก็ที่เท่าที่เห็นมาก็บางคนเท่านั้นที่ได้ประโยชน
2: ์
3: นะครับประมาณนั้นก็อีกอันหนึ่งที่บอกว่าถามว่าตาบอดได้ไหมจริงๆโรคพวกนี้ก็ทำให้ตาบอดได้นะครับเพราะว่าหนึ่งคือนอกจากมันเป็นแล้วมันเป็นสองข้างได
2: ้
3: นะครับแล้วก็ทางเมืองนอกเนี่ยก็จะเป็นสาเหตุหลักๆเลยที่ทำให้คนตาบอดนะครับแต่ว่าณถึงวันนี้เนื่องจากมีการรักษาแล้วเนี่ยมันก็ผมว่ามันจะดีขึ้นเยอะในการถ้าเราคอยดูเราคอยอะไรอยู่มันก็พอจะช่วยตัวเองได้ระดับหนึ่งนะ
0: มันพอจะมีวิธีการที่จะป้องกันตรงนี้ไหมคะต้องฝึกการมองการอะไรอย่างนี้ไหมคะ
2: การเสื่อมของจอประสาทตายังไง
3: ค
2: ะ
3: คือจริงๆบางคนเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของความเสื่อมอย่างนี้บางทีมันจะมีไอ้พวกวิตามินบางอย่างที่มันอาจจะช่วยได้บ้างอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าในส่วนตัวก็เชื่อว่าคนบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยขาดวิตามินพวกนี้เท่าไหร
2: ่เพราะว่า
3: ไม่ได้กินอาหารได้ต่างๆพอสมควรอยู
2: ่
3: ก็ถ้าคิดว่าไอ้นั่นก็ควรจะให้คุณหมอช่วยประเมินให้ดีกว่าเพราะว่ามันก็เช่นนั้นมันก็จะใช้ยาโดยไม่จำเป็นซะเยอะแล้วพวกยาพวกนี้มันจะราคาค่อนข้างจะแพงกว่าปกตินิดนึงนะครับ
2: เสื่อมแล้ว
3: โดยส่วนใหญ่มันไม่ค่อยจำเป็น
2: เนา
0: ะ
2: เสื่อมแล้วมักจะเสื่อมเลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่ยังไม่เสื่อมใช้งานดวงตาแบบทนุถนอมเขานะคะ
3: ก็มีอีกอันหนึ่งที่ต้องให้นั่นก็คือเรื่องของการสูบบุหรี
2: ่เกี่ยวกับดวงตาด้วยค่ะ
3: คนที่เป็นโรคเนี่ยถ้าสูบบุหรี่แล้วไม่ดีมันก็จะเป็นทำให้โรคมันเป็นเยอะมากขึ้น
0: จอประสาทตาเสื่อมเนี่ยนะคะ
2: มันไปส่งผลกันยังไงคะอาจารย์หลายคนจะสงสัยว่าคือน้องเสื่อมบุหรี่มันสูบเข้าไปปอดเปิดร่างกายแล้วแต่ว่ามันไปโดนกับ
1: ควันหรือเกี่ยวไหมอาจารย์
3: เคยเกี่ยวกับพวกควันนะครับเขาเรียกเดี๋ยว
2: สารนิโคตินใน
3: ควันคล้ายๆ aging process บางอัน
2: เขาเรียกกระบวนการเผาไหม
3: ้ oxidation บางอย่าง
2: อ
3: ะไรประมาณนี้ครับก็จะทำให้มีปัญหาพอสมควรได้เพราะฉะนั้นถ้าสูบบุหรี่เนี่ยควรจะต้องหยุดสูบประมาณนั้นแหละ
1: นี่ถึงว่าที่เกี่ยวเครื่องกับจอประสาทตาเสื่อม
3: ใช่ครับ
2: อ
3: ันดับแรกเลยควรจะไปมองว่าสูบบุหรี่อยู่หรือเปล่าแล้วก็ถ้าสูบอยู่ก็ควรจะหยุด
2: ค่ะนะคะมาที่คำถามจากแฟนเพจบ้างนะคะค่อยๆเข้ามาเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมคุณอู๋บอกว่าเปลือกตาบนตกนะคะทำให้ต้องคอยเบิ่งตาเพื่อที่จะให้มองเห็นชัดขึ้นต้องรักษาอย่างไรดีหลายคนจะเป็นเวลาที่อายุสูงมากขึ้นนะอาจารย์ตกแล้วบางทีก็แบบขนตาไปทิ่มข้างในบางคนก็มีน้ำตาไหลตลอดเวลา
1: ตามอายุ
2: ใช่ทำยังไง
1: ตามอายุใช่ไหม
3: คร
1: ับ เราจะรู้ได้ไงอาจารย์ว่าหนังตาตกเนี่ยเป็นเพราะอายุหรือเป็นเพราะโรค
3: ก็อันนึงที่ต้องให้นั่นก็คือดูอาการว่ามันเป็นตลอดเวลาไหมหรือว่ามันเป็นบางครั้งบางคราวหรือว่าไปทำงานเยอะๆแล้วมันเหนื่อยขึ้นอย่างเง
2: ี้
3: ยก็จะเป็นโรคอันหนึ่งซึ่งปกติทางอันนี้ก็จะไปรักษาทางอายุรกรรมอะไรได้นะครับก็กินยากินอะไรได้นะครับส่วนถ้ามันเป็นจากตัวพยาธิสภาพในตาในไอ้กล้ามเนื้อตาอะไรทั้งหลายเนี่ยบางทีมันพวกนี้ก็ต้องไปผ่าตัดนะครับขั้นแรกเลยคือสังเกตอาการก่อนอย่างที่ว่าตัวมันเป็นตอนไหนทำงานเหนื่อยแล้วเป็นหรือเปล่าหรือว่าตอนเช้าตอนเย็นมันมีความต่างกันไหมอะไรอย่างเนี้ยนะครับถ้าพบว่ามันโอเคมันไม่ต่างกันเลยมันเป็นอยู่ตลอดเหมือนกันหมดก็อาจจะต้องพิจารณาที่จะต้องไปผ่าตัดหรือไปแก้ไขนะครับก็มีการผ่าตัดได้หลายวิธีครับ
2: ค่ะหลายคนบอกว่าเดี๋ยวหนังตาตกแล้วไปทำตา2ชั้นดีกว่า
0: ใช่
2: มันช่วยได้จริงไหมอาจารย์
1: มันต้องตรวจก่อน
3: ก็คือจริงๆมันเป็นหนังตามันย้อยลงมาหรือว่ามันเป็นการตกจริงๆซึ่งตรงนั้นต้องให้หมอตาก็ดูนิดนึงดีกว่านะครับก็เขาก็จะมีวิธีการผ่าตัดที่มันต่างกันนะครับถ้าไปผ่าเฉพาะทำตา2ชั้นถ้ามันเป็นเพราะกล้ามเนื้อตามันไม่ทำงานมันทำงานไม่ดีมันก็ไม่ได้ช่วยอะไร
1: นะครับคนอยากทำตา2ชั้นแล้วก็แถมถุงใต้ตาไปด้วย
2: จะได้สวยพอดี
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องปรึกษาแพทย์
2: ใช่ค่ะ
0: ถัดไปค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันบ้างนะคะจากคุณป้าสุนีอายุ66ปีนะคะคุณป้าบอกว่าวิตามิน B รวมมีผลดีผลเสียอย่างไรกินวันละ1เม็ดได้ไหมแล้วก็แคลเซียมคาร์บอเนตนะ 1,000 มิลลิกรัมกินวันละ1เม็ดหลังอาหารเช้าป้องกันกระดูกผุได้ไหมคะ
1: ก็อันแรกนะคะวิตามิน B จริงๆกินได้นะคะจริงที่กินวันละเม็ดก็ถือว่าน้อยนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรก็คงไม่ได้เกิดอะไรนะ
0: คะ
1: แล้วก็แคลเซียมคาร์บอเนต1พันมิลลิกรัมก็วันละเม็ดก็เป็นขนาดปกติอยู่แล้วนะคะก็ถามว่าจะป้องกันกระดูกเราเรียกว่าเป็นกระดูกผุกระดูกพรุนอะไรประมาณนี้นะคะแต่จริงๆแล้วถามว่าถ้าคุณป้าเพิ่งเริ่มกินเนี่ยอาจจะไม่ทัน

0: แล้วนะคะถ้าอายุ66เพราะว่าการป้องกันกระดูกพรุนเนี่ยมันต้องป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆนะคะเช่นเราดื่มนมมาตั้งแต่เด็กไหมนะคะเรารูปร่างเพราะว่าคนที่ผอมก็จะกระดูกพรุนเยอะในอย่างเงี้ยไม่ดีเลยเป็นความเสี่ยงนี่ด้วยนะ
1: คนที่ผอมเนี่ยตอนเด็กกิ๊กทานนมแบบวันละลิตรแบบ
0: เหมือนกันจริ
1: ง
0: เหมือนกัน
2: แล้วทำไมคนผอมถึงกระดูกเสี่ยงพรุนมากกว่า
0: การศึกษาวิจัยที่เขาทำมาอาจจะเป็นเพราะว่าไม่แน่ใจคนผอมแอปพลายว่าเหมือนเสมือนว่าออกกำลังกายไม่เยอะคือการที่ไม่ออกกำลังกายก็เหมือนกับกระดูกไม่ได้มีการสร้างแล้วก็ทำลายอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างนั้นนะคะเพราะนั้นคือถามว่าถามว่าแกหาแคลเซียมกินได้แต่ถามว่าจะป้องกันไหมไม่รู้ถ้าคุณป้าเพิ่งเริ่มกินมันอาจจะช่วยไม่ทันละเพราะว่าเรื่องของกระดูกบางทีมันต้องตั้งแต่วัยรุ่นด้วยตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะแต่ถามว่าสองนี้กินได้ไหมได้ไม่มีผลเสียอะไรนะคะยกเว้นแคลเซียมบางคนกินก็จะท้องผูกนิดหน่อยนะคะส่วนวิตามิน B คิดว่าไม่ได้มีปัญหาอะไร
1: ค่ะทีนี้มีข้อความเพิ่มเติมมา
3: ใช่ค่ะเรื่องจอประสาทตานะคะอาจารย์ที่เสื่อมบอกว่าอะไรนะคะน้องกุ๊กกิ๊ก
1: ไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าด้วยแต่ว่ามองหน้าคนอื่นแล้วคือเหมือนหน้าเขาดำค่ะไปมองหน้าคนอื่นแล้วหน้าดำคือหมอเคยบอกว่าเป็นจอประสาทตาเสื่อมเป็นกรรมพันธุ์จะมีวิธีรักษาไหมคะอาจารย
4: ์คนคิดนี้นะครับก็ถ้าเป็นตามกรรมพันธุ์เนี้ยจริงๆส่วนใหญ่ไม่มีวิธีรักษาอะไรนะครับก็เ
1: พียงแต่ป้องกันไม่ให
4: ้ลูกหลานเป็นเฉยๆแค่นั้นนะครับก็ค่อยปรึกษาดูได้ว่ามันมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนอะไรมันก็มีการถ่ายทอดหลายแบบนะครับโอกาสมันก็จะไม่ได้เยอะมากนะครับก็ประมาณนั้นแล้วก็มันมีวิธีการช่วยการมองเห็นบางอย่างคล้ายๆแบบเป็นเครื่องมือช่วยให้เราเห็นดีขึ้นบ้างอาจจะเป็นแว่นขยายหรืออะไรประมาณอย่างนี้ซึ่งสามารถช่วยให้เราพอมองเห็นหรือช่วยให้เราทำงานบางอย่างได้ประมาณนั้นก็ปรึกษาทางด้านที่เป็นเขาเรียกเป็นโลวิชั่นนะครับก็พอช่วยได้ครับแต่ว่าไอ้วิธีรักษาอย่างอื่นนะปัจจุบันโดยทั่วๆไปยังไม่มี
3: อันนี้อาจจะต้องอยู่ใกล้ชิดกับคุณหมอทางด้านสายตาไปคอยตรวจอยู่เสมอๆนะคะ
1: ค
3: ่ะไปที่คำถามจากคุณวิบูลนะคะคุณวิบูลบอกว่าสวัสดีครับวันนี้อยากถามอาจารย์หมอโสครับคนที่มีอาการปวดเข่าอยู่ควรละเว้นการกินอาหารประเภทไหนมากที่สุดครับอายุ73ปีหนัก69สูง162ค่ะ
0: หนัก79สูง
1: หนักหนัก69
0: ผู้ชาย
3: ค่ะใช่อ่ะค่ะสูง162ค่ะอาจารย
0: ์หนัก79
3: หนัก69สูง162
0: ผู้ชาย
3: ค่ะผู้ชายอ
0: ันนี้อันดับแรกเลยน้ำหนักเยอะเกินไปนะคะถ้าดูถ้าผู้ชายง่ายๆก็คือส่วนสูงลบ100นะคะอันนี้ก็ถือว่าน้ำหนักเกินเพราะว่าปวดเข่าต้องกลับไปก่อนว่าปวดเข่าเนี่ยมีจากสาเหตุอะไรนะส่วนใหญ่อันนี้ก็อายุ
3: 73
0: อายุก็ค่อนข้างสูงอายุแล้วนะคะแล้วก็น้ำหนักที่เกินนะคะส่วนใหญ่แล้วที่เจอได้ไวที่สุดก็คงจะเป็นเข่าเสื่อม
3: ค่ะ
0: นะที่เป็นจากการเสื่อมสภาพของตัวเช่นน้ำหลอกเข่าเองหรือตัวเข่าเองนะคะเพราะนั้นที่คำถามคือถามว่า
3: อาหารประเภทไหน
0: ประเภทอะไรไม่ควรกินนะคะจริงๆแล้วไม่ได้มีเฉพาะถ้าเป็นจากเข่าเสื่อมจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาหารเท่าไหร่ก็คือเกี่ยวข้องกับอายุความเสื่อมแล้วก็กิจกรรมอะไรที่เราทำลงน้ำหนักกับเข่ามากมันก็ทำให้เข่าเสื่อมเพราะนั้นน่าจะไปปรับเปลี่ยนเรื่องของพฤติกรรมนะคะแนะนำระดับแรกคือลดน้ำหนักนะคะงั้นคนที่น้ำหนักเกินเนี่ยลดน้ำหนักแค่ 2-3 กิโลเนี่ย
3: ดีขึ้น
0: เลยหายปวดเลยนะคนไข้หลายคนก็คือบอกว่าหายปวดอย่างชัดเจนนะคะเพราะนั้นอันที่2ก็คือหลีกเลี่ยงกิจกรรมหรือท่าทางที่ทำให้ปวดเข่ามากขึ้นนะคะเราจะได้ชะลอความเสื่อมของเข่านี้โดยสุดท้ายจะได้ไม่ต้องไปผ่าตัดเข่านะคะเช่นถ้าชอบนั่งยองๆนั่งขัดสมาธินะคะชอบงอเข่าถ้าที่งอเข่ามากๆจะทำให้ความดันในเข่าสูงและทำให้เข่ามันเสื่อมเร็วนะคะเพราะนั้นถ้าบางคนชอบไปวัดนั่งขัดสมาธินั่งพับเพียบกับพื้นเนี่ยก็คือต้องเอาเก้าอี้ไปนั่งละนะคะแล้วก็อีกสุดท้ายคือการบริหารเข่าก็สามารถน่าจะหาได้ตามรามาชาแนลอันนี้ก็สิ่งที่อยากให้ทำก่อนนะคะส่วนอาหารไม่ได้มีอะไรจำเพาะนะคะถ้าเป็นจากเข่าเสื่อม
1: เพราะฉะนั้นยิ่งเป็นคนที่มีอายุมากต้องระวังเรื่องน้ำหนักด้วยใช่ไหมคะ
0: เพราะนี่ถือว่าเกินไปเยอะหลายกิโล
1: เกินไปเยอะอยู่ใช่ไหมคะ
0: 162ลบ101ก็ต้องหนัก62เอง
1: ค่ะอันนี้หนัก
3: 69
1: ก็เกินมา7โลใช่ค่ะก็ต้องระวังดีๆนะคะถัดไปลงมาอีกค่ะอันนี้ถามคุณป้าสุนีทาไปแล้วนะคะ
3: ไปที่คุณป้าบุญทา
1: ลงมาอีกนิดนึงค่ะมาที่คุณสมศรีค่ะคุณสมศรีอายุ80น้ำหนัก54สูง154บอกว่าเคยรักษาโรคต้อกระจกมาแล้วประมาณ4เดือนแต่ว่าหมอบอกว่าสายตาเอียงแล้วจะรักษาเรื่องของสายตาเอียงได้ยังไงบ้างคะอาจารย์
4: ไม่ทราบคุณสมศรีเคย

0: ผ่าไปหรือยังนะครับ
1: คือ
0: ถ้าผ่าไปแล้วเนี่ยก็
2: แต่คำว่ารักษาอาจารย์มันก็ต้องผ่า
1: เคยรักษาแล้ว
3: ต้องกระจก
0: สี่เดือนกว่าแต่ยังไม่ได
3: ้ไม่ผ่า
0: เลย
2: เพราะถ้าไม่ถ้าไม่รักษามันก็ไม่น่าหายนะอาจารย
0: ์ก็ถ้าเกิดผ่าไปแล้วเนี่ยสายตาเอียงก็ง่ายสุดก็ใส่แว่นแก้ไข
3: แว่นที่ใส่คือแว่นอะไรคะอาจารย์แว่น
0: สายเอียงเป็นแว่นสายตาเอียง
3: เอียงเลย
0: ค่ะ
3: ก็แต่ว่าหมายถึงว่าดวงตาก็จะเห็นปกติแต่ว่าไอ้ที่เอียงก็จะทำให้มันมาตรงคือมากขึ้น
0: ใช่ครับคือคำว่าสายตาเอียงเนี่ยคือมันบอกว่ามันเป็นแกน2แกนนะครับเข้าใจว่าแต่มีด้านนึงมันแกนนึงมันสั้นหรือมันอะไรอย่างเงี้ยสักแกนนึงอะไรประมาณนั้นก็รักษาก็ใส่แว่นแก้ตรงนั้นแต่ว่าเนื่องจากคนอายุเยอะเนี่ยแล้วก็ถ้าสายตาเอียงเยอะๆเนี่ยมันอาจจะปรับตัวยากนิดนึงนะครับซึ่งถ้ามันปรับตัวไม่ได้จริงๆเนี่ยในทางการแพทย์จริงๆมันก็มีวิธีที่จะลดไอ้สายตาเอียงบ้างนะครับก็มีการผ่าตัดบางอย่างแต่ว่ามันจะเหมาะหรือเปล่าก็คงต้องไปคุยกับคุณหมอนะครับว่ามันเป็นยังไงแค่ไหนยังไงมีปัญหาจริงหรือเปล่าแต่ว่าแนะนำว่าถ้าใส่แว่นได้ใส่แว่นเถอะครับไม่เป็นอะไรนะครับปรับตัวใช้เวลาปรับตัวนิดหน่อยนะครับประมาณนั้น
3: ค่ะไปที่คำถามจากคุณเยาวลักษณ์นะคะคุณเยาวลักษณ์อายุ60ปีเป็นเพศหญิงนะคะมีอาการเหมือนเห็นแสงแฟลชในดวงตาไม่ทราบเป็นอะไรคะใช้เป็นต้อกระจกหรือเปล่าคะ
0: ถ้าแสงแฟลชในดวงตาก็เมื่อกี้ที่เราคุยกันไปว่าเรื่องของวุ้นตาเสื่อมนะครับก็การที่เห็นแฟลชชิ่งเนี่ยก็เป็นจากที่เหมือนวุ้นลูกตาที่มันยังติดอยู่บางส่วนมันถูกไปดึงจอตาเรานะครับก็จะเห็นเป็นไฟแวบๆขึ้นมาแล้วก็พวกนี้อาจจะไปดึงจนจอตามันฉีกขาดได้เพราะฉะนั้นถ้ามีแฟลชชิ่งจริงๆหรือเห็นเหมือนแฟลชจริงๆก็ควรจะไปให้คุณหมอตรวจนิดนึงนะครับก็ประมาณนั้นนะครับถ้ามีปัญหามันฉีกขาดจริงก็ได้ยิงเลเซอร์หรือทำอะไรป้องกันไม่ให้มันมีปัญหา
1: เหมือนยังภาพที่ขึ้นมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะคุณหมอ
3: ภาพนี้คืออันนี้เป็นภาพดวงตา
1: อันนี้เป็นภาพดวงตาปกติแต่เมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้เห็นเหมือนข้างหลังมัน
3: ข้างหลังจอประสาทตา
0: ข้างใน
3: อันนี้มันคืออะไรคะอาจารย์พวกกล้าม
0: อันนี้น่าจะเป็นเรื่องของจอตามันเสื่อมอันนี้น่าจะเป็นตามอายุแล้วมีเส้นเลือดผิดปกติอยู
1: ่
0: นะครับที่พูดไปเมื่อกี้นี้ว่า
1: เส้นเลือดแดงเต็มเลยใช่ไหมคะ
0: ว่าเรามีสมัยนี้เราก็จะมียาช่วยในแง่ของลดการสร้างเส้นเลือดพวกนี้ที่มันผิดปกติลงไปได้นะครับแต่ว่าต้องฉีดบ่อยอะไรประมาณนั้น
1: ค่ะถัดไปนะคะไปที่คำถามนะคะจากคุณอาพรนะคะอายุ62ปีน้ำหนัก39ส่วนสูง147ค่ะบอกว่าทำต้อกระจกมา2ข้างเลยน้ำตาเทียมจะต้องใช้ออคคอนใช่ไหมคะได้ไหมปกติเนี่ยใช้ของโรงพยาบาลให้มาเพราะว่าใช้อันเดิมแล้วราคาแพงกว่า
3: ไปขอใช้อีกยี่ห้อที่เป็นทางเลือกได้ไหม
0: นะครับก็การผ่าต้อกระจกก็ในบางคนก็อาจจะทำให้ตามันแห้งมากขึ้นได้นะครับท
1: ี
0: นี้ถ้ามันมีอาการเนี่ยเราก็เป็นผมก็จะเลือกใช้น้ำตาเทียนแบบธรรมดาทั่วไปก่อนนะครับก
1: ็
0: มีสารกันบูดนิดนึงเพราะราคามันต่างกันค่อนข้างจะเยอะ
3: หมายถึงว่ามันจะมี2แบบคือแบบที่ใช้ใน1วันหมดไปกับเก็บไว้ได้1เดือนประมาณนั้นนะคะ
0: ขวดที่เป็นก็จะใช้แบบโดยส่วนตัวก็จะแนะนำให้ใช้แบบเป็นขวดก่อนถ้าเราใช้ไม่บ่อย
2: เพราะว่าถูกกว่า
0: เพราะว่าถูกกว่าเยอะมากนะครับ
2: แต่ว่าส่วนประกอบหรือประสิทธิภาพอะไรเนี่ยมัน
0: คล้ายๆกันเพียงแต่ว่ามันมีสารกันบูดนิดนึงทำให้เราไม่สามารถใช้ได้บ่อย
1: แล้วก็ต้องหยอดได้วันละไม่เกิน4ครั้งใช่ไหม
0: หยอดได้วันละไม่เกิน4ครั้งถ้าไม่มีอาการอะไรมากก็ประมาณนั้นเพราะค่าใช้จ่ายมันจะต่างกันค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่จำเป็นต้องหยอดมากกว่า4ครั้งเน
2: ี่
0: ย
2: แนะนำอีกแบบนึง
0: ก็จำเป็นที่จะต้องใช้แบบไม่มีสารกันบูด
2: ก็ที่เป็นหลอดพลาสติกใสๆนะคะ
0: เพราะนั้นถ้าหยอดวันนึงไม่ถึง4ครั้งผมว่าก็ใช้ที่ให้โรงพยาบาลให้มาก็น่าจะใช้ได้ไม่ต้องไปเปลี่ยน
2: ถ้าไม่ถึง4ครั้งก็แปลว่าต้องแห้งไม่มากถูกไหมอาจารย
0: ์ค่ะ
2: ก็คือแห้งไม่มากก็ใช้แบบขวดไป
0: ครับโดยส่วนใหญ่ก็เป็นตามอากาศเฉยๆมันก็นิดๆหน่อยๆไม่รุนแรงมาก
3: ค่ะค่ะไปที่คำถามจากคุณดารินนะคะอยากเรียนถามคุณหมอว่าคนที่มีเส้นเลือดแดงแตกในลูกตาทำไมต้องผ่าตัดคะไม่ผ่าได้ไหมคะเส้นเลือดแดงแตกในลูกตามองไม่เห็นภาพเลยเราไม่รู้ว่าอาการที่ผู้ชม
0: คือมันจะมีอยู่สองอย่างนะครับอันนึงก็คือสมมติว่าถ้ามันอยู่ที่เยื่อบุตาเราธรรมดาเนี่ยก็ทำให้เรามองเห็นตาเราตาขาวเราออกเป็นสีแดงเยอะๆเนี่ยพวกนี้จริงๆเราไม่ต้อง

0: ะครับอันนี้ก็ปล่อยไว้เฉยๆเลือดมันก็จะจางไปได้แต่ว่าถ้าเป็นในกรณีของข้างใน
1: ข้างนอกใช่ไหมอาจารย
0: ์ข้างนอกแค่ข้างหน่อยอันนี้อยู่ข้างนอกนะครับถ้าเส้นเลือดพวกนี้มันแตกมันมีเลือดแดงๆปื้นไปหมดเนี่ยอันนี้จริงๆมันค่อยๆจางหายไปได้เองไม่ต้องทำอะไรนะครับผมเข้าใจว่าถ้าต้องผ่าตัดคือเข้าไปอยู่ในตัวประสาทตาข้างในนะครับที่มีเลือดออกเยอะๆเลยนะครับอันนั้นก็อาจจะถ้าทิ้งไว้มันก็อาจจะมีการทำลายของจอประสาทตาหรือมีอะไรพอสมควรได้อันนั้นบางคนก็อาจจะจำเป็นต้องไปผ่าตัดนะครับหรือว่ามันก็อาจจะเลือดออกเยอะแล้วทำให้การมองเห็นเราไม่ดีเลยอันนั้นก็ไปตัดวุ้นไปตัดไอ้ตัวเลือดที่มันมักจะอยู่ในวุ้นตาออกมันก็จะเห็นดีขึ้นได้บ้างนะครับประมาณนั้น
2: ไปกันที่คำถามจาก
1: คุณ
2: พรค่ะอายุ70ปีนะคะน้ำหนัก59ส่วนสูง149บอกว่าลอกต้อเนื้อมา6เดือนแล้วแล้วก็มีอาการแสบตาอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรแล้วมีวิธีบรรเทาอาการแบบนี้ไหมคะอาจารย
0: ์คือจริงๆคนที่เป็นต้อเนื้อเนี่ยตอนหลังเราพบว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องตาแห้งส่วนหนึ่งด้วยนะครับก็ผมไม่แน่ใจว่าพอลอกไปแล้วมันมีปัญหาอะไรไหมแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของตาแห้งนะครับก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ใช้น้ำตาเทียมหรืออะไรไปประมาณนั้นแต่ว่าอาจจะมีเรื่องอย่างอื่นนะครับก็อันนั้นก็ไปให้คุณหมอดูอีกทีนึงดีกว่านะครับว่ามันมีสาเหตุอย่างอื่นหรือเปล่าเพราะว่าการเคืองตาหรืออะไรพวกนี้ก็มีได้หลายสาเหตุครับ
1: ค่ะโหคำถามวันนี้เยอะมากเลยมีเรื่องตาไหมคะถ้ามีเรื่องตาจะได้ให้ถามอาจารย์เลย
2: นี่ไงนะคะคุณปรีชาหรือเปล่าครับคุณปรีชาอายุ67
1: ยังถามไม่จบ
2: ยังถามไม่จบเลย
1: นะคะได้อีกหนึ่งคำถามขออนุญาตมาที่คำถามนี้นะคะ
2: ก่อนเลย
1: คุณพรพันธ์เนี่ยบอกอายุ69ปีมีอาการเวียนหัวเมื่อหันหรือเคลื่อนไหวนั่งหรือนอนไม่มีอาการอะไรเกิดจากอะไรได้บ้างคะโรคประจำตัวคือเป็นโรคความดัน
3: ค
1: ือหลักเคลื่อนไหว
3: ค่ะอันดับแรกต้องดูก่อนว่าความดันที่เป็นอยู่คุมได้ดีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าความดันคุมไม่ดีก็อาจจะทําให้เกิดอาการที่ว่านี้ได้
1: ค่ะ
3: เวียนศีรษะแต่ถ้าความดันคุมดีแล้วส่วนใหญ่ที่เราจะเจอกันก็คือเรื่องของหู
1: ค่ะ
3: แล้วของว่าจะเป็นน้ําในหูไม่เท่ากันที่เราได้ยินหรือว่าหินปูนในหูที่หลุดอะไรนะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ต้องไปตรวจฝั่งคุณหมอหูคอจมูกช่วยประเมินอีกทีหนึ่ง
1: ค่ะ
3: อันนั้นก็หลักๆ ก็น่าจะเป็น2 อย่างนี
1: ้ค่ะตามนี้นะคะไม่ได้แล้วใช่ไหมคะเวลาหมดแล้วนะคะ
2: หมดแล้ว
1: เสียดายค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะ
2: คะ
1: อาจารย์หมอโสแล้วก็อาจารย์หมอกิติคุณของเราด้วยขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณ
1: ทั้งสองท่านเลยขอบคุณผู้ชมด้วยติดตามรับชมรายการพบกับรัดคิวหมอรายการที่ทำให้คุณผู้ชมได้ใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาทางรามาชาแนลข่าวนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสีสวยจากมัลติแบรนด์และเรเนซองส์ข่าวนี้หมดเวลาแล้วเราทั้ง4 คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศ

0: จันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ป็นไงบ้างครับความสามารถของเด็กๆนะครับนอกจากจะร้องแล้วก็เต้นได้แล้ววันนี้เราจะให้เขามาทำความสามารถอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือความคิดสร้างสรรค์ในการวาดรูปต่อเติมนะครับมาพบกับเราเป็นประจำแบบนี้กับรายการอนุบาลสมองครับรายการที่จะเปิดโอกาสให้เด็กๆนะครับได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการนะครับมาวาดรูปต่อเติมจากลายเส้นปริศนาที่เรามีให้นะครับและวันนี้ลายเส้นปริศนาเป็นแบบนี้ครับเป็นเส้นอยากเฉียงไปเฉียงมานะครับแบบนี้ให้เวลา1 2และ3นะครับหมดเวลาแล้วครับแล้วมาดูกันว่าเด็กๆทั้งบ้านนะครับที่กำลังคิดอยู่ตอนนี้กับเด็กๆที่นี่จะวาดรูปต่อเติมให้กลายเป็นอะไรบ้างนะครับเด็กๆอนุบาลชาสมรพร้อมจะไปวาดรูปไหมครับ
1: พร้อมอยู่แล้วค่ะ
0: พร้อมอยู่แล้วงั้นก็ไปประจำที่เลยไป

น้องทั้งบ้านครับกำลังสนุกเลยใช่ไหมครับแต่อย่าลืมนะครับเรามีเวลานะครับวาดไปพร้อมๆกับเราอนุบาลชาญสมรที่อยู่ที่นี่นะครับอย่าลืมนะครับมีเวลาจำกัดเร่งมือด้วยนะ

0: น้องๆทางบ้านครับเวลาจะหมดแล้วนะครับเร่งมือหน่อยเร็วๆๆๆ ตอนนี้พี่เซฟจะขอนับถอยหลังนะครับ5 4 3 2 1 0หมดเวลาแล้วนะครับโอ้โหหมดเวลาแล้วเสียดายจริงๆเลยเวลาหมดเร็วมากเลยแล้วเราก็มาถึงช่วงที่เราจะมาดูความคิดของเด็กๆกันนะครับและนี่คือผลงานของน้องไอรินนะครับอ้าวมองด้านไหนมองด้านไหนด้านนี้นะครับน้องไอรินครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
1: บ้านผีกระดูก
2: ฮะบ้านผีกระดูก
0: มีคำว่าผีด้วยเป็นเรื่องของผี

0: อธิบายหน่อยเรื่องนี้บ้านผีกระดูกมันมีอะไรอ่ะ
1: นี่ก็คือผีหัวกะโหลก
0: ครับ
1: นี่คือผีแตงโม
0: โอ้มีผีแตงโมด้วย
1: ผีจังกลึง
0: เป็นชื่อที่ไม่เคยได้ยินเลย
1: มันน่ากลัวนะ
0: แล้วเส้นที่เห็นเฉียงๆเนี่ยที่ตอนแรกพี่เซฟมีให้เนี่ยหนูวาดต่อเติมเป็นอะไรครับแถวเนี้ย
1: พวกนี้เหรอคะเป็นบ้านของผี

0: อ๋อไฟนี่เป็นไฟฟ้านะไม่ใช่ไฟแบบเป็นเปลวไฟหรอ
1: จะมีคนดูแลจะมีคนดูแลก็คือหุ่นยนต์ผี
0: นี่คือความคิดแบบเด็กๆนะครับของน้องไอรินนะครับเอาปรบมือให้ผลงานของน้องไอรินหน่อยนะครับและนี่คือผลงานของน้องเหนือนะครับน
1: ี่ไม่ใช่ผิดด้าน
0: เอาผิดด้านนะโอ้ยเอาด้านไหนด้านไหนด้านไหนเอาดูดีๆ
1: ตร
0: งถูกหรือยังถูกแล้วถูกแล้วนะครับผลงานของน้องเหนือภาพนี้มีชื่อว่า
1: ผีจอมขมิบ
0: ผีจอมขมิบนะครับผีจอมขมิบจอมขมิบแปลว่าอะไรครับ
1: จอมขมิบแปลว่าถ้าเข้าไปในป่าเราจะเจอน้ำแล้วพอน้ำอ่ะมันมีบันไดมาแล้วพอคนเดินก้าวไปหนึ่งมันก็จะลื่นแล้วมีปลาฉลามมา
0: ทำอะไร
1: ผู้ช่วยเหลือของเข
0: ามาช่วยเหลือนะครับ
1: อันนี้จะเป็นผีฮูดี
0: ้มีชื่อมาแปลกๆอีกแล้วนะครับ
1: และอันนี้ก็เป็นชื่อหนูเองและนี่ก็เป็นพวกชื่อของมันและอันนี้ก็เป็นผีเบบี้และนี่ก็เป็นผีย้อย
0: ภาษาอะไรเนี่ย
1: ภาษาจีดี้แย
0: ่ดูปากชัดๆนะครับภาษาอะไรนะครับ
1: จีดี้แย
0: ่เอาดิมาถามเดี๋ยวจะวนกลับมานะตัวแรกชื่ออะไรปัง
1: หนูต้องเปลี่ยนชื่อเพราะว่ามันมีชื่อหลายชื่อ
0: โอ้ย
1: มันมีชื่อหลายชื่อ
0: ปบมือให้กับผลงานปฏิปฏิแย่ของน้องเหนือด้วยปบมือหน่อยเรามาดูผลงานของน้องคนที่3นะครับนั่นก็คือน้องทีเจนี่นะครับทีเจน้องทีเจตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
1: แซนต้าคลอสของแมว
0: แซนต้าคลอสของแมวนะครับในภาพนี้มีรูปอะไรบ้างครับ
1: มีแมวลากเลื่อน
0: แมวลากเลื่อนนะครับไหนครับ
1: แล้วมีต้นคริสต์มาส
0: ต้นคริสต์มาส
1: แล้วก็ของบันดา
0: ครับทำไมถึงคิดว่าเราจะวาดต้นคริสต์มาสกับมีแมวลากเลื่อนด้วยล่ะครับ
1: เพราะว่ามันดูเหมือนต้นคริสต์มาส
0: ครับ
1: แล้วต้องมีแมวลากเลื่อนลากแซนต้าคลอสของแมว
0: ปกติแล้วสัตว์อะไรที่ลากเลื่อนของซานตาคลอสนะครับ
1: ปกติมันจะเป็น
0: อะไร
1: กวางแต่นี่เป็นจินตนาการของอนุบาลชาสมอนั่นเองค่ะ
0: โอ้คือปกติจะต้องเป็นกวางใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: จินตนาการมากมายเลยทีเดียวสำหรับน้องทีเจนะครับปรบมือให้น้องทีเจหน่อยนะครับต่อมามาดูของน้องคนที่4นะครับน้องข้าวหอมครับผมน้องข้าวหอมครับภาพนี้ตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
1: คนไปสวนสัตว์ค่ะ
0: คนไปสวนสัตว์นะครับไหนชี้ให้ดูหน่อยเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
1: คนก็เดินทางแล้วเสร็จแล้วก็มาดูฟาร์มจระเข
0: ้แล้วมีอะไรอีกครับ
1: ปลาโลมา
0: โลมานะครับโลมาอยู่ตรงนี้ไปไหนอีก
1: แล้วก็ปลาการ์ตูน
0: ใช่เหรอ
1: ใช่
0: อ๋อใช่เหรออ
1: ันนี้คือพี่อันนี้คือน้อง
0: อ๋อมีพี่กับน้องด้วยแล้วมีอะไรครับ
1: มีอันนี้ก็กวาง
0: มีกวาง
1: แล้วก็ก้อนเมฆ
0: ก้อนเมฆนี่คือภาพคนกำลังไปสวนสัตว์นะครับปรบมือหน่อยคนสุดท้ายแล้วนะครับน้องต้นน้ำครับผลงานนี้มีชื่อว่า
2: Angry Bird กำลังเดินไปหาอาหาร
0: Angry Bird กำลังเดินไปหาอาหารนะครับอันไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
2: บ้านอยู่หลังภูเขาแล้วคนก็กำลังจะเอาอาหารมาให้ Angry Bird กิน
0: คนกำลังจะเอาอาหารมาให้ Angry Bird ตัวนี้กินแสดงว่าเขาเลี้ยง Angry Bird ไว้เขาไม่ได้ใส่ในกรงหรอครับ
2: ไม่ได้ใส่
0: ในกรงหรอครับแล้วเส้นเฉียงๆนี้จินตนาการว่าเป็นภูเขาเพราะอะไรครับมองเห็นยังไงถึงเป็นภูเขาครับ
2: เพราะเห็นลำแหลมข้างบนคร
0: ับ เห็นลำแหลมข้างบนนี่นะครับจากเส้นที่เห็นเฉียงๆหยักๆนะครับน้องต้นน้ำจินตนาการให้เป็นภูเขานะครับแล้วก็ยังมีความคิดว่าถ้าเลี้ยง Angry Bird ไว้หรือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับก็จะเลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาตินะครับ
2: คร
0: ับนี่คือความคิดจากความคิดของเด็กอนุบาลนะครับปรบมือให้หน่อยครับท่านผู้ชมครับศิลปะไม่ใช่แค่การวาดรูปสวยนะครับแต่ยังช่วยในเรื่องของสมาธิและจินตนาการที่สำคัญคือความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆนะครับนี่ขนาดเด็กอนุบาลนะครับตัวแค่นี้เองยังมีความคิดที่วาดต่อเติมเส้นสายได้

0: อย่างหลากหลายต่างๆกันไปนะครับอย่าลืมนะครับคราวหน้าเด็กๆต้องรีบเตรียมอุปกรณ์วาดภาพและกระดาษมารอกับรายการของเราเลยนะครับอย่าลืมติดตามรายการอะไรอนุบาล
1: ชา
0: ญสมรนะครับเย

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงเงเงชะเงชะเง
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
2: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้หนูดีทำได้

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สอนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับตอนนี้ในมือพี่โจครับขวดนมขนาดใหญ่เรียกว่าเพิ่งดื่มหมดไปครับหมดดื่มหมดเสร็จปุ๊บก็เอาไปล้างให้สะอาดนะครับและแน่นอนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเรานะครับก็ต้องมีไอเดียที่จะนำไปทำอะไรกับขวดนมเปล่าๆแบบนี้เราจะไม่ทิ้งไปเฉยๆอยู่แล้วใช่ไหมครับจำได้ว่าพี่โจเองก็เคยสอนน้องๆหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับที่ประดิษฐ์ขึ้นมาชิ้นงานที่ได้มาจากขวดนมนะครับมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่อะไรแบบนี้เราเอามาทำเป็นชิ้นงานได้หมดแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจากขวดแบบนี้นะครับจะกลายเป็นชิ้นงานแบบนี้นี่ได้ยังไงนะครับเป็นเกมสนุกสนุกที่เรียกว่าเดี๋ยวเอาไว้เล่นกับเพื่อนๆได้เลยนะครับเดี๋ยวมารอติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ว้าวช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาดูว่าขวดตรงนี้นะครับเราจะเอามาใช้งานได้ยังไงนะครับเลือกตัดจากมุมนี้นะครับแล้วก็โค้งขึ้นมาเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ลากเส้นต่อลงมาว่าจะให้มันโค้งส่วนที่เราจะต้องตัดออกเป็นส่วนไหนบ้างเอาละครับตรงนี้คือเราจะไม่เอานะครับส่วนนี้ไม่เอานะครับพอตัดเสร็จเรียบร้อยมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับนะครับหลังจากนั้นครับนำแกนกระดาษทิชชู่มานะครับตัดครับใช้กรรไกรก็ระวังนิดนึงนะครับหลังจากนั้นเราก็ปรับขนาดให้มันพอดีพอดีก็ไปติดเทปกาวอะไรแบบนี้นะครับจะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับขนาดจะเล็กลงเห็นไหมครับมันก็จะเสียบเข้าไปได้พอดีนะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการตกแต่งให้สวยงามนะครับสีที่ใช้ครับสีอะคริลิกนะครับ

0: ามารถระบายสีขาวหรือว่าใช้กระดาษกาวพันรอบก่อนก็ได้นะครับเอาละครับก็ระบายให้ทั่วนะครับแล้วก็อาจจะตกแต่งที่จับเพิ่มเติมก็ไล่สีลงมาโดยใช้เป็นสีชมพูอ่อนนะครับสีแดง1ส่วนสีขาว2ส่วนแล้วก็เดี๋ยวรอให้แห้งประมาณนึงนะครับแล้วก็ตกแต่งขอบเพิ่มเติมนะครับพอแห้งเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่นะครับตรงปลายพี่โจเพิ่มเป็นสีเขียวเหลืองอ่อนนะครับสีเขียวเหลืองอ่อนตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลือง2ส่วนน้ำเงิน1ส่วนนะครับแล้วก็ขาว2ส่วนหลังจากนั้นเราก็มาตกแต่งลวดลายครับอาจจะวาดเป็นกิจกรรมเป็นเกมอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับตัวก็วาดเป็นน้องหมาตัวเล็กๆวาดเป็นหน้าน้องหมาที่อยู่กับบรรดาเกมต่างๆหรือว่ากิจกรรมต่างๆเช่นลูกบาสนะครับนี่ฮะก็วาดตกแต่งไปตรงขอบของลวดลายต่างๆนี้นะครับเอาละครับลวดลายต่างๆที่เราทำตรงนี้เนี่ยอ่ะก็วาดออกมาครบแล้วแล้วก็มาระบายสีกันตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นสีส้มสีลูกบาสนะครับสีแดง1ส่วนสีเหลือง1ส่วนนะครับจะระบายไปก่อนคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวตัดเส้นกันอีกทีนึงถ้าเกิดสมมติว่าเราระบายไปทับบนลวดลายต่างๆที่เราวาดไว้นะครับไปนะครับสีเนื้อหรือสีไข่ไก่นะครับใช้สีเหลือง3ส่วนสีแดง1ส่วนแล้วก็สีขาว3ส่วนครับต่อไปเป็นน้ำตาลแดงครับที่หูของน้องหมาของเราน้ำตาลแดง2ส่วนเหลือง1ส่วนแล้วก็น้ำเงิน1ส่วนครับแล้วก็คราวนี้เราก็ตกแต่งลวดลายต่อไปเลยนะครับพอทำเสร็จเรียบร้อยสีแห้งออกมาก็เป็นลักษณะประมาณนี้ครับเห็นไหมครับถ้าแห้งแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับใช้สีสันต่างๆอาจจะตัดขอบตัดเส้นกันอีกทีนึงนะครับแล้วด้านในเห็นไหมครับมีลวดลายที่อยากจะใส่เพิ่มเติมก็ได้แล้วหลังจากนั้นลูกนะครับอุปกรณ์ที่เราเอาไว้ใช้เล่นอาจจะใช้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ขยำเสร็จปุ๊บทำเปเปอร์มาเช่ด้วยกระดาษทิชชู่หรืออยากจะทำเป็นเปเปอร์มาเช่เลยก็ได้นะครับแล้วก็ระบายสีซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับน้องก็ทำออกมา2ชิ้นถ้าเกิดไม่ได้ใช้เป็นขวดน้ำนะครับใช้เป็นนี่อันนี้เป็นแกนกระดาษทิชชู่แบบหนานะครับแล้วก็ขวดนมหรือว่าขวดอะไรอีกแบบนึงอีกรูปทรงนึงก็ได้นะครับเสร็จปุ๊บตกแต่งลวดลายนี่ลายตัวการ์ตูนต่างๆนะครับแกนกระดาษทิชชู่ถ้าเกิดสมมุติว่ามีแบบหนามันก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้ววิธีการเล่น2อันนะครับโยนขึ้นมาปึ๊บครับแล้วอีกอันนึงเอารับนี่ก็รับไว้โยนขึ้นไปเสร็จปุ๊บอีกอันนึงก็รับนะแล้วแบ่งกับเพื่อนอยู่คนละฝั่งแค่นี้เองนะครับเราก็จริงๆถ้าเกิดสมมุติว่ายิ่งโยนสูงมากเท่าไหร่อีกฝั่งนึงก็จะยิ่งรับยากเท่านั้นนะครับแต่ว่าอาจจะต้องกำหนดเขตนิดนึงว่าจะโยนให้กันอะไรยังไงนะครับหรือว่าถ้าหากว่าอยากจะเล่นคนเดียวซ้อมกับเพื่อนๆก็ได้แข่งกันว่าใครโยนได้สูงกว่ากันแล้วต้องรับให้ได้ด้วยนะครับเอาล่ะก็เป็นกิจกรรมง่ายๆที่บางทีมันอาจจะทำให้เราใช้ชิ้นงานใช้วัสดุเหลือใช้นะครับเอาวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นเกมที่ไม่ต้องพึ่งแค่เทคโนโลยีอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตต่างๆนะครับที่เราจะต้องนั่งจ้องอยู่แบบนี้ตลอดบางทีไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ออกกำลังแขนหรืออะไรแบบนี้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดเกมแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือถ้าเล่นนานๆไปก็อาจจะเสียสายตาได้นะครับเอาละอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราได้ออกแรงแล้วก็ได้สนุกกับเพื่อนๆด้วยของง่ายมากเลยเห็นไหมครับจากขวดน้ำพลาสติกเปล่าๆนะครับกลายมาเป็นเกมสนุกแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆสามารถเอามาใช้เล่นกับเพื่อนๆเล่นกับใครอะไรยังไงก็ได้อย่างเช่นพี่โจทำชิ้นงานนี้เสร็จปุ๊บไปเล่นกับน้องๆผู้ใหญ่ก็เล่นได้เด็กก็เล่นได้นะครับเอาละก็มาสนุกกันแบบนี้นะครับรอติดตามแล้วกันว่าครั้งหน้าจะมีชิ้นงานอะไรน่ารักอยู่แต่ว่าช่วงต่อไปเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าใครส่งจดหมายมาหาพี่โจกันบ้างครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ
0: ์เอาละตอนนี้มาดูที่ข้อความใน Facebook ก่อนดีกว่าครับตรงนี้น้องมีนกับน้องมีย่าเข้ามาดูรายการพี่โจทุกวันเลยนะครับเห็นพี่โจประดิษฐ์ของจากจานกระดาษใช่ไหมครับเด็กๆ

ที่บ้านก็เลยทำเป็นมงกุฎจานกระดาษมาให้พี่โจดูครับอันนี้พี่สาวอยู่ขวามือน้องมินมินนะครับเด็กหญิงพัฒพิมลนามเสนานะครับผมแล้วก็ซ้ายมือเป็นน้องมีย่าเด็กหญิงพิชานันทาพานะครับก็น่ารักมากแล้วก็เป็นมงกุฎของน่าจะเป็นเจ้าหญิงแล้วกันนะครับเป็นเจ้าหญิงตัวเล็กๆนะครับแล้วก็สีสันสวยงามตัดผมหน้ามาทั้งคู่เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างนะครับมีจดหมายจากน้องผู้หญิง1ฉบับน้องผู้ชาย1ฉบับนะครับน้องผู้ชายกันหน่อยดีกว่าผมชื่อเด็กชายลิปิกรจันทะเลียงนะครับชื่อเล่นชื่อโฟวิลนี่น้องโฟวิลอยู่ป.1/2ครับชอบดูรายการพี่โตครับวาดรูปมังกรไฟมาให้พี่โตดูด้วยครับพี่โตผมวาดมังกรไฟสวยไหมครับนี่ดูไฟแบบโอ้โหแล้วก็ขาสีฟ้าเป็นปล้องๆแบบนี้แล้วก็มีช่องมาให้พี่โตติ๊กด้วยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับชอบครับนี่แล้วที่สำคัญนะครับตรงมังกรไฟตรงแก้มนี้นะครับมีเครื่องหมายไม่เท่ากับด้วยนะครับไม่รู้แปลว่าอะไรหรือว่าเป็นลวดลายอะไรต่างๆของตรงข้างๆตรงหูของมังกรหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าชอบมากนี่ดูเป็นภาพวาดที่ดูมีพลังมากครับเอาละคราวนี้ของน้องโฟวิลเสร็จเรียบร้อยน้องผู้ชายไปแล้วคราวนี้มาที่น้องผู้หญิงบ้างสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจิตรดาเผยโคกสูงชื่อเล่นชื่ออ้ายนะครับทำที่ขั้นหนังสือมาให้พี่โจดูค่ะอันนี้ไม่ใช่ที่ขั้นหนังสือแต่อันนี้เป็นรูปที่ขั้นหนังสือนะครับที่ขั้นหนังสือจริงๆอยู่อันนี้นี่น่ารักมากๆเลยนะครับแล้ววาดเหมือนเป๊ะเลยอ่ะวาดเหมือนชิ้นงานที่ทำออกมาเลยเห็นไหมครับโหวาดเป็นพี่โจหน้าตาน่ารักมากนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องอ้ายหรือว่าน้องโฟวิลแบบนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับใครอยากจะส่งมาแบบน้องมินมินกับน้องมีย่านะครับfacebook.com/sonsinclub และอีกหนึ่งช่องทางสำหรับอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปท้าน้องๆข้างบ้านก่อนดีกว่าท่าทางจะร้อนวิชาเพิ่งทำชิ้นงานเสร็จเจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ถึงตอนนี้ฉันยอมแพ้เลยเธอยังจะพูดอีกเหรอว่าตัวเองไร้ค่าขอบอกเลยนะว่าเธอเจ๋งสุดๆไปเลย
1: พูดจริง
2: ๆโหยคนเราอะไรมันจะไม่เชื่อมั่นในตัวเองได้ขนาดนั้นเดี๋ยวนะนึกออกแล้วว่าเคยเจอเธอที่ไหนที่ตอนงานมอบรางวัลนักเรียนดีเด่นไงเธอได้คะแนนสูงสุดในชั้นเรียนเลยนะโอ้ยตอนนั้นฉันยังอิจฉาเธอจนแย่
1: อิจฉาอิจฉาคนอย่างฉันจริงๆเหรอ
0: ไม่มีใครที่ไร้ค่าหรอกต้องมีใครสักคนแหละที่ชื่นชมเธออยู่ในใจแค่เธอไม่รู้เท่านั้นเอง
3: อ้าวทำไมมานอนตรงนี้ล่ะลูกเดี๋ยวก็ไม่สบายหรอก
1: เอ๊ะ
3: ฮะ
1: ว้าวไม่เสียแรงที่พ่อกับแม่ทำงานหนักเพื่อหนูเก่งจริงๆเลยจ้ะดาวดวงน้อยของแม่
0: เธอชื่ออะไรเหร
1: อฉันชื่อดาวฉันชื่อดาว
4: เมื่อหลุดพ้นจากความมืดที่ครอบงำดวงดาวดวงนี้ก็จะได้กลับมาฉายแสงอีกครั้งและสว่างกว่าที่เคยนี่แหละผู้กล้าที่แท้จริง
2: ไทโย่และได้ผู้กล้าอีกคนแล้วไม่ต้องโดนหัวโขกกันอีกแล้วเย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้ย
0: ินดีด้วยนะดาว
4: เอาละรู้แล้วว่าดีใจกันแต่เราต้องรีบไปกันแล้วนะก่อนที่ปราดแห่งเงาจะได้น้ำหูแห่งไม่เมอไป
2: ฮะจริงด้วยมัวแต่โดนสะกดจิตจนลืมไปเลย
5: พวกเราไปก่อนนะผู้กล้าแห่งรูทแลนด
6: ์ลาก่อน
1: ไปนะ
0: เธออยากจะไปด้วยกันกับเรามะพลังของเธอต้องช่วยพวก

0: เราได้มากแน่ๆถ้าเธอไม่รังเกียจฉันก็อยาก
1: ถ้าพวกเธอคิดว่าฉันพอจะช่วยอะไรได้บ้างแล้วก
2: ็พอจะช่วยได้อะไรเล่าเธอเจ๋งขนาดนี้เหมือนมีพวกเราเพิ่มขึ้นอีก3คนเลย
1: ก็ได้จ้ะ
2: แล้วก็ได้เพื่อนใหม่มาอีก1คน
3: ดีมากเอาละพวกเราทั้ง4ไปหาน้ำพุใหม่เมื่อกัน

ป็นใครมาทำอะไรที่นี่หากเจ้าไม่คู่ควรแก่สิ่งที่อยู่ในห้องนี้จงจ่ายชีวิตเป็นค่าผ่านทาง

0: ผมว่าเราน่าจะลงมาจนจะถึงปลายรากของอิกดราซิลแล้วนะครับน้ำพุไมเมอร์นี่มันอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
1: ที่กลางของรูทแลนด์ซึ่งก็คือที่ปลายรากนี่แหละ
0: อะแม่มาถึงโดยไม่รู้ตัวเลยแฮะ
2: ถ้าไม่นับอุปสรรคที่เราต้องผ่านมาเส้นทางนี้ก็ไม่ได้ลำบากอะไรเลยอ่ะแบบเนี้ยปราสาทแห่งเงาก็น่าจะหาเจอได้ไม่ยากนะครับ
1: น้ำพุแห่งไมเมอร์น่ะอยู่ในถ้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจะมียักษ์สองตนคอยดูแลป้องกันผู้บุกรุกมาชิงน้ำพุไมเมอร์ไป
3: เอ้ามียักษ์ช่วยปกป้องไว้อย่างนี้เราก็สบายแล้วสิครับ
1: แต่บางทีปราสาทแห่งเงาอาจจะผ่านยักษ์สองตัวนั้นไปได้อย่างสบายก็ได
3: ้ฮะใกล้แล้วใกล้แล้ว
4: ถ้าเราไปถึงแล้วเจอปราสาทแห่งเงาพอดีล่ะต้องเตรียมพร้อมเพื่อเหตุฉุกเฉิน
3: ไม่ต้องกลัวก็ตอนนี้เรามีผู้กล้าตั้ง4คนใช่ไหมต้นกล้าเอ้าต้นกล้าหัวทำอะไรอยู่เดี๋ยวก็ไม่ทันหรอก
0: ให้อยากให้นายมีขามาเดินแบบเราดูบ้างจริง
5: เมื่อไหร่จะถึงนะทำที่มียักษ์ยืนเฝ้าเนี่ย
6: ยักษ์สองตน
5: เออยักษ์สองตนก็ได้แหมพูดตกไปนิดเดียวเองอ่ะ
6: ไม่ใช่หมายถึงตรงหน้าเราน่ะยักษ์สองตนนั้น
0: จริงด้วยเย้ถึงแล้ว
7: พวกเจ้าเป็นใคร
2: สวัสดีครับพวกเราคืออ
6: ่ะระวังฮะ
2: ขอบคุณนะดาว
6: ไม่เคยมีใครขอบคุณเรามาก่อนเลย
7: พวกเจ้ามาทำอะไรที่นี
0: ่ใจเย็นๆนะครับพวกเราแค่จะมาห้ามปราสาทแห่งเงาไม่ให้ได้น้ำพุไมเมอร์ไปอ่ะ
7: หากเจ้าไม่คู่ควรแก่สิ่งที่อยู่ในห้องนี้จงจ่ายชีวีเป็นค่าผ่านทาง
3: โอ้ยพวกเรามาดีนะครับเราจะมาปกป้องน้ำพุไมเมอร์ด้วย
0: แบบนี้เราจะได้เข้าไปหาน้ำพุไมเมอร์เหรอครับ
2: ขอเราเข้าไปหาน้ำ
1: หยุดอย่าพูดคำนั้นสังเกตสิว่าทุกครั้งที่พูดคำนั้นออกมาเจ้ายักษ์ก็จะยิงแสง
6: คำว่าอะไรเหร
8: อก็น้ำพุแห่งไมเมอร์ไง
3: บอกว่าอย่าพูดอย่าพูดเดี๋ยวก็โดนยิงล้ำเอ้านี่ยังไม่ได้พูดสักหน่อยนึง
7: อ้าวเหรอขอโทษขอโทษเราอยู่มานานแล้วโอ้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ได้ยินอะไรเป็นน้ำพุไมเมอร์ไปหมด
9: พวกเราไม่ได้พูด
7: เออจริงด้วย
6: ถ้าหูไม่ดีแบบนี้ก็แย่สิอย่างเนี้ยเราพูดเป็นคำที่เสียงคล้ายไม่ได้เลย
0: ไหนลองดูสิถ้าเราอยากจะใช้เทอร์โมมิเตอร์ล่ะ
2: ว่าแล้วเชียวหรือว่าอยากจะเลี้ยงหนูแฮมสเตอร
3: ์ถ้าเห็นเสือไทเกอร์ยืนยืน
6: พอแล้ว
5: ขอโทษครับ
0: แล้วแบบนี้เราจะเข้าไปเอาน้ำน้ำพิเศษนั้นได้ยังไงอ่ะ
1: สงสัยล่ะสิ
9: มาตอนไหน
1: มาถูกจังหวะจริงๆสงสัย
6: นายช่างสงสัย
1: นี่คือผู้ที่นำสิ่งที่เราต้องการมาไว้ในห้องนี้ยังไงล่ะ
10: หลังจากที่ฉันนำน้ำพุไมเมอร์
9: เ
0: ฮ้ยเอ้าไม่ยิงเหรอ
10: ไม่หรอกก็ฉันเป็นคนสร้างเจ้ายักษ์สองตัวนี้ขึ้นมาเป็นผู้รักษาประตูนี้เอง
0: อ๋อ
10: หลังจากนั้นฉันก็ปิดผนึกประตูถ้ำไว้แล้วฉันก็สร้างกุญแจขึ้นมาซึ่งก็คื นี่ก็คือกุญแจสู่น้ำพุไมเมอร์น้ำแห่งความรอบรู้ฉันใช้เครื่องหมายคำถามเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าความสงสัยก็คือกุญแจสู่ความรอบรู้และปัญญาดังนั้นสิ่งที่เหมาะจะใช้เป็นวัสดุในการสร้างกุญแจมากที่สุดก็ต้องเป็นรากของอิกดราซิลรากของต้นไม้แห่งปัญญานั่นเอง
9: โ
10: หจึ๊กจึ๊กจึ๊กอ้าวอ้าวจึ๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊กคือสงสัยมีคนมาอุดรูซะแล้วล่ะ
3: สนุกอะไรนักหนาเนี่ยนายช่าง
10: สงสัยล่ะสิโย่โฮโ
3: ฮโฮเข้าไปให้โดนยิงยังไงมันไม่ได้ผลหรอก
2: แต่มันไม่มีทางอื่นแล้วก็ต้องวิธีนี้เท่านั้นแหละ
6: น้ำพุใหม่มือ
3: น้ำพุสไลเดอร
2: ์ดาวเอื้อ
6: รีเบลไม่ต้องห่วงเราจะล่อมันเอง
2: ใช่เราจะล่อมันเอง
6: แสงเลเซอร์

0: อยากกินเวเฟอร์
1: ไปพอ
0: ผักมีไฟเบอร์โอ้โหใจเบอร์เฮ้ยนึกไม่ออกแล้วอ่ะเฮ้ยไม่ต้องนึกแล้วพูดคำเดิมก็ยังได้ยังไงก็โดนยิงจริงด้วยนี่เนอะน้ำพุไป

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: อนศิลป
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับผมวันนี้มาในลุคที่เรียบร้อยนิดนึงนะครับมีการผูกท้ายมาด้วยนะครับถ้าเกิดจะให้เรียบร้อยกว่านี้จริงๆต้องใส่เสื้อในกางเกงให้เรียบร้อยนะครับติดกระดุมคอแล้วก็ต้องไม่พับแขนเสื้อแบบนี้นะครับแต่จะไปไหนเนี่ยพี่โตจะแต่งตัวเรียบร้อยขนาดนี้ไปไหนคือไม่ได้จะไปไหนอยากจะมาแบบอ้าวแต่งตัวให้น้องๆดูว่าแบบนี้เนี่ยน้องๆอาจจะเคยเห็นบางคนนะครับอาจจะเคยเห็นคุณพ่อคุณอาหรือผู้ปกครองนะครับแต่งตัวออกไปทำงานแล้วก็มีการผูกท้ายให้ดูเรียบร้อยใช่ไหมครับก็หลายๆคนอาจจะเคยลองหรือว่าแม้แต่น้องผู้หญิงเล็กๆบางคนนะครับที่โรงเรียนอาจจะมีท้ายอันเล็กๆให้ผูกก็ได้นะครับน้องๆผู้ชายเนี่ยอาจจะยังไม่เคยผูกก็ได้ผู้หญิงจะเคยผูกก่อนนะครับเอาละแต่วันนี้จริงวิธีการผูกท้ายเนี่ยมันมีหลายแบบมากเลยนะครับแบบที่โอ้โหต้องม้วนไปม้วนมาเป็นพิเศษเยอะแยะมากมายบางทีมันอาจจะยากไปสำหรับน้องๆนะครับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราวันนี้พี่โจก็เลยคิดว่าทำยังไงดีนะให้น้องๆได้มีเน็กไทน่ารักน่ารักเอาไว้ผูกเอาไว้ใส่เล่นเราก็เลยคิดว่าจะประดิษฐ์ชิ้นงานเป็นเน็กไทจำลองเล็กๆนะครับมาดูกันก็มาดูเน็กไทจำลองนะครับที่วันนี้ในรายการสอนศิลป์จะสอนน้องๆทำแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆนะครับแล้วแต่น้องๆจะออกแบบเลยแต่ว่าเดี๋ยวมาดูว่ารูปรถแบบนี้เนี่ยจะทำยังไงนะครับทำออกมาแบบนี้ได้ยังไงติดตามได้สอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เรามาทำเรียกว่าเป็นโครงก่อนดีกว่าโครงของตัวเน็กไทของเรานะครับดูว่าเน็กไทของน้องๆควรจะต้องยาวแค่ไหนอันนี้เดี๋ยวพี่โจทำอันเล็กๆให้เหมือนกับเข้ากับขนาดของตัวของสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราละกันนะครับถ้าเป็นพี่โจเนี่ยต้องยาวๆประมาณนี้เนาะใช่ไหมครับต้องตั้งแต่จากคอลงมาจนถึงเกือบตรงเข็มขัดหรือว่าตรงเอวตรงนี้นะครับแต่ถ้าน้องๆตัวเล็กๆก็อาจจะสั้นๆแค่นี้เนาะโอเคก่อนอื่นนะครับเราลากเส้นตรงนี้นะครับอันนี้ลองกะขนาดก่อนดีกว่านะครับให้อยู่ตรงกลางของอันนี้นะครับแล้วก็ลากเป็นเส้นเฉียงๆออกมาในขณะนี้แล้วก็ลากเส้นมาชนกันประมาณขนาดนี้ครับเสร็จเรียบร้อยเราก็นำออกไปตัดออกมานะครับนี่พอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาเป็นแบบนี้ครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาชิ้นเนี้ยนะครับมาวางทาบเราจะทำทั้งหมด2ชิ้นก็เป็นชิ้นที่มีขนาดเท่ากันกับชิ้นนี้เลยแต่หลังจากนั้นเราจะเพิ่มเติมเข้าไปครับอาจจะเว้นระยะออกมานะครับจากตรงนี้นะครับเพิ่มเข้ามาอาจจะประมาณสัก2เซนหรือ2เซนครึ่งหรือว่าช่วงประมาณ1ไม้บรรทัดอันเล็กๆนะครับแล้วก็ลากเส้นให้ยาวออกมานะครับแนวนอนตรงนี้ให้ยาวออกมาชิ้นนี้ก็เหมือนกันตรงนี้ครับลากยาวเลยออกมาในแต่ละด้านที่ลากยาวเลยออกมานะครับก็เว้นระยะประมาณ2เซนครึ่งหรือว่า1ไม้บรรทัดหรือประมาณ2เซนก็ได้นะครับให้ขนานไปกับแนวเดิมนะครับเอาล่ะพอได้ออกมาแบบนี้เรียบร้อยนะครับนำไปตัดครับทั้ง2ชิ้นเลยชิ้นนี้งานแล้วก็ชิ้นนี้นะครับตรงขอบด้านนอกทั้งหมดตรงนี้นะครับอีก1อันออกมาก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอาจจะใช้โครงตรงนี้ก่อนนะครับที่เราตัดออกมานะครับมาติดไว้นะครับโครงไปแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับเราก็ทากาวแล้วก็พับมาเป็นทบ

แล้วก็กดรอให้กาวแห้งครับผมคราวนี้เราก็นำอีกชิ้นหนึ่งนะครับมาวางประกบติดลงไปนะครับแล้วหลังจากนั้นต้องมีส่วนที่เอาไว้ใช้คล้องคอของเราใช่ไหมครับก็จะมีแถบยางนะครับแล้วก็นำเอาตัวเทปหนามเตยนะครับที่เป็นตัวผู้กับตัวเมียแบบนี้นะครับนำมาแปะไว้นะครับตรงนี้แล้วก็ตัดผ้าสักกะลาสีฟ้ามาอีก1ชิ้นนะครับวัดระยะกะดูว่าจะต้องเป็นชิ้นที่ยาวออกมาแล้วก็ติดได้กับแถบข้างบนแล้วก็นำไปตัดออกมาครับเห็นแถบแบบนี้นะครับทากาวแปะจากนั้นครับอันนี้พี่โตขอหยิบชิ้นสีแดงนะครับสัก1ชิ้นนะครับที่จะตกแต่งเป็นลวดลายเอาเป็นลายรถยนต์ละกันเส้นตัดยาวมานำไปตัดออกมาครับเป็นแบบนี้เรียบร้อยนะครับจัดวางหามุมแล้วก็ตัดครึ่งวงกลมออกมาแบบนี้นะครับพอเราวางแบบนี้ลงไปปุ๊บมันก็จะเหมือนกับเป็นกระจกของรถนะครับแต่ว่าเราอาจจะให้มีเป็นกระจกหน้ากระจกหลังนิดนึงนะครับกระจกด้านข้างที่เป็นช่วงข้างหน้าหรือข้างหลังกระดุมครับผมนำมาวางเป็นล้อรถนี่ครับทากาวแปะให้เรียบร้อย

0: ดูกที่นำมาทำเป็นล้อรถนะครับก็แปะครึ่งหนึ่งอยู่บนรถอีกครึ่งหนึ่งอยู่บนเน็กไทตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับก็รอให้กาวแห้งพอกาวแห้งเสร็จเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็ทำเป็นอันใหญ่มาแบบนี้นี่เป็นยาวๆเลยล่ะนี่ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็ลวดลายต่างๆอันนี้เห็นไหมครับอันนี้เราจะเป็นลวดลายอันเดียวแบบนี้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าทำเป็นลายเต็มเน็กไทเลยนะครับก็เป็นลายบอลลูนแบบนี้ก็ตัดเป็นชิ้นๆๆๆออกมาแล้วก็ประกบแปะติดลงไปนะครับเสร็จแล้วเน็กไทจำลองที่จริงๆแล้วน้องสามารถทำเองได้แล้วก็ลองเอามาทำเสร็จปุ๊บเอาไปเล่นเป็นคุณพ่อหรือว่าผู้ปกครองเราที่จะออกไปทำงานแต่งตัวเรียนแบบผู้ใหญ่เอาไว้ก่อนนะครับลองแบบซ้อมๆเดี๋ยวหน่อยโตขึ้นอาจจะได้ใส่เน็กไทแบบนี้จริงๆก็ได้ครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อก
0: ซ์เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/สอนศิลป์ข่าวกันดีกว่านะครับวันนี้เป็นข้อความของน้องเหมยลี่ครับน้องเหมยลี่เอาแกนกระดาษกาวนะครับมาทำเป็นของใช้เป็นกระป๋องใส่เครื่องเขียนครับนะฮะก็เอามาต่อกันให้สูงพอประมาณแล้วก็ติดกระดาษลังนะครับเป็นวงกลมเป็นฐานนะฮะสีสวยมากนะครับสีชมพูแล้วก็ตกแต่งข้างในรายละเอียดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับขอบคุณน้องเหมยลี่มากๆเลยนะครับเอาละคราวนี้มาดูจดหมายกันบ้างนะครับจดหมายวันนี้มี2ฉบับแต่ว่า1ฉบับที่มีทั้งพี่และก็น้องที่ส่งมาเลยนะครับพี่โตค่ะหนูอยากให้พี่โตสอนวาดรูปเตียงแล้วก็ประดิษฐ์เตียงจำลองค่ะแล้วก็วาดรูปพี่โตกับหนูมาให้ค่ะจากเด็กหญิงณวรัตน์เผือกฟักป.3/1น้องไอซ์นะครับอันนี้ไอซ์แอนด์โจเนี่ยเป็นเหมือนกับแท็กติดมาแบบนี้นะครับเอาไว้ห้อยของใช้หรือว่าอะไรก็ตามได้นะครับขอบคุณมากน่ารักมากเดี๋ยวมาดูภาพของน้องไอซ์กันก่อนดีกว่าวาดรูปเป็นพี่โจนะครับน้องไอซ์กับเชฟโจนะครับแน่จากทำงานศิลปะตอนนี้ไปเป็นเชฟทำบาร์บีคิวนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูผลงานของน้องออยบ้างน้องออยนี่เป็นน้องของน้องไอซ์นะครับวาดเป็นโดเรมอนมานี่โดเรมอนระบายสีน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็โดเรมอนเป็นใส่ชุดเอี๊ยมคราวนี้มาดูอีกหนึ่งฉบับกันสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงณัฐธิดาการพักดีวาดรูปพี่โจกำลังไปเที่ยวทะเลกับน้องเมย์ค่ะน้องเมย์กับพี่โจไปเที่ยวทะเลภูเขาลูกใหญ่ต้นไม้อยู่ข้างๆพระอาทิตย์กำลังขึ้นมานะครับนี่ระบายสีแบบเต็มแผ่นมากๆเลยนะครับเป็นคนมีความตั้งใจมีความพยายามมากๆเลยนะครับสวยมากเลยน่ารักมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องเมย์แบบนี้นะครับโชว์ผลงานของตัวเองนะครับในรายการสอนศิลป์ให้สมาชิกคนอื่นได้ดูนะครับเหมือนน้องเมย์เหมือนน้องไอซ์น้องออยตรงนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมหรือว่าอีเมลแอดเดรสสอนศิลป์ thaipbs.or.th facebook.com/สอนศิลป์ครับก็ได้นะครับคราวนี้เวลาหมดลงแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ี่ข้าวตูนะคะวันนี้พี่ข้าวตูจะพาเด็กๆไปประดิษฐ์ของเล่นสนุกๆกัน
1: ง่ายๆค่ะขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากเลยเพียงแค่น้องๆทำตามที่พี่ข้าวตูบอกรับรองเลยว่าสนุกชัวร์แต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์และจิ๋วซ่าคนแรกที่จะมาร่วมประดิษฐ์ของเล่นกับเรานั่นก็คือน้องประวันนายแนะนำตัวหน่อยสิครับชื่ออะไรครับผม
2: ชื่อนาดนครับ
1: ชื่อนาดนชื่อเล่นชื่อ
2: ประวันค่ะ
1: ประวันอยู่ชั้นอะไรล่ะครับอนุบาลอะไรครับ
2: 3ค่ะ
1: อนุบาล3ตอนนี้กี่ขวบ
2: 5ค่ะ
1: น้องประวานนะคะเห็นตัวจิ๋วๆแค่นี้ทำอะไรมาบ้างนะไป
2: เดินแบบ
1: ถ่ายโฆษณาใช่ป่ะแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยน้องประวานไหนลองแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษให้ฟังหน่อยสิคะ
2: My name is Madam Visit and my nickname is Spala I'm a scientist
1: โอ้เมื่อกี้แปลว่าอะไรครับไหนแปลให้ฟังหน่อย
2: ผมชื่อเด็กชายนะโดนพิสิทธิพันธ์ชื่อเล่นชื่อประวานชอบเรียนวิทยาศาสตร
1: ์อ้าน่ารักมากเลยค่ะประวานตอนนี้พร้อมจะไปประดิษฐ์ของเล่นกับพี่ข้าวตูหรือยังครับ
2: ครับ
1: พร้อมแล้วนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปประดิษฐ์ของเล่นกันเลยค่ะสำหรับงานประดิษฐ์ชิ้นแรกนั่นก็คือกระปุกออมสินอูดอูดอุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ
2: กระดาษสี
1: ลูกปัดตาปลอม
2: ขวดน้ำ
1: กันไกล
2: อุปกรณ์พร้อมแล้วครับ
1: เราไปประดิษฐ์ของเล่นกันเถอะค่ะโอเคค่ะเมื่อกี้เรารู้จักอุปกรณ์กันไปแล้วนะประวานพร้อมจะทำได้ยังเอ่ยพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้นี่ประวานนี่พี่หมูแบบนี้นะคะเริ่มแรกเราก็ต้องมีขวดอันนี้มาก่อนใช่ไหมเราจะเริ่มทำอะไรก่อนดีทำหูก่อน
2: หู
1: ทำหูงี้โอเคประวันเอาสีอะไรดี
2: ชมพู
1: สีชมพูครับผมนี่สีชมพูเดี๋ยวพี่ตุ๊กจะตัดเป็นหูนะคะตัดเป็นหูแบบนี้นี่ตามแบบแบบนี้เลยคราวนี้ใช้กรรไกรพี่ประวันประวันดูพี่ปักเป้ามาพี่ปักเป้ามา
2: เขาไม่เห็นมีเลย
1: จริงเหรอนี่พี่ปักเป้าเขามาบอกว่ากรรไกรเนี่ยต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะแต่มันบาดตอนแรกเรามาทำหูทั้งสองข้างกันก่อนเริ่มจากการวาดหูด้วยปากกาหรือว่าดินสอเสร็จแล้วก็ค่อยๆตัดนะคะเพราะกรรไกรเนี่ยคมมากๆเลยหูของพี่หมูจะมี2สีมีสีชมพูกับสีขาวติดหูทั้ง2สีด้วยกาวให้เรียบร้อยง่ายๆแค่นี้ก็ได้หูแล้ว2ข้างขั้นตอนต่อไปเราจะต้องตัดกระดาษเพื่อทำเป็นลำตัวของพี่หมูกันโดยเราจะใช้กระดาษสีชมพูมาวัดความยาวของขวดน้ำกันค่ะหลังจากนั้นเราก็พับตามแนวไปเลยแล้วก็ตัดกระดาษตามแนวที่เราพับไว้แล้วก็จะได้กระดาษสีชมพูรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้ส่วนนี้นี่แหละค่ะที่เราจะไปทำเป็นลำตัวของหมูหลังจากนั้นเราจะกำหนดตำแหน่งของรูหยอดเหรียญโดยนำกระดาษที่ตัดเสร็จแล้วเมื่อก

กี้นี่แหละมาพับครึ่งแล้วก็วาดรูปสี่เหลี่ยมยาวๆตัดตามแนวที่วาดไว้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะติดหูด้วยกาวพอติดหูเรียบร้อยแล้วมาถึงตรงนี้น้องๆต้องคว่ำกระดาษลงโดยเอาส่วนที่มีหูสีชมพูเนี่ยอยู่ด้านบนของตัวขวดน้ำ

0: ขั้นตอนนี้นะคะน้องๆห้ามทําเองเด็ดขาดเลยคงต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะคะเพราะว่าคัตเตอร์เนี่ยคมมากๆนิ้วขาดได้เลยนะถือว่าเป็นขั้นตอนที่อันตรายมากเพราะฉะนั้นพี่ข้าวตูขอย้ำเลยนะคะว่าห้ามทําเองเด็ดขาดคราวนี้พี่หมูเรายังขาดอะไรครับดูจากตัวนู้นมีขาดอะไรอยู
1: ่ขา
0: ขาขาจะต้องเป็นลูกปัดแบบนี้นี่พี่ตุ๊กเอาลูกปัดมาติดขาโอเคไหมเดี๋ยวเรามาจุดตำแหน่งขาก่อนนี่แล้วก็จุดสี่ด้านแบบนี้ประวันจุ
2: ๊บให้จะออกมาแล้วจ้ะ
0: จะออกมาแล้วเหรออ้าประวันเอาลูกปัดไปติดเลยเอาลูกปัดไปแกะไว
2: ้มันทากาวก่อนนะ
0: ใช่ประวันทากาวก่อนเลย

0: คอ่ะประวันลูกปัดมาคนละอันนับหนึ่งสิบนะแต่เอาแบบช้าๆหน่อยนะโอเคไหมนี่อันนี
1: ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ
0: โอเคตอนนี้ก็ได้หมูหน้าตาแบบนี้แล้วประวันยังขาดอะไรอยู่ครับ
2: ตาครับ
0: ขาดตาพี่ตู้ขอตามาติดหน่อย
2: นิดนึงนะคะ
0: โอเคนิดนึงนะครับแล้วก็กดไว้สักนิดนึงนะคะรอให้กาวมันแห้งก่อนดูซิยังขาดอะไรอยู่อีกครับมีตาแล้วขาดอะไรครับขาดอะไรเอ่ย
3: จมูก
0: จมูกโอเคประวันเดี๋ยวเอาเป็นปากกาเมจิกมาวาดดีไหมเอาสีอะไรดีครับชมพูดีไหม
2: ดี
0: ชมพูครับผมกระปุกออมสินอุดๆจากขวดน้ำนี่ไหนลองหยอดสิประวันโอเคอ่ะหยอดอีกอย่างนี้นะคะเด็กๆ เขาก็จะรู้จักการออมเงินนะแล้วก็ยังรู้จักที่จะใช้ขยะเนี่ยมารีไซเคิลเป็นของเล่นได้ด้วยกระปุกออมสินเป็นรูปหมูอุดๆแล้วน้องๆยังสามารถทำเป็นรูปสัตว์อื่นๆที่ชอบได้อย่างเช่นพี่แมวเหมียวหนวดยาวแบบนี้และตอนนี้เราก็มาอยู่กับคุณหมอเดลแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: และนี่ก็คือคุณหมอเดลผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาเป็นคนให้คะแนนว่างานประดิษฐ์ที่น้องๆทำในวันนี้เนี่ยจะได้ดาวไปกี่ดวงซึ่งดาวทั้ง4ดวงก็คือตัวแทนของพัฒนาการในวัยเด็กทั้ง4ด้านได้แก่การพัฒนาด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญาแล้ววันนี้เราทำกระปุกออมสินอุดๆจากขวดน้ำค่ะคุณหมอเดี๋ยวก่อนอื่นขอไปวัดพลังก่อนเน
4: า
0: ะวาดมา
4: ลองดูซิ
0: มาดูซิวันนี้การวัดพลังของเรา1 2 3หมุน

0: ขอรับนิดเดียวอ่ะไหนรับ
1: ดูซิมีกี่ดาวเอ่ยโอ้โหมาน
0: ี่
1: มาเต็มเลย
0: มีกี่ดวงคะ
1: ติดให้ด้วยหน่อยนึงเอาติดซะก่อนอึ๊บคือที่อธิบายเนี่ยจะเห็นอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าจุดสังเกตที่น่าเห็นการฝึกการอดทนรอคอยคือลูกอันนี้ที่เห็นว่าพอใช้กาวในการติดเนี่ยก็จะต้องใช้ความอดทนเหมือนกัน
0: ต้องนับ1ถึง10ใช่ไหมประวานก่อนมันจะติดใช่ไหมครับ
1: ใช่กว่ามันจะติดเรียบร้อยจนออกมาตั้งได้เพราะฉะนั้นได้ทั้งกล้ามเนื้อมัดเล็กได้ทั้งในแง่ของทักษะทางด้านสังคมลดโลกร้อนไปได้ด้วย
0: ใช่ไหม
1: ใช่รีไซเคิลไปด้วยได้ทั้งในแง่ของการออกความคิดสร้างสรรค์การละเล่นทุกอย่างเนี่ยจะได้เรื่องของสติปัญญาอยู่แล้ว เวลาที่เด็กได้มีโอกาสฝึกหัดแล้วก็ได้เล่นเนี่ยเขาก็จะได้เรื่องของสติปัญญาขณะเดียวกันถ้าเขาสามารถที่จะคุมอารมณ์ของเขาได้ด้วยกับการเล่นของเขาเนี่ยก็จะได้ในแง่ของอารมณ์ก็เรียกว่าครบถ้วนเลย
0: ทั้ง4ด้านเลย
1: ครับกระปุกนี้เขาเรียกว่าอะไรประวาน
2: กระปุกออมสินคร
1: ับ เขาใช้เก็บอะไร
2: เงิน
1: โอเคคุณพ่อคุณแม่ฮะนอกจากจะใช้เก็บเงินได้เนี่ยมันมีอีกอันนึงที่สามารถทำได้เข้าตู้
0: คืออะไรคะคุณหมอ
1: ธนาคารแห่งความดีฮะหมอ

0: ก็จะเขียนว่าปลาวาฬอดทนเก่งมากเลยนะเสร็จแล้วหมอก็พับเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปเรียกว่านอกจากจะใส่เงินได้นี่ยังใส่ธนาคารแห่งความดีได้ด้วยธนาคารแห่งความดียิ่งเต็มเร็วก็แสดงว่าความดีเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ใช้ได้ทั้งการฝึกหลักเศรษฐศาสตร์ง่ายๆแบบประเภทที่รู้จักในการคุณค่าของเงินแล้วก็ใช้รีไซเคิลไปด้วยในขณะเดียวกันก็สามารถเป็นธนาคารแห่งความดีได้ด้วยครับ
1: แปลว่าการเล่นของเด็กนี่มีผลในการกระตุ้นพัฒนาการของเขาอย่างมากแล้วพัฒนาการของเด็กนี่มีด้านไหนบ้างคะคุณหมอ
0: คือแบ่งง่ายๆเลยก็คือร่างกายสติปัญญาสังคมและก็อารมณ์แต่ถ้าในทางการแพทย์นี่ก็จะแบ่ง4ด้านเหมือนกันก็จะกลายเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ
1: ่
0: แล้วก็มีเรื่องของภาษาแล้วก็ไหวพริบปฏิภาณอันนี้คือแบ่งในทางการแพทย์เองแต่ในเวลาที่เราพูดง่ายๆอย่างคุณพ่อคุณแม่เองกำลังเล่นกับลูกอยู่เราก็ดูหมวดง่ายๆเลยว่าทางด้านร่างกายเป็นอย่างไรเขาได้มีโอกาสใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ไหม
1: มัดเล็กก็เป็นพวกนิ้วมือการหยิบจับของใช่ไหมคะ
0: หย
1: ิ
0: บจับขีดเขียนปั้นในแง่ของสังคมเองเนี่ยแม้กับพ่อแม่เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นสังคมนะ
1: เหมือนเขาได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆบ้าง
0: ใช่ครับซึ่งอันนี้เป็นหัวใจสำคัญมากแล้วทางด้านสติปัญญานี่ต้องถือว่าการเล่นนั้นเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างสติปัญญาของเด็กเลยแล้วการเล่นทุกอย่างเลยแล้วก็การได้มีโอกาสจัดการกับอารมณ์ของตนเองแล้วสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ด้วยอยู่ร่วมกันกับเพื่อนได้ด้วยก็จะทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อยู่ร่วมกันได้ทักษะทางด้านสังคมไปด้วยแล้วก็เรื่องของอารมณ์ด้วยครับ
1: ค่ะเหมือนกับเวลาที่เขาขีดเขียนแบบนี้ก็คือเหมือนเขาได้ฝึกเรื่องของอารมณ์ความเป็นคนใจเย็นอยู่นิ่งได้มากขึ้นใช่ไหมคุณหมอ
0: ใช่ครับ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอเดลมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: น้องประวันคุณหมอเดลยังครับน้องประวัน
2: สวัสดีครับ
1: ฝากถึงน้องๆค่ะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่หากไม่อยากพลาดรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ของเราง่ายๆเลยเพียงเข้าไปที่ www.youtube.com แล้วค้นหาคำว่า Mahidol Kids หลังจากนั้นก็กด subscribe เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของรายการเราเลยค่ะน้องประวันกด subscribe ที่ไหนนะคะ
2: Mahidol Kids
1: โอเคในส่วนครั้งหน้าเราจะไปประดิษฐ์ของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์กันเลยค่ะส่วนตอนต่อไปพี่ข้าวตูจะชวนน้องๆมาทำจิ๊กซอว์พัซเซิลจากไม้ไอศกรีมอุปกรณ์ก็มีไม้ไอศกรีมเทปใสสีเมจิกถึงจะเป็นค่าเด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
2: จิ๋วซ่ารักประดิษฐ
1: ์ส่วนสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย
2: จิ๋วซ่า
1: สวัสดีค่ะเด็กๆเห็นพี่ข้าวตูแบบนี้เนี่ยไม่ได้มาเสี่ยงเซมซีนะคะแต่พี่ข้าวตูจะใช้นี่เจ้าไม้ไอติมนี่แหละไปประดิษฐ์เป็นของเล่นแต่จะเป็นของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลย
3: ส่วนของเล่นในวันนี้นั่นก็คือจิ๊กซอว์พัซเซิลจากไม้ไอศกรีมอุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะสีเมจิกหรือว่าสีที่น้องๆชอบค่ะ
2: โอ้ไม้ไอติม
3: เทปใสค่ะ
1: ไหนพร้อมความแล้วใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราไปประดิษฐ์กันเลยไปเลย
3: โอเคแล้วก็รู้จักอุปกรณ์กันไปแล้วนะคะคราวนี้เรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะประวานมาเราจะใช้ไม้ไอติมทั้งหมดกี่อันครับผมนับสิ
2: 1 2 3 4 5 6
3: 7 8อันเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นจิ๊กซอว์พัซเซิลกันโอเคคราวนี้พี่ตูจะติดให้อยู่ก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะต้องมาวาดรูปเราจะมาเริ่มทำจิ๊กซอว์พัซเซิลกันเลยค่ะเริ่มจากใช้ไม้ไอติมมาเรียงต่อกันก็จะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสพอดีหลังจากนั้นใช้เทปใสยึดไว้ก่อนเพื่อที่จะได้วาดรูปด้านบนได้แล้วเวลาเราจะเล่นจิ๊กซอว์เราค่อยแกะเทปใสออกมาแล้วก็ลองต่อกันใหม่ก็จะได้แบบนี้เดี๋ยววันนี้พี่ตูจะวาดแครอทเป็นรูปแบบนี้ค่ะเริ่มจากพี่ข้าวตูจะใช้สีเมจิกสีดำวาดโครงขึ้นมาก่อนเวลาเราวาดนะคะก็วาดให้โดนไม้ไอติมทุกไม้เลยเพราะเวลาเราไปต่อเป็นจิ๊กซอว์พัซเซิลเนี่ยเราจะได้หาส่วนประกอบชิ้นส่วนได้ครบทุกชิ้นจะใช้สีเมจิกอย่างเดียวในการระบายด้วยสีส้มแล้วก็สีเขียวก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้พี่ข้าวตูขอใช้เป็นสีน้ำแทนละกัน

0: วันเอาสีเมจิกสีอะไรดีครับ
1: เลือกมาเลยหนึ่งสีสีฟ้าสีฟ้าว่าเป็นอะไรดีครับ
2: โดเรมอน
1: โดเรมอน
2: สอยคอครับ
1: มีสอยคอแล้วก็มีโอเคมีกระเป๋าหน้าทองด้วยใช่ไหมอันนี้สำคัญกระเป๋าพิเศษต้องมีแขนด้วยโดเรมอนมีแขนกลมๆ อึ๊บอีกข้างนึงอีกข้างนึงครับโชว์ให้ดูหน่อยประวันวาดเป็นคุณโดเรมอนได้แล้วอันนี้เหลืออะไรครับระบายสีไหม
2: คร
1: ับ โดเรมอนสีอะไรครับ
2: สีฟ้า
1: สีฟ้า
2: ต้องวาดสีอะไร

0: เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะประวานนะเดี๋ยวจะแกะเทปใสออกประวานช่วยแกะครับยากไหมครับวาดโดเรมอน
1: ไม่ครับ
0: ไม่ยากเลยนะคะก็น้องๆเนี่ยสามารถให้เขาเนี่ยวาดรูปได้ตามจินตนาการของเขาเลยนะคะพอเขาได้ผลงานออกมาเนี่ยเขาจะภูมิใจภูมิใจ
1: ลองต่อดูสิคร
0: ับ ใช่เดี๋ยวมันจะต้องลองต่อแต่ระหว่างนี้เดี๋ยวจะมีคนมาเล่นกับประวานด้วยนะคะระหว่างรอเพื่อนๆของประวานมาเดี๋ยวเราไปถามประโยชน์จากการประดิษฐ์กับคุณหมอเดียวกันดีกว่าค่ะก็อยู่กับคุณหมอเดียวแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: และนี่ก็คือคุณหมอเดลผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาเป็นคนให้คะแนนว่างานประดิษฐ์ที่น้องๆทำในวันนี้เนี่ยจะได้ดาวไปกี่ดวงซึ่งดาวทั้ง4ดวงก็คือตัวแทนของพัฒนาการในวัยเด็กทั้ง4ด้านได้แก่การพัฒนาด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญา
0: ตอนนี้เราก็อยู่กับคุณหมอเดลแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปถามถึงประโยชน์ของการประดิษฐ์วันนี้เดี๋ยวเรามาใช้วงล้อวัดพัฒนาการประวานอยากหมุนไหมครับอยากมาหมุนมาหมุนมาดูซิว่าการประดิษฐ์ของเราวันนี้จะได้ดาวพัฒนาการทั้งหมดกี่ดวงหมุนเลย

0: ีดาวอ๋อประวันได้3ดาว
1: ปึ๊ดนี่3ดาวเลย
0: อยากให้คุณหมออธิบายให้ฟังดีกว่าค่ะว่าทำไมถึงได้พัฒนาการได้ทั้ง3ด้านนี้คะ
1: คือปกติพัฒนาการหลักๆมันจะมี4ด้านการละเล่นทุกอย่างเนี่ยจะได้เรื่องของสติปัญญาอยู่แล้วเวลาที่เด็กได้มีโอกาสฝึกหัดแล้วก็ได้เล่นเนี่ยเขาก็จะได้เรื่องของสติปัญญาขณะเดียวกันถ้าเขาสามารถที่จะคุมอารมณ์ของเขาได้ด้วยกับการเล่นของเขาเนี่ยก็จะได้ในแง่ของอารมณ์ไปได้ด้วยส่วนพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่อันนี้ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวบางเรื่องอย่างกรณีนี้เนี่ยเขาก็จะมีการเรียงกันก็จะได้ในแง่ของกล้ามเนื้อมัดเล็กที่มีความชัดเจนมากจะอ่อนไปนิดนึงก็คือเรื่องของทางด้านสังคมก็การได้เล่นกับเพื่อนหรือแม้กระทั่งว่าถ้าสมมุติเราของเล่นที่ดีที่สุดได้มีโอกาสไปให้กับเพื่อนด้วยกันนี้อันนี้ก็จะเป็นการพัฒนาเรื่องของสังคมไปด้วย
0: มันเป็นการที่เขาได้ฝึกการแบ่งปันของเล่นเล่นร่วมกับเพื่อน
1: ใช่ครับ
0: เมื่อกี้เขาตัวสังเกตเหมือนคุณหมอพกของเล่นมาด้วยใช่ไหมคะ
1: ครับก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถเสริมได้หลากหลายรูปแบบบ้างจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลักษณะของสามเหลี่ยมหรือจะเป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าเป็นห้าเหลี่ยมหรือว่าแม้กระทั่งหกเหลี่ยมขนาดก็ยังต่างกันอีกนะแล้วขนาดที่ต่างสีก็ยังต่างกันด้วยเพราะเด็กสามารถที่จะใช้องค์ประกอบเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการวางนะเห็นไหมให้ได้กลายเป็นลักษณะสามเหลี่ยมเป็นการเล่นกันหรือว่าจะใช้หมวดของสีก็ได้จะใช้หมวดของรูปทรงของเขาเองเนี่ยอย่างสีอันนี้เนี่ยก็เอามาเตรียมลองดูสิ
0: น้องประวันลองดูสิ
1: ลองดู
0: ลองเรียนให้ได้ลองเรียนให้ได้

0: โอเคเก่งมาก
1: เยี่ยมมากเลยเนี่ยฮะคือการละเล่นกันแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็จะได้เรื่องของความคิดสร้างสรรค์ไปด้วยเป็นการต่อยอดเรื่องของสติปัญญา
2: วิธีทำก็ง่ายมากเพียง

0: ุณพ่อคุณแม่ตัดกระดาษสีให้เป็นรูปทรงเรขาคณิตจะเป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมแล้วก็นำเอาไม้ไอศกรีมเนี่ยมาทาสีให้เหมือนกระดาษต้นแบบ
1: ก็เล่นได้หลากหลายเล่นทั้งหมวดสีเล่นทั้งรูปร่างรูปทรงได้หมดเลยครับ
2: และเพื่อที่จะให้ได้ดาวครบทั้ง4ดวงอีกด้านนึงก็คือด้านของสังคมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้น้องประวาเนี่ยไปเล่นกับเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับเพื่อนของน้องประวาเลยค่ะและตอนนี้เราก็มาอยู่กับน้องทีมแล้วนะคะสวัสดีค่ะน้องทีม
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณหมอด้วยค่ะน้องทีม
4: สวัสดีค่ะสวัสดีครับเด็ก
2: ๆเดี๋ยวเราจะให้น้องประวาเอาอะไรมาด้วยคะประวามาแบ่งน้องทีมใช่ไหม
3: แครอทมาคร
2: ับ แครอทไหนลองช่วยกันต่อสิคะเด็ก
4: ๆลองดูสิเป็นแครอทจริงไหม
2: นี่แครอทจริงไหม
3: เยอะค่ะให้ชิ้นไหนต่อชิ้นนี้เร็วจัง
2: เร็วจังเลยโอ้ปรบมือหน่อยเก่งมากเลย
4: ข้าตูจะสังเกตนะประวันชื่นชมด้วยนะเนี่ยชื่นชมน้องทีมบุญเร็วจังเลยเยี่ยมมากเลยอันนี้คือทักษะทางด้านสังคมที่จะเห็นเลยว่าทำให้รู้จักในการที่จะเอื้อเฟื้อในการเล่นกันคุณพ่อคุณแม่ก็จะสามารถฝึกในลักษณะอย่างนี้ไปได้ด้วยเหมือนกัน
2: ใช่ให้เขาได้เริ่มที่จะเล่นกับเพื่อนๆใช่ไหมแปลว่าการเล่นกับเพื่อนของเขาเนี่ยมีประโยชน์ใช่ไหมคะคุณหมอ
4: ใช่ใช่ยังมีอ
3: ี
4: กหนึ่งชิ้นประวันลองช่วยน้องพิมพ์บุญอีกหนึ่งชิ้นครับ
3: ใช่ไหม
2: ประวันเอาตัวไหนดิ
4: เกือบละเกือบละ
2: เอาตัวนี้สิ
4: ใกล้เคียงแล้ว
2: ไหนชิ้นสุดท้ายยังคะ
4: เอิบ
2: ไหนชิ้นสุดท้ายทำไงดี
4: ด้านไหนเอ่ย
2: โอ้ยเก่งมากเลย
4: เยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมาก
2: เก่งมากเลยโอเคได้ไป2ตัวแล้วแล้วนี่มีอีก1อันนี้เป็นโดเรมอนของน้องประวันแต่เดี๋ยวให้น้องพิมพ์มูลช่วยกันต่อนะโอเคไหมคะโอเคเดี๋ยวลองช่วยกันต่อ

0: ไม้ต้องอย่างที่
1: ท้ายสุดเลยเยี่ยมมาก
0: โอเคปรบมือหน่อย
1: เป็นโดเรมอนจริงๆด้วย
0: เป็นโดเรมอนจริงๆนี่คุณหมอน่าจะมีของรางวัลให้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วก็มีดาวสีฟ้าติดให้เมื่อเหลืองเขียวแดงแล้วสีฟ้าติดให้น้องพิมพ์บุญด้วยเก่งมากเลยลูกนะยาวใหญ่ๆเลย อันนี้คือทักษะทางด้านสังคมคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะเห็นว่าของเล่นแบบง่ายๆแม้กระทั่งไม้ไอติมต่างๆเหล่านี้ที่มีสีสันอยู่เนี่ยสามารถฝึกได้ทั้งทักษะเรื่องกำเนื้อมัดเล็กแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องของทักษะในด้านสติปัญญาแล้วก็รวมไปจนถึงทักษะทางด้านอารมณ์และก็สังคมด้วยสร้างการเรียนรู้ร่วมกันถ้าเกิดว่ามีโอกาสจะทำยังไงให้ลูกอดทนจะทำยังไงให้เขารู้จักในการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันก็จะได้ประโยชน์มากมายได้เรียนรู้ศัพท์ด้วยได้เรียนรู้รูปร่างแล้วก็ได้เรียนรู้สีสันต่างๆนานามากมายครับ
0: โอ้เรียกว่าวันนี้ได้ประโยชน์ครบทุกด้านเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอเดียวที่มาให้ความรู้แล้วก็ความสนุกกับเด็กๆแล้วก็พวกเราด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมอ
1: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
0: ส่วนในสัปดาห์หน้านะคะพี่ข้าวตูจะพาน้องประวานได้ประดิษฐ์ของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์ในตอนหน้ากันเลยค่ะตอนต่อไปพี่ข้าวตูจะชวนน้องๆมาประดิษฐ์เกมกบน้อยกินแมลงอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็คือที่เย็บกระดาษสีเมจิกกาวเชือกขนาดเล็กกระดุมแกนกระดาษทิชชู่จานสีและผู้กันสีและกระดาษค่ะถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
2: จิ๋วซ่ายักษ์ประดิษฐ์
0: สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุ

0: ไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 ถึงเวลา 14:30 ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 ถึง 10:40
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ธุรกิจเนี่ยมันมีคำว่าหยุดนิ่งจะเห็นว่าบริษัทเกิดขึ้นมาใหม่อะไรอะไรก็ชื่อโลจิสติกส์ถ้าเราผลิตสินค้าแล้วไม่มีการนำจากที่ผลิตไปหาผู้บริโภคได้เนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าสิ่งของประชาชนทุกอย่างตอนนี้ต้องเกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์

0: โลจิสติกอีกหนึ่งอาชีพที่แปลกใหม่สำหรับคนไทยแต่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจอย่างยิ่งหลายคนยังสงสัยว่าอาชีพนี้คืออะไรไปทำความรู้จักกับอาชีพนี้ให้มากขึ้นนักจัดการโลจิสติก
1: สวัสดีครับผมสุนทรศรีกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยโบฮีเมียนโลจิสติกเราให้บริการครบวงจรเป็น one stop service นะครับเกี่ยวกับโลจิสติกครบวงจรเลย
0: คุณสุนทรศรีผู้บริหารบริษัทไทยโบฮีเมียนโลจิสติกจำกัดจากเด็กใช้แรงงานที่ท่าเรือคลองเตยสู่ผู้บริหารบริษัทด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่เชื่อว่าธุรกิจโลจิสติกจะต้องเติบโตในอนาคตแน่นอน
1: โลจิสติกทุกคนจะมองว่ามันคือการขนส่งแต่จริงๆแล้วโลจิสติกเนี่ยมีมากกว่าขนส่งขนส่งคือเป็นส่วนหนึ่งของโลจิสติกเท่านั้นเองถ้าถามว่าโลจิสติกคืออะไรโลจิสติกก็คือการนำสินค้าหรือว่านำของข้อมูลจากต้นทางไปถึงปลายทางหรือว่าจากผู้ซื้อไปถึงผู้ขายเนี่ยเพื่อให้ลดต้นทุนให้มากที่สุดจะทำยังไงประหยัดค่าขนส่งจะทำยังไงให้ประหยัดเวลาหรือเราใช้กันง่ายๆคือว่าถูกต้องถูกเวลาถูกสถานที่และถูกเงินนี่คือนิยามของโลจิสติกประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นฮับด้านโลจิสติกของในAC ปัจจุบันนี้โลจิสติกเนี่ยครอบคลุมทุกธุรกิจธนาคารก็ใช้โลจิสติกมาเกี่ยวข้องข้อมูลเอกสารต่างๆต้นทางถึงปลายทางตอนนี้จะทำยังไงให้เอกสารใช้ที่สุดเร็วที่สุดร้านค้าสะดวกซื้อต่างๆมี DC คือ Distribution Center เพื่อที่นำสินค้ากระจายไปแต่ละภูมิภาคให้ลดราคาได้มากที่สุดอาชีพนี้ผมบอกตรงว่าไม่มีตกงานหรอกเพราะว่ามันเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตอนยังเด็กนะเราไม่มีเงินจบมาม .6 มาปุ๊บหางานทำเพื่อมีเงินใช้ในการเรียนก็พอดีมีคนที่รู้จักท่าเรือคลองเตยผมก็เลยขอไปทำงานกับเขากลางวันก็ขี่วินมอเตอร์ไซค์กลางคืนก็ไปทำงานข้างเรือถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่พอทำมันก็ได้เงินตอนที่มาท่าเรือคลองเตยเนี่ยเด็กบ้านนอกเขาเมาผมไม่เคยเห็นตู้คอนเทนเนอร์มันใหญ่ขนาดนี้เรือมันใหญ่ขนาดนี้มันทำงาน24ชั่วโมงมันได้เงินกันเยอะแยะมากงานด้านนี้มันต้องโตแน่ๆในอนาคตซึ่งผมเห็นแล้วผมก็ต้องทำยังไงให้เรามาทำงานด้านนี้วันหนึ่งเราจะได้เป็นผู้บริหารด้านนี้ไหมเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดคือต้องเรียนออกจากบ้านมาตอนที่ม.6มีเงิน500บาทค่ารถ270ที่เหลืออยู่เราจะอยู่ยังไงให้ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าวันนี้จะต้องมีเงินถึงจะเรียนได้ณตอนนั้นคือเราเป็นแค่กรรมกรคนหนึ่งถ้าเรายังทำแบบนี้เราไม่เรียนหนังสือรับรองเราไม่โตขึ้นแน่นอนมีโอกาสพี่แนฟิตเขาขาดคนไปทำเอกสารผมก็เข้าไปทำเอกสารข้างในเขาให้ทำอะไรทำหมดเลยนะเพื่อเรียนรู้เพื่อหาเงินเอาตัวเองเรียนหนังสือให้ได้ถ้าเรือแหลมฉบังเปิดไม่มีใครมาที่แหลมฉบังเพราะว่าแหลมฉบังเปิดใหม่มันแห้งแล้งกันดานมากผมเป็นรุ่นแรกที่เข้ามาที่แหลมฉบังณตอนนั้นถ้าเรือแหลมฉบังใหญ่กว่าถ้าเรือคลองเตยเยอะมากหลังจากนั้นสักพักหนึ่งมหาลัยบูรพาเขาเปิดคณะการจัดการด้านการขนส่งยังไม่ใช่คณะโลจิสติกด้วยเราทำงานด้านนี้ผมไปสมัครสอบพอดีสอบได้อายุมากกว่าเพื่อนประมาณ9ปีแต่เราก็ต้องกระตือรือร้นเรียนให้ได้ผมเรียนจนจบปริญญาตรีด้านโลจิสติกนะฮะจากที่ทำงานเดิมเราก็ขยับขึ้นตำแหน่งเราขยับขึ้นผมก็เลยว่าเอ๊ะอดทนอีก2ปีเรียนต่อปริญญาโทหน้าที่การงานเราก็สามารถที่จะไปสมัครที่จะโตขึ้นตามระดับผมอยู่สายเรือมาทั้งหมด10ปีนะฮะแล้วก็ไปอยู่บริษัทขนส่ง1ปีแล้วไปอยู่บริษัทด้าน ICD อีก2ปีนะหลังจากนั้นปุ๊บออกมาทำด้าน Warehouse อีก5ปีเบ็ดเสร็จทั้งหมด17ปีหลังจากนั้นปุ๊บผมออกมาทำเมียวหลังเปิดบริษัทกับเพื่อนแล้วก็มีผู้ใหญ่ชวนมาทำเป็นบริษัทเรือข้ามชาติเลยนะโลจิสติกข้ามชาติเลยอยู่ได้2ปี อายุก็เยอะขึ้นประสบการณ์ก็มากขึ้นก็เลยมาหุ้นกันเปิดบริษัทเป็นบริษัทไทยโบฮีเมียนเวลาทำงานหรือว่าเวลาเรียนพยายามศึกษามันให้ละเอียดสมมติว่าเราเก่งด้านนี้โฟกัสไปด้านนี้ให้ทะลุโป่งก่อนอย่าทำว่ารู้อันนี้นิดหนึ่งรู้อันนี้นิดหนึ่งมันจะทำให้เรารู้ไม่จริงเพราะฉะนั้นเวลาทำงานด้านโลจิสติกส์เนี่ยคุณทำแวร์เฮาส์คุณต้องเรียนรู้เรื่องแวร์เฮาส์ให้เก่งพอเก่งปุ๊บเนี่ยคุณมาเรียนรู้เรื่องทรานสปอร์ตพอเรียนรู้เยอะปุ๊บเนี่ยเราก็จะมองโลจิสติกส์เป็นภาพรวมเวลาเขาพูดด้านไหนมาปุ๊บเรารู้เราสามารถตอบโจทย์ต่างๆได้เนี่ยเราจะโตและไปเร็วกว่าจะกล้าขึ้นมาถึงวันนี้ก็1ต้องอดทนถ้าตั้งใจทำต้องทำจริงๆนะแล้วก็ไม่มีคำว่าสายสำหรับการเรียนอย่าบอกว่าทำไม่ได้ถ้าคุณยังไม่ลองทำในโลกนี้ถ้าเราตั้งใจทำจริงมีโอกาสมาคว้าและทำให้ได้ที่สำคัญคือถ้าเป็นผู้บริหารอย่าหวงความรู้อย่าคิดว่าสอนเขาแล้วเขาจะมาเก่งกว่าเราสร้างคนรุ่นใหม่มาแทนเราประเทศเราก็จะก้าวขึ้นถ้ามีคนที่มีความรู้มากขึ้น

0: เมื่อพูดถึงโลจิสติกหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเพียงแค่เรื่องของการขนส่งเท่านั้นใช่ไหมแต่ความจริงแล้วโลจิสติกยังเกี่ยวข้องกับอะไรได้อีกหลายอย่างและนี่คือส่วนหนึ่งของงานด้านโลจิสติกแพ็กเกจจิ้งการคัดเลือกบรรจุภัณฑ์เพื่อมาใช้บรรจุสินค้า Warehouse Management การจัดการคลังสินค้า Distribution Center ศูนย์กระจายสินค้าเพื่อให้เกิดการกระจายสินค้าได้อย่างทั่วถึง
1: ซึ่งเรายกตัวอย่างณตอนนี้ที่ร้อยลูกค้ามาสมมุติเป็นเรื่องของลานตู้นะดับแรกเนี่ยคือเราต้องวางแผนว่าสิ่งที่เรามีอยู่เพียงพอกับลูกค้าที่ต้องการไหมใช้เวลาในการทำงาน24ชั่วโมงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องมีการแบ่งงานเพราะฉะนั้นเราต้องมานั่งคุยกันสบงานกันประชุมร่วมกันว่าใครรับผิดชอบตัวไหนงานไหนอะไรต่างผมก็จะเป็นคนคิดแล้วก็ส่งงานมอบงานให้กับหัวหน้างานแต่ละแผนกไปดำเนินการหน้าที่ของตัวเองเมื่อเรารู้คอสทั้งหมดปุ๊บเราก็จะมาทำแล้วว่าคอสที่เราได้กับราคาที่เราเสนอไปมันได้ไหมทำแล้วกำไรหรือขาดทุนทีมงานผมเองก็ต้องมากลุ่มคอสของตัวเองที่มีอยู่ว่าบริหารยังไงก็ได้ให้อยู่ในตัวเลขตรงนั้นสำคัญที่สุดก็คือบริษัทที่เราเปิดขึ้นมาตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มไหนถ้าไม่มีทีมตลาดเราอยู่กับเฉยๆลูกค้าวิ่งมาหาบอกเลยว่าหางานยากปัจจุบันเราต้องเข้าหาลูกค้าแข่งขันกันวัดกันตรงไหนเราไม่ใช่ว่าไปเอาราคาต่ำสุดใครราคาต่ำสุดคนนั้นได้งานจริงๆแล้วถ้าเกิดทำแบบนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าธุรกิจด้านโลจิสติกไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเอาโซลูชันเอาผลงานเอาอะไรที่ดีสุดไปให้เขาดูการทำราคาต่ำไม่ใช่ว่าได้สิ่งที่ดีเสมอไปเพราะฉะนั้นทำงานไงก็ได้ให้มันลูกค้าพอใจบริษัทไม่ขาดทุนทำงานไม่เกิดปัญหาพนักงานที่สำคัญสุดพนักงานพอใจด้วยคุณสมบัติของคนที่มาทำงานด้านนี้ขอเพียงอย่างเดียวคือ1รักองค์กรใจในเรื่องของการให้บริการนะฮะลบแอททิจูดในเรื่องของว่าถ้าเราไปทำไปปุ๊บมันจะได้อะไรกลับมาเงินเดือนเราจะขึ้นไหมนู่นนี่นั่นทั้งหมดถ้าคุณทำดีรับรองเงินเดือนขึ้นงานที่ได้รับมอบหมายเนี่ยขอจริงๆสำคัญที่สุดขอให้ทำเต็มที่ศึกษางานเขาเรียกว่าถ้าเราใส่ใจกับงานนะรับรองไม่ว่าคุณทำงานด้านไหนนะรับรองว่ามันจะดีแน่นอนยิ่งปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เวลาทำงานทุกคนทำงานไม่ถึง 100% หรอก 30% ผมเชื่อเนี่ยนั่งเล่นโทรศัพท์กันทำงานด้านโลจิสติกส์อย่านั่งอยู่กับที่อย่าอยู่กับโต๊ะแล้วนั่งเทียนทำงานต้องออกไปดูหน้างานโลจิสติกส์คือมันจะมีงานโอเชียนต่างๆที่ต้องแก้ปัญหาตลอดไม่มีหยุดนิ่งนะฮะเราจะต้องไม่กลัวปัญหาจะต้องโฟกัสเข้าไปแก้ปัญหาของมันใครจะได้ที่มาทำด้านโลจิสติกส์ขอเพียงศึกษาตั้งใจรับรองผมเชื่อว่าทุกคนทำได้โลจิสติกมันมีหลายแบบมากมีทั้งแวร์เฮ้าส์ทางสปอร์ตเรื่องบุ๊กกิ้งเรือเรื่องคัสตอมพยายามเรียนรู้ให้เยอะคุณจะเป็นผู้นำในด้านโลจิสติกในอนาคตตอนนี้ต่างชาติเองเขาให้ความสำคัญด้านนี้มากสิงคโปร์เป็นเบอร์หนึ่งด้านโลจิสติกเพราะอะไรเขาใช้คนในการทำงานเขาใช้สมองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามทำงานในการใช้สมองให้มากขึ้นเวลาเราแน่นเราความรู้เราแน่นเรารู้เราไปคุยที่ไหนต่างๆลูกค้าเขาเชื่อถือมีโซลูชันทำตอบให้เขาได้ปุ๊บรับรองโลจิสติกที่คุณทำมันก็จะเริ่มประสบความสำเร็จดับแรกที่คำถามที่เยอะที่สุดก็คือจบแล้วไปทำงานอะไรได้บ้างเงินเดือนเท่าไหร่ถ้าจบด้านโลจิสติกไม่ต้องห่วงว่าไม่มีงานทำมีเยอะแน่นอนเพียงแต่ว่าคุณจะเลือกงานไหมโลจิสติกเนี่ยมันสิ้นสุดไหมณตอนนี้มันไม่มีสิ้นสุดคำว่าตำแหน่งนะครับที่สูงสุดก็คือเจ้าของบริษัทนะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็คือบริษัทข้ามชาติต่างๆเนี่ยภาษาสำคัญที่สุดเมื่อก่อนเองผมก็ไม่ได้เรื่องภาษาเลยส่วนใหญ่ก็ไม่กล้าที่คุยหรือว่าต่างๆใครเก่งด้านภาษานะฮะจะไปเร็วมากเพราะว่าตอนนี้โลจิสติกเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ประเทศไทยมันออกไปทั่วโลกคือโลจิสติกเองเนี่ย มันไม่มีคำว่ายึดติดว่าจบอยู่ตรงนั้นแต่เวลาทำงานจริงมันเจออุปสรรคเยอะแยะมากมายเจอปัญหาที่เข้ามาถ้าเรามีหลีดทางเวลาปุ๊บแต่บางอันเราควบคุมไม่ได้ฝนตกน้ำท่วมรถติดสารพัดพวกนี้เรื่องโลจิสติกเนี่ยพวกนี้มาเกี่ยวข้องกับปัญหาหลักเลยอย่างทางสปอร์ตเนี่ยบางที24ชั่วโมงงานดึกๆปัญหาปุ๊บเราก็ต้องออกมาแก้ปัญหาทุกอย่างมันจะต้องมีแก้ไขปัญหาให้ได้

0: สวัสดีครับชื่อนายศิประภาสปานสมสวยเรียนอยู่มหาวิทยาลัยมอบูรพาคณะโลจิสติกสาขาการจัดการโลจิสติกชั้นปีที่3ครับเพราะเป็นสาขาใหม่แล้วก็สายการงานมันกว้างครับเปิดกว้างทำให้เราสามารถหาลู่ทางทำงานได้เยอะครับผมอยากทำงานทางด้านแวร์เฮาส์ครับผมแวร์เฮาส์ก็จะเป็นงานแบบทางด้านจัดสินค้าโครงคลังเช็คสต็อกสินค้าคอยควบคุมสินค้าภายในครับชอบงานที่มันลงมือปฏิบัตินะครับผมเลยคิดว่าแวร์เฮาส์มันเหมาะสมกับผมตอนนี้ประเทศไทยก็กำลังมาแรงนะครับทางด้านโลจิสติกเพราะว่าเราได้มีการใช้เรือขนส่งสินค้านำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมากขึ้นนะ
1: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพรพันธ์เอี้ยผาค่ะกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยบูรพาคณะโลจิสติกสาขาการจัดการโลจิสติกชั้นปีที่3ค่ะหนูเองอ่ะเป็นคนที่ชอบอะไรที่แปลกใหม่อยากเรียนคณะที่แปลกใหม่สายงานที่แปลกใหม่ก็เลยตัดสินใจไปซื้อหนังสือแอดมิชชั่นมาแล้วก็หาดูคณะแล้วมาเอะใจเอ้ยคณะโลจิสติกไม่เคยได้ยินมาก่อนเป็นคณะเดียวในประเทศไทยด้วยนะตอนนั้นนะคะเป็นคณะโลจิสติกเพราะว่าแบบที่มหาวิทยาลัยอื่นเนี่ยจะอยู่ในสาขามากกว่าแต่คือที่เนี่ยเป็นคณะที่

0: เดี๋ยวอยากเป็นเทรนเนอร์ค่ะในเดือนนี้ใช้วัตถุดิบขนาดไหนเยอะแค่ไหนในการเข้าลายการผลิตเราก็สามารถไปคุยกับซัพพลายเออร์เพื่อขอสั่งซื้อวัตถุดิบมาเข้าลายการผลิตแล้วก็เป็นการหาเซฟตี้สต็อกก็พวกแบบสินค้าคงคลังสำรองไว้ต้องใช้ความคิดอยู่เสมอตลอดเวลาคือค่ะความคิดได้ลดแรงตลอด
1: สวัสดีครับผมอาจารย์กรลาวังรองคณบดีคณะโลจิสติกปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการนิสิตครับในเชิงของประวัติศาสตร์นะครับโลจิสติกคนที่คิดเอาระบบตรงนี้มาใช้ก็คือกองทัพของอเมริกานะครับเพราะเขามีกองทัพมีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกใช่ไหมครับนั่นเรื่องของการส่งกำลังบำรุงทั้งหลายนั้นถามว่ามันใหม่ไหมคณะนี้ตั้งมาปีนี้เป็นปีที่17คือถ้า17ปีผมว่ามันก็คงไม่ใหม่สักเท่าไหร่แล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่าโดยคนทั่วไปก็อาจจะยังรู้จักมันน้อยหน่อยนะครับคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่ามันคือขนส่งเพราะว่าขนส่งมันเห็นค่อนข้างชัดเราเห็นเรือเราเห็นรถยนต์เราเห็นเครื่องบินแต่ขณะที่กระบวนการอื่นๆมันเป็นเหมือนนามธรรมนะครับเช่น warehouse การจัดการคลังสินค้าจริงๆมันมี activity ค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ10กว่า activity มันกระบวนการจัดการโลจิสติกถึงค่อนข้างที่จะ popular ขึ้นมาในยุคสัก10ปีที่ผ่านมาค่อนข้างมากเพราะเขาสามารถที่จะลดต้นทุนกระบวนการผลิตลงได้เยอะมากโดยที่เขาไม่ต้องไปลดคุณภาพของสินค้าคณะโลจิสติกนะครับอยู่ในมหาวิทยาลัยบูรพานะครับเรามีระดับปริญญาตรีเนี่ยตอนนี้นะครับ4สาขาอันดับแรกก็เป็นสาขาวิชาวิทยาการเดินเรืออันนี้ก็ซัพพอร์ตเพื่อไปอยู่ทำงานบนเรือสินค้าเดินทะเลระหว่างประเทศนะครับสาขาที่2เป็นสาขาการจัดการอุตสาหกรรมพณิชย์นาวีก็เป็นอุตสาหกรรมที่ไปตอบโจทย์ทางด้านของท่าเรือต่างๆนะครับด้านธุรกิจเรือสินค้าเดินทะเลระหว่างประเทศทางด้านธุรกิจของอู่ต่อและซ่อมเรือนะครับสาขาที่3คือสาขาการจัดการโลจิสติกนะครับมีทั้งแวร์เฮ้าส์มีทั้งจัดซื้อซึ่งตรงนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ไปกลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมค่อนข้างประกันกลุ่มนี้มากนะครับและสาขาที่4น้องใหม่ก็คือสาขาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกเนี่ยเป็นสาขาที่เขาจะเน้นในส่วนของการติดต่อการค้าระหว่างประเทศ
2: ปี1จะเป็นการปูพื้นฐานของมัธยมครับปี2นะครับเราจะเรียนเป็นวิชาของคณะครับผมก็จะเรียนเป็นวิชาพื้นฐานที่ควรเรียนในโลจิสติกส์ครับ
0: ส่วนปี3นี้จะเป็นวิชาคณะทั้งหมดมีวิชาทรานสปอร์ตวิชาเฟรตวิชาแวร์เฮ้าส์วิชากลยุทธ์ออกแบบกลยุทธ์วิชาการตลาดวิชาการจัดซื้อจัดหาปี4จะฝึกสหกิจค่ะฝึกสหกิจนี้คือเป็นการฝึก4เดือนขึ้นไปแล้วก็จะมีการทำโปรเจกต์จบด้วยสำหรับคนที่ชอบก็น่าจะเป็นคนที่ชอบคิดค้นชอบพยากรณ์แบบมีเหตุผล
2: ก็คิดว่าน้องๆควรฝึกคำนวณเพิ่มขึ้นครับเพราะว่าวิชาที่เรียนที่นี่ก็มีแต่คำนวณเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ควรฝึกภาษามากขึ้นเพราะว่าเราต้องใช้ในการซื้อขายต่างประเทศนะฮะก็ต้องเอามาใช้ประยุกต์ใช้ครับผม
1: คือเรารับเฉพาะวิทย์คณิตและสิ่งคำนวณนะครับณปีนี้เนี่ยก็ยังเป็นเรื่องของการคือรับตรงของมหาวิทยาลัยบูรพากับแอดมิชชั่นนะครับซึ่งส่วนของเด็กวิทยานิตก็จะเป็นแกตแพท1แพท2นะครับถ้าเป็นสิ่งคำนวณก็แกตกับแพท1อีกสิ่งหนึ่งที่ปวกพลัสเข้ามาก็คือเรื่องของ GPA อันนี้ก็ต้องสะสมกันมาตั้งแต่มาปลายครับว่าสะสมบารมีกันได้มากขนาดไหนครับ
2: สำหรับคณะโลจิสติกผมเข้ามาด้วยวิธีแอดมิชชั่นครับผมก็เตรียมตัวสอบด้วยการอ่านหนังสือไปเรียนพิเศษนะครับบางทีก็พิมพ์พวกข้อสอบมาฝึกทำครับผมข้อสอบก็แกะแพททั่วไปครับก็เคล็ดลับเหรอผมก็ฝึกทำมั้งครับฝึกทำบ่อยๆเยอะๆก็น่าจะได้ครับผม
0: เวลาทำข้อสอบแอดมิชชั่นใช่ไหมคะถ้าเราเนี่ยลังเลแบบข้อนี้เฮ้ยไม่มั่นใจว่าจะตอบอะไรดีไปทำข้ออื่นก่อนค่ะค่อยกลับมาทำทีหลังก็ได้เพราะว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาเป็นการลดต้นทุนเวลาอย่างนึง
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านโลจิสติกส์สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะโลจิสติกส์มหาวิทยาลัยบูรพาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศภาควิชาพาณิชยศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชานอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truebluepanya.com
1: เมื่อเรียนจบแล้วคุณจะไปทางไหนคุณจะไปยังไง คุณจะต้องเรียนรู้ที่จะหาตัวตนที่ใช่ของคุณเอง

0: แล้วก็ไปทางของคุณแล้วก็พัฒนาเองต่อไปนะครับเพราะนั้นก็ถ้าชอบการที่จะได้บริหารจัดการโลจิสติกส์ก็เป็นศาสตร์หนึ่งที่แนะนำนะครับ
1: อย่าไปยึดติดอยู่กับอาชีพเดิมๆที่ต้องวิศวะอย่างเดียวจะต้องบัญชีจะต้องเป็นอะไรต่างๆแต่ตอนนี้คือโลจิสติกส์เนี่ยมีงานแน่นอนส่วนใหญ่ทุกคนกลัวว่าเรียนด้านนี้แล้วไปทำงานอะไรทำงานด้านไหนถ้าน้องๆหรือเยาวชนยังไม่รู้จักว่ามันคืออะไรลองเข้ามาศึกษาลองมาเรียนกับมันดูรับรองโลจิสติกส์จะให้คุณให้อะไรกับคุณเยอะมาก
2: สำหรับตัวออยเองออยคิดว่าออยเลือกถูกมากค่ะเพราะว่ารู้สึกสนุกกับการเรียนคือออยเป็นคนชอบคิดรู้สึกว่าได้คิดตลอดเวลาได้ลงพอได้ลงมือทำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่จริงๆค่ะนะสาขานี
0: ้บางทีการที่ใช้การจัดการโลจิสติกที่มันเหมาะสมถูกที่ถูกเวลามันทั้งลดต้นทุนมันทั้งทำให้การทำงานมันง่ายขึ้นมันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดูสมูทขึ้นด้วยการนำหลักการของโลจิสติกมาใช้มันเนี่ยบางครั้งหลายๆเรื่องก็เอามาประยุกต์ใช้กับตัวเองเปิดโลกทัศน์ค่อนข้างเยอะ
1: เรื่องโลจิสติกเนี่ยมันผูกพันกับผมตั้งแต่ผมเริ่มทำงานนะฮะจนปัจจุบันนี่คือโลจิสติกเต็มตัวแล้วในหัวใจผมในการผมคือเกี่ยวโลจิสติกถามว่าผมรู้เรื่องโลจิสติกเยอะไหมณตอนนี้เองผมยังรู้ไม่เยอะเพราะมันต้องมีอะไรที่เข้ามาเยอะแยะมากเพราะฉะนั้นต้องศึกษาไปเรื่อยๆถ้าใจมันอยู่ตรงนี้แล้วนะครับแล้วทำงานกับมันแล้วมีความสุขรับรองมันก็จะออกมาดีเองผมชอบงานด้านนี้
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าแล้วกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใ
1: ส
0: ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

0: บาย
1: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลูกหนูดี
0: ทำได้
1: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
0: ทำได้
1: ทำแล้วพ่อกอดแม
2: ่เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.thชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV